0: เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยก็เห็นว่าจะบริหารประเทศชาติได้ดีผมจะขอสนับสนุนก็เลยถามว่าอ้าวจะมาขอสนับสนุนแบบนี้เนี่ยเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ฝ่ายค้านไม่ใช่เหรอมีโอกาสจะร่วมรัฐบาลหรือเปล่ามีคำตอบมาด้วยครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับแล้วก็มีประเด็นเมื่อคืนนี้น้องแอนเรื่องของราคาน้ำมัน
1: โอ้อันนี้ปากท้องเลยค่ะเขาบอกว่าชีวิตช่วงนี้ขาขึ้นนะคะราคาน้ำมันก็ขึ้นไปด้วยเลย
0: ครับก็กลุ่มเบนซินเนี่ยขึ้นไป80สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนกลุ่มดีเซลขึ้นไป70สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ประกาศขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับโดยปตท.บางจากครับประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลปรับขึ้น80สตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลปรับขึ้น70สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมคงเดิมครับมีผลตี5ที่ผ่านมาครับโดยราคาของทั้ง2สถานีบริการน้ำมันนี้นะครับเอาเริ่มที่ปตท.กันก่อนดีเซล B20 นะครับอยู่ที่34.84 บาทต่อลิตรดีเซลอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 นะครับอยู่ที่34.09 บาทต่อลิตรโซฮอล์91นะฮะอยู่ที่38.72 บาทต่อลิตรโซฮอล์95ครับอยู่ที่39.09 บาทต่อลิตรส่วนเบนซินนะฮะอยู่ที่48.08 บาทต่อลิตรซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 47.79 บาทต่อลิตรซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล50.05 บาทต่อลิตรส่วนซูเปอร์พาวเวอร์99นะครับอยู่ที่49.79 บาทต่อลิตรโอ้โห2ลิตรร้อยอ่ะครับส่วนบางจากนะครับดีเซล B20 34.84 บาทต่อลิตรไฮดีเซล39.84 บาทต่อลิตรไฮพรีเมียมดีเซลพลัสอยู่ที่49.25 บาทต่อลิตรไฮพรีเมียม98ครับอยู่ที่49.29 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E85 ครับ30.03 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 34.09 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91 38.72 บาทต่อลิตรโซฮอล์95ครับ39.39 บาทต่อลิตรครับ
1: ก็เป็นไปตามที่ทางคณะกรรมการนะคะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ค่ะก็แจ้งที่ประชุมโดยมีมติปรับราคาดีเซลหมุนเร็ว B7 B20 70สตางค์ต่อลิตรแล้วก็รวมไปถึงเบนซินแก๊สโซฮอล์80สตางค์ต่อลิตรนะคะก็เป็นผลทำให้ราคาหน้าปั๊มก็ปรับตามขึ้นไปด้วยค่ะมากันที่เรื่องที่เราเกาะติดกันโดยตลอดนะคะก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตอนนี้คือมาในลักษณะไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาทำธุรกิจมาตั้งรกรากนะคะแต่ว่ามาในรูปแบบที่อาจจะผิดกฎหมายนะโดยเฉพาะชาวอิสราเอลที่อยู่ในพื้นที่ทั้งสมุยสุราษฎร์ธานีหรือแม้กระทั่งในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเกาะติดอยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกๆเลยนะเปิดประเด็นนี้มาตั้งแต่แรกเลยแล้วเราก็นำเสนอข่าวกันอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดฝ่ายใดก็ตามจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานปีใหม่กันเกิดขึ้นของชาวอิสราเอลในวันที่11กันยายนนี้นะคะก็เลยนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนเป็นห่วงว่าจะกลายเป็นปัญหาว่าคู่สงครามเขาจะมาเห็นไหมเพราะเดี๋ยวเขาจะมีการเชิญชวนชาวอิสราเอลจากหลากหลายประเทศเดินทางมาเฉลิมฉลองในประเทศไทย ห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะว่าจุดที่เขามีการจัดเนี่ยอยู่กลางเมืองเลยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะทางกลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตไปรวมตัวกันยื่นหนังสือตามนัดหมายค่ะไปยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะมีรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณสิวัฒน์ระวังกุลเป็นตัวแทนออกมารับเรื่องพร้อมระบุค่ะว่าสาเหตุที่จะต้องออกมาคัดค้านการจัดงานปีใหม่ยิวที่ชาบัดและโรงแรมในป่าตองที่เขาจะจัดขึ้น11กันยายนนี้เพราะว่าสถานการณ์โลกตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะมีความขัดแย้งจากการสู้รบในตะวันออกกลางประเทศคู่สงครามหลักก็คืออิหร่านกับอิสราเอลก็ยังรบกันอยู่ด้วยวันนี้ภูเก็ตและประเทศไทยถ้าเพิกเฉยยอมให้รวมตัวกันของบรรดาทหารอิสราเอลหรือว่าชาวยิวทั่วโลกมาจากกิจกรรมรวมตัวกันที่เขาคาดการคือทางกลุ่มเขาคาดการว่าน่าจะมีประมาณ 2,000 ในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็คาดการว่าน่าจะมีประมาณสัก1,000คนนะคะถ้าหากว่ารวมตัวกันมากแบบนี้อาจจะทำให้เกิดความล่อแหลมทำให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่ชาบัดแล้วก็รวมไปถึงชาวป่าตองไม่ปลอดภัยค่ะจึงอยากให้มีทางภาครัฐรวมไปถึงทางจังหวัดระงับการจัดงานปีนี้ออกไปก่อนถ้าหากว่าในอนาคตสถานการณ์สงครามคลี่คลายลงไปจังหวัดจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยก็ให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่หากว่ายังยืนยันว่าจะปล่อยให้มีการจัดกิจกรรมทางกลุ่มบอกเดี๋ยวจะยกระดับในการ

0: ลื่อนไหวอย่างแน่นอนค่ะส่วนการรักษาทางด้านรักษาการปลัดจังหวัดนะคะท่านก็บอกว่าการจัดกิจกรรมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางจังหวัดเองก็ไม่ได้มีอำนาจเนื่องจากว่าเป็นการจัดในพื้นที่ส่วนบุคคลก็คือที่ชาบัดกับที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองโดยก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการหารือนอกรอบกันแล้วครั้งหนึ่งแต่พอได้รับทราบถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่ก็จะรีบนำเรื่องเหล่านี้ไปหารือกับทางผู้ว่าหารือกับฝ่ายความมั่นคงอีกครั้งก็จะรับปากค่ะว่าจะพิจารณาคำนึงถึงความรู้สึกความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันกับหลักกฎหมายด้วยนะคะขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะมอบหมายรองผู้ว่าเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการจัดงานปีใหม่ยิวหลังจากได้รับหนังสือจากกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตคัดค้านการจัดกิจกรรมเบื้องต้นค่ะขอให้ผู้จัดนำข้อห่วงกังวลทั้งหมดไปหารือไปทบทวนให้เกิดความเหมาะสมในการจัดงานแล้วก็ให้แนวทางให้จังหวัดทราบนะคะภายในวันนี้ก็คือวันที่9กันยายนวันนี้ต้องทราบผลหลังจากที่ทางผู้ว่าบอกให้ผู้จัดงานถ้าคุณเกิดความกังวลประชาชนโดยรอบรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยคุณจะมีมาตรการยังไงหรือการเชิญชวนจะเชิญชวนมาในรูปแบบไหนที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาคู่ขัดแย้งทางสงครามนะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันก็จะมาเตรียมมาตรการกันต่อไปด้วยค่ะ
1: ส่วนกรณีสุสานชาวยิวที่บางคลาฉะเชิงเซานะครับหลังจากทางอำเภอเนี่ยเอาป้ายไปติดประกาศนะฮะว่าคุณต้องรื้อออกไปภายใน7วันเมื่อวานนี้ครับในอำเภอบางคลาฉะเชิงเซาก็ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อจะเร่งรื้อสุสานนี้ให้ทันตามกำหนดก็คือ7วันตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดครับพร้อมเร่งติดกล้องวงจรปิดถนนหน้าสุสานเฝ้าระวังห้ามแอบนำศพเข้ามาฝังเพิ่มเติมครับ
0: แล้วปัญหาเรื่องนี้นะพี่ณรงค์ไม่ได้เพียงแค่บางคลาอย่างเดียวแล้วนะคะขยายวงกว้างไปถูกตรวจสอบไปทั้งหมดเลยนะทุกสุสานในประเทศไทยว่ามาอย่างถูกต้องไหมได้อย่างถูกต้องไหมมีใบอนุญาตไหมสุขอนามัยได้หรือเปล่าชาวบ้านโอเคไหม
1: ครับก็ต้องอธิบายแบบนี้ครับที่จะตรวจสอบ 1,200 แห่งเนี่ยทุกศาสนิกนะฮ
0: ะ
1: ไม่ใช่เฉพาะชาวยิวเดี๋ยวไม่งั้นก็จะถูกกล่าวหาว่าเอ๊ะเพราะตรวจสอบเราอย่างเดียวหรือไม่แล้วศาสนิกอื่นคุณตรวจสอบด้วยหรือเปล่านะฮะเราจะตรวจสอบทั้งหมดว่าที่เข้ามาเนี่ยมีผลกระทบอะไรหรือไม่นะครับเอาบางคล้าก่อนที่ฉะเชิงเทรานะครับนายอำเภอบางคล้าครับประชุมด่วนหาข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาสุสานยิวหรือว่าสุสานบางคล้าในพื้นที่อบต.เสม็ดใต้จังหวัดฉะเชิงเทราครับที่ลักลอบฝังศพโดยไม่มีใบอนุญาตหลังผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราประกาศคำสั่งให้บริษัทผู้รับผิดชอบหรือถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายสถานที่ฝังศพใน7วันทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน15วันและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสื่อสารกับชาวบ้านไม่ให้ใช้ความรู้สึกอยู่เหนือกฎหมายเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆครับสำหรับขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายกรอบเวลา7วันตามคำสั่งรื้อถอนยังอยู่ระหว่างดำเนินการส่งหนังสือคำสั่งให้บริษัทรับทราบลงนามนอกจากนี้ครับระยะเวลา7วันดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าบังคับรื้อถอนที่ทันทีเพราะต้องรอครบกำหนดกรอบเวลาสิทธิ์อุทธรณ์15วันของบริษัทด้วยครับนอกจากนี้อบต.เสม็ดใต้เตรียมออกประกาศควบคุมพื้นที่สุสานตรวจสอบอาคารสถานที่หากสิ่งปลูกสร้างหรือว่าเต็นท์เข้าข่ายเป็นอาคารภายใน30วันไม่มีผู้มาแสดงตนก็จะดำเนินการรื้อถอนต่อไปทั้งนี้ครับในอำเภอยังสั่งให้อบต.เสม็ดใต้เร่งติดกล้องวงจรปิดถนนหน้าสุสานไม่ให้มีการลักลอบนำศพเข้ามาฝังเพิ่มเติมครับส่วนประเด็นเรื่องของการตรวจสอบสุสานนอกเหนือจากที่บางคล้าแล้วนี่นะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีครับพูดถึงการตรวจสอบสุสานที่ฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าครับได้ออกหนังสือให้ย้าย3ร่างออกจากสุสานอีก1ร่างเนี่ยอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบเรื่องระยะเวลาหากมาหลังปี66ก็ต้องย้ายร่างออกไปด้วยสถานที่แห่งนี้คงไม่ใช่สุสานซึ่งระยะห่างของแหล่งน้ำถนนมันผิดข้อบังคับชัดเจนครับทำไม่ได้ฮะเป็นสุสานครับส่วนสุสานในพื้นที่ถนนเจริญกรุงของกทม.ครับที่มีชาวอิสราเอลถูกนำร่างมาฝัง49หลุมเชื่อมโยงกับพื้นที่อีกสุสานหนึ่งที่ใช้กำแพงกั้นเฉพาะของชาวยิวตรงนี้แหละฮะคุณพลพีบอกว่าเดี๋ยวจะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบว่าสามารถทำได้หรือไม่ครับเพราะว่าการใช้กำแพงมากั้นเนี่ยมันจะถือว่าเป็น2สุสานไม่ใช่สุสานเดียวนะครับมันเป็น2แปลง

0: ครับแปลงหนึ่งเนี่ยมีใบอนุญาตอีกแปลงหนึ่งอาจจะไม่มีก็ได้ครับพร้อมขยายผลตรวจสอบสุสานและที่ฌาปนกิจศพทั้งหมดในไทยซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,200 แห่งแล้วก็จะเร่งขยายผลกรณีบริษัทการฌาบัตมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัทนี้3คนเป็นชาวอิสราเอลสัญชาติไทยทั้งหมดครับเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้และฌาบัตที่ภูเก็ตด้วยคาดว่าจะเป็นโนมินีและในวันที่10กันยายนนี้ครับจะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราดูความคืบหน้าการย้ายและรื้อถอนสุสานด้วยครับ
1: ครับ1,200ไม่ใช่ของยิว1,200นี่คืออาจจะเป็นศาลาเผาศพตามวัดด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเลขคร่าวๆที่เข้ามาเนี่ยประมาณ1,000กว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแยกว่าเป็นคริสต์เป็นมุสลิมหรือเป็นศาสนาใดๆเนี่ยมีกี่ที่นะครับแล้วแต่ละที่มีใบอนุญาตหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะดูทั้งระบบเลยครับแล้วก็วิธีการขอหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต่างชาติถึงมาสามารถมาทำสุสานได้ก็กราบเรียนว่าบริษัทการฌาบัตเนี่ยถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัทมี3คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วก็อีกหลายๆแปลงรวมถึงชาบัตที่ภูเก็ตด้วยนะครับตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเทรานี้ด้วยรวมถึงแปลงที่พี่น้องประชาชนให้ความสงสัยก็คือแปลงที่กำลังสร้างชาบัตที่สุขุมวิทด้วยนะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่เช่นเดียวกัน
0: เพราะว่าพอเขาได้สัญชาติไทยเขาสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ไงครับ3คนกลุ่มนี้นะฮะที่เป็นเจ้าของบริษัทการฌาบัตเนี่ยนะฮะเข้ามาในเมืองไทยเมื่อปี2536นะฮะแล้วก็มาทั้งครอบครัวและได้รับสัญชาติไทยเมื่อประมาณสัก10ปีที่ผ่านมานี่เองพอได้สัญชาติไทยทั้งครอบครัวเนี่ยทำได้ทุกอย่างฮะเสมือนคนไทยคนหนึ่งครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็นี่แหละฮะถ้าไปตั้งสุสานไปตั้งสถานที่ที่มันไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็จะต้องมีการพิจารณากันต่อไปนะครับส่วนประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยครับหลังหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับทั้งนี้เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเนี่ยรับทราบปัญหาซึ่งท่านเองก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะมีการลงพื้นที่ไปชี้แจงแต่สำหรับตนเนี่ยมองว่าต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาครับและขอให้เข้าใจความรู้สึกคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวให้ความสำคัญแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของรายได้อย่างเดียวครับคนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเคารพศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยด้วยไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวที่มาไทยนำเงินเข้ามาให้แล้วเนี่ยจะทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ครับ
2: แล้วก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลเนี่ยอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยนะครับและเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทย
3: ส่วนอีกเคสหนึ่งนะคะคนที่ถูกนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งเนรเทศออกจากประเทศไทยที่เป็นชาวฝรั่งเศสค่ะเป็นคู่ขัดแย้งคู่กรณีกันกับชาวอิสราเอลก่อนหน้านี้เพราะว่าชาวฝรั่งเศสคนนี้เขาเป็นเจ้าของสวนสัตว์ที่ชาวอิสราเอลเนี่ยมีคู่กรณีกันนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังตามตัวไม่เจอคาดว่าหลบหนีไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะทั้งตัวเขาเองพร้อมกับภรรยาที่เป็นคนไทยเดินทางมาพบตำรวจนะคะทางตม.แล้วและเขาบอกว่าเขาไม่ได้หนีไปไหนเลยวันที่มีการเซ็นคำสั่งในประเทศเขาก็ยังอยู่ที่บ้านยังนั่งกินสเต็กอยู่เลยเพียงแต่ว่าไม่มีใครมาแจ้งเขาแล้วก็ยังงงกับการที่ถูกเซ็นในประเทศออกไปทั้งนั้นที่เขาเองเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
0: โอ้แต่ว่าคดีความที่เขาไปก่อขึ้นมามันไม่ใช่คดี2คดีสิน้อง
3: นั่นน่ะสิคะความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะล่าสุดค่ะทางตม.เชิญตัวนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คบนเกาะสมุยมาแสดงตัวค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็ได้เดินทางมาพร้อมกันกับภรรยาของเขานะคะโดยทางผู้กำกับการตม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่านคำสั่งในประเทศให้กับนายเควินทราบพร้อมกับภรรยาซึ่งตัวนายเควินโดนคนเดียวนะเรื่องของในประเทศนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อ่านอย่างเป็นทางการเลยนะคะว่าพฤติกรรมอะไรบ้างถึงทำให้ต้องมีการเซ็นคำสั่งในประเทศออกจากประเทศไทยอันหนึ่งเลยนะเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่2ใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาว

0: ตุรกีจนได้รับบาดเจ็บที่ขามีการพกมีดมาข่มขู่ด้วยแสดงพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายอยู่ที่หน้าสถานที่ของเอกชนทำร้ายร่างกายคว้างป้ายใส่นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวมีการโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้มาแสดงพลังที่สวนสัตว์ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อเจตนาสร้างการแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและการเมืองและถูกพนักงานต้อนรับแจ้งตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันนี่ยาวเป็นหางเลขเลยนะคะ
1: ก็นั่นแหละสิไม่ใช่แค่เป็นคู่วิวาทกับชาวอิสราเอลที่ถูกเนรเทศคารายแรกแล้วอะ
0: ไม่ได้หมายความว่ามีการทำผิดแค่เคสเดียว
1: เนี่ยพฤติกรรมของเขาครับคุณผู้ชมฮะ
0: แต่มีหลากหลายเหตุการณ์ที่ทำให้มาประกอบรวมตัวกันนำไปสู่การเซ็นเนรเทศนะคะพอหลังจากที่นายเควินค่ะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะฝากกักตัวที่สภ.เกาะสมุยรอเข้าสู่กระบวนการผลักดันกลับประเทศต้นทางซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต้องแยกสถานที่กักตัวก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันไม่ให้ตัวนายเควินน่ะกับนายยาคอฟที่เป็นคู่กรณีชาวอิสราเอลเข้ามาเผชิญหน้ากันแล้วก็เกิดปัญหากันอีกก็ต้องแยกกันกักนะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของภรรยาก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างภรรยาของนายเควินคุณจินดารัตน์ค่ะเขาบอกว่าหลังจากสามีโดนข้อหาเนรเทศยอมรับเลยว่างงมากเพราะว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำส่วนสามีเนี่ยทำหน้าที่ในการปกป้องในฐานะภรรยาแต่ว่าโดนข้อหากลับไปเหมือนว่าเขาเนี่ยข่มขู่คุกคามทั้งที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาก็ข่มขู่ก่อนมีการมาท้าทายก่อนและทำให้ทางฝ่ายของสามีต้องไปเอะอะโวยวายอยู่ที่หน้าชาบัตรค่ะ
2: เราเป็นผู้ถูกกระทำเขาเป็นคนที่ปกป้องเราคอยดูแลเราเป็นคนไฟท์แทนเราแต่ข้อหาที่โดนกลับมามันเป็นข้อหาที่แบบว่าเหมือนเราไปข่มขู่คุกคามไปแบบว่าเหมือนเราขับรถผิดกฎจราจรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องดูกันอีกทีนึงว่าวันที่เควินไปอ่ะจินไม่ได้บอกว่าเควินไม่ได้ไปเควินไปจริงๆค่ะไปจริงๆ
3: ที่หน้าชาบัตรใช่ไหม
2: ครับที่หน้าชาบัตรไปค่ะเพราะไปวันที่29ค่ะเพราะว่าเราอ่ะโดนข่มขู่มาจะปิดกิจการปิดร้านถ้าแน่จริงก็มาสิเธอรู้อยู่แล้วว่าคนอิสราเอลอยู่ตรงไหนเขาไปเพื่อให้อยากให้เรื่องมันจบเขาไปถึงเขาก็ตะโกนแหละก็ด่าแหละพี่ก็คนมันมีอารมณ์อ่ะก็ด่าแหละก็เอาเรื่องตรงนี้มาบอกว่าเราไปคุกคามทีนี้เขาก็ไปแต่เขาไปแล้วเขาไม่ได้เจอแต่ไปเจอผิดคนแต่การทำร้ายร่างกายนั้นอ่ะมันไม่ได้ทำร้ายร่างกายจนเขาต้องไปโรงพยาบาลต้องแบบหน้าตาแตกเหมือนเป็นการที่แบบเขาเดินมาแล้วเราก็เข่าไปที่ขาเขาแล้วเควินก็พูดว่าแบบมีปัญหาอะไรคุยกับฉันคือไม่ใช่แบบว่าทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้หายค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าข่าวมันมาจากไหนว่าเราหายเมื่อวานเรายังไปนั่งกินสเต็กที่บ้านใต้กันอยู่
0: เนี่ยค่ะคือเขาก็ยืนยันนะคือเราต้องฟังความสองฝ่ายนะ
1: ในมุมของภรรยาก็ต้องปกป้องสามีของตัวเองว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะอะไรครับ
0: ใช่เพราะว่าสามีปกป้องเธอด้วยนะคะคือฟังความสองฝ่ายแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามพยานหลักฐานและทำตามกฎหมายนะคะในขณะที่เมื่อสักครู่เนี้ยที่ภรรยาบอกว่าไม่ได้หายไปไหนเลยเขาบอกวันที่มีการเนรเทศเนี่ยนะเขาเนี่ยไม่ได้เอกสารอะไรจากเจ้าหน้าที่เลยยังไม่มีใครติดต่ออะไรมาแล้วการที่จะบอกว่าตามหาตัวไม่เจอเนี่ยยืนยันไม่มีใครมาแจ้งนะคะเขายังอยู่ในพื้นที่บ้านใต้อยู่เลยนั่งกินสเต็กกันอยู่เลยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีน่าจะมีช่องทางการติดต่อนะแต่ว่าไม่เห็นมีการติดต่อเธอมาซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปยังมีระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์นะคะเธอบอกยื่นอุทธรณ์แน่นอนเตรียมเอกสารเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่7 กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะ
1: ก็คือประเด็นนี้ไม่ใช่เฉพาะคู่ขัดแย้งเขาเป็นชาวอิสราเอลเท่านั้นนะฮะที่คุณเควินเนี่ยไม่พออกพอใจนะฮะมันมีเรื่องของประเด็นไปทำร้ายร่างกายชาวตุรกีด้วยแล้วก็มีความคว้างปานะฮะสิ่งของใส่นักท่องเที่ยวรายอื่นๆด้วยฮะขี่จักรยานยนต์เหมือนกับจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะครับโอ้โหชนิดที่ว่าหวาดเสียวยกล้อนะฮะมันเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนครับก็โดนไปหลายคดีอะรวมๆแล้วก็ประมาณสัก6 คดีอะไม่ใช่เฉพาะประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะครับส่วนเรื่องของการ ลงนามเนรเทศนะฮะที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินลงนามไปแล้ว2ราย

0: ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการด้านความมั่นคงครับท่านก็บอกว่าก็เป็นเรื่องแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าคดีเนี้ยศาลท่านพิพากษาลงโทษมาแล้วก็เลยต้องเซ็นตามกฎหมายที่มันต้องบังคับใช้เป็นกฎหมายใหม่ครับแต่ถ้าเราจะแก้ปัญหาชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยเราทั้งระบบเนี่ยนะฮะมันต้องสังคายนามากกว่านี้ครับเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศแสดงทัศนะถึงกรณีการเนรเทศชาวต่างชาติที่กระทำความผิดในประเทศไทยโดยอาจารย์ปณิธานเนี่ยบอกว่าการจัดระเบียบกลุ่มชาวต่างชาติและก็แรงงานต่างด้าวที่สร้างปัญหาไม่เคารพกฎหมายเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการจัดการทั้งระบบครับไม่ใช่เฉพาะว่าพอศาลพิพากษาแล้วเราก็ไปลงนามเนรเทศนะฮะมันมีหลายกลุ่มที่สามารถที่จะเข้าไปบริหารจัดการให้คนต่างชาติที่มาอยู่ในบ้านเราเนี่ยเคารพกฎหมายบ้านเราได้ครับมีกลุ่มไหนบ้างนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เว็บพนันออนไลน์ก็ใช้ฐานบ้านเราให้เป็นชาวต่างชาติเข้ามาถ้าทำผิดก็ต้องเอาเขาออกด้วยเหมือนกันครับกลุ่มโนมินีถือครองอสังหาริมทรัพย์นั่นก็อีกกลุ่มนึงนะครับรวมถึงแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาผิดกฎหมายครับแต่อย่างก็ตามครับอาจารย์มองว่ามาตรการในประเทศปัจจุบันเนี่ยยังเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะตัวหรือเฉพาะกรณีเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังศาลมีคำพิพากษาไปแล้วหรืออาศัยอำนาจตามกฎหมายของมหาดไทยอำนาจของฝ่ายความมั่นคงและอำนาจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการปฏิเสธการเข้าเมืองหรือว่าขับออกจากประเทศไทยเราครับเนื่องจากว่าเป็นภัยคุกคามมาตรการเหล่านี้อาจจะช่วยลดแรงกดดันจากกระแสสังคมได้ในระยะสั้นครับโดยเฉพาะลดความเสี่ยงจากการชุมนุมบริเวณหน้าสถานทูตซึ่งอาจจะบานปลายจนกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแก้ไขปัญหาทั้งระบบครับดร.ปณิธานเสนอครับว่าเราต้องจัดโครงสร้างอำนาจใหม่ผ่านการตั้งคณะกรรมการถาวรขึ้นมาดูแลควบคู่กับการปฏิรูปและแก้ไขกฎหมายที่ซับซ้อนครับเพราะอะไรฮะเรามีกฎหมายของทุกหน่วยงานนะครับในการที่จะเนรเทศคนออกเนี่ยกระทรวงมหาดไทย มีตรวจคนเข้าเมืองมีหน่วยงานความมั่นคงมีมันซับซ้อนทับซ้อนกันอยู่ครับเอามารวมกันสิ20กว่าหน่วยงานนี้นะครับเพื่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นเจ้าภาพสัก1หน่วยงานครับแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยุบเลิกหน่วยงานที่ทับซ้อนกันนี่แหละครับอาจารย์บอกว่ามันจะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็จะเห็นผลชัดเจนกว่าครับ
1: ถ้าจะให้แก้ไขปัญหาที่ต้นตอเนี่ยจะต้องรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาทำปัญหา3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องการถือครองอสังหา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำความผิดในโลกออนไลน
0: ์ครับ
1: นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาตินะครับ
0: ครับ
1: ที่ผิดกฎหมายซึ่งมันก็ยึดโยงกันหมดนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่3เนี่ยแรงงานผิดกฎหมายนี่ก็ไปยึดโยงกับสุก2กลุ่มแรกค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: นะครับก็แล้วก็หน่วยงานที่จะต้องทำงานร่วมกันเนี่ยมีกว่า20หน่วยงานนะครับ
0: ครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลต้องเดินหน้ากันต่อไปนะคะ
0: ครับเพราะว่าการเข้ามากระทำผิดเนี่ยไม่ใช่เพราะนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่เข้ามาเป็นโนมินีเท่านั้นแรงงานเถื่อนที่ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วทำงานผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็ต้องถูกเนรเทศไปด้วยแต่จะให้หน่วยงานต่างๆที่มีกฎหมายอยู่ในมือเนี่ยจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นยุบรวมนะฮะแล้วก็ควรจะตั้งเจ้าภาพขึ้นมาองค์กรเดียวนะครับเพื่อให้การทำงานครอบคลุมไปทั้งหมดมีประสิทธิภาพกว่าครับ
2: ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นด้วยนะคะอย่างในกรุงเทพมหานครนี่เขาเริ่มแล้วนะพี่ณรงค์ต่างด้าวที่มาทำงานที่เป็นอาชีพต้องห้ามอ่ะเฉพาะแค่คนไทยทำได้คนต่างชาติทำไม่ได้เนี่ยนะคะกทม.เขาเอาจริงแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยเขาไปดำเนินการปลุกไปเลยนะทั้ง10เขตอันนี้นำร่องก่อนจาก50เขตและนำร่องไปค่ะ2เดือนจับได้36รายเขามาทำอาชีพที่เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยอย่างเช่นอะไรบ้างตัดผมเสริมสวยมักคุเทศนวดไทยขายสินค้าในหน้าตัวแทนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครยกระดับเลยค่ะการลักลอบประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนรวมไปถึงในสังคมออนไลน์ว่าไปเจอและมีคนต่างด้าวนะเขามาขายรถเข็นผลไม้อย่างเงี้ยค่ะขายน้ำผลไม้ขายอาหารริมถนนขายอาหารอยู่ตามทางเท้าซึ่งนี่ถือว่าเป็นอาชีพสงวนของคนไทยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีพร้อมผู้แทนจากสำนักเทศกิจสถานีตำรวจนครบาลทั้งสน.ทองหล่อลุมพินีปทุม

0: วันบางรักมาประชุมแนวทางการปฏิบัติร่วมกันและจะได้บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในทางเดียวกันนะคะผล2เดือนค่ะกวาดล้างนำร่อง10เขตด้วยกันในพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะพี่ณรงค์
1: ครับ
0: พระนครสัมพันธวงศ์บางกอกน้อยดินแดงราชเทวีวัฒนาคลองเตยปทุมวันบางรักป้อมปราบศัตรูพ่ายจับได้36รายค่ะจากการตรวจสอบมีทั้งกลุ่มไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวเอกสารการทำงานกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนแรงงานประเภทกรรมกรแต่ว่าแอบแยกตัวมาขายของมาประกอบอาชีพอิสระแบบไม่มีนายจ้างนอกจากนี้เนี่ยยังเจอปัญหาผู้กระทำผิดบางรายค่ะพอถูกจับไปแล้วนะพี่ณรงค์เขากลับมาตั้งร้านซ้ําในจุดเดิมจับแล้วโดนปรับเสร็จกลับมาเปิดร้านใหม่วนอยู่แบบนี้ค่ะอย่างที่ปากซอยสุขุมวิท22เนี่ยก็มีชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนมาก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการกวดขันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยรองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจค่ะคุณวรชนถาวรพงศ์บอกว่าที่ผ่านมามีข้อจำกัดด้านกฎหมายในส่วนของเทศกิจเพราะว่าทำได้เพียงแค่ดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเท่านั้นหากว่าต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีกับคนต่างด้าวอันเนี้ยต้องประสานไปยังตำรวจเพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลดำเนินการเพื่อส่งตัวกลับประเทศต้นทางก็จะเตรียมส่งเทศกิจนอกเครื่องแบบลงพื้นที่ไปสังเกตการตรวจนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลนายจ้างที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวขยายผลนำร่องไปแล้ว10เขตค่ะในต่อไปนี้จะเอาให้ครอบคลุมทั้งหมด50เขตในกรุงเทพมหานครเลยเมื่อวานนี้นะพี่ณรงค
1: ์
0: ลงข่าวนี้ในทางเพจสำนักข่าวไทยไปเข้าไปดูในคอมเมนต์นะคะก็จะมีคุณผู้ชมคุณผู้ดูหลายๆท่านที
1: ่
0: เป
1: ็
0: นแฟนเพจสำนักข่าวไทยว่าเนี่ยจุดนี้ก็มีตรงนี้ก็มีร้านขายของที่เป็นของคนต่างด้าวเป็นเจ้าของร้านขายเองก็มีเหมือนกันนะคะและบางคนบอกว่าเอ้ย2เดือนน่ะจับได้แค่36เองหรอจริงๆน่าจะมีมากกว่านี้นะคะ
1: เอาเฉพาะง่ายๆเนี่ยที่ดินแดงอ่ะครับที่มีการเข้าไปตรวจสอบกันว่าในแฟลต1ห้องเนี่ยที่ขนาด 30x40 ตารางเมตรเนี่ยนะฮะอยู่กันไป16คนเนี่ยชื่อในทะเบียนบ้านเนี่ยเราน่าจะจับได้เป็นร้อยนะถูกต้องนะ
0: ฝากเจ้าหน้าที่ไปดูในเพจสำนักข่าวไทยนะคะเดี๋ยวจะเห็นเพราะว่ามีหลายท่านมาชี้เป้าให้แล้วนะคะ
1: จริงๆไอ้ชี้เป้าแบบนี้ทัฟฟี่ฟองดูฮะของกทม.ครับชี้ชัดได้เลยฮะจะได้ช่วยกันกวาดล้างครับสำหรับกลุ่มคนที่เข้ามาทำงานแย่งอาชีพคนไทยและเข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายแต่ที่เข้ามาถูกกฎหมายเนี่ยมันสะดวกตรงไหนมันมีประสิทธิภาพตรงไหนแล้วมันปลอดภัยตรงไหนก็คือเราตรวจสอบได้ไงครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนที่พักของเขาเป็นอย่างไรและเขาทำงานอะไรนะครับซึ่งการประชุมครม.เมื่อวานเนี้ยนะฮะครม.เองก็มีมตินะฮะในการที่จะนำแรงงานจากศรีลังกาเข้ามาหมื่นคนตาม MOU นะครับหลังจากที่ทางผู้ประกอบการบอกว่าตอนนี้เรามีปัญหาขาดแคลนแรงงานหลังจากเราปิดด่านกับกัมพูชาไปทำให้แรงงานเราเนี่ยยังต้องการอีกจำนวนมากนะครับเมื่อวานนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศล่าสุดครับครม.มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงด้านการจัดการแรงงานร่วมกับรัฐบาลศรีลังกาเพื่อจัดระบบการส่งและก็รับแรงงานต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยวางเป้าหมายนำเข้าแรงงานในเฟสแรกจำนวนหมื่นคนครับสำหรับเงื่อนไขการจ้างงานแรงงานศรีลังกาจะได้รับสัญญาจ้างโดยตรงจากนายจ้างก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยมีระยะเวลาทำงานตามสัญญาใน2ปีสามารถขยายได้อีก2ปีครับทั้งนี้แรงงานทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพมีประกันสุขภาพและได้รับใบอนุญาตทำงานถูกต้องตรงตามประเภทอาชีพและนายจ้างที่ระบุไว้เท่านั้นด้านการคุ้มครองสิทธิรัฐบาลยืนยันแรงงานศรีลังกาจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นโดยไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงมีช่องทางเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายหากเกิดข้อพิพาทด้วยนะครับการเดินหน้ารับแรงงานศรีลังกาครั้งนี้เกิดจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนและได้รับการเรียกร้องจากภาคอุตสาหกรรมและนายจ้างครับที่ตอนนี้ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเรายังอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะหลังจากที่ไปเจอน้ำมันรั่วอย
1: ู
0: ่ในท่อระบายน้ำแถวพระราม3ค่ะคุณผู้ชมคะทางกทม.ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบนะคะเมื่อวานนี้มีรายงานว่าคุมน้ำมันรั่วสูบเก็บไปแล้ว 22,000 ลิตรแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่ทำให้มีการไหลลงสู่ลำน้ำสาธารณะช่วงหน้ามาติดตามค่ะ

0: เขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
3: เอาแล้ว
4: ค่าแข่งขันได้ลูก
1: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
3: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ 3. ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล
6: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
7: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์หมอแคนขั้นเทพไวรัลข้ามทวีแชมป์โลกพ่อมดกลลวงตาเปิดของดีพัทลุงกระเป๋ากระจูดโกอินเตอร์และโชว์เนรมิตตู้เย็นสไตล์อีสานโบราณสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
8: จากกระแสลิซ่านักร้องสาววง Blackpink กลับมาเมืองไทยแล้วใส่ผ้าสิ้นย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสโด่งดังปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเบื้องหลังของการรังสรรค์ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของผ้าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
0: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
9: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
10: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
11: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
12: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
11: สะดวกช้อป
12: ที่ช็อปมาเนีย
13: เช้าซีเรียลคอป
14: คอปคอป
13: จะกินตอนไหนก็อร่อย
14: คอปคอปค
13: อปอร่อยคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
15: ยูโร
16: ช่วงที่2ของ9ข่าวเช้าครับมาดูประเด็นที่หลายคนวิตกกังวลว่ามันมาจากไหน

0: น้ำมันครับไหลลงท่อแถวย่านคลองเตยถนนพระราม3ถนนเชื้อเพลิงตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ผอ.เขตคลองเตยต้องเรียกประชุมด่วนในการเร่งแก้ไขปัญหาโอ้โหดูดออกมาไม่ใช่น้อยเลยนะครับ
1: ค่ะ 22,000 ลิตรอะค่ะค
0: ือ
1: สิ่งหนึ่งเนี่ยมันเกิดในไทม์ไลน์ช่วงเวลาเดียวกันกับการไปได้กลิ่นว่ามีกลิ่นน้ำมันตรง Data Center แถวพระราม9พอเสร็จวันถัดมา2วันถัดมาก็มีเหตุเนี่ยมีคนได้กลิ่นน้ำมันอีกอยู่แถวพระราม3ก็เลยโยงไปว่าเอ๊ะหรือว่าแถวนี้จะมี Data Center ด้วยหรือเปล่า
0: จนผู้ว่ากทม.ต้องลงไปตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าแถวนี้ไม่มีใบอนุญาตไม่ได้ให้จัดตั้ง Data Center แถวๆคลองเตยนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำครับหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูดน้ำมันออกจากระบบตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นสามารถนำของเหลวออกไปได้ประมาณสัก 5,000 ลิตรและมีบริษัทเชลครับเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินการแต่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะเขามาแล้วก็เห็นป้ายของเขาเขาไม่ได้ทำนะฮ
1: ะ
0: แต่เขามาช่วยทางการครับสำหรับพื้นที่เกิดเหตุเป็นระบบท่อระบายน้ำใต้ดินปัจจุบันยังมีน้ำมันแล้วก็กลิ่นน้ำมันตกค้างอยู่ครับจึงดำเนินการจัดจำกัดขอบเขตการปนเปื้อนโดยอุดกั้นและควบคุมการไหลของน้ำในพื้นที่ประมาณ50เมตรให้มีลักษณะเป็นรูปตัว Y เพื่อกำจัดน้ำมันให้อยู่ภายในพื้นที่ควบคุมและป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยครับไหลออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มเติมตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านอกพื้นที่ที่กำหนดเป็นเขตควบคุมครับไม่พบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำมันแล้วภารกิจวันนี้นะครับจะมุ่งเน้นการสูบน้ำมันที่ปนเปื้อนภายในพื้นที่ควบคุมออกจากระบบเพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมและก็เร่งแก้ไขปัญหาให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเร่งสืบหาต้นตอว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากการลักลอบทิ้งหรือว่ามันมีการรั่วซึมตรงไหนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำยืนยันนะครับว่าบริเวณดังกล่าวนี้ไม่มี Data Center สำหรับพื้นที่นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ว่าบอกว่าพื้นที่นี้ในอดีตเคยเป็นคลังน้ำมันแต่ปัจจุบันคลังน้ำมันย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วเดี๋ยวคงจะต้องไปตรวจสอบดูครับว่าแล้วมันไหลจากไหนและมันเข้ามาอยู่ในท่อเนี่ยได้ต้องมากมายมหาศาลได้อย่างไรครับ
1: ซึ่งหลังจากนั้นมาทางผู้ว่ากทม.นะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่งค่ะบอกว่าณตอนนี้ดำเนินการบล็อกท่อระบายน้ำจำกัดการไหลของน้ำปนเปื้อนวางปูมสำหรับซับน้ำมันแล้วก็เร่งสูบระบายน้ำปนเปื้อนออกจากท่อน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลทำให้น้ำมันที่ตกค้างในท่อระบายน้ำเริ่มเบาบางลงเหลือเพียงแค่คราบฟิล์มบางๆซึ่งกลิ่นน้ำมันก็เริ่มลดความรุนแรงไปได้อย่างชัดเจนนะคะยืนยันว่าน้ำมันทั้งหมดถูกสูบออกไปแล้วผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องไม่มีการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่างแน่นอนซึ่งทางผู้ว่าเองมีการตั้งกองอำนวยการร่วมโดยให้ทางผอ.เขตคลองเตยบัญชาการเหตุการณ์ส่วนน้ำมันที่ตกค้างสะสมเนี่ยนะคะก็สูบออกไป 22,000 ลิตรค่ะโดยการคุมเข้มย้ายตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการตรวจวัดค่าไอระเหยพร้อมกับเตรียมโฟมในการดับเพลิงถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยืนยันเรื่องของความปลอดภัยค่ะไม่ได้มีการอพยพชุมชนแล้วก็ดูแลกลุ่มเสี่ยงเตรียมที่พักสำรองเอาไว้อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนเรื่องของต้นเหตุที่หลายคนอยากจะรู้ว่าตกลงแล้วมาจากไหนค่ะตอนนี้จะเอาเครื่องมือรถขุดเจาะไปยังพื้นที่เพื่อจะเปิดหน้าดินสำรวจหารอยบกพร่องในแนวท่อส่งน้ำมันแล้วก็จะประสานกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบไปต่อท่ออื่นด้วยอย่างเช่นท่อน้ำประปาแบบนี้นะคะก็จะต้องประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนว่าจะต้องปิดเส้นทางนี้เพื่อดำเนินการปฏิบัติงาน 2-3 วันด้วยกันค่ะนอกจากทางผู้ว่ากทม.แล้วอีกหน่วยงานหนึ่งที่ลงไปค่ะก็คือทางฝั่งของกรมควบคุมมลพิษคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะก็บอกว่าได้ลงพื้นที่ไปร่วมกับกรุงเทพมหานครโดยปิดกั้นพื้นที่จุดสูบน้ำมันระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างค่ะโดยมีทางบางจากกับทางเชลสนับสนุนเครื่องมือในการสูบน้ำออกจาก4จุดด้วยกันอย่างที่บอกอะค่ะสูบออกมาได้ 22,000 ลิตรโดยทางบางจากรับขนส่งไปกำจัดปัจจุบันเหลือเพียงคราบน้ำมันลักษณะเป็นฟิล์มบางๆนะคะแล้วทาง กรมควบคุมมลพิษค่ะมีการเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เขาเรียกว่าการวิเคราะห์ Oil Fingerprints หรือว่าลายนิ้วมือน้ำมันอันนี้แหละค่ะจะไปบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันประกอบการตรวจสอบว่าแหล่งที่มาเนี่ยมาจากไหนกันแ

ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์พร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนเพื่อไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะยังเป็นข้อสงสัยว่าน้ำมัน 22,000 ลิตรนี้มาจากไหนเดี๋ยวรอผลการ

0: อีกประเด็นหนึ่งครับโอ้โหมันมีเรื่องของจราจรมา2เหตุการณ์นะเอาข่าวแรกก่อนมีทหารฮะคือหลังจากเขามามอบตัวเพิ่งรู้เขาเป็นทหารครับซิ่งบิ๊กไบค์หนีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรครับเพราะว่าตำรวจจราจรเนี่ยขับจักรยานยนต์มาเห็นแล้วป้ายทะเบียนคุณไปมุดอยู่ไอ้บังโคลนได้ยังไงขอเรียกตรวจได้ไหมเขาไม่ยอมหยุดนะครับพอตำรวจไล่ตามนะครับปรากฏว่าเขาเบียดรถเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะล้มเลยนะฮะตำรวจบาดเจ็บเลยนะครับและเขาก็หนีไปได้ฮะไปถูกจับอีกโรงพักหนึ่งนี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอามาโพสต์ให้ชมว่าพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างไรและนายทหารคนนี้ที่ขี่บิ๊กไบค์คันนี้คุณผู้ชมโดนไปจุกๆ6คดีด้วยกันครับและที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็คือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะตำรวจนายหนึ่งของสน.บางซื่อพยายามเรียกบิ๊กไบค์ให้จอดเพื่อทำการตรวจค้นเนื่องจากเห็นว่าทะเบียนของบิ๊กไบค์ถูกปกปิดแล้วก็ท่าทางมีพิรุธขี่หวาดเสียวแต่เรียกเท่าไหร่เขาไม่ยอมจอดไม่มีท่าทีว่าจะจอดด้วยเลยครับก็เลยต้องกวดไล่กันเป็นระยะประมาณสัก1กิโลเมตรสุดท้ายโดนบิ๊กไบค์เบียดจนรถตำรวจล้มและตัวของตำรวจเองกระเด็นตกจากรถครับโดยมีคลิปเป็นหลักฐานเพราะว่าตำรวจนายนี้คือตำรวจสายอินฟูครับเจ้าของเพจไอ้แบงค์ซาวหรือว่า10ตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวเป็นผบ.หมู่จราจรสน.บางซื่อที่มักโพสต์โซเชียลถึงการปฏิบัติงานของเขาอยู่เสมอครับกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น10ตำรวจเอกพนมรุ้งจึงได้โพสต์คลิปลงโซเชียลพร้อมเปิดใจกับทีมข่าวของสำนักข่าวเราครับเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดตอน 19:24 นาทีของคืนวันที่7นะครับขณะปฏิบัติหน้าที่สายตรวจก็ได้พบเห็นบิ๊กไบค์คันนี้ป้ายทะเบียนพับหรือว่าเอนนอนหลบอยู่ใต้บังโคลนไม่ได้เป็นแนวตั้งแบบปกติจึงเรียกให้หยุดรถบริเวณแยกกำแพงเพชรเพื่อทำการตรวจสอบแต่ว่าผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ไม่ให้ความร่วมมือพยายามบิดรถหนีทำให้ต้องขี่รถไล่ตามแล้วก็เรียกให้จอดตลอดเวลาส่วนตัวมองว่าพฤติกรรมแบบนี้มันมีพิรุธครับจึงขี่ไล่ตามไปจนถึงนู่นเลยครับแยกถนนเข้าวิภาวดีสุดท้ายถูกบิ๊กไบค์เบียดจนรถผมล้มครับ
1: ก็ของเขาเป็นรถบิ๊กไบค์คาวาซากิ Z800 800cc
2: ของเรา
1: ของเรา เขาอาจจะเห็นว่ารถตำรวจใช้160แต่จริงๆรถผมเป็นเครื่อง750ครับ
2: โอ้สู้กันได้
1: ครับก็เลยเราติดตามไปดูเขายิ่งเขาหนีมันยิ่งมีพิรุธครับผมก็เลยต้องติดตามเขาไปเรียกเพื่อที่จะตรวจค้นว่ารถที่เขาปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนมาเนี่ยเขาไปทำอะไรมาหรือเปล่ามีไปก่ออาชญากรรมอะไรมาหรือเปล่านะครับเราต้องขอตรวจค้นก่อน
0: เนี่ยรถของตำรวจนี่ก็750cc นะครับเพราะวันฉะนั้นบิ๊กไบค์หนีเขาไล่ทันฮ
3: ะ
0: แต่ว่าโอ้โห
3: โดนเบียดก่อน
0: บิ๊กไบค์รถมันใหญ
3: ่
0: น้องแอนคุณผู้ชมพับพอใหญ่แล้วน้ำหนักมวลของเขาเนี่ยเขามั่นคงกว่าครับก็เลยทำให้รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจล้มลงไปทางนี้หลังเกิดเหตุดังกล่าวครับ10ตำรวจเอกพนมรุ้งได้ไปตรวจร่างกายพบว่ามีรอยฟกช้ำตามตัวและข้อมือซ้ายอักเสบขณะที่คนขับบิ๊กไบค์คันดังกล่าวไม่รอดเหมือนกันครับโดนตำรวจสน.ตะปูติดตามจับกุมได้โดยที่10ตำรวจเอกพนมรุ้งบอกว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทันวิทยุวอแจ้งสกัดจับครับเพราะวิทยุดับแต่คนขับบิ๊กไบค์ก็ถูกจับได้ในเวลาไม่ถึง30นาทีโดนตำรวจสน.ตะปูเปรียบเทียบปรับไปหลายข้อหาครับทั้งปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีใบขับขี่ไม่ต่อภาษีไม่มีพรบไม่มีเอกสารคู่มือสำเนาจดทะเบียนรถการจับกุมทราบว่าคนขี่บิ๊กไบค์คันนี้เป็นทหารครับ
3: อ
0: ยู่สังกัดหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับ
3: ต้องถามว่ามีอะไรที่ถูกกฎหมายบ้างอ่ะไม่มีใบขับขี่ด้วยนะพี่ณรงค์อันนี้คือพื้นฐานเลยนะนะคะรถไม่มีพรบไม
0: ่
3: ได
0: ้
3: ต่อภาษี
0: ครับ
3: โอ้โห
0: นั่นแหละฮะโดนวินัยด้วยนะครับถ้าเกิดเข้ากรมกรองของตัวเองนะครับต่อมาครับนายทหารคนดังกล่าวได้เข้ามอบตัวกับตำรวจสน.บางซื่อซึ่งพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสน.บางซื่อเปิดเผยภายหลังสอบปากคำว่านายทหารคนดังกล่าวให้การว่าขับขี่บิ๊กไบค์ออกจากบ้านย่านพระราม9เพื่อไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตครับขับผ่านแยกอตก.และระหว่างทางไปเจอกับ10ตำรวจเอกพนมรุ้งเรียกตรวจป้ายทะเบียนแต่ผมไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไงเมื่อโดนเรียกจึงตัดสินใจขับหนีไปทางพื้นที่สน.ตะปูนเพื่อวกรถกลับไปที่บ้านย่านพระราม5ครับไปเปลี่ยนรถโอ้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้แล้วตำรวจเรียกนะครับคิดว่าเดี๋ยวจะเอารถเก๋งออกมาดีกว่านะ

0: ก็ไม่คิดว่าจะถูกตำรวจสน.ตะปูนสกัดจับพร้อมเปรียบเทียบปรับตามพ.ร.บ.จราจรทางบกและภายหลังถูกเปรียบเทียบปรับตำรวจของทั้งสองพื้นที่ก็คือทางตะปูนกับบางซื่อแล้วเนี่ยนะครับเขามีการประสานข้อมูลกันและพบว่าทหารนายนี้เป็นคนเดียวกันกับที่ทางสน.บางซื่อกำลังตามล่าตัวอยู่เลยนะครับส่วนการไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และก็สารเสพติดในร่างกายไม่พบแต่อย่างใดครับทางนี้สน.บางซื่อแจ้ง6ข้อกล่าวหากับนายทหารนายนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับทุกข้อกล่าวหายินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงยินดีชดใช้ค่าเสียหายค่าซ่อมรถให้กับ10ตำรวจเอกพนมรุ้งด้วยครับ
1: ในวันนี้ทางผู้ต้องหาได้มาเข้าพบพนักงานสอบสวนซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาจำนวนประมาณ6ข้อหา เริ่มตั้งแต่ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเนื่องจากว่าเจ้าพนักงานจราจรเราสั่งให้หยุดแล้วไม่หยุดก็ยังขับรถหนีต่อไปอันที่2คือประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายและก็บาดเจ็บในขณะเดียวกันเมื่อเกิดเหตุตามข้อหาที่2นะครับปรากฏว่าไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือว่ามีการแจ้งเหตุก็ทำให้เป็นข้อหาซึ่งหนีการจับกุมก็3แล้วก็อีกข้อหานึงก็ไม่มีใบขับขี่แล้วก็ไม่มีใบขับขี่แล้วก็แผ่นป้ายปิดบังแผ่นป้ายแล้วก็พ.ร.บ.
2: ตอนที่จังหวะขับหนีไปเขาคิดว่าจะกลับมาดูตำรวจท่านนี้ไหมคะ
1: คือความที่กลัวความที่กลัวเพราะว่าเขาก็กลัวเขาก็บอกว่าเขาก็ไปประสานจนกระทั่งเมื่อ6โมงเช้าเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่รู้เนี่ยปรากฏว่าเขามารออยู่ที่โรงพักแล้ว
3: ผู้ต้องหาเขาได้บอกไหมครับว่าคือในพื้นที่ของบางซื่อเนี่ยเขากลัวเขาเลยหนีแต่กับเตาปูนเขาไม่ได้หนีเลยมันเขายอมให้จับแล้วก็ปรับตรงนั้นเลย
1: ก็คืออันนี้ไม่ได้ถามแต่โดยหลักการเนี่ยคนที่ตกใจกลัวแล้วไปเจอเขาย่อมรู้อยู่แล้วว่าอาจจะเป็นการสกัดจับอาจจะเป็นการสกัดจับเลยก็ต้องคงมีความรู้สึกว่าระหว่างเดินทางไปคงรู้อยู่แล้วว่าอย่างไรก็ต้องโดนสกัดจับ
4: ค่ะก็โดนไปจุกๆ6ข้อหานะคะ
0: 6ข้อกล่าวหาด้วยกันครับ
4: ค่ะส่วนเหตุการณ์นี้อยู่บนท้องถนนเหมือนกันค่ะและอยู่บนถนนเส้นวิภาวดีรังสิตเหมือนกันพี่ณรง
0: ค
4: ์ไม่รู้ว่ารถเบนซ์คันนี้เข้ามายังไงรถคันอื่นเขาก็ไปทางเดียวกันแต่รถเบนซ์คันนี้อยู่ๆมาสวนทางกับคนอื่นนะคะโอ้หวาดเสียวมากค่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปภาพกันสักหน่อยค่ะรถเบนซ์คันนี้ย้อนมาจากไหนก็ไม่รู้รถทุกคันเขาไปทางเดียวกันหมดเลยนะคะส่วนรถเบนซ์คันนี้ก็มากลางถนนมาสวนเลนกับชาวบ้านเขาและรถคันอื่นต้องชะลอให้หยุดรถให้ส่วนรถเบนซ์ขับไปเรื่อยๆนะบนเส้นถนนวิภาวดีรังสิตจะมุ่งหน้าไปนู่นค่ะบางเขนแล้วไปเรื่อยๆแบบนี้เลยเปิดไฟฉุกเฉินน่ะด้วยนะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆคนหลบอ่ะต้องไปรถคันอื่นก็เลยถามคำถามกันว่าแล้วมายังไงมาจุดตรงนี้ได้อย่างไรถนนเส้นนี้ค่ะอยู่แถวๆบริเวณห้างสรรพสินค้าชื่อดังนะคะอยู่แถวๆลาดพร้าววิภาวดีรังสิตแถวๆนั้นนะคะส่วนคนขับรถเองค่ะจากเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะตรวจสอบทั้งทะเบียนรถนะตรวจสอบว่ารถคันนี้ใครเป็นคนขับก็เลยทราบชื่อว่าคือคุณพะเยาอายุ77ปีเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งย่านรัชดาค่ะพอทราบชื่อก็ต้องเรียกตัวมาดำเนินการสอบปากคำแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.วิภาวดีนะคะเจ้าตัวก็เดินทางมาพร้อมกับลูกสาวก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อก็หลีกเลี่ยงนะไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะคะตอนแรกเนี่ยคุณพะเยาบอกว่าไม่ได้เอารถเบนซ์มาคือเนี่ยวันนี้ที่มาเขาไม่ได้เอารถเบนซ์มาด้วยตำรวจก็เลยบอกว่าให้ญาติอ่ะกลับบ้านไปเอารถเบนซ์คันที่ขับอยู่ในคลิปเนี่ยค่ะมาเพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นแจ้งไป3ข้อหาด้วยกันค่ะขับรถประมาทฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเดินรถไม่เป็นไปตามทิศทางที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะนัดคุณพะเยาไปส่งศาลแขวงพระนครเหนือซึ่งในวันนี้ค่ะศาลจะมีการพิจารณาว่าจะยึดรถคันดังกล่าวหรือไม่ซึ่งตำรวจวิภาวดีรังสิตเข้าไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อจะได้รู้ไงว่าตกลงแล้วเนี่ย
0: มายังไง
4: เกิดอะไรขึ้นนะคะคือเห็นว่ารถคันนี้ออกมาจากห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่ตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหอวัง

0: จะมุ่งหน้ามาออกถนนวิภาวดีรังสิตจากนั้นค่ะก็ขับมาเรื่อยๆมายังถนนฝั่งขาเข้าช่องทางคู่ขนานแล้วพอถึงจุดกลับรถเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเป็นจุดที่พลิกผันที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและมุ่งเข้าไปสู่เส้นนี้นี่เราเอาคลิปมาให้ดูคุณผู้ชมเห็นไหมคะจุดตรงนี้คือทางกลับรถเนาะพี่ณรง
1: ค
0: ์พอกลับรถไปปั๊บเนี่ยนะคะมันมีจุดตัดที่เป็นเลนอีกเลนหนึ่งกลับถึงจะเป็นทางที่กลับรถไปได้แต่ปรากฏว่ารถคันนี้น่าจะเข้าเลนผิดอะพี่ณรง
1: ค์เลนผิดฮะ
0: แล้วก็ย้อนสอนเข้าไปเลย
1: เลี้ยวออกมาทางหอวังนะฮะเพื่อจะมุ่งหน้าไปดินแดงแต่ว่าคุณยายเนี่ยนะฮะจะกลับไปทางบางเขน
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันต้องกลับรถเขาคืออยู่ใต้สะพาน
0: ข้า
1: แยกลาดพร้าวฮะมันต้องขวาสุดเลยครับซึ่งคุณป้าไม่ได้ขวาสุด
0: เนี่ยวนไปแบบนี
1: ้พอคุณป้าวนปุ๊บเดี๋ยวคุณป้าสวนเลยเลย
0: นี่เลยนี่คือหักเข้าตรงนี้คิดว่าเข้าตรงนี้ไปเลย
1: ครับใช่ฮะ
0: เข้าตรงนี้ไปเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมคะทางเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะคะทะลุเข้าไปสวนเลนคือทางคุณพยาวบอกว่าเข้าใจผิด
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้เลี้ยวเข้าไปทางจุดนี้ก็ไม่สามารถไปไหนได้แล้วอะค่ะก็เลยขับต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาทางออกก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปค่ะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการไปดำเนินการถ้าจุดไหนที่ทำให้เกิดความสอกให้เกิดความเข้าใจผิดได้เดี๋ยวจะไปติดป้ายทำให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลายคนบอกว่าเส้นทางลาดพร้าวตรงนี้มันปราบเซียนนะพี่ณรงค
1: ์ครับ
0: ค่อนข้างปรับสินขนาดคนขับรถอย่างเราอ่ะและยิ่งถ้าหากว่าใครไม่ค่อยได้ไปเส้นทางนี
1: ้
0: โอ้โหเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะกว่าจะไปกลับรถได้นี่ไปอีกไกลเลยนะคะ
1: เคยพลาดเหมือนกันนะฮะออกมาทางดินแดงเพื่อจะไปทางดอนเมืองพอขึ้นยกระดับ5แยกลาดพร้าวมันจะมี3ช่องนะฮะถ้าเกิดคุณเข้าช่องผิดคุณจะมาผลโยธินเลยนะครับคุณไม่ได้ไปวิภาวดีครับ
0: ค่ะเนี่ยแหละก็ฝากเจ้าหน้าที่นะคะว่าอ่ะ1ก็คือทางฝั่งของผู้ขับขี่ก็ต้องดูดีๆนะคะถ้าหากว่ามาสวนเลนแบบนี้กลับรถละกันเนาะไม่ใช่ขับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอันตรายได้นี่ยังโชคดีที่รถหลายคันเขาชะลอให้จนไม่เกิดอันตรายอะไรนะคะส่วนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปแก้ไขเรื่องป้ายจราจรให้เกิดความชัดเจนไม่สร้างความเข้าใจผิดด้วยค่ะ
1: อีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของศึกนักศึกษา2สถาบันนะฮะอุเทนถวายกับช่างกลปทุมวันที่วันก่อนเนี่ยเขาไปตีกันอยู่บนสถานีรถไฟฟ้านะฮะและปัญหาคืออะไรครับคนที่เขาใช้รถไฟฟ้าอยู่ทุกวันเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะ7โมงเช้าน้องๆจะมารวมกลุ่มรอกันแล้ว
0: มันน่ากลัวนะ
1: รอสถาบันคู่อริลงจากรถไฟฟ้าแล้วก็จะเข้าทำลายร่างกายกันเป็นแบบนี้ทุกวันก็ทำให้คนที่เขาใช้รถเขาใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยวันนี้แหละครับอาจารย์ยุทธชนันจะเรียกถกครั้งท้องสองสถาบันนี้นะฮะในการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทจะชูกฎหมายนำแล้วก็จะย้ายพื้นที่พืชเลี่ยงปะทะกันครับโดยเขาอาจารย์ยุทธชนันบอกว่าถ้าจับเข่าคืนได้นะฮะตกลงกันได้สถานการณ์มันน่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับ
0: แล้วปัญหานี้ค่ะมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกหรอเพราะว่ามันนานมากแล้วนะเป็น10ปีแล้วนะ
1: ไม่ใช่10ปีฮะ100ปี
0: เป็น100เลยเหรอ
1: 100กว่าปีครับนายยุทธชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับได้กล่าวถึงกรณีการทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าได้เข้าไปพูดคุยกับอธิการบดีทั้งสองมหาวิทยาลัยทุกฝ่ายพยายามทำให้ความรุนแรงในยุติลงทั้งการเหลื่อมเวลาการเรียนการสอนการตั้งคณะกรรมการยุติข้อพิพาทระหว่างสองสถาบันพยายามให้สองสถาบันเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายครับโดยเฉพาะอุเทนถวายไปยังจุดอื่นครับ
2: สุดนะครับใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับก็มีการพูดคุยกับท่านอธิการบดีของทั้ง2มหาวิทยาลัยนะครับขั้นแรกนะครับคือการที่เราเหลื่อมเวลาของการเรียนการสอนอย่างเช่นที่ปทุมวันเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้ามาเรียนแต่ว่าเขาจะไปเรียนที่บริษัทนะครับตรงนี้ก็จะมีพี่ๆที่บริษัทเนี่ยมารับน้องตั้งแต่ปี1ออกไปเลยนะครับก็เป็นโมเดลที่พยายามไม่ให้2ฝั่งเนี่ยมีการปะทะกันนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างแรกที่ทำก็ทำมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการที่เราทำขนานกันไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันก็คือเราพยายามที่จะทำให้ทั้งสองสถาบันเนี้ย มีการเคลื่อนย้ายนะครับโดยเฉพาะอุเทรนถวายเนี่ยมีการเคลื่อนย้าย

0: ออกไปที่จุดอื่นนะครับตรงนี้ก็จะมีธนารักษ์นะครับที่จะเข้ามาดูในเรื่องพื้นที่ให้ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำในเรื่องนี้กำลังดำเนินการไปแต่ในส่วนผมเนี่ยคิดว่าค่อนข้างช้านะครับก็มีการพูดคุยพอสมควรในการที่จะหาออปชันเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าหากยังไม่มีที่ก็หาให้ตัวอุทยานถวายเนี่ยใช้พื้นที่ของตัวเองในการที่จะเคลื่อนกลุ่มของนักศึกษาเนี่ยออกไปจากพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงในการปะทะกันได้ตรงนี้หากทำได้เนี่ยก็จะเป็นการปรับแก้ที่ยั่งยืนขึ้นมา
1: ส่วนวิธีการแก้ปัญหามองว่าต้องมีการเจรจากันครับในระดับหัวโจกเจรจาด้วยเหตุด้วยผลและก็หลักฐานใช้กฎหมายนำอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่าจำเป็นต้องทำเพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยหวาดกลัวมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ชีวิตถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องทำเรื่องนี้ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดส่วนแนวคิดการย้ายสถานที่มีการตกลงเตรียมไว้2แนวทางครับแล้วก็จะแปลสภาพพื้นที่ปัจจุบันตรงเนี้ยให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจคู่กับงานวิจัยครับ
0: สองแนวก็คือที่เขามีการตกลงกันไว้เบื้องต้นเนี่ยที่อยู่นอกเมืองนะครับอันนี้อันแรกชอยแรกอีกอันหนึ่งก็จะมีวิทยาเขตต่างๆนะครับของด้านมวลฝนตะวันออกนะครับที่เขาดูแลในเรื่องตรงนี้อยู่แล้วนะครับว่าจะดูว่าสามารถที่จะดำเนินการในส่วนของพื้นที่ไหนเพิ่มเติมได้บ้างที่จะมานำมาใช้นะครับแล้วก็พยายามที่จะแปลงพื้นที่ตรงนี้พื้นที่พิพาทเนี่ยให้แปลงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับในการที่จะทำให้ในส่วนตรงนี้เป็นส่วนเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ได้มีการพูดคุยกับจุฬาลงกรณ์ไว้นะครับว่าเราสามารถทำยังไงให้ในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะสามารถที่จะเข้ามาได้แล้วก็เป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับmanufacturingต่างๆซึ่งก็เป็นจุดเด่นของบริเวณพื้นที่นั้นอยู่แล้วที่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครับ
1: ก็จะคุยกันนะฮะ11นาฬิกาครับมีปลัดรองปลัดอวแล้วก็อาจารย์เชนนะครับอธิการบดีจุฬานะฮะอุเทนถวายปทุมวันมาคุยกันหมดเลยนะครับเพื่อจะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งหลายคนบอกเลยฮะถ้ามีการย้ายตามที่ศาลมีภาคศาลนะฮะอุเทนถวายออกไปพื้นที่อื่นเนี่ยและไม่เจอกันเหมือนข้างบ้านพอทะเลาะกันย้ายบ้านหนีเนี่ยปัญหาจบครับ
2: ค่ะพักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามเรื่องปลาหมอคางดำนะคะเมื่อวานศาลปกครองค่ะได้มีคำสั่งให้จัดการปลาหมอคางดำใน180วันช่วงหน้ามาติดตามค่ะ

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ว้าว
2: ยูโร
1: ช็อกโก
2: ช็อกโกพาย
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
2: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ากยุงและแมลงมอสชิลล่อยุงด้วยหลอดไฟรังสี UVA ไร้ควันไม่มีคลื่นรบกวน
1: ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งครอบคลุมพื้นที่60ตารางเมตร
0: สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่ในสวน
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับม็อบชิลเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าซื้อ1ตัวแถมฟรีอีก1ตัวและยังไม่พอนะครับยังให้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและก้านไม้หอมอีก1ชุดรวมทั้งหมดในเซตนี้จากราคาปกติ 3,570 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @side shop media สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: ช่วงสุดท้ายของ9ข่าวเช้าครับดูเรื่องของปลาหมอคางดำครับเมื่อวานนี้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาออกมาครับสั่งให้กรมประมงเร่งแก้ไขปัญหานี้ภายใน180วันเพราะเห็นว่ากรมประมงเนี่ยละเลยนะฮะในการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นครับศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่ตัวแทนเกษตรกรทำประมงที่ได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่การระบาดของปลาหมอคางดำทุกประเทศจำนวน54คนยื่นฟ้องกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม18รายและบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนเป็นผู้ร้องสอดโดยศาลเห็นว่ากรมประมงและอธิบดีทราบอยู่แล้วครับว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นแต่หลังอนุญาตให้นำเข้ามาเพื่อวิจัยกลับไม่มีการควบคุมหรือว่าตรวจสอบอย่างเพียงพอจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นครับเมื่อเกิดการแพร่ระบาดในช่วงปี2555ถึง2559กรมประมงจึงมีหน้าที่ต้องไปแก้ไขปัญหาแม้ปัจจุบันจะมีมาตรการและก็แผนปฏิบัติการปี2567ถึง2570แล้วแต่ศาลเห็นว่าปัญหายังไม่สิ้นสุดจึงสั่งการให้กรมประมงและอธิบดีกรมประมงครับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและแผนงานให้แล้วเสร็จภายใน180วันส่วนกรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยศาลเห็นว่าผู้ว่าสมุทรสงครามละเลยหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหลังไม่ประกาศพื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางขุนทีเพราะจังหวัดเนี้ยมีแค่3อำเภอนี้นี่แหละครับให้เป็นเขตความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการภายใน90วันด้านตัวแทนภาคประชาชนบอกว่าก็ยังติดใจครับที่คำพิพากษาไม่ครอบคลุมจังหวัดอื่นที่ได้รับผลกระทบไปด้วยเตรียมหารือเครือข่ายแล้วก็พิจารณาอุทธรณ์ต่อไปส่วนคดีเรียกร้องค่าเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทจากบริษัทเอกชนและผู้เกี่ยวข้องอยู่ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ครับซึ่งศาลจะนัดฟังคำสั่ง12

0: 4กันยายนนี้ครับขณะที่นักวิชาการประมงนะครับว่า180วันเนี่ยมันจะแก้ได้ไหมเพราะที่ผ่านมามันระบาดมามากแล้วเนี่ยนะครับยังแก้ไขไม่ได้เลยครับดร.สหภพดอกแก้วรองหัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นว่าระยะเวลา180วันค่อนข้างจำกัดครับจึงควรเร่งลดจำนวนปลาหมอคางดำในพื้นที่ระบาดให้ได้มากที่สุดและให้เร็วที่สุดก่อนครับโดยระดมจับปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำสาธารณะและหลังลดจำนวนปลาหมอคางดำลงแล้วจึงควรเข้าสู่ขั้นตอนการปล่อยปลาผู้ล่าโดยต้องวางแผนให้มาตรการแต่ละด้านเนี่ยมันสอดคล้องกันไม่จับปลาหมอคางดำแล้วก็ปล่อยปลาผู้ล่าในพื้นที่เดียวกันพร้อมกันโดยเร่งจับปลาหมอคางดำให้ลดจำนวนลงก่อนจากนั้นจึงปล่อยปลาผู้ล่าครับไม่ว่าจะเป็นปลากระพงแล้วก็ปลาอีกงเว้นระยะให้ปลาผู้ล่าทำหน้าที่ควบคุมจำนวนประชากรของปลาหมอคางดำตามธรรมชาติไปเองครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็บอกว่าได้สั่งการเร่งด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางขณะที่นายวัชรพลบอกว่าตั้งแต่เข้ามากำกับดูแลกรมประมงครับได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้วหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาจะเกิดผลสำเร็จโดยเร็วแน่นอนครับสำหรับผลดำเนินงานตามข้อมูลของกรมประมงณ27สิงหาคมสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวม10ล้านกิโลกรัมแบ่งเป็นจากบ่อเลี้ยง6ล้านกว่ากิโลกรัมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ4ล้านกว่าครับพบพื้นที่ที่ระดับความชุกลดลง10จังหวัดระดับความชุกคงที่8จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดมีอยู่3จังหวัดครับแต่ที่น่าตกใจปลาหมอคางดำไปอีสานแล้วครับน้องแอนคุณผู้ชมครับหลังจากเดิมเนี่ยก็คืออยู่ในลุ่มน้ำภาคกลางนะครับแล้วก็แถวๆภาคใต
1: ้ภาคตะวันออกเห็นเลยพี่นรงค
0: ์เนี่ยฮะมีประมาณพื้นที่เหล่านี้ครับแต่ล่าสุดไปทางอีสานแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านเขาไปพบปลาหมอคางดำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ครับนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าหลังส่งตัวอย่างไปยังกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงเพื่อตรวจพิสูจน์ชนิดพันธุ์ล่าสุดได้รับการประสานแจ้งผลวิเคราะห์เบื้องต้นยืนยันว่าปลาตัวดังกล่าวที่ชาวบ้านเขาจับขึ้นมาได้เนี่ยมันคือปลาหมอคางดำครับซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นคาดว่าจะได้รับหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากกรมประมงสัปดาห์นี้แหละครับก่อนหน้านี้ชาวประมงจับปลาที่บอกว่าเป็นปลาหมอคางดำได้หนึ่งตัวบริเวณบ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์โดยปลาดังกล่าวถูกนำไปกินแล้วนะครับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์จึงร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการสำรวจรวม6จุดบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวยังไม่พบปลาหมอคางดำเพิ่มเติมจึงยังไม่สามารถสรุปขอบเขตหรือว่าระดับการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวได้และยังต้องสำรวจและก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมสำนักงานประมงจังหวัดฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมลงพื้นที่ปูพรมสำรวจครั้งใหญ่12กันยายนนี้ครับย้ำอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับเจอกินได้ครับเนี่ยอย่างล่าสุดชาวบ้านเขาไปตกปลามาไงเจอปลาหมอคางดำมาเอาไปกินเลยกินได้ครับช่วยกำจัดทางหนึ่งได้ครับเอาให้เหมือนตะกะแตนปาทังก้าเอาให้ชนิดที่ว่าเราต้องเพาะเลี้ยงกันน่ะไม่มีบริโภคตามธรรมชาตินะครับ
1: คือชาวบ้านบอกว่าเขาเจอตัวเดียวแต่ว่าโดยธรรมชาติของปลาหมอคางดำอ่ะมันน่ายากที่จะเชื่อว่าจะมีแค่ตัวเดียวจริงๆนะเพราะเขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นฝูงอะค่ะการจะเจอตัวเดียวก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เหลืออยู่ไหนก็สำรวจกัน
0: ทางประมงเนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าที่ไปอยู่ในเขื่อนลำปาวได้เนี่ยน่าจะเพราะชาวบ้านไปปล่อยฮะคือเอาลูกปลาเนี่ยคือเวลาปล่อยเนี่ยทำบุญทำบุญทำทานจะปล่อยนกปล่อยปลา
1: อันนี้ปล่อยปลาหมอคางดำ
0: คือมันเป็นลูกปลาเป็นลูกปลาตัวเล็กๆอย่างลูกปลานิลอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมฮะใส่ถุงตัวใหญ่ๆสูงแบบร้อยตัวประมาณมันอาจจะผสมอยู่ในนั้นครับลงไปในเขื่อนลำปาวด้วยครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องการเมืองกำลังร้อนๆเลยค่ะแต่ว่านายกรัฐมนตรีภารกิจตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่นอร์เวย์เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีโพสต์ผ่านโซเชียลนะคะว่าเดินทางถึงนอร์เวย์แล้วเพื่อร่วมพระราชพิธีประสบกษัตริย์ฮาร์ลด์ที่5ก็มีคนไทยมาทักทายนายกรัฐมนตรีขณะลงไปสำรวจพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะว่าถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์แล้ว

0: พื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีประสบของกษัตริย์ฮาร์ลด์ที่5ของแห่งนอร์เวย์ที่จะมีขึ้นในวันนี้ค่ะ9กันยายนเมื่อวานนี้นายกไปเดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีปรากฏว่าเดินไปเดินมาไปเจอค่ะไปเจอทั้งคนไทยที่มาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีคนไทยที่อยู่ที่นอร์เวย์ด้วยก็เดินมาทักทายนายกรัฐมนตรีแบบเป็นกันเองในฐานะคนไทยเนาะพี่ณรงค์เวลาที่เราไปต่างประเทศอะแม้ว่าเราอยู่เมืองไทยเราเจอคนไทยเป็นเรื่องปกติแต่การไปต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองแล้วไปเจอคนไทยคนที่มาจากประเทศเดียวกันพูดภาษาเดียวกันมันชื้นใจอะมันชื่นใจมากๆเลยอะ
1: แล้วไม่ใช่คนไทยธรรมดาอันนั้นนายกของเรานี่ใช่ไหมเดินอยู่ประมาณนั้น
0: ก็เลยเข้าไปทักทายนายกก็บอกว่าตื่นเต้นดีใจกันใหญ่เลยนะคะก็ผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันก็ถือเป็นเรื่องที่ปิติยินดีนายกก็บอกว่าขอบคุณมากๆด้วยแต่เรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้พี่ณรงค์คะเขาก็มีการประชุมรัฐสภาด้วยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะมีคนคนหนึ่งค่ะอยู่ๆเนี่ยก็ไปโผล่อยู่หน้าห้องที่เขาประชุมคณะรัฐมนตรีกันคนคนนี้ก็คือคุณอรรถกรสิริรัตยากรนะคะเดินทางมาอยู่ที่หน้าห้องเห็นไหมก็เลยทำให้ถูกแซวกันถูกถามด้วยเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมาว่าจะเป็นไปได้ไหมที่พรรคสองสีคือสีเขียวกับสีน้ำเงินเขาจะมาจับมือกันร่วมรัฐบาลก็คือพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าธรรมเพราะมีข่าวว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะดึงพรรคกล้าธรรมเข้ามาร่วมรัฐบาลพอคุณอรรถกรมาอยู่ที่หน้าห้องที่มีครม.อยู่เนี่ยนะคะก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวก็ต้องถามแล้วก็ต้องแซวด้วยซึ่งทางคุณอรรถกรบอกว่าจริงๆเนี่ยมาพบคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่ว่ามาเจอคุณภราดรปริศนานันทกุลซะก่อนนะคะก็เลยเข้ามาทักทายคุณภราดรก็มาจับมือจับแขนคุณอรรถกรผู้สื่อข่าวก็เลยแซวด้วยถามด้วยว่าอยู่พรรคไหนจะย้ายพรรคหรือเปล่าหรือว่าจะมาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าค่ะ
2: มาไงมาแล้วหลัง
3: ใจผมอยู่กับพี่แบบตั้งแต่วันแรก
2: ใครเป็นหน่อยนะ
3: มีอยู่ผู้ดีขอพี่แนน
4: นี่
2: จะลากเข้าไปหรอ
3: เอาไปเลย
4: เอากระทรวงไหนกระทรวงไหนกระทรวงไหนดี
2: ผมมาหาปีท่องเที่ยวครับแต่ได้คืนแล้ววันนี้ครับ
4: อันนี้จะมาร่วมสภาหรือร่วมพัก
2: ครับอันนี้อยู่คุยแล้วใช่ไหมครับคุยแล้วอรรถกรทำหน้าที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ในฐานะสสฝ่าย
5: เราคุยกันบ้างยัง
6: ไม่ร่วมหรอ
5: ก่อนหน้านี้คุยกันบ้างยัง
2: ผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีพลดอนตลอด
3: วานผม
2: ว่าเราคุยวาระสภาทำยังไงรัฐบาลถึงจะผ่านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน
4: มีอะไรที่อีกน่าทำจะช่วยได้บ้างพร้อมช่วย
2: อะไรที่เป็นประโยชน์เราช่วยครับ
4: นี่
0: เป็นไงตอบแบบหวานๆเลยนะนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็ทำความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยแซวว่าเป็นฝ่ายค้านเชิงรัฐบาลหรือเปล่าคุณอรรถกรก็เลยตอบว่าเป็นฝ่ายค้านเชิงกล้าทำอันนี้คือในฝั่งของคุณอรรถกรนะ
1: ไอ้คำว่ากล้าทำเนี่ยเราผวนคำกันใช่ไหม
0: อะไรอ่ะ
1: กล้าจะทำใช่ไหม
0: อันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอเรื่องนี้ค่ะก็ต้องไปถามคนที่ตอบได้แน่ๆนะคะก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อว่าจะร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะคะมีสัญญาณไหมที่นายกรัฐมนตรีจะเชิญพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าก็เป็นข่าวลือค่ะส่วนตัวได้คุยกับนายกรัฐมนตรีมีการทาบทามอะไรหรือไม่ก็ยืนยันแบบเดิมว่าตนกับนายกรัฐมนตรีเป็นเพื่อนกันแล้วก็ตอบคล้ายๆคุณอรรถกรเลยนะที่บอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผมก็จะทำไปฟังเสียงคุณร้อยเอกธรรมนัสกันหน่อยค่ะ
7: นี่ครับหรือว่าน
8: ี่แต่กระแสข่าวเลย
9: แล้วนายกเคยมีการท้าทามหรือการพูดคุยว่า
7: ผมยืนยันเหมือนเดิมว่าผมกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันนะการพบปะนะครับการประสานงานบางเรื่องที่เกิดประโยชน์กับแผ่นดินเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ต้องยอมรับผมทำนะเราอย่าปฏิเสธความจริง
0: ซึ่งร้อยเอกธรรมนัสก็ยังบอกนะว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ทางรัฐบาลตอนนี้กำลังเจออยู่เนี่ยจะทำให้รัฐบาลไปไม่รอดหรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัสก็ยังตอบด้วยนะว่าในฐานะที่เป็นรัฐบาลมาตลอดแม้ว่าจะมีบางช่วงที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกกระแสตีแรงด้วยเช่นเดียวกันก็อยู่รอดปลอดภัยมาโดยตลอดดังนั้นกระแสไม่สามารถ

0: ที่จะพิสูจน์กันได้ต้องพิสูจน์กันที่ฝีมือการทำงานส่วนตอนนี้ค่ะที่กำลังมีการ อภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี70กันอยู่ตกลงแล้วร้อยเอกธรรมนัสจะโหวตให้ไหมจะเห็นด้วยกับร่างพรบ.ฉบับนี้หรือไม่ซึ่งทางร้อยเอกธรรมนัสก็ตอบเลยนะว่าก็เป็นเรื่องที่ทำมาเองกับมือในสมัยที่เป็นรองนายกในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีก็มีการทำแผนมาตั้งแต่สมัยตอนนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าจะไม่โหวตก็คงจะเหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยกับแผนที่ทำมาเองกับมืออันนี้ก็จะเป็นทิศทางของทางพรรคกล้าทำก็คือเห็นด้วยนี่แหละนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยจะไปร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจกับบรรดาพรรคฝ่ายค้านหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
1: โอ้นะฮะการเมืองเนี่ยหลังจากนี้ต้องจับตาเลยนะครับมันจะเข้มข้นขึ้นฮะแต่ว่าพรบ.งบประมาณวันนี้ที่เป็นวันสุดท้ายเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะผ่านโดยดีอ่ะเพราะว่า58เสียงของกล้าทำเขาจะโหวตให้ด้วยเพราะผู้กองบอกว่าผมทำมากับมือผมจะไม่เห็นด้วยได้ยังไงนะฮะและที่ต้องจับตากระแสการเมืองหลังจากนี้ก็คือ14กันยายนนี้ครับกกต.จะชี้แล้วนะฮะว่าการหัวสว.จะไปทิศทางไหนจะส่งศาลฎีกาหรือไม่หรือว่าจะยกคำร้องอะไรยังไงหรือไม่นะฮะ14นี้และ28กันยาก็ต้องติดตามอีกเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญคดีบาร์โค้ดกับ QR โค้ดบัตรเลือกตั้งไงจะออกทางไหนอันนี้เข้มข้นที่สุดเลยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับการบ้านการเมืองครับส่วนเมื่อวานนี้อย่างที่บอกฮะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยและในที่สภาเหมือนกันก็มีการประชุมครม.ด้วยเพราะว่ารัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกห้องประชุมสภาก็เมื่อวานนี้ก็มีมติออกมาหลายเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงครับโผแต่งตั้งครม.นะฮะโยกปลัดอุตสาหกรรมไปนั่งที่ปรึกษานายกนะครับโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าคณะรัฐมนตรีครับมีมติแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่งไฮไลท์สำคัญก็คือการโอนนายณัฐพลรังสิตพลจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเอกภพเพียรพิเศษขึ้นดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่งตั้งนางสาวรัชดาธนาดีเลกเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีขณะเดียวกันครับยังอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเพื่อทดแทนผู้เกษียณและสลับหมุนเวียนในหลายกระทรวงเอาในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงเศรษฐกิจก่อนเลยครับมีการจัดทัพใหญ่ถึง9ตำแหน่งด้วยการอาทินายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้วก็นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมกลับมาคุมบังเหียนอธิบดีกรมการค้าภายในอีกครั้งหนึ่งครับนายกิตติวัฒน์ปัจฉิมนันเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายวราวุฒิสมหวังประเสริฐเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและนางสาวจิตติมาศรีถาพรเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาส่วนกระทรวงแรงงานครับได้แต่งตั้งนางสาวกัญจนาภูลแก้วเป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและก็ดันนางสาวจิรภาบุญรัตน์ขึ้นเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งในโปรดปรานสมานมิตรนางโปรดปรานสมานมิตรครับดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ครับครม.ยังมีมติเติมเต็มตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดสำคัญทั้งคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอร์ดเทคโนโลยีป้องกันประเทศและคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อให้การบริหารงานเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องครับส่วนโฆษกคนใหม่นะครับหมอเอกเมื่อวานนี้หลังจากมีมติครม.แล้วก็แถลงเปิดตัวด้วยนะครับว่ายังไงกันบ้างหมอเอกครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงเปิดตัวยืนยันทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่เน้นความรวดเร็วและข้อมูลที่เป็นจริงไม่ตอบโต้ทางการเมืองหรือว่าเติมไฟขัดแย้งจะมุ่งแก้ข่าวบิดเบือนและก็ส่งมอบประโยชน์ให้ประชาชนเต็มที่พร้อมชวนทุกฝ่ายร่วมปักธงความคิดพัฒนาประเทศเมื่อถูกถามถึงการแต่งตั้งครั้งนี้ครับเพื่อเปิดช่องทางทางการเมืองและป้องกันการเปลี่ยนโฆษกบ่อยหรือไม่นายเอกภพก็ย้ำว่าไม่เน้นตอบโต้ทางการเมืองแต่ต้องการชวนคนทำงานการเมืองสร้างประเด็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จริงมากกว่าการดูการทะเลาะกันครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบนะฮะทางนางสาวลลิดารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ารัฐบาลครับเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังจากสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีซึ่งบางกรณีมี

0: ผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้ก็ต้องมีการแก้ไขกันครับกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์เพื่ออุดช่องโหว่ป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้ามาสู่ระบบราชการได้อีกครับมาตรการสำคัญก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหลังได้รับการบรรจุแล้วถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันนี้ครับอีกประเด็นนึงครับเป็นเรื่องของกองทัพเรือนะฮะหลังจากที่มีการเปิดสอบราคากันว่าใครจะจัดทำเรือฟริเกตให้กับกองทัพเรือลำใหม่ได้ผู้ชนะการประมูลแล้วนะครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือครับได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าปลัดกระทรวงกลาโหมได้ลงนามอนุมัติผลการคัดเลือกแล้วยืนยันกระบวนการมีความโปร่งใสคุ้มค่าและก็ตรวจสอบได้เน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศครับซึ่งกองทัพเรือไม่เพียงแต่จะได้เรือแต่ไทยต้องได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็การเติบโตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศควบคู่กันทีนี้กองทัพเรือเตรียมแถลงผลการคัดเลือกและเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการ18กันยายนนี้หลังครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมายแว่วๆนะประเทศที่ผลิตเรือภูมิพลจะได้ผลิตเรือฟริเกตลำใหม่ให้กับกองทัพเรือครับ
1: เขาประกาศบริษัทออกมาแล้วนะคะมากันที่เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะทางท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะก็ได้สั่งการให้ไปตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทูริสต์เพราะว่ามีผู้เสียหายมากกว่า40รายมูลค่าความเสียหายนี่มากกว่า100ล้านบาทเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะเปิดเผยว่าหลังจากได้รับการรายงานความคืบหน้ากลุ่มผู้ร้องกว่า10รายยื่นเรื่องต่อสคบเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทูริสต์จำกัดซึ่งจากข้อมูลของสคบบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี2555แต่ว่าการโฆษณาแผนการตลาดผลตอบแทนธุรกรรมทุกประเภทเป็นการบริหารจัดการภายในบริษัทค่ะเมื่อมีข้อร้องเรียนทางสคบก็มีหน้าที่ตรวจสอบนะคะดำเนินธุรกิจในช่วงเวลานั้นตรงตามข้อมูลที่แจ้งไว้ตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งก็เคยได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว8รายตั้งแต่ปี2556มาจนถึงปัจจุบันค่ะ2569ประเด็นขอให้ตรวจสอบคือการเข้าร่วมธุรกิจการขอเงินคืนโดยสามารถเจรจาตกลงจนผู้ร้องได้รับเงินคืนยุติเรื่องร้องเรียนแล้วส่วนกลุ่มผู้ร้องที่ยื่นเรื่องเมื่อ1กันยายนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดูความเสียหายเป็นรายบุคคลค่ะตอนนี้มีข้อมูลนะคะโดยทางสคบรายงานว่ามีผู้เสียหายมากกว่า40รายมูลค่าความเสียหายทะลุไปกว่า100ล้านแล้วนะคะซึ่งทางสคบก็ไม่ถือเป็นข้อยุติโดยจะมีการตรวจสอบที่มาตัวเลขเอกสารประกอบของแต่ละรายว่าชำระเงินไปเท่าไหร่ชำระรายการใดได้รับสิทธิ์สินค้าที่บริการไปแล้วหรือไม่มีการใช้งานระบบได้ค่าตอบแทนได้ประโยชน์กลับคืนไปเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลค่ะโดยคดียังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนล่าสุดก็เป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของทางสคบค่ะ
0: สภาสังคมสงเคราะห์ครับได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็นวางยุทธศาสตร์บริหารสมัยปี2569ถึง2573ครับวันที่8กันยายน2569ครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมัยพ.ศ. 2569ถึง2573ครั้งที่1ทับ2569ระหว่างวันที่8ถึง9กันยายน2569ที่ห้องประชุมวายุพักชั้น3นะครับห้องวายุพัก3ชั้น4ศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทรัลลาไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพการประชุมจัดขึ้นเพื่อพิจารณาและก็เสนอแนะต่อร่างยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในช่วงการบริหารสมัย2569ถึง2573ภายใต้แนวคิดต่างบทบาท1หัวใจร่วมสมัยร่วมสร้างสังคมไทยที่เกื้อกูล โดยเมื่อ

0: วันนี้ครับเวลา 13:30 นได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับพื้นที่เพื่อรวบรวมมุมมองและแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่รวมถึงขับเคลื่อนของมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินส่วนวันที่9กันยายนครับเวลา9:00 นจึงมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์และประธานประสานงานสมาคมสภาประจำจังหวัดรวมถึงการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินและประธานประสานงานมูลนิธิสาขาจังหวัดทางนี้มีร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมครับโดยมุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำนะครับว่าการขับเคลื่อนงานของสภาสังคมสงเคราะห์ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยประธานหรือว่าคณะผู้บริหารเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะทำงานในทุกภาคทุกเขตและทุกจังหวัดครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดครับ
1: จบ9ข่าวเช้าแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะจะพาไปดูคอนเทนต์ที่แลกมาด้วยชีวิตค่ะมีครีเอเตอร์สายกินจุของจีนเสียชีวิตในวัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นสาเหตุเป็นเพราะอะไรรอติดตามในNine World Newsนะคะส่วนลาท้ายข่าววันนี้ค่ะเราจะลากันไปด้วยภาพคลื่นยักษ์ขนาดสูงตั้ง3เมตรเลยนะคะอยู่ที่คาบสมุทรลองบีชของแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาส่วนเรา2คนลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกันกับพี่ดรีมและพี่โอ๊ตนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Ha ha ha ha ha ha!

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้านิ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกต่างหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะคร
0: ับ
1: รวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวมาให้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะนี่ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซน
1: มา
0: เอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: แบ
0: บนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับนี่ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช้งานได้ง่ายโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

0: เฮลิคอปเตอร์ทีมแพทย์มาเลเซียตกไฟไหม้วอดบุคลากรทางการแพทย์ดับพร้อมนักบินรวม5รายครีเอเตอร์สายกินจุของจีนเสียชีวิตในวัย24ปีเหตุโพแทสเซียมในเลือดต่ำเพราะต้องอาเจียนซ้ำๆสิงคโปร์ขึ้นเงินเดือนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายกรับปีละกว่า93ล้านบาทหวังดึงคนเก่งภาคเอกชนร่วมบริหารประเทศติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ9 World News วันนี้วันพุธนะคะพบกับรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงพุธค่ะเวลา 8:30 นาทีโดยประมาณนะคะเรามีสถานการณ์โลกค่ะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องแรกค่ะเราจะไปกันที่ข่าวล่าสุดนะคะเมื่อเช้ามืดวันนี้ค่ะมีรายงานจากฝั่งอิหร่านนะคะว่าสามารถยึดโดรนใต้น้ำของสหรัฐได้แล้วซึ่งนี่เท่ากับว่าเป็นการส่งมอบเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับอิหร่านเลยทีเดียวค่ะสำนักข่าวของทางการอิหร่านนะคะเปิดเผยค่ะว่ากองทัพเรือของ IRGC หรือว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านค่ะสามารถยึดโดรนใต้น้ำที่มีความไฮเทคอย่างยิ่งนะคะหรือที่เรียกกันว่าเป็นยานใต้น้ำไร้คนขับของสหรัฐได้ค่ะที่บริเวณปากทางเข้าช่องแคบฮอร์มูซนะคะนี่คือภาพของโดรนใต้น้ำซึ่งมีลักษณะตรงกับภาพถ่ายของโดรนใต้น้ำรุ่น Anduril Dive LD ค่ะซึ่งกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเคยเผยแพร่ไปในขณะฝึกซ้อมเมื่อเดือนธันวาคมปี2567โดรนใต้น้ำนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีใต้น้ำรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพสหรัฐที่กองทัพเรือได้รับมอบแล้วก็บรรจุเข้าประจำการลำแรกเมื่อเดือนเมษายนปี2568มีขีดความสามารถมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอดแนมลาดตระเวนทำแผนที่ในท้องทะเลตรวจจับแล้วก็กวาดล้างทุ่นระเบิดรวมไปจนถึงสามารถตรวจสอบสายเคเบิลใต้ทะเลได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะ

แหล่งข่าวของกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมบอกว่าโดรนที่อิหร่านอ้างว่ายึดได้ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซจริงๆแล้วเป็นโดรนที่ชำรุดแล้วก็ทำงานขัดข้องมาเป็นเวลานานก่อนที่อิหร่านจะยึดไปได้ซะอีกค่ะอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยของนาวาเอกทิมฮอกกินส์นะฮะซึ่งได้เปิดเผยกับสำนักข่าว Defense Scoop ค่ะบอกว่าตัวโดรนเนี่ยแทบจะไร้การตอบสนองแล้วก็ลอยเคว้งอยู่ในน้ำมานานกว่า1วันแล้วค่ะเมื่อปี2554ค่ะคุณผู้ชมคะอิหร่านเนี่ยเคยยึดโดรนสอดแนมล่องหนของสหรัฐนะคะที่ไปตกร่วงในอิหร่านมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะอันนั้นเนี่ยเป็นรุ่น RQ-170 Sentinel นะคะก่อนที่จะนำไปศึกษาแล้วก็พัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ขีดความสามารถด้านโดรนของอิหร่านนี่ค่ะพุ่งทะยานขึ้นอย่างก้าวกระโดดดังนั้นนักวิเคราะห์จึงมองค่ะว่าการยึดโดรนใต้น้ำของสหรัฐได้ในครั้งนี้โดยอิหร่านเนี่ยมันจะเท่ากับว่าอิหร่านได้ส่งต่อเทคโนโลยีความมั่นคงทางทะเลระดับสูงให้กับอิหร่านซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อดุลอำนาจในการต่อสู้ใต้น้ำในภูมิภาคตะวันออกกลางได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะขณะที่ IRGC ก็ระบุนะคะว่าจะตอบโต้กองประชาการกลางของสหรัฐค่ะหลังจากที่เซนคอมของสหรัฐนะคะรายงานว่ากองกำลังของสหรัฐเนี่ยได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่าน5ลำในวันเดียวกันหลังจากที่มีความพยายามยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐในช่วง2วันที่ผ่านมาสถานการณ์ความไม่แน่นอนในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยิ่งผลักให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะทะยานขึ้นใกล้จะทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วค่ะเช้าวันนี้นะคะล่าสุดค่ะราคาน้ำมันดิบ Brent ในตลาดโลกนะพุ่งขึ้นไปถึง 99.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนดัชนีน้ำมันดิบ WTI นะคะหรือว่าWest Texas Intermediate ของสหรัฐค่ะก็พุ่งขึ้นไป 94.58 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะถ้าหากว่าสถานการณ์ยังคงตึงเครียดแบบนี้วันพรุ่งนี้เราอาจจะได้เห็นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งทะลุ100ก็เป็นได้ส่วนราคาน้ำมันในบ้านเรานะคะเช้าวันนี้ค่ะดีเซลปรับตัวขึ้นไป70สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซิน80สตางค์ต่อลิตรค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเฮลิคอปเตอร์อากาศยานค่ะซึ่งเกิดอุบัติเหตุตกทางตอนเหนือของรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียทำให้บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งนักบินเสียชีวิตยกลำค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นกับเฮลิคอปเตอร์รุ่น BO-105 ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ของโครงการแพทย์เคลื่อนที่ทางอากาศค่ะในขณะที่กำลังเดินทางนะคะเฮลิคอปเตอร์ลำนี้กำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไปแต่ว่าประสบอุบัติเหตุตกบริเวณใกล้กับปลายรันเวย์ของสนามบินในลองเลลางซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของมาเลเซียค่ะหลังจากที่บินมาจากเมืองมิรินะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตบนเครื่องยกลำค่ะ5รายมีนักบิน1นะคะหมอ1ผู้ช่วยหมออีก1แล้วก็พยาบาลอีก2ค่ะทั้งหมดนี้อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นภูมิประเทศที่ห่างไกลแล้วก็เข้าถึงยากค่ะประกอบกับมีปัญหาหมอกควันในพื้นที่ก็เลยทำให้การเข้าถึงจุดเกิดเหตุของทีมกู้ภัยนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากมากๆคุณผู้ชมคะลองเลลางนั้นถือได้ว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญค่ะที่ต้องพึ่งพาการบริการทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักค่ะในการที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลและก็บริการขั้นพื้นฐานดังนั้นการเสียชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์จากอุบัติเหตุครั้งนี้จึงได้รับการยกย่องและก็แสดงความเสียใจค่ะจากบุคคลระดับรองรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่านี่เป็นการเสียสละเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลอย่างแท้จริงค่ะจากมาเลเซียแล้วนะคะคุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพคดีสะเทือนขวัญแล้วก็อุกอาจมากที่อังกฤษค่ะกลุ่มโจรค่ะขับรถพุ่งเข้าชนร้านทองในขณะที่ลูกค้าในร้านกำลังเลือกซื้อทองแล้วก็เครื่องประดับอัญมณีกันอยู่ผู้คนนั้นแตกตื่นกระจายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าโจรไม่สามารถเอาอะไรติดมือไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะว่าเจ้าของนั้นสู้ใจขาดค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะรถยนต์ที่ขับพุ่งเข้าชนร้านนั้นเป็นรถของกลุ่มคนร้ายนะคะที่สวมหมวกคลุมหน้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติการอย่างอุกอาจมากเลยนะคะขับถอยเข้าชนร้านอย่างจังในขณะที่บรรดาลูกค้าเนี่ยกำลังเลือกซื้อทองเลือกดูเครื่องประดับอัญมณีอยู่ค่ะเหตุที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ผู้คนที่อยู่ในร้านตื่นตกใจแต่มีคนหนึ่งที่ไม่ตกใจกลัวนั่นก็คือเจ้าของร้านค่ะรวบรวมความกล้านะคะเจ้าของร้านกับพนักงานนี่ค่ะคว้าสิ่งของใกล้ตัวเขวี้ยงเขาใส่โจรนะคะที่มีหมวกคลุมหน้าคลุมตาอย่างมิดชิดค่ะไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็ตามที่คว้าได้คว้ารวมถึงไม้เบสบอลด้วยค่ะไล่กวดจนคนร้ายต้องวิ่งหนีไปภายในเวลา

เพียงแค่30วินาทีเท่านั้นเองโดยที่ไม่สามารถจะหยิบอะไรติดมือไปได้เลยเจ้าของร้านบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนี้เพียงแค่10วินาทีขออภัย10นาทีค่ะเพิ่งจะมีกลุ่มลูกค้านั่งอยู่ตรงเก้าอี้บริเวณกระจกหน้าร้านพอดีถ้าหากว่าเหตุนี้เกิดขึ้นเร็วกว่านั้นสักนิดนึงอาจจะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนักหรือว่าเสียชีวิต

พื้นที่นะคะแล้วก็สามารถจับกลุ่มชายผู้ต้องสงสัยได้คนหนึ่งค่ะอายุ38ปีแล้วก็ตอนนี้ได้ตั้งข้อหานะคะต้องสงสัยพยายามลักทรัพย์โดยมีพฤติการฉกรรจ์แล้วก็กำลังเร่งติดตามตัวสมาชิกแก๊งคนร้ายที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องต่อไปนี้กำลังจะไปหรือที่เรียกกันว่าม็อกบังนะคะก็คือกินไปโชว์ไปหน้าจอเสียชีวิตทั้งที่อายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นเองเสียชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าพฤติกรรมแล้วก็นิสัยการกินของเธอนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าโพแทสเซียมในเลือดต่ำแล้วก็ยังกินยาระบายเพื่อช่วยรักษารูปร่างของเธอหลังจากที่กินอะไรเข้าไปเยอะๆเพื่อโชว์ให้คนดูหน้าจอค่ะคอนเทนต์ครีเอเตอร์รายนี้นะคะมีชื่อว่าเฉินจื่ออีหรือว่าอิงอิงค่ะอายุ24ปีเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์แนวกินจุโชหรือที่เรียกกันว่ามุกบังนะคะเธอมีชื่อเสียงโด่งดังมากในจีนค่ะมีรายงานข่าวว่าเธอเพิ่งจะเสียชีวิตไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นกระทันหันค่ะจากรายงานนะคะบอกว่าเชื่อมโยงกับภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำค่ะคือข่าวการเสียชีวิตของเธอเนี่ยก็สร้างความตื่นตกใจนะคะให้กับบรรดาแฟนคลับของเธออย่างมากเพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยทุกคนก็จะได้ชื่นชอบชื่นชมคลิปที่เธอเนี่ยกินโชว์อยู่เป็นประจำนะคะจากไลฟ์สไตล์ของเธอค่ะหมอก็บอกนะคะว่าไลฟ์สไตล์แล้วก็พฤติกรรมการกินที่ผิดสุขลักษณะของอิงอิงเนี่ยแหละค่ะเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เธอถึงแก่ชีวิตนะฮะเมื่อได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนื่องจากว่าพอกินเข้าไปเยอะๆแล้วหลังจอค่ะเธอต้องไปกินยาระบายแล้วไม่เพียงเท่านั้นยังอาเจียนเอาอาหารที่ใส่เข้าไปในท้องแบบไม่บรรยะบรรยังเนี่ยค่ะออกมาให้หมดเพื่อจะรักษารูปร่างให้ยังคงเพรียวผอมเหมือนเดิมนี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่โพแทสเซียมในเลือดต่ำนั่นหมายความว่าเราขาดเกลือแร่ที่สำคัญที่จะไปควบคุมกระแสไฟฟ้านะคะในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจในขณะที่การล้วงคอให้อาเจียนก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสูญเสียกรดในกระเพาะอาหารเสียน้ำขาดเกลือแร่และก็จะทำให้ระบบไฟฟ้าของหัวใจรวนค่ะจนทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะขั้นรุนแรงอาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจนี้ก็จะนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันและก็เสียชีวิตได้นี่จึงเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับบรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายที่คิดจะใช้คอนเทนต์แนวนี้นะคะในการสร้างรายได้ในประเทศจีนเขามีกฎหมายห้ามแล้วก็มีการจำกัดไลฟ์โชว์แบบนี้นะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะห้ามได้อย่างทั่วถึงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็มักจะอาศัยวิธีแบบนี้แหละค่ะในการสร้างรายได้จากการโชว์คอนเทนต์นั่นเองค่ะเรายังคงอยู่กันที่เรื่องกินนะคะแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะแย่แยงนิดหน่อยเมื่อลูกค้าชาวฮ่องกงคนหนึ่งค่ะสั่งอาหารเดลิเวอรี่มานะคะเป็นเส้นหมี่อุ้ยมีเยอะแยะมากมายแต่ปรากฏว่าพอเปิดกล่องบะหมี่ขึ้นมาเจอลูกหนูตัวสีชมพูยังเป็นอยู่เลยดิ้นกระเดวกระเดวอยู่กับเส้นหมี่นั้นค่ะไปดูภาพกันค่ะนี่เป็นภาพชุดอาหารนะคะที่ลูกค้าสั่งจากร้านหว่าเจอเรสอร์ทค่ะเป็นร้านที่อยู่ในเขตนิวเทอร์ซีของฮ่องกงคุณผู้ชมเห็นตัวที่กระดุกกระดิกได้ไหมคะนั่นแหละค่ะคือลูกหนูนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่ลูกค้ารายนี้ค่ะเธอบอกว่าเธอเนี่ยสั่งอาหารจากร้านนี้แหละนะคะเป็นชุดเส้นหมี่เนื้อผัดซอสสเต็กค่ะก็มีทั้งเส้นหมี่เนื้อผัดซอสสเต็กไข่เจียวแฮมแล้วก็เครื่องดื่มในราคาประมาณ190บาทแต่พอเปิดฝากล่องขึ้นมาเท่านั้นแหละเอ๊ะตัวอะไรนะมันดิ้นกระเดวกระเดวปรากฏว่าดูไปดูมาปรากฏว่าเป็นลูกหนูสีชมพูเพิ่งจะลืมตาดูโลกใหม่ๆเลยทีเดียวค่ะก็เลยร้องเรียนไปยังกรมสุขอนามัยอาหารและสิ่งแวดล้อมของฮ่องกงแล้วก็เอาอาหารกล่องอาหารให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปตรวจค้นร้านโดยทันทีแล้วก็พบว่าร้านนั้นสุขอนามัยไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดเอาไว้ก็เตรียมสั่งฟ้องดำเนินคดีกฎหมายควบคุมธุรกิจอาหารค่ะในขณะที่ฝั่งของเจ้าของร้านก็บอกว่าร้านตัวเองเนี่ยเปิดมาแล้วประมาณปีกว่าๆแต่ตั้งแต่เปิดร้านมายังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมจึงเป็นไปได้ที่จะมีสัตว์ฟันแทะเนี่ยค่ะเล็ดลอดเข้าไปในร้านได้ค่ะเราไปต่อกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ที่นาโกย่ากำลังเผชิญกับภาวะฝนตกหนักรถยนต์หลายคันจมอยู่ใต้น้ำค่ะที่เมืองนาโกย่านะคะจังหวัดไอจิกำลังเผชิญกับปริมาณฝนตกหนักมากถึง 104.5 มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะโดยปกติแล้วฝนตกเพียงแค่90มิลลิเมตรเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นภาวะที่ฝนตก

หนักอย่างรุนแรงแล้วนะคะแต่เมื่อวานนี้ที่นาโกย่าเจอฝนตกหนักเข้าไปภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเนี่ยมากถึง 104.5 มิลลิเมตรค่ะก็ถือได้ว่าเป็นสถิติฝนที่ตกหนักที่สุดเป็นประวัติการณ์เท่าที่เคยบันทึกไว้ได้เมื่อปี2443ค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นนะคะก็ต้องประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉุกเฉินในระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในหลายพื้นที่เพราะว่าแม่น้ำหลายสายเนี่ยค่ะมีน้ำเอ่อท้นนะคะแล้วก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชุมชนอย่างรวดเร็วรถราจมอยู่ใต้น้ำค่ะรถไฟความเร็วสูงไม่สามารถให้บริการได้ต้องประกาศระงับการเดินทางเป็นเวลาชั่วคราวหลังจากนั้นทางการจึงได้ลดระดับคำเตือนภัยลงมาอยู่ที่ระดับ2ก็คือระดับเตรียมพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงแค่11วันก่อนที่ญี่ปุ่นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่าซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่19กันยายนนี้ค่ะสนามกีฬาแล้วก็สถานที่จัดการแข่งขันหลายพื้นที่นะคะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะคุณผู้ชมคะไปที่ประเทศจีนกันบ้างค่ะนับตั้งแต่ที่สีจิ้นผิงมาทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีของจีนก็ดำเนินนโยบายนะคะปราบปรามการทุจริตการโกงคอร์รัปชันอย่างเต็มที่ล่าสุดค่ะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนรวมไปถึงอดีตผู้ว่าการมณฑลด้วยนะฮะถูกตัดสินจำคุกค่ะโทษฐานที่รับสินบนค่ะศาลเมืองเซินหยางมณฑลเหอหนานนะคะได้ตัดสินจำคุกนะคะจิ้นเซียนจุนนะคะอดีตผู้ว่าการราชการมณฑลซานซีค่ะซึ่งเป็นมณฑลที่ผลิตถ่านหินรายใหญ่ของประเทศนะคะในข้อหาเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลและก็องค์กรต่างๆในการดำเนินธุรกิจการทำสัญญารับเหมาโครงการการเลื่อนตำแหน่งงานเพื่อแลกกับการรับเงินและทรัพย์สินซึ่งถือได้ว่าเป็นสินบนค่ะถึงแม้ว่าความผิดของเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อรัฐอย่างร้ายแรงนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะศาลได้พิจารณาแล้วก็ลดหย่อนโทษให้เหลือเพียงแค่การประหารชีวิตแต่ก็ให้รอลงอาญาเพียง2ปีนั่นก็หมายความว่าตลอดระยะเวลา2ปีนี้ถ้าหากว่านายจิ้นเซียงจุนอดีตผู้ว่าการมณฑลซานซีไม่ได้กระทำความผิดใดๆนะคะเขาก็จะได้รับโทษเพียงจำคุกตลอดชีวิตเท่านั้นสาเหตุที่ศาลลดโทษให้ก็เป็นเพราะว่าเขาสารภาพความผิดด้วยตัวเองหลังจากที่ถูกควบคุมตัวค่ะตามกฎหมายอาญาของจีนนะคะใช้กฎหมายนี้เข้มงวดมากค่ะกับคนที่มีความผิดฐานทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการอีกคดีนึงค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นคดีปราบโกงนะคะแล้วก็ปราบคอร์รัปชันด้วยค่ะอดีตรองประธานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีนนะคะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตค่ะโทษฐานที่รับสินบนมูลค่าไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทค่ะอดีตรองประธานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คนนี้นะคะก็คือนายหวังเจี้ยนจุนอายุ58ปีค่ะเขาถือได้ว่าเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงของหน่วยงานสูงสุดที่ดูแลและก็กำกับดูแลตลาดการเงินตลาดหุ้นพันธบัตรรวมไปถึงการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนค่ะล่าสุดศาลในมณฑลซานตงได้ระบุว่าในหวังเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆตั้งแต่ระหว่างปี2548ถึง2562เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลและองค์กรทางด้านการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดหาเงินทุนขององค์กรและก็ประมูลมอบหมายสัญญาโครงการแต่เจ้าตัวยอมรับสารภาพผิดแล้วก็แสดงความสำนึกผิดต่อหน้าศาลศาลก็เลยลดโทษให้แล้วก็มีคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตค่ะการตัดสินโทษแบบนี้นะคะถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มข้นและมีขึ้นอย่างต่อเนื่องของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาตั้งแต่ปี2555และในช่วงหลังๆค่ะรัฐบาลก็ได้ขยายผลและก็ปราบปรามการโกงและทุจริตคอร์รัปชันเข้ามายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและก็ตลาดหลักทรัพย์ของจีนด้วยนะคะไปกันต่อค่ะที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศสิงคโปร์นี่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถเทียบชั้นกับประเทศที่พัฒนาได้นะคะล่าสุดแล้วค่ะประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยได้ประกาศขึ้นเงินเดือนให้กับบุคคลระดับผู้นำของประเทศไล่ไปตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการระดับสูงไปดูกันนะคะว่านายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นั้นเขาได้รับเงินเดือนเพิ่มปีละเท่าไหร่ค่ะนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หวงนะคะซึ่งเป็นผู้นำทางการเมืองที่ได้ชื่อว่าสิงคโปร์เนี่ยมีผู้นำทางการเมืองในระดับนายกรัฐมนตรีได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลกแล้วกำลังจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีอีก1ล้าน4แสนดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ37ล้านบาทค่ะก็จะทำให้เกณฑ์เงินเดือนประจำปีรวมๆของลอเรนซ์หวงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากเดิม2ล้าน2แสนดอลลาร์สิงคโปร์เป็น3ล้าน600,000ดอลลาร์สิงคโปร์เพิ่มขึ้นจาก58

0: ล้านบาทต่อปีเป็น93ล้านบาทต่อปีถ้าหากว่าจะคิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือขึ้นถึง 60% ค่ะคุณผู้ชมคะการปรับฐานเงินเดือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะในรอบ15ปีของสิงคโปร์ไม่เฉพาะแต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่ยังปรับขึ้นให้กับรัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำกระทรวงก็จะได้รับการปรับเงินเพิ่มด้วยเช่นกันนะคะโครงสร้างเงินเดือนใหม่นี้ก็จะผูกกับผลการทำงานและเรื่องอื่นๆค่ะอย่างไรก็ตามลอเรนซ์วองไม่ได้อ้าแขนรับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นรายปีนะคะเขามีสปิริตสูงมากค่ะโดยประกาศต่อรัฐสภาว่าจะบริจาคเงินส่วนที่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดให้แก่องค์กรการกุศลต่อเนื่องเป็นเวลา5ปีนับตั้งแต่ได้รับเงินเงินเดือนอัตราใหม่ทั้งนี้ก็แสดงให้เห็นนั่นนะคะว่านายกเขามีสปิริตสูงขนาดไหนทีนี้เมื่อเปรียบเทียบนะคะระหว่างเงินเดือนของนายกสิงคโปร์กับเงินเดือนของผู้นำระดับโลกปรากฏว่าคนที่มีเงินเดือนนะคะมากเป็นอันดับ2รองจากนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็คือจอห์นลีค่ะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้เงินเดือนประจำปี 719,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ราวๆ23ล้านกว่าบาทตามมาด้วยประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ค่ะได้เงินเดือนรายปีประมาณ20ล้านบาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประมาณ13ล้านกว่าบาทนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ประมาณ 12.8 ล้านบาทส่วนนายกรัฐมนตรีของไทยได้เงินเดือนราวๆ 1 ล้าน 5 แสนบาทต่อปีค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ก็ระบุนะคะว่าการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงและแข่งขันกับภาคเอกชนได้นั้นถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ต้องการจะดึงให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยช่วยการบริหารประเทศแล้วก็พยายามที่จะดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาช่วยงานของประเทศค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนนะคะว่าแหมขึ้นเงินเดือนให้กับนายกแล้วก็รองนายกรวมทั้งตำแหน่งต่างๆเนี่ยไม่เห็นใจประชาชนเลยเพราะว่าตอนนี้หลายฝ่ายก็กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนะคะเราจะไปกันต่อที่ประเทศอังกฤษค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เจ้าชายแฮร์รี่กับเมเกลนะคะซึ่งเป็นพระชายานะคะเดินทางกลับไปพำนักอยู่ที่อังกฤษแล้วแล้วก็มีจดหมายหรือพระราชสารนะคะจากสมเด็จพระราชบิดาหรือว่าพ่อนั่นเองนะคะจากกษัตริย์ชาร์ลส์ค่ะที่ประกาศย้ำสถานะนะคะว่าเจ้าชายแฮร์รี่และลูกสะใภ้เนี่ยค่ะยังคงเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติพระกรณียกิจและนั่นก็หมายความว่ามีสถานะไม่ต่างไปจากพลเมืองทั่วไปค่ะจดหมายฉบับนี้นะคะลงนามพระปรมาภิไธยของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ค่ะโดยเนื้อหาใจความสำคัญก็คือข้อตกลงแซนดริงแฮมในปี2020หรือว่า2563ยังคงมีผลบังคับใช้ทุกประการปฏิเสธสถานะกึ่งทำงานกึ่งอิสระของเจ้าชายแฮร์รี่และแมแกนมาร์เคิลอย่างสิ้นเชิงโดยย้ำว่าทั้งคู่ยังคงเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจซึ่งก็มีสถานะไม่แตกต่างไปจากพลเมืองทั่วไปก็ทำเอาทั้งเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็พระชายานั้นอึ้งไปตามๆกันเลยทีเดียวเพราะคงคาดว่าจะยังคงสามารถได้รับสถานะดังเดิมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อค่ะ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาท

0: นะครับรีบโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Nine World News ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำว่า Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจที่จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกคำหนึ่ง Green Burials ค่ะนั่นก็คือพิธีศพที่ใช้โลงศพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำมาจากเส้นใยของเห็ดกับเส้นใยกัญชงเมื่อฝังโลงศพแล้วสามารถย่อยสลายได้ภายในเวลาเพียงแค่45วันเท่านั้นเองและพิธีศพนี้จัดขึ้นจริงที่ประเทศออสเตรเลียค่ะนี่เป็นพิธีศพนะคะที่ได้รับการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่าเป็นการฝังศพด้วยโลงศพเห็ดเป็นครั้งแรกของโลกนะคะครอบครัวของคาโรลีนหญิงชราวัย70ปีเลือกใช้โลงศพชีวภาพที่ทำมาจากเส้นใยเห็ดและกัญชงค่ะของบริษัท Loop Biotech นะคะโลงศพนี้มีชื่อว่า Living Cocoon ค่ะทำมาจากเส้นใยเห็ดผสมกับเส้นใยกัญชงที่เหลือทิ้งมาจากกระบวนการเกษตรในแม่พิมพ์คือครอบครัวเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าการเลือกใช้โลงศพนี้ก็สะท้อนถึงความผูกพันของคุณย่าคาโรลีนที่มีต่อธรรมชาติแล้วก็ต้องการให้ร่างกายของคุณย่าเนี่ยได้คืนสิ่งดีๆให้แก่โลกหลังความตายค่ะโลงศพนี้ที่มีชื่อว่า Living Cocoon เนี่ยนะคะสามารถย่อยสลายได้ในดินค่ะเพียงแค่45วันเท่านั้นเองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งต่างไปจากโลงไม้ทั่วไปนะคะที่จะต้องใช้เวลานานถึง50ปีค่ะกว่าที่จะย่อยสลายได้กระบวนการย่อยสลายของโลงศพเห็ดนี้ก็จะทำหน้าที่เสมือนกับเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะช่วยเพิ่มสารอาหารแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศแทนที่จะปล่อยสารพิษหรือว่าสร้างมลพิษในดินค่ะเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าคนในยุคนี้หันมาให้ความสนใจกับการรักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งพิธีศพนั่นด้วยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะคุณผู้ชมเราจะลาท้ายรายการกันวันนี้นะคะด้วยภาพของหุ่นยนต์จากบริษัทUnitree Robotics ค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตและพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ตอนนี้เขาเปิดตัวหุ่นยนต์ต่อสู้แบบเต็มรูปแบบเป็นอย่างไรไปชมกันและมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show ท่านผู้ชมครับเรื่องแปลกเรื่องแรกในวันนี้เป็นแฟนรายการของเราจากทางบ้านส่งเข้ามานะครับเขาบอกว่าที่จังหวัดสงขลามีพ่อค้าขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์อยู่คนหนึ่งเคลื่อนของบนหัวขายของมันก็เรื่องธรรมดาไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยแต่ขอบอกเลยว่าจะมาออกแปลกแต่จริงต้องไม่ธรรมดา

0: รายเป็นจริงวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ชุมชนบ่อนวัวเก่านะครับที่สงขลาครับเรามาตามหาผู้ชายที่เขาขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมนูในการขายเนี่ยไม่แปลกหรอกแต่ว่าวิธีการขายของเขาเนี่ยแปลกมากนะครับจะแปลกขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูในบ้านเขาเลยครับเราจะมาดูตั้งแต่ขั้นตอนการทำเม็ดมะม่วงของเขาอยากจะรู้ไงว่าเขาแปลกไปจนถึงเมนูหรือเปล่าครับวันนี้งานเราไม่ดึกครับแต่ว่างานเราเช้าครับพี่ประสิทธิ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: กำลังจะทำของเลยใช่ไหมครับพี่ขอนั่งดูด้วยได้ไหม
1: ได้ครับได้ครับ
0: อันนี้เราทอดหรือว่า
1: ทางใต้เขาเรียกหลา
0: หลา
1: หลาคือผัดหรือกวนครับเป็นขนมโบราณฮะหัวครกหลาน้ำผึ้ง
0: หัวครกหลาน้ำผึ้งก็คือ
1: เม็ดมะม่วงผัดกับน้ำตาลกับน้ำผึ้ง
0: ผมก็เพิ่งเคยรู้จักแค่นี้วันหนึ่งทำเยอะไหมพี
1: ่วันละ3ถาดถึง4ถาดครับไม่เกิน4ชั่วโมงหมดละ
0: โอ้โห
1: ที่นี่ขายดีมากมันหากินได้ยาก
0: วันนี้ผมจะได้กินไหมพี
1: ่ได้กินได้กินได้กิน
0: นี่ผมไม่ได้มีใครกินข้าวมาเลยนะ

0: ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: มีหัวครกมีอัลมอนด์แล้วก็มีแบบหวานแบบเค็มแล้วก็มีแบบหลาน้ำผึ้งฮะ
0: อัลมอนด์นี่ราคาเท่าไหร่พี่10
1: ก็เป็นแผ่น10บาทหมดเลยฮะ
0: ถูกมากส่วนใส่กล่องคือ50
1: เป็นกล่อง5ชิ้น50บาทครับ
0: มูลค่าทั้งถาดเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ก็ประมาณ 1,000 กว่าบาท
0: ผมขออนุญาตลองชิม
2: ทั้งใ
0: บฮะใบกินไม่ได้เราเน้นหัวครก
1: กรอบไหม
0: กรอบอร่อยดีอ่ะผมไม่เคยกิน
1: ไม่เน้นหวานเน้นเหนียวน้อยนิดนึงทำให้ผู้สูงอายุกินได้ด้วย
0: ผู้สูงอายุกินครับ
1: อร่อยไหมอร่อยไหม
0: พอนี้พร้อมแล้ววิธีที่พี่ประสิทธิ์เอาไปขายนี่ขายยังไงเขาบอกว่าไม่ธรรมดาพี่ประสิทธิ์ขาย
1: แบบนี้ฮะ
0: ฮะเที่ยวขึ้นหัวอย่างนี้เลยเหรอ
1: ก็อยู่อย่างนี้เลย
0: ออกไปขายยังไงเดินไปหรือ
1: ว่
0: า
1: ก็เดินเดินเลยฮะ
0: เฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่กลัวตกเลยเหรอ
2: 1,500
1: แล้วพี่
2: เออ
1: 1,500
2: แล้วพ
1: ี่เอาซื้อทุนหน่อยไหมโอ้ย
0: นี่ประมาณกี่ปีแล้วพี่ที่เริ่มมา
1: ประมาณ2ปีกว่าๆครับ
0: 2ปีเคยร่วงบ้างไหม
1: ก็มีอยู่บ้างลมพัดแรงๆก็มีร่วงบ้าง
2: วันไหนตื่นสายแล้วรีบไปขาย
3: โอ้รีบได้ด้วย
0: เฮ้ย
2: ก็ยอดมั้ยฮะ
1: สบาย
0: เอ้ยยืดหยุ่นนิ่งมากอ่ะ
1: ก็เอ็นได
0: ้เอ้ยโอ้โห
1: หน้าสบายเต้งหลัง
2: ได้หมด
0: แต่จุกผิดทางบนหมวกพี่มีอะไรไหมอ่ะ
1: มีสิครับบนหมวกมีผมฮะมีผมฮะ
2: เดี๋ยวลองพี่ป๊อปลอง 1,500
1: เอาเลยครับ
0: โอ้ยไม่เอา
1: เอาเลยครับผมจะได้ไม่ต้องขายไงฮะผมจะได้ไม่ต้องขายไงฮะ 1,500 ไม่เป็นไรหรอกครับทำงานไม่ถึงเดือนฮะ
2: 1,500
1: ฮะ
0: 1,500 ฮะไม่ได้ไม่ได้พี่
2: 1,500 ท่องไว้นะครับกองไม่ขายนะ
1: โอเคผมมันลื่นฮะเอาหมวกหน่อยไหม
2: ได้แล้วโอเคแช่ไว้มาดีดีเฮ้ยการไปคือลองเดิน
0: ไม่รอดแน่ไม่รอดแน
1: ่วิ่งเลยวิ่งเลย
0: ผมเอาอันนู้นดีกว่า
1: โอเค
0: ปุ๊ย
2: มันเป็นธรรมดาแบบเฮ้ยรีบไถวันนี้ชิวๆวันนี้ชิวๆได้หรือเปล่าขับเส้นสายเร็วเร็วเร็วต้องรีบขาย
1: เออเก่งเก่งเก่งเก่ง
0: โอ้เฮ้ยยาวเนี่ยดูคนจะทำมาหากินก็เจออย่างนี้เอางี้ดีกว่า
2: ชอบนี่ไงสวยโว๊กโว๊ก
1: โอ้โหองอาจสหามากนะฮะโอ้โหเหมือนนางพญาเลยครับ
2: พญาอะไรฮะ
1: พญาผึ้งพญาผึ้ง
2: เดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบ
0: แข็งขออนุญาตครับอ่ะ
2: เฮ้ยครับ
0: นี่ธรรมดาที่ไหนเล่าเจอแบบนี้แปลกเนาะคนขายแบบเนี้ย
4: ขับรถมันมีมาใหญ่ขับรถอ่ะทั้งวันเลย
0: ขับรถไปด้วย
1: ตั้งนั่งตามสบายนะฮะไม่ต้องเกรง
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะ
8: Thank you.
6: ตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
13: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
0: ระหว่างที่พี่วิสิทธิ์ไปเตรียมตัวที่จะออกไปขายครับตอนนี้เรามาลองดูดีกว่าว่าทำยังไงเฮ้ยทางขึ้นว้าว ไม่รอดถ้าเกิดขายจริง 1,500 ล่วงไปแล้วครับคือความยากเวลาออกถนนใหญ่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ซอยเล็กๆไหนจะเรื่องระวังขวาแล้วก็ไหนจะเรื่องสภาพถนนที่มันจะไม่ได้เรียบเสมอไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จังหวะเร่งจังหวะเบรกผมว่านี่แหละคือความสามารถที่แปลกไม่ใช่แค่เทิร์นบนหัวอย่างเดียวขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยสุดยอดตอนนี้พี่ประสิทธิ์ก็พร้อมแล้วที่จะออกไปขายใช่ไหมครับพี่
14: ครับ
0: ถ้าเกิดใส่เป็นหมวกกันน็อกอย่างนี้พอจะได้ไหม
1: ไม่ได้ครับมันลื่นมันแข็ง
0: ผมอยากให้พี่ลองฝึกใส่หมวกกันน็อกไปด้วยเป็นห่วงความปลอดภัยอย่างเดียวไม่ใช่อะไรหรอกลองดูพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมตามไปนะครับ
1: เอาเลยครับ

0: ีสิทธิ์พลาดได้ตลอดเวลาเพราะว่าบางทีเราอยู่บนท้องถนนเราไม่ได้ขับแค่คันเดียวอะ
1: นิ่งมากน่าจะต้องปวดคอบ้าง
2: เป็นข่อยแรงแล้ว
3: พี่ไหวไหม
2: ชัว
4: ร์ชัวร์ครับ
2: เอาเลยครับหยิบเลยฮะ
4: หยิบเลยไม่ถึง
1: 10บาทกับ 1,500
2: นะครับขอบคุณครับ
1: นี่ครับจังหวะติดไฟแดงเราก็ยังสามารถซื้อมาได้ครับโอเคถึงแล้วครับคุณผู้ชม

0: อนนี้อยู่ที่ร้านอาหารเกียรติฟั่งหรือว่าร้านโกยาวนะครับเจ้าแรกต้นตำรับในสงขลา
1: ถึงครับ
0: เป็นไงครับพี
1: ่วันนี้มาคนน้อยสักหน่อยฮะ
0: วันนี้คนน้อยใช่ไหม
1: คนน้อยสักหน่อยเดี๋ยวเราไปร้านขนมจีนตรงนู้นดีกว่าฮะ
0: ผมซ้อนได้ป่ะพี่
1: เชิญ
2: ก็ขอเอาละครับเอาอย่างนี้ไม่ต้องไปออก
1: อะไรครับ
2: ต
1: อนแรก
2: ตามตัวไง
1: ตามสบายฮะนั่งตามสบาย
2: เป
1: ็นครั้งแรกครับ
2: ที่จะมีคนซ้อนแบบนี
1: ้ครับ
0: เก่งเลยพี
2: ่ถ้ามันตกคือขาดร่วมใช่ไหมฮะ
1: ตั้งนั่งตามสบายนะฮะไม่ต้องเกรงฮะ

0: ลองหน่อยนะครับอันนี้กรอง5ชิ้นครับผมเอา10แผ่นนะฮะ
1: เคยเห็นคนเอาขึ้นหัวแล้วขับมอไซค์ขายแบบพี่ประสิทธิ์ไหมแปลกไหมพี
2: ่ลุงสุดยอดมากตั้งได้ไง

0: ตอนนี้เราขายไปได้ประมาณครึ่งถาดแล้วนะพี
1: ่ครับ
0: เส้นทางที่พี่ประสิทธิ์ขายเนี่ยสมมุติคนที่เขาอยากจะมากินเนี่ยจะเจอพี่ประสิทธิ์ได้ยังไงบ้างวันไหนบ้าง
1: ผมมีเบอร์โทร
0: เบอร์อะไรพี
1: ่0834753510ครับ
0: ก็สามารถสั่งได้เดี๋ยวจะส่งให
1: ้สั่งเลย
0: อย่าลืมนะต่อไปเพิ่มเติมแบบพี่ลองใส่หมวกแล้วก็ฝึกบาลานซ์ดูอาจจะมีอุปกรณ์เสริมใช่
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นจุดขายอย่างหนึ่งคนเขาเห็นแล้วเขาก็ซื้อแต่เขาบอกว่าพอซื้อแล้วถั่วของพี่อร่อยมากอร่อยแบบนี้ผมขอซื้อได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร
1: ่ทั้งหมดนี้ไม่เกิน500
0: ผมมี200เนี่ยแหละครับเขาเรียกว่ารูปแบบการขายที่แปลกนะครับหนึ่งเดียวในสงขลาแล้วผมเชื่อว่าหนึ่งเดียวในเมืองไทยด้วยครับพี่ประสิทธิ์ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: มาผมเหมาเลย
1: เอาเลยฮะเอาเลยฮะเชื่อเลยฮะ
2: โอ้โหเรียกว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับเนี่ยเทิร์นของใหญ่ๆไว้ยากแล้วนะแกยังขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยอ่ะโอ้โหผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าในประเทศไทยต้องมีคนมีความสามารถแบบนี้อีกมากมายอย่าลืมนะครับส่งเรื่องแปลกๆแบบนี้มาให้เราอีกครับคนทั้งประเทศรอชมเรื่องแปลกจากคุณอยู
3: ่แหวนกลไกนี่คืออะไรฮะ
4: มันจะประกอบไปด้วย4วงย่อยกระดูกกระดิกได้แล้วจะหลุดอะไรง่ายไหมรับประกัน
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
2: เรื่องแปลกเรื่องนี้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งครับที่เขาคิดค้นประดิษฐ์แหวนวงหนึ่งขึ้นมาที่เรียกได้ว่ามีลูกเล่นมากมายแพรวๆจนท่านผู้ชมจะต้องอึ้งแล้วก็ทึ่งกันเลยทีเดียวเรื่องแปลกเรื่องนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับ
10: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลพริ้วนะครับอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนี่คือแหวนครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาดูแหวนธรรมดาแบบนี้นะฮะเราจะมาดูแหวนกลไกครับซึ่งเขาบอกว่ามีที่เดียวในจังหวัดจันทบุรีและมีที่เดียวในประเทศไทยด้วยล่ะครับ

0: แหวนกลไกมันจะเป็นยังไงนะวันนี้เรานัดกับพี่มนตรีไว้แล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับคุณแม่ด้วยครับอันนี้พี่มนตรีใช่ไหมฮะ
1: ครับผมมนตรีครับ
0: พวกนี้หรือเปล่าครับพี
1: ่นี่แหละครับแหวนกลไกครับของขึ้นชื่อของเมืองจันทบุรี

0: แหวนกลไกนี่คืออะไรฮะ
1: แหวนกลไกนะครับเป็นงานเครื่องฝังโบราณมันจะประกอบไปด้วย4วงย่อยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการถักวิธีการดัดให้เข้าเป็นกลไกนะครับแหวนแต่ละแบบเนี่ยก็เริ่มจากออกแบบเป็นแหวนปูแหวนปลาแหวนกุ้งแหวนเต่าถ้าเป็นแหวนเต่าก็หัวกระหางเต่าจะขยับได
0: ้แหวนนี่แหละฮะ
1: ใช่ครับ
0: ขอดูได้ไหมครับว่ามีแบบไหนบ้างครับ
1: วันนี้เป็นแหวนปีชวดนะครับ
0: อย่างเช่นปีชวดคือปีหนู
1: หัวคอจะขยับได
0: ้นี
1: ่ถามว่าแหวนนี้ก็ดูกระดิกได้แล้วจะหลุดอะไรง่ายไหมรับประกันครับไม่หลุดเราทำให้ขยับได้แล้วแข็งแรงเพราะมันมีกลไกไว
0: ้ครับผม
1: แหวนกลไกเนี่ยนะครับพอเวลาทำแล้วเนี่ยเป็น4วงย่อยนะครับแต่ถ้าหลุดออกจากนิ้วแหวนก็จะแยกออกจากกันแต่ว่ายังคล้องกันอยู่นะครับคล้องกันอยู่4วง
0: ทำไมเราต้องทำให้มันหลุดออกมาเป็น4วงแบบนี้ล่ะ
1: อ้าวถ้าเป็นแหวนธรรมดามันก็ธรรมดาสินี่แหละครับเป็นไอเดียของแหวนกลไกนี่แหละ
0: ทีนี้อยากเห็นแล้วล่ะฮะว่าความกลไกนี่มันจะเป็นยังไง
1: ก็ดูวงนี้เลย
0: ขอดูได้ไหมฮะ
1: ครับนะครับดูนะครับนับ1นับ2นับ3
0: เออ
1: เห็นมั้ยครับลองดูนะครับแหวนจะแยกออกมาจากกันอย่างนี
0: ้อ๋อแต่ผมขอลองเขย่าแบบพี่มนตรีนะฮะว่าจะแยกออกเป็น4วงหรือเปล่าออกมา4วงแล้วนี่ครับคุณผู้ชมคือเมื่อสักครู่เราเห็นเป็นแหวนแบบแหวนวงๆธรรมดาแต่พอเขย่าเท่านั้นแหละกลายเป็น4วง
1: ใช่
0: เฮ
1: ้
0: ยแปลก
1: ถ้าลูกค้าจะนำมาสวมใส่นิ้ว
0: ครับ
1: จะต้องมีการ
0: ประกอบ
1: ประกอบนี่คือเราต้องแนะลูกค้าด้วยแต่ถ้าลูกค้าไม่เคยรู้จักแหวนเลยประกอบ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้หรอกครับ
2: ผมขอลองสกิลของน้องหมูว่าทักษะสกิลของน้องหมูเนี่ยจะประกอบแหวนในนิ้วของมันได้ไหมลองดูได้ไหมฮะ
3: ได้ครับ
2: เอาละครับหมูลองครับ

0: องดูท่าทางแล้วอย่างนี้จะยากนิดนึง
1: เพราะดูจากอะไรครับโงเห้ง
0: มันต้องมีจุดเริ่มต้นการประกอบเนี่ยไม่ยากไม่ง่ายถ้ามีการแนะนำลูกค้ามาซื้อลูกค้าต้องสอนลูกค้าแนะนำให้ลูกค้าประกอบให้ได้ถ้าเกิดถ้าประกอบไม่ได้เราจะยังไม่ให้ลูกค้าออก

0: ไม่ได
1: ้ผมว่าพี่ละมุนเป็นผู้หญิงน่าจะได้นะเพราะว่าเป็นแบบคนรักสวยรักงามอะไรเงี้ย

0: ที่บอยหิวข้าวแล้วอะค่ะ
1: ขั้นตอนการประกอบแหวนเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยจะประกอบไม่เหมือนกันแต่คล้ายกันเริ่มแรกมันต้องจับจุดจากคือแหวนเขาจะทำเป็นคู่ยับกับคู่ขัดมันเนี่ยลองดูนะครับเนี่ยด้านถูกก้านใช่ปะเป็นนั่นเดี๋ยวให้ลูกค้าจำง่ายๆนะครับเราก็ต้องเริ่มจากคู่ขัดมันก่อนขัดมันจับหันหลังชนกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกของหมูเลยนะครับที่ได้ประกอบแหวนกลไกนะฮะเฮ้ยทำได้ไงอ่ะรู้สึกแบบว่ามหัศจรรย์มากคนธรรมดาเนี่ยประกอบเนี่ยยากมากแต่ว่าก็เรียนรู้ได
1: ้เรียนรู้ได
0: ้สามารถที่จะมาซื้อแล้วก็สอนวิธีได้
1: ใช่
0: แสดงว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันต้อง
1: ยากกว่านี้
0: อยากจะขอดูได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: ขั้นตอนวิธีการทำ

0: และนี่คือเรื่องราวของแหวนกลไกนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่นนะครับควรค่าอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่งนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่แปลกแต่จริงฮะขอบคุณคุณแม่มากนะครับขอบคุณพี่มนตรีด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอตัวลาก่อนเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไปแล้วครับคุณแม่ไม่เล่นเลยหรอ
2: เล่นอย
0: ู่
2: คนเด
0: ีย
2: วเลย
0: คุณแม่ไม่ทวงหน่อยหรอ
1: ผมเล่นใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
3: โอ้โหแปลกจริงๆยกนิ้วให้เลยนะครับผมคิดว่าคุณมนตรีคงไม่หยุดคิดค้นแหวนกลแปลกๆแบบนี้ให้เราดูอีกนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอย่าลืมนะครับถ้าหากท่านผู้ชมมีเรื่องราวแปลกๆน่าสนใจแบบนี้ส่งเข้ามาเลยครับเราจะส่งทีมงานไปถ่ายทำถึงบ้านคุณทันทีคนไทยทั้งประเทศรอดูเรื่องแปลกของคุณอยู่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวม
1: ี
0: ความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
2: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
0: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
1: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
0: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
3: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิวนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
4: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
3: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
5: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30
3: ทุกกันสัปดาห์นี้
6: วัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
3: สิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จนำของมาถวายติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
7: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
8: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
7: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
8: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
7: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
9: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาที่วัดป่าธรรมยานารามจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อพบกับหลวงลุงพระมหาธรรมยานพระ

0: ้มีชื่อเสียงด้านวิทยาอาคมสายล้านช้างและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโท
1: หลวงปู่ก็เลยแนะนำว่าตรงนี้น่ะมันมีอาถรรพ์มันเคยเป็นเมืองพญานาคมีอยู่วันหนึ่งหลวงลุงลงไปภาวนาอยู่โน่นก็ปรากฏว่ามีผู้ชายเข้ามวยผมแล้วมากราบ
0: เหลือเชื่อเสาร์ที่12 กันยายนบ่าย 2 โมงทางช่อง 9 กด 30

0: ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
3: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เราเจอกันพุธที่9กันยายน2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนงนวดีในนาทีลงทุนครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาดาวโจนส์นั้นปรับตัวลดลงกว่า600จุดเลยทีเดียวนะคะก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งตอนนี้ก็ทะลุผ่าน90เหรียญต่อบาร์เรลขึ้นมาจากความกังวลของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนราคาน้ำมันบ้านเราเมื่อเช้านี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นไปนะคะในส่วนของดีเซล70สตางค์แล้วก็เบนซิน80สตางค์ต่อลิตรค่ะตอนนี้นักลงทุนจับจ้องเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อประเมินถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยค่ะ
1: วันนี้ลองแลกเปลี่ยนกันผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยรอยแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับราคาน้ำมันตั้งแต่ตี5ที่ดีเซลขยับขึ้น70สตางค์ต่อลิตรแล้วก็เบนซินขยับขึ้น80สตางค์ต่อลิตรถ้ากองทุนน้ำมันไม่อุดหนุนนะครับคุณผู้ชมฮะราคาเนี่ยจะพุ่งขึ้นกว่าหน้าปั๊มอย่างเช่น B7 หน้าปั๊มเนี่ยเกือบ40ต้นทุนจริงเนี่ย45.64 สตางค์ต่อลิตรนะครับ E20 ต้นทุนจริงเกือบ40บาทแล้วนะฮะแต่ว่าราคาหน้าปั๊มเนี่ยยังขายราวๆ34บาทนี่ฮะราคาที่แท้จริงมันโดดไปที่หลัก40กว่าแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับถ้าเดินทางด้วยรถสาธารณะแล้วก็ลดการเดินทางลดเรื่องของไฟฟ้าต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยชาติได้นะครับถ้าย้อนไปตั้งแต่เกิดสงครามอิหร่านสหรัฐปิดช่องแคบฮอร์มูซมาเดือนที่7ไทยต้องอุดหนุนราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งทะลุกว่า100ล้านไปแล้วนะครับทั้งเงินของโรงกลั่นแล้วก็กองทุนน้ำมันที่ล่าสุดติดลบกว่า 83,000 ล้านบาทฝั่งของเอเชียได้รับผลกระทบหนักจากสงครามครับถึงแม้ว่าจะมีการจับหาจากแหล่งอื่นก็ตามดูราคาตลาดสิงคโปร์ปิดเมื่อวานนี้แล้วก็ส่งผลมาที่ไทยนะครับราคาปรับวันเดียว 4-5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลดีเซลไปแตะ172ดอลลาร์แล้วนะฮะส่วนน้ำมันดิบดูไบก็เฉียด110ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วน WTI เมื่อวานนี้บวกขึ้นมาเหรียญ55เซนต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกมา 1.7% Brent บวกมา92เซนต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกมา 0.95% ครับนับตั้งแต่ก็ราคาน้ำมันที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้รับการหนุนหลังโดยอิหร่านนะครับเปิดจากโจมตี4เมืองของซาอุคนเจ็บ70รายเกิดเพลิงไหม้โรงงานน้ำมันหลายแห่งนะครับในเมืองจีซานซึ่งโรงงานน้ำมันนั้นก็เป็นของซาอุดิอารามโกเนี่ยนะครับขณะเดียวกันอิหร่านเองก็เปิดฉากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแล้วก็เรือบรรทุกที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซฝั่งของสหรัฐก็โจมตีเรือน้ำมันของอิหร่านเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าน้ำมันลดช่วงบวกลงไปนะครับขณะที่หลังจากที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์ได้ต่อสายตรงถึงทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียบอกว่าต้องการให้สงครามในยูเครนยุติลงโดยเร็วอาจจะเปิดทางให้รัสเซียส่งออกน้ำมันได้มากขึ้นครับ
0: ด้านกระทรวงพลังงานของไทยก็ยืนยันนะคะว่าประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอไม่มีสภาวะขาดแคลนอย่างแน่นอนค่ะกระจายการซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นๆและพยุงราคาผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและสนับสนุนพลัง

0: งานทางเลือกอย่างเช่น E20 แล้วก็ B20 เป็นน้ำมันหลักเชิงยุทธศาสตร์เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชนและลดการนำเข้าพลังงานขณะเดียวกันบจ.ต่างๆก็จับตามองเรื่องแผน PDP แล้วก็ EV ค่ะโดยกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นเพื่อเลือกฉากทัพแผนไฟฟ้าใหม่มุ่งเน้นสู่พลังงานสะอาด Net Zero 2050ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสูงถึง 70-73%มีทางเลือกที่เด่นก็คืออย่างเช่นแบบไฮบริดก็คือใช้ทั้งก๊าซธรรมชาติร่วมกับพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนรองรับคลื่นลงทุน AI และ Data Center วางแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่รวมกว่า 5,900 เมกะวัตต์เพื่อดึงดูดกลุ่มเทคและรองรับ EV มีการบรรจุพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่เรียกว่า SMR อยู่ในแผนถึง 9,000 เมกะวัตต์รวมถึงส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงที่เรียกว่า Direct PPA วางกรอบความการควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดแผนให้อยู่ที่ประมาณ 3.88 สตางค์ต่อหน่วยด้วยค่ะและในเรื่องของรถไฟฟ้า EV นะคะก็ต้องจับตาว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมบอร์ด EV แห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปัจจุบันภาษี EV กระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนในประเทศยอดขายลดลงและมีการปรับลดคนงานเป็นจำนวนมากหนึ่งในแนวทางที่ต้องจับตาคือข้อเสนอจากเอกชนในการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถ EV และ REEV ที่ไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนในประเทศมีข้อเสนอให้ปรับขึ้นภาษีจาก 10% อาจจะเพิ่มเป็น 31-39% รถที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศยังคงได้รับสิทธิ์ภาษีต่ำโดย EV อยู่ที่ 2% ส่วนรถไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดอยู่ที่ 5-6% หากมีการปรับภาษีเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้ EV ราคา1ล้านบาทต้องเสียภาษีเพิ่มเป็น 3-4 แสนบาทจากเดิมราวๆ 100,000 บาทค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะ
1: ฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐปรับย่อลงมานะครับถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานครับดาวโจนส์บวกมา 628.18 จุด S&P 500ลงไป 45.08 จุดแล้วก็ Nasdaq นะครับลงไป 85.58 จุดนะครับยังคงตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตอนออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับและอีกตัวนึงก็คือตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้ที่ออกมาเพื่อประเมินแนวโน้มของเฟดครับนักวิเคราะห์ให้น้ำหนักว่าดัชนี CPI ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมจะขึ้นไป 3.4% นะครับขณะเดียวกันคอ CPIที่เป็นตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยนะครับไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานจะปรับตัวขึ้น 2.4% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับปลายปีหลังจากที่เมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยขยับปรับบวกมา 2.5% ตอนนี้ให้น้ำหนักนะสำหรับฝั่งของนักลงทุนให้น้ำหนักการคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม 15-16 กันยายนนี้อยู่ที่ประมาณ 60% แล้วนะครับส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างครับปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงยังคงจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดในระดับกลางฟูซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนบวกได้10จุดย่อลงไป 10.47 จุดแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับดัชกรณีเช่นเดียวกันบวกขึ้นมา 1.10 จุดก็ทรงตัว CAC 40ฝรั่งเศสบวกมา 11.83 จุดเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับขณะที่หุ้นรายตัวอย่างโนวาติสเองร่วงลงหนักที่สุดเป็นประวัติการหลังจากบริษัทได้รายงานความล้มเหลวครั้งที่2ของการพัฒนายาบางรายการนะครับส่วนทองคำกันบ้างครับฝั่งของโคเม็กซ์ลดลงไปถึง37.60 เซนต์ต่อออนซ์ด้วยกันนะครับก็ปรับลงแรงเป็นการขยับปรับลงสวนทางกับการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนะครับภาพรวมธนาคารกลางจีนยังคงเดินหน้าเข้าซื้อทองคำเข้าพอร์ตครับเข้าฝั่งของพอร์ตสำรองเพิ่มอีก 20.2 เมตริกตันในเดือนสิงหาคมก็เป็นการซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่22นะครับก็ดันให้พอร์ตทองคำสำรองเนี่ยไปแตะ 351,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับสำหรับฝั่งของธนาคารกลางจีนครับส่วนทองในประเทศกันบ้างครับเช้าวันนี้บ้านเราย่อลงไปตามตลาดโลกนะครับทองคำแท่งขายเอาที่บาทละ 68,150 บาททองโทษขายเอาที่บาทละ 68,950 บาทต่อบาททองคำย่อลงไป450บาทต่อบาททองคำในเช้าวันนี้ครับค่าเงินบาทกันบ้างครับเปิดมาเช้านี้นะครับแทบไม่เปลี่ยนแปลงเป็นโทนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับ32.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับขณะที่กรุงไทยโกลบอลมาร์เก็ตให้กรอบการเคลื่อนไหว32.87 บาทถึง32.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่ภาพรวมของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นอายุ10ปีนะครับขยับขึ้นไปแตะระดับ 3% ซึ่งถือว่าสูงสุดนะครับในรอบ

0: ี1996เลยครับนับตั้งแต่ความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็การเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ นักลงทุนก็เลยกลัวว่าจะเป็นการดึงเม็ดเงินลงทุนเนี่ยกลับเข้ามาบ้านเกิดก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นเจ้าหนี้พันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐรายใหญ่เลยนะครับจากเรื่องของค่าเงินนะครับมาดูกันที่เอเชียเช้าวันนี้เริ่มที่นิกเกอิกันเลยนะครับบวกขึ้นมา 225.90 จุดบวกมา 0.35% ครับนอกจากนี้ก็อีกที่บวกได้แล้วนะครับภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียเช้านี้ก็แกว่งตัวผสมผสานกันไปนะครับเซี่ยงไฮ้บวกได้เช่นเดียวกับกอสปีดของเกาหลีใต้แต่ว่าสเตรทไทม์แล้วก็ห่างเสียงปรับย่อลงไปในเช้าวันนี้ครับน้ำหนักปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้เราให้ไปที่ปัจจัยบวกเรื่องของกระแสการลงทุนเนี่ยนะครับดัชนีความเชื่อมั่นบ้านเรายังคงเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแรงหนุนในหุ้นเดลต้ารวมถึงแรงเก็งกำไรในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นกว่า 2% ก็น่าจะหนุนกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีนะครับต่างชาติก็เป็นการซื้อสุทธิในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่วนปัจจัยลบครับความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวกับเงินเฟ้อที่สูงเนี่ยนะครับสถานการณ์สงครามสหรัฐอิหร่านแล้วก็แรงขายทำกำไรออกมาในกลุ่มธนาคารด้วยรวมทั้งสถานการณ์ในตอนออกกลางด้วยครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับวันที่8กันยายนบ้านเรายังคงบวกได้ต่อบวกมา 3.07 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 66,100 กว่าล้านดัชนีไปปิดที่ 1,621.89 จุดนะครับดูสัดส่วนรายกลุ่มต่างชาติยังคงเป็นการซื้อสุทธิเมื่อวานนี้บัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ก็เป็นการซื้อสุทธินะครับรายย่อยขายสุทธิแล้วก็กองทุนขายสุทธิครับส่วนโปรแกรมเครดิตเป็นการซื้อสุทธิไป 496.22 ล้านครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดมาเช็คกันเลยนะครับก็ Delta ครับช่วยปรับลงเนี่ยนะครับก็ฉุดแรงบวกของบ้านเราไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราบวกได้3จุดกว่าๆเนี่ยนะครับ Delta เนี่ยลงไป1บาทต่อหุ้นก็เป็นการชะลอความร้อนแรงหลังจากก่อนหน้านี้บวกมาแรงนะครับปตท.บวกมา75สตางค์นะครับขณะที่กัฟบวกมา25สตางค์ปตท.สผ.บวกมา3บาทต่อหุ้นแล้วก็ท็อปนะครับบวกมา2บาท75สตางค์ต่อหุ้นนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
1: ตลาดหลักทรัพย์ก็มีการแถลงภาพรวมของตลาดหุ้นไทยประจำเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการพักฐานและเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานในประเทศยังมีสัญญาณสนับสนุนค่ะโดยด้านเศรษฐกิจแม้ GDP ไตรมาส2จะขยายตัวชะลอลงแต่ว่ามีการปรับเพิ่มประมาณการ GDP ทั้งปีขณะที่การลงทุนเอกชนขยายตัวระดับสูงต่อเนื่องและสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายลงทุนของบจ.ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นผลประกอบการบจ.แข็งแกร่งโดยกำไรสุทธิช่วง6เดือนแรกเพิ่มขึ้น 22.2% จากปีก่อนมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนให้เซ็ตอินเด็กซ์มีผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีในระดับที่โดดเด่นค่ะณสิ้นเดือนสิงหาคม69เซ็นดิ้งเด็กซ์ปิดที่ 1,595.16 จุดลดลง 1.8% จากเดือนก่อนหน้าแต่ว่ายังคงเพิ่มขึ้น 26.6% จากสิ้นปี68มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมทั้งเซ็นและ MAI อยู่ที่ 75,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 48.1% มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย8เดือนแรกอยู่ที่ 6.99 หมื่นล้านบาทต่อวันเพิ่มขึ้น 62.6%ต่างชาติขายสุทธิ 2.46 หมื่นล้านบาทในเดือนสิงหาคมแต่ว่า8เดือนแรกยังคงซื้อสุทธิ 5.11 หมื่นล้านบาทค่ะด้าน forward PE นะสิ้นสิงหาคมอยู่ที่ 14.3 เท่า historical PE อยู่ที่ระดับ 15.1 เท่า dividend yield อยู่ที่ระดับ 4.3 ทั้ง3รายการนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียค่ะและภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFX เดือนสิงหาคมประมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 463,401 สัญญาลดลง 17.7% จากเดือนก่อนและถ้าดู8เดือนของปี69ประมาณซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมอยู่ที่ 542,985 สัญญาเพิ่มขึ้น 29.5% ค่ะ
2: ว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีผลต่อต้นทุนเป็นหลักเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามบริษัทจดทะเบียนบางส่วนก็ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะครับผลประกอบการในช่วงที่ออกมาเนี่ยบริษัทที่กลุ่มที่เป็นพลังงานกลุ่มน้ำมันก็ค่อนข้างได้กำไรออกมาค่อนข้างดีนะครับอย่างไรก็ตามมองไปข้างหน้าเนี่ยเราเห็นว่าช่วงต้นปีเนี่ยกลุ่มส่งออกกลุ่มน้ำมันเนี่ยก็ผลประกอบการออกมาดีแล้วนะครับก็หวังว่าช่วงหลังของปีเนี่ยกลุ่มภายในประเทศเนี่ยก็จะมีผลประกอบการที่ปรับตัวดีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
1: ทางด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็กล่าวว่านักลงทุนต่างชาติยังให้ความสนใจตลาดหุ้นไทยดีมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าปัจจุบันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของส

สหรัฐจะปรับตัวสูงขึ้นแต่หากบจ.ไทยยังมีศักยภาพในการสร้างการเติบโตก็จะเป็นปัจจัยดึงดูดให้ตลาดหุ้นไทยมีเสน่ห์มากขึ้นขณะที่การเมืองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญโดยในช่วงงาน Thailand Focus ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญกับความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองถือเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งควบคู่ไปกับปัจจัยผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนค่ะส่วนของการนำบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

0: นี้มีบจ.เข้าเทรดในระดับต่ำที่สุดขณะนี้มีเพียง3บจ.เท่านั้นแต่ว่าทั้งปีก็คาดว่าจะมีจำนวนรวม 10-15 บริษัทปัจจุบันจากข้อมูลของก.ล.ต.ก็มี6บจ.ที่ได้รับการอนุมัติไฟลิ่งไปแล้วค่ะ
1: ขั้นตอนการใน IPO เนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเดือน2เดือนเป๊ะนั้นปีที่ผ่านมาหรือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่า IPO ต้องยอมรับว่าน้อยลงนะครับมันเป็นเพราะว่าสภาวะตลาดอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยให้กับผู้ประกอบการในการออก IPO แต่ในขั้นตอนในการเตรียมพร้อม IPO เนี่ยก็สำคัญและใช้เวลาเหมือนกันเร็วสุดเท่าไหร่นะป๊อปปีหนึ่งเร็วสุดเนี่ยนะวันนี้ที่เราเคยเห็นคือปีหนึ่งคืนนี้คือจริงๆมันเบื้องหลังต้องทำกันบ้านมาก่อนนะนะเพราะในสุดเราอยากต้องการให้บริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดของเราเนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องเตรียมพร้อมในการยกตัวอย่างเรื่องรายการระหว่างกันอะไรที่อาจจะมีต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนในต่างๆเนี่ยมันเป็นตามกฎเกณฑ์ของก.ล.ต.เพราะนั้นการเตรียมพร้อมมันใช้เวลาอย่างน้อย1ปีนานสุดที่ส่วนตัวเคยทำมายัง3ปียังมีเลยนะฮะ 3-4 ปียังมีเลยเพราะนั้นปีนี้ถ้าพูดตามตรงภายใต้ New Economy เนี่ยคงยังไม่ได้เห็นผลทันที
2: ส่วนภาพรวมที่ทางตลาดวันนี้เป็นยังไงนะครับคุยกับทางผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธการลงทุนบล.บัวหลวงคุณวิกิตธีระวรรณรัตน์ครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสงครามตอนออกกลางกลับมาสร้างแรงกดดันบรรยากาศการลงทุนอีกครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำมันที่สูงแบบนี้จะกระทบกับกลุ่มไหนยังไงบ้างจะปรับกลยุทธการลงทุนยังไงดีวันนี้ครับ
3: ในตัวของตะวันออกกลางนะครับจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะว่ามันก็เป็นการโจมตีกันนอกกรอบละแต่หลังจากที่ผ่านช่วงพีคไคลแม็กซ์มาเรียบร้อยเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการคุมก็คงจะยากมากขึ้นกระทบตรงๆอยู่แล้วกับในเรื่องของตัวพวกซัพพลายนะครับในเรื่องของพวกตัวอย่างเช่นก่อนหน้าก็จมเรือขนส่งน้ำมันนะครับมาเมื่อวานก็โจมตีโครงสร้างพื้นฐานนะในฝั่งของตัวซาอุนะซึ่งมันก็มีผลกระทบกับไอ้กระบวนการผลิตของอารามโก้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยมันมีผลกระทบกับในเรื่องของตัวซัพพลายอย่างเห็นได้ชัดนะแล้วก็ทำให้ตัวของดีมานด์นะครับซึ่งมันยังคงสูงอยู่นะผมมองว่าเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังคงเห็นตัวเลขที่มีการขยายตัวขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของดีมานด์ในตัวของฝั่งพวกปิโตรเลียมพวกนี้ก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันก็เลยมีทิศทางของการปรับตัวขึ้นนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่าจะขึ้นไปถึงในระดับไหนนะครับแล้วจะพักตัวลงมาเมื่อไหร่มันก็จะมีจังหวะในการทำกำไรในแต่ละรอบเหมือนกันซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับในฝั่งของตัวผู้ประกอบการฝั่งตะวันออกกลางเองก็คงต้องขยับตัวนะครับอย่างล่าสุดในเคสของตัวอาบูดาบีนะครับแอดน็อกเนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาร่วมลงทุนไม่ว่าจะเป็นกับทางฝั่งแอฟริกาไนจีเรียแล้วก็รวมไปถึงหอการโรงการของไทยด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เมื่อวานก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้มีการเก็งกำไรในหุ้นในกลุ่มโรงการบ้านเราขึ้นมานะครับโดยเฉพาะไทยออยล์นะครับปตท. GC IRPC แต่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปกังวลมากนะครับว่าจะเข้ามาการลงทุนเป็นรูปแบบไหนเพราะผมเชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์บ้านเราอ่ะมันเตรียมโครงสร้างเขาเรียกว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้น2ระดับเอาไว้รองรับอยู่แล้วและเพื่อที่จะป้องกันสิทธิ์บทจากต่างชาติให้มันจะได้ไม่กลืนในเรื่องของตัวสิทธิ์บวชของคนไทยแล้วก็ธุรกิจของคนไทยแต่ว่าฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยการกินกำไรจึงเกิดขึ้นในกลุ่มปิโตรแล้วก็ลงกันแล้วผมก็คิดว่าถ้าราคาในหุ้นกลุ่มนี้ย่อลงมาก็ยังสะสมได้ครับ
0: ค่ะทีนี้น้ำมันที่สูงขึ้นแบบนี้นะคะตลาดก็จับจ้องเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข CPI สหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้เพื่อจับสัญญาณเรื่องดอกเบี้ยเฟดอีกด้วยนะคะและยังมีประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์ขณะที่ในประเทศเองการเมืองก็เริ่มที่จะมีบรรยากาศแรงขึ้นนิดนึงเนี่ยนะคะเราประเมินว่าเราให้น้ำหนักกับประเด็นเหล่านี้นะคะที่จะมีผลต่อซิตี้อินเด็กซ์เราให้น้ำหนักเรื่องใดมากที่สุดคะ
3: ก็คงเป็นต้นทุนทางการเงินนี่แหละครับเพราะว่ามันขึ้นกันทั่วโลกเดี๋ยวเดือนนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็จะขึ้นดอกเบี้ยเราขึ้นต่อเนื่องด้วยนะครับการเร่งคืนเงินกู้ที่เรียกว่าพวกการอันวายคาริเทสของเยนเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เห็นนะครับแล้วอาจจะกระทบในเรื่องของการปรับฐานในระยะเดือนแต่ผมมองว่าไม่น่าจะกระทบแรงสาเหตุเพราะว่าถ้าเราดูจากไอ้ตัวของหุ้นบ้านเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นแคชชี่คอมพานีนะครับนโยบายจ่ายเงินปันผลเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นแสดงว่าเงินสดมีเยอะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาต้นทุนทางการเงินขึ้น แคปเอ็กบ้านเราที่ไม่ได้เยอะมากเหมือนอย่างไอ้พวกหุ้นลงทุนใน

0: พวก AI ทั้งหลายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กระทบมากกลายเป็นว่าหุ้นบ้านเราอาจจะกลายเป็นที่หลบภัยที่ดีนะครับในภาวะที่ดอกเบี้ยต่างประเทศเป็นขาขึ้นแต่ตรงนี้ก็เลยไม่ได้กังวลมากครับสำหรับทิศทางดอกเบี้ยส่วนการเมืองในประเทศนะครับผมว่าไฮไลท์หลักอ่ะมันคงจะเป็นในเรื่องของไอ้ตัวคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งมากกว่านะครับที่หลายคนก็อาจจะกังวลแล้วก็รอดูกันนะครับในปลายเดือนนี้28กันยายนนะแต่ผมก็เชื่อว่าเราผ่านในเหตุการณ์แบบนี้มาบ่อยครั้งแล้วครับถ้าเกิดมีแพนิคเซลเกิดขึ้นจริงอยากจะให้มองเป็นโอกาสในการช้อนซื้อหุ้นมากกว่านะครับก็โดยรวมประมาณนี้ครับสำหรับทั้งดอกเบี้ยแล้วก็การเมืองในประเทศ
1: ครับนักลงทุนถ้าหมุนกลุ่มหุ้นจนมึนแล้วพักร้อนไปเที่ยวไทยพลัสดีไหมครับคุณวิกิตให้คำแนะนำยังไงกับเรื่องนี้รวมถึงขอหุ้นแนะนำหน่อยครับ
0: ครับก็สังเกตรอบนี้ฮะเซกเตอร์ที่ขึ้นดีกว่าตลาดชัดเจนมากคอมมอดิตี้พลังงานติดโตลงกันนะครับสินค้าเกษตรก็โอเคแล้วก็ในกลุ่มโรงแรมรอบนี้เด่นมากก็จะมีเซนเทลเอราวันแล้วก็ตัวของ AWC อาจจะยกเป็นมินนะครับทีนี้ถ้ามองกันในแง่ของตัวหุ้นโรงแรมตอนนี้ได้ประโยชน์เต็มอยู่แล้วครับกับในเรื่องของตัวการช่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งโคเพย์นะครับร้านอาหารเครื่องดื่มได้ด้วยมันก็จะรวมไปถึงไอ้ตัวอีโคซิสเต็มในตัวของโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่น่าจะเด่นก็คงจะเป็น AWC นะครับแล้วก็รองลงมาก็คงจะเป็นเซนเทลก็แนะนำครับในกลุ่มโรงแรมแล้วก็ไอตัวโคเพในส่วนนี้ใช้ในฝั่งของตัวสปาได้ด้วยนะครับพูดในพวกเวลเนสในบ้านเราอย่างตัวสปาก็อาจจะได้อานิสงส์ตามไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้นะครับก็เราเล่นคอมโมดิตี้มากันเยอะเล่นส่งออกมากันมากแล้วนะครับอาจจะพักร้อนไปเล่นในพวกโรงแรมพวกนี้ดักทางเอาไว้หน่อยก็ได้ผมว่าลักษณะหุ้นใน 3-4 กลุ่มที่ย่อลงมารอบนี้เล่นได้นะครับยกเว้นกลุ่มอื่นที่ไม่ได้พูดถึงก็จะยังคงเคลียร์ว่าเขาเรียกว่ายังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอยู่นะครับแต่ 3-4 กลุ่มเนี่ยน่าจะเด่นกว่าตลาดโดยรวมครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณวิกิตครับ
2: ขอบคุณม
0: ากค่ะขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวิกิตจากทางบล.บัวหลวงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องของการลงทุน DR กันครับ
3: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ 3. ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: คุณผู้ชมครับวันนี้จะมี DR80 ใหม่เพิ่มอีก28หลักทรัพย์มาเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนก็เป็นโอกาสในการลงทุนไปต่างประเทศได้หลากหลายนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูรายละเอียดกันหน่อยกับทางคุณต่อตระกูลสัตยาประเสริฐ Head of Structuring and Products Development ธนาคารกรุงไทยนะครับสวัสดีครับคุณต่อตระกูลคร
3: ับสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ครับอยากให้เล่าภาพรวมของ28 DR ใหม่ DR เบอร์80ของเราหน่อยครับรวมถึง ETF จากจีนทั้ง4กองเนี่ยนะครับน่าสนใจยังไงแตกต่างยังไงนักลงทุนควรเลือกยังไงดีครับ
4: ครับวันนี้ก็คือเป็นวันแรกที่เราจะเปิดทำการซื้อขาย DR 80 28หลักทรัพย์ใหม่นะครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ยหลักทรัพย์ที่เราเลือกมาเนี่ยยังคงเน้นหนักไปที่ธีม AI Super Cycle นะครับโดยเรามีการโฟกัสลงไปในธีมย่อยเนี่ยก็คือในกลุ่มของหุ้นที่เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ data center นะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนถึงก็พูดถึงก็คือว่ารอบนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญของเราเนี่ยก็คือเราจะมีการออก DR อ้างอิง ETF ที่เป็นหุ้นจีน A share นะครับ มาจากตลาดออนชอร์ที่จีนเลยเนี่ยจำนวน4กองทุนนะครับจากเป็นกองของบลจ. E Fund Management นะครับที่เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนในปัจจุบันเนี่ยดูแลทรัพย์สินมูลค่ากว่า20ล้านล้านบาทเลยนะครับ
2: น่าสนใจนะครับทีนี้ในส่วนของ DR ที่อ้างอิงหลักทรัพย์รายตัว24หลักทรัพย์ตัวที่น่าสนใจเป็นยังไงแล้วก็สำหรับนักลงทุนเองให้คำแนะนำการลงทุน DR ในช่วงนี้จะต้องพิจารณาอะไรเป็นพิเศษครับ
4: ครับทั้ง4กองเนี่ยตอบโจทย์นักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอไล่ทีละกองไล่จากแบบลงทุนแบบกว้างไปสู่การลงทุน

0: แบบเฉพาะเจาะจงนะคะเริ่มต้นตัวแรกเนี่ยก็คือเป็นตัว CH380 อันนี้คือชื่อ DR นะครับอันนี้อ้างอิงตัว ETF ที่ลงทุนในดัชนีเนี่ย CSI 300นะครับก็คือบริษัทจีนขนาดใหญ่สุด300บริษัทนะครับจากตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้แล้วก็เซินเจิ้นครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายมากเลยตั้งแต่สถาบันการเงินไปจนถึงเรื่องของผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับเป็นคล้ายๆ S&P 500แต่เป็นเวอร์ชันหุ้นจีน A share นะครับเหมาะแบบการลงทุนนะครับที่นักลงทุนต้องการที่จะลงทุนในภาพรวมของเศรษฐกิจจีนนะครับอันนี้คือกว้างที่สุดถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัว CH Next 80นะครับอ้างอิง ETF ดัชนี Chinex นะครับซึ่งเปรียบเทียบคล้ายๆกับเป็น Nasdaq แต่เป็น Nasdaq เวอร์ชันหุ้นจีน A share นะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะลงทุนในบริษัทที่มีสัดส่วนของการทํา Research and Development เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็คือมีการใช้จ่ายกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับค่อนข้างเยอะจะเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมใหม่ๆมีศักยภาพในการเติบโตสูงนะครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยียังมีในกลุ่มของสุขภาพมีในกลุ่มของพลังงานใหม่ด้วยตัวอย่างบริษัทที่จะอยู่ในดัชนีนี้เนี่ยยกตัวอย่างที่เรารู้จักก็คืออาจจะเป็น CATL หรือว่าจงจีอินโนไลท์นะครับที่ปัจจุบันก็มี DR ออกแล้วนะครับเป็นหลายตัวตัวที่3เนี่ยเราจะลงย่อยไปอีกก็คือตัวมีชื่อว่า CH-5080นะครับชื่อจะงงนิดหนึ่งเพราะว่ามันอ้างอิง ETF ดัชนี Star Market 50นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้โฟกัสในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีล้วนๆเลยนะครับที่ลงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะสะท้อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของจีนนะครับในด้านของในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองด้านเทคโนโลยีนะครับบริษัทก็จะมีตั้งแต่ในกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างเช่นCambricon Python Montas SMIC เป็นต้นนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวที่ทีมโฟกัสมากนะครับชื่อว่า CHAI 80อันนี้เนี่ยลงตามดัชนี CSI Artificial Intelligence Team นะครับก็คือบริษัทที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ AI ของจีนนะครับจากบริษัทที่ลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นเป็น Tio China AI Play นะครับและซึ่งเราจะเห็นได้ว่า4ตัวนี้เราไล่จากภาพกว้างก็คือตัวแรกเป็นบริษัทเอเชียชั้นนำทั้งหมดลงมาเป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นเอเชียไฮโกรทถัดมาเป็นกลุ่มบริษัทเอเชียเทคโนโลยีและปิดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นเอเชียเอไอโดยทั้ง4กองเนี่ยจุดเด่นที่สำคัญมากก็คือค่าบริหารจัดการต้นทางนะครับผู้ออกดีอาร์ไม่เก็บอยู่แล้วแต่ว่าต้นทางเนี่ยเขามีการเก็บนะครับอันนี้เขาเก็บแค่ 0.2% ซึ่งถือว่าต่ำมากสำหรับกองหุ้นจีนครับ
1: น่าสนใจนะครับยังไงคุณผู้ชมลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางธนาคารกรุงไทยนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณต่อตระกูลครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณคร
1: ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณต่อตระกูลสัตยาประเสริฐจากทางธนาคารกรุงไทยนะครับ
2: ค่ะมาย้ำเตือนกันนะคะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plus รอบ2ผ่านบัญชีหุ้นด้วยระบบ Bond Connect วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทค่ะเปิดจองถึงบ่าย3วันนี้รับดอกเบี้ยทุก3เดือนเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดค่ะสามารถจองซื้อผ่านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการทั้งธนาคารพาณิชย์และบล.รวม24รายทั้งทางดิจิทัลแล้วก็สาขารวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งกำหนดจัดสรรแบบ Small Lot First ให้ผู้ลงทุนได้โอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรและคืนเงินสำหรับผู้ไม่ได้รับการจัดสรรในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: หมดเวลาของนาทีลงทุนแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกเวลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืนหลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว้หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
0: ครับ
1: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
0: ถูกต้อง
1: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้ที่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
1: อ
0: ะแล้วเขาก็นั่งลงไปว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
0: ทำธุระ
1: ส่วนตัวค่ะ
0: เทเข้าไปเลย
1: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
0: ปิด
1: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
0: แล้วเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
0: ้
1: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่า
0: ครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับเกิดเหตุรถยนต์ไฟฟ้า EV ยี่ห้อหนึ่งมีกลุ่มควันหนาแน่นพวยพุ่งออกมาจากบริเวณใต้ท้องรถและ

0: ส่วนท้ายของรถอย่างต่อเนื่องที่บริเวณลานจอดรถหน้าตลาดนานาเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรีบใช้น้ำฉีดเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดไฟลุกเจ้าของรถเล่าว่าเพิ่งขับรถออกมาจากบ้านพักเพื่อมาซื้อของในตลาดเมื่อเดินกลับมาที่รถตกใจเมื่อพบกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและท้ายรถจึงรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจและเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงมาช่วยเหลือส่วนสาเหตุนั้นยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รอให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยและหาสาเหตุในการเกิดเหตุอีกครั้งนี่เป็นภาพวงจรปิดที่ริมถนนสุขุมวิทสายเก่ามุ่งหน้าไปยังตลาดลาวหมู่4ตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราจับภาพนาทีขณะนางวาสนาอายุ69ปีขี่รถจักรยานยนต์แล้วเปลี่ยนเลนจากซ้ายมาเลนขวาโดยที่ไม่ได้มองว่านายเมียงอายุ42ปีที่ขี่รถจักรยานยนต์มากับนายทันอายุ25ปีที่มาทางตรงทำให้เกิดการเฉี่ยวชนกันจนเสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บรวม3คนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราช่วยเหลือปฐมพยาบาลก่อนนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3คนส่งโรงพยาบาลสหรัฐกับอิหร่านโจมตีตอบโต้กันอย่างหนักล่าสุดกองทัพสหรัฐประกาศเพื่อตอบโต้อิหร่านพยายามยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐ2ครั้งจึงได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน5ลำโดย4ลำเป็นของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ส่วนอีกลำอยู่ที่เกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันของอิหร่านด้านอิหร่านตอบโต้ล่าสุดด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอแดนและยังประกาศด้วยว่าจะโจมตีเรือในท่าเรือของคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ด้วยการสู้รบอย่างดุเดือดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ขณะนี้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่ม 1.5% มาเป็น 99.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามอุ่นเครื่องทดสอบทีมพบกับสโมสรฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีมในไทยวีเมนลีก1ที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เกมนี้เป็นการอุ่นเครื่องแบบ3ควอเตอร์ควอเตอร์ละ35นาทีภายใต้การคุมทัพของโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมจนถึงวันที่10กันยายนและจะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนสำหรับเอเชียนเกมทีมฟุตบอลสาวไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามนัดแรกวันที่14กันยายนไทยพบกับญี่ปุ่นในเวลา 17:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ 11:00 น.สวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: สนุนโดย
1: ครัวออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพุธค่ะ9กันยายน2569นะคะกับบรรยากาศการลงทุนของทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกที่จับตาเกี่ยวกับการเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะซึ่งทางด้านของสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐนั้นระบุบอกว่านี่ไม่ใช่การทำ QE เพียงแต่ว่าเป็นการลดความร้อนแรงในตลาดพันธบัตรนะคะในขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนยังคงจับตานะคะว่าในสัปดาห์หน้าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั้นออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งปลายสัปดาห์นี้จะมีการรายงานตัวเลข CPI นะคะฝากฝั่งเงินเฟ้อของส

0: สหรัฐอเมริกาที่ต้องรอจับตาด้วยในขณะเดียวกันค่ะทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นเร่งตัวสูงขึ้นอีกครั้งเช้าวันนี้เวสเท็กซัสนั้นยืนอยู่ที่94ดอลลาร์ส่วนเบรนท์ยืนอยู่ที่99ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะสถานการณ์ณปัจจุบันนั้นยังมีการโจมตีล่าสุดเนี่ยสหรัฐอเมริกามีการโจมตีเรือของอิหร่านนะคะหลังจากที่มีการโจมตีระหว่างกันในช่วงที่ผ่านมาในขณะที่มีการรายงานถึงการที่กลุ่มกบฏฮูตีมีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดิอารามโคด้วยปัจจัยดังกล่าวก็เลยเร่งทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งค่ะดังนั้นภาพในลักษณะแบบนี้นะคะจะส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณภราดรเตระณปราโมทค่ะ IAA ผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะคุณบาสค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนี่ดูค่อนข้างจะผันผวนเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอนด์ยิลด์แล้วก็สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางด้วยประเมินยังไงบ้างคะ
1: ครับภาพสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับสำหรับสั้นๆก่อนก็แนวต้านสำคัญเลยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาไม่เคยผ่านเสมอก็คือ 1,630 นะครับอันนี้เป็นแนวต้านสำคัญนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักแนวรับ 1,610 จุดนะครับถ้าหลุดลงมา 1,590 นะครับให้เกาะเอาไว้ก่อนทีนี้ปัจจัยแบบที่คุณแพนบอกเลยโคอึมครึมกันไปหมดเลยนะครับหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับราคาน้ำมันจะแตะ100เหรียญแล้วนะครับสูงมากๆนะครับมีประเด็นทาริฟเข้ามาอีกนะครับในฝั่งของแคนาดาก็มีการตอบโต้สหรัฐจะขึ้นภาษีจาก15เป็น 50% ก็ภาพเองมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับทีนี้ข้อดีของตลาดหุ้นไทยคือเรายังมีโฟลว์ไหลเข้ามาหนุนหน่อยนะครับในเดือนนี้เข้ามาประมาณสัก 7,000 จากเดือนที่แล้วขายไป 24,000 ก็เลยทำให้ความผันผวนของเราไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนตอนนี้กำลังนั่งรถไฟนะครับว่ารถไฟเหาะเนี่ยมันจะเกิดความผันผวนอีกครั้งหนึ่งหรือความหวาดเสียวอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะปลายสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าแบบที่คุณแพนบอกเมื่อกี้นะครับเหตุผลนะครับของความที่จะเกิดความผันผวนเนี่ยก็คือธนาคารกลางต่างๆนะครับทั่วโลกจะขึ้นดอกเบี้ยพร้อมๆกันนะเขาคาดว่าน่าจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยแต่ทั้งหมดนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าแล้วก็เยนนะแอบไปดูเยนนี่ก็ค่าเงินเยนนี่แข็งค่าเข้ามาเร็วเลยถ้าเกิดแข็งค่าเร็วไปมากกว่านี้เนี่ยตามกลไกแล้วมันจะทำให้ตลาดหุ้นผันผวนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีการเข้าไปแทรกแซงนะอาจจะมีการมาแทรกแซงแล้วก็มีทางญี่ปุ่นเนี่ยขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าช่วงข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดความผันผวนมากขึ้นขณะเดียวกันตลาดหุ้นไทยเนี่ยนักลงทุนก็ยังรอดูอยู่นะผมเห็นนะก็คือวอลุ่มซื้อขายนี่ค่อนข้างที่จะเบาบางลงไปนะครับตอนนี้เหลือ60,000 กว่าล้านบาทต่อวันนะครับหักเดลต้าออกไปนี่เหลือแทบจะไม่ถึง50,000 ล้านเลยขณะที่โรบอทเทรดนี่เทรดหนักขึ้นเรื่อยๆนะต้นปีนี้สัดส่วนการเทรดโรบอทเทรดอยู่ว่า 40% ตอนนี้ไป 47% แล้วดังนั้นเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้ก็เทรดดิ้งเพื่อจะรอรับรอแรงกระแทกหรือความผันผวนที่จะเกิดขึ้นสำหรับในสัปดาห์หน้าเป็นหลักครับ
0: ค่ะดังนั้นในจังหวะนี้เนี่ยนะคะพอร์ตเราควรจะเลือกท็อปพิกยังไงดีคะ
1: สำหรับพอร์ตนะผมว่าใครมีกำไรเยอะๆในปีนี้ขายทั้งกำไรบ้างก็ยังดีนะครับแล้วก็เล่นตามธีมสั้นๆไปนะครับก็แนะนำเป็นปตท.นะยิงราคาน้ำมันหน่อยปตท.ยังแลกกับคนอื่นอยู่มีแอดน็อกเข้ามาช่วยด้วยในการเป็นพันธมิตรร่วมกันดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าปตท.ไม่ได้ลงทุนใหม่อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดีวิเดนพิเศษอาจจะมีเพิ่มเติมได้กับจากการกลับมือจับมือครั้งนี้นะครับปตท.ก็น่าสนใจตัวที่สองนะครับก็เรื่องปัจจัยบวกจากไทยเที่ยวไทยนะอันนี้มีกระแสเข้ามาแล้วนะครับหุ้นการท่องเที่ยวอย่างเซนเทลตัวนี้ก็จะได้ประโยชน์ด้วยแต่มาที่ซีนจะถ้าจำกันได้มีคอนเสิร์ต Tomorrowland นะครับเข้ามาเป็นพิเศษเข้ามาหนุนอีกนะครับอีกขาหนึ่งสุดท้ายเลือกเป็น BDMS นะครับ BDMS โรงพยาบาลเป็นไฮซีซันแล้วก็เราไปดูผลโพลเนี่ยเดโมแครตก็น่าจะแซงคุณทรัมป์เข้ามาในสภาล่างตรงนี้ทำให้พวกหุ้นเฮลเนี่ยมันจะดีแต่มาที่3แล้วเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องเนี่ยจะมาที่4ได้ก็พยายามเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกในระยะสั้นบวกกลางแบบนี้ครับ3ตัวปตท.เซนเทลแล้วก็ BDMS ครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะไปดูหุ้นแนะนำนะคะที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะถือได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีความเคลื่อนไหวนะคะจับตัวหุ้นที่น่าสนใจมาฝากกันรีบอร์เรเตอร์มองไปที่ GFPT ค่ะดาโอมองไปที่บีกริมแล้วก็เดลต้า KGI มองไปที่ SPA แล้วก็ CRC ค่ะ ติดตามกันต่อนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการจองซื้อพันธบัตรออม Plus ค่ะแน่นอนนะคะว่าจะปิดการรับจองในช่วงเวลา 15:00 น.ก็เลยมาย้ำเตือนฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการจองซื้อรอบ2ค่ะพันธบัตรรัฐบาลออม Plus 2569ครั้งที่2จองซื้อง่ายผ่านบัญชีหุ้นไทยค่ะเปิดจองซื้อตั้งแต่7กันยายนที่ผ่านมานะคะแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายปิดในเวลา 15:00 น.มี2รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นอายุสั้นถึงกลาง3ปีนะคะดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีออมระยะยาวรุ่น10ปีดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีค่ะจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนจองขั้นต่ำ 1,000 บาทวงเงินจัดจำหน่ายอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทนะคะจัดสรรแบบ Small Lot First คือกระจายทั่วถึงและเท่าเทียมจะทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อครั้งละ 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองทุกรายแล้วก็วนจัดสรรรอบถัดไปอีกครั้งจนกว่าจะครบวงเงินพอร์ตนั้นสามารถบริหารได้อย่างง่ายดายนะคะสะดวกแล้วก็ครบจบในบัญชีเดียวค่ะสามารถเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายนะคะหรือเข้าไปในแอปสตรีมมิ่งนะคะเปิดจองซื้อได้เลยและคุณผู้ชมถ้าหากว่าฟังแล้วยังอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสแกน QR โค้ดที่อยู่หน้าจอนี้ค่ะเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ
2: เมืองไทยประกันชีวิต
3: มาพร้อมเมืองไทยสมายคลับ
4: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเดินป่า
5: เข้าสปาพาไปฟิตไปช้อปปิ้งไปคาเฟ่
6: จะสตรีมมิ่งตั๋วหนังคอนเสิร์ต
7: หรือละครเวทีก็จัดให้มือแบบไหนก็ฟินจัด
8: เมืองไทยสมายคลับยกระดับประกันให้คุณได้มากกว่าความคุ้มครอง
9: เพราะมาพร้อมสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน
10: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
11: เยอะกว่าเดิมอีกนะ
12: ถ้าอยากเยอะกว่านี้โหลด MTL คลิกเลย
13: เมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
14: อุ๊ยหมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
15: ได้เลยค
16: ่
15: ะ
16: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
14: ์ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
15: ได้เลยค่ะ
16: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
17: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
18: สนุนโดย
19: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
18: Bangkok Bank Travel Card
0: ติดตามกันต่อค่ะในธุรกิจแวดวงของประกันชีวิตไทยนะคะล่าสุดค่ะเมืองไทยประกันชีวิตค่ะสามารถคว้า3รางวัลใหญ่จากคปภ.ตอกย้ำเบอร์1ผู้ธุรกิจประกันชีวิตค่ะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยคุณสาระล่ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดร.สุธีโมกขเวชกรรมการผู้จัดการเข้ารับ3รางวัลเกียรติยศที่สุดแห่งความภาคภูมิใจประจำปี2568ประกอบไปด้วยรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ1ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของภาคธุรกิจประกันชีวิตรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่นและรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่นจากพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี2569 Prime Minister Insurance Award 2026ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะโดยมีคุณลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีเป็นผู้มอบพร้อมด้วยคุณชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมแสดงความยินดีซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ B2 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ
20: ปีนี้ก็ได้เป็นดีเด่นอันดับ1 นะครับแล้วก็ผมเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้รับรางวัลเนี่ยทุกครั้งเนี่ยตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็ภายใต้โลกที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจเรื่องของเศรษฐกิจโลกก็ดีเนี่ยนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องของเจเนอเรชันที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับโลกไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้รับรางวัลเนี่ยทุกครั้งคือกำลังใจให้กับ

0: ผมแล้วก็ทีมงานของเมืองไทยประกันชีวิตว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราทำก็น่าจะถูกทางนี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับจริงๆมันไม่มีคนคนเดียวที่จะทำได้ก็คือทั้งองค์กรนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตที่ให้ความไว้ใจกับเมืองไทยประกันชีวิตครับ
1: นอกจากนี้ค่ะตัวแทนของบริษัทยังได้รับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นประจำปี2568ประกอบไปด้วยคุณณัฐรินทร์เลิศถิติสอนและคุณวิรัญญามีสิริสุดยอดตัวแทนที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในด้านผลงานการขายการเข้าอบรมและทำกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขที่คปภ.กำหนดไว้อย่างครบถ้วนรวมถึงการปฏิบัติอยู่ในกรอบมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพและกฎหมายกฎระเบียบรวมไปถึงข้อบังคับของคปภ.อย่างเคร่งครัดค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทที่สะท้อนถึงความโดดเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพตัวแทนในการเป็นที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตที่พร้อมดูแลและคอยเคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงจังหวัดชีวิตได้เป็นอย่างดีค่ะขอแสดงความยินดีกับเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็การดูแลสังคมด้วยค่ะเป็นกิจกรรมนะคะจากทางด้านของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือว่าเบมค่ะที่ล่าสุดนะคะมีการจัดงานเบมแคร์2026 Health Station สถานีสุขภาพมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ
2: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดงานเบมแคร์2026 Health Station สถานีสุขภาพที่เมโทรมอล MRT สถานีสวนจตุจักรทางออก2และ3ภายใต้แนวคิดว่าการดูแลผู้โดยสารไม่ควรจบแค่การเดินทางถึงจุดหมายแต่รวมถึงการใส่ใจสุขภาพตลอดเส้นทางด้วยภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญฟรีตั้งแต่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดคัดกรองโรคต้อหินและความผิดปกติของดวงตาประเมินความเครียดและความวิตกกังวลเจาะน้ำตาลปลายนิ้วรวมถึงวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่องอินบอดี้บริการประเมินและบรรเทาอาการปวดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพอกยาสมุนไพรรวมถึงบูธรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเพื่อส่งต่อโอกาสในการรอดชีวิตให้ผู้ป่วยทั่วประเทศและยังมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO และสินค้าเพื่อสุขภาพอีกมากมายไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมคือบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์จากโรงพยาบาลปิยเวชและโรงพยาบาลในเครือบางประกอบและบริการตรวจเช็คความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองด้วยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit Stroke One Stop หรือ MSU SOS จากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยหลังจากเปิดลงทะเบียนล่วงหน้ามีผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับบริการเต็มตามจำนวนสิทธิ์และทยอยเข้ารับบริการตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีตลอดทั้ง3วันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Health Talk ใครอยากขยับร่างกายก็มีกิจกรรม Health Dance และกิจกรรม Workshop กิจกรรม BEMCARE 2026 Health Station สถานีสุขภาพที่เมโทรมอล MRT สถานีสวนจตุจักรทางออก2และ3จัดเมื่อวันที่4ถึง6กันยายน2569เพราะการดูแลที่ดีไม่ควรหยุดอยู่แค่การเดินทางแต่คือการส่งต่อความห่วงใยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในทุกวันแล้วพบกันใหม่ใน BEMCARE ครั้งต่อไป
1: หากมีกิจกรรมดีๆนะคะจากทางด้านของเบมนะคะจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมไม่พลาดโอกาสนี้แน่นอนค่ะไปติดตามกันต่อนะคะในเรื่องราวของภาพรวมนะคะณปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าทิศทางของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจโลกค่ะดูค่อนข้างผันผวนนะคะจึงเป็นที่มาค่ะที่ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทการเงินธนาคารนะคะเตรียมจัดงานสัมมนาที่จะตอบโจทย์ผู้ที่กำลังวางแผนสำหรับการเกษียณใกล้เกษียณแล้วหรือว่าเกษียณแล้วนะคะงานสัมมนานี้เหมาะสำหรับคุณค่ะโหนเกษียณ EP 2 Retire 2026เกษียณมั่งคั่งแบบตัวมัมตัวป่านะคะมาฟังปาฐกถาพิเศษค่ะคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและฟังอินสปิเรชันในการวางแผนเกษียณดีๆนะคะทั้งด้านการเตรียมความพร้อมการเงินและก็จิตใจและรวมถึงสุขภาพจากคุณประสานอิงคนันผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัยวางแผนการลงทุนรองรับความผันผวนในช่วงเวลานี้ค่ะให้สามารถเลือกลงทุนเองได้เทรดเอง เป็นไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแล้วก็รองรับความผันผวนได้นะคะมีกลยุทธ์วิธีในการสร้างพอร์ตอมตะอย่างไรมาหาคำตอบได้ปรึกษาพูดคุยกันนะคะในช่วงเสวนากับคุณชยนนท์รักการจนาน Head Coach and Co-founder จากฟีโนเมนาคุณสุวภาเจริญยิ่งที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ซีเนียร์ Executive Vice President จาก CGS International ประเทศไทยเจ้าของเพจแมงเมาสำราญค่ะณปัจจุบันนี้ที่นั่งจำกัดเต็มทีแล้วนะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะมาร่วมฟังสัมมนากันนะคะสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้ค่ะแล้วมาฟังสัมมนากันได้ศุกร์ที่18กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาประเมินที่ทางเศรษฐกิจไทยกันดีกว่าค่ะภาวะเศรษฐกิจไทยณปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าการลงทุนเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างจะดีแต่ว่าเงินเฟ้อเร่งตัวแบบนี้กำลังซื้อจะแผ่วไปหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
3: อุ๊ยหมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
4: ได้เลยค่ะ
5: ให้บ้านดูแลลูกๆสี่ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์ Home Next
6: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
3: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
4: ได้เลยค่ะ
5: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์ Home Next
2: สนับสนุนโดย
7: ทั่วออนไลน์ Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
8: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
9: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
1: อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันมีความผันผวนเลยเกินค่ะทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะคะซึ่งต่างประเทศเนี่ยส่งผลทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นแล้วก็เดือนล่าสุดเงินเฟ้อของไทยนั้นก็เร่งตัวสูงขึ้นด้วยดังนั้นกระทบกำลังซื้ออย่างแน่นอนแล้วค่ะในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราก็มีความคาดหวังอยากจะให้มีการเติบโตนะคะส่งออกยังดีการลงทุนยังเด่นแต่ทำไมเศรษฐกิจไทยดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำให้คนเมืองไทยเนี่ยนะคะรวยขึ้นนะคะดังนั้นไปพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะกับดร.อมรเทพจาวราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
10: สวัสดีครับ
1: ค่ะหลายคนบอกว่าภาวะเศรษฐกิจไทยณปัจจุบันนี้นะคะโตได้ในระดับสักประมาณ 2% เศษๆนะคะจากเดือนจากไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ถึง 2% ดีมุมมองในช่วงที่เหลือของปีนี้ยังคงมีความน่ากังวลใจอยู่หรือเปล่าคะ
10: ต้องเรียกว่ามีความหวังก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะฟังเป็นข่าวร้ายซะทั้งหมดไตรมาส2เนี่ยนอกจะต่ำ2แล้วเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วนะครับเพื่อนบ้านกันเนี่ยโตกัน 5-6% กันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ที่น่าห่วงของประเทศไทยในไตรมาส2ก็คือมันติดลบเทียบกับไตรมาส1นะครับเรียกว่าติดลบก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยเจอความเสี่ยงจากต่างประเทศก็คือราคาน้ำมันที่สูงการบริโภคเองก็แผ่วนะครับเรื่องของการนำเข้าก็มีค่อนข้างมากที่ทำให้ในเรื่องของการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดตัวที่สนับสนุนก็ยังอยู่ที่ภาคการลงทุนภาคเอกชนนะครับทีนี้มองภาพแบบนี้แล้วเนี่ยที่เหลือของปีเนี่ยมันจะดูแย่เหมือนไตรมาส2หรือเปล่าจากโมเดลที่เราคาดการไม่ใช่แบบนั้นนะครับจะเห็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพว่าทั้งปีเนี่ยเรายังกำลังคาดการเฉลี่ยที่ราวสัก 2% นะครับแต่ว่าตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงๆก็จะคล้ายกับที่เราพูดในไตรมาส2นะครับว่าตัวขับเคลื่อนก็คือการลงทุนภาคเอกชนนะครับว่าต่างชาติที่ยังโยกเงินเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะครับเกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนเรื่องเครื่องจักรตัวนี้เป็นความหวังแต่ว่าถ้าเป็นการบริโภคคนทั่วไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็อาจจะยังดูไม่ค่อยดีนักนะครับ
1: ค่ะถ้าเรามองจากภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะมีภาพหนึ่งที่อาจจะมีการเร่งตัวสูงขึ้นด้วยจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบก็เร่งตัวเพิ่มขึ้นเรามองทิศทางราคาน้ำมันดิบอย่างไรแล้วมันจะกลับมาเป็นเงินเฟ้อของประเทศไทยที่น่าจับตาอย่างไรบ้างไหมคะ
10: เป ็นคำถามที่ดีครับเพราะว่าจากการคาดการณ์ของเราเนี่ยเรามองว่าการฟื้นตัวมันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ในสมมติฐานว่าราคาน้ำมันเริ่มนิ่งและปรับตัวย่อลงในช่วงปลายปีทีนี้ภาพวันนี้เปลี่ยนเลยนะ

0: นะครับน้ำมันดิบจะทะลุ100 เหรียญต่อแบร์เรลอยู่แล้วนะครับแล้วความเสี่ยงตรงนี้เองจะนำไปสู่ทั้งในเรื่องของค่าขนส่งต่างๆที่มีมากขึ้นสินค้าราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการจับจ่ายใช้สอยของคนที่เราคิดว่าจะเริ่มฟื้นตัวได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นภาพอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจไทยครับราคาน้ำมันที่สูงกระทบทั้งการบริโภคความเชื่อมั่นการลงทุนรวมทั้งนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นปัจจัยพวกนี้นับเป็นความเสี่ยงสำหรับเศรษฐกิจนะครับ
1: ค่ะในส่วนของเงินเฟ้อเองค่ะตอนนี้เนี่ยเดือนล่าสุดมีการเร่งตัวสูงขึ้นและเดี๋ยวช่วงที่เหลือของปีจะไม่มีไทยช่วยไทยพลัสแล้วเงินเฟ้อจะเร่งตัวไปมากกว่านี้อีกไหมคะ
0: น่ากังวลครับเพราะว่าเงินเฟ้อล่าสุดออกมาเนี่ยเป็นการเพิ่มค่อนข้างเร็วนะครับที่เราอาจจะบอกว่าทะลุ 2% เล็กน้อยก็อาจจะเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนอาจจะยังดูไม่น่าตกใจนะครับแต่ถ้าไปดูไส้ในแล้วเนี่ยอาจจะมีส่วนหนึ่งก็คือมาจากราคาน้ำมันเพราะว่าสัดส่วนของราคาน้ำมันในตระก้าเงินเฟ้ออยู่ระดับที่สูงนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในเรื่องของเงินเฟ้อที่หักราคาอาหารราคาอาหารก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอาจจะด้วยของน้ำท่วมผลผลิตออกมาน้อยทำให้ราคาเพิ่มสูงทีนี้เวลานักเศรษฐศาสตร์ดูจะหักในเรื่องของราคาอาหารกับราคาพลังงานเพราะเป็นผันผวนนะครับตามสภาพอากาศตามราคาน้ำมันตลาดโลกถ้าดูอุปสงค์ในประเทศจริงๆเราต้องไปดูที่เงินเฟ้อพื้นฐานก็คือว่าหักในเรื่องของราคาอาหารพลังงาน 1.44% ในตัวล่าสุดอาจจะบอกว่าก็ยังต่ำแต่ผมเตือนนะครับเพราะว่าตัวเลขนี้ถ้าไปดูเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ามันขึ้นไปถึง 0.2% ผมก็เลยจะบอกอะไรบอกว่าตัวนี้ก็แน่นิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาเองก็ยังขยับขึ้นอยู่อาจจะบอกว่ามาตรการออกมาทำให้คนที่เขาอั้นราคาสินค้าไว้ก่อนหน้าพวกอาหารจานเดียวพวกร้านอาหารทั่วไปเขาสามารถขยับราคาขึ้นที่สะท้อนกับต้นทุนที่ขึ้นในออกก่อนหน้าได้แต่ต้องมาดูครับว่าตัวพวกนี้เองก็ฉุดกำลังซื้อได้เพราะฉะนั้นมองต่อไปหลังจากนี้ในช่วงไตรมาส4หากไม่มีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสแล้วการบริโภคเองอาจจะไม่ได้เร่งแรงได้มากนักยังบอกว่าเร่งแรงยังขยับขึ้นได้อยู่นะครับตามภาวะเศรษฐกิจการฟื้นตัวต่างๆนั่นนะแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นตัวหลักในการฟื้นเศรษฐกิจเพราะอย่าลืมว่าค่าของชีพเองเป็นระดับที่สูงถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันยังสูงแบบนี้นะครับ
1: ค่ะถ้าหากว่ามองในช่วงที่เหลือของปียังเหลือความท้าทายอะไรที่นักลงทุนแล้วก็ประชาชนเองต้องจับตาประเมินยังไงล่ะคะ
0: ผมไม่ค่อยห่วงปัจจัยในประเทศนะครับต้องเตือนนักลงทุนให้ดูปัจจัยนอกประเทศเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการประชุมเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยหรือจะไม่ขึ้นเนี่ยตัวพวกนี้เองตลาดค่อนข้างจะ price in ก็คือมองไปแล้วว่าจะขึ้นนะครับ 60% ก็แล้วแต่เพราะว่าการจ้างงานออกมาดีจับตาตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐให้ดีครับเพราะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ชี้ในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยได้แต่คนก็คิดไปแล้วล่ะครับมันไม่ใช่ความเสี่ยงอะไรที่นักหนาขนาดนั้นถ้าไม่ขึ้นเดือนนี้ก็อาจจะขึ้นเดือนตุลาหรืออาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้เพราะอย่าลืมว่าเศรษฐกิจอเมริกาจริงๆแล้วก็ยังมีความเสี่ยงต่างๆอยู่แม้ว่าจะเติบโตได้แต่ปัจจัยที่อยากจะเตือนนักลงทุนจริงๆไม่ใช่ดอกเบี้ยตัวสั้นครับมันคือดอกเบี้ยตัวยาวดอกเบี้ยตัวยาวก็คือ 10 year bond yield อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีหรือ30ปีตัวพวกนี้จะเป็นต้นทุนในการประกอบของธุรกิจเป็นต้นทุนในการกู้บ้านเป็นต้นทุนต่างๆนานะครับแล้วตอนนี้พุ่งขึ้นสูงเพราะคนก็ไม่เชื่อมั่นมีการเทขายรัฐบาลต่อเนื่องนะครับพูดถึงทั้งญี่ปุ่นเองก็ไปเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเองก็พยายามหามาตรการในการกดให้พันธบัตรรัฐบาลอัตราลดลงตัวพวกนี้ถ้าควบคุมไม่อยู่วันนี้ใช้คำว่าควบคุมไม่อยู่นะครับเพราะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร30ปีของสหรัฐพุ่งทะลุ 5% ไปละ10ปีนี้ขึ้นไป 4.7 ถึง 4.8 เป็นอันดับที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความเสี่ยงตรงนี้อาจจะนำไปสู่การเทขายของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับแล้วเงินก็กลับไปที่ดอลลาร์สหรัฐวันนี้ยังไม่เกิดนะครับแต่มันมีความเสี่ยงที่พูดกันมานานแล้วนะครับและอาจจะทริกเกอร์ให้เกิดความเสี่ยงอื่นๆได้เพราะฉะนั้นอาจจะจับตาตัวนี้ครับแม้ว่าอาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวถ้าเกิดปรับตัวย่อลงแต่แน่นอนรอหาจุดสูงสุดไม่เจอเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือถ้าลงทุนอะไรอยู่แล้วมีวินัยในการลงทุนนะครับจัดพอร์ตให้ดีตรงนี้ก็สามารถที่จะผ่านพ้นในช่วงความผันผวนไปได้นะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะยังถือว่ามีหลากหลายปัจจัยให้จับตานะคะแล้วก็ช่วงที่เหลือของปีนั้นอาจจะไม่ได้เติบโตหรือว่ามีความสดใสอย่างที่คาดการเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเราเตรียมความพร้อมได้เราก็สามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์การลงทุนต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้ 10:05 กลับมาพบกันสวัสดีค่ะ
2: น้ำพริกก้นถ้วยยังช่วยให้หายหิวเข้าครัวตำน้ำพริกแบบชิวๆนอกจากหายหิวยังช่วยให้รวยมีทั้งหมดกี่อย่างครับ
3: 24ค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ย24เลยเหรอ
3: ใช่
2: มันเยอะขนาดนี้แล้วลงแล้ว เราเป็นไงอันนี้แบบว่าโอ้แบบนี้นะฮะต้องเร็วเลยนะอันนี
1: ้หนูนึกว่าอยู่ในสนาม
2: เอ้าอยากรู้เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15 นาฬิกาถึง15:30 นาทีช่อง9 กด 30
3: กินมาตั้งตายจะไหลนะจะอร่อย
1: ใช่
4: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800 ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
5: โอ้เขาดินเฉพาะที่นี่ทีเดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
4: แข่งกับเวลา
5: ใช่
4: แข่งกับความร้อน
5: ใช่
6: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา15 นาฬิกา 30 นาทีทางช่อง9 กด 30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ
0: 360องศานิวโชว
1: ์เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลพร้อมลุ้นรับตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ
2: นี่เลย
1: มาเลยกรอบเงิน
0: สุดตังพลังฮอต
1: กรอบทอง
0: ซุปเปอร์สุดตังพลังฮอต
1: และกรอบเพชร
0: ซุปเปอร์สุพรีมสุดตังพลังฮอตค่ะ
1: เราก็จะลุ้นสนุกสนานแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะกับการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัด
0: พัทลุง
1: มีความพิเศษก็คือ
4: ทุกคนขาจากเสือกกใบใหญ่จากเสือกระจุดใบใหญ่
1: ที่เราปูนั่ง
4: ที่เราปูรองนั่ง
1: ผืนใหญ่ผืนใหญ
4: ่ต้องค่ะกลายมาเป็นกระเป๋าสุดชิค
1: ซึ่งเราเคยเห็นนะเคยเห็นมาก่อนหน้านี
4: ้แล้วล่าสุดค่
1: ะ
4: จากไม่เคยเห็นแน่นอน
1: คือ
4: ก็คือเสื้อคลุมสุดเก๋
1: อ
4: ้
1: าวไม่เคยเห็นแน่นอนจากเสือมาเป็นชุดใส่เสื้อผ้าดีไซน์เลยค่ะ
3: แล้วครับ
1: เป็นไงคะวันนี้โชว์ของเรา
3: ว้าว
1: ว้าวแล้วฟังอีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็น
4: สินค้า GI ของแล้วก็
1: มีว้าวอีกอันนึงคือ
2: มีรางวัลการันตีจากรางวัล Good Design Awards ค่ะจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
3: ต้องพูดงี้ว่าว้าวว้าวว้าว
1: เขาเรียกว่าท้าทายการตัดสินของอาจารย์มากเลยนะคะไปลุ้นกันค่ะว่าโชว์นี้จะสามารถคว้าซูเปอร์สุดปรีมสุดปังพลังฮอตจันทันรายการได้หรือไม่ไปติดตามกันในโชว์ที่มีชื่อว่า
2: สารเสน่ห์พัทลุงสู่งานร่วมสมัย
1: ใน
0: 360องศาซ่าแซ่บโชว
5: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว

0: สวัสดีค่ะพบกับพีทนะคะจากแบรนด์วานิคราฟค่ะจากสินค้าพืชเศรษฐกิจนะคะที่ไม่มีค่านักวันนี้ค่ะเพิ่มมูลค่าให้กับทางเราแล้วนะคะวันนี้ค่ะจากทางวานิคราฟนะคะมีไฮไลท์ค่ะเกี่ยวกับตัวเสื้อนะคะในวันนี้ที่เราได้พูดกันไปเบื้องต้นแล้วสร้างผสมผสานกันระหว่างกระจูดและใบลานนะคะโดยมีลายผสมด้วยกัน2ลายค่ะจะเป็นลายมโนราแล้วก็เป็นลายดาวนะคะจุดที่เราได้เห็นขึ้นมาเป็นลายชัดเจนเกิดจากตัวใบลานค่ะทำให้ลายเนี่ยเด่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นในตัวเสื้อหรือจะเป็นตัวกระเป๋านะคะจากลายช้างค่ะสินค้าที่เรานำมาไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะยังมีอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเสื้อค่ะหรือว่าจะเป็นตัวสมุดไดอารี่นะคะหรือจะเป็นสินค้าตัวงานปักที่เราสามารถปักลงบนกระจูดได้เลยค่ะสินค้าตรงนี้นะคะเป็นสินค้า GI ค่ะโดยคนในชุมชนนะคะ150คนค่ะและค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือความภาคภูมิใจจากวันนี้ครับไทยแลนด์ในรายการ300องศานิวโชว
1: ์สุดยอดเลยค่ะและนี่คือสารเสน่ห์พัทลุงสู่งานร่วมสมัย310องศานิวโชว์ขอต้อนรับคุณพีชแล้วก็คุณเอ๋ยนะคะจากแบรนด์วันนี้ครับไทยแลนด์จังหวัดพัทลุงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอย่างใหญ่เลยคำถามแรกอยากถามมากใส่ได้จริงๆใช่ไหมคะชุด
3: คือไม่ต้องโชว์ชุด
1: ไม่แข็งหรอคะเพราะว่าเป็นเสือปูนั่งในคุณพูดจับพิสูจน์สิอ่ะ
3: คะก็มีความแข็งแต่มันคือความชิคค่ะพี่ปอมันคือความชิคคือแฟชั่น
4: แต่
3: ม
4: ัน
3: ก
4: ็
3: ค
4: ือ
1: จริงๆแล้วจินตนาการท่านผู้ชมปูเสือนั่งเนา
4: ะ
1: ฟีลลิ่งคือเสือเขาก็จะมีความยืดหยุ่นอยู่ถึงแม้เรารู้สึกเอ๊ะแข็งหรือเปล่าแต่ขออนุญาตจับรูปคนนะคะ
3: ต้องเป็นเสือค่ะ
5: ไม่
3: ได
5: ้ผมชอบนะ
3: หนูบอกว่าไม่ทำชิ้น
5: อ
3: ะ
5: ไ
3: รจังหวะ
5: ใส่คือถ้าง่วงปั๊บใส่นอนเลยขออนุญาตจับนะ
1: ตายแขนนิดนึง
5: เดี๋ยวขอโทษท
1: ีลองดูว่า
5: โอเค
1: ให้ผู้ตัดสินสัมผัสเอง
5: แล้วนี่เป็นอ๋อเดี๋ยวโทษนะครับ
1: นี่โอเค
3: แต่ที่สำคัญค่ะพี่ปอค่ะคุณผู้ชมที่ถืออยู่ในมือปูนี้นะคะนี่คือลายช้างคุณผู้ชมค่ะดูออกไหมคะลายช้างมีงวงช้างมีตาช้างด้วยนะคะนี่
1: ค
3: ุ
1: ณผ
3: ู้
1: ชมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิคะ
4: นี่ค่ะ
3: แล้วจุดขาวๆตรงนี้คือตาใช่ไหมคะแล้วก็มีงวงค่ะมีงวงมีเป็นช้างนะคะ
1: แต่พี่ปอเห็นเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นทรงรูปพญานาค
3: อ๋อเป็นทรงช้าง
1: เป็นทรงช้างแต่เป็นช้าง
3: ซึ่งตรงนี้นี่คือเป็นลายสีขาวๆนี่คือจริงๆไม่ใช่กระจูดใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
3: คืออะไรเอ่ย
0: เป็นตัวใบลานค่ะเราเอานำมาผสมผสานกับตัวกระจูดย้อมสีค่ะ
3: เนื่องจากกระจูดคือย้อมสี
0: คือย้อมสีไม่ได้เลยใช่ค่ะไม่ติดเราเลยต้องใช้ตัวใบลานมาแทน
3: เขาเรียกว่าจางขามี2มิติค่ะมีทั้ง GI ของทางพัทลุงแล้วก็ใบลานด้วยของทางภาคอีสานนะคะ cross culture ค่ะ
5: ใ
1: ช่ค่ะอ้าวพิเศษขนาดนี้อาจารย์คะขอคำคมวักทองให้กับซ่าแซ่บโชว์ในวันนี้หน่อยค่ะ
5: ขอให้คำคมวักทองที่เป็นสินค้าของชุมชนและพัฒนามาสู่แบรนด์นะครับให้คำคมวักทองว่าจากรากสู่สารจากบ้านสู่แบรนด์คราฟต์ไทยสู่โลกครับ
1: ที่คมจริงๆนะคะตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามให้กำลังใจคุณพีชแล้วก็คุณเอ๋ยต่อกับแบรนด์ที่สามารถนำสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นไปขึ้นบนเชลฟ์ระดับโลกได้นะคะกับช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้อาจารย์ต้องตัดสินในวันนี้แล้วมาลุ้นกันว่าโชว์นี้จะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมากับช่วง
3: 360องศาท่า

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: บอกได้เลย
2: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
1: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
3: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
4: ลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลาดทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลาดทอง
5: โอ้เยี่ยม
6: น่ากินจัง
7: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลาดทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลาดทอง
0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
10: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์เลยช่วง

0: ก่อนอื่นค่ะขอให้ท่านอาจารย์กอล์ฟนะคะขยายคำคมบักทองบอกว่าจากรากสู่สารจากบ้านสู่แบรนด์คราฟต์ไทยสู่โลกเชิญค่ะ
1: ผมว่าจุดแรกนี่ก็คือว่าเป็นเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยจะหาเครื่องจักสารมาใช้เป็นอุปกรณ์เช่นเป็นตะกร้าเป็นเครื่องจักสารที่ใส่ของต่างๆซึ่งปากเนี่ยเอามาเป็นเครื่องจักสารก็ต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆและเป็นงานของชุมชนครับแต่พอถูกพัฒนามาเป็นแบรนด์แล้วก็สามารถขายได้เพราะว่าแบรนด์ของแม่ผมอยากเรียกแบบอิตาลีนะวานี่นะจริงๆคือแบรนด์วานี่นะครับอยู่ที่สนามบินและห้างสรรพสินค้าซึ่งถือว่าเป็นคราฟต์ไทยที่โกอินเตอร์สู่โลกได้เลยเพราะว่าขายที่สนามบินซื้อกลับบ้านได้เลยโดยนักท่องเที่ยว
0: นี่คือการขยายคำคมว่าทองของอาจารย์นะคะจากนี้ไปเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินแล้วค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเจ้าของแบรนด์คุณวานี่พอเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็บอกชื่อแบรนด์
1: มันเหมือนอิตาลีเลยนะ
0: วานี่ชื่อเก๋ไก่นะคะซึ่งแบรนด์แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของคนไทยและดำเนินงานมายาวนานกว่า13ปีมีที่มาที่ไปอย่างไรอยากจะให้คุณพีชช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ได้ค่ะเดิมทีค่ะปี2541จนถึงปี2542ค่ะพระพันปีค่ะทรงเสด็จไปที่หัวป่าเขียวค่ะ
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ใช่ค่ะ
0: เสด็จพระราชดำเนินไปที่
2: หัวป่าเขียวค่ะ
0: ค่ะหลังจากนั้นคุณแม่วานี
2: ไปรับเสด็จใช่ค่ะก็เลยได้มีโอกาสอีก1สเต็ปก็คือได้รับเงินทุนจากพระพันปีมา 15,000 บาท
0: เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน
2: ใช่ค่ะ
0: เริ่มต้นกี่คนคะตอนนั้น
2: 10คนค่ะ
0: จนตอนนี
2: ้150ค่ะ
0: โอ้โหถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จริงๆจนกระทั่งผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมาอยากจะเจาะลึกที่ผลิตภัณฑ์เลยค่ะเชิญคุณปู้เลย
3: นะคะเป็นลวดลายค่ะโดดเด่นมากๆเรื่องของลวดลายรวมทั้งนอกจากการที่เป็นเสื่อกระจุดแล้วเป็นการทอเป็นการสานแล้วนะคะก็มีการปักด้วยอยากให้อธิบาย2 อย่างเลยค่ะ
2: ได้ค่ะ
0: อันไหนคือปักคะ
2: ปักจะเป็น2ใบนี้เลยค่ะ
0: นะคะใบนี
2: ้ลายขอจะเป็นลายขอค่ะจะเป็นลายพระราชทานค่ะ
0: ค่ะนี่คือลาย
2: บนกระจุดใช่ค่ะ
0: แล้วก็ลายสานคือ
2: ลายสานจะเป็นพวกนี้เลยค่ะ
0: ก็คืออย่างที่คุณเฟียสยืนอยู่ตรง
2: นี้ด้านนี้
0: เลยเฟียสขาจัดการเลยค่ะบรรยายเลย
4: คือตอนนี้นะคะจะทำไปแล้วค่ะว่าซ้อมมานานมากเพราะที่เห็นโดดเด่นอยู่นี่ก็คือสารจากกระจูดและที่สำคัญผสมใบลานอยากให้พี่เจนค่ะอธิบายความยากง่ายตรงนี้หน่อยค่ะ
5: ลายนี้ง่ายค่ะถ้ายากสุดก็คือลายช้
0: าง แล้วลายง่ายๆนี่คือเป็นไงคะต้องยกกี่เท่าไหร่ยังไงคะ
5: แล้วแต่ลวดลายค่ะนี่เป็นลายยก37ครั้งแล้วก็ยก3อีก3ครั้ง
4: แล้วพี่เจนกว่าจะถักทอได้ขนาดกว่าจะสานได้ขนาดนี้ใช้เวลากี่ปีคะ
5: หนูสานเป็นตั้งแต่เด็ก9ปีตอนอายุ9ปีก็คือสานตาม
0: วันก็สานแล้ว
2: เหมือนดิฉันเลย
5: แต่ถ้ารุ่นพ่อแม่ตายายก็เขาสานเป็นตั้งแต่ 3-4 ปีเพราะเขาสานตามหลัง
2: เป็นวิถีชุมชน
0: เพราะว่าพี่ปอเคยหัดสานแบบนี้ตอนเด็กๆตอนประถมคุณครูให้ทำค่
4: ะ
0: แต่งานนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะยกระดับขึ้นมาเป็นแบรนด์ยากง่ายยังไงกับการทำการตลาดค่ะ
2: ก็จริงๆเราจะมีในหน่วยงานอื่นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าภายในหรือว่าเป็นกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยมาช่วยพวกเราค่ะช่วยผลักดันกับตัวสินค้าที่ขึ้นเป็นตัว GI ด้วยระดับนึง
0: โอ้โหแล้วตอนนี้ล่าสุดอีกค่ะหน้าร้านของเราอยู่ที่ไหนบ้างคะ
2: ตอนนี้ก็มีตั้งอยู่ในโซนกรุงเทพก็จะมีไอคอนสยามค่ะมีตั้งอยู่ที่ King Power ค่ะ
0: โอ
4: ้สุดยอดมั้ยคะ
0: อาจารย์มีคำถามด้วยนะคะเห็นบอก
1: แล้วเราทำการคิดใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำจากเสือกระจูดเนี่ยแล้วพัฒนาไปเป็นคอลเลกชันเรื่อยๆเนี่ยเราทำอะไรบ้างครับที่ผ่านมา
2: ที่ผ่านมาเราก็จะมีในเรื่องของอินทีเรียค่ะพวกเก้าอี้พวกโต๊ะค่ะอันนี้เราก็ทำ อีกอย่างนึงเราทำ OEM ให้ที่อื่นด้วย
0: โอ้โห
2: ในภายตัวส่วน
1: ไม่ใช่เป็นแค่กระเป๋าสินค้าแฟชั่นแต่ว่าเป็นของใช้ในบ้าน
2: ในบ้านด้วย
1: เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
0: แล้วยัง OEM อีกนะคะรับผลิตให้กับแบรนด์อื่นๆด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ชุมชนชาวบ้านกำลังในการผลิตเป็นยังไงคะ
2: ก็สูงค่ะแต่ว่าคือเราจะกระจายกันไปให้กับชุมชนในของทะเลน้อย
0: กระจายรายได้ให้ทั่วๆเลยนะคะปิดท้ายค่ะคุณปุ๊กค่ะ
3: ที่ได้รางวัลค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาว้าวยังไงคะในเวลาที่เราไปอยู่เวทีโลกแบบนั้น
2: ก็คือด้วยความว่าเรามีความประณีตเรามีความเรียวในเรื่องของเราอีกทั้งคือเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้ค่ะเอาไปโชว์ให้เขาดูในการสานแบบนี้เขาไม่เคยเห็นอยู่แล้ว
0: จนคว้ารางวัลมาเลยนะคะทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของแบรนด์วานี่คราฟต์ไทยแลนด์และตอนนี้ได้เวลาที่อาจารย์จะวิเคราะห์เพื่อการตัดสินแล้วค่ะ
1: ครับคือสินค้ากระจูดเนี่ยเป็นสินค้า GI นะครับของพัทลุงแล้วก็แน่นอนว่าสินค้า GI ที่มีทั้งหมดนะครับ77จังหวัด200กว่ารายการเนี่ยถ้าเอาหมวดที่เฉพาะเกี่ยวเครื่องจักสานงานคราฟต์เนี่ยก็กระจูดเนี่ยนะครับ

0: พัทลุงคือรวมแล้วเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับสร้างมูลค่าประมาณ150ล้านบาทเมื่อเทียบกับกลุ่มนี้ประมาณ440ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเอาสินค้าทั้งหมดโดยรวมเนี่ยก็ยังติดท็อป5ครับเพราะต้องถือว่าโดดเด่นในแง่ของสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี68แต่ถ้าพูดกลับมาที่พัทลุงเนี่ยพอพูดถึงกระจูดทะเลน้อยหลายคนจะนึกถึงพัทลุงนักท่องเที่ยวพัทลุงเนี่ยจะมีประมาณ 1.5 ถึง 2 ล้านคนนะครับสร้างรายได้ประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพราะนั้นสินค้า GI ของพัทลุงไปปรากฏอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยมันส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับจุดสำคัญมากๆเนี่ยผมขอพูดถึง Business Model นะครับที่เป็นจุดสำคัญมากๆเพราะว่าแบรนด์ของแหมวันนี้เนี่ยนะครับหรือว่าผมจะเรียกว่าวันนี้นะครับ
1: เรียกว่าเป็นรูปแบบ
0: นะเป็นรูปแบบของการทำธุรกิจที่การตั้งชื่อเนี่ยจะเขียนวันนี้แบบอื่นก็ได้แต่พอเขียนแบบวานี่เนี่ยมันเหมือนกับสินค้าแฟชั่นอิตาลี
1: เป็นหลักมาร์เก็ตติ้งนะคะ
0: เป็นหลักมาร์เก็ตติ้งนะครับต่อมาเนี่ยการที่ได้รับการยอมรับให้ขายห้างสรรพสินค้าแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงสนามบินเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเป็นประตูที่สามารถเข้าสู่แฟชั่นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับชาวต่างชาติได้และที่สำคัญคือการทำนวัตกรรมหรือการดีไซน์เนี่ยสิ่งที่เป็นความเท่คือว่าใครจะคิดว่าเสือจะเป็นเสื้อได้ครับนี่คือแสดงถึงการ R&D นะครับของผลิตภัณฑ์และยังเข้าสับสนซีโร่เวสต์คือเอาเศษต่างๆเนี่ยมาทำให้ไม่เหลือนะครับเป็นขยะและทิ้งถือว่าเป็นบิสเซ็ตโมเดลที่ดีและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในหมวดแฟชั่นที่ดีครับ
1: นี่คือการวิเคราะห์ของอาจารย์เพื่อการตัดสินในวันนี้ท่านผู้ชมตามลุ้นตามเชียร์ช่วงท้ายรายการนะคะว่าแบรนด์วันนี้จะคว้าตำแหน่งอะไรจากซ่าแซ่บโชว์ของเราค่ะตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตาม
2: News Update และรักสุขภาพ360องศาค่ะ
1: แล้วกลับมาสนุกกันต่อนะคะกับ360องศา News Show

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัวใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
1: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
2: บอกได้เลย
3: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
2: จริงใจได้ใจยาวนาน
3: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
4: โอ้เยี่ยม
5: น่ากินจัง
6: แน่นอนจ้า
3: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
8: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: ฮะอะไรนะที่รัก
8: ขายังเข้าไม่ได้เลย
9: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
10: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
8: อุ๊ยได้แล้ว
10: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
2: เฮ้ย
8: ว้าว
11: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
12: ลองนี่สิคะ
11: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
13: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
8: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์เลยช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะมีของที่ระลึกสุดพิเศษจากใจตราแม่ครัวประจำเดือนนี้มามอบให้กับท่านผู้ชมด้วยถ้าใครอยากได้ตั้งใจฟังกติกาง่ายๆค่ะสิ่งที่เห็นอยู่นี้ก็คือถุงเบลล่าเลิฟสุดๆน้องเบลล่าน่ารักมากเลยนะคะอยู่กับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวก็คือซอสหอยนางรมตราแม่ครัวส่วนอีกด้านนึงค่ะอยู่กับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลาดทองและผลิตภัณฑ์ตราฉลาดทองด้วยแล้วก็มีหลายเวอร์ชั่นสวยเก๋ไก๋แบบนี้ลองสะพายดูซิโอ้โหคุณปู๊สวยขึ้นทันทีสุดยอดและนี่คือ1อย่างนะคะและพิเศษก็คือ
14: ร่มตราแม่ครัว
8: สีสวยมากสีธงชาติด้วยท่านผู้ชมค่ะเก๋ไก๋แบบนี้ถ้าอยากได้มาฟังกติกากันเลยเราจะต้อนรับความสดชื่นในช่วงปลายหน้าฝนกับผลิตภัณฑ์ตราฉลาดทองตราแม่ครัวฉลาดทองและซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนะคะขอชวนสายกินและสายครีเอทีฟมาร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนกันยายนท้าครีเอทดอกไม้หน้าฝนทอดกรอบกับตราฉลากทองชวนทุกคนมาเปิดไอเดียเมนูสร้างสรรค์นะคะกติกาง่ายๆก็เพียงบอกชื่อดอกไม้กินได้ในช่วงหน้าฝนที่อยากนำมาชุบแป้งทอดกรอบตราฉลากทองพร้อมกับตั้งชื่อเมนูสุดครีเอทที่มีคำว่าฉลากทองอยู่ในชื่อเมนูแท็กเพื่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะแท็กเพื่อน2คนพร้อมติดแฮชแท็กตราแม่ครัวแฮชแท็กตราฉลากทองแฮชตราแม่ครัวฉลาดทองจากนั้นกดไลค์และแชร์โพสต์เป็นสาธารณะค่ะเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากใจตราแม่ครัวทั้งร่มตราแม่ครัวรุ่นใหม่ล่าสุดและถุงผ้ารุ่นเบลล่าเลิฟสุดๆรวม5รางวัลมูลค่ากว่า 5,000 บาทนะคะอย่ารอช้าค่ะสามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้ที่ Facebook Fanpage ตราแม่ครัวตั้งแต่วันนี้จนถึง19กันยายนนี้เท่านั้นค่ะแล้วมาร่วมกันครีเอทเมนูหน้าฝนไปกับแป้งทอดกรอบตราฉลาดทองด้วยกันนะคะ
15: ลิมิเต็ดนะคะ
8: จะบอกว่า
15: ไม่ได้
8: จะบอกว่าแป้งทอดกรอบตราฉลากทองทอดอะไรก็อร่อยอร่อยกรอบนอกนุ่มในกรอบนานนานต้องแป้งทอดกรอบตราฉลากทองขอบคุณตราแม่ครัวด้วยนะคะนำของที่ระลึกมาฝากแฟนๆรายการ360องศาด้วยโชว์ของเราค่ะตอนนี้ได้เวลาไปดูแลสุขภาพแล้วคุณปุ๊กมีเรื่องของ
15: โรคไข้การหลังแอ่นค่ะมันกลับมาอีกแล้ว
8: ทำอย่างไรที่จะรับมือและให้เราปลอดภัยนะคะติดตามในช่วง
15: รักสุขภาพ360องศาค่ะ
13: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
8: และนี่คือรักสุขภาพ
15: 360องศาค่ะ
8: ไข้การหลังแอ่นโรคหายากซึ่งไม่มีควรจะมีขึ้นมาในโลกใบนี้เลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะระมัดระวังอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงนี้คะ
15: ค่ะหน้าฝนแบบนี้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นไข้ธรรมดาไม่ใช่นะคะถ้าหากว่าคุณมีไข้สูงแล้วมีอาการหลายๆอย่างที่เราจะบอกตอนนี้เนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์เพราะว่าไข้การหลังแอ่นนะคะเป็นโรคที่หายากมากๆแต่ว่าร้ายแรงมากๆถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะน่ากลัวที่สุดก็คือสถิติตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคนไทยป่วยไปแล้ว20คนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เสียชีวิต3รายไปแล้วนะคะอาการที่ต้องสังเกตเลยก็คือมีไข้สูงนะคะและที่สังเกตคันมากๆคือมีผื่นจ้ำเลือดที่มันจะกดแล้วมันจะไม่จางนะคะรวมทั้งปวดศีรษะรุนแรงค่ะอาจจะอาเจียนหรือว่ามีคอแข็งด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการที่ซึมลงเนื่องจากว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ไม่ต้องรอให้ครบทั้ง3อาการนะคะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยต้องไปพบคุณหมอเพราะว่าหากเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดอาจจะซุดเร็วค่ะรวมทั้งเกิดอาการภาวะช็อกถึงแก่ชีวิตได้เหมือนมีรายนึงนะคะที่เป็นชายไทยค่ะอายุ22ปีเมื่อไม่นานมานี้ก็คือติดแล้วแบบไม่ไปหาคุณหมอจนต้องตัดขาสองข้างที่ตั้งแต่เข่าลงไปเลยนะคะ
8: อัน
15: ตรายมากๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องดูแลให้ดีเรื่องของไข้นะคะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังมากๆถ้าหากว่าไม่สบายเป็นไข้นี่ต้องเอ๊ะเราเป็นไข้การหลังแอ่นหรือเปล่าเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันซ่อนในลำคอ
8: ก็คือสังเกตอาการ3อย่างนะคะ
15: ค่ะเชื้อมันซ่อนอยู่ในลำคอนะคะแล้วก็แพร่ผ่านน้ำลายแล้วก็น้ำมูกค่ะงดการไปสัมผัสเหล่านี้กับคนที่เป็นนะคะมันจะมีความรุนแรงมากๆสำหรับน้องๆเด็กๆวัยรุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็คือแนะว่าให้ควรฉีดวัคซีนนะคะป้องกันได้ค่ะ
8: โอ้ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะตอนนี้ได้เวลาไปเที่ยวในเมืองไทยวันนี้จะไปที่ไหนไปพบกับพี่คำดลเลยในช่วง
4: สีสันเมืองไทย
13: ช่วงสีสันเมืองไทย
6: สีสันเมืองไทย
16: มานี่มีนามวัดไผ่เขียวไม่มีเสียวมีแต่ส่งเสริมคุณค่าโดยเฉพาะภายในถ้ำพญานาคามี108เสียนงามสง่าท่าเพ่งมองดึงดูดคนมาได้ไม่ขาดระยะงามจริงนะศิลปะอะไม่หมองซ้ายก็สวยขวาก็สวยช่วยกันมองสุขสมปองเขาอารมณ์ชมเบิกบานเงินไหลกองทองไหลมาอ่ะ เขียนไว้นี่ละใช่เปี่ยมสุขทุกสถานอยู่ดอนเมืองแค่ใกล้ๆไปไม่นานสุขสลานในหัวจิตไปหัวใจ นะจะบอกให้แล้วๆวัดไผ่เขียวเดี๋ยวนี้ดังมากมีถ้ำพญานาคด้วยนะจอมใจสายมูเขาชอบที่จะไปสายมูเขาชอบที่จะไปอยู่ไม่ไกลก็แค่ดอนเมืองอ่ะ

0: เสียงโชคครับเสียงโชคแปงๆอยู่เงี้ย1ถึง0น่าจะบอกให้
1: รถมากค่ะและตอนนี้ได้เวลามาลุ้นผลการตัดสินซ่าแซ่บโชว์กันแล้วกับชุดการแสดงที่มีชื่อว่าสารเสด็จพัทลุงสู่งานร่วมสมัยต้อนรับแบรนด์วันนี้จากที่อาจารย์ได้วิเคราะห์เพื่อการตัดสินไปแล้วมาลุ้นกันว่าโชว์นี้จะได้รับตำแหน่งอะไรจากทางรายการนะคะขอเชิญอาจารย์ตัดสินเลยค่ะ
2: ครับสำหรับผลิตภัณฑ์กระจูดแล้วก็แบรนด์ของวานีเนี่ยนะครับชัดเจนว่าแบรนด์วานีนี้อยู่ในระดับท็อปของสินค้า GI และเป็นซอฟต์แวร์พัทลุงอยู่แล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่หยุดยั้งจากกระเป๋าเข้ามาสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆและเข้าสู่แฟชั่นชุดเสื้อผ้าถือเป็นโมเดลที่ดีของการพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งนะครับแน่นอนนะครับว่าโชว์ชุดนี้จะต้องได้ตำแหน่งที่ดีขอบอกว่าโชว์ชุดนี้ได
1: ้มาลุ้นกันค่ะเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยและนำไปสู่เวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วในวันนี้กับความภาคภูมิใจความเป็นไทยผลการตัดสินออกมาก็คือ
2: ข้อสำเร็จนั้นรออยู่ในเรื่องยอดขายและก็การออกแบบนะครับเพราะนั้นขอมอบให้ครับว่าโชว์ชุดนี้ได้ซูเปอร์สุดปังพลังฮอตครับ
1: ดีด้วยค่ะเป็นกรอบทองซูเปอร์สุปังฮอตมอบให้กับคุณพีชตัวแทนของแบรนด์เลยนะคะนี่คือความภาคภูมิใจและขอเป็นกำลังใจให้ค่ะกับแบรนด์ที่เป็นของคนไทยดังไกลไปทั่วโลกได้หากไม่อยู่ยั้งในการพัฒนาขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับสารเสด็จพัทลุงรับไปเลย
3: ซูเปอร์สุปังพลังฮอตค่ะ
1: และย้ำอีกครั้งนะคะถ้าคุณมีพลังของซอฟต์พาวเวอร์ไทยต้องมาโชว์ที่นี่กับ360องศาน
3: ิวโชว์
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.จากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนัดประชุมการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และประธานบอร์ดบ่ายวันนี้เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ก่อนสิ้นสุดสัญญาวันที่30กันยายนนี้ซึ่งในส่วนของเอกชนมีการยื่นเงื่อนไขมาพอสมควรจะดูว่ามีเงื่อนไขใดบ้างที่รับได้โดยเอกชนพร้อมที่จะเดินรถต่อถึงสิ้นปีนี้นายพิพัฒน์ยืนยันช่วงเปลี่ยนผ่านการเดินรถจากบริษัทเอกชนมาเป็นบริษัทลูกของรฟท.ไม่มีปัญหาเพราะในอดีตบริษัทลูกของรฟท.ก็เคยเดินรถก่อนที่ผู้ประกอบการจะเข้ามาส่วนบุคลากรที่ไปอยู่กับภาคเอกชนก็คงต้องดึงกลับและเติมส่วนที่ขาดเข้าไปนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำและน้ำมันปะปนออกจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจอยู่ที่ประมาณ 20% หรือราว 4,000 ลิตรต้องรอผลวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งและอยู่ระหว่างตรวจสอบสมมุติฐานว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีวันนี้จะเปิดหน้าดินดูหากพบจุดรั่วก็จะสามารถแก้ไขต้นเหตุได้ทันทีได้มีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอน้ำมันปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และปลอดภัยอย่างไรก็ตามขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือก่อ

0: ่อประกายไฟใกล้พื้นที่เพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะถึงวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนในวันศุกร์นี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จัดการแถลงข่าวหน้าสถานกงสุลซาอุดีอาระเบียในนครนิวยอร์กเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบของซาอุดีอาระเบียในเหตุการณ์โดยกลุ่ม911 Justice ประกาศว่าครอบครัวของผู้เสียหายยังคงแสวงหาความจริงความยุติธรรมและความรับผิดชอบแม้จะผ่านมาเกือบ25ปีแล้วโดยยกข้อกล่าวหาว่ามีสายลับของซาอุดีอาระเบียเชื่อมโยงกับผู้ก่อการร้าย2คนและยังทำการสอดแนมสถานที่ของรัฐบาลสหรัฐครอบครัวผู้เสียชีวิตยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์เจรจาเรื่องนี้กับซาอุดีอาระเบียเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแฮร์รี่เคนโรดี้คริยันเอ็มบัปเป้และรามินยามาลต่างมีชื่อติดอยู่ในรายชื่อผู้เล่น30คนสุดท้ายที่มีชื่อลุ้นคว้ารางวัลบัลลงดอฝ่ายชายประจำปี2026สำหรับเคนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดฤดูกาลกับบาเยิร์นมิวนิกและทีมชาติอังกฤษโดยซัดไปถึง73ประตูจากการลงเล่นให้สโมสรและทีมชาติรวม65นัดพร้อมช่วยให้ทีมเสือใต้คว้าแชมป์ถึง3รายการได้แก่บุนเดสลีกาเดฟเบย์โพคาลและเยอรมันซูเปอร์คัพขณะเดียวกันยังพาทีมชาติอังกฤษผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้อีกด้วยนอกจากเคนแล้วรายชื่อผู้เล่นที่มีชื่อติดโผ30คนสุดท้ายยังประกอบไปด้วยลามินยามาลโรดรีคิริยันเอ็มบัปเป้เออร์ริงฮาลันลีโอเนลเมสซี่จูดเบลลิงแฮมอุสมานเดมเบเล่และลาวตาโรมาร์ติเนสสำหรับการมอบรางวัลบัลลงดอร์ครั้งที่70จะจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนเป็นครั้งแรกในวันที่26ตุลาคมติดตามข่าวได้ครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ12นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: วมวยปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: นี้ของอร่อยทั่วไทยปลุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหมุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีดูครับ
5: ดูให้ปังปังปังค่ะ
4: วันนี้นะคะเรามากับอาหารที่หลากหลายมากๆเลยในงานนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคุณประไทย
5: จริงค่ะ
4: ของงานลิติโปแฟร์วันพรุ่งนี้ที่เซ็นทรัลมหาชัยนะฮะตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันที่16กันยายนนี้
5: พรุ่งนี้ลิ้นติดโปรแฟร์บุกมหาชัยนะคะทุกคนไปเจอกันได้พี่ก้องบอกแล้วเนาะส่วนหนึ่งเนาะแต่แค่ส่วนหนึ่งเท่านี้นะคะก็น่ากินมากพี่ก้อง
4: มันน่ารับประทานมากๆผมดูว่าน่ากินมากอันนี้แค่4ร้านนะในงานจริงๆมีถึง 60-70 ร้านเมนูอาหารเกือบ
5: 600
4: เมนู600เมนูอ่
5: ะ
4: แล้วมันพี่ที่เปิดพรุ่งนี้เราดาราไปกันเยอะแยะมากมายเลยประไทยขาม
5: ีใครบ้างล่ะคะ
4: เยอะค่ะไปดูกันเองในเว็บไซต์ค่ะ
5: นี่น้องหลิวก็มานะ
4: หลิวอาจริยาอาเดอร์สตาร
5: ์
4: วรวุฒินิยมทรัพย์ท็อปดารณีนุช
5: ค่ะ
4: ผัดไทยนิรบลทง
5: ดูชื่อดีใจแล้วนะ
4: เออไม่ไงเออผัดไทยเออ
5: ค่ะ
4: นิรบลอมรวิทวัฒน
5: ์ไม่ได้นะคะนามสกุลคนอื่นแล้วค่ะ
4: โบธารามีมากันเยอะครับเยอะไปหมดเลยครับพรุ่งนี้นะคะที่เซ็นทรัลมหาชัยนะคะชุบแจงมาขายแหนมนะคะ
5: อุ๊ยใครอ่ะหรอ
4: แล้วก็คนนี้ใครคะ
5: ใครอ่ะ
4: เสียปินพรุ่งนี้เสียปินที่จะมาม
5: นต์สิทธิ์คำสร้อย
4: น้องฟองมากเลย
5: นะ
4: ใช่ค่ะ
5: มา
4: ดูกับเมนูแรกก่อนเลยนะคะที่วันนี้จะมานั่นคือร้านทีเล็กนะฮะฟู้ดนะฟู้ด
5: นี่อยู่นี
4: ่ฟู้ดคัพค่ะ
5: นี
4: ่บายโอ๊ตวรุฒและน้องอันดาอันนี้คือไอศครีมนะของคุณโอ๊ตนะฮะ
5: ไอศครีมเขาขายดีมาก
4: เป็นไอศครีมแบบโฮมเมดนะคุณนะที่ทำมาจากกะทิสดแท้ๆเลยพร้อมกับผลไม้สดลงไปไอศครีมเกรดพรีเมียมทุกรสเลยนะคะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี
5: จริงค่ะพี่ก้องคะ
4: มีกะทิสดนะคะรวมมิตรชาไทยแตงไทยทุเรียนและรสเผือกแล้วก็ยังมีน้ำผลไม้สกัดเย็นนะคะที่ไม่ใช่สารกันบูดและไม่ใส่สีแต่งกลิ่นเป็นผลไม้คั้นสด
5: แท
4: ้ 100% มีว่า7รสชาติมีน้ำส้มคั้นน้ำฝรั่งน้ำแก้วควยวุ้นลูกตาลน้ำตาลสด
5: อร่อย
4: น้ำสตรอเบอรี่และเลมอนน้ำผึ้งค่ะ
5: ใช่ค่ะ
4: โปรโมชั่นในงานประชามีอะไรคะ
5: โปรโมชั่นนะคะที่เห็นไอศครีมอยู่ตรงนี้นะคะก็ถ้วยละ45บาทนะคะรสทุเรียน55ค่ะน้ำผลไม้กระป๋องละ35 3กระป๋องแค่100บาทเท่านั้นนะคะ
4: อันนี้นะคะน้ำอ
5: ยู่นี
4: ่มีน้ำใส่ช่วงข้างคุณนี่คุณไอศครีมคุณมีข้างในไหมมีไอศครีมเปิดอยู่ไหม
5: มีไอศครีมเปิดได้เลย
4: มีอยู่ไหม
5: นี่ไง
4: เย็นอยู่ใช่ไหมอ้าวมีอยู่ตายแล้วเดี๋ยวละลายตายเลยนะเนี่ย
5: เนี่ยเย็นมือ
4: กูลองกินได้เลยเนี่ยของเขาอร่อยเลยนะน
5: ้
4: ำผลไม้ไอ้จริงๆน้ำผลไม้สกัดนะวันนี้มาเลยนะ
5: อันนี้อร่อยนี่คุณ
4: เ
5: ก๊กอวยมุนลูกตาล
4: ของแท้ด้วยสามกระป๋องร้อยสามกล่องร้อยอันเป็นหมูโชกุนค่ะด้านนี้ค่ะเป็นร้านหมูทอดที่ใช้เนื้อหมูส่วนสะโพกแต่งมันรสชาติออกหวานเค็มนะคะเน้นความนุ่มของเนื้อหมูสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะโดยที่รสชาติเนี่ยไม่เพี้ยนเลยและร้านยังมีเมนูอีกมากมายเช่นปลาดุกทอดผัดพริกขิงนี่อันนี้ปลาดุกทอดผัดพริกขิงอันนี้อร่อยมาก
5: ใหญ่ๆบ้างใหญ่ๆ
4: แกงคั่วหอยขมใบชะพลูอันนี้นะคะ
5: ค่ะ
4: ผัดหมี่โชกุนสูตรนครปฐมอันนี้นะคะซึ่งนี้คืออยู่ในร้านหมูโชกุนนะคะไปได้เลย
5: คุณดูปลาดุกดิบ้างชิ้นใหญ่เลยนะคะ
4: มากค่ะน่ากินมากๆเลยอย่าลืมแวะกันไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามันจะอีก2ล้าน
5: ค่ะ
4: แต่ตอนนี้ค่ะบอกก่อนมีงานบุญกุศลงานใหญ่เลยพรุ่งนี้ค่ะวันที่10กันยายนนะคะพิธีเทกระจาดแจกทานและพิธีเบิกทรัพย์พระกสิทธิ์คันมหาโพธิสัตว์นะคะผู้เปิดขุมทรัพย์แห่งแผ่นดินนะคะอันนี้หมอวังนะคะจะไปด้วยในวันพรุ่งนี้เลยนะคุณแบบไทยนะวันพฤหัสที่10กันยายนนี้นะคะณสวนปู่ทวดโพธิสัตว์รัชดา36จตุจักรกรุงเทพภายในงานนะคะจะได้พบกับพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานณรามพิธีถวายข้าวพระพุทธพิธีเบิกทรัพย์และถวายพระทหารเพลพร้อมกิจกรรมเทกระจาดเปิดโบสถ์โรควิญญาและแจกทานร่วมเสริมสิริมงคลเปิดทางทรัพย์และแบ่งปันบุญไปด้วยกันนะคะสอบถามรายละเอียดที่0943398484หมอวังนำทีมค่ะ
5: งานใหญ่เน
4: า
5: ะ
4: จริงๆพวกต้องไปพรุ่งนี้จะติดงานมหาชัยไงไปไม่ได
5: ้ค่ะนี่ที่ไหนนะรัชดา
4: ที่สวนปู่ทวดโพธิสัตว์รัชดา36จะรู้จัก
5: นะคะพักช่วงนี้แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวมาต่อกันร้านที่3ที่4ค่ะ
4: จัดให้ดูมูให้ปัง
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหล็กประสงค์หม้อเหล็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหล็กประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครอบครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ทางนี้ของอร่อยทั่วไทยบุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยอีแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหลุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
1: ให้ดูมูให้ปัง
2: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ร้านที่4เลยพี่จ๋า
1: ร้านที่3ค่ะ
3: ร้านที่ 3ค่ะ
1: ร้านนี้ค่ะใบเฟิร์นแคบหมูนะคะเป็นแคบหมูกระจกนะคะบางกรอบแห้งมีมันแต่ไม่มีน้ำมันติดนะคะเป็นแคบโบราณติดมันหนานุ่มกรอบนอกนุ่มในที่น้ำมันหมูทอดสดทอดใหม่มาพร้อมกับน้ำพริกรสเด็ดนะคะ
3: คุณผู้ฟังฟังเสียงนะ
1: มี
3: เนี่ยกรอบไหมล่ะเนี่ยพี่เนี่ย
1: อร่อย
3: คุณผู้ชมนี่เคี้ยวแทนเลยเนี่ยอ่ะ
1: มีเมนูเนาะพริกเผากุ้งพริกเผาไข่เค็มพริกเผาตาแดงพริกเผาตาแดงแมงดาน้ำพริกหนุ่มหน่อไม้สดต้มใบยะนางอันนี้น่ากินมาก
3: พี่ก้อง
1: อ่ะของคุณเป็นไทยค่ะ
3: มาเมื่อไหร่นะร้านที่4นะคะนี่อยู่นี
1: ่ร้
3: านของน้องหลิวอาจารยานะคะสาวเหนือค่ะร้านชื่อว่าลำแซ่บใบหลิวอาจารยานะคะเมนูยำนะพร้อมเสิร์ฟนี่เป็นอย่างนี้นะทุกคนค่ะมีกุ้งแช่น้ำปลานะคะเป็นกุ้งที่เลี้ยงจากฟาร์มปิดได้มาตรฐานสะอาดคุณผู้ชมดูนะกุ้งอยู่นี่นะนี่ราดน้ำยำยังนี่นะแล้วก็ล้ำขนาดจังนี้นะคะ
1: เขาใช้น้ำมะนาว 100%
3: นะคะแซลมอนก็แซลมอนแท้จากนอร์เวย์นะคะเกรดซาซิมิเลยค่ะเนื้อหวานเนื้อสดคุณผู้ชมค่ะหอยนางรมก็เป็นหอยนางรมตัวใหญ่อวบสดนะคะไม่ลื่นไม่เหม็นคาวแมงกะพรุนนี่ส่งตรงจากทะเลไทยผ่านการปรุงสุกไม่ฟอกสีเนื้อกรุบอุ๊ยไม่ฟอกสีด้วยนะพี่ก้องเคี้ยวเพลินๆเลยเมนูทั้งหมดนี้ให้หอมเจียวกันแล้วแบบสะใจกันไปเลยไหนแมงกะพรุน
1: แม่เขาบอกเขาเป็นไทยช่วยไทยพัดด้วยนะของหลิว
3: ใช่ไทยช่วยไทยพัดด้วย
1: 149หรือ59บาทแซลมอน229หรือ91
3: ค่ะ
1: หอยนางรม149หรือ59
3: แมงกะพรุน129หรือ51บาทถ้าใช้ไทยพลัสนะคะ
1: โปรเปิดงาน10กันยายนนะซื้อ3ชุดแถมฟรีหอยนางรม1กระปุก
3: อุ๊ยพี่หนูชอบตรงที่แมงกะพรุนเนี่ยนะไม่ฟอกสีอันนี้ไว้ใจได้เลยสรุปนะคะนอกจากในงานแล้วก็ยังมีดารานะคะคุณผู้ชมคะขนกระบวนความอร่อยมาเสิร์ฟกันภายในงานอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นนี่เลยทีเร็กนะคะจากคุณโอ๊ตวรวุฒิและน้องอันดานเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะลำแซบน้องหลิวนะคะน้องแอมพีรวัตรนะคะน้องแอมขายอะไรนะขนมปังปะเนาะแล้วก็เนื้อบุญทองของคุณหนีดอกสะเดานะคะแล้วก็คุณผัดไทยนะไปด้วยพรุ่งนี้นะมาขามส้มลิ้มไปเต็มที่เลยมิวบอสทารานะคะอุ๊ยนี่ชาเขียวเขาแท้ๆเลยทงๆนะคะใบทงๆนะทุเรียนทอดแผ่นนั้นนะแม่จวงยกนิ้วและศิลปินอีกมากมายวันที่10ก็คือพรุ่งนี้นะคะพบกับน้องฟอร์มแห่งไมทองคำค่ะวันที่14มนต์สิทธิ์คำสร้อยตลกมากคนนี้นะเวลา17:00 น.เป็นต้นไปนะคะพบกันงานลิ้นติดโปรแฟร์ค่ะวันที่10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัย
1: ต้องไปกันเลยนะบอกก่อนว่านี่แคบหมูเขาเลิศมากเลย
3: พี่ก้องหยุดไม่ได้แล้วหน่อไม้ก็ดีพี่ก้องหน่อไม้ก็ดีค่ะนี่แล้วชิ้นกำลังกินนะ
1: ตั้งแต่10-16นี้เท่านั้นแล้วคุณเห็นนะ
3: จริง
1: แค่นี้เองที่จะนัดมหาชัยต้องไปกันนะร้านค้า60-70ร้านค้าเมนูกับ670เมนู
3: ที่สำคัญคือราคาดีนี่ดูหน่อไม้ความอ่อนนะพี่ก้อง
1: เนี่ย
3: อร่อย
1: เปิดไหมคุณดูแคบหมูของร้านนี้นะใบเปิลแคบหมูเนี่ย
3: หน่อไม้อ่อนอร่อยมากไปเจอกันที่งาน
1: ดีมากเลยอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีอะไรมาน
3: ี่มีขนมด้วยไปเจอกันนะลิ้นติดโปรแฟร์นะคะพรุ่งนี้ถึง16นี้เท่านั้นนะคะที่เซ็นทรัลมหาชัยไปแล้วไปเที่ยวมหาชัยแล้วก็แวะเราด้วยนะคะ
1: ธรรมดา งานเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยเนาะ
3: มีคอนเสิร์ต
1: มีงานนี้จะมีคอนเสิร์ตด้วย
3: น้องฟอร์มปะคอนเสิร์ตอ่ะ
1: น้องฟอร์มไง
3: น้องฟอร์ม
1: ดังมาก
3: ดังมากหล่อมากด้วยแล้วก็ห้าโมงเย็นใช่ไหมห้าโมงเย็นเราไปเจอกันงานนี้มีแต่ความสนุกมีแต่ของอร่อยและที่สำคัญที่สุดไทยพลัสด้วยและราคาประหยัดด้วยว่าไงคะชิมอยู่แล้วหยุดไม่ได้นะ
1: เอาไหมพี่ชิมเองน้ำ
3: พี่ก้องหนูจะบอกพี่ก้องนะว่าเก๊กอวยนี่โอ้โหนี่เก๊กอวยนี่เลิศมากพี่ก้อง
1: ก็กินนี่ดีกว่าปลาดุกดีกว่าปลาดุกอะไรเป็นไทย
3: ปลาดุกตัวเบลเลอร์เลยพี่ก้อง
1: เนี่ยปลาดุกอะไรอ่ะ
3: ปลาดุกนี่ไงปลาดุกไอ้อะไรเขาเรียกอะไรนะปลาดุกกรอบอ่ะ
1: เนี่ยโอ้ยกรอบมากคนไทยเอ้ย
3: น้ำผลไม้แท้
1: ได้ไหมฮะ
3: ใช่เข้มข้นรสเลอมากค่ะ
1: นี่นี
3: ่ไอติมไหมไอติมไหม
1: มีข้าวเปล่าไหม
3: หาข้าวเปล่าเลย
1: นี่แคบหมูของคุณนี่รสมากคุณไปเปิดรสมากๆอร่อย
3: ของน้องหลิวอาจารย์ยานะคะเน้นนะคะว่าแมงกะพรุนไม่มีการใส่สารฟอกสีใดๆนะให้แล้วก็อุ้ยพี่ก้องน่ากินทุกอันนะแต่จริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะคะในงานมีกี่เมนูนะเป็นร้อยอ่ะเนาะ
1: 600-700เมนูอ่ะเยอะมากๆ
3: ไปเจอกันที่งานนะคะตอนนี้ชิมกันให้ฉ่ำใจเลยนะคะไปเจอกันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าก็ไม่แพ้กันค่ะ
3: ช่วงหน้าก็เอาของอร่อยมารอแล้ว
1: ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะใช่มั้ย
3: ใช่
1: ขนมเปี๊ยะอร่อยเหมือนกัน
3: ค่ะ
1: ช่วงหน้าจะขนมเปี๊ยะอร่อย
3: พี่ก้องน้ำอร่อย
1: น้ำอันนึงมาน
3: ี่เค้กอวยลูกตาล
1: เอามาพักกินหนึ่งค่ะจัดให้ดูมูให้ปัง
0: สายกินฟังทางนี้ของอร่อยทั่วไทยปลุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยอีกแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหลุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: ชาติมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาติมาเนีย
1: ให้ดูมูให้ปัง
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: เจอกับน้องออมสวัสดีครับน้องออมค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: น้องออมเอาขนมเปี๊ยะวังบูรพา
6: ใช่ค่ะ
1: เจ้าอร่อย
6: ถูกต้อง
1: ตำนานมามากอันนี้มีมานานยัง
6: ตำนานกว่า40ปี
1: 40ปี
3: เปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะ
6: เปี๊ยะเปี๊ยะเลยนะคะ
1: เปี๊ยะคุณแตกต่างยังไงคนอื่นเขา
6: แตกต่างคือเราเนี่ยสูตรโบราณตำนานกว่า40ปีก็จริงแต่ว่าเรามีการพัฒนาไส้ให้มีความแบบหลากหลายมากขึ้นคนรุ่นใหม่สามารถทานได้เพราะว่าเรามีไส้ช็อกโกแลตนี่แบบนี้เลยนะคะเรามีไส้เผือกด้วยนะคะคือเป็นไส้ที่แบบทุกวันนี้เนี่ยจะไม่ได้แบบว่าคน อายุเยอะเนี่ยจะทานอย่างเดียวคนวัยรุ่นก็สามารถทานได้
1: คุณดูไข่แดงเขาสิ
3: ไข่
6: แดงแบบแน่นๆเลย
1: ไข่แดงเค็มเข
6: าเนี่ยไข่แดงเป็นไข่ปอกสดใหม่จากลูกเลยนะคะและที่สำคัญคือของเราเป็นแบบแป้งบางๆไส้แบบเยอะๆแน่นๆเลยนะคะหอมกลิ่นควันเทียนแล้วก็ได้มาตรฐานอย.ด้วยนะคะ
1: แป้งบางไหม
6: แป้งบาง
1: ลองบ้างทีอันนี้คือไส้ออริจินอลคุณ
6: ออริจินอลถั่วไข่เค็มแน่นอนค่ะ
1: อันนี้คือ
3: ให้คุณผู้ชมดูแป้งก่อนเลยดูแป้งบางนี่แป้งบางนี่
1: อันนี้ออริจินอลที่พนักงานจับอยู
3: ่ no
6: อันนั้นคือฝอยทองไข่เค็มค่ะ
3: อ๋อฝอยทองไข่เค็ม
6: ฝอยทองไข่เค็มนี่ถั่วไข่เค็มจะเป็นอันนี้
1: อันนี้หยิบถุงมือใส่ก่อน
6: ใส่ถุงมือแป๊บนึงนะคะอยากจะบอกว่าหอมกลิ่นควันเทียนมากๆ เพราะว่าควันเทียนเนี่ยเราอบกันแบบข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะ
3: ว้า
6: วนี่เลยค่ะแบบนี้เลย
1: แป้งบางมากด้วยคุณดูแป้งบาง
6: แป้งบางไส้แบบ

0: ้งบางมากเลย
1: นะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะคะ
2: เ
1: รา3กล่องแบบนี้เลยนะคะเอาไปเลยใช่ค่ะ3กล่องมี9ชิ้นวันนี้โปรแบบ 9.9 มาเองโรงงานมาเองเราจัดมาให้เลยนะคะ3กล่อง9ชิ้นได้ไปแบบแน่นๆแบบนี้เราแถมให้อีก2กล่อง6ชิ้นแบบนี้ด้วยนะคะ799บาทเท่านั้นปกติ 1,330 บาทนะคะสั่งซื้อกันได้เลยอยากจะบอกว่าอร่อยมากแน่นอน
2: เสียงมัน
1: แกร่งอ๋อเสียงมันกรอบแกรบโอเค
0: อ๋อปกติเนี่ย 1,000 กว่าบาท
1: ใช่ค่ะ5
0: กล่องตัวนี้หรือเป็น799
1: ใช่ค่ะ
0: โทรเบอร์อะไรคะน้องออม
1: นี่เลยค่ะ02-114-3330นะคะโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าแอดไลน์ที่แอดช็อปแมนเนี่ยก็ได้นะคะมีแอดไซด์ด้านหน้าด้วยนะคะแอดมาได้เลยอยากจะบอกว่าโปรโมชั่นดีมากๆวันนี้ 9.9 นะคะจัดไปได้เลยนะคะ
0: และแต่ละไส้นะอันแรกไส้คือไส้ไงนะถั่ว
1: ถั่วไข่เค
0: ็มไส้ที่สองคือ
1: ถั่วล้วน
0: ถั่วล้วน
1: ค่ะฝอยทองไข่เค็มเผือกช็อกโกแลตฟักเชื่อมถั่วทองแล้วมีไส้เด็ดๆอย่างกะหรี่พับไก่ด้วยต้องลอง
0: กะหรี่พับไก่ด้วยหรองงมาก
2: บอกคุณผู้ชมสิคะว่าทำไมต้องเป็นขนมเปี๊ยะของเรา
0: ขนมเปี๊ยะวังบุรพาค่ะ
1: ทำไมต้อง
2: ไ
1: ป
2: ทำไม
1: เพราะว่าของเราเนี่ยจุดเด่นคือหอมแป้งบางไส้แบบจุกๆแล้วที่สำคัญคือมีแบบไส้หลากหลายให้เลือกทานนะคะกล่องนี้กล่องเดียวสามารถทานได้ทั้งครอบครัวผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่อาจจะชอบทานไส้เบสิกคือถั่วไข่เค็มฝอยทองเผือกอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กๆจะชอบทานพวกไส้แบบช็อกโกแลต
0: ไส้กะหรี่ปั๊บไก่อยู่ไหนอ
1: ยู่นี่นี่เลย
2: ค่ะคือมีออย
1: นะมีออยโรงงานแบบมาตรฐานวันนี้โรงงานมาเองเราเอาโปรโมชั่นดีๆมาให้เลยนะคะ
2: พี่ก้องลองกะหรี่ครับ
0: นี่อันนี้อ๋อนี่คือกะหรี่ปั๊บไก่
1: ใช่ค่ะอันนี้คือกะหรี่ปั๊บไก
2: ่ประเทศเป็นคนรุ่นใหม่ประเทศกินช็อกโกแลต
1: โอเค
2: นี
1: ่ไส้ช็อกโกแลตของเราค่ะอยากจะบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยถ้าเอาไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าไปเข้าหม้ออบลมร้อนสักนิดนึงเนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยที่เราเห็นนะคะจะกลายเป็นลาวาถูกต้องตอนนี้มันเป็นช็อกโกแลตบาร์ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นช็อกโกแลตบาร์ก่อนบอกโปรเลยนะคะวันนี้นะคะจัดไปเลย3กล่องแบบนี้นะคะโปร 9.9 โรงงานมาเองจัดให้แบบแน่นๆนะคะ3กล่อง799บาทเราแถมให้อีก2กล่องนะคะกล่อง6ชิ้นแบบนี้เลยมีไส้กะหรี่ปั๊บไก่กับไส้ฟักเชื่อมถั่วทองเป็นพิเศษให้ใน2กล่องนี้ด้วยนะคะใครอยากทานนะคะขนมเปี๊ยะอร่อยๆเอาไปเป็นของฝากก็ได้หรือว่าทานเองก็ได้นะคะจัดไปได้เลย799บาทเท่านั้นค่ะ
2: เท่านั้นนะคะ
0: รวมถึง5กล่องนี่พันกว่าบาท
1: ใช่ค่ะเป็นขนมเปี๊ยะขึ้นห้างด้วยนะคะ5กล่องนี่พันกว่าบาทแน่นอน
0: แล้วแป้งเขาบางจริง
1: ใช่ค่ะ
0: หอมด้วยมากจริงๆอันไหนไส้ไหมนะคะขอลองดูไส้ต้นลำดับอันนี้ใช่ไหม
1: ลองค่ะไส้ค่ะนี่เป็นไส้ถั่วไข่เค็ม
0: ไส้ถั่วไข่เค็ม
2: จริงๆผัดไทยว่านะไส้ขนาดนี้กำลังกิน
1: ใช่ค่ะ
2: ง่ำง่ำนะคะไม่ต้องใหญ่เกินไปแล้วไม่เหลือทิ้งนะมีกี่ไส้นะคะ
1: มีทั้งหมดวันนี้เรามาเอามา7ไส้ค่ะ
0: อันนี้คล่องคอมากถั่วไข่เค็มละมุนเนียนมาก
2: พี่ก้องชาร้อนๆเนาะ
1: ชาร้อนๆ
0: ไส้เนียนไม่ว่าในคอเลยอ่ะ
2: ครับผม
1: คืออันนี้ไส้ทุกไส้เรากวนเองหมดเลย
2: ค่ะ
1: ค่ะเผือกเราก็กวนเอง
0: ในกล่องนึงเนี่ยมี6แบบ6ชนิด
1: มี7ไส้ค่ะ
2: 7ไส
1: ้7ไส้เลย
0: คล้ากันไป
1: คล้ากันไปคือในกล่องนี้จะรวมแบบว่าสายหวานใครที่ชอบทานพวกเผือกถั่วล้วนช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะมากล่อง9ชิ้นแต่ว่าถ้ามีสายคาวด้วยก็จะมีกะหรี่ปั๊บไก่อยู่ในนี
2: ้เลือกได้
0: คุณเลือกกล่อง9ชิ้นจะไป3กล่อง
1: ค่ะจะได้ไปทั้ง
0: 6ที่เป็น2กล่อง
1: ใช่
0: เดี๋ยวเนี่ยจะ 1,000 กว่าบาทหรือเพียง799
1: เท่านั้นเองนะคะวันนี้นะคะสั่งได้เลยโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะ02-114-3330หรือว่าจะแอดไลน์แอดช็อปแมเนียก็ได้นะคะ
0: ทำสดใหม่ทุกวันไหม
1: ทำสดใหม่ทุกวัน
0: ทานไม่หมดเก็บยังไง
1: อ๋อสามารถถ้าได้รับแล้วแนะนำว่าให้เอาเข้าตู้เย็นไว้เลยนะคะจะอยู่ได้นานมากๆนะคะ2สัปดาห์ขึ้นไปแต่ถ้าเข้าช่องฟรีซตั้งแต่ได้รับเนี่ยจะอยู่ได้1เดือนเลย
0: แล้วช่องฟรีซจะกินยังไง
1: เอาออกมาวางไว้ให้คลายเย็นก็ได้หรือเอาเข้าหม้ออบลมร้อนวางให้คลายเย็นก่อนนะคะแล้วเอาไปเข้าหม้ออบลมร้อนไมโครเวฟก็ได้ค่ะจะเหมือนอบใหม่เลยหอมมาก
2: ไมโครเวฟแบบละลายไม่แข็งเนาะ
0: แต่แนะนำว่าให้ใช้อบลมร้อน
1: อบลมร้อนดีกว่ามันจะเหมือนแบบเราอบใหม่ๆ
0: ไมโครเวฟมันจะดึงความน้ำไว้มันจะแห้ง
2: ใช่ๆ
0: มันจะไม่ได
1: ้อันนี้รู้จริง
0: อบลมร้อนจะดีกว่าถ้าเกิดกินอย่างนี้น
1: ะ
0: จะมาเข้าช่องฟรีซได้เดือนนึงถ้าช่องปกติได้7วัน
1: ได้2อาทิตย์ค่ะ
0: 2อาทิตย์โอ้14วันมันเยอะมากเลย
1: แล้วที่สำคัญเราส่งฟรีให้ด้วย
0: อ๋อโปรต้องท้าย
1: โปรมาเลยนะคะทุกคนค่ะเอาไปเลยนะคะ3กล่องจุกๆแบบนี้นะคะบวกให้อีก2กล่องแถมฟรีไปให้เลยนะคะปกติ 1,330 บาทวันนี้เราให้ไปในราคา799บาทนะคะ
2: wow.
1: ได้ไปครบทั้งหมด7ไส้เลยนะคะเป็นขนมเปี๊ยะจากวังบุรพาหอมอร่อยแน่นอนเอาไปทานกับน้ำชาเอาไปทานกับอะไรก็ได้นะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีวันนี้โรงงานมาบอกโปรเองเลยนะคะ
0: ก็คือ3กล่องนี้จะเป็นกล่องแบบ9ชิ้น
1: ใช่
0: ได้ไปเลยแล้วคุณก็ได้2กล่องนี้แบบ6ชิ้นไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ข้าวหวาน
0: ห้ากล่องเนี้ย
1: จาก
0: พันกว่าบาทหรือ799
1: ใช่ค่ะ
0: คือราคาพิเศษแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ถูกต้อง
0: แล้วของเขาเนี่ยนุ่ม

0: อมอร่อยเนื้อนี่เนียนมากๆเลยผัดไทย
1: ตัวเองรู้ป่ะเนี่ยถ้าเราจัดอะไรนะ afternoon tea หรือแบบ
2: อา
1: จารย์ยกน้ำชางานมงคลต่างๆนี่เตรียมแบบนี้คือเก๋เลยนะแล้วก็แบบว่าใสๆดื่มจิบกับชาอร่อยมากโปรโมชั่นอีกทีค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะขนมเปี๊ยะปั้นสดของเรานะคะเป็นขนมเปี๊ยะปั้นสดใหม่จากมือทุกๆวันเลยนะคะจากวังบุรพานะคะฝากโปรกันไว้ด้วยนะคะ799บาทได้ไปเลย5กล่องแบบนี้นะคะหอมอร่อยแล้วก็เป็นเปี๊ยะแบบพรีเมียมนะคะอยากจะบอกว่าเราทำสดใหม่ทุกวันแล้วก็ปั้นแบบโฮมเมดทุกๆวันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสั่งไปทานรับรองว่าไม่ผิดหวังทานได้ทั้งครอบครัวแน่นอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะ
1: จะส่งฟรี
2: จะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ
0: 021143330อร่อยจริง
1: โอ้ยไม่อร่อยเข้ามาขายช่อง9ไม่ได้พี่ก้อง
0: อร่อยจริงเนี่ยจริงเนื้อออริจินอลเขาเนียนเนียนเนียนมาก
2: นี่นะนี่นะ
0: แล้วแป้งบางด้วยแป้งบาง
2: หอมควันเทียนด้วยนะ
1: ที่สำคัญคือมีออริโอ
2: มีออยค่ะผ่านมาตรฐานค่ะ
1: อร่อยค่ะโทรเลยค่ะ
0: 021143330
2: ใช่ค่ะ
0: คุณได้ขนมเปี๊ยะแบบ9ชิ้นเนี่ยกล่อง9ชิ้นเนี่ย3กล่อง
1: ใช
0: ่แล้วก็6ชิ้นอีก2กล่อง
2: ค่ะ
0: ปกติ5อันเนี้ย 1,000 กว่าบาทเหล
2: ือ
0: 799จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะชงน้ำชาร้อนๆรอได้เลยค่ะเดี๋ยวขนมเปี๊ยะไปส่ง
0: 021143330
1: ค่ะโอเคหมดเวลา
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: เจอกันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้หลังเจอพี่ก้องเสร็จแล้วก็ไปเจอกันที่มหาชัย
1: ใช่ค่ะ
0: กับงานนิติโปรแฟร์ที่มหาชัยนะคะ
1: ขอบพระคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ

0: ุนโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
0: ความมันแบบตะก้อนกลับมาแล้ว
2: Are you ready?
0: มหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert ที่ขนทัพศิลปินทุกเจนที่คุณชื่นชอบชวนร้องชวนเต้นพร้อมปลุกทุก energy พุธที่30กันยายนนี้บ่ายโมงยัน4ทุ่มเตรียมล็อกวันและแท็กเพื่อนมาจอยกันได้ที่พาร์คพารากอนสยามพารากอนแล้วเจอกันนะ
3: โอ้โหเพลงมันมากเลยสวัสดีค่ะ
4: ขอต้อนรับสู่นายเอ็นเตอร์เทนนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยนะคะวันนี้9เดือน9เพราะฉะนั้นใครที่กำลังเตรียมกดของใส่ตะกร้ากำลังจะจ่ายเงินนะคะฟังทางนี้ก่อนเพราะว่าเรามีอะไรคุ้มๆมาบอกเหมือนกันนะคะฉลองวันเกิดของนายเอ็นเตอร์เทนนั่นเองค่ะเตรียมเจอเลยนะคะมากับฟรีคอนเสิร์ตนายเอ็นเตอร์เทน 24th Anniversary Charity Concert ค่ะ9เข้าสู่ปีที่24ของรายการนายเอ็นเตอร์เทนของเรานะคะเจอกันได้ที่พาร์คพารากอนสยามพารากอนค่ะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4ทุ่มนะคะอย่างที่เราได้ซ้อมข้อเข่าไว้เมื่อกี้
5: แค่เป็นตัวอย่างสวยๆนะ
4: แต่ไม่มีเพลงเมื่อกี้นะ
5: ไม่มีแต่ของจริงจะมีเพลงจากศิลปินมากมายที่จะมาร่วมงานของเราก็เตรียมข้อเข่าเตรียมวอร์มขาเตร
4: ีย
5: มวอร์มร่างกายไว้ได้เลยเพราะว่างานนี้อยู่กันยาวๆเหมือนประจำทุกๆปีค
4: ่
5: ะ
4: ใช่แล้วเจอกับพวกเราทุกๆคนได้เลยนะคะเอาล่ะส่วนวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวแรกกันใครที่เกิดในยุคเรา
5: ใช่แล้ว
4: หรือว่า Gen X Gen Y นะคะจะต้องรู้จักตัวแม่ตัวมัมคนนี้เป็นอย่างดีค่ะคุณมาช่าวัฒ

0: ธนพาณิชย์นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กรุ่นนี้ก็จะยังรู้จักอยู่เพราะว่าผลงานก็ยังมีออกมาให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะปีนี้ใครจะเชื่อคือเรารู้จักเขามาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังเห็นหน้าพี่ชาแบบนี
1: ้ดีว่าเสมอ
0: มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะปีนี้56แล้วแต่ว่าความสวยไม่ต้องพูดถึงประจักษ์แก่สายตาอยู่แล้วนะคะวงการเพลงไทยจะต้องพูดถึงอยู่ทุกทศวรรษทุกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกปี
1: ถ้ามีการหยิบเพลงพี่ชาขึ้นมาพูดยิ่งยุคไวรัลโซเชียลเพลงพี่ชาก็ยังอยู่ในโซเชียลมีเดียเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดง Gen X แต่พี่ชาบอกว่าจริงๆแล้วชอบดูซีรีส์แล้วก็ติดตามผลงานน้องๆ Gen Z มาโดยเสมอเลยนะ
0: อ๋ออินเทรนด์อยู่นะตามทันเลยแบบนี้ส่วนเรื่องผลงานก็อย่างที่บอกอะค่ะคุณผู้ชมเขาก็ยังคงรับงานอยู่เรื่อยๆไม่ได้หายหน้าไปไหนนะคะแต่จะต้องดูเนื้อเรื่องเป็นหลักไม่ได้มีกฎตายตัวนะคะว่าจะต้องรับงานแบบไหนฉันต้องเป็นตัวหลักเท่านั้นฉันต้องเป็นนางเอกเท่านั้นหรืออะไรก็คือคอยดูไปตามบริบทนั่นเองแต่ว่าการันตีว่าไม่ทิ้งงานไปไหนแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นวงการการแสดงหรือว่าวงการไหนๆวงการเพลงก็เนี่ยจะได้เห็นจับไมค์ร้องเพลงอยู่เรื่อยๆเลย
1: พี่ชาบอกว่าก็ยังคงมีงานร้องเพลงแล้วก็ทำงานอยู่ตลอดนะคะอย่างพวกคอนเสิร์ตก็มีมาเรื่อยๆเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเองก็อัปเดตลงโซเชียลนะคะหลังจากเดินทางไปลุยเที่ยวมาแล้วก็ขึ้นถ้ำนาคาที่อำเภอบึงโขงหลงนะคะจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ถ้ำนาคีที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมด้วยหลายๆคนก็เลยอุ๊ยพี่ชาไปมูหรอเป็นสายมูหรือเปล่า
0: แต่ยกมือไหว้ขนาดนี้นะคะเราก็ต้องอยากรู้แหละแต่พี่ชาเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปมูอะไรแต่ยกมือไหว้ขนาดนั้นนะพี่ชา
1: ไหนๆไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้วเขามูกันเราก็ต้องทำ
0: แต่หลักๆเนี่ยนอกจากจะไปมูแล้วสิ่งที่ได้ก็คือการไปสัมผัสธรรมชาตินะคะถ้าหากว่าใครไปก็น่าจะรู้บรรยากาศมันดีมากสดชื่นและที่สำคัญเป็นไงคะไปหน้าฝนมีความชุ่มฉ่ำนะคะเหมือนกับการรับพลังจากธรรมชาติที่ถึงฝนจะตกแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเลย
1: นี่แหละคนที่แบบว่า positive มากๆแล้วก็การไปครั้งนี้มันก็ทำให้เขาจิตใจสงบด้วยนะคะพี่ชาบอกถึงแม้ว่าเส้นทางเนี่ยจะสะดวกขึ้นมากนะแต่ว่าใครจะไปก็อยากให้เตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพราะว่ามันต้องปีนป่ายพอสมควรเลยแหละแล้วพื้นที่เนี่ยก็สูงชันนะคะต้องใช้กำลังเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นหน่อยไปทั้งทีก็ต้องสู้ๆหน่อยแบบพิชาค่ะ
2: สดชื่นมากนะคะแล้วก็เผอิญไปช่วงหน้าฝนด้วยพอดีก็ใช่ค่ะก็ได้รับพลังที่แบบอยู่ในธรรมชาติที่อากาศสะอาดมากๆฝนตกก็รู้สึกไม่เป็นอะไรเลยรู้สึกดีมากเลยต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะถ้าจะไปก็ต้องใส่รองเท้าใส่อะไรให้แบบว่าเพราะว่าต้องปีนป่ายพอสมควรแล้วก็สูงเหมือนกันนะคะก็รู้สึกแค่ว่าแบบอยากจะออกไปดูธรรมชาติบ้างไปรับอะไรธรรมชาติที่แบบดีๆสะอาดบ้างเพราะเราอยู่เมืองกรุงนี้ก็คนแน่นนะคะ
3: ชื่นชมเรื่องความแข็งแรงของพี่ชา
2: ค่ะก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นหน่อยค่ะ
3: ก็มีความตั้งใจ
2: ค่ะมีความตั้งใจตั้งไปแล้วก็ไปทั้งทีก็ต้องแบบว่าสู้หน่อยก็รับอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะไปเรื่อยๆนะคะพี่ชาก็แล้วแต่ที่แบบเหตุการณ์จะเกิดขึ้นหรือว่าใครจะติดต่อมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: พี่ชาไม่ได้ทิ้งนะคะงานแสดง
2: ไม่ได้ทิ้งค่ะก็ยังมางานอยู่นี่ไงคะ
3: งานแสดง
2: พี่ชาไม่ได้ทิ้งค่ะก็ทำทุกอย่างค่ะแต่ว่าจะดูเป็นเรื่องๆไปว่าเราโอเคไหมเราถนัดไหมหรือว่ายังไงก็ค่ะก็ยังร้องเพลงทำงานอยู่ค่ะก็มีอยู่เรื่อยๆค่ะมีบ้างหยุดบ้าง
3: ค
2: ่ะ
1: พี่ชาก็คือพี่ชา
0: ทีมข่าวของเราถามได้ยังไงคะว่าไม่ทิ้งงาน
1: ก็มาอยู่นี่ค่ะก็มาอยู่นี่ก็ยังไม่ได้ทิ้งไงคะ
0: แต่ก็นี่แหละค่ะขอให้พี่ชาขยันทำงานต่อไปไม่ว่าจะเป็นการจับไมค์ร้องเพลงหรือว่าผลงานการแสดงนะคะนี่พี่ออนเชียร์เล่นเกิร์ลเลิฟแล้วนะ
1: จริงนั่งดูพี่ชาเมื่อกี้รู้สึกว่าได้นะ
0: มีความเท่ๆ
1: มีความเท่ๆนะแบบว่าเป็นแบบเมเพราะเดี๋ยวนี้เลยเขาต้องเมเป็นพี่สาวคนสวยกับหมาเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ชาลุคคือได้เลยออร่าความเป็นตัวแม่
0: ก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยยังไงก็รอติดตามผลงานของพี่ชาด้วยแล้วกันนะคะไปต่อกันที่นักแสดงสาวลูกครึ่งไทยแคนาดาลีลาลีน่าและลีนานั่นเองนะคะ
1: เกิร์ลเลิฟอีกหนึ่งคู่
0: ใช่คือคนนี้ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาแล้วกันเป็นปีทองของเธอเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าผลงานกับสาวลีน่าหมิวเนี่ยคู่นี้เขาเป็นแบบคือเ ตอนนี้ไปไหนไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาผลงานการแสดงอะไรต่างๆคือโอ้โหปีทองของเธอทั้งคู่เลยจริง
1: ๆเรียกว่าเป็นคู่ยูริตึกเตยของชาวกัมเบอร์แบร์นะคะทุกครั้งที่ออกงานก็จะมีความน่ารักความสดใสมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะอยู่ตลอดเลยแต่ล่าสุดเนี่ยลีน่าเปิดใจเอ็กซ์คลูซีฟกับทางนายอินเตอร์เทนของเรา

0: เขาค่ะว่าไม่เคยพูดแล้วก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์กับใครมาก่อนนะกับเรื่องของคุณพ่อชาวแคนาดาวัย80ปีนะคะที่คุณพ่อเนี่ยตรวจพบเจอเชื้อมะเร็งในร่างกายเมื่อปีที่แล้วนี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะลีน่าบอกเลยว่าปีที่ผ่านมาอย่างที่เตยบอกไปอ่ะมันเป็นปีที่เขาทำงานเยอะมากจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคะบินต่างประเทศไปกับไทยต่างประเทศอย่างเงี้ยบ่อยมากๆพอรู้ข่าวก็เป็นห่วงแล้วก็สงสารคุณพ่อมากๆคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงก็ได้แต่ขอให้คุณพ่อหายกลับมาแข็งแรงก็พอเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อก็อายุมากแล้วนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะงานเยอะขนาดไหนลีน่าบอกเลยนะคะว่าทุกวันหลังทำงานเสร็จจะรีบกลับบ้านไปกอดแล้วก็ไปบอกรักคุณพ่อแบบนี้เป็นประจำเลย
0: แล้วก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองทำให้ทุกครั้งที่ต้องออกงานอีเวนต์เนี่ยก็คือต้องยิ้มเนาะแล้วก็ต้องตั้งใจทำงานเต็มที่แบบปกตินั่นแหละเพื่อไม่ให้ทุกคนเป็นห่วงแต่พอเสร็จงานขึ้นรถเปลี่ยนชุดเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าร้องไห้เกือบทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าเป็นห่วงคุณพ่อแล้วก็เปิดใจว่าเรื่องที่คุณพ่อป่วยเนี่ยก็บอกแค่คนในครอบครัวแล้วก็ญาติสนิทร่วมไปถึงคู่จิ้นอย่างสาวหมิวณัชชาเท่านั้นที่รู้เรื่องค่ะซึ่งที่ผ่านมาเธอเองก็ต้องเข้มแข็งเป็นพิเศษเนาะต้องเอาเรื่องส่วนตัวออกไปก่อนคิดแค่เรื่องทำงานอย่างเดียวพอเปลี่ยนชุดเป็นลีน่าแล้วค่อยกลับมาเศร้าค่อยกลับมาเครียดใหม่โถ
1: คือไม่มันไม่ใช่แค่แบบเรื่องคุณพ่อป่วยหรืออะไรนะคุณผู้ชมในการใช้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะคนที่หนึ่งคนที่เรารักที่สุดในชีวิตแล้วเราจะต้องเข้มแข็งทำงานต่อมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยนะว่าลีน่าเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วลีน่าบอกว่าที่ผ่านมาได้นะคะก็คุณพ่อใช้วิธีการรักษาทั้งใช้เคมีบำบัดนะคะคีโมฉายแสงล่าสุดดีใจกับลีน่าจริงๆนะคะเพราะว่าล่าสุดคุณหมอตรวจไม่เจอเชื้อมะเร็งในร่างกายของคุณพ่อแล้วตอนนี้ลีน่าก็จ้างพยาบาลส่วนตัวมาดูแลคุณพ่ออย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ย้ายคุณพ่อเนี่ยมาอยู่ที่บ้านกรุงเทพด้วยกันตอนนี้อาการโดยรวมดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ยังแอบเป็นห่วงคุณพ่ออยู่เรื่องเดียว คือการที่เป็นคนติดออกกำลังกายคุณพ่อก็จะชอบเดินไปยิมในหมู่บ้านคนเดียวแน่นอนเราก็ต้องเป็นห่วงแล้วคุณพ่ออายุมากแล้วแล้วก็เพิ่งหายป่วยด้วยนะคะลองไปฟังเสียงลีน่าเล่ากันดูค่ะ
2: คุณพ่อก็ดีขึ้นเยอะแล้วตอนแรกคุณพ่อแบบว่าตรวจพบเจอมะเร็งค่ะแต่ว่าก็รักษาเรียบร้อยก็ผ่านการทำคีโมฉายแสงเรียบร้อยค่ะคือตรวจไปตรวจว่ายังมีเชื้ออยู่ไหมก็คือไม่มีแล้วก็สบายใจนะเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบมันต้องผ่านเยอะเหมือนมันเป็นช่วงสุดของเขาด้วยค่ะแบบการทำคีโมฉายแสงมันแบบผิวตรงเนี้ยก็คือแบบเบิร์นเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างตอนนั้นก็หวั่นใจนิดนึงว่าแบบโอ้ยจะไปจนสุดทรีทเมนต์ไหมหรือว่าจะพักแค่นี้ดีเพราะว่ามันก็มีช่วงที่แบบพักคีโมไปเหมือนกันค่ะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นพี่สาวอยู่ต่างประเทศก็ต้องปรึกษากันว่าแบบจะเอายังไงจะรักษาเดินหน้าไหมคุณพ่อจะไหวไหมเพราะว่าคุณพ่ออายุมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยเชื้อเขาก็จะเหมือนแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตอนนั้นคือแบบว่าฮึบอย่างเดียวทุกครั้งที่หนูออกอีเวนต์เสร็จอะกับขึ้นรถมาคือร้องไห้เกือบทุกครั้งเป็นช่วงที่แบบว่าต้องเข้มแข็งให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอยรับโทรศัพท์พยาบาลตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าหนักอยู่แต่ว่าเหมือนก็คือมีเป้าหมายเดียวกับพี่สาวก็คือน่าจะเดินหน้าต่อรักษาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคิดถูกที่รักษาแต่ว่าคุณพ่อน่ารักมากตรงที่ว่าเขาไม่เรียกร้องเลยสมมติว่าเวลาหนูทำงานคือช่วงนี้หนูทำงานเยอะมากคุณพ่อเขาก็จะไม่ได้แบบทำไมเธอไม่กลับบ้านอะไรเงี้ยคือเขาเข้าใจหนูมากๆอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าโชคดีที่แบบเขาเข้าใจเราอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามอยากกลับบ้านแล้วก็คือกิจวัตรหนูคือแบบกลับบ้านไปกอดเขาเป็นสิ่งแรกต้องไปกอดเขาให้รู้ว่าแบบเออถึงบ้านแล้วนะอะไรเงี้ย
3: อยากพูดอะไรกับลีน่านะวันนั้นที่รู้ข่าวตอนนั้น
2: น้ำตาจะไหลนะคุณ เออก็ตามจริงไม่ได้อยากพูดกับตัวเองแต่อยากพูดกับคุณพ่อแบบเออเขาเก่งมากอะไรเงี้ย
3: แล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ตลอด
2: ใช่ก็เนี่ยก็จะเป็นลูกสาวที่กลับบ้านไปแล้วก็กอดเขาทุกวันเหมือนเดิม
0: ก็เป็นความในใจเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเธอก็ต้องต่อสู้กับทั้งเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของความเครียดความกังวลใจในขณะที่ต้องออกไปทำงานเราต้องยิ้มแย้มเจอผู้คนอ่ะมันก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะสำหรับสาวลีน่าซึ่งเธอเองก็เข้มแข็งแล้วแข็งแกร่งมากๆเลยนะ
1: ผ่านมาได้ขนาดนี้เก่งมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมยังไงก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ละกันนะคะสำหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายบางคนน่ะแข็งแรงมากๆออกกำลังกายแต่ว่าโรคบางอย่างหรือว่าอะไรบางอย่างมันเป็นเรื่องของยีนเป็นเรื่องของพันธุกรรมเพราะฉะนั้นพูดยากถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือการตรวจสุขภาพอันนี้คือสิ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนละเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องสุขภาพมาที่

หนุ่มอีกหนึ่งคนเป็นหนุ่มหล่อที่เขาแบบเข้าฟิตเนสออกกำลังกายเป็นสายบ้าพลังแล้วก็ดูเหมือนว่าจะดูแลสุขภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือบี้ทัศภาคนั่นเองคุณผู้ชมขาแต่หนึ่งโรคที่ต้องเจออีกแล้วนะคะโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเลยต้องเข้ารับการผ่าตัดนิ้ว

0: สัปดาห์คนเคยขยับตัวตลอดแล้วเนาะมันก็ทรมานนิดนึงหลังจากที่ผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีนะคะในวันเดียวกันก็คือมีอีเวนต์ต้องไปเดินโชว์ตั
1: ว
0: เดินไปคือแบบสปิริตมากๆเดินไปเจ็บไปนะแต่ก็รับงานแล้วอ่ะก็สู้ไปดีกว่านะคะ
1: สุดยอดเลย
0: แม้ว่าจะเป็นการผ่าเดินก็ยังแบบมันเจ็บมากยกมือขึ้นก็ทั้งจุกทั้งเจ็บมากเลยนะคะคือชื่นชมจริงสปิริตนี่สุดยอดเลย
1: นะแต่ว่าพี่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือเกิดจากโรคทางพันธุกรรมนั่นแหละเจ
0: ้
1: าตัวมีคอเลสเตอรอลสูงพุ่งถึง200กว่ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็เลยเป็นนิ่วสะสมจากคอเลสเตอรอลที่อยู่ในถุงน้ำดีมาตลอดตอนที่มีอาการน่ะคุณผู้ชมต้องลองฟังนะอาการคือปวดท้องมากๆปวดร้าวไปถึงข้างหลังนะคะใครที่เคยมีอาการแบบนี้เขาก็บอกว่าอยากให้ทุกคนลองไปหมั่นตรวจถุงน้ำดีดูนะแล้วก็ตรวจสุขภาพโดยรวมกันด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องสุขภาพที่จะต้องตรวจเจอกันแหละหลายคนอาจจะละเลยไปถ
0: ้
1: าไม่มีอาการก็ไม่รู้แต่ว่าตรวจได้นะ
0: รู้ไว้ก่อนระวังไว้ก่อนดีกว่านะคะงานนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ใช่แค่พี่บี้หรอกค่ะทุกคนพูดถึงไม่หยุดเลยนะคะก็คือความสวยของกุ๊บกิ๊บภรรยานั่นเองค่ะคือหลายๆคนน่ะบอกว่าแก่แล้วก็ต้องทำใจเนาะสังขารมันก็เป็นไปตามว
1: ัย
0: แต่คนนี้ฝืนใช้ขอเรียกว่าฝืนสังขารแล้วกันนะคะขออนุญาต
1: มาก
0: หน้าเด็กลงทุกวันค่ะทุกเช้าที่ได้เห็นนะคะคุณบี้บอกว่าอุ้ยเหมือนเห็นเด็กม.ปลายนอนอยู่ข้างๆถามว่าห่วงไหมสวยขนาดนี้ก็ต้องมีบ้างแหละแต่ว่าไม่มากนะคะแค่ในบางครั้งที่ห่วงอาจจะเรื่องการแต่งตัว อะไรแบบนี้แต่กุ๊บกิ๊บเป็นสาวแซ่บไง
1: อยู่แล้ว
0: แต่ว่าแซ่บด้วย
1: บี้บอกว่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่บี้ต้องเป็นคนไปห่วงมากนะเพราะว่ามินิกุ๊บกิ๊บนะคะก็คือน้องเป่าๆแล้วน้องเป่าเป้เนี่ยเป็นคนคอยเตือนว่าบางทีแม่เนี่ยแต่งตัวโป๊ไปลูกก็เตือนพอลูกเตือนปุ๊บแม่เข้าไปเปลี่ยนชุดทันทีเลยนะ
2: ผมผ่าวันนั้นนอนเสร็จแล้วผมไปแฮปปี้แทดแล้วผมเดินแบบ
3: เ
2: จ็บเจ็บเจ็บมากผมคิดว่าเหมือนแบบผ่าไส้ติ่งอ่ะผ่าไส้ติ่งวันนั้นก็อีกวันนึงก็ไปร้องเพลงก็ยังพอร้องได้แต่นี่คือลำบมทั้งในคือสองกล้องนะผมไม่รู้ว่าสองกล้องแบบชิลจัดคือพลิกตัวทุกครั้งการแบบยกมือขึ้นมาทุกครั้งคือเหมือนแบบมีใครมาควักไส้ผมลงด้วยก็แต่ว่าผมอ่ะมันเกิดจากกรรมพันธุ์นะครับเป็นคอเลสเตอรอลแบบกรรมพันธุ์เลยคอเลสเตอรอลผมแบบพุ่ง200กว่ามาตั้งแต่เด็กมันก็เลยมีแบบนิ่วสะสมของคอเลสเตอรอลอ่ะอยู่ในถุงน้ำดีตลอดคือตอนนี้ปวดเนี่ยปวดมากก็บอกทุกคนไว้เผื่อผมว่าเป็นโรคที่คนเป็นเยอะมากคือมันจะปวดแบบปวดท้องก่อนแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือกระเพาะหรือเปล่าแล้วก็ล้าวไปถึงหลังถ้าปวดท้องล้าวไปถึงหลังมันจะเริ่มผิดปกติแล้วก็ไปตรวจหน่อยถุงน้ำดีน่าจะมีปัญหาตอนนี้ 100% แล้วหลุดหมดแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเช้ามาทุกวันเหมือนมีเด็กม.ปลายนอนอยู่ข้างๆดีใจนะที่มีภรรยาที่ดูแลตัวเองเอาห่วงเมียโอ้ยผมไม่มีอะไรต้องห่วงครับเพราะว่าเขารักผมมากค่ะห่วงเหรอก็มีการแต่งตัวนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าเฮ้ยวันนี้เซ็กซี่เกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผมห่วงหรอกลูกเขาก็เดินมาบอกว่าแม่เกินไปนะแม่ชุดนี้หนูว่ามันเยอะไปอ่ะแม่
4: สบายใจได้มี
2: สบายใจฮะสบายใจผมนี่คือมีคนห่วงภรรยาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีสามีพูดคำเดียวว่าฉันสวยฉันจะใส่แบบนี้อะไรแต่พอมีลูกพูดเยอะขึ้นเขาก็หรออ่ะก็ได้ก็ได้
1: มีด่านหน้าไงมีด่านหน้าส่งด่านหน้าไปบอกแม่หน่อยป่ะ
0: ไม่ต้องไปถึงมือพ่อก็ได้นะแต่เด็กเป็นอย่างนี้จริงๆนะลูกเลยนี่คือแบบเห็นบางทีแต่งตัวโป๊อ่ะแล้วถ้าให้ลูกเห็นนะคือครั้งแรกอ่ะพี่ออนตลกมากหันมาแบบฮะทำไมเป็นอย่างนี
1: ้โอ้ไม่ได้
0: เดี๋ยวนี้ตำรวจมาจับแบบอ๋อโอเคเราอาจจะแบบไปพูดกับเขาเวลาเขาแบบถอดเสื้อในที่สาธารณะเด็กก็จำแสดงว่าคุณพ่ออาจจะไปมีอาการห่วงให้เห็นหรือเปล่า
1: ลูกก็เลยจำได้
0: อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นความน่ารักของครอบครัวนี้นะคะอีกหนึ่งคู่ที่ไม่รู้ว่าอนาคตมีสิทธิ์เป็นครอบครัวกันเมื่อไหร่ดีจ้า
1: เพราะว่าคู่นี้คบกันมานานมากแล้วนะคะคบกันมาถึง11ปีค่ะกับเคนภูมิแล้วก็เอสเธอร์สุปรีลีลานะคะล่าสุดควงแขนกันออกมางานค่ะก็แน่นอนเสิร์ฟความหวานให้แฟนๆได้เห็นกันเมื่อวานนี้เอสเธอร์เนี่ยถึงขั้นเอ่ยปากชมเคนว่าหล่อมากจนทำเอาหนุ่มเคนเสียอาการเลยนะเพราะว่านานๆทีจะถูกแฟนสาวชมนะคะเอสเธอร์บอกว่าเห็นเขาหูแดงเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแค่เขินนิดเดียวนะแต่เขาเขินแล้วเขาก็ชอบด้วยชอบให้คนชมว่าหล่อจังเลยแล้วก็ยังชมต่อนะว่าพอแฟน

0: ออกงานน่ะก็หล่อมีมากต่างกับตอนที่อยู่ที่บ้านเลยคือที่บ้านอาจจะดูแบบชิลๆสบายๆเป็นกันเองพอออกงานก็ต้องแบบแต่งองค์ทรงเครื่องกันหน่อยอาบน้ำใหญ่อะไรอย่างงี้ไง
1: ใช
0: ่ออกมางาน
1: แต่ว่าคุณเคนเขาก็ไม่ค่อยหลังๆไม่ค่อยจะได้เห็นลุคนี้ของพี่เคนบ่อยๆเพราะว่าเขาก็อยู่ในสวนมากกว่าอยู่กับต้นไม้กับทุเรียนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคือเคนก็ชมเอสเธอร์ด้วยเหมือนกันว่าสวยคือมันก็เป็นโอกาสพิเศษเนาะที่แบบคู่รักเขาได้มาออกงานแล้วก็ได้แบบแต่น่ารักตรงที่ได้ชมกันเองนี่แหละชมกันไปชมกันมาไม่ต้องรอใครชม
0: ให้กำลังใจกันไปซึ่งก็น่ารักนะคะส่วนเรื่องอนาคตเนี่ยหลายๆคนก็อยากรู้ว่าคู่นี้ยังไง11ปีแล้วนะคะทั้ง2คนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไม่พร้
1: อม
0: ขอทำงานไปเรื่อยๆก่อนคือถ้าวันไหนพร้อมเนี่ยก็จะรู้เองแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำได้อะเขาเคยพูดกันว่าให้ทุเรียนเนี่ยออกดอกออกผลก่อนก็แล้วกันเอสเธอร์นี่บอกเลยนะว่าตอนนี้ค่ะมีแค่ใบอยู่เลยยังไม่มีผลอาจจะยังคงต้องรอไปก่อนอีกสัก3ปีไหม
1: แต่ทุเรียนเนี่ยถ้าว่าใครปลูกจะรู้เลยนะคะว่ากว่าลูกจะออกเนี่ย
0: นานใช่ไหมล่ะ
1: มันนานมากเลยนะคะซึ่งพี่เคนก็ยังบอกอีกว่าที่ผ่านมามีการวางแผนไว้แล้วคือทั้งสองคนมีเป้าหมายเดียวกันว่ายังไม่ถึงเวลาส่วน FC ที่ร้องเพลงรอก็ไปร้องเพลงให้ต้นทุเรียนฟังดู
0: อ
1: ะไรแบบนี
0: ้ออกดอกออกผลแล้วจะได้เร่งให้เราได้แต่งกันเร็วขึ้นหน
1: ่
0: อย
1: ไปถามเจ้าตัวดีกว่าค่ะ
2: คุยกันบอกว่าอย่าพึ่งให้ทำงานไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวไว้ว่าวันที่พร้อมเดี๋ยวมันก็จะแบบว่ารู้เองว่า
3: ใช่
2: แต่ตอนนี้เดี๋ยวก่อน
3: ถ้าเมื่อไหร่พร้อมก็เมื่อนั้นแหละ
2: เขาก็รออยู่แล้วแต่ก็ด้วยความที่อายุเริ่มเยอะขึ้นมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องมี
3: นานโดนชมทีครับ
4: นานไปไม่เคยชมหรอ
3: โอ้รอได้ไ
2: หมมาทำงานพี่จะหล่อแต่ถ้าอยู่บ้านวันปกติเขาเป็นคนไม่ค่อยแต่งตัวเราก็จะเจอเขาอีกเวอร์ชันนึงเขาชอบให้คนชมว่าแบบวันนี้พี่เคนหล่อจังเลย
3: ก็เดี๋ยวนี้ก็ชมบ่อยๆเพราะว่าเขาแต่งตัวสวยบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ชมแบบวันนี้สวยมากเงี้ยแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่
2: ก็จะบอกอ๋อปลอม
3: ชมจริง
4: เขาชมจริงทำไมเลยไปว่าเขาปลอม
2: หลังๆเขาเริ่มอยู่เป็นเมื่อก่อนจะแบบว่ายังไม่ทันเกมแต่เดี๋ยวนี้ถามปุ๊บตอบปั๊บไวทันเกมเราเลยบอกว่าเขาอยู่เป็น
0: แล้วก็คู่รักก็ต้องมีเติมความหวานกันบ้างนานๆทีก็ออกมาเสิร์ฟความหวานให้เราได้เห็น
1: แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยหน้าเมื่อกี้พูดอะไรความหมวยอินเตอร์อะไรแบบนี้นะคะก็ไม่แปลกค่ะแต่สิ่งที่แปลกก็คือถ้าจะให้รอทุเรียนออกดอกออกผลก่อน
0: ใช่
1: ก็ไหนๆก็จองเอาไว้ก่อนละกัน
0: แล้ว
1: เดี๋ยวค่อยจัดงานไหม
0: สามปีสามปีอ่ะรอสามปีกำลังดีนะคะ
1: มีข่าวดีก็มาบอกเราด้วยละกันนะคะมาที่อีกหนึ่งสาวคุณผู้ชมค่ะคนนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นปีทองเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับพายรินระดานั่นเองค่ะไม่ใช่แค่ผลงานนะคะทั้งผลงานหัวใจเอาที่ผลงานก่อนนอกจากผลงานการแสดงที่มีให้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะละครที่กำลังออนแอร์อยู่ล่าสุดค่ะจะมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตด้วยนะคะกับเรื่องสังเวยนั่นเองเรื่องนี้พายก็รับบทเป็นบัวค่ะเป็นพยาบาลจบใหม่ที่วันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปดูแลหญิงแก่คนหนึ่งในบ้านหลังใหญ่จนนำพายเธอนะคะไปเจอกับเรื่องราวสุดหลอนประกบคู่กับตูมตามยุทธนานะคะเตรียมเข้าฉายในวันพรุ่งนี้ทุกโรงภาพยนตร์อันนี้ไปพิสูจน์ฝีมือกันในโรงภาพยนตร์นะจ๊ะ
0: หลายๆคนก็เลยยกให้เธอเนี่ยเป็นนางเอกคิวทองคนนึงเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าดีใจมากที่ได้รับโอกาสเพราะว่าบางปีเนี่ยเราก็อาจจะหายหน้าไปเลยแต่ว่าปีนี้ได้อยู่กับแฟนๆเต็มที่มันก็คงเป็นเรื่องของจังหวะเวลานั่นแหละค่ะและยิ่งโชคดีที่ผลงานปีนี้เนี่ยมีความหลากหลายนะคะทั้งตัวละครมีก็มีทั้งดราม่าคอมเมดี้แล้วก็แนวสยองขวัญอย่างในภาพยนตร์เรื่องสังเวยนี้เนี่ยเธอก็บอกว่าคนดูจะได้เห็นภายในหลายๆมุมที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยเหมือนกันนะ
1: ถ้าหากว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามดูนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่สาวพายนะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความรักแล้วหวานใจอย่างหนุ่มเจมส์มาคนนี้ก็งานแน่นไม่แพ้กันเลยนะคะละครเวทีนะคะละครทีวีด้วยซึ่งพายก็มองว่ามันก็เป็นจังหวะที่ดีของทั้งคู่เนี่ยแหละค่ะที่มีผลงานออนแอร์ต่อเนื่องนะคะต่างฝ่ายต่างภูมิใจกันและกันนะคะเราก็ให้กำลังใจกันเสมอเลย
0: คือถึงแม้ว่าจะงานแน่นกันทั้งคู่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาตรงกันแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ยืนยันว่าความหวานนะไม่เคยขาดนะเพราะว่าคุยกันทุกวันส่วนเรื่องที่จะมาต้องโชว์หุ่นบ่อยๆเนี่ยพายบอกว่าไม่หวงยินดีให้โชว์ได้เต็มที่เลยค่ะ
5: ดีใจค่ะดีใจที่ได้รับโอกาสแล้วก็มีผลงานมาให้แฟนๆดูทั้งปีเพราะบางปีเราก็จะหาย

0: หน้าไปแฟนๆบางทีก็คิดถึงนะคะปีนี้ก็ได้อยู่ด้วยกันเต็มๆเลยก็ต้องขอบคุณอาจจะเป็นช่วงของจังหวะเวลาด้วยคือด้วยความที่ว่าผลงานในปีนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปด้วยเลยคิดว่าดีใจที่ทุกคนจะได้เห็นเราในภาพลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันอย่างพี่เจมส์เขาก็บอกหนูว่าแบบเออเป็นจังหวะที่ดีของหนูเหมือนกันเนาะที่แบบผลงานมาออนต่อเนื่องกันเลยเขาก็ภูมิใจในตัวเราค่ะเราเองก็เหมือนได้เห็นเขาบนเวทีอีกครั้งเราก็ดีใจเพราะรู้สึกว่าเป็นที่ที่เขายืนอยู่แล้วเขามีความสุขมากเรามีเวลาได้ไปแบบทานข้าวด้วยกันหรือว่าไปเดินดูของด้วยกันได้ใช้เวลานั่งดูทีวีด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่แบบง่ายๆอย่างเงี้ยแค่นี้หนูก็รู้สึกว่ามันก็ฟูลฟิลในโมเมนต์ของเราแล้วค่ะมาช่วงหลังๆเนอะที่เขาอาจจะมีโปรเจกต์ที่แบบโอเคต้องใช้ร่างกายด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็โตขึ้นอยากจะแข็งแรงอยากจะฟิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แฮปปี้กับหุ่นเขาตอนนี้มากหนูก็ถามเขาว่าอยากเก็บหุ่นนี้ไว้ไหมถึงเหมือนถึงว่าไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรฟิตขนาดนั้นเขาบอกเขาอยากนะเขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่เขาแข็งแรงอย่างเงี้ยใช่แต่หนูว่าไม่ติดเลยยังไงก็ได้แล้วแต่เขา
1: เต็มสิบเราให้กี่คะแนนคร
0: ับอุ้ยให้ร้อยเลยค่ะเพราะแต่คนก็ถามเยอะว่าแบบถอดได้ล้อห่วงไหมอย่างเงี้ยแต่จริงๆทำมาก็ต้องให้เขาโชว์ค่ะ
2: เป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะทำมาแล้วก็ให้โชว์แต่ว่าจริงๆเรื่องหุ่นอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ว่ามากันง่ายๆมาจากความมีวินัยนะคะเพราะฉะนั้นก็โชว์ไปเลย
3: จริงอุตส่าห์ตั้งใจออกกำลังกายมาขนาดนี้ได้ความแข็งแรงด้วยได้หุ่นที่แบบว่าทำให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นไปอีกนะคะก็สาวพายยอดเยี่ยมเลยค่ะ
2: รอติดตามผลงานของทั้งคู่ซัพพอร์ตกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมส่วนตอนนี้มีข่าวดีมาบอกด้วยนะคะงานนี้น้องแมวนอกจากน้องแมวจะอิ่มท้องแล้วนะคะทาสแมวก็ฟินคูณ2 อีกด้วยนี่เห็นโปสเตอร์ก็กรี๊ดแตกกันเลยนะคะเป็นทริปที่ทุกคนรอคอยกำลังจะกลับมาอีกครั้งค่ะเตรียมแพ็คกระเป๋าให้พร้อมนะคะเพราะว่าเนโกจะพาคุณบินลัดฟ้าไปเกียวโตโอซาก้ากับ2หนุ่มที่คุณผู้ชมเห็นใช่ค่ะเจมินายโฟร์ดนะคะช่องทางมีอะไรบ้าง
3: ช่องทางที่1 นะคะก็สามารถสะสมยอดซื้อจากใบเสร็จค่ะลุ้นกัน10รางวัล นะคะคือเสื้ออาหารแมวเนโกทุกชนิดครบทุกๆ 1,000 บาทจะได้รับ1สิทธิ์ค่ะสามารถสะสมสิทธิ์ได้มากกว่า1สิทธิ์ต่อ1ใบเสร็จนะคะแล้วก็ห้ามมีสินค้าอื่นในใบเสร็จด้วยนะจากนั้นสแกน QR code นะคะลงทะเบียนผ่านช่องทางที่กำหนดค่ะแล้วก็แนะนำให้เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานสามารถซื้อได้จากร้านเพทช็อปนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์ที่ร่วมรายการ6รางวัลและห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการอีก4รางวัลด้วยกันค่ะระยะเวลาส่งใบเสร็จนะคะส่งใบเสร็จได้ตั้งแต่1กันยายนจนถึง30กันยายนนี้โดยจะไลฟ์จับรางวัลกันในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะเวลาบ่าย2โมงตรงแล้วก็ประกาศผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Neko Cat Food ในวันที่16ตุลาคมค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะส่วนช่องทางที่2นะคะส่งชิงโชคใช้ซองเนโกะนะคะลุ้น20รางวัลเพียงส่งซองอาหารแมวเนโกะได้ทุกชนิดเลยนะคะเฉพาะแบบซองเท่านั้นนะเขียนหรือว่าพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะลงบนกระดาษโดยกระดาษที่เขียนชื่อห้ามเกินขนาดซองด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะส่งแบบลงทะเบียนหรือ EMS ค่ะมาที่ตู้ปน1059ปนฟสวนพลูกรุงเทพ10121ผ่านไปรษณีย์ไทยเท่านั้นนะคะระยะเวลาส่งชิ้นส่วนชิงโชคส่งซองนะคะได้แต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะไลฟ์จับรางวัล นะคะวันที่10ธันวาคม69นี้นะคะเวลาบ่าย2โมงตรงประกาศรายชื่อผ่านทาง Facebook Neko Cat Food ในวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะติดตามเงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของเนโกะแคทฟู้ดนั่นเองค่ะ
3: ร่วมสนุกกันได้นะคะจะได้ไปเกียวโตโอซาก้ากับเจมินายแล้วก็โฟร์ดค่ะอยากไปอยากไปด้วยเนี่ย
2: เราเป็นทาสแมวหรือเปล่าเลี้ยงแมวหรือเปล่า
3: เดี๋ยวต้องไปขอเพื่อนก่อนเดี๋ยวถามพี่ฝนว่าจะซื้อให้เราไปส่งชิงโชค
2: บางคนไม่ได้เป็นทาสแมวนะคะแต่ว่าก็สามารถซื้อไปให้กับแมวจรบริจาคอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะคุณผู้ชมส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปเกาะติดงานเทศกาลหนังเวนิสครั้งที่83กันสักครู่เดียวค่ะ
4: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Neko Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: อาหารแมว Neko Holistic and Grain Free
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุน สีชัดสวยติดทนนาน

0: เปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: เก่าเหรอ
3: ไม่เก่าซาดินครับ
2: เปิดซะดีมั้ย
3: มาดิ
4: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
6: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
7: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
8: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
9: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโกะ Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: เทศกาลหนังเวนิสครั้งที่83นะคะปีนี้มีพุ่มกับชาวเอเชียเข้าชิงด้วยจะเป็นใครตามไปดูเลยค่ะ
9: พุ่มกับชาวเกาหลีอีชางดงนำทัพนักแสดงซุปตาร์แดนกิมจิทั้งจอนโดยอนโจอินซองซอคยองกูและโชยอจองมาเฉิดฉายในงานเปิดหนังเรื่อง Possible Love ที่เทศกาลหนังเวนิสปีนี้ด้วยหนังเรื่องนี้นะคะไม่เพียงเป็นผลงานหนังเรื่องแรกในรอบ8ปีของอีชางดงเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนหนังเกาหลีร่วมชิงชัยบนเวทีออสการ์2027ในสาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมอีกด้วยซึ่งอีชางดงเผยว่าสำหรับเขาแล้วการคว้าออสการ์มาครองหรือไม่สำคัญเขาแค่อยากให้หนังสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้มากขึ้นก็พอแล้วล่ะค่ะสำหรับเรื่อง Possible Love นะคะเล่าเรื่องของคู่แต่งงาน2คู่ขณะที่พวกเขากำลังถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตและความปรารถนาที่แตกต่างกันของแต่ละคู่ค่ะซึ่งหนังนั้นยังมีลุ้นรางวัลสิงโตทองคำรางวัลสูงสุดของงานเทศกาลหนังเวนิสครั้งที่83อีกด้วยค่ะส่วนพ่วงกับชาวญี่ปุ่นฮิโรคาสุโคเรเอดะก็พาผลงานหนังเรื่องล่าสุด Look Back ไปเปิดตัวที่เทศกาลหนังเวนิสครั้งที่83ที่ประเทศอิตาลีโดยที่เหล่านักแสดงนำก็ไม่พลาดไปร่วมเฉิดฉายบนพรมแดงด้วยล่ะค่ะหนังเรื่อง Look Back นะคะดัดแปลงจากมังงะยอดฮิตเมื่อปี2021ของทาสึกิฟูจิโมโตะที่เล่าเรื่องราวการเติบโตของสองสาวที่ฝันอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนซึ่งรับบทโดยนาสึกิเดกุชิและอาจูมากิตะงานนี้นะคะยังถือเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของนาสึกิกับโคเรเอดะหลังเคยทำงานกันเข้าขาในซีรีส์เรื่อง The Makanai Cooking for the Maiko House มาแล้วหนังเรื่อง Look Back นะคะยังเป็นหนึ่งในผลงาน21เรื่องที่มีลุ้นรางวัลสิงโตทองคำปีนี้ทั้งยังเป็นผลงานเรื่องที่4ของโคเรเอดะที่เข้าชิงรางวัลสูงสุดของงานเทศกาลหนังเวนิสอีกด้วยละค่ะ
10: หลากหลายเรื่องราวติดตามได้ที่ Nine Entertain นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะเราจะลาไปด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงเช็คลิสต์ของบิวกิ้นพุทธิพงศ์ค่ะ
11: คืนนี้กับมาร์ฟได้ข่าวบันเทิงกับ Nine Entertain ในไลฟ์ได้ใหม่นะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ

อีกแล้วแค่มองหน้า2เยาวชนถูกคู่อริขี่รถจักรยานยนต์ตามไล่แทงได้รับบาดเจ็บผวาน้ำมันรั่วกระจายปนเปื้อนในท่อระบายน้ำย่านพระราม3ล่าสุดสูบออกแล้วกว่า 20,000 ลิตรผู้ว่ากทม.สั่งเร่งเปิดหน้าดินหาต้นเหตุย้ำความปลอดภัยเป็นหลักเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสจ่อยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศหลังเข้าพบตม.ถูกคุมตัวที่สภ.เกาะสมุยมหาดไทยย้ำเนรเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งมีแรงกว่านี้อีกมากโจเซ่มูรินโญ่ยกให้ติโบกูตัวเป็นฮีโร่เซฟจังหวะสำคัญหลังนำทัพราชันชุดขาวเปิดบ้านเฉือนอินเตอร์มิลาน2-1ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตามก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณวนิษาสมัครสรุตผมณภัทรธีรดิษฐากุลนะครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์ธัญพรปองทองครับ
0: วันนี้กลางสัปดาห์นะคะพุธที่9กันยายน2569ค่ะติดตามข่าวกับเรา2คนนะคะเรื่องที่คนที่อาศัยอยู่แถวๆย่านพระราม3กังวลใจเพราะว่าหลังจากจริงๆตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ได้กลิ่นของน้ำมันเนี่ยระเหยออกมาแล้วปรากฏว่าพอไปตรวจสอบพบว่ามีน้ำมันนะคะที่เข้ามาในบริเวณท่อระบายน้ำซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าเองก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีการสูบออกมาแล้ว 20,000 ลิตรเนี่ยพบว่าปนเปื้อนน้ำมันอยู่ประมาณสัก 20% เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบว่ามันเกิดจากอะไรนะคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวต้องเปิดหน้าดินดูด้วยนะฮะว่าถ้ามีจุดรั่วตรงไหนเนี่ยก็จะได้แก้ไขทันทีเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันนะครับรวมถึงกรณีที่มีการเนรเทศชาวต่างชาตินะครับที่มีพฤติกรรมนะก่อกวนสร้างความไม่สงบนะครับ2คนที่เราได้มีการติดตามข่าวกันล่าสุดก็คือตัวของนายเควินเป็นชาวฝรั่งเศสกับอีกคนนึงคือนายยาคอฟเป็นคู่กรณีกันนะฮะล่าสุดฝั่งของนายเควินยืนยันว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าฝั่งเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยันเช่นกันว่าชาวต่างชาติที่โดนในประเทศเนี่ยก็พฤติกรรมไม่เหมาะสมจริงๆนั่นแหละก็เลยนำมาสู่การเนรเทศนี่แหละ
0: ค่ะบอกว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเกิดว่าเข้ามาสร้างความเดือดร้อนก็ต้องโดนในประเทศออกนอกประเทศนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยผู้ชมครับก่อนจะไปติดตามข่าวที่เราเกริ่นกันไปนะมาดูข่าวแรกกันก่อนนะครับรถไฟฟ้าคันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับเจ้าของเนี่ยนะครับขับรถไปจอดอยู่แล้วก็ลงไปซื้อของแต่ว่าตอนที่กลับมาเนี่ยมันมีควันพวยพุ่งออกมา
0: โอ้น่าตกใจนะคะแล้วมันเกิดได้ยังไงกลัวจะไฟไหม้
1: ใช่ครับสุดท้ายต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาผู้ชมครับช่วยกันควบคุมควันไฟเอาไว้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะครับโดยเหตุการณ์นี้ผู้ชมครับดูควันสิฮะโอ้โหพุ่งมาเยอะขนาดนี
0: ้ค่ะแล้วออกมาจากใต้ท้องรถนะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ออกมาเรื่อยๆเลยนะคะ
1: นี่ยังก็ได้ไอซ์เลย
0: ค่ะ
1: ออกมาเยอะจริงๆผู้ชมครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยพ่นน้ำนะครับป้องกันเอาไว้ก่อนเพราะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีประกายไฟออกมาด้วยหรือไม่นะครับตำรวจสภ.คูคตครับประสานรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองคูคตนะครับช่วยกันฉีดน้ำเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนเนื่องจากมีกลุ่มควันเนี่ยลอยขึ้นมาจากตัวรถยนต์ไฟฟ้าทะเบียนกรุงเทพมหานครคันนี้นะบริเวณใต้ท้องรถและส่วนท้ายรถนี่นะครับมีควันพุ่งตลอดเวลาสุดท้ายก็ควบคุมควันเอาไว้ได้นะไม่มีประกายไฟเกิดขึ้นมานะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะเกิดจากอะไรกันแน่และอยู่ที่บริเวณลานจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อตลาดนานาเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านนะ
0: ค่ะแล้วพื้นที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับตลาดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจริงๆเกรงว่าจะได้รับความเดือดร้อนนะคะโอ้โหดูควันอันนี้อาจจะเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปดับไฟนะคะโดยคนที่มาจับจ่ายซื้อของค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะก็ได้ใช้น้ำสกัดความร้อนเพราะว่าขณะเกิดเหตุตอนนั้นก็ยังไม่มีแสงเพลิงปรากฏขึ้นมาค่ะแต่ว่ากลุ่มควันยังคงพวยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องโดยคนที่แสดงตัวเป็นเจ้าของรถชื่อว่านายบัญชาก็อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะให้การว่าตอนที่ขับรถออกมาจากบ้านพักค่ะอยู่หลังตลาดนานาเจริญจะมาจับจ่ายซื้อของแล้วก็ขับมาจอดไว้ตรงลานจอดรถหน้าเซเว่นแห่งนี
1: ้
0: ก่อนที่จะเข้าไปซื้อของภายในตลาดนะคะ
1: แล้วพอเดินกลับมาผู้ชมครับตกใจเลยนะฮะเพราะว่ามีกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและท้ายรถครับก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยมาช่วยเหลือส่วนสาเหตุตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าเอาละเบื้องต้นควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วต้องรอให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุต่อไปเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของรถกันหน่อยครับ
2: จำกัดพลังงานไม่สามารถวิ่งได้ขนาดนี้ให้ติดต่อศูนย์บริการ
3: เออ
2: เราคิดว่าเอ้าทำยังไงสตาร์ทไม่ติดก็ต้องรอศูนย์เปิดผมซื้อรถตรงนี้อ่ะ
3: ใช่ครับ
2: กองสองไง
3: ครับ
2: แล้วเดินกินข้าวไงตีจนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บฟันขึ้นไงพอวิ่งมา
3: แต่ก็จอดไว้ไม่นานออกมาจากบ้านจอดไม่นาน
2: ไม่จ
3: อ
2: ดไม่นาน
3: อ๋อออกจากบ้านหลังนานเนี่ยนะ
2: ทวินและดาห้าอะไรเงี
3: ้
2: ย
3: ซื้อมานานยังพี่
2: ยังไม่ได้ปีเลย
3: หรอ
2: โ
3: อ้โห
2: ยังไม่ได้ปี
3: นี่รถใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมัน
2: แบตเตอรี่ล้วนนะครับ 100%
3: ตกใจไหมพี
2: ่ตกใจครับ
3: คือไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อน
2: เห็นแต่ในข่าวไง
3: อ๋อ
1: ซื้อมาไม่ถึงปีนะ
0: ค่ะ
1: ยังดีว่าเกิดขึ้นในระหว่างที่จอดทิ้งเอาไว้ถ้าเกิดระหว่างที่กำลังขับเนี่ยอันนี้อันตรายแน่
0: ใช่ค่ะรถคันนึงก็ไม่ใช่หลักหมื่นสองหมื่นนะคะหลักแสนหลักล้านกันเลยเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบว่ามันเกิดจากอะไรนะเพราะว่ารถไฟฟ้าตอนนี้หลายคนก็หันมาใช้กันมากขึ้นเพราะว่าราคาน้ำมันมันแพงอะนะคะมากันที่เรื่องของวัยรุ่นค่ะแค่มองหน้ากันเท่านั้นคุณผู้ชมคะวัยรุ่นเลือดร้อนเจอกับคู่อริแล้วปรากฏว่าถูกอีกฝั่งหนึ่งไล่แทงมาแล้วก็วนรถกลับมาขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการไปดูเส้นทางหลบหนีกันหน่อยนะคะที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านขายต้นไม้นะคะที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะก็จะเห็นว่าเหตุการณ์เนี่ยคนเจ็บแล้วก็เพื่อน
1: ครับ
0: ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านหลังจากที่ถูกแทงมาแล้วนะคะโดนคู่อริแทงมาในจุดสำคัญด้วยค่ะ
1: ครับ
0: จอดรถแล้วก็เปลี่ยนให้คนที่นั่งซ้อนท้ายมาขี่แทนเพราะว่าตัวเองเนี่ยโดนแทงเข้าที่ใต้แขนนะคะ
1: เมื่อกี้ที่กำลังชูแขนข้างนึงอยู่ใช่ไหมแล้วเป็นสีแดงๆนี่คือโดนแทงมาแล้วเลือดเต็มเลยอ
0: ่ะค่ะใต้ท้องแขนขวาค่ะได้รับบาดเจ็บมาเลยค่ะแต่ว่าต้องมาจอดรถก่อนแล้วก็เปลี่ยนให้คนที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ยมาขับแทนหลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสภ.บางปูพร้อมกับอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูมาตรวจสอบที่เกิดเหตุตรงจุดที่ป้ายรถเมล์หน้าร้านหมูกระทะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในถนนแพร่กระสาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพบว่าคนที่ถูกแทงค่ะโอ้โหเป็นเยาวชนเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมดูเลือดค่ะไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะกองเบ้อเร่อเลยค่ะเด็กชายบีอายุ14ปีคุณผู้ชมเป็นนักเรียนใช่แล้วก็โอ้โหกลายเป็นว่าสมัยนี้แค่มองหน้ากันเนี่ยพกอาวุธมีดมาด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็จะเห็นร่องรอยนะไม่แน่ใจน่าจะเป็นเสื้อนักเรียนด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอยู่ทางด้านของกระเป๋าที่อยู่ซ้ายของตัวเสื้อเนี่ยนะคะเป็นนักเรียนชื่อดังย่านสมุทรปราการถูกแทงได้รับบาดเจ็บค่ะก็ถอดเสื้อแล้วค่ะเพราะว่าตามร่างกายพบว่ามีแผลชะกันเลย
1: ครับ
0: ถูกมีดแทงเข้าที่ใต้ท้องแขนด้านขวาแล้วเลือดเนี่ยไหลเปรอะเปื้อนตรงพื้นฟุตบาทที่คุณผู้ชมเห็นกันไปมีรถจักรยานยนต์นะคะที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบปฐมพยาบาลให้เบื้องต้นก่อนแล้วก็เนี่ยค่ะพันแขนเอาไว้ที่ด้านขวาก่อนที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
1: ครับอีกคนนึงก็เป็นเด็กชายเหมือนกันคุณผู้ชมครับสมมติว่าชื่อเด็กชาย A แล้วกันอายุ15ปีนะฮะเป็นอีกคนที่นั่งซ้อนท้ายคนที่บาดเจ็บนี่นะครับให้ข้อมูลบอกว่าขณะที่ซ้อนท้ายเพื่อนเพื่อไปหาเพื่อนอีกคนนึงระหว่างทางไปเจอกลุ่มคู่กรณี2คนบริเวณทางเข้านิคมครับคู่กรณีเนี่ยมองหน้าก่อนจะขี่รถตามมาพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุครับคนที่ซ้อนท้ายกลุ่มคู่กรณีได้ใช้อาวุธมีดแทงใส่เพื่อนนะฮะแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุครับก็เลยขับรถวนมาขอความช่วยเหลือโดยมีพลเมืองดีช่วยโทรศัพท์แจ้งรถพยาบาลให้นี่นะนี่คือภาพตอนที่อันนี้มาเปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนตัวคนขับก่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยโดนแทงที่แขนมาไง
0: นะ
1: ไปต่อไม่ไหวนี่นะ
0: มือด้านขวา
1: ก็
0: ยังคงค้างเอาไว้

0: อยู่นะคะ
1: ใช่ครับสุดท้ายพอมาพบคู่กระอาบพบพลเมืองดีนะพลเมืองดีก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนะครับตัวของฝั่งผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่ายืนยันนะว่าไม่เคยเห็นหน้าและไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มคู่กรณีที่มาแทงมาก่อนก็คาดว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงเพื่อนของคนที่โดนแทงเนี่ยฮะ
2: ตอนที่ไปเจอกันเนี่ยมันมีการโต้เถียงหรือว่า
3: ไม่มีเลยไม่ได้พูดเลย
2: คือเจอหน้ากันเจอหน้า
3: ท่านผู้ชมตอนที่ผมขับเลยมานี่ผมก็ขับเรื่องตามแทงเลย
2: ขับตามมาเลยใช่ไหมขับตามมาแทงเราที่หน้านิคม
3: ไปตรงนู้นแล้ว
2: ตรงนู้นเขามีอาวุธอะไร
3: มีด
2: มีดเห็นไหมยาวปะ
3: ไม่ยาว
2: แล้วคนไหนเป็นคนฟันคนขับหรือว่าคนซ้อนคนซ้อนแล้วคนที่โดนแทงอ่ะของเราอ่ะคนซ้อนใช่ไหม
3: คนขับ
2: คนขับโดนตัวแทงตรงไหนลูก
3: แขน
2: แขนใหญ่ไหมแผลเยอะปะ
3: ใหญ
2: ่แล้วเราโดนไหมเราไม่โดนเคยเห็นหน้ากันมาก่อนปะไม่เคยยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
0: ยืนยันว่าไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะโดยเบื้องต้นตำรวจสภ.บางปูยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะแล้วก็จะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในเส้นทางอื่นๆด้วยนอกจากจุดที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้คือหลังจากโดนแทงมาแล้วเนี่ยมีจุดที่เกิดเหตุหรือไม่เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุโดยคาดว่าน่าจะเกิดจากการเพียงแค่มองหน้ากันเท่านั้นค่ะ
1: ครับ
0: ประสานกับฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่นะคะเพื่อติดตามเส้นทางที่กลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะใช้ในการหลบหนีเพื่อติดตามตัววัยรุ่นมือแทงมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคนถูกแทงเนี่ย14ปีเท่านั้นเองนะคะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอตรวจสอบว่าคนก่อเหตุเป็นใครกันแน่นะคะ
1: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ยเลือดร้อนนะ
0: ฮะ
1: แล้วยิ่งถ้ามีเรื่องของสถาบันมาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวบางทีเหตุผลมันน้อยลงนะยิ่งมีพวกเยอะอันยิ่งน่ากลัวว่ามากกว่าเดิมอีกนะเหตุการณ์ต่อไปผู้ชมครับเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดีนะครับกับกรณีของเด็กอุเทนกับปทุมวันเนี่ยแล้วตีกันบ่อยเหลือเกินนะบริเวณสยามสแควร
0: ์
1: โอ้จุดนั้นคนก็พลุกพล่านนะฮะล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเกิดมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้ชมครับเมื่อวันที่7เองนะเหตุการณ์นั้นก็มีผู้ที่บาดเจ็บด้วยล่าสุดเนี่ยก็เลยมีการหารือกันเพื่อหาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ครับต้องเชิญผู้บริหาร2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันหาแนวทางยุติปัญหาศึก2สถาบันปัญหานี้มันมีมาหลายปีมากๆแล้วนะแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะรวมถึงหลายรัฐบาลพยายามจะแก้ไขนะครับโดยมีทางพลตำรวจโทสยามบุญสมครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่รับผิดชอบพื้นที่อุเทนถวายมาร่วมหาทางออกพร้อมกับเชิญคณะครูจากทั้ง2สถาบันเนี่ยมาร่วมรับฟังด้วยนะ
0: เนื่องจากว่าพื้นที่ของอุเทนถวายก็เป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย ความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหานี้มาหลายยุคหลายสมัยจริงๆนะคะแล้วก็ยังคงเกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่คุณพัดบอกไปการประชุมดำเนินการไปแล้วกว่า2ชั่วโมงค่ะโดยก่อนการประชุมนายยศชนันท์เปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยต้องเคาะให้ได้เลยว่าปัญหานี้จะยุติลงอย่างไรแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดบนสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามผู้คนเนี่ยกำลังสัญจรไปมาช่วงเช้าเลยนะคะแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่เขาต้องใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็เกรงว่าจะได้รับลูกหลงด้วยค่ะทีนี้ปัญหานี้เนี่ยจากการพูดคุยกันนะคะว่าจะมีการย้ายทั้ง2สถาบันออกจากพื้นที่เป็นเรื่องที่มีแนวทางพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ววันนี้ก็มีการเชิญทุกฝ่ายมาหารือกันทั้งเรื่องของข้อกฎหมายทางตำรวจเรื่องความพร้อมของสถานที่แห่งใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่แค่กรอบค่ะหรือว่าแนวทางหลังจากเกิดปัญหาวิวาทของอุเทนแล้วก็ปทุมวันมาหลายปีที่ผ่านมาค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า10คนนะฮะคือนอกจากมีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกระทบเรื่องความปลอดภัยการท่องเที่ยวด้วยเศรษฐกิจก็โดนเช่นเดียวกันแล้วก็ย้ำว่าหากแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้นะฮะ คุณยศชนันบอกเลยว่าผมในฐานะรัฐมนตรีก็อยู่ยากเช่นกัน
0: ค่ะ

0: แก้ได้จริงเนี่ยก็จะเป็นผลดีแต่ประเด็นก็คือนอกจากจะต้องคุยกับทางผู้บริหารนะฮะของ2สถาบันแล้วนะครับรวมถึงคนที่รับผิดชอบพื้นที่นี้แล้วเนี่ยฝั่งของเด็กเองอ
1: ะ
0: นักศึกษาเองเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ต่อต้านกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ยอมย้ายทีนี้ถ้าหารือได้จากการประชุมครั้งนี้สุดท้ายเนี่ยฝั่งของเด็กจะเอายังไง
1: นี่คือเรื่องที่ปัญหาเรื้อรังมานานแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของสถาบันอย่างเดียวการที่ปลูกฝังจิตสำนึกกันนะคะของรุ่นพี่รุ่นน้องในการแก้แค้นกันไปมาแบบนี้มันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นโดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะด้วยนะคะมากันที่ความคืบหน้ากลางวัดที่พระนครศรีอยุธยาที่มีผู้ชายคนนึงก่อเหตุนะคะไปยิงเป็นคู่รักค่ะหลังจากพบว่าคือตัวของฝ่ายหญิงเนี่ยเคยเป็นอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุมาก่อนแล้วก็ด้วยความหึงหวงมาเห็นภาพบาดตาบาดใจตัดสินใจคือยิงทั้งตัวของฝ่ายหญิงแล้วก็รวมทั้งแฟนใหม่ของฝ่ายหญิงด้วยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปฝากขังแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดด้วยที่เจอกับอาวุธปืนที่ตอนแรกเนี่ยผู้ก่อเหตุอ้างว่าเอาไปทิ้งที่ไหนไม่รู้ด้วยค่ะพนักงานสอบสวนสภ.อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุมตัวนายเอ็กซ์หรือว่านายณัฐวุฒินะคะผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกหลังจากที่ก่อเหตุใช้ปืนเนี่ยไปยิงอดีตภรรยา
0: ครับ
1: อดีตภรรยาชื่อว่านางสาวสุภวินีอายุ44ปีนี่มาแล้วนะคะตัวของผู้ก่อเหตุที่ใส่เสื้อสีเทาแขนยาวสวมฮูดไม่ยอมพูดอะไรไม่ยอมตอบอะไรกับสื่อเลยนะคะก้มหน้าก้มตาก่อนที่จะขึ้นรถไปคุมตัวฝากขังค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคนคือนายอเนกเป็นแฟนใหม่ของนางสาวสุภวินีเนี่ยแหละค่ะทั้งคู่เสียชีวิตอยู่ภายในรถกระบะนะคะกลางวัดเลยค่ะที่วัดไสงามในพื้นที่ของตำบลเสนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะติดต่อมาขอมอบตัวที่สภ.เสาไห้จังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวสีหน้าของผู้ต้องหาเนี่ยเคร่งเครียดเลยค่ะก็ยังไม่ตอบคำถามอะไรกับผู้สื่อข่าวนะคะ
0: นี่นะฮะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนชี้จุดที่เกิดเหตุนะที่วัดไสงามโดยที่ไม่ได้แจ้งให้สื่อเนี่ยทราบล่วงหน้านะครับเพราะเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในวัดก็ใช้เวลาไม่นานคุณผู้ชมไม่กี่นาทีแล้วก็นำตัวในกลับมาที่สภ.อุทัยทันทีนะฮะส่วนปมการก่อเหตุคุณผู้ชมครับผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพบอกว่าทำไปเพราะว่าหึงหวงเนื่องจากว่าเลิกลากับฝ่ายผู้หญิงเนี่ยไปได้ไม่นานคบกันมานานเหมือนกันนะ10ปีแล้วก็มีลูกด้วยกัน2คนครับระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่คบกันก็รู้สึกระแวงว่าเอ๊ะฝั่งผู้หญิงเนี่ยไปมีคนอื่นหรือเปล่านะจนสุดท้ายเนี่ยนะครับพอเลิกลากันไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่จบยังตามสะกดรอยอยู่จนมาเจอภาพบาดตาบาดใจนะไปเจอว่าฝั่งของอดีตภรรยาเนี่ยขึ้นรถไปกับชายคนใหม่อยู่ภายในวัดนี่แหละฮะตอนนั้นเนี่ยเลือดขึ้นหน้าเลยคุณผู้ชมครับเอาอาวุธปืนขึ้นไปแล้วก็ไปยิงทั้งคู่นะส่วนตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในคุมตัวตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าอาวุธปืนเนี่ยทิ้งเอาไว้นะไปทิ้งที่ไหนก็จำไม่ได
1: ้
0: นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ครับก็ไปเจอแล้วนะครับสำหรับอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนลูกโม่นะสมิธแอนด์เวสสันขนาดจุด357ที่ใช้ก่อเหตุพร้อมกับเครื่องกระสุนนะฮะก็จับได้พร้อมกับหลักฐานก็คืออาวุธที่ใช้เลยนะครับ
1: และจากการตรวจสอบประวัติของนายณัฐวุฒิหรือว่าเอ็กซ์ผู้ต้องหานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอตรวจสอบแล้วพบว่าเคยมีคดีพยายามฆ่าแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาด้วยก่อนที่จะมาก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะโดยเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเช่นกัน
0: ครับ
1: เพิ่งพ้นโทษออกมาแต่ว่ามาก่อเหตุเนี่ยยิงคนรักนะเป็นอดีตภรรยาแล้วก็รวมทั้งแฟนใหม่ของเขากลับเข้าคุกเหมือนเดิมอีกนะคะก็เป็นเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของคนที่เคยรักกันนะคะแล้วก็นำมาสู่ความสูญเสียค่ะ
0: ไปดูหนึ่งเหตุการณ์ผู้ชมครับกับเหตุการณ์ที่มีการเนรเทศชาวต่างชาตินะครับล่าสุดก็คือฝรั่งเศสคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งเป็นชาวอิสราเอลคือชื่อนายยาคอฟกับนายเควินผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะครับก็มีการยื่นอุทธรณ์นะครับคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับโดยล่าสุดนายเควินนะฮะชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นสามีของเจ้าของสวนสัตว์เอ็กซอติกนะฮะก็ขอยื่นอุทธรณ์นะครับแต่ว่า

0: ทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกแล้วว่ามีเหตุผลในการเนรเทศก็เพราะว่าพฤติกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตัวของนายเควินเองเนี่ยสร้างความวุ่นวายแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยคือหลังจากที่เมื่อวานนี้นายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยเนี่ยนะเข้ามาพบกับพันตำรวจเอกณฤวัฒน์พุทธวิโรผู้กำกับตม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายจเรตุ้งแก้วปลัดอำเภอเกาะสมุยนะฮะและทางผู้กำกับตม.สุราษฎร์ธานีได้อ่านคำสั่งเนรเทศให้นายเควินเนี่ยรับทราบอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกด้วยว่าทำไมถึงเนรเทศก็เพราะว่านายเควินเนี่ยมีพฤติการ6ข้อที่เป็นภัยต่อสังคมอย่างเด็ดขาด
1: คือก่อนหน้านี้บางคนฟังข่าวติดตามข่าวมาก็อาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอาทำไมเนรเทศนายเควินด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้เหมือนเป็นผู้เสียหายแต่ทีนี้ค่ะจากพฤติการ6ข้อที่เป็นภัยต่อสังคมมีอะไรบ้างข้อแรกค่ะบอกว่าเคยก่อเหตุเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของแล้วก็ครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่2คือใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีจนได้รับบาดเจ็บที่ขาพร้อมกับพกมีดพกเนี่ยมาข่มขู่ยังไม่หมดนะคะข้อ3คือแสดงพฤติกรรมไปดูถูกเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อหน้าสถานที่ของเอกชนค่ะ4ทำร้ายร่างกายแล้วก็คว้างป้ายใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งยังใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าว5อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการยุยงทำให้เกิดความแตกแยกหรือไม่เพราะว่าไปโพสต์เชิญชวนให้คนที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติในบางประเทศเนี่ยสามารถที่จะมาแสดงความคิดเห็นมาแสดงพลังในพื้นที่ของสวนสัตว์ได้มาชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อเจตนาสร้างความแตกแยกค่ะและข้อ6ค่ะถูกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าให้ลงจากเครื่องบินในประเทศเพราะว่าไปข่มขู่ผู้โดยสาร
0: คือพฤติกรรมเนี่ยก็ใช่ย่อยแหละนะก็เลยนำมาสู่การเนรเทศด้วยผู้ชมภายหลังอ่านคำเนรเทศแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวนายเควินไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ฝากกักตัวที่สภ.เกาะสมุยเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการแยกสถานที่กักตัวกับนายยาคอฟนะฮะนายยาคอฟก็คือคู่กรณีของนายเควินนะฮะเป็นคู่กรณีชาวอิสราเอลเนี่ยป้องกันการเผชิญหน้าหรือกระทบกระทั่งกันเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำมาให้เกิดการเนรเทศทั้งคู่มาแบบนี้ขณะที่ภรรยาของนายเควินครับบอกว่างงสามีโดนเนรเทศเพราะถึงแม้สามีจะแสดงออกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าสาเหตุเกิดจากอีกฝ่ายยั่วยุด้วยการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงในการข่มขู่ทำให้สามีเนี่ยโมโหแล้วก็ตอบโต้ไปภรรยานายเควินว่าแบบนั้นนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภรรยานายเควินได้ฟังเจ้าหน้าที่เนี่ยอ่านหรือเปล่าว่าสามีของตัวเองมีพฤติการ6ข้อซึ่ง6ข้อที่ว่านี้มันก็มีหลายข้อที่ไม่ได้เกี่ยวกับนายยาคอฟน
1: ะ
0: ก็เลยนำมาสู่การเนรเทศนะครับแต่ว่าเมื่อมีคำสั่งเนรเทศภรรยาบอกว่าเดี๋ยวต้องปรึกษาทนายดำเนินการยื่นอุทธรณ์ไปตามขั้นตอนส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรคงต้องรอดูกันอีกทีนึงแล้วก็ย้ำว่าหลังมีคำสั่งเนรเทศเนี่ยที่เจ้าหน้าที่บอกว่าตามหาไม่เจอนะหลังจากที่มีคำสั่งออกมาเนี่ยเธอบอกว่าสามีไม่ได้หนีไปไหนนะคือก็ไม่ได้มีใครมาตามหาหรือว่ามาแจ้งก็ยังนั่งกินสเต็กอยู่ในพื้นที่บ้านใต้นั่นแหละไม่ได้หนีว่าอย่างนั้น
1: ค่ะขณะที่กรมการปกครองก็ออกหนังสือชี้แจงนะคะกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามเนรเทศนายเควินก็คือท่านนายกเนี่ยแหละค่ะยืนยันว่าที่ต้องเนรเทศเพราะว่านายเควินมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในหลายเหตุการณ์เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังคงต้องติดตามกันต่อเพราะว่ามันก็จะสืบเนื่องกับกรณีของชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนในพื้นที่ของบ้านเราด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามการประชุมสภาวันนี้วันที่3แล้วนะคะกับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าค่ะ
2: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆอ่ะ
3: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่
4: ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
2: ถึงรสหมูเต็ม
4: ๆเช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
5: ่ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนาน เปลี่ยนสี

0: ผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: ชัดมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
7: เอาขนมอะไรไหม
8: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
7: เอาขนมอะไรไหม
9: ทวิสโก้ทวิสโก
10: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
11: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
16: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
17: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
18: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
15: วันที่3แล้วนะคะของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่2และวาระที่3ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตค่ะในเรื่องของการใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณกมลเนตรนวลจันทร์มีรายงานสดเข้ามาค่ะ
3: ค่ะคุณวรรณิสาคุณณภัทรค่ะงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นอีกหนึ่งมาตรานะคะที่มีสมาชิกลงชื่อขออภิปรายจำนวนมากค่ะโดยทางด้านของประธานวิปรัฐบาลนะคะระบุว่าได้มีการประสานไปยังฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลขอให้ลดจำนวนผู้อภิปรายลงค่ะเพื่อให้การพิจารณาร่างพรบงบประมาณนั้นเสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้3วันค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ23เป็นวันที่3เข้าสู่การพิจารณาในมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยกรอบวงเงินงบประมาณ 2.27 แสนล้านบาทโดยนะคะทางด้านของฝ่ายค้านนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากกรมการปกครองของบซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนจำนวน 14,814 ตัวกรอบวงเงิน482ล้านบาทให้กับกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งมีราคาตัวละ 46,000 บาทต่างจากเสื้อเกราะของกอรมน.ที่มีสเปคเดียวกันราคาเพียง 31,000 บาทจึงเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดถึงมีราคาแพงกว่าพร้อมเสนอให้สำนักงบประมาณนำข้อมูลของกรมบัญชีกลางและข้อมูลของระบบที่เกี่ยวข้องมาสร้างข้อมูลเปรียบเทียบราคาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีคุณภาพค่ะทางด้านของนายกันพงศ์นะคะประยูนศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนเสนอตัดงบประมาณสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย 2%ตั้งข้อสังเกตเรื่องของการจัดซื้อเก้าอี้11จังหวัด 1,041 ตัววงเงิน6ล้านบาทราคาต่างกันทั้งที่เป็นเก้าอี้ในแบบเดียวกันซึ่งเพียง3โครงการที่จังหวัดลำพูนแพร่และจังหวัดอ่างทองหากมีการจัดซื้อในราคาต่ำที่สุดเหมือนกันก็จะสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ 740,000 บาทมองว่ากระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณแบบนี้อาจกลายเป็นมุบมิบทุกรายการไปฟังเสียงกันค่ะ
5: ที่2คืออะไรครับที่2ก็คือเก้าอี้ทั่วๆไปที่เรานั่งที่2ป่าโมกซื้อ 2,800 โพทองซื้อ 2,900 และ3โก้ซื้อ 2,600 3โก้ก็ซื้อถูกกว่าเพื่อนอีกนี่คือสิ่งที่เวทสงสัยมากคือไม่มีราคาก็ไม่มีราคากลางไม่ว่าเลยแต่ท่านเป็นเพื่อนกันน่ะอยู่ในสถานการณ์จังหวัดเดียวกัน3โก้ก็ไปบอกโพทองหน่อยก็ไปบอกป่าโมกหน่อยว่าเฮ้ยฉันซื้อเท่านี้เพราะถ้าเกิดท่านรวมแล้วราคาเนี่ย3เฉพาะนี่แค่3โครงการน่ะนี่ท่านจะลดได้อีก 740,000 บาท นี่คือแชร์แปลว่านี่แค่กรมเดียวนะครับจากอะไรกระทรวงมหาดไทยถ้าเอากรมอื่นด้วยแล้วก็กระทรวงอื่นด้วยเนี่ยจากแชร์จะกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ทันสุดท้ายนี้ท่านประธานครับก็ไอ้มท.เนี่ยก็คือเรื่องของอะไรครับก็คือกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเกิดท่านจัดงบแบบนี้มท.เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของการมุบมิบทุกรายการและทุกเม็ดก็ฝากท่านประธานครับด้วยความเคารพ respect
3: สำหรับการอภิปรายร่างพรบงบประมาณวาระ2-3นะคะที่เพิ่งพิจารณาถึงมาตรา20จากทั้งหมด41มาตรานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลระบุว่าขอความร่วมมือไปยังฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลค่ะให้ลดจำนวนผู้อภิปรายลงเพื่อควบคุมเวลาในการพิจารณาโดยจะพยายามนะคะในเรื่องของการอภิปรายให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ตกลงกันไว้คือ3วันแต่ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนค่ะในช่วงบ่ายของวันนี้ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้ดึงเกมหรือหวังลดเวลาของฝ่ายค้านและหวังว่าการอภิปรายในวันนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์ประท้วงเหมือนช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาเพราะจะทำให้เสียเวลาทั้งสองฝ่ายฟังเสียงประธานวิปรัฐบาลค่ะ
8: เวลาที่ผมได้สรุปไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยมาดึงเวลาของฝ่ายค้านไม่ใช่ว่าเราตั้งใจแล้วก็ดึงเกมเพื่อที่จะให้มันเป็น3วัน4วันนะครับเราก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเวลาที่ผ่านมาของทั้ง2วันเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของฝ่ายค้านเนี่ยใช้ในการซักถามอภิปรายซะเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นยืนยันนะครับว่าเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำแบบนั้น
3: ขณะที่วันนี้นะคะอธิบดีกรมการปกครองค่ะนายณฤชาโคสาศิวิไลนะคะเดินทางมาที่อาคารรัฐสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราสั่งรื้อสุสานยิวนะคะว่าแม้จะไม่พบกับเจ้าของที่ค่ะแต่ว่าจะต้องพยายามหาให้พบซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นจะมีวิธีในการแจ้งในส่วนเอกสารราชการส่วนที่ไม่มีการต่อใบอนุญาตเพราะว่าปัจจุบันมีเรื่องของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมความถูกต้องของการจัดการพื้นที่ย้ำว่าหากมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ
9: อันนี้ไปเอื้อเรียกรับผลประโยชน์ผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์ครับต้องดำเนินการกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วกฎหมายมันเข้มข้นอยู่แล้วมีหลักเกณฑ์มีหลักปฏิบัติอะไรทั้งหมดครอบคลุมอยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องหรอกเพราะว่าเรื่องนี้เขาก็ที่อื่นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรสุสานของอันนี้เขาเรียกว่าสุสานของเอกชนนะสุสานของศาสนาอื่นของสัญชาติอื่นที่เขาอยู่ในเมืองไทยของคนเชื้อชาติอื่นเนี่ยเขาก็อยู่กันเยอะแยะไปหมดตามที่เราเห็นมากกว่านี้อีก
3: สำหรับการพิจารณาร่างพรบงบประมาณ70วาระ2-3นะคะเดี๋ยวต้องจับตากันในช่วงบ่ายค่ะว่าเพราะว่าประธานวิปรัฐบาลนั้นบอกว่าจะมีการประชุมกันนะคะเพื่อจะประเมินเรื่องของการจะขยายเวลาหรือไม่นะคะเพราะว่าขณะนี้ค่ะเพิ่งจะพิจารณาได้ถึงมาตรา20จากทั้งหมดนะคะ41มาตราเท่ากับว่าจะเหลืออีก21มาตราในการพิจารณาเพื่อที่จะลงมตินะคะก็จะต้องดูว่าตามกรอบระยะเวลาจะต้องเสร็จสิ้นในวันนี้จำเป็นจะต้องขยายระยะเวลาหรือไม่ค่ะคุณวณิษฐาคุณพัดค่ะ
12: ขอบคุณคุณกมลเนตรนะครับไปต่อกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการวันนี้ได้เรียกประธานบอร์ดและผู้ว่ารฟท.หารือในช่วงบ่ายนะครับหลักๆ ก็คือหลังจากที่บริษัทเอกชนเนี่ยได้ส่งหนังสือตอบกลับเงื่อนไขการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงที่จะจบสัญญาในวันที่30กันยายนนี้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรต่อโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าบริษัทเอกชนในเครือบริษัท CP เดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงต่อขยายอีก4เดือนหลังจากที่จะหมดสัญญาในวันที่30กันยายนนี้ว่าวันนี้ในช่วงบ่ายครับจะประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และผู้ว่ารฟท.ครับโดยเอกชนได้ยื่นเงื่อนไขมาพอสมควรแล้วจะต้องพิจารณาว่าเงื่อนไขใดบ้างที่พอรับได้อย่างไรก็ต้องหาวิธีให้เขาเนี่ยเดินรถต่อนะครับซึ่งเขาก็พร้อมที่จะเดินรถต่อแต่ว่ามีเงื่อนไขบางอย่างที่รัฐนั้นจะต้องรับบางส่วนครับโดยในวันนี้เนี่ยต้องสรุปและตอบไปยังผู้ประกอบการเนื่องจากอาจจะกระทบกับความมั่นใจของผู้ใช้บริการครับ
15: โดยนายพิพัฒน์กล่าวถึงแผนสำรองหากผลการเจรจาไม่ลงตัวด้วยนะคะว่าต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้วยตัวเราเองให้ได้ซึ่งทางรฟท.ค่ะก็จะให้บริษัทลูกรับช่วงต่อและไม่มีปัญหาเพราะว่าในอดีตบริษัทลูกของรฟท.ก็เคยเดินรถก่อนที่ผู้ประกอบการจะเข้ามาค่ะดังนั้นหากเขาต้องส่งคืน เราก็ต้องส่งช่วงต่อและกลับไปบริหารเหมือนเดิมส่วนบุคลากรส่วนหนึ่งค่ะกับภาคเอกชนก็ต้องดึงกลับและส่วนที่ขาดก็จะมีการเติมเข้าไปด้วยไปฟังเสียงเพิ่ม

0: เติมจากท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ
1: เขาก็มียื่นเงื่อนไขมาพอสมควรซึ่งเราก็จะดูที่ว่าในเงื่อนไขใดบ้างที่เรารับได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องหาวิธีให้เขาเดินรถต่อซึ่งในเงื่อนไขเขาพร้อมที่จะเดินรถต่อแต่ก็มีเงื่อนไขที่พวกเราจะต้องรับบางส่วนนะครับก็เราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับว่าเราต้องดำเนินการด้วยตัวเราเองให้ได้โดยทางรฟท.ก็บอกแล้วจะให้บริษัทลูกรับช่วงต่อซึ่งในส่วนนั้นนะครับเราก็ต้องเตรียมการแต่ว่าการที่เราจะให้เขาเดินรถให้เราจนถึงสิ้นปีต่อเป็นส่วน
2: เขามองว่าช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเอกชนไปแบบทางลูกบริษัทลูกรฟท.มันจะแบบมีปัญหาไหมแบบว่ากระทบกับอะไรเงี้ย
1: ไม่มีปัญหา
0: พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องใหญ่ถนนพระราม3กันหน่อยค่ะหลังจากที่พบว่าที่ท่อระบายน้ำมีน้ำมันปนเปื้อนออกมาแล้วล่าสุดทางกรุงเทพมหานครเปิดหน้าดินแล้วนะคะเพื่อหาสาเหตุของการรั่วซึมในครั้งนี้ติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าค่ะ
3: ลุกใหม่ปะเนี่ย
4: เหมือนเดิม
5: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
9: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นเสื้อล่ะคะ
10: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
11: ทิพรสครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
12: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: จากกรณีที่สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่แถวๆถนนเชื้อเพลิงนะคะพระราม3เพราะว่ามีน้ำมันปนเปื้อนออกมาที่ท่อระบายน้ำค่ะล่าสุดทางกรุงเทพมหานครค่ะมีการสูบมาแล้วเนี่ย 20,000 ลิตรพบว่าเป็นน้ำมันประมาณ 20% และมีการเปิดหน้าดินเพื่อหาจุดรั่วซึมแล้วค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ไปตรวจสอบพบว่ามีน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงค่ะจุดนี้เนี่ยจะเป็นรอยต่อของเขตคลองเตยและเขตยานนาวาย่านพระราม3เนี่ยค่ะก็การทำงานในพื้นที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยสูบของเหลวออกมาก่อนนะคะก็มีทั้งน้ำและมีน้ำมันปะปนออกมาจากระบบค่ะสูบออกมาเนี่ย 20,000 ลิตรโดยเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนของน้ำมันค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 20% หรือราวๆ 4,000 ลิตรค่ะแต่ว่าต้องรอผลวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณที่ชัดเจนอีกครั้งนึงค่ะ
1: โดยขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงครับซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีครับวันนี้เนี่ยจะมาเปิดหน้าดินดูนะครับหากพบจุดรั่วก็จะสามารถแก้ไขต้นเหตุได้ทันทีครับ
0: เรื่องของความปลอดภัยนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานมาร่วมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งทางกทม.เองกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษตลอดจนบริษัทและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันค่ะมีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอน้ำมันค่ะปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และยังคงปลอดภัยนะคะแต่ก็ขอความร่วมมือคือใช้คำว่าเป็นข้อห้ามเลยแล้วกันค่ะว่าประชาชนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือว่าก่อประกายไฟในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยคือตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงแต่ว่าเรื่องของไอระเหยเนี่ยน่ากังวลนะคะเพราะว่าถ้ามันมีไอระเหยแล้วมีการสูบบุหรี่เนี่ยนะคะอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้
1: ใช่ครับไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศคุณผู้ชมครับการสู้รบรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรุนแรงขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อสหรัฐได้ยิงทำลายเรือ

0: หรือว่าเซนคอมได้เผยแพร่ภาพการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน5ลำโดยมี4ลำเป็นของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ในอ่าวโอมานครับและอีก1ลำที่บริเวณเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือน้ำมันสำคัญนอกชายฝั่งด้วยโดยระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ก็เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบของสหรัฐ2ครั้งแต่สหรัฐหลบหลีกได้สำเร็จและไม่มีทหารอเมริกันได้รับอันตรายส่วนเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านทั้ง5ลำครับเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ให้เงินหนุน IRGC และกองกำลังตัวแทนในตะวันออกกลางครับ
1: ด้านอิหร่านตอบโต้ค่ะด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนซึ่งแม้ว่าจอร์แดนจะกล่าวว่าได้ยิงขีปนาวุธของอิหร่านได้18จาก20ลูกนะคะด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศนอกจากนั้นค่ะ IRGC ก็ยังขู่ด้วยนะคะว่าจะโจมตีเรือที่ท่าเรือของคูเวตและบาเรนซึ่งก่อนหน้านั้นกองทัพเรืออิหร่านประกาศว่าได้ยึดโดรนใต้น้ำของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุสแต่ทางกองทัพสหรัฐนะคะก็กล่าวว่าโดรนลำนี้ใช้เพื่อสำรวจหน้าน้ำในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการแต่ว่าเกิดชำรุดเป็นรุ่นเก่าค่ะที่ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือติดตั้งอุปกรณ์โซน่าหรือว่าเรดาร์ที่เป็นความลับใดๆค่ะ
0: นี่เป็นภาพเรือของอิหร่านนะครับก่อนที่จะถูกโจมตีในการตอบโต้กันไปมาที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอีกเช้าวันนี้นะครับในเอเชียราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.5% อยู่ที่ 99.41 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีแรงดันต่อราคาน้ำมันจากที่เมื่อวานนี้กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีแหล่งพลังงานของซาอุดีอาระเบียต้องหยุดทำการไปและมีผู้บาดเจ็บ73คนครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาผู้ชมพาไปดูความพร้อมของทีมเรือใบทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026นะครับที่เดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับตั้งเป้าคว้า 3-4 เหรียญติดตามช่วงหน้าครับ
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02114-3330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: อเคเฮอร์เบล
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากันกับพี่เนมรัชนิพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่เนมครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
3: เริ่มต้นกันที่ข่าวเอเชียนเกม2026นะตอนนี้ทีมเรือใบทีมชาติไทยเดินทางไปเก็บตัวแล้ว
5: ใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาเลยครับที่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นก่อนเพราะว่าเรือใบเนี่ยต้องเล่นกับลมกับคลื่นต้องไปเรียนรู้อากาศที่นู่นก่อนนะแล้วก็ตั้งเป้าครับหวังคว้าถึง 3-4 เหรียญเลยนะครับ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอป
2: พลเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรครับผู้จัดการทีมเรือใบทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ร่วมส่งและให้อาวาสนักแล่นใบไทยทั้ง12คนรวมไปถึงทีมงานสตาฟโค้ชก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดไอจิเมืองนากุย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยทีมเรือใบไทยในชิ้นเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยยังคงส่ง8ประเภทเท่าเดิมครับประกอบไปด้วยอิลก้าโฟร์ชายและหญิงอิลก้าซิกหญิงอิลก้าเซเว่นชายรวมไปถึงคู่ผสมประเภทเรือ420กับ470และรุ่น29ชายคู่และหญิงคู่ครับซึ่งนักกีฬาชุดนี้ครับนำทัพมาโดยพี่ใหญ่อย่างตั้มนาวีธรรมสุนทรเจ้าของเหรียญเงินประเภท Optimist Asian Beat Game ปี2006จับคู่กับเนนิชภาไหวไวลงชิงชัยในประเภท470นะครับขณะที่สมาคมเชื่อมั่นว่านักแล่นใบไทยจะคว้าได้ 3-4 เหรียญโดยเฉพาะประเภทอิลก้าโฟหญิงคาดว่าจะได้เหรียญทองเลยนะครับเพราะนักกีฬามีสถิติดีอยู่ในลำดับต้นๆของเอเชียโดยนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะครับจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ท่าเรือยอทไคโยซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ทดสอบสภาพอากาศและคลื่นลมทะเลนะครับก่อนจะแข่งขันในวันที่26กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมครับจากเรือใบครับไปดูมวยสากลกันบ้างครับนายพิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเลขาธิการสมาคมได้เดินทางเข้าให้อาวาสนักมวยทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจก่อนที่ทีมกำบัตมวยสากลไทยจะเดินทางไปเทรนนิ่งแคมป์ที่นาโกย่าก่อนจะแข่งขันประมาณ12วันนะครับโดยประมุขเสื้อกล้ามไทยบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้โอกาสในการลุ้นเหรียญทองของทีมกำบัตไทยไม่ง่ายเพราะมีแต่รุ่นใหญ่แต่เชื่อว่าโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมหญิงมีลุ้นเหรียญทองได้นะครับหากว่าผลการจับสลากแบ่งสายออกมาดีส่วนนักมวยคนอื่นก็ต้องลุ้นไปทีละรอบนะครับส่วนเรื่องอัดฉีดครับยืนยันว่านอกเหนือจากเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติแล้วในฐานะผู้บริหารสมาคมก็จะจัดหาเพิ่มเติมมานะครับส่วนทีมมวยสากลไทยฝ่ายชายนะครับส่งนักกีฬา6คนด้วยกันประกอบไปด้วยรุ่น55กิโลกรัมนะครับกลางปีบงขุนทศรุ่น60กิโลกรัมครับศักดารวมธรรมรุ่น70กิโลกรัมบรรจงศิริรุ่น80กิโลกรัมวีรพลจงจอหอรุ่น90กิโลกรัมจักรียมโคตรนะครับแล้วรุ่นมากกว่า90กิโลกรัมอัธพงษ์แสงเทพโดยทีมกำบัลไทยทั้ง11คนครับจะเดินทางไปนาโกย่าเพื่อเข้าโปรแกรมเทรนนิ่งแคมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับขณะที่โปรแกรมแข่งขันมวยสากลจะเริ่มในวันที่21กันยายนส่วนรอบชิงชนะเลิศครับจะชกกันในวันที่2ตุลาคมครับ
3: ยังมีอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เพิ่งบรรจุใหม่ก็คือพาเดลนะคะต้องถามว่าทีมพาเดลไทยตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับก็ส่งแข่งขันทั้งสิ้น4คนด้วยกันนะครับชาย2หญิง2นะฮะแล้วก็เดี๋ยวคุณหน่อยแน่ดูแล้วเนี่ยน่าชอบแน่ๆเลยตอนนี้เนี่ยสุภาพสตรีเล่นกันเยอะด้วย
3: เดี๋ยวไปฝึกค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ครับนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์ครับนายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยแถลงความพร้อมของทีมพาเดลไทยในการลงสู้ศึกมหกรรมเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้โดยเช่นเกมครั้งนี้พาเดลไทยส่งนักกีฬา2คู่นะครับทีมชายคืออนบราเวอร์และสเตฟานโนมอชโชล่านะครับส่วนทีมหญิงคือดาเรสศรีรุ่งเรืองและนาตาลีนาคประเสริฐชิง2เหรียญทองนะครับ

0: ุภลักษณ์กล่าวว่าผลงานของศึกเอเชียนคัพเมื่อปีที่ผ่านมาทีมหญิงไทยจบอันดับ6จาก17ประเทศถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับและตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานักกีฬาทุกคนฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเชื่อว่านักกีฬามีศักยภาพที่จะสร้างผลงานที่ดีได้นะครับโดยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเก็บประสบการณ์เพื่อต่อยอดสู่การลุ้นเหรียญรางวัลในศึก4เกมนะครับก็4เกมในอีกปีข้างหน้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บประสบการณ์ก่อนนะฮะแล้วดูการเล่นนะสุภาพสตรีเล่นกันเยอะนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่ซอฟต์กว่าเทนนิสแต่ไม่ใช่ซอฟต์เทนนิสนะฮะเป็นพาเดลเขาจะเล่นแบบ2คนนะครับนี
1: ่อ๋อคือเล่นในร่มคล้ายกับเทนนิสแต่ว่าคือมันจะสนามไม่กว้างเท่า
0: ใช่เป็นเหมือนเทนนิสผสมกับคริกเก็ตเพราะว่าให้ลูกเนี่ยสามารถกระแทกบอร์ดด้านหลังได้นะโดยที่ยังไม่เสียคะแนน
2: ครับ
0: นะฮะนอกจากนี้ครับสมาคมกีฬาพาเดลไทยครับยังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลกนะครับรายการ FIP Bronze and Silver เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาไทยได้เก็บคะแนนสะสมโลกนะครับพร้อมผลักดันกีฬาพาเดลให้เติบโตก้าวสู่การเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตนะครับตอนนี้พาเดลนะครับเป็นกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดกีฬาหนึ่งเลยนะครับตอนนี้มีผู้เล่นมากกว่า35ล้านคนทั่วโลกนะฮะใน150ประเทศขณะที่ในไทยเนี่ยมีคลับแล้วนะครับแล้วก็มีสนามกว่า 3,000 คอร์ตมีนักกีฬาที่เล่นประจำอยู่ประมาณ 6,000 คนนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่บรรจุในการแข่งกีฬาเช่นเกมด้วยนะครับไปต่อที่เทนนิสครับรายการ US Open นะครับ Francis Tiafoe ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวได้สำเร็จแล้วครับเทนนิส US Open รายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี2026ที่ Flushing Meadows ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐนะครับการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวรอบ3นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศ Francis Tiafoe ครับมือ12ของโลกจากสหรัฐอเมริกาพบกับอเล็กซ์มิเคลเซนครับมือ46ของโลกเพื่อนร่วมชาติวัย22ปีซึ่งผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในชีวิตเกมนี้ช่วง2เซตแรกมิเชลเซนอาศัยเกมเสิร์ฟที่หนักก่อนเก็บชัยชนะไปได้ก่อนนะครับ 7-5 และ 6-3 ขึ้นนำก่อน 2-0 เซตแต่อย่างไรก็ตามครับเทียโฟกลับมาเล่นได้อย่างดุดันพลิกกลับมาชนะได้ 3-2 เซตนะครับ 5-7 3-6 7-5 6-3 และ 7-6 ไทเบรก 10-6 ใช้เวลาดวลกันถึง4ชั่วโมง38นาทีโดยเทียโฟครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกเทนนิสยูเอสโอเพ่นเป็นครั้งที่3นะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างคาร์ลอสอัลคาราสแชมป์เก่าและมือ3โลกจากสเปนหรือว่าเบนเชลตันมือ9ของโลกเพื่อนร่วมชาติต่อไปนะครับส่วนหญิงเดี่ยวครับอารีนาซาบาเลนกาครับมือ1ของโลกจากเบลารุสแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันพบกับลินดานอสโความือ6ของโลกจากเช็กนะครับเป็นเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันคนล่าสุดด้วยเกมนี้สู้กันอย่างสูสีครับก่อนที่ซาบาเลนกาจะเล่นได้อย่างเฉียบขาดเฉือนชนะ 2-1 เซต7-6 ไทเบรก 7-1 3-6 และ 7-6 ซุปเปอร์ไทเบรก 10-7 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกเทนนิสยูเอสโอเพ่นได้เป็นปีที่6ติดต่อกันนะครับแข็งแกร่งมากครับกับทางด้านของซาบาเลนกาโดยรอบรองชนะเลิศครับซาบาเลนกาจะเข้ารอบไปพบกับเจสสิก้าเปกูล่าคือ3โลกจากสหรัฐอเมริกาที่ใช้เวลา2ชั่วโมง21นาทีกวดเอาชนะเอมม่านาโรมือ27ของโลกครับเพื่อร่วมชาติไปได้2-1เซต 3-6 6-4 และ6-3ครับไปต่อที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับโจเซ่มูรินโญ่ครับออกมาชื่นชมติโบกูตัวผู้สาประตูของทีมเรอัลมาดริดนะครับที่ช่วยเซฟประตูให้ทีมเอาชนะอินเตอร์มิลานได้2-1ครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกเมื่อคืนนี้ครับเรอัลมาดริดจากสเปนเปิดบ้านพบกับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีเกมนี้มาดริดนำก่อน 1-0 นาทีที่14จากคิลิอันเอ็มบัปเป้ครับก็จะมาได้ประตูนำห่าง 2-0 จากเฟเดริโกบาเบเดครึ่งหลังนาทีที่77ครับเป็นอินเตอร์ตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-2 จากคาร์ลอสอากุสโตจบเกมเรอัลมาดริดเอาชนะอินเตอร์มิลาน 2-1 ประเดิมเก็บ3คะแนนได้สำเร็จนะครับหลังจบเกมโจเซ่มูรินโญ่ครับกุนซือของเรอัลมาดริดยอมรับว่าเป็นเกมที่บ้าคลั่งตนอยากให้ลูกทีมยิงได้5 6หรือ7ประตูมากกว่าและไม่อยากจะต้องพึ่งพาติโบกูตัวผู้สาประตูที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากนักนะครับและเมื่อถูกถามถึงกรณีที่วินิซุสจูเนียร์ถูกแฟนบอลเรอัลมาดริดส่งเสียงโห่ใส่นะครับมูรินโญ่เนี่ยตอบว่าเขาจะไม่วิจารณ์แฟนฟุตบอลแต่ยอมรับว่าวินิซุสไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นนะครับแต่เขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อกลับไปเป็นวินิซุสคนเดิมที่สามารถตัดสินเกมได้ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับทั้งฝั่งคริสเตียนคิวูครับกุนซือของอินเตอร์มิลานผู้แพ้นะครับยอมรับว่าจะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดด้วยนะครับเพราะได้เรียกร้องบางสิ่งจากนักเตะและสิ่งที่สำคัญคือเราตอบสนองต่อความผิดพลาดอย่างไรเราสร้างโอกาสได้เราครองบอลได้และพยายามสร้าง

เกมรุกเข้าไปในกรอบเขตโทษได้หลายครั้งเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นแบบปลอดภัยแต่มาเพื่อเล่นเกมในแบบของเราแต่ว่าเสียดายที่พ่ายแพ้ไปนะครับไปดูผลกันกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับคู่อื่นนะครับ AEK Ten เอาชนะ Linz 1-0 ขับรูทแพ้ Aston Villa 2-3 ดอทมุนชนะ Villarreal 3-2 ปอร์โต้แพ้แมนซิตี้0-2และลิวแพ้เรียลเบติส2-3นะครับส่วนเกมคืนนี้ครับลิเวอร์พูลเตรียมส่งแบดลี่บาโกล่าครับลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกของทีมนะครับโดยการลงสนามครั้งนี้จะลงสนามพบกับแอตเลติโกมาดริดครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลใหม่นะครับรอบลีกเฟสนัดแรกคืนนี้คู่บิ๊กแมตช์เวลา 20:00 นนะครับลิเวอร์พูลจากอังกฤษเปิดบ้านพบกับแอตเลติโกมาดริดจากสเปนอันโดนี่อิราล่าครับกุนซือคนใหม่ของทีมหงแดงเตรียมสัมผัสประสบการณ์การคุมทีมในแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกเลยนะครับโดยความพร้อมของลิเวอร์พูลครับเฟเดริโกเคียซาและวาตารุเอนโดไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับขณะที่อูโกอิกิติเก้ยังเจ็บเอ็นร้อยหวานนะครับขณะที่คอนอร์แบลลี่โจวานี่เลโอนี่ครับก็เจ็บเข่ายังไม่พร้อมลงสนามนอกจากนี้โจโกเมสยังมีปัญหากล้ามเนื้อแนวรับครับทำให้โรนันอาราโฮจะยืนแบ็คขวาต่อไปร่วมกับเชอร์มี่ชักเก้ฟากิลฟันไดและมิลอสเคอร์เคสขณะที่แรนการ์เฟนแบกครับอาจจะเบียดทางด้านของอลิสแม็กอลิสเตอร์ลงสนามในฐานะตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับเกมรุกใช้แบรดลีย์บาโคล่าครับฟอร์เรนเวียสโคดี้กักโปและอเล็กซานเดอร์อิซักครับทั้งฝั่งตราบีอาร์เรนโกมาดริดครับหมดสิทธิ์ใช้งานอเล็กซานเดอร์ซอลอสเนื่องจากมีการบาดเจ็บต้นขานะครับขณะที่ฮูเรียนอัลเวเรสกองหน้าที่ต้องการย้ายทีมอาจจะได้ลงสนามออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับหลังจากที่เกมล่าสุดลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมลีกและแพ้ไปนะครับขณะที่โจนาธานเดวิดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าครับขณะที่ทางฝั่งคริสเตียโนโรมิโรครับนักเตะใหม่อีกรายก็ลุ้นประเดิมสนามในฐานะตัวจริงเป็นครั้งแรกในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟด้วยเหมือนกันนะครับไปดูโปรแกรมกันนะครับรอบลีกเฟสนัดแรกคืนนี้ครับ 23:45 นครับบาร์เซโลนาพบกับเฟเยนูร์ดสตุตการ์ดพบกับไวกิ้ง FK ตี2นะครับเปเช่พบกับสโลวานนาโปลีพบกับอาร์เซนอลและสปอร์ติ้งพบกับกาลาตาซารายนะครับปิดท้ายกับสปอร์ตช็อตเด็ดวันนี้ครับไปชม3นักเตะลิเวอร์พูลครับเป็นแบลลี่บาโกล่านะครับโดมินิกโซโบสไลและโรนันอาราโฮนะครับต้องวิดพื้นนะครับในการฝึกซ้อมแบบใหม่ของทางด้านของอิลาออร่าครับ

0: มดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราลากันด้วยภาพการท่องเที่ยวที่เหมาะกับช่วงกรีนซีซั่นมากๆนะคะกับการล่องห่วงยางไปตามกระแสน้ำจากต้นน้ำของอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะน้ำนอกจากจะสวยงามแล้วนะคะยังผ่านหินปูนที่มีความงดงามอย่างมากระยะทางประมาณ3กิโลเมตรวันนี้เรา3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอสูตรตะข่ายขัดผิวตีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999 บาท

0: จัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี่ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนนี่ก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอเอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอเอเฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซฟรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่ @shopmania ครับ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เยลลี่ปีโป้จะไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
2: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมี

ัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน

0: โอ้ท่านผู้ชมครับแม่น้ำบางปะกงสวยงามมากสุดยอดบางปะกงน้ำคงขึ้นๆลงๆปากน้ำโพอยู่นครสวรรค์
1: คนละแม่น้ำละ
0: ก็เหร
1: อตอนนี้เราอยู่ที่บางปะกง
0: ผมไปถึงฝั่งน้ำโพแล้วเมื่อกี
1: ้ครับผมนะฮะเป็นการเปิดรายการที่แบบมั่วที่สุดเลยนะครับเอาอีกเพลงนึงนะฮะมาใส่เนื้อเพลงอีกเพลงนึง
2: ไม่ได้มั่วนะเซียนแท้งเขาเรียกว่า mix and match จ้าแต่จะแมทหรือจะมั่วดีละเนี่ย
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการศักดิ์สิทธิ
0: ์คงกระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทยแบบสนุกสนานได้ความรู
1: ้ครับ
0: นะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่แท้งวันนี้เราอยู่ที่วัดที่มีตำนานโศกนาฏกรรมความรักแห่งบางคลา
1: ครับผมนี่คือแม่น้ำบางปะกงนะฮะเบื้องหลังของเรา2คนนะครับสวยงามมากยิ่งใหญ่มากที่มาของวัดนี้นะฮะโอ้โหเรื่องราวนี
0: ่น่ารักมาก
1: โรแมนติก
0: โรแมนติก
1: โรมิโอแอนด์จูเลียตเลย
0: เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: นี่ฮะวัดสาวชะโงก

0: ทำไมถึงได้ชื่อนี
1: ้ก็พอดีนี่ไงเจ้าบ่าวเขาแห่ขันหมากมาม
0: าทางน้ำ
1: มาไม่รู้มาทางไหนอันนี้ไม่ได้มาทางน้ำเหรอ
0: ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการ
1: โอเคนะฮะยิ่งใหญ่อลังการเจ้าสาวตื่นเต้นครับแหมเจ้าบ่าวมาแล้วนะครับขบวนขันหมากมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องเล่านะฮะเล่ากันมา
0: ตำนาน
1: ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร
0: ์โผล่มาจากหน้าต่าง
1: โอ้โหนี่ฮะรีบออกมาดูครับขบวนฮะขันหมากมาถึงแล้ววันนี้จะได้แต่งงาน
2: โอ้โหเกิดโศกนาฏกรรม
0: พลัดตกลงมาเสียชีวิต
1: หล่นจากหน้าต่างลงมา
0: เป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ว่าการความเศร้านั้น
1: ครับ
0: ได้เปลี่ยนแปลงนะฮะกลายเป็นโอ้โหบุญวาสนาที่ยิ่งใหญ
1: ่นำมาซึ่งวัดแห่งนี้นะครับพ่อเจ้าสาวเองได้มอบที
0: ่ใช่
1: ให้กับวัดแห่งนี้ในการสร้างวัดขึ้นมาจนเป็นนี่ฮะชื่อนี้เลย
0: วัดสาวชะโงก
1: บ
0: อกท่านผู้ชมเลยว่าวัดสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่มากเป็นวัดเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่ริมน้ำแล้วแบบโอ้โหน่าอยู่น่ารักมาก
1: อำเภอเล็กๆนะฮะบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปดูเรื่องราวดีๆในวันนี้ครับ
0: ไปบางปะกงเอาอย่างนี้น้ำคงขึ้นขึ้นลงลงใจอนงก็คงละเลื่อนกะลอน
3: โอ้ยวันนี้2พิธีกรดูคึกคักอารมณ์ดีกันเบอร์ใหญ่เลยนะเนี่ยแค่เริ่มต้นก็สนุกสนานกันจริงเชียวเอาล่ะครับมาถึงวัดสาวชะโงกก็ต้องทำความรู้จักประวัติความเป็นมาของวัดนี้กันสักหน่อยเพื่อไม่ให้เสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลาเราไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสที่โบสถ์กันเลยดีกว่าจ้าน
4: มัสการเจ้าอาวาสนะครับผมครับ
0: เดี๋ยววันนี้นะฮะจะให้ท่านเจ้าว่านะครับเล่าเรื่องราวประวัติของวัดสาวชะโงกให้ฟังวัดนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
5: ตั้งแต่พ.ศ.2356ครับ
0: 200กว่าปี
5: 208ปี
0: 208ปีนะครับ
5: 8ปี
0: มีเจ้าวาดมากี่รูปแล้วครับ
5: อาตมาเป็นรูปที่10ฮะ
1: แล้วหลวงพ่อเหลือล่ะฮะ
5: นี่หลวงพ่อเหลือเป็นรูปที่5ฮะ
0: ที่นี่นะพี่แท่ง
1: ครับ
0: ล้นเก้ารัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสมาก็ยังมีกลอนถึงท่านก็ติดไว้ตรงที่ริมน้ำหน้าวัดนะครับบรรยายว่าการมาเนี่ยแม่น้ำบางมะกงผ่าน
1: ที่ไหนยังไง
0: ที่สาวชะโงกอะไรนะฮะมีบรรยาย
3: คุณผู้ชมครับวัดสาวชะโงกเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราตามตำนานที่ว่าเจ้าสาวได้ชะโงกออกมาจากหน้าต่างเพื่อจะดูหน้าเจ้าบ่าวที่แห่ขันหมากมาสู่ขอแล้วพลัดตกลงมาเสียชีวิตฝ่ายพ่อแม่เจ้าสาวก็เสียใจเป็นอย่างมากครับจึงได้ยกที่ดินผืนนี้ประมาณ6ไร่ถวายเพื่อสร้างวัดและตั้งชื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่เจ้าสาวว่าวัดสาวชะโงกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาวัดสาวชะโงกเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2356ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยหรือรัชกาลที่2โดยนายนุชนางยังจนกระทั่งปีพุทธศักราช2392ขุนพัดหรือรังได้ร่วมกับชาวบ้านดำเนินการปฏิสังขรณ์วัดเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จแล้วทำการปลูกพัทธสีมาในปลายปีพุทธศักราช2392ซึ่งในเวลานั้นพระอธิการสังเป็นเจ้าอาวาสนั่นเองครับ
0: แล้วโบสถ์นี้ล่ะครับสร้างมากี่ปีแล้วครับ
5: โบสถ์นี้ตั้งแต่พ.ศ. 2516ครับ
0: เป็นโบสถ์หลังเดิมไหมฮะ
5: ไม่ใช่ฮะหลังใหม่ฮะ
0: หลังใหม่อ๋อหลังแรกอยู่ตรงไหน
5: หลังแรกคือวิหารนะฮะ
0: พระประธานบ้างพี่แท่ง
1: ได้ครับสิ่งที่อยู่ในตัวพระอุโบสถ
0: นี่ตั้งแต่สร้างวัดเลยไหมฮะหรือว่า
5: ตั้งแต่สร้างโบสถ์หลัง
0: ตั้งแต่สร้างโบสถ์หลังนี้นะครับมีชื่อไหมครับ
5: ไม่มีฮะ
0: หลวงพ่อก็เรียกว่าหลวงพ่อพระประธานในโบสถ
5: ์ใช
0: ่ครับแล้วก็มีรูปหล่อของหลวงพ่อเหลือใช่ไหมฮะ
5: ใช่คร
3: ับได้ทราบประวัติวัดและประวัติโบสถ์ของวัดสาวชะโงกไปแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจและมีมนต์ขลังมากๆเลยทีเดียวครับอิ่มบุญแล้วเราไปเที่ยววัดสาวชะโงกกันต่อเลยจ้า
0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่พระพุทธบาทนะครับของวัดสาวชะโงก
1: ครับ
5: เรียกว่ามนต์ดบฮะ
0: มนต์ดบนะฮะ
5: มนต์ดบ
0: อันนี้สร้างตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเหลือนะคร
5: ับ ใช่ใช
0: ่โอ้
5: ซื้อที่ดิน
0: เพิ่ม
5: 40บาท
0: ซื้อที่ดิน40บาท
5: 40บาท
1: ตรงนี้แหละฮะ
5: ใช่ใช
0: ่กี่ไร่ฮะ40บาทตอนน
1: ั้น40บาทได้เท่าไหร่ฮะตอนนั้น
5: ไม่ถึงไร่นะ
1: ไม่ถึงไร่นะ200วาประมาณนั้นนะ40บาท200วาเพื่อจะสร้างนะมณฑปแห่งนี
5: ้
0: ครับ
1: และนี่คืออีกหนึ่งที่ที่สมัยนั้นเลยซื้อไว้40บาทจากหลวงพ่อเหลือนะฮะมณฑปรอยพระพุทธบาทนะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในครับ
5: เดี๋ยวเชิญด้านใน
0: สวยงามมากคุณผู้ชมมาดูดิ
3: คุณผู้ชมครับและนี่คือมณฑปรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ทันยุคหลวงพ่อเหลือ สวยงามมากๆเลยครับเอาเป็นว่าไม่รอช้ากันดีกว่าไปชมด้านในกันเลย
0: โอ้โหด้านในนะฮะก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังนะครับสวยงามวันนี้น่าจะมาบูรณะทำใหม่ใช่
5: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าไซส์และขนาดเนี่ยที่สร้างโดยหลักๆเนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อเหลือเลย
5: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แล้วที่สำคัญวินี่นะพระพุทธบาทนะฮะที่หลวงพ่อเหลือท่านจำลองมา
1: ศรัทธามากหลวงพ่อผมถามเป็นความรู้นิดนึงผมเห็นว่ามีรอยพระพุทธบาทจำลองเนี่ยตามวัดต่างๆมากมายเวลาจำลองมาเขามีพิธีมีอะไรไหมต้อง
5: มีต้องวงสรวงนะฮะวงสรวงขอพระมีพระพุทธเจ้า
1: ครับครับ
5: บางทีถ้าไม่วงสรวงนะครับบางทีหล่อไม่ติด
1: ร้อยกว่าปีนะท่านผู้ชมฮะเห็นเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนี่เก็บไว้นะฮะอย่างดีเป็นสมบัติชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์ของทางวัด
0: ส่วนจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ในนี้เนี่ยบอกเล่าเรื่องราวอะไรครับหลวงพ
5: ่อตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะ
0: เรื่องราวของวัดตำนานสาวชะโงกเนี่ยฮะพี่แท่งดู
5: เช่นนี้
0: ครับชะโงก
1: มีภาพนี้อยู
5: ่ตำนานวัดสาวชะโงก
1: ครับนี่ฮะสาวชะโงกแล้วก็ตกลงมา
5: ใช่ใช่อ
1: ันนี้คือตกมาแล้วใช่ไหม
5: ใช่ฮะตกแล้ว
1: ฮะอ๋อเป็นภาพเลยให้เห็นเลยนะฮะว่าอยู่ตรงนี้วิ่งมาตรงนี้แล้วก็ตกลงมาตรงนี
5: ้ใช่ใช่อันนี้เป็นแม่น้ำที่ว่า
1: หน้าวัด
5: นี่คือวัดสามล่ม
1: ที่ว่าฟังรู้เลยฮะ
5: ใช่
0: ผมรู้แล้ว
5: ตรงข้ามเข้าวัด
0: ผมรู้แล้วบ้านเจ้าสาวประกอบอาชีพอะไร
1: อะไรอ่ะ
0: ฟาร์มหมูนั่นไงเลี้ยงหมู
1: อันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเพิ่มเติม
3: แหมพี่หนุ่มนี่เขาอุตส่าห์เล่นมุกให้ขำพี่แท่งนี่ก็ไม่รับมุกเลยนะแถมยังหักมุกกันเสียอีกโถสงสารพี่หนุ่มจริง
0: ๆไม่หรอกก็เป็นเรื่องราวในยุคสมัยนั้นๆนะก็เป็นอย่างนี้อยู่เสมอแล้วเพราะฉะนั้นเวลาถ้าผ่านไปนะสมมุติว่า100ปี200ปีเรื่องราวนี้ก็จะอยู่ในประวัติศาสตร์ก็เหมือนเวลาที่เราไปดูนะฮะจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆเรื่องราวในยุคสมัยนั้นก็จะถูกวาดอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังอ่ะพี่ทังจำได้ไหม
1: จำได้
0: ทุกอย่าง
1: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ฝรั่งมาถือขวดวิสกี้บางทีก็ยังอยู่ใน
0: พระโบสถ์
1: เป็นจดหมายเหตุเป็นไกด์ไลน์นะฮะศิลปินผู้วาดเนี่ยเขาจะมีความสอดแทรกเรื่องราวณวันนั้นๆลงไปด้วย
3: คุณผู้ชมครับที่วัดสาวชะโงกยังมีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อีกเพียบและสถานที่ต่อไปต้องบอกนะครับว่าเก่าแก่จริงๆตั้งแต่ยุคเจ้าอาวาสรูปแรกเลยทีเดียวครับผม
5: อันนี้เป็นเจดีย์หลวงพ่อสังฮะองค์แรกของวัดสาวชะโงก
0: เจ้าอาวาสรูปแรกเลย
5: โอ้โหหลวงพ่อสัง
0: ร้อยกว่าปีนะพี่แท่ง
1: เก็บอัฐิท่านไว้ด้านในเหรอฮะ
5: ใช่
1: อ๋อครับสาธุมากราบครับ
5: ก็อีกไม่นานก็คงจะต้องให้กรมศิลป์มาบูรณะ
1: เพราะวัดนี้กรมศิลป์มาด้วย
5: มาแล้วมาสำรวจแล้วฮะ
1: ฮะ
5: ผมว่าก็เริ่ม

0: เริ่มทรุดโทรมมาก
1: ครับก็จะได้เหมือนเดิม
0: ใช่ใช่
1: เพราะแต่เดิมน่าจะมีปูนอยู่ด้านนอก
0: สวยงามไหมสวยงามยอดนี้เป็น9ชั้นนะ
1: นี่ตรงนี้เป็นข้างในแล้ว
0: ใช่
1: ข้างใน
0: แล้วใช่
2: ผ่านเวลามานะโดนแดดโดนฝนนะครับ
0: เนี่ยยอดบัว9ชั้นด
2: ้
0: านบน
2: นะครับด้านหลังนี่แหละฮะอันนี้น่าจะสำคัญ
0: เป็นอดีตเจ้าวาดองค์ที่2ฮะ
1: ครับ
0: หลวงพ่อขิกฮะ
1: หลวงพ่อขิก
0: อาจารย์ลึกอยู
2: ่นี่แหละฮะ
0: จะมีรอยอาจารย์ลึกอยู่
2: อ๋อเขียนไว
0: ้
1: หลวงพ่อขิก
0: สก
2: ฮะ
0: 131
2: ศักราช
0: หลวงพ่อขิก
2: เออ
1: แล้วหลวงพ่อเหลือเราอยู่บริเวณนี้ไหมฮะ
0: นี่ฮะ
1: หลวงพ่อเหลือนี่สวยงามพูดยังไง
2: อ๋อฮะ
0: เนี่ยเป็นเจดีย์พระกุณฑะธีราจารย์หลวงพ่อเหลือฮะซึ่งบรรจุอัฐิตั้งแต่2490
2: พ.ศ. 2490
1: ท่านมรณะ2488นะครับก็หลังจากนั้น2ปีก็สร้างเจดีย์นี้โอ้ทำไมถึงได้แตกต่างจากเจดีย์องค์อื่น
2: มีเรื่องราวไหมครับมีเรื่องราวไหมฮะ
0: ซึ่งยุคนั้นเนี่ยเพิ่งเสร็จสงครามโลกครั้งที่2ไม่นานนะ
2: ครับ
1: ข้าวยากหมากแพง
0: ข้าวยากหมากแพง
1: ครับ
0: จึงเห็นเจดีย์แตกต่างกัน
1: ก็จะเล็กลงมาหน่อย
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาจะมากราบก็มากราบท่านตรงนี้นะฮะนี่คืออัฐินะครับของหลวงพ่อเหลือ
1: ครับ
2: นะครับอยู่ที่นี
3: ่มาวัดสาวชะโง่ก็อย่าลืมมากราบอัฐิหลวงพ่อเหลือและอดีตเจ้าอาวาสรูปอื่นกันนะครับช่วงหน้ามาเที่ยววัดสาวชะโง่กันต่อ
0: ก่อนที่จะเริ่มสร้างเนี่ยก็เหมือนมีนิมิตว่าหลวงพ่อเหลือเนี่ยลอยขึ้นสูงจากวัดสาวชะโง่ตอนที่เราไม่สามารถปั้นได้นะ
2: อ
0: ย
2: ่า
0: ไม่สามารถปั้นได
4: ้น้ำปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำหนวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาตำหนวแซ่บนัวนัว
8: มีตำหนวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย
11: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
12: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
13: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
14: สะดวกช้อป
13: ที่ช็อปมาเนีย
15: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
3: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของศักดิ์สิทธิ์คงกระพันช่วงนี้นำคุณผู้ชมมาที่วิหารหลวงพ่อเหลือกันครับข้างในวิหารแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจเข้าไปชมพร้อมกันเลยจ้า
1: ตรงนี้เป็นวิหารอดีตเจ้าวาด
0: ใช่
1: นะครับ
0: โอ้แต่ก่อนตรงนี้เป็นโบสถ์เก่าฮะ
2: อ๋อนี่แหละ
0: ที่หลวงพ่อเหลือสร้าง
2: เก่าตรงนี
1: ้มีนี่ฮะมีรูปหล่อ
2: จัดเก็บอะไรไว้บ้างครับ
1: ครูบาอาจารย์ประดิษฐาน
0: นี่ก็มีพระประธานเป็นหลวงพ่อพุทธชินราช
2: ด้านหลังเป็นนะพระพุทธชินราช
0: แล้วก็ลงมาลงมาก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหลวงพ่อพุทธโสธรนะ
2: ครับพระพุทธโสธรนะครับท่าน
0: แล้วอันนี้ก็เป็นอดีตเจ้าวาดที่อาตมาพาไปหลวงพ่อขิกอดีตเจ้าวาดองค์ที่2อันนี้ก็เป็นพระคุณนันทธีราจารย์หลวงพ่อเหลือ
2: ครับนี่หลวงพ่อเหลือฮะ
0: รูปที่5
2: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นพระครูถาวรธรรมานุวัตรหลวงพ่อจวนฮะ
2: หลวงพ่อจวน
0: อันนี้เป็นอดีตเจ้าวาดองค์ที่8อันนี้ไม่ได้เป็นเจ้าวาด
2: ครับ
0: แต่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเหลือซึ่งสืบทอดวิชาปลัดขิกจากหลวงพ่อเหลือ
2: เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดนะฮะ
0: อันนี้หลวงปู่ชุนนะพระครูโสพลโชติพาโล
2: หลวงปู
0: ่ชุนนะ
2: ชุนประวัติของหลวงพ่อเหลือเนี่ยท่านนะฮะเป็นมายังไงเป็นใครที่ไหนครับ
0: คือหลวงพ่อเหลือเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่นี่นะฮะเป็นคนบางเล่าฝั่งนู้นฮะยุคนั้นหลวงพ่อเหลือก็จะบวช
2: ครับ
0: ช่วงที่พามาบวชเนี่ยก็มีศัตรูที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ก็ตามมาด้วย
2: ตอนนั้นหลวงพ่อเหลืออ
1: ายุประมาณ
0: อาย
1: ุ
0: 25
2: ปีอ๋อยังหนุ่มแน่น
1: เป็นเพศสุดท้ายท่านก็บวชตั้งแต่คราวนั้นแล้ว
2: ก็
1: ไม่สึกอีกเลย
0: ไม่สึก
3: คุณผู้ชมครับพระครูนันทธีลาจารย์หรือหลวงพ่อเหลือนั้น

0: ัสสาโลมีนามเดิมว่าเหลือรุ่งสะอาดเป็นชาวฉะเชิงเทราโดยกำเนิดเกิดเมื่อวันที่9กรกฎาคม2405ที่ตำบลบางเล่าอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อถึงวัยอันควรในปีพุทธศักราช2428เข้าพิธีอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดสาวชะโงกอำเภอบางคล้าได้รับฉายานันทสาโรพระภิกษุเหลือได้ศึกษาอักษรขอมบาลีและวิปัสสนากรรมฐานจากพระอธิการขิกพระกรรมวาจาจารย์ผู้มีวิทยาคมเข้มขลังจนแตกฉานนอกจากนี้ยังเป็นสหธรรมิกกับพระเกจิชื่อดังอีกหลายรูปอาทิหลวงพ่อเสือวัดไผ่สามก่อผู้เชี่ยวชาญด้านทำน้ำมนต์หลวงพ่อนกวัดสังกสีศิษย์หลวงพ่อปานวัดคล้องด่านหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่ออีวัดสัตหีบและในปีพุทธศักราช2474ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเสาชะโงกท่านปกครองและพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องจนวัดเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เชิดหน้าชูตานอกจากนี้เมื่อครั้งสงครามอินโดจีนท่านก็เป็นหนึ่งใน21ยอดพระเกจิคณาจารย์ในพิธีมหาพุทธาภิเษกณพระอุโบสถวัดราชบพิตรที่สร้างผ้ายันแดงและวัตถุมงคลแจกทหารในสงครามแต่ที่โดดเด่นเป็นที่กล่าวถึงคือปลัดขิกนั่นเองครับหลวงพ่อเหลือมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันศุกร์ที่19มกราคม2488ด้วยโรคประจำตัวและความชราสิริอายุ84ปี
1: พี่แท่งครับ
2: ครับ
1: ในวิหารแห่งนี้เนี่ยนอกจากมากราบคณาจารย์เนี่ยมีข้าวของเครื่องใช้หลวงพ่อเหลือที่เรียกว่าทางวัดเก็บไว้เป็นคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ย่อมๆให้ประชาชนมานะฮะได้เยี่ยมชมแล้วก็จัดไว้อย่างสวยงามเลย
2: ฮะตู้แรกนะครับนะฮะก็คือหนังตะลุงยุคหลวงพ่อเหลือนี่ที่มายังไงฮะเรื่องราว
3: อันนี้หลวงพ่อเหลือเนี่ยซึ่งแต่ชอบดูการเล่นคือหนังตะลุงกับขนสดฮะแล้วก็มาสอนโยมสาวชะโงกเนี่ยเล่นแล้วก็โขนสดเหมือนกัน
2: อ๋อหลวงพ่อชอบโขนนะฮะชอบหนังตะลุงเอาวิชานี้มาสอนให้กับชาวบ้าน
3: ใช่
2: แล้วไปทำอะไรฮะหลังจากทัดเก่งแล้ว
3: ก็เล่นตามงาน
2: อ๋อรับงาน
1: เป็นอาชีพได
3: ้เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพได้ไปช่วยงานได้งานบุญก็ได้อันนี้ก็เป็นธนบัตรเก่า
1: ๆเหรียญเก่า
2: ๆเหรียญเก่าๆโอ้ยเหรียญที่มันเป็นรูยังมีอยู่เลย
1: โอ้เหรียญคุดนี่เป็นที่นิยมมากนะพี่แท่ง
2: จริงป่ะ
1: เหรียญคุดปี17
2: เหรอ
1: ใช
2: ่ล็อกกุญแจป่ะ
1: ขอบุญแ
0: จหน่อยแม่เจอของดีแล้วตานี่ก็เป็นมันกันจริงเชียวนะพี่เก็บไว้ให้คนอื่นเขาดูเถอะนะ
1: นี่สิพี่แท่งน่าจะเป็นปลัดขิกหลวงพ่อเหลือแล้ว
3: ใช่
1: นี่ข้างบน
2: เห็นเล่ามาว่าอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบเท็จจริงจริงๆหลวงพ่อไม่ได้สร้างมีคนเอามาให้แต่ว่าท่านเนี่ยเสกให้จริงไหมครับ
3: ใช่ใช่
2: ชาวบ้านเหล่าปลัดขิกมาให้ท่านปลุกเสกเอาไว้ไปค้าขายติดตัวโชคดีมี
3: ใช่ไห
2: ม
1: แล้วก็เวลาที่ดูเนี่ยเขาก็ดูลายเซ็นดูลายมืออ
3: ักขระ
1: อักขระ
2: อ๋อว่า
1: เพราะว่า
2: เป็นลายมือของหลวง
1: ใช่เพราะว่าตัวประหลัดเนี่ยจะไม่เหมือนกัน
3: ของเก่าเหล่านี้ต่อไปก็ในนี้ก็คงไม่มีก็คงไปไว้ที่วิหารใหม่ที่หลวงพ่อเหลือองค์ใหญ่ตั้งอยู่นะฮะด้านล่าง
1: ตรงนั้น
3: ด้านล่าง
0: คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือวิหารหลวงพ่อเหลือองค์ใหญ่ที่กำลังสร้างอยู่แม้ยังไม่เสร็จ 100% แต่ก็สวยงามยิ่งใหญ่จริงๆครับมาถึงที่แล้วเราก็ต้องไปไหว้ขอพรกันหน่อยนะครับ
1: อยากให้หลวงพ่อเล่าที่มาถึงการสร้างหลวงพ่อเหลือองค์ใหญ่ครับ
3: การริเริ่มสร้างหลวงพ่อเหลือองค์ใหญ่เนี่ย
1: ครับ
3: ก็คืออาตมาแล้วก็คณะกรรมการวัดแต่ก่อนที่จะเริ่มสร้างเนี่ยก็เหมือนมีนิมิตว่าหลวงพ่อเหลือเนี่ยลอยขึ้นสูงจากวัดสาชะโงกเป็นทองเหลืองฮะ
2: ครับ
3: อันนี้หน้าตาก5เมตรฝ่าฮะ
2: มาเข้านิมิตเนี่ยปีไหนครับ
3: ตั้งแต่ปี56ฮะ
1: ก็เป็นปีที่เป็นตำแหน่งเจ้าวาดพอดี
3: ใช่ใช
1: ่โอ
2: ้ก็เริ่มงานตั้งแต่ปีไหนฮะ
3: 2560ฮะ
2: จะแล้วเสร็จแล้วนะฮะอีกนิดเดียวใช่ไหมฮะ
3: ก็อีก
2: สำหรับตัวรูปหล
3: ่อรูปหล่อเนี่ย
2: ผมเห็นมีตรงบ่าตรงนี้ด้านหลังใช่ไหม
3: ที่ผ่าไว้คือจะบรรจุหัวใจฮะ
2: นะฮะด้านหลังก็พอเปิดไว้เนี่ยเพื่อจะใส่บรรจุหัวใจ
3: ใช่
2: ไหมฮะด้านใน
1: หัวใจอยู่ตรงนี้พี่แท่งที่เป็นดอกบัวตูม
2: นี่คือที่จะบรรจุในนะครับรูปหล่อนะครับของหลวงพ่อเหลือ
1: ครับ
3: ทำเป็นรูปเหมือนดอกบัวตูม
2: ครับ
1: พระอาจารย์แล้วประชาชนญาติโยมก็สามารถมาทำบุญได้
3: ใช่
1: ตรงนี้เห็นมีที่ใส่นี่คือ
3: ใช่อันนี้เขาเรียกว่าฝากดวงเราจะมีแผ่นแล้วก็เป็นรูปหลวงพ่อเหลือเราก็เขียนชื่อวันเดือนปีอธิษฐานแล้ว
2: อนุโมทนาสาธุได้ร่วมทำบุญนะฮะสร้างรูปหล่อนะครับ
1: แล้วดวงของเราก็จะไปอยู
3: ่
1: ใจกลางของหลวงพ่อด้วยโอ้ดีจังเลยอ่ะ
3: ใช
2: ่ในส่วนของหัวใจที่เข้าไปนี่เข้าฐานเลยป่ะ
3: เข้าหมดเลยฮะ
2: ทั้งหมดนี้นะฮะยกด้านหมดนี่เลยชื่อของเราจะอยู่ด้านในนี้ด้วย
1: สวยงามเลยฮะหลวงพ่ออยากเห็นตอนเสร็จสมบูรณ
2: ์ครับ
1: เดี๋ยวเรากลับกันมาอีกรอบนะ
0: สำหรับใครที่อยากมาร่วมทำบุญสร้างวิหารหลวงพ่อเหลือองค์ใหญ่ก็มาได้ที่วัดสาวชะโงกเลยนะครับมาทำบุญกับหลวงพ่อเหลือจะได้เหลือกินเหลือใช้กันนะครับเอ้าไปเที่ยวกันต่อที่ต่อไปนี่เอาใจสายหมูที่เนี่ยเขาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์ขอพรได้สมใจนักแล
1: นี่คือศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง
3: ใช
2: ่ใช่ครับเสียงอ่อยใช่กลัวพูดผิดศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนะฮะที่บอกว่าเป็นต้นตะเคียนลอยน้ำมาเป็นไม้สูงเป็นมาทำวัดแล้วไม่ขึ้น
1: ส่วนไหนครับหลวงพ่อที่เป็นไม้ตะเคียน
3: ไม้ตะเคียน
1: ครับ
3: ไม้ตะเคียนอยู่เนี่ยต้นโพโอบอยู
1: ่
3: ฟ้าเคยผ่าเคยพาลงมา
1: อ๋อครับมีปัจจุบันนี้มีต้นโพ
3: ใช
2: ่ต้นโพเนี่ยไปเกาะนะฮะ
1: ปัจจุบันนี้มีต้น
2: โพอบอยู่ความเป็นมานะฮะของต้นตะเคียนนี่ครับ
3: แต่ก่อนเราจะสร้างวัดอะไรเนี่ยก็ต้องหาซุงหาต้นไม้อะไรเง
2: ี้
3: ยไปตัดแล้วก็ลอยน้ำมาพอลอยน้ำมาเนี่ยเราจะยกขึ้นเพื่อจะเอาไปสร้างวัดสร้างอะไ
2: ร
3: แต่ตะเคียนต้นนี้ไม่ขึ้นยกยังไงก็ไม่ขึ้นหลวงพ่อบอกว่าม
2: ีอะไรไหม
3: เขามีเจ้าของสิต้องเชิญขึ้น
2: ครับ
3: หลวงพ่อเออก็มาคุยมาอะไรพักหนึ่งถึงขึ้นขึ้นมาก็บอกว่าเอาอย่างนั้นไม่ต้องเอาไปทำอะไรก็มาตั้งอยู่นี้ดูแลหน้าวัดไป
1: ว่ากันว่าโชคลาภนี่เฉียบเลยหลวงพ่อบอกประชาชนชอบมา
2: หลวงพ่อพูดไม่ได
1: ้ครับ
2: แล้วแต่โยม
1: ครับ
3: ใครที่มาจัดงานหรือว่าวัดมีงานอะไรเงี้ยถ้าไม่บอกไม่กล่าวก่อนเงี้ยก็จะเล่นไม่ได้นะฮะไม่ติด
1: ไฟดับเครื่องเสีย
3: ต้องมาบอกกล่าวก่อนนะฮะงาน
2: มีงานสะดุดงานแบบว่าไม่ราบรื่นใช่ไหมฮะหนุ่มครับขออนุญาตคุยสนทนาธรรมกับหลวงพี่ท่านผู
1: ้ได้คร
2: ับพอดีสายตาเหลือไปเห็นอะไรบางอย่าง
1: อะไรฮะ
2: ด้านหลังฮะเป็นผ้าแดง
0: โถโถพี่แท่งตาดีได้ตาร้ายเสียนะพ่อดูให้ดีแล้วแอบกระซิบกันบ้างนะครับผมพักเรื่องดวงครับไปเที่ยววัดเสาชะโงกกันต่อนะ
1: เอาละครับและนี่ก็คือนะฮะศาลของสาวชะโงกเมื่อแต่ก่อนนั่งเดิมเลย
2: ไม่มี
1: พ่อหรือไม่มีเลย
3: ผมเป็นศาลเล็ก
1: นี่ก็เป็นพระราชาเลขานะครับของรัชกาลที่5
2: ครับ
1: ตอนนั้นเสด็จมามณฑลปราจีนบุรีตรงนี้เนี่ยยังเรียกว่ามณฑลปราจีนบุรี
2: ครับ
3: ตอนที่เราไม่สามารถปั้นได้นะย
2: ัง
3: ไม่สามารถปั้นได
1: ้ทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นฮะ
3: ปั้นไม่ถูกว่าจะออกมาเป็นลักษณะไหนทางโรงหล่อต้องจุดธูปแล้วก็ต้องนิมนต์อาตมาไปบอกแล้วก็โรงงานก็จุดธูปบอกร่วมกันแล้วก็ปั้นจนมีหน้าเป็นอย่างนี้ช่างปั้นเขาบอกว่าเหมือนมือไปโดยอัตโนมัติต้องอย่างนี้อย่างนี
2: ้พอหลังที่จุดธูปแล้วนะหลวงพ่อไปด้วยนะครับกับช่างที่ลงปั้นนี่เลยคนผู้คนมากราบไหว้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
3: โชคลาภเหมือนกัน
2: โชคลาภนะ
1: ครับช่วงนี้เราก็ต้องกราบลานะท่านเจ้าวาด
2: ตรงนี้นะครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: วันนี้พาเราเที่ยวชมนะฮะทั่ววัดเลยนะฮะมีความสุขมากครับขอบคุณครับ
3: เจริญพรเจริญพร
1: เดี๋ยวต่อไปไปพบกับช่วงคงกระพันครับ
2: องค์ที่พิเศษเลยที่พี่บอกองค์นี้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ยังไง
4: คือที่พิเศษเนี่ยเพราะว่านับแล้วมีทั้งหมด20องค์อันเนี้ยคงลง4ปีที่นางฝากครับที่พบก็จะมีเนื้อไม
2: ้อัน
4: นี้เนื้องาช้างงาช้างน่าจะเป็นหลักแสน
2: ครับ
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนาน เปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดี

0: ช้ง่าย
1: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
2: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
4: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
5: คุณผู้ชมครับหลวงพ่อเหลือท่านมีความเชี่ยวชาญและแตกฉานในวิชาเสกปลัดขิกเป็นอย่างมากทำให้ในปัจจุบันนี้ปลัดขิกของหลวงพ่อเหลือได้รับความนิยมโด่งดังจนมีผู้ขนานนามปลัดขิกของท่านว่าเป็นปลัดขิกอันดับหนึ่งของเมืองไทยว่ากันว่าหลวงพ่อเหลือปลุกเสกปลัดขิกในยามดึกเงียบสงัดโดยจะใส่ปลัดขิกไว้ในบาตรแล้วใช้สมาธิบริกรรมคาถาจนกว่าปลัดขิกจะขึ้นมากระโดดโลดเต้นว่ายวนอยู่ในบาตรดุจดังมีชีวิตแหวกว่ายไล่ตามเสมือนปลาในน้ำตัวไหนปลุกเสกมีกำลังดีแล้วจะกระโดดออกมานอกบาตรถือเป็นอันใช้ได้มีอนุภาพเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมป้องกันพูดผีปีศาจและขับเสนียดจันไรและในวันนี้เราจะมาชมปลัดขิกหลวงพ่อเหลือกันแบบเต็มอิ่มไปพร้อมๆกันนะครับ
6: มาถึงช่วงคงกระพันครับตอนนี้เราอยู่กับนะฮะผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มีพี่ชัยวัฒน์สาวชะโงกนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: พี่ต๋อง
7: สวัสดีครับ
6: ร่ม
7: สามร่ม
6: พี่อู๊ดนะครับ
7: วัดโพ
6: วัดโพนี่วัดโพตรงนี้นะ
8: โพบังคา
7: ไม่ใช่วัดโพ
9: ไม่ใช่ดิ
10: ครับวัดโพบังคาครับ
6: ไม่ใช่
7: ชิ้นไหนก่อนดีพี่
11: ปลัดขิกดีกว่าครับ
7: ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดนะฮะ
11: ทุกชิ้นก็ดีหมดแล้วครับแต่ชิ้นนี้จะพิเศษหน่อย
6: ทำไมท่านสร้างปลัดขิก
11: คือ
7: เล่ากันว่า
11: สร้างปลัดขิกไว้คาดเอวเนี่ยคือเหมือนกับว่าป้องกันผู้ผีปีศาจ
7: ครับ
11: ขับเสนียดจันไรแล้วก็ทำน้ำมนต์ก็ได
7: ้ครับ
11: แล้วแฝนเอวเนี่ยหมากัดไม่เข้า
7: ได้มีโอกาสคุยกับท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดบอกว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้เป็นคนทำปลัดขิกถูกไหม
11: คือ
7: แต่ว่าญาติโยมเนี่ยทำมา
11: ใช่ญาติโยม
7: แล้วท่าน
11: มาแล้วท่านจะมาจาน
7: จาน
11: แล้วปลุกเสกหนึ่งพรรษา
7: โอ้
11: ปลุกเสกจนกระโดดออกจากบาตรจะเป็นใช้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะลงอุข้างบนหัวไว้3ตัว
7: ครับ
11: ถ้าวันไหว้ครู5ตัว
7: ครับ
11: ถ้าพิเศษหลายๆครั้งหลายอะไรก็อาจจะมากกว่านั้นอีกแล้วก็ลงลำตัวว่ากันหานี่หา
7: ครับ
11: อุมาอุมิ
6: แปลว่า
11: อิติกตา
7: แปล
11: ว่าหัวใจโจร
6: หมายความว่า
11: แคล้วคลาดปลอดภัย
7: เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าแล้วถ้าเป็นหลวงพ่อเหลือเนี่ยจริงแท้เนี่ยต้อง
6: ดูยังไง
7: ดูยังไง
11: ตัวที่แท้เนี่ยคือลายมือเนี่ยลายมือจะต้องเป็นลายมือของหลวงพ่อ
7: ครับ
11: แล้วก็ไม้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เห็นเนี่ยจะเป็นไม้คูน
7: เพราะอะไร
11: เพราะเป็นชื่อที่มงคล
7: คูนมงคลราชพฤกษ์
6: คูณทวีคูณ
7: ก็เลยเลือกไม้นี้ในการทำปลัดขิก
11: ใช่ครับ
7: นะฮะลายมือหลวงพ่อต้องเป็นยังไงพี
11: ่ลายมือหลวงพ่อเนี่ยคือเราต้องศึกษามาเป็นเวลานานถึงจะรู้
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดจบของปลัดขิกหลวงพ่อเหลือเนี่ยคือลายมือถูกไหม
11: ดูที่ลายมือท่านคร
7: ับ องค์ที่พิเศษเลยที่พี่บอกองค์นี้ใช่ไหม
11: ใช่ครับ
7: ฮะยังไง
11: คือที่พิเศษเนี่ยเพราะว่านับแล้วมีทั้งหมด20อุก20อุเนี่ย
7: 20อุ
11: คือหลวงพ่อเนี่ยจะลงวันไหว้ครู5อุใช่ไหมครับต่อปี
7: อ
11: ันเนี้ยคงลง4ปีได้20อุพอดี4ครั้งคงจะเป็นน่าจะเป็นลูกศิษย์คนสนิทที่มาให้หลวงพ่อเนี่ยลงจึงได้มีจำนวนเยอะเท่าที่เคยเห็นมาคือเห็นตัวนี้ตัวเดียว
6: ผมเห็นอันนี้ไม่เหมือนใคร
11: อันนี้เขาเรียกเพชรพญาธร
6: โอ้โห
11: เพชรพญาธรเนี่ยจะอย่างเงี้ยครับคือจะมีขาเป็นลิง
8: ครับ
11: สวยงามและอันเนี้ยเป็นกักกักยาเส้นของหลวงพ่อเหลือลูกศิษย์เอามาถวายกลับคืน
6: มีประสบการณ
10: ์ครับตอนสมัยนั้นปี41มั้งฮะ
7: ครับ
10: ผมก็ไปเที่ยวกับครอบครัว
7: ครับ
10: จะไปเที่ยวไอ้แม่ฮ่องสอนพอขึ้นโค้งไป
7: ครับ
10: พอลงโค้งปุ๊บเขาจะเอาไม้ไผ่ปักๆๆไว้มันทางมันยุบเข้ามา
7: ครับ
10: ผมก็หักรถหลบรถทางนี้ก็มาผมก็หลบอีกทีเพราะนั้นตอนนั้นมันเป็นโค้งหลุดโค้งไปเลย
7: เ
10: ขาปุ๊บลงเขาไป200เม

0: ความรู้สึกดับไปเลยวูบตายแน่เลยเดี๋ยวหลวงพ่อช่วยด้วยแฟนก็ขาหักอะไรเงี้ยลูกสาวลูกชายปลอดภัย
1: ตอนนั้น
2: ตอนนั้นอะไร
0: ตอนนั้นผมก็แฟนหลายองค์แต่มีปลัดขิกติดตัวอยู่เพราะว่าผมนับถือหลวงพ่อเหลือมาก
2: ผมก็มีประสบการณ์จะอวด
1: พี่ตองก็มี
3: ผมไปกับเพื่อนนะพัทยา
1: ครับ
3: ขากลับประมาณสักตีสอง
1: ครับ
3: ตรงไอ้โค้งก่อนที่จะเข้าบางแสนนะตรงวัดตาล้อมจะมีป้อมไอ้ตำรวจทางหลวงนะครับ
1: ครับ
3: แต่รถผมไม่เกี่ยวรถเก๋งแล้วก็ฟัมพลิกฟัมแล้วรถที่ตามท้ายก็คือรถบรรทุกน้ำมันรถพ่วงมันลากไปประมาณน่าจะเกือบ20เมตร
1: โอ้โหแล้วเป็นไงพี
3: ่ผมก็ไม่มีมันมีแขนหักแค่นี้
4: จากนั้นก็จะเป็นล็อกเก็ตครับ
2: เป็นล็อกเก็ต
4: ล็อกเก็ตคือท่านสร้างล็อกเก็ตไว
2: ้
4: ท่านไม่ได้สร้างเหรียญท่านจะสร้างล็อกเก็ตไว้ล็อกเก็ตอันเนี้ยล็อกเก็ตเนี้ยเป็นรุ่นแรก
2: อ๋อเหรียญเหมือนท่านไม่มีเลยมีแต่ล็อกเก็ต
4: ไม่มีครับไม่มี
1: ตัวนี้เป็นรูปหยดน้ำนะสวยนะ
4: มีนางฝากครับ
2: นางฝาก
4: นางฝากนี่ก็จะมีที่พบก็จะมีเนื้อไม้แกะก็ใช้ไม้ลักอันนี้เนื้องาช้างนี่เป็นพิเศษคือเหมือนว่าต้องทำบุญเยอะๆมีสร้างบุญงานความดีเยอะๆพ่อคงจะให้ไปใน
1: งาช้างเลย
4: ใช่เป็นงาช้างจะแจกแม่ค้าทางเร
2: ือทำมาหากิน
4: มีแล้วขายดิบขายดี
2: นี่แหละ
4: ร่ำรวยกันทุกคน
2: ถ้าจะขโมยก็ขโมยองค์นี้แหละ
5: โอ้ยถึงขั้นขโมยเลยเหรอครับเซียนแท่งเรียกว่าเช่าหาบูชาดีกว่าไม่เพ่พูดแบบเนี้ยพี่ๆเขาเสียวสันหลังยังไงไม่รู้อ่ะนะ
2: ดูดีสวยครับหลวงพ่อก็ได้ปลูกเสกเอาไว้ด้วยนะฮะ
4: ปลูกเสกไว้ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ปลัดขิกเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม
1: โอ้สวย
2: มีหลากหลายมากเลย
1: เรื่องกวาดสวย
2: สวย
1: หลวงพ่อทำหลายรูปแบบมากนะฮะ
4: และที่สำคัญคือลองพลิกด้านหลังดู
2: ครับ
1: ครับ
4: พลิกด้านหลังดูนะครับเนี่ยคือจะคล้ายปลัดขิกเขาเรียกนางฝากหัวปลัดขิก
2: โอ
4: ้เห็นไหมครับเห็นไหมลองดูตัวนู้นจะชัดเจน
2: ดีกว่านี่ใช่ใช่จริงตัวใหญ่ยิ่งชัด
4: ครับ
1: เหมือนผมงอนๆข้างหลังแต่ดูเหมือนปลัดขิกอันนี้ราคาจับต้องได้เซียนแท่งน่าจะมีไว
4: ้ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นงาช้างน่าจะเป็นหลักแสน
5: เป็นอะไรไปล่ะครับเซียนแท่งสนใจบูชาไปสักองค์สององค์ไหมล่ะครับผมของมันต้องมีนะครับ
1: ไม่ฮะเอาไม้
4: ถ้าไม้ก็ยังอยู่ใน
2: พี่กันเอง
4: หมื่นครับละหมื่น
1: ถูกจริต
2: ถูกเลยคือเห็นแล้วปิ๊งกันอ่ะปิ๊งอ่ะ
1: มอมามอพี่แท่งมากแต่กลัวจะปัญหาเยอะสิ
2: ใส่ได้เลยอ่ะ
5: พี่หนุ่มนี่ลบเล้าขนาดนี้แล้วเสียนแท่งจัดไปครับอย่าให้เสียนะครับผมจัดเลย
2: ในตลาดนี่ตามหากันยังไงพี่นอกจาก
4: ในประเทศไทยเท่าน
2: ี้หลวงพ่อเหลือนี่เขาไปดูกันที่ไหน
3: จริงๆนะของพวกนี้มันจะเป็นของทำเฉพาะตลาดนอกสนามเก่าไม่ค่อยมีจะตกทอดรอบๆ
2: ไม่ได้ปั๊มกันเป็นเยอะแยะแบบเป็นพันองค์พันเหรียญเนี่ยน้อยอ่ะ
4: เป็นของตกทอดปัจจุบันเนี่ยถ้าที่เราพบเห็นเนี่ย
2: ครับ
4: ประมาณ10กว่าองค์เท่านั้นแหละอันนี้เป็น
2: ไม้
4: ยิงเลเซอร์ซึ่งไปเอามาจากหลานหลวงพ่อเหลือเนี่ยเก็บหัวเรือไว้ที่ฝั่งสามล่ม
2: หัวเรือใคร
4: หัวเรือของหลวงพ่อเหลือ
1: สมัยก่อนหลวงพ่อ
4: ที่ท่าน
1: ข้ามนี่ฮะ
4: ข้ามไปข้ามเรือลำนี้เป็นเรือของวัดสามโง่
2: ครับ
4: แล้วตอนหลังเนี่ยก็ไปอยู่ที่วัดสามล่ม
2: ครับ
4: ยายสำเภาเนี่ยคือหลานแท้ๆของหลวงพ่อเหลือ
2: ครับ
4: เขาก็เก็บแล้วหวงแหนหัวเรือเนี่ยไว้มานานผมก็ไปขอมาได้
2: แล้วพี่เอาหัวเรือมาทำอะไร
4: ผมก็พอดีได้มาก็ไม่รู้จะทำอะไรพอดีก็มีช่างมารับจ้างยิงเลเซอร
2: ์
4: ก็เลยให้ยิงเลเซอร์ไว้ทั้งหมดมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ
2: ่ครับ
4: หมด800องค์ครับก็ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษของท่านที่ว่าเพิ่งจะสร้างแต่ว่าเป็นหัวเรือที่ท่าน
1: เคย
4: เหยียบขึ้นเหยียบลงเหยียบขึ้นเหยียบลงอยู่ตลอดเวลา
1: เอาละครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนมากเลยนะครับวันนี
2: ้โอ้โหดูมากพี่ดองขอบคุณครับนะพี่ชัยวัฒน์นะฮะพี่อู
1: ๊ดเดี๋ยวพาท่านผู้ชมฮะไปอีกช่วงนึงของรายการนะไปกินก๋วยจั๊บที่อร่อยที่สุดในบางคล้าหรือว่าอร่อยอันดับต้นๆเลยของฉะเชิงเทรานะครับก๋วยจั๊บน้ำใสบางคล้าครับผม
2: แม่แต่หมูกรอบนี่พระเอกจริงนะโอ้โดดเด่นมากนี่ขนาดอยู่ในก๋วยจั๊บแล้วนะฮะหรือว่าในเกาเหลาแล้วนะฮะเขายังกรอบมากเลยนะครับมีตับด้วย
1: ไม่ให้ถ้วยนี้มั้ง
2: เดี๋ยวขอดูไส้ก่อนหมดละนะกินได้เอาไปเลย
6: น่ารักดีรู้จักแบ่ง
2: นี่ไส้มาแล้ว
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
1: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
0: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกอย่างพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะแล้วหมอนใยสังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021433300ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: อร่อยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมาพบกับร้านก๋วยจับน้ำใสชื่อดังแห่งเมืองฉะเชิงเทรานั่นก็คือร้านก๋วยจับน้ำใสบางคล้าซึ่งวันนี้เราจะพามาชิมกันที่สาขา2อยู่ตรงข้ามกองพลทหารราบที่11อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเมนูแนะนำร้านนี้ต้องยกให้หมูกรอบกรอบนอกนุ่มในจะสั่งทานกับข้าวร้อนๆหรือใส่ในก๋วยจับน้ำร้อนๆรสชาติกลมกล่อมก็ดีดีที่สำคัญราคาไม่แพงมาเที่ยว8ริ้วต้องไม่พลาดแวะชิมนะครับผมแหมพูดมาซะยาวจะอร่อยจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่าเนี่ยไปพิสูจน์กันเลยจ้า
1: ช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้พี่แท่งฮะ
2: ครับผม
1: เราอยู่ที่ก๋วยจับน้ำใสบางคล้านะครับแล้วนี่ครับพี่ตุ๊กครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่ามาจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะอยากอร่อยนะครับเป็นหนึ่งในร้านของจังหวัดที่คุณพลาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือก๋วยจับน้ำใสบางคล้าพี่ตุ๊กคุยประวัติเรื่องราวแล้วก็เมนูของร้านให้ฟังหน่อย
4: ค่ะเมนูก็จะมีข้าวหมูกรอบก๋วยจับน้ำใสแล้วก็กะเหลา
2: ครับ
4: แล้วก็หมูกรอบเปล่าๆที่จิ้มอะค่ะ
2: แบบนี้นะอันนี้แบบซื้อกลับบ้าน
4: อันนี้แบบซื้อกลับบ้าน
2: นั่น
4: เลยค่ะ
1: อันนี้เดี๋ยวพี่แท่งเอากลับบ้านนะแนะนำเอาไปอย่างนี้เลย
2: โอ้ย
4: มันจะกรอบได้นานนะคะ
1: พี่ตุ๊กครับแล้วสูตรการทอดหมูกรอบการทำหมูกรอบเนี่ยมันมีที่มายังไงพี
4: ่พ่อค่ะเป็นคนสอน
2: พ่อ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: อันนี้เป็นของครอบครัว
4: ใช่ค่ะเอามาต้มแล้วก็ทอดอะค่ะ
2: เราต้องเลือกหมูส่วนไหนยังไง
4: ส่วนท้อง
2: ใต้ส่วนท้อง
4: ใต้ท้องนมอะ
2: ใต้ท้องนมนะฮะแล้วไงต่อพี
4: ่แล้วก็มาต้มไม่หมักไม่ทำอะไรเลยต้มแล้วก็ทอดอะค
2: ่
4: ะ
2: ง่ายง่ายงั้นเลย
1: จริงเหรอพี่
2: คราวนี้มันอยู่ที่วิธีทอดถูกไหม
4: ใช
2: ่อันนี้บอกไม่ได้แล้ว
4: ไม่ได้ค
2: ่
4: ะ
2: ทอดใครทอดมันก็ลองไปทดลองกันดูนะฮะเอาละผมชิมเลยนะพี่ตุ๊กนะ
1: พูดถึงหมูกรอบเราก็อยากชิมหมูกรอบเลยเนาะ
4: ชิมเลยค่ะ
2: เอาชิมแล้วจะคุยกันไป
1: ลองน้ำจิ้มแจ่วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับกรอบจริงๆอร่อยมากครับท่านผู้ชมครับ
2: ท่านผู้ชมนะฮะได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับ
1: กรอบเนื้อได้ยินปั๊บปั๊บเลยสุดยอดเนาะสุดยอด
0: เชื่อแล้วครับพี่ๆครับว่าอร่อยจริงฟินสุดๆไปเลยนะครับผม
2: เป็นสตรีทฟู้ดนะครับสไตล์ไทยที่แบบสุดยอดเลยนะครับ
1: ลืมก๋วยจั๊บน้ำใสไปเลยซึ่งเป็นเมนูหลักของร้านนะเป็นพระเอกถูกไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือพระเอกนะ
2: มีหัวใจ
4: ไส้อ่อนตับ
2: ไส้อ่อนตับ
4: จ้ะ
2: กระเพาะมีไหมพี
4: ่ไม่มีค่ะ
2: กระเพาะไม่มีกระเพาะปึ๊บน้ำด้วยน้ำด้วยน้ำด้วยไส้นั้นหน่อยไส้นั้นหน่อยโอเค
1: หมดละนี่ยังไม่ได้ปรุงเลยนะแต่ว่าอร่อยน
2: ะ
1: มีกลิ่นพริกไทยนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยเข้มข้นไม่เหมือนก๋วยจั๊บน้ำใสทั่วไปนะครับ
2: อาจจะมีความหนืดหนืดหรือมีความเข้มข้นเนื่องจากว่าตัวก๋วยจั๊บนะเขามีน้ำของเขาแล้ว
1: เส้นเขาใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่แต่ที่สำคัญตรงนี้เนี่ยก็คือการใส่พริกไทย
4: ใช่ค่ะ
2: สูตรที่บ้านนี่ใส่พริกไทยหนักนะ
4: หนัก
2: ใช่ได้ที่เลย
1: เน้นๆ
4: ใช่ค่ะ
2: ใครชอบความฉุนความร้อนความฮอตของพริกไทยเนี่ย
4: เรามีสองแบบค่ะสองน้ำคือน้ำไม่เผ็ดกับน้ำเผ็ดพริกไทยถ้าเด็กทานก็จะไม่มีพริกไทยเลย
2: บอกได
4: ้บอกได้ค่ะ

0: แม่แต่หมูกรอบนี่พระเอกจริงนะ
1: โอ้
0: โดดเด่นมากนี่ขนาดอยู่ในก๋วยจั๊บแล้วนะฮะหรือว่าในเกาเหลาแล้วนะฮะเขายังกรอบมากเลยนะครับมีตับด้วย
2: ไม่ให้ถ้วยนี้บ้าง
3: เดี๋ยวขอดูไส้ก่อนหมดละกินได้เอาไปเลย
4: น่ารักเลยดูจับแบ่ง
1: นี่มันใส่มาแล้ว
5: โอ้ยพี่หนุ่มนี่โดนแกงอีกแล้วเนี่ยป๋านะป๋าใจร้ายจริงๆนะป๋าไม่แบ่งกันอร่อยบ้างเลยอ่ะ
2: คุยไปกินไปนี่แบบ
1: ลื่น
2: ไป
1: หยุดแล้วแต่ท่านเนี่ยยังไม่หยุด
5: กินไม่หยุดจริงๆนะครับป๋าแท่งแหมก็มันอร่อยเนี่ยนะจะให้หยุดยังไงล่ะครับพี่หนุ่ม
0: ตรงโรงร้านเรามี2สาขา
4: ใช่ค่ะ
0: ที่อำเภอบางคล้าอีกร้านน
4: ึ
0: งนะฮะ
4: ค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าค่ะ
0: ครับ
4: ก็ปิดประมาณ4โมงเย็น
0: ครับ
4: ถ้าหมดก่อนก็ปิดก่อน
0: เพราะฉะนั้นนะฮะอย่ามาถึง4โมงเย็นเลยควรจะมาสักบ่าย2กัน
4: ค่ะใช่
0: นะฮะ8โมงเช้าถึงบ่าย2อันนี้ไม่พลาดแน่นอน
4: โทรมาถามก็ได้ค่ะว่าหมดหร
1: ือ
4: ย
1: ัง เบอร์อะไรพี่ตุ๊ก
4: เบอร์0810000002889ค่ะ
0: 2889
6: ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กมากเลยนะครับ
4: โอ้วันนี้ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณ
4: มากค่ะ
0: พ
4: ี่ตุ๊ก
5: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กมากมากนะครับที่ให้เราได้มาชิมก๋วยจั๊บและหมูกรอบที่อร่อยมากใครผ่านมาฉะเชิงเทราก็อย่าลืมแวะมาชิมกันได้อร่อยจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพันการันตีจ้า
1: โอ้โหแม่ชื่นใจเป็นยังไงครับพี่แท่งวันนี้
0: สวยงามยิ่งใหญ่ขออนุญาตนะฮะปิดท้ายรายการของเรานะฮะจุดนี้ด้านหลังเป็นแม่น้ำผมชอบมากเลยมีความสุขแล้วฮะวันน
1: ี้สูดอากาศนะครับชื่นใจสำหรับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์และพงศพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสาธุบางปะกงน้ำคงขึ้นลงใจอนงก็คงละเลือนกะลอน
0: สวยไหม
1: ปากน้ำโพอยู่นครสวรรค์
5: ผู้มีสติย่อมไม่ประมาทพระครูธรรมธรธีรศักดิ์ถาตุกาโมเจ้าคณะตำบลเสม็ดเจ้าอาวาสวัดเสาชะโงกอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 Mcord HD นะครับทุกวันพุธบ่ายโมง50นาทีหรือวันจันทร์ที่ปลายเดือนเราก็จะมาพบกันตรงนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์วันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากท่านผู้ชมที่เคยติดตามอุ่นใจใกล้หมอประจำนะครับจะได้รับทราบเอาไว้เพราะว่าในชีวิตคนเราสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือเท้าข้อเท้าซึ่งแน่นอนว่ารับน้ำหนักทุกสภาพการจะยืนจะเดินจะเล่นกีฬาหรือจะไปพลัดตกบันไดตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้อเท้ามีโอกาสได้รับบาดเจ็บเทคโนโลยีในการรักษาสมัยนี้เปลี่ยนไปวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทศหานรุ่งโรจน์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อเท้าและข้อเท้าโดยเฉพาะจะมาให้ความรู้กับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นะครับในเรื่องของการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเนี่ยมันจะบาดเจ็บยังไงครับถึงขนาดที่ว่ามันรบกวนการใช้ชีวิตแน่นอน
1: การบาดเจ็บเท้าและข้อเท้าเนี่ยที่พบบ่อยก็ข้อเท้าแผลงจริงๆแล้วข้อเท้าแผลงเนี่ยรักษาได้ด้วยกระบวนการไม่ผ่าตัดส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการประคองข้อเท้าในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ยาลดปวดเพื่อให้กระบวนการอักเสบเนี่ยหายเมื่อพ้นจากระยะที่มันมีการอักเสบเนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูบำบัดเพราะฉะนั้นจริงๆคนไข้ร้อยละประมาณ 80-90 เนี่ยหลังจากข้อเท้าแผลงเนี่ยก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้หรือกลับไปเล่นกีฬาได้แต่ก็จะมีคนไข้จำนวนหนึ่งโดยเฉพาะในนักกีฬาหลังจากรักษาไปแล้วเนี่ยข้อเท้าเนี่ยเขาไม่มั่นคงเหมือนเดิมจะรู้สึกว่าข้อเท้าเนี่ยพลิกง่ายขึ้นรู้สึกหลวมมากขึ้นภาวะนี้ถ้าเกิดในนักกีฬาเนี่ยเขาจะ

0: รู้สึกได้เร็วมากว่าศักยภาพในการเล่นกีฬาเขาเนี่ยไม่ดีเท่าเดิมเปลี่ยนความเร็วในการเล่นกีฬาได้ยากลำบากภาวะนี้เราเรียกว่าภาวะข้อเท้าหลวมเรื้อรังหรือเอ็นข้อเท้าบาดเจ็บเรื้อรังการวินิจฉัยเนี่ยแพทย์ก็จะใช้ข้อมูลหลายๆอย่างประกอบกันแต่ข้อมูลที่สำคัญคือการตรวจร่างกายแพทย์ก็จะต้องยืนยันการวินิจฉัยนะครับซึ่งมีการส่งภาพทางรังสีของข้อเท้าการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของข้อเท้าอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีเนี้ยผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมาด้วยเรื่องของภาวะข้อเท้าหลวมเรื้อรังในมุมเนี้ยก็จะเห็นว่าเอ็นข้อเท้าเนี่ยมันมีลักษณะที่หย่อนแล้วก็หลุดออกมาจากส่วนของตาตุ่มนอกซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยภาพในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยยังแสดงให้เห็นกระดูกอ่อนฟกช้ำตรงบริเวณของกระดูกใต้ต่อข้อเท้าหรือที่เรียกว่ากระดูกเทลัสเป็นรอยดำขึ้นซึ่งในภาพเอ็กซเรย์ปกติเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นพยาธิสภาพร่วมที่เจอได้บ่อยทีนี้สมมติถ้าเกิดคนไข้มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้รักษาด้วยกระบวนการ2กล้องณปัจจุบันเนี่ยประโยชน์ที่ได้ก็คือ1แผลเล็กกระบวนการอักเสบหลังผ่าตัดเนี่ยน้อยกว่ามันส่งผลใหผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเนี่ยก็คือประโยชน์ที่1ประโยชน์ที่2ก็คือการวินิจฉัยได้แม่นยำพยาธิสภาพบางอย่างเนี่ยการวินิจฉัยด้วยภาพทางรังสีแม้ว่าจะเป็นระดับสูงเช่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็ยังอาจจะไม่เห็นได้นะครับการส่องกล้องเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นพยาธิสภาพได้ชัดเจนละเอียดเนื่องจากกล้องเองก็มีกำลังขยายนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำการขยับข้อเท้าขึ้นลงระหว่างทำผ่าตัดเนี่ยทำให้เราเห็นพยาธิสภาพบางอย่างที่วินิจฉัยได้จากการขยับข้อเท้าเช่นเนื้อเยื่อขัดสีกระดูกเสียดสีต่างๆเหล่านี้อย่างที่3ก็คือกล้องที่มีการกำลังขยายที่มันชัดเจนขึ้นเนี่ยมันดีกว่าการมองด้วยตามันทำให้หัตถการการรักษาบางอย่างเนี่ยเช่นรักษากระดูกอ่อนบาดเจ็บหรือการส่องกล้องซ่อมเอ็นเนี่ยมันสามารถทำได้ถูกจุดแม่นยำยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการผ่าตัดโดยกระบวนการ2กล้องครับ
1: ก็เชื่อว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์มากทีเดียวนะครับสำหรับคำอธิบายและข้อมูลที่อาจารย์ทศได้นำมาเผยแพร่ให้เราได้ติดตามกันในวันนี้แล้วก็ถ้าหากมีปัญหานะครับอย่าลืมครับติดตามหุ่นใจใกล้หมอไว้แล้วจะอาศัยเป็นสื่อกลางพามาพบกับนายแพทย์ทศที่มีความชำนาญทางด้านกระดูกข้อเท้านี่เป็นอย่างดีนี่ก็ได้ยินดีนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับรายการของเรายังมีเบรกที่2เดี๋ยวจะมีในเรื่องตัวอย่างของผู้ที่รับบาดเจ็บมาอันนี้ต่อท่านผู้ชมพักสักครู่หนึ่งครับ

ท่านที่พลาดชมรายการอุ่นใจใกล้หมอทางช่อง9 Mcot HD ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนๆไม่ใช่เรื่องยากแค่เปิดเข้า YouTube แล้วเลือกดูอุ่นใจใกล้หมอแต่ละตอนได้ง่ายๆทั้งจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนเวลาใดก็สามารถรับรู้เรื่องราวการแพทย์ก้าวหน้าที่มาสยบฤทธิ์พิษภัยจากนานาสารพัดโรคได้อย่างคล่องตัวสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้เลยถ้าต้องการเผยแพร่สินค้าและบริการในรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทุกที่ทุกเวลา

0: มาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2กันนะครับซึ่งก็เป็นกรณีของท่านชายที่มีวัยเพียง41ครับแต่ว่ารักการเตะฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็เจออุบัติเหตุจากการเล่นกีฬานี่แบบนี้จนได้สุดท้ายก็คือทนเจ็บทนกระพร่องกระแพร่งเล่นแบบไม่เต็มที่อยู่ปีกว่าจนกระทั่งคุณหมอที่แนะนำนะครับให้ผ่าตัดแล้วก็คุณหมออีกท่านหนึ่งบอกมีความเห็นอีกแบบนึงแย้งกันก็เลยมาลงที่คุณหมอทศนะครับที่ได้นำเสนอไปแล้วในช่วงที่หนึ่งช่วงนี้ไปฟังจากคนไข้ท่านนี้กันครับ
1: จริงๆบาดเจ็บเนี่ยตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยเจ็บนะครับจะมีนิดๆหน่อยๆพวกเอ็นร้อยหวายบ้างพักแป๊บเดียวก็หายแต่ว่าพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีบาดเจ็บแล้วอย่างเคยมีเอ็นข้างเข่าอักเสบก็ตอนนั้นก็เข้าเฝือกไปทีนึงแต่ว่าไม่นานสักเดือนนึงคราวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างหนักที่สุดเอ็นข้อเท้าขาดคุณหมอที่เนี่ยก็ดูฟิล์มแล้วก็บอกว่าขาดแบบขาดคอมพลีทแล้วก็มีตรงกระดูกอ่อนตรงข้อเท้าเนี่ยร้าวด้วย

0: เป็นเหมือนกันไปหาคุณหมอหลายที่คำแนะนำของคุณหมอแต่ละที่3ที่เนี่ยก็ค่อนข้างแตกต่างกันที่แรกก็บอกว่าผ่าเลยแต่ว่าพอเขาคิดค่าใช้จ่ายมามันเยอะมากผมก็เลยตกใจก็เลยไปหา second opinion opinion ที่2คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องผ่าเพราะว่ามันยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้อะไรที่เราต้องผ่าขนาดนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวมันหายเองได้เพราะบอกการผ่ามันก็มีความเสี่ยงเจออาจารย์ทศตอนแรกอาจารย์ทศก็ยังแนะนำว่าไม่ต้องผ่าเหมือนกันแกก็บอกว่าก้ำกึ่งก็มา follow up กับอาจารย์แล้วก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าเวลาเล่นหรือวิ่งไปสักพักเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบเอ็นข้างที่ไม่ขังมันเริ่มเสียวๆสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาผ่าที่นี่ตอนประมาณพฤศจิกายนซึ่งแผนการรักษาตอนแรกเนี่ยจะมีแค่ซ่อมไอ้ตัวกระดูกออกเฉยๆไปส่วนเอ็นที่ขาดเนี่ยก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะพิจารณาหน้างานดูว่าจะซ่อมหรือเปล่าพอผ่าจริงเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าแกก็ทำให้หมดเลยทั้งกระดูกอ่อนทั้งเอ็นมันก็ใช้ชีวิตปกติได้วิ่งได้เพียงแต่ว่าอาจารย์แกจะกลัวเรื่องลองเทอมมากกว่าระยะยาวแบบเดี๋ยวกลัวว่าผ่านไป5ปี10ปีแล้วเดี๋ยวมันจะเสี่ยงข้อเท้าเสื่อมจริงๆถ้าเทียบกับตอนที่ยังไม่ผ่าคือรู้สึกถึงความเสถียรเวลาวิ่งหรือเวลาเล่นกีฬาข้างที่ขาดเราซ่อมเนี่ยไม่รู้สึกอะไรข้างที่ไม่ขาดเนี่ยมันเราใช้ไปเยอะๆหรือหนักๆก็จะมีเสียวๆนิดนึงแต่ว่าก็ประคบน้ำแข็งวัน2วันก็หาย
1: ต้องยินดีด้วยนะครับสำหรับข้างที่ได้รับการดูแลรักษาจากศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อซึ่งชำนาญเรื่องเท้าและข้อเท้าโดยเฉพาะอย่างเช่นอาจารย์ทศนะครับเราก็มีนำเสนอรายต่างๆมาให้ท่านได้ติดตามกันจะได้รู้ปัญหารู้วิธีแก้ปัญหาแล้วก็รู้วิธีที่จะฟื้นคืนกลับสู่สภาพปกติได้อย่างว่องไวจากอาจารย์ทศจากอาจารย์ที่มาประจำอยู่ในโรงพยาบาลธนบุรีแต่ก็ยังมีนะครับที่ได้ยินอยู่อีกนิดนึงก็คือคนไข้รายนี้กลับมีอาการที่อีกข้างนึงซึ่งรับงานหนักหน่อยตอนช่วงที่ยังไม่ได้ผ่านะครับตอนนี้ก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะฟื้นคืนกลับมาให้สองข้างบาลานซ์กันเหมือนเดิมพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันที่เดิมช่อง9 MGOT HD กฎหมายเลข30สวัสดีครับ

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐ์ฐากุลครับความคืบหน้าร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์บุกยิงภรรยานางไพรินอายุ48ปีเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะนี้ตำรวจได้ตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่บ้านพักยังไม่มีเสียงตอบรับจากภายในบ้านตำรวจได้ประสานญาติและลูกชายคนเล็กมาพูดคุยเกลี้ยกล่อมเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงอย่างปลอดภัยด้านเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เคยคุยกับผู้ก่อเหตุซึ่งเคยกล่าวถึงปัญหาสุขภาพรวมถึงสอบถามเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดและเงินที่จะได้รับนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเปิดเผยว่าได้สั่งปิดเรียนชั่วคราวพร้อมจัดทีมเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและบุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์ส่วนสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เผยหลังการหารือมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยกำหนด4มาตรการให้ย้ายอุเทรนถวายออกจากพื้นที่ในเวลา3เดือนระหว่างนี้ห้ามจัดการเรียนการสอนส่วนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสั่งปิด3เดือนหากกลับมาและยังก่อเหตุให้หาสถานที่ใหม่เช่นกันด้านจุฬาย้ำไม่นำพื้นที่ไปใช้ในเชิงการค้าเตรียมสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ญี่ปุ่นเผชิญกับฝนตกหนักมาหลายวันล่าสุดทางการยังคงเตือนภัยจากพายุฝนในหลายพื้นที่ที่อาจ

0: ทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาออกประกาศคำเตือนน้ำท่วมระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโชไนที่เกิดจากฝนตกหนักยืดเยื้อในภูมิภาคชิโกกุและโทไกขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายโดยเฉพาะความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มในช่วงหลายวันฝนที่กระหน่ำลงมายังทำให้เกิดความวุ่นวายและการจราจรทั่วประเทศติดขัดที่จังหวัดฟุกุชิมะผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตในรถยนต์ที่จมน้ำทางการยังต้องออกคำสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนจากความเสี่ยงเกิดหายนะภัยลิฟกอล์ฟลีกอล์ฟอาชีพชายยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลายที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐโดยตอนนี้มีหนี้สินมากกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 16,400 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูลีกให้กลับมาเดินหน้าต่อไปได้โดยปราศจากเงินทุนจากซาอุดีอาระเบียการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะหรือ PIF ของซาอุดีอาระเบียยุติการสนับสนุนทางการเงินให้กับลีกอย่างกระทันหันในปีนี้ลิฟกอล์ฟพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวพร้อมแถลงว่าได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างกับ BC Partners ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนหลักของลีกแล้วติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ 15 นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: ฉันได้ยินพวกเขาว่าโรงงานใกล้จะเจ๊งแล้วนายเสียใจมากใช่ไหม
4: เธอเชื่อเหรอ
3: ฉันไม่เชื่ออยู่แล้วโรงงานว่านก้วนเป็นร้านเก่าแก่ทำมาตั้งหลายปีแถมมีชื่อเสียงมากด้วยถ้าเจ๊งแล้วก็อาหารกวางตุ้งจะใช้อะไรปรุงล่ะอีกอย่างเท่าแก่ใหญ่มีประสบการณ์มากไม่ยากสำหรับเขาหรอก
4: เชื่อมั่นพ่อฉันขนาดนี้เชียว
3: นี่ไม่เชื่อมั่นพ่อนายหรือไง
4: ไม่ใช่ไม่เชื่อพ่อแต่พวกอาเนอะพึ่งพาไม่ค่อยได้พังลงบนมือพวกเขาไม่แปลกหรอก
3: อ๋องั้นก็คือแก่งแย่งอำนาจชิงดีชิงเด่นงั้นฉันถามเสี่ยวขุยดูดีกว่าฮึบเสี่ยวขุยจ๋าเสี่ยวขุยเธอชอบอยู่ที่นี่หรือเปล่านี่ที่จริงฉันยังเรียนหมักซีอิ๊วไม่เป็นถือวางใจเถอะถ้ายังอยู่ได้อีกนาน
4: เสี่ยวขุยจ๋าเสี่ยวขุยเธอน่าสงสารจริงๆต้องฟังเจตัวแสบระบายความทุกข์ทุกวัน
3: นายไม่ใช่คนรักดอกไม้อย่าแตะมันนะ
4: เจ๋งนักเหรอฉันไปปลูกเองละถ้าจะปลูกร้อยกว่าต้นก็ไม่มีปัญหาน
3: ายเป็นขี้โม้ปลูกได้แล้วค่อยโม้แยกแยะไม่ได้กินเป็นอย่างเดียวเสี่ยวขุยไม่อย่าไปสนใจเขาเลยทำไมเธอเอาของมาให้ฉันอีกแล้วอ่ะ
5: มีสุขร่วมเสพไงเป็นเพราะเธอฉันถึงมีวันนี
3: ้พูดแบบนี้อีกแล้วโอ้โหมีน้ำแกงด้วย
5: ใช่คุณนายใหญ่ตั้งใจทำเพื่อฉันเลยนะฉันตั้งใจเก็บไว้เอามาให้เธอ
3: สี่ยาวเธอช่างดีจริงๆแต่ต่อไปเธอเก็บไว้ดื่มเองเธอ
5: ถ้าเธอไม่รับน้ำใจของฉันฉันก็ไม่สบายใจแล้ว
3: ดูสิพูดแบบนี้อีกแล้วน้ำใจของเธอฉันได้รับแล้ว
5: เธออย่าคิดว่าฉันเป็นคนลืมบุญคุณคนก็พอแล้ว
3: ไม่มีทางนี่เป็นวาสนาที่เธอไขว่คว้ามาเอง
5: อ่ะ
3: ขอบใจจ้ะจริงด้วยอยู่ตระกูลว่านใช้ชีวิตชินหรือยัง

0: ก็พอได้แต่คุณนายใหญ่ให้ฉันเรียนหนังสือคัดอักษรทุกวันแถมต้องดูบัญชีเหนื่อยจะตายเขาบอกอีกว่าจะชดเชยในส่วนที่ไม่ได้อบรมสั่งสอนฉัน
1: โอ้ยน่าอิจฉาจริงๆได้เรียนหนังสือแถมได้เรียนทำธุรกิจตอนนี้เธอเป็นกุลสตรีต้องแต่งกับคนมีเงินถ้าไม่รู้หนังสือจะถูกคนหัวเราะเยาะจะถูกคนดูถูกดังนั้นเธอต้องตั้งใจเรียนรู้ไหม
0: อืม
1: คุณนายใหญ่นะความจริงเป็นคนดีแต่คุณนายรอง 3-4 ก็ลำบากหน่อยพวกเขารังแกเธอหรือเปล่า
0: อืมพวกเขาต้องไว้หน้าคุณนายใหญ่พวกเขาเกรงใจฉันอยู่นะ
1: อ๋อ
0: จำไว้นะถ้าในโรงงานมีคนรังแกเธอต้องบอกฉัน
1: อืม
0: ดื่มน้ำแกงสิ
1: อืม
2: เท่าแกว่านมีคนมาหาคุณครับ
3: เท่าแกว่านผมเป็นผู้ติดตามเท่าแกจินเท่าแกจินที่ผมนำสารมาบอกคุณเขามีธุระมาไม่ทันแล้วก็แล้ววันนี้เขาต้องไปส่งของที่กวางโจวก่อนปลายเดือนเขาไม่ได้กลับมาฝอซาน
4: ฉันเข้าใจลำบากนายแล้ว
3: งั้นผมขอตัวก่อน
4: พวกเราติดต่อเท่าแกหลายคนแล้วแต่ไม่ได้ผลเลยครับเท่าแกวางใจเธออาจิวคนดีฟ้าย่อมเมตตา
5: เอ้าเท่าแกว่านคุณอยู่นี่เองเหรอ
4: เท่าแกหลิวมาดื่มชาเหมือนกัน
5: ผมไม่ได้มาดื่มชาผมได้รับข่าวมาโรงงานว่านกุ้งของคุณมีเรื่องลำบากยังไงพวกเราก็เคยเป็นญาติดองกันผมก็เลยมาดูว่ามีอะไรพอช่วยได้บ้าง
4: เท่าแก่หลิวข่าวคุณก็ไวดีเหมือนกัน
5: ฝอซานมีความลับที่ไหนกันเล่าเรื่องโรงงานว่านกุ้งของพวกคุณเลื่อนกันไปทั่วเมืองแล้วได้ยินมาว่าคุณอยากจะขายหุ้นงั้นเหรอเสนอราคามาเถอะทั้งลานตากผมก็ซื้อได้
4: ก่อนหน้านี้ผมคิดจริงๆว่าจะขายหุ้นออกไปแต่ว่ากำหนดไว้ว่าต้องเป็นคนที่สนใจโรงงานว่านกวนผมว่าเท่าแกหลิวไม่สนใจด้านนี้เท่าไหร่ดังนั้นขอโทษด้วย
5: ว่านฉีซานไม่ใช่เวลาแบบนี้คุณก็ยังอยากวางมาดอยู่หรอกนะผมยอมรับช่วงต่อเราเห็นแก่ที่เคยเป็นญาติกันตอนนี้ข้างนอกเขาลือกันไปทั่วคนล้มมีแต่คนเหยียบซ้ำจากนี้จะมีพ่อค้ามากมายมาทวงหนี้กับคุณถึงตอนนั้นคุณถึงทางตันขายรถราคาก็ไม่มีใครเอา
4: เท่าแก่หลิวขอบคุณในการตักเตือนของคุณถ้าวันหนึ่งโรงงานว่านกวนของพวกเราถึงคราวต้องขายที่ดินจริงๆคุณวางใจได้เลยเพราะผมเชื่อว่าคำว่าโรงงานว่านกวนสี่คำนี้พวกเราสามารถลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้งยังไงซะคุณขอโรงงานว่านกวนจะขายสเปซสปะไม่ได้ไปเถอะไปจ่ายเงินกันครับเท่าแก่ใหญ่
5: ฉันจะรอดูว่าโรงงานว่านกวนของพวกนายจะตายยังไง
0: โอ้ยมันจะตกหมอนเจ็บจังออกแรงหน่อยสิ
6: ออกแรงเองหน่อยนะคะ
0: สามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเอ๊ะทำไมไม่เห็นซ้อใหญ่เลย
0: อ๋อแม่หนูไม่สบายเลยพักผ่อนอยู่ในห้อง
1: ได้ไหมคะทำไมไม่ไปดูแลเขาล่ะออกมาสำรวจเหรอ
0: แม่หนูให้หนูดูบัญชีหนูเพิ่งมาใหม่ไม่เคยเข้าใจเพราะงั้นมีบางเนื้อหาอยากขอคำแนะนำพวกคุณอา
1: อ๋อไม่ถึงขั้นแนะนำหรอกที่รู้จะบอกแล้วกันนั่งสิน
7: ั่งสิน
0: ั่งสิหนูน่ะไม่ค่อยดูหนังสือตรงนี้ในทุกเดือนจะมีโสมและของทะเลส่งมาที่ตระกูลว่านแต่ว่าทุกครั้งเรือนใหญ่จะได้ไปน้อยมากอย่างเดือนที่แล้วใช่หัวเจียวส่วนมากจะแบ่งให้เดือนรอง 3-4 ของพวกอาทั้งหมดเพราะแม่เธอบอกว่าไม่ชอบกินหัวเจียวเลยแบ่งให้พวกเราเยอะหน่อยใช่ไหม
7: ใช
0: ่งั้นต่อไปทุกครั้งที่ส่งมาหนูจะแบ่งเป็น4ส่วนเพราะว่าหนูกลัวว่าคนอื่นรู้เข้าจะว่าพวกอาเอาเปรียบแม่หนู
1: จะมีคนรู้ได้ยังไง
7: นั่นสิ
0: ฉันไม่รู้นะคะ
1: ฉันไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้น
0: งั้นหนูแบ่งเท่าๆกันคุณอาทั้ง3ไม่มีปัญหานะ
7: ไม่
1: มีปัญหา
0: ไอ้หญิงรอง
1: มีอะไร
0: ยังมีตรงนี้ถ้าหนูดูไม่ผิดแล้วก็เขียนว่าคุณเดือนที่แล้วมอบของขวัญอวยพรให้บ้านแม่ทั้งหมด200หยวนแต่ใช้เงินส่วนกลาง
1: ไอ้จีหนวนถ้าเธอไม่พูดฉันก็ไม่รู้ที่แท้ซ้อรองทำเรื่องแบบนี้เอาเงินไปให้บ้านแม่ตัวเอง
7: ตายแล้วดีที่มีเธออยู่ทั้งละเอียดแล้วก็คิดเลขเก่งไม่งั้นละก็พวกเราต้องถูกบังคับมอบของขวัญอวยพรแน่
1: ทำไมล่ะฉันช่วยทุกคนออกชิ้นนึงอะ
7: ทุกเรือนออก50หยวนนะสอรองเหมือนไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะ
0: จะให้ออกเงินอย่างน้อยก็บอกพวกเราหน่อยสิงั้นต่อไปออกเงินเองดีไหมคะจะได้ไม่เข้าใจผิดเพราะคุณอาไม่มีปัญหานะ
7: ได้ได้ได้ได้ได้

0: ีปัญหาเด็กเรืออย่างเธอคิดเลขเก่งดีนี
1: ่อ๋อเด็กเรือพี่หมายถึงโสเภณีที่อยู่บนเรือสุราใช่ไหมโสเภณีที่ชอบหลอกเอาเงินผู้ชายแบบนั้นน่ะ
0: ไม่ใช่ฉันพูดถึงคนเรือที่พายเรืออยู่ที่ท่าเรืออ
1: ๋อใช่ค่ะหนูเคยพายเรืออยู่ที่ท่าเรือจริงๆแต่ไอ้หญิงรองหนูไม่เคยหลอกใครนะ
2: คุณนายรองเท่าแก่รองเรียกหาค่ะ
0: มีเรื่องอะไร
2: เขาบอกเข้าห้องน้ำไม่คล่องเลยอยากให้คุณนายไปช่วย
1: ให้ไอ้หญิงรองไปช่วยอะไร
0: ก็ต้องการให้ฉันทำให้กระดาษชำระนุ่มฉันใช้น้ำรมนิดหน่อยกระดาษชำระก็จะนุ่มขึ้นไม่มีใครทำได้สามีฉันขาดฉันไม่ได้จริงๆขอตัวก่อนนะ
3: ก็หมายความว่าพี่รองน่ะจะคิดถึงเขาแค่ตอนที่ถ่ายหนักเท่านั้น
1: โถเอ้ยเอาละพวกเธอคุยกันไปนะฉันจะกลับไปชงกาแฟก่อนไอ้หญิงสี่มาพูดว่ากาแฟเหร
4: อ
1: หนูได้ยินว่ากวางโจมีร้านกาแฟร้านหนึ่งขึ้นชื่อมากแต่กาแฟรสชาติเป็นยังไงหนูไม่รู้จริงๆอร่อยมากใช่ไหมคะ
4: ต้องอร่อยอยู่แล้วกาแฟน่ะเป็นของนิยมชั้นสูงที่พวกฝรั่งชอบดื่มที่สุดเมื่อก่อนตอนอยู่เซี่ยงไฮ้ฉันต้องดื่มทุกวันวันไหนไม่ได้ดื่มจะรู้สึกไม่สบายตัวไปทั้งวันเลยจนตอนนี้ฉันก็ยังต้องดื่มทุกวันต้องให้พวกเขาส่งกาแฟชั้นดีจากเซี่ยงไฮ้มาให้ฉันที่ฝอซาน
1: โหงั้นไอ้หญิงสี่พอที่จะเลี้ยงหนูดื่มสักแก้วได้ไหม
4: กาแฟของฉันแพงมากฉันกลัวเธอดื่มไม่เป็นเสียเปลืองเปล่าๆนี
1: ่ค่ะ
4: รินผู้ให้เขาสิ
5: เพิ่มดอก 1% ยืดเวลาคืนเงินไม่ได้เหรอ
6: พวกเราแค่ทำตามระเบียบถ้าพรุ่งนี้พวกเราไม่ได้เงินพวกเราคงต้องแจ้งความ
7: เอาละเท่าแก่ว่านพวกเรามีธุระขอตัวก่อนพรุ่งนี้เราจะไปรับเงินตรงเวลา
5: แก่ใหญ่ทำไงดี
8: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
12: ้
11: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
12: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
11: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
12: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
13: 3,230
12: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
14: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
1: ้อใช่แล้วเงินที่ฉันใช้ซื้อกาแฟเป็นเงินฉันเองไม่ใช่เงินส่วนกลางนะจ๊ะ อีกเดี๋ยวดูว่าฉันอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีก็จะชงให้เธอลองชิมนะ
2: ขอบคุณค่ะไอ้หญิงส
1: ีเอาละพวกเธอคุยกันไปนะฉันไปละไปเถอะไปเถอะ
3: จินเหวินกาแฟแก้วนั้นที่ซอสี่พูดถึงเป็นกาแฟในตำนานพวกเราทุกคนน่ะแค่เคยได้ยินไม่มีใครเคยเห็นหรอกนะแล้วก็อีกเดี๋ยวก็คงลืมว่าจะให้เธอดื่มฉันว่าเธออย่าคาดหวังดีกว่าดื่มชาเถอะ
4: เพิ่มดอก 1%ยืดเวลาคืนเงินไม่ได้เหรอ
5: พวกเราแค่ทำตามระเบียบถ้าพรุ่งนี้พวกเราไม่ได้เงินพวกเราคงต้องแจ้งความ
6: เอาละเท่าแก่ว่านพวกเรามีธุระขอตัวก่อนพรุ่งนี้เราจะไปรับเงินตรงเวลา
4: เท่าแก่ใหญ่ทำไงดีถ้าพวกเขาแจ้งความจริงๆแล้วก็พวกเขาก็จะจับเราพวกเขาจะบังคับเราขายโรงงานแล้วก็ที่ดินของเรายังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันเราต้องพยายามให้ถึงที่สุด
7: นี่เท่าแก่ว่านบังเอิญจัง
4: เท่าแก่หง
6: นี่ทุกคนถึงพวกคุณจะเป็นคุณชายแต่ฉันก็ต้องพูดโรงงานอยู่ไม่รอดแล้วนี่พูดตามตรงเลยนะค่าแรงฉันเดือนนี้ให้ฉันก่อนได้มั้ย
5: นี่ทำไมนั่งอยู่นี่หมดไปทำงานเรื่องไงเกิดเรื่องอะไรเดิมทีพวกเราก็ไม่มีกระจิกกระใจทำงานพอได้ยินอาหยางพูดก็ยิ่งไม่มีกวดเดิมอาหยางพูดอะไรของนาย
6: หลานชายของลุงของพ่อบุญธรรมฉันทำงานที่ธนาคารว่านลี่เขาบอกว่าธนาคารจะมารับเงินพรุ่งนี้แต่เช้าไม่มีเงินก็จะแจ้งความถึงตอนนั้นหน่วยราชการก็จะให้เฒ่าแก่ขายบ้านและโรงงานพวกเราต้องกลับบ้านไปทำนาแล้วไม่รอดแล้วล่ะ
5: นายเลิกพูดจาเลอะเทอะได้แล้วนะพูดไปเรื่อย
2: ตั้งใจทำงานดีกว่าวันนี้เฒ่าแก่ใหญ่ออกไปข้างนอกก็ต้องหาวิธีได้แน
4: ่ยังมีวิธีไหนอีกเล่าทำนี้ก็คิดได้นานแล้ว
2: คุณชายจางคุณเป็นคุณชายตระกูลว่านคุณควรปลุกใจพวกเราไม่ใช่บั่นทอนกำลังใจสิ
6: จิมานพูดถูกเราจะท้อแท้แบบนี้ไม่ได้นะ
5: อย่าคิดไปเรื่อยเปื่อยทำงานได้แล้ว
8: ยังจะทำอะไรอีกถ้าพรุ่งนี้ยังไม่มีเงินใช้หนี้โรงงานว่านก้วนต้องถูกขายแน่นอน
9: เมื่อเช้ามีพ่อค้าทั้งหลายคนมาทวงหนี้ที่ร้าน
8: พรุ่งนี้ต้องมีคนมาทวงหนี้เพิ่มขึ้นแน่อย่างที่เขาว่าคนล้มมีแต่คนเหยียบซ้ำ
9: เฮ
8: ้ยที่จริงฉันก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้หรอก
5: ขนาดเท่าแกรองยังพูดแบบนี้โรงงานว่านก้วนไม่รอดจริงเหรอ
8: ถ้าพรุ่งนี้ใช้นี่ได้ก็รอดแต่ฉันดูความเป็นไปได้น้อยมาก
10: ทำไมดี
4: ทุกคนฟังให้ดีมีข่าวดีแล้วเมื่อกี้ฉันเจอเท่าแกหงเขาบอกว่ายินดีช่วยโรงงานว่านก้วนเขาจะช่วยเราจ่ายหนี้ที่ค้างอยู่ไม่เพียงแค่นี้เขายังจะจ่ายค่าของครึ่งปีหลังล่วงหน้าและเงื่อนไขก็คือคืนนี้ต้องส่งของไปที่เมืองหลวง
9: เท่าแกหงยินดีช่วยเหลือพวกเราจริงเหรอ
4: ใช่เราต้องร่วมแรงร่วมใจทำงานให้เร็วหน่อยช่วยกันเตรียมของให้พร้อมแล้วส่งไปเมืองหลวงคืนนี้เลย
11: ครับ
2: ทำงาน
9: โรงงานสีอิ๊วว่านกวน
8: ช่วยกันมาหน่อยเร่งมือ
5: ท่านแก่ใหญ่รอบแรกครบแล้วออกเดินทางได
4: ้ดีรอบแรกไปก่อนโยนาน
6: ครับ
4: เตรียมรอบสองดูให้ดี
6: ๆครับลุงใหญ
4: ่ดีเดินทางได
5: ้เดินทาง
11: หยุดก่อนทั้งหมดอยู่เดี๋ยวนี้นะ
4: ผู้จัดการโอมีธุระอะไรเหรอ
5: สินค้าทั้งหมดห้ามนำออกโรงงานซีอิ๊ว
4: ไม่ได้นะผู้จัดการโอของรอบพวกนี้ผมต้องส่งไปเมืองหลวงคืนนี้ส่งถึงแล้วพรุ่งนี้ผมถึงมีเงินให้คุณ
5: ผมไม่สนพรุ่งนี้โรงงานว่านกวนไม่ใช้นี่ก็จะถูกสั่งปิดถ้าคุณขนของออกไปแบบนี้ใครจะรู้ว่ามีของมีค่าหรือเปล่าน ี่เหตุผลประเภทไหนไม่ให้เราขายซีอิ๊วใช้นี่บังคับยึดกันเหรอยังไงก็ห้ามขนออกไป
8: คุณมาก่อกวนไม่อยากได้เงินหรือยังไง
5: พวกเราแค่ทำตามคำสั่งของเท่าแก
11: โอ้พวกคุณจะทำอะไรอ่ะ
12: ทำมาสิ
11: มา
12: สิมาสิ
11: มาสิมาสิมาสิมา
12: สิ
11: มาสิ
12: มาสิ
11: มา
12: สิ
11: มาสิมาสิมาสิมาสิ
12: มาสิ
2: มาสิมาสิมาสิ
11: มาสิมาสิ
12: มาสิ
2: มาสิมาสิ
4: ทุกคนใจเย็นก่อน
12: มาสิ
4: ผู้จัดการโอคุณเป็นคนเข้าใจอะไรดีคืนนี้เราต้องส่งของไปเมืองหลวงให้ได้ถึงจะมีเงินเข้าบัญชีผมถึงมีเงินคืนคุณดังนั้นคุณควรยอมให้เราขนของออกไป
11: ยังไงวันนี้ก็ขนอะไรไปไม่ได้ทั้งนั้นไม่ยอมแล้วก็ไปแจ้งความเอาเองเถอะ
5: นี่พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายมีสิทธิ์อะไรไม่ให้เราขน
2: จะพูดปัญญาอ่อนถอยไป
11: ถอยไปส
4: ินี่นี่นี่นี่นี่
5: ไม่ต้องสนพวกเขาไม่มีเงินใช้นี่ของทั้งหมดคือของจำนองวันนี้ซีอิ๊วหยดเดียวก็ห้ามขนออกไป
11: อย่ามารังแกกันนะมีเหตุผลกันหน่อยได้ไหม
4: นี่ใจเย็นก่อน
9: ถอยออกไปก่อนเสียเวลาพูดอยู่ทำไม
5: ลุยเลย
11: ไปเลย

0: ทุกคนหยุดเดี๋ยวนี
1: ้นี่เห็นแก่ปืนนะนี
2: ่ใครกล้าทะเลาะวิวาทในพื้นที่ของผู้ตรวจการเก่า
0: ท่านแกว่านต้องการให้ผมตัดสินความเป็นธรรมให้ไหม
2: ผู้ตรวจการเก่าโชคดีที่คุณมาผู้ตรวจการเก่าโถเอ้ยต้องขอบคุณคุณจริงๆที่มาทันเวลาถึงคลี่คลายสถานการณ์ได้ไม่ต้องถึงขั้นลงไม้ลงมือ
0: ผมแค่บังเอิญผ่านมา
2: ไอ้ที่จริงแล้วคือปัญหาของโรงงานซีอิ๊วเราเพราะสาเหตุบางอย่างพวกเราติดหนี้ธนาคาร 4,000 หยวนไม่ได้คืนตามกำหนดแต่ตัวแทนของธนาคารเข้มงวดมากไปหน่อยไม่ยอมให้เราขนซีอิ๊วไปเมืองหลวงก็เลยเกิดเรื่องทะเลาะกันขึ้นมาที่จริงคืนนี้ถ้ายอมให้เราส่งของไปเมืองหลวงอย่างไม่ติดขัดพรุ่งนี้เราจะมีเงินคืนให้กับธนาคารแต่น่าเสียดายตอนนี้ไม่ทันกาลแล้ว
3: ใช่แล้วครับผู้ตรวจการเก่าที่จริงเราตามหาคนที่จะมาซื้อหุ้นของโรงงานว่านกวนอยู่ตลอดแต่ราคาต่ำเกินไปเลยตกลงไม่ได้สักที
2: ฉี่สื
0: งั้นเอาอย่างนี้ 4,000 หยวนนี้ผมบอกให้พวกคุณก่อน
2: ผู้ตรวจการเก่าโปรดอย่าเข้าใจผิดโรงงานว่านกวนเป็นกิจการของครอบครัวบรรพบุรุษสั่งว่าต้องมอบให้ลูกหลานตระกูลว่านของเราคำสั่งของบรรพบุรุษพวกเราไม่กล้าฝ่าฝืน
0: เท่าแก่ว่านคุณสบายใจได้ผมยอมออกเงินก้อนนี้ไม่ได้อยากร่วมหุ้นโรงงานว่านกวนถือว่าผมให้คุณยืมเงินผ่านความยากนี้ไปได้จากนี้หนึ่งปีค่อยคืนผมรับรองว่าจะไม่ก้าวก่ายการทำงานของโรงงานซีอิ๊ว
3: ช่างดีเหลือเกินผู้ตรวจการเก่ายินดีช่วยเราเป็นเรื่องดีเหลือเกิน
2: ไม่ใช่นะผู้ตรวจการเก่าคุณช่วยพวกเราซาบซึ้งมากแต่ว่าให้คุณช่วยเรายังไม่มีเงื่อนไขค่อนข้างจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าครับ
0: เหตุผลง่ายนิดเดียวโรงงานว่านกวนเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของฟอสานถ้าเกิดปัญหาจนถึงขั้นกิจการเจ๊งไม่เพียงส่งผลต่อชื่อเสียงของฟอสานยังส่งผลถึงผมด้วยผมเพิ่งรับตำแหน่งไม่นานโรงงานซีอิ๊วใหญ่ของฟอสานก็เจ๊งทุกคนจะคิดยังไงท่านผบ.เฉาจะคิดยังไง
4: จริงด้วยพี่ใหญ่น้ำใจกับผู้ตรวจการเราไม่ควรปฏิเสธ
0: ถ้าแกว่านผมให้คุณยืมเงินต้องมีสัญญาเป็นหลักฐานทุกอย่างทำตามขั้นตอนคนอื่นจะได้ว่าอะไรไม่ได้ความต้องการของผมง่ายมากคือหวังว่าทุกคนจะใส่ใจบริหารโรงงานซีอิ๊วทุ่มเทเพื่อความเฟื่องฟูของฟอสานต่อไป
2: ในเมื่อผู้ตรวจการพูดแบบนี้ผมขอบคุณคุณแทนตระกูลว่า
3: ผู้ตรวจการเก่าคุณมีบุญคุณกับพวกเรามากมายพวกเราไม่มีวันลืม
4: ขอบคุณผู้ตรวจการเก่า
3: ขอบคุณครับขอบคุณ
2: ผู้ตรวจการเก่าคุณนายเก่าคุณหนูเก่าหาได้ยากที่ทั้งสามท่านจะมาเยือนดูแลไม่ทั่วถึงโปรดอย่าถือสา
0: ถ้าแกว่าไม่ต้องเกรงใจอ๋อจริงสิไม่ทราบว่าวันนี้พวกคุณได้เตรียมไก่ซีอิ๊วเมนูขึ้นชื่อของโรงงานว่านกวนหรือเปล่า
2: แน่นอนแน่นอน
5: ไก่ซีอิ๊วเมนูขึ้นชื่อของว่านกวนมาแล้วค่ะเชิญตามสบายค่ะ
2: มาพวกเราตระกูลว่านทุกคนมาดื่มให้ครอบครัวผู้ตรวจการขอให้พวกคุณสุขภาพแข็งแรง
0: สุขภาพแข็งแรงดื่ม
5: ดื่มดื่ม
0: ดื่มเอ๊ะคนยังมาไม่ครบหรือเปล่า
2: เอ๊ะสอสามชีชวนล่ะ
5: เขาไม่สบายอย่ารอเขาเลยค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงให้น้องสาพักผ่อนเถอะขอบคุณผู้ตรวจการเก่าที่ช่วยเหลือโรงงานว่านกวนทุกคนดื่มให้ผู้ตรวจการหนึ่งจอก
0: มาดื่ม
2: ผู้ตรวจการเก่าลองชิมไก่ซีอิ๊วดู
0: ได้ได้วันนี้ต้องลองไก่ซีอิ๊วเมนูขึ้นชื่อของโรงงานว่านกวนให้ได้ซวงๆลองชิมซี่โครงเปรี้ยวหวานดูสิ
6: ขอบคุณทำไมพี่ไม่กิบอาหารให้ฉันล่ะ
7: อ๋อ
6: ตูดไก่เหรอพี่รู้ได้ไงว่าฉันชอบกินตูดไก่เพราะเรารู้ใจกันจริง
7: ๆ
0: ไก่ซีอิ๊วโรงงานว่านกวนสมคำร่ำลือจริง
8: ๆในเมื่อผู้ตรวจการชอบกินคุณนายว่านช่วยสอนฉันทำหน่อยนะคะ
9: ได้สิคะคุณนายเก่าช่างเป็นศรีภรรยาจริง
4: ๆพี่ใหญ่ลองกำหนดเวลาส่งซีอิ๊วไปเรียนผู้ตรวจการสิให้ผู้ตรวจการได้กินไก่ซีอิ๊วของเราได้ตลอดเวลา
0: อ๋อ
2: ผู้ตรวจการเก่าคุณคงไม่ปฏิเสธ
0: ผมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วอ๋อจริงสิเท่าแก่ว่านเมื่อครู่ตอนผมเดินเข้ามาเดินผ่านสวนดอกไม้เห็นในสวนดอกไม้มีบอนไซไม่น้อยเลย
2: โถ่บอนไซพวกนั้นปกติผมชอบเลี้ยงแค่เล่นๆเท่านั้นไม่ถึงขั้นเอาให้ใครชมหรอกนะ
0: ไม่นะผมว่าสวยมากทีเดียว
8: เอ๊ะดอกบัวบ้านเราก็บานสวยนะคะ
0: อืม
6: ใช่ค่ะดอกไม้สวยแบบนั้นควรให้คนมาชมเยอะๆดีไหมคะ
0: ร่วมสุขกับประชาชนดีนะงั้นจัดงานชมดอกบัวสักครั้งดีไหมเราเชิญบรรดาเฒ่าแก่ของฟอสานมาชมดอกบัวด้วยกันโบราณกล่าวไว้มีความสุขผู้เดียวมิสู้ทุกคนมีความสุขนอกจากชมดอกบัวยังได้กินดื่มไปด้วยและควรมีการแสดงความบันเทิงด้วยนะทุกคนมีความเห็นยังไง
4: เอาผู้ตรวจการเชิญมังกรดีไหมครับ
6: โถเอ้ยพวกนี้ไม่ค่อยเข้ากับงานชมดอกไม้หรอกค่ะ

0: นอให้เชิญนักแสดงมาร้องเพลงเจ้าหงเหมยของคณะจูเจียงลี่เรื่องลือทั่วหนานไห่เชิญเข้ามาต้องสนุกแน่ๆ
1: หนูก็ช่วยได้ค่ะงานรับรองหนูดูแลเองแต่ว่าถ้าเชิญโจหงเหมยมาร้องเพลงได้จริงๆควรจะให้เขาพักที่ไหนคะ
2: เรือนผู้ตรวจการยังไงก็เป็นสถานที่ราชการไม่สะดวกให้คนนอกเข้าออก
1: ขอบคุณที่พบคุณนำบอนไซมามันเข้ากับดอกบัวบ้านเรามากเลยพี่ไปชมดอกบัวกับฉันนะ
3: ไม่เห็นหรอว่าคุยกันอยู่เนี่ยเธอไปดื่มชาเถอะไป
1: ค่ะ
4: โยเฟิงอย่าทำกับจิ้งหวนแบบนี้สิ
3: ฉันยังไม่ชินเท่าไหร่ที่จู่ๆก็มีน้องสาว
1: เดี๋ยวก็ชินเองแหละ
5: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
7: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
8: ฝนตกก็ดูได
6: ้ดูยังไง
8: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
9: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
5: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
10: พี่รัก
11: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
12: ฮะอะไรนะที่รัก
11: สายยังเข้าไม่ได
12: ้เลยเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
11: อุ๊ยได้แล้ว
12: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
11: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: TV Stick แค่เสียบก็สนุก
1: เอองั้นให้เขาพักที่ตระกูลว่านของเราพวกเรารับผิดชอบดูแลเอง
2: เป็นการตัดสินใจที่ดี
3: งั้นก็ดีงั้นเรื่องนี้ต้องรบกวนคุณนายเก่าแล้วจินเหวินต้องช่วยเต็มที่นะ
4: วางใจหนูได้เลยค่ะพ่อไอ้หญิงรองไอ้หญิงสามไอ้หญิงสี
5: ่
4: อ้าวจินเหวินมานั่งเร็วมีเรื่องอะไร
6: เอ้ยหนูเนี่ยมีเรื่องที่อยากคุยกับพวกคุณอาค
5: ่
6: ะ
5: เรื่องอะไร
6: หนูเชิญโจหงเหมยมาร้องเพลงได้แล้ว
5: เขาเชิญได้แล้วเหรอเขารับปากเธอแล้วเหรอ
6: เมื่อก่อนหนูเคยใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกและรู้จักคนบางส่วนหนูหาเขาผ่านคนในคณะละครพอเขาได้ยินว่าพวกเราตระกูลว่านและคุณนายผู้ตรวจการเกาเชิญเขาก็ตอบรับทันท
5: ีใครไม่อยากเอาใจผู้ตรวจการเกาบ้างใครจะกล้าทำเขาโกรธล่ะ
6: เขายังรับปากจะอยู่ที่บ้านเราหลายวันด้วยฉันบอกแล้วว่าจิ้นเหวินมีความสามารถเก่งมากเชิญได้ด้วยเก่งมากจ้าแต่ว่าเขาค่อนข้างเลือกมากและความต้องการเยอะหนูกังวลว่าจะทำเขาโกรธ
5: มันก็จริงนะนักแสดงดังอย่างเขารู้จักคนชั้นสูงมากมายอย่าทำเขาโกรธเถอะล่ะ
6: ดังนั้นหนูอยากให้พวกคุณอาช่วยต้อนรับเขาค่ะ
5: นอกจากเย็บปักฉันก็ทำอะไรไม่เป็นทำยังไงดีล่ะ
6: หนูอยากให้อาปักผ้า
5: ได้สิเธอมองฉันทำไมจะทำไม่เป็นสักอย่างนะ
6: หนูจำได้อาเคยพูดว่า

0: รองเข้าห้องน้ำต้องใช้กระดาษชำระที่อาเตรียมไว้
1: ใช่เพราะฉันน่ะฝีมือดีกระดาษที่ถูกฉันพรมน้ำใส่แต่ละแผ่นก็จะเหมือนดอกฝ้ายนุ่มมากๆเลย
0: งั้นก็ไอหญิงรองรับผิดชอบกระดาษชำระที่โจหงเหมยต้องใช้ไอหญิงสี่หาชงกาแฟฝรั่งเก่งใช่ไหมใช่
2: ในฝอสารถ้าฉันไม่ยอมเป็นที่สองก็คงไม่มีใครได้เป็นที่หนึ่ง
0: งั้นเราก็ใช้กาแฟฝรั่งต้อนรับเขาดีไหมคะ
2: ฮะแต่ว่ากาแฟของฉันเพิ่งดื่มหมดพอดี
0: อาหญิงสิเก่งจะตายต้องหาทางได้แน่งั้นรบกวนพวกคุณอาด้วยนะ
2: เป็นไปได้ยังไง10-20กว่าร้านก็ไม่มีโถเอ้ยโอ้ยฉันไม่เชื่อว่าจะหาไม่เจอมีอย่างที่ไหนกันเท่าแก่เท่าแก่เท่าแก่เท่าแก่
3: เอาไม่เอาอะไรอะครับ
2: พวกคุณมีกาแฟเซี่ยงไฮ้ขายไหมกาแฟที่ดื่มแบบนั้นน่ะฉันอยากซื้อ
3: ที่นี่ไม่ใช่ร้านชาคุณดูเดซิ
2: เอ้าทำไมจะไม่ใช่ร้านชาเห็นกันอยู่ว่า
3: อ้
2: าวร้านโรงศพ
4: พี่หงดูแลไม่ทั่วถึงเราเตรียมห้องไว้คุณ1ห้องหวังว่าจะไม่ซ้ำซ้อเกินไป
5: ใช่ซ่อมซ่อเกินไปฉันก็อยู่ไม่ชิน
4: อ่ะค่ะทราบค่ะ
0: บางใจนะคะพี่หงคุณนายว่านหลายท่านจะดูแลคุณเอง
6: ใช่ค่ะพี่หงเรายังตั้งใจเตรียมกระดาษชำระไว้ให้กาแฟฝรั่งจากเซี่ยงไฮ้แล้วก็ภาชนะชั้นดีด้วยฉันยังปักดอกเหมยแดงบนภาชนะทุกผืนด้วยค่ะ
5: ฉันใช้ของตัวเองไม่ใช่ของราคาถูก
7: โอ้แค่ดูรูปลักษณ์ของพี่หงก็รู้แล้วว่าสุดยอดแค่ไหนกระทั่งพ่อกลัวยังพามาเอง
0: นั่นสิเห็นที่อาหารของตระกูลว่านของเราพี่หงคงไม่ชอบกินหรอกงั้นกาแฟฝรั่งจากเซี่ยงไฮ้ของฉันพี่หงก็คงไม่ชอบดื่มเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
5: อวดฉลาด
8: ผู้ตรวจการ
9: เก่าลิวยินดีต้อนรับ
8: ขอบคุณที่เชิญผมมานะครับนี่จริงด้วยดอกบัวบานสวยมากจริงๆเลย
9: ผู้ตรวจการเก่าท่านแกว่านมากันทั้งครอบครัวเลยยินดีต้อนรับ
10: ใช่แล้ววันนี้ผมนำบอนไซบางส่วนมาด้วยมาชมด้วยกัน
9: พวกเราไปนั่งที่โถงใหญ่กันเถอะ
10: ได้ครับ
9: เชิญมา
0: ขอบคุณที่พวกคุณนำบอนไซมามันเข้ากับดอกบัวบ้านเรามากเลยพี่ไปชมดอกบัวกับฉันนะ
11: ไม่เห็นหรอว่าคุยกันอยู่เนี่ยเธอไปดื่มชาเถอะไป
0: ค่ะ
9: โยเฟิงอย่าทำกับจิ้งหวนแบบนี้สิ
11: ฉันยังไม่ชินเท่าไหร่ที่จู่ๆก็มีน้องสาว
0: เดี๋ยวก็ชินเองแล้ว
12: ยายเด็กน้อย
0: ฮะอุ๊ย
12: แต่เป็นคุณหนูตระกูลว่านยิ่งสวยไปใหญ่เลย
0: ชะ
12: โอ้โหทำเป็นสูงส่งช้าเร็วฉันต้องได้เธอแน
6: ่แขกทุกท่านพวกเราดีใจมากที่ได้เชิญนักแสดงชื่อดังโจหงเหมยมาร้องเพลงให้พวกเราฟัง
0: พี่หงมีเสียงอันไพเราะการแสดงของเขาหาดูได้ยากยิ่งตระกูลว่านของเราเป็นเกียรติมากที่เชิญเข้ามาได้ตอนนี้เราขอเชิญพี่หงแสดงได้ค่ะ
13: มาดูหน้าดูตาเสียงจะเป็นยังไงนะสวยต้องเสียงดี
11: ถูกต้อง
14: ฟอง
7: ไหวไหมเนี่ยทุกท่านคะต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะพี่หงไม่ชินกับอากาศเกิดหัดเยอรมันและปวดท้องก็เลยไม่ได้แสดงขอให้ทุกท่านอภัยให้ด้วยค่ะ
13: เกี่ยวกับเสียงเลย
15: จะตั้งใจแล้วว่าเ
16: พื่อนทางไป
17: ที่อย่างนั้นเราเชิญคุณนายเก่ารอให้พวกเราฟังสักเพลงนะคะ
0: ดีค่ะ
9: ดีครับดีที่รักถ้าคุณไม่ถือมันก็ร้องสักเพลงให้ทุกคนฟัง
6: ก็ได้ค่ะถึงไม่กล้าแต่คงขัดไม่ได้

0: ริงเลย
1: จริงตัวจริง
2: โอ้โหเพลงนี้ของคุณนายเก่าทำให้บรรยากาศชมบัวมีสีสันไม่น้อย
3: ขอบคุณทุกท่านผมอยากถือโอกาสในวันนี้ปรึกษาเรื่องหนึ่งกับเฒ่าแก่ทุกท่านและนักการค้าทุกท่าน

0: ฟอซานมีโจรภูเขาออกมาพวกมันลักลอบขนอาวุธปล้นสะดมชาวบ้านก่อการคุกคามประชาชนถ้าอยากถอนรากถอนโคนโจรพวกนี้กองทัพของเราต้องเพิ่มยุทโธปกรณ์ดังนั้นผมหวังว่าทุกท่านในที่นี้วันนี้จะสามารถสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการทหารของพวกเราในครั้งนี้ผู้ช่วยคุณช่วยผมจดรายชื่อผู้บริจาคลงในสมุดรายชื่อด้วย
1: ครับผู้ตรวจการ
0: ที่รักงั้นคุณเป็นคนนำในการบริจาคดีไหม
2: อ๋อได้ค่ะงั้นฉันขอบริจาคสร้อยไข่มุกบนคอของฉัน
0: เท่าแก่ว่านคุณสนับสนุนอยู่แล้วใช่ไหม
3: แน่นอนครับโรงงานว่านกวนบริจาค200หยวนโรงงานว่านกวนเท่าแก่ว่านบริจาค200หยวน
0: ขอบคุณเท่าแก่ว่านเท่าแก่ลิวจิ้งเย่แล้วพวกคุณล่ะ
4: เรื่องสำคัญแบบนี้สนับสนุนอยู่แล้วงั้น200หยวนก็แล้วกันนะ
0: ขอบคุณเท่าแก่ลิว
3: ใจดีโอ้ยองช้างเท่าแก่ลิวบริจาค200หยวน
0: แล้วก็เท่าแก่ใช่เท่าแก่ลิ้นเท่าแก่เลี้ยวเท่าแก่จินเชื่อว่าพวกคุณก็สนับสนุนด้วย
3: เท่าแก่ใช่เท่าแก่ลิ้นเท่าแก่เลี้ยวเท่าแก่จินบริจาคคนละ200หยวน

0: เอ๊ะคุณชายเฟิงมาทำอะไรที่นี่
1: ผมควรถามลุงมากกว่าเกือบยิงโดนลุงแล้ว
0: คนสวนขอลาหยุดผมเลยช่วยเท่าแก่ใหญ่รดน้ำดอกไม้ตัดแต่งกิ่งซะหน่อย
1: ลุงก็ปลูกดอกไม้เป็นเหรออ
0: ยู่กับเท่าแก่ใหญ่มาตั้งนานพอเรียนรู้บ้างเล็กน้อยนี่ดอกของเธอไม่บานพร้อมกันมานานแล้วเท่าแก่ใหญ่ออกจะดีกับเธอใส่ปุ๋ยให้เธอตลอดอย่าทำให้เขาผิดหวังสิน
1: ี่ลุงก็คุยกับดอกไม้ด้วยเหรอ
0: ดอกไม้ฟังรู้เรื่องจริงนะเท่าแก่ใหญ่ไม่ได้บอกคุณเหรออ ๋
1: อเข้าใจแล้วรู้แล้วทำไมพ่อผมไม่แต่งอนุภรรยาเพราะเห็นดอกไม้พวกนี้เป็นอนุไปแล้ว
0: เท่าแก่ใหญ่มักจะคุยเสียงหวานกับดอกไม้บ่อย
2: ๆถ้านายคุยกับดอกไม้มันจะไม่เถียงนายถ้านายรดน้ำมันจะงอกงามและถ้านายอาบแดดเป็นเพื่อนมันมันก็จะยิ้มให้นาย
3: ขอโทษด้วยคุณนายฮ่าขอโทษด้วยพวกเรามาสายคุณเลยรอนาน
4: นั่งหลับสบายเลย
5: นั่งค่ะอาจารย์
4: วันนี้นายทั้งสองมากินข้าวเพราะอยากขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันน่ะ
3: คุณนายฮ่าไม่ต้องเกรงใจกับผมหรอกนะไม่ต้องขอบคุณผมถ้าอยากขอบคุณก็ขอบคุณเสี่ยวหมาน
5: คุณนายฮ่าขอบคุณฉันไปแล้ว
4: ต้องขอบคุณอยู่ดี
3: ฉันถามคำถามหนึ่งทดสอบทุกคน
5: ได
3: ้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลขไหนขี้เกียจที่สุดเลขไหนขยันที่สุด
6: ตัวเลขเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยเหร
4: อฉันไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้นายบอกมาเถอะเกิง
3: 1ไม่ทำ2ไม่พักไงนี่1ไม่ทำขี้เกียจมากใช่ไหม2น่ะไม่พักขยันมากไหมล่ะ
5: โอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
6: เสี่ยวหมานไม่เป็นไรนะ
5: ไม่เป็นไรหรอกช่วงนี้ยกของหนักเยอะไปอะไหล่เจ็บ
4: กินข้าว
0: ไม่กิน
4: นี่คุณจะกลับไปโรงงานซีอิ๊วเมื่อไหร่กันแน่ฉันพูดกับคุณอยู่นะ
0: อย่ามาเกะกะผมดื่มนะ
4: ทำไมไม่ออกไปกินข้าวทำไมให้ฉันไปเผชิญหน้ากับพวกเขาคนเดียวถ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันลำบากแค่ไหนคุณรู้ไหม
7: เฮ้ยฉันรู้สึกแปลกๆอยู่แล้วทำไมเธอถึงให้ฉันพูดโกหกเสี่ยวหมานตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าตอนนั้นฉันเก็บเสี่ยวหมานจากริมแม่น้ำแล้วพากลับบ้านบนตัวเขามีหยกแขวนชิ้นหนึ่งเธอเอาหยกแขวนนั่นไปสวมรอยเป็นลูกสาวคนรวย

0: ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน

190บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 ที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: กหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
2: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
2: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
3: 3,230
2: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่คนลำบากก็อย่าไปกินกับพวกเขาสิ
4: คิดว่าฉันเหมือนคุณเหรอหลบอยู่ในห้องไม่ออกไปเจอใครสักคนที่จริงเรื่องนั้นไม่ใช่ความผิดคุณคุณแค่โดนหลอกพี่ใหญ่ไม่ได้โทษคุณนะ
3: พี่ใหญ่จะไม่โทษผมได้ยังไงเขารู้อยู่แล้วว่าผมถูกใส่ร้ายกลับกันผมต้องโทษเขาถึงจะถูกเขาควรมองออกนานแล้วว่าพี่ร้องหลอกผมแต่กลับไม่ช่วยผม
4: ในกระดาษมีลายเซ็นของคุณเขาอยากช่วยก็ช่วยคุณไม่ได้จะโทษก็โทษที่คนโง่ฉลาดกว่านี้ก็ไม่โดนหลอกแล้ว
3: คุณพูดว่าผมโง่เหรอ
4: คุณมันโง่ทั้งโง่ทั้งไม่ได้เรื่องถูกพี่น้องรังแกอยู่เรื่อย
3: คุณกล้าด่าผมคุณแน่มาก
4: ถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายก็อย่าหลบอยู่แต่ในห้องแล้วมาลงที่ฉันคุณออกไปเจอคนกับฉันเดี๋ยวนี้เลยไปสิออกไปกับฉันนะ
3: คุณอย่าดึงผมปล่อยนะปล่อยผม
4: ปล่อยสิคุณตบฉันคนสารแนว
3: คุณว่าผมลงที่คุณผมลงที่คุณแล้วไงไปตายซะเซี่ยวอิงคุณเป็นไงบ้าง
4: ตบสิตบฉันให้ตายความเป็นสามีภรรยาเราจบแล้ว
3: ขอโทษนะเซี่ยวอิงผมควรโดนผมควรโดน
4: อย่าตี

0: อย่าตีเลย
1: สามีภรรยาน่าสงสารมีทุกร้อยเรื่องไม่ใช่ทุกเพียงร้อยเรื่องแต่เป็นทุกเรื่อง

0: นาตงน้ารับปากว่าได้เงินแล้วจะไม่มาหาฉันอีกแต่นี่มาหาอีกแล้วนะ
1: ตอนนั้นเธอให้เงินฉันฉันต้องรับปากทุกอย่างอยู่แล้ว
0: น้าต้องการอะไร
1: ว้าสวยจริงๆนะเหมือนลูกขนุนเลยฉันรู้แล้วถึงว่าล่ะเธอให้ฉันบอกเสียวหมานว่าเขาเป็นลูกสาวแท้ๆของฉันที่แท้เธออยากแทนที่ที่ของเสียวหมานบอกว่าผู้หญิงมีเงินคนนั้นเป็นแม
0: ่เหลวไหล
1: เฮ้ยฉันรู้สึกแปลกๆอยู่แล้วทำไมเธอถึงให้ฉันพูดโกหกเสียวหมานตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าตอนนั้นฉันเก็บเสียวหมานจากริมแม่น้ำแล้วพากลับบ้านบนตัวเขามีหยกแขวนชิ้นหนึ่งเธอเอาหยกแขวนนั่นไปสวมรอยเป็นลูกสาวคนรวย
0: ฉันเปล่านะ
1: ไม่ยอมรับใช่ไหมฉันไปถามเสียวหมานเอง
0: นี่นายต้องการอะไรกันแน
1: ่เฮ้ยเธอรู้ดีอยู่แล้วนะขอแค่ฉันมีเงินเล่นมีดื่มก็จะไม่พูดไปเรื่อยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอก
0: ก่อนหน้านี้ฉันเคยให้แล้วจะเอาจากฉันอีกกี่ครั้งกัน
1: ก็ต้องดูสถานการณ์ไม่มีเงินฉันก็จะมาหาเธออีก
0: ไม่มีเธอจะไม่ให้น้าอีกอย่ามากวนฉัน
1: อ้าวเน่เน่เน่เน่ให้เงินฉันก่อนสินะเธอไม่ให้เงินฉันฉันก็จะพูดออกไปนะ
0: เก็บตามมานะ
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ทุกท่านชอบบอนไซที่ฉันเตรียมไว้ไหมคะ
3: ชอบชอบชอบชอบชอบมาก
2: อยากขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนกองทัพค่ะ
4: ขอบคุณเท่าแก่ทุกท่านที่บริจาคทำให้กองทัพเพิ่มอาวุธใหม่ๆได้ไม่น้อยเลยจากนี้ฟ้าซานสงบสุขได้ทุกท่านต่างก็มีส่วนด้วยเนอะ
3: อย่างนี้นี่เองคุณนายเก่าเกรงใจไปแล้ว
5: นั่นสินั่นสิที่แท้ผู้ตรวจการเก่านัดพวกเรามาวันนี้เพื่อเรื่องนี้เอง
4: ไม่เพียงเท่านี้รัฐบาลสองมณฑลร่วมมือผลักดันนโยบายใหม่ยกระดับสินค้าของประชาชนมีการแข่งขันที่มีการพัฒนาและเตรียมจัดงานการแข่งขันราชาซีอิ๊วของทั้งสองมณฑล
5: มนุษย์ถืออาหารเป็นสวรรค์ซีอิ๊วคือของชั้นเลิศซีอิ๊วของฝอซานมีชื่อเสียงว่าเยี่ยมยอดดังนั้นผู้ตรวจการเชิญให้พวกคุณห้าโรงงานซีอิ๊วแข่งขันกันเลือกก่อนโรงงานที่ชนะจะเป็นตัวแทนฝอซานประชันฝีมือกับตัวแทนของกวางซี
4: ถ้าสุดท้ายโรงงานซีอิ๊วของฝอซานชนะเลิศจะมีผลดีอะไรไม่พูดก็คงรู้กันดีนอกจากสามารถยกระดับอาหารกวางตุ้งแล้วยังทำให้ฝอซานมีเกียรติในสองมณฑลมากขึ้นด้วย
5: ดีดีดีแล้วผู้ตรวจการกล่าวเป็นผู้ตัดสินใช่หรือเปล่าเลือก1ใน5
2: ครั้งนี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากเมืองหลวงเป็นผู้ตัดสินมีคุณชาย16ลิ้นทองคำจากติ่งลู่จูเฒ่าแก่หูจากภัตตาคารเทียนหูและเฮียเทียนพ่อครัวชื่อดังจากหนานเป่ยยวน
3: พวกเขาล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญชื่อดังที่สุดในเมืองหลวงต้องตัดสินอย่างเป็นธรรมที่สุดแน่นอนดีผมเห็นด้วย
6: ผมก็เห็นด้วย
5: เห็นด้วยเห็นด้วยนะแข่งขันเลือกจะมีขึ้นในวันที่1เดือนหน้าในวันแข่งก่อนเวลาเที่ยงวันทุกท่านต้องนำซีอิ๊วที่ดีที่สุดของทุกท่านมาร่วมแข่งกันที่เรือนผู้ตรวจการไปฉะนั้นถือว่าสละสิทธ
3: ิ
1: ์ไม่มีปัญหาม
4: าเท่าแก่ทุกท่านหวังว่าทุกท่านจะทุ่มสุดแรงให้ทั้งประเทศยอมรับซีอิ๊วของฝอซานของเราดื่ม
7: ดื่มดื่มดื่มดื่มดื่ม
1: หูยงชา
3: ทุยใช้ไม่ได้เลยนี่เรียกว่าซีอิ๊วเหรอจะแข็งได้ยังไงชนะกับผีนะสิไล่อาจารย์พวกนั้นออกไปให้หมด
8: คุณเสียงดังแบบนี้คนทั้งตลาดก็ได้ยินหมดแล้วว่าคุณด่าลูกน้อง
3: ผมไม่เข้าใจซีอิ๊วของเราใช้ถั่วเหลืองชั้นเยี่ยมที่สุดทั้งหมดแต่ว่าน้ำมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ย
8: โรงงานซีอิ๊วในฝอซานก็ใช้น้ำเหมือนกันทั้งนั้นฉันดื่มแต่เล็กจนโตดูสิผิวฉันเนียนนุ่มไม่รู้สึกว่ามีปัญหานะ
3: แล้วทำไมซีอิ๊วของเราที่หมักออกมามันไม่มันไม่ดีเท่าของพวกเขาเหรอเฮ้ยสูตรบรรพบุรุษของคุณตกหล่นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
8: นี่คุณอย่าโทษบรรพบุรุษฉันนะอยากรู้เพราะอะไรเหรอฉันบอกคุณเอง
3: อะไรเหรอ
8: ตอนนั้นอะปู่ฉันกับพ่อของฉันลงมือทำเองทุกอย่างต้มถั่วเหลืองทำถั่วหมักตากซีอิ๊วเองกับมือแถมยังหาบซีอิ๊วเดินเท้าไปถึงชิงยวนแล้วก็เลือกถั่วเหลืองชั้นดีจากชิงยวนกลับมาคุณในตอนนี้เรียกว่าไม่ได้ออกแรงก็ไม่ได้เงินคุณเอาแต่ชี้นู่นสั่งนี่โบกเวกโวยวาย
3: ว่า
8: คุณดูสิลูกน้องในร้านคุณทำอะไรอยู่คุณรู้หรือเปล่า
3: ผมเป็นคนนอกนี่นะซีอิ๊วผมทำเป็นที่ไหนเล่าก็ต้องให้พวกอาจารย์เขาดูแลกันไปนี่ หน้าที่ผมยิ่งใหญ่นะผมต้องรับผิดชอบหาวิธีเพิ่มยอดขาย
8: คุณเก่งแต่พูดไม่ลงมือทำเอาแต่พูดว่าให้คนนอกมาดูแลคนในคิดเล็กคิดน้อยไปเสียทุกอย่างอาจารย์พวกนั้นที่พอมีความสามารถหน่อยก็ไม่อยากอยู่ที่นี่หรอกพวกคนที่เหลืออยู่ล้วนเป็นพวกไหลลื่นทำได้แค่ประจบเอาใจคุณคุณควรให้พวกเขาไปเรียนรู้จากคนอื่นในเมืองหลวง
3: ได้ไล่พวกเขาออกให้หมดผมไปเมืองหลวงจ้างอาจารย์เก่งๆกลับมา
8: แบบนั้นไม่ได้นะ
3: อ
8: าจารย์พวกนั้นพ่อฉันเป็นคนจ้างมาทั้งนั้นทุกคนล้วนเป็นคนเก่าแก่ฉันรับปากพ่อฉันแล้วจะเลี้ยงดูพวกเขาตลอดชีวิต
3: นี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้ไหนคุณบอกสิ
8: ก็ใช่ว่าจะไม่มีหนทางเลย
5: โรงรับจำนำ
2: เป็นไงบ้างจำนำได้เท่าไหร
6: ่ได้แค่10หยวนค
2: ่ะไม่น้อยจัง
6: มาโรงรับจำนำวันเว้นวันมาจนเท่าแก่รู้จักฉันแล้ว
2: ถึงว่าถูกพวกเขากดราคา
6: เราไปโรงรับจำนำโรงอื่นได้ไหมคะ
2: ทั้งเมืองมีแค่ที่นี่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบ้านซอรองนะ
6: คุณนายสามคุณโน้มน้าวเท่าแก่สามเธอเขาเอาแต่หลบอยู่ในห้องพูดไม่น่าฟังหน่อยจะหมดตัวเอานะคะอีกอย่างค่าใช้จ่ายเราในตอนนี้ก็ไม่พอใช้อยู่แล้วด้วย
2: เธออย่ายุ่งเลยนะฉันมีวิธีของฉันอยู
8: ่เอ๋คุณนายสามตระกูลว่านี่นะทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะอ๋อเพิ่งจำนำของเสร็จเหรอ
2: ต้องไม่ใช่อยู่แล้ว
8: เมื่อกี้ฉันเห็นเด็กของคุณเดินออกมาจากร้านนะ
2: เขาช่วยฉันไถ่กำไรไม่ได้หรือไง
8: ก็คือก่อนหน้านี้เคยเอามาจำนำใช่ไหมล่ะโถเอ้ยยังไงก็เคยเป็นญาติกันเราไปนั่งดื่มชาค่อยๆคุยกันดีไหมคุยแล้วมีผลดีกับคุณนะเอ้ยสามีคุณอะนิสัยซื่อเกินไปแล้วแล้วบ้านพ่อแม่คุณก็แค่ขายปลาเค็มตัวคุณเองต่อให้ปักผ้าจนนิ้วพรุนเลือดออกเต็มไปหมดจะได้เงินสักเท่าไหร่กันเชียว
2: นี่เป็นเรื่องของครอบครัวเราคุณไม่ต้องห่วง
8: ไม่เป็นไรที่จริงคุณพิจารณาดูได้ถ้าชีชวนเขายอมมาที่ฝูหยงช้างของเราฉันรับรองได้ว่าฉันให้ค่าแรงเขา3เท่า
2: โรงงานว่านกวนทำซีอิ๊วนะไม่ใช่ปั้นดิน
9: โถ่
2: รู้ไหมเราต้องจำนำของประทังชีวิตแล้วนะฉันแทบไม่เหลือของไปจำนำแล้วจะหลบเป็นเต่าหดหัวไปถึงเมื่อไหร่กัน
9: คุณคิดว่าผมอยากเหรอผมกลับโรงงานว่านกวนจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน
2: ถ้าคุณแค่ไม่อยากกลับไปโรงงานว่านกวนงั้นก็ไม่ต้องกลับพวกเราเปลี่ยนร้านก็ได้แล้วนี
6: ่ทำไมน้าไม่ตายล่ะ
10: อย่าจกนะดวงแข็งฉันจะตายง่ายๆได้ยังไงอีกอย่างฉันยังกอบโกยไม่พอเลยจะปล่อยเธอไปได้ยังไง
6: อย่าคิดว่าฉันซี่เยาดังแกง่าย
10: นี่

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสระหว่างการปฏิบัติการกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันตามสถานการณ์จากการตรวจสอบเบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุการความรุนแรงเสียชีวิต1คนในส่วนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย

0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงสั่งเร่งเปิดผิวดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อตรวจสอบแนวท่อใต้ดินและค้นหาตำแหน่งการรั่วซึมคาดแนวท่ออยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรพร้อมย้ำบริษัทหยุดจ่ายน้ำมันผ่านระบบท่อจนกว่าจะซ่อมเสร็จและมีการยืนยันความปลอดภัยจากฝ่ายวิศวกรรมคาดสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนยืนยันจุดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณคลองเตยและพระราม9ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Data Center กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านประกาศว่าได้ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านภาพนี้มาจากเมืองอาชชาจาราของจอร์แดนที่ทางการจอร์แดนแจ้งว่าเป็นขีปนาวุธ20ลูกของอิหร่านที่พุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐในประเทศแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดกั้นไว้ได้18ลูกส่วนอีก2ลูกตกในพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีใครได้รับอันตรายการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบที่หนักหน่วงขึ้นโดยที่สหรัฐกล่าวว่าได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป5ลำเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือลบสหรัฐ2ครั้งฟุตบอลซาอุดีโปรลีกอัลกัสซียาเปิดสนามปรินซ์โมฮัมเหม็ดบินฟาสพบกับอัลอาลีครึ่งแรกนาทีที่14เจ้าถิ่นขึ้นนำ 1-0 จากลูกยิงนอกกรอบเขตโทษของทิจานีไรเดอร์สก่อนที่นาทีที่45+1โมฮัมเหม็ดอาบูอัลชามัดจะบวกประตูที่2ในช่วงเวลาทดบาดเจ็บจากนั้นอีกเพียง2นาทีไรเดอร์สหม่งประตูที่2ของตัวเองช่วยให้อัลกัสซียาทิ้งห่าง 3-0 ครึ่งหลังอัลอาลีพยายามเร่งเครื่องและได้อีวานโทนี่ศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษเหมาคนเดียว2ประตูในนาทีที่63และ82ไล่ตามมาเป็น 2-3 แต่ไม่ทันจบเกมอัลกัสซียาเปิดบ้านเฉือนชนะอัลอาลี 3-2 เก็บเพิ่มเป็น15คะแนนพร้อมขยับขึ้นมารั้งอันดับ2ของตารางรายการต่อไปติดตามชมคุยขโมงบ่าย 3 โมงสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: รวจบุกยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลชลบุรีเด็กปลอดภัยทุกคนหญิงวัย77ขับเบนซ์ย้อนสอนกลางถนนวิภาวดีอ้างเข้าใจเครื่องหมายจราจรผิดปรับ3ข้อหาเตรียมเสนอศาลสั่งริบรถผู้ว่ากทม.เร่งหาต้นต่อคราบน้ำมันเชื้อเพลิงย้ำความปลอดภัยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ่าย3โมงวันนี้พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีคุณนิรชาโดยเฉพาะเทศบาลหนองปลาไหลนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังล้อมบ้านนะครับของตำรวจที่ใช้อาวุธปืนไปบุกยิงภรรยาตายคาที่ที่โรงเรียนอนุบาลเมื่อช่วง11โมงที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมอยู่นะครับยังไม่มอบตัวหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบได้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ขอให้ทราบเหตุการณ์ด้วยเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงบริเวณที่เกิดเหตุด้วยคุณ
2: ค่ะเป็นอีกครั้งที่เป็นการบุกยิงในโรงเรียนนะคะแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องชูสาวไม่มีนักเรียนคนไหนได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นน่ะคุณสุวิทย์มีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
1: ครับโอ้สารพัดครับวันนี้นะครับเรื่องของธรรมชาติต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับบอกว่าความตายครับสั่งตายห้ามไม่ได้ยังไงก็ต้องตายเสียใจแต่มันเป็นอุทาหรณ์ครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะ
2: รวมทั้งเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะคะคุณป้า77โอ้โหไปสุดทางเลยค่ะย้อนสอนแถวแถวแยกราชพาวิภาวดีตรงนั้นถ้าเคยเข้ามาเนี่ยจะรู้ว่ามันติดมันงงมันหนักมากแต่ป้านี่ชิวๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องรถไฟฟ้าไฟไหม้อีกแล้วค่ะรวมทั้งคุณหมอที่ต้องใช้คำว่าวีรกรรมเลยหรือเปล่านะคะก็โวยวายเลยเพราะว่าคนไข้รอนานค่ะวันนี้คนไข้ก็บอกอุ้ยถูกใจอยากให้มีหมอแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันค
1: ่
2: ะ
1: เอาดูเหตุการณ์ระทึกขวัญก่อนก็แล้วกันนะครับโรงเรียนครับเป็นข่าวทุกวันนี่นะแต่ทำไมต้องเป็นโรงเรียนเหรอครับมันก็ต้องเหตุมีผลใช่ไหมคุณเรชาอุกอาจอีกแล้วนะครับโรงเรียนจะกลายเป็นสนามฆ่ากันหรือสนามรบก็ไม่ทราบได้นะครับช่วง11โมงก่อน11โมงนิดหน่อยวันนี้ครับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับปรากฏว่าภาพที่เห็นอยู่นี้ตรงบริเวณนะครับตรงโรงอาหารครับมีคนที่เสียชีวิตอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเอานะทราบชื่อนะครับว่าเป็นคุณครูครับไพลินทองทัศน์อายุ48ปีแล้วครับถูกกระสุนปืนขนาด9มม.เสียชีวิตนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็นายอำเภอบางละมุงนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ทันทีครับโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้มีลูกศิษย์มีเด็กๆอยู่นะครับนี่44คนครับตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับรีบมาเอาลูกนะครับกลับบ้านลูกเด็กๆนะครับตกอกตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นมีคุณครูอยู่อีกนะครับ3คนก็ปลอดภัยทุกคนครับรวมทั้งนักการพันโรงหรือบุคลากรในโรงเรียนอีก3คนก็ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างครับภาพที่ปรากฏนะครับตัดออกไปช่วงระหว่างที่ก่อนเหตุครับมีผู้เห็นเหตุการณ์นะว่ามีผู้ชายคนนึงนะครับขับรถมาตรงนี้ครับขับรถเก๋งมานะมาตรงนี้แหละครับแล้วก็เดินขึ้นไปครับแล้วก็ไปพบนะครับกับทางด้านผู้หญิงแล้วก็ใช้อาวุธปืนนะครับยิงทันทีหลังจากนั้นก็ขับรถสีขาวนะครับกลับไปออกไปครับทราบว่ากลับไปที่บ้านพักมือปืนนะครับเป็นข้าราชการตำรวจครับทราบชื่อภายหลังชื่อว่าร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ทองทัศน์ครับตำแหน่งรองสวป.คือรองสารวัตรป่าปามด้วยครับภาพตัดจากตรงนี้ครับที่มีผู้เสียชีวิตแล้วปรากฏว่าอพยพนะครับลูกหลานเราไปเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็เลยยกนะครับทั้งหมดนี้ไปที่โน่นครับบ้านค้าของตำรวจคนนี้นะครับที่เป็นผู้มือปืนอันนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปปิดล้อมเอาไว้แล้วก็จะไปเกลี้ยกล่อมนะครับว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่นะครับก่อน 11:00 นจนถึงขณะนี้เวลาล่วงเลยมาประมาณสัก4ชั่วโมงแล้วครับยังไม่มอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ยังเกลี้ยกล่อมอยู่โดยวิธีการเกลี้ยกล่อมล่าสุดทราบว่าลูกชายครับ เอาลูกชายแล้วก็ญาติพี่น้องของตำรวจท่านนี้นะครับมาคุยด้วยลูกชายก็เป็นตำรวจด้วยครับเพิ่งเป็นตำรวจได้ไม่นานครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับภาพตัดออกไปนะครับจากกล้องวงจรปิดเห็นบอกว่านะครับมือปืนเนี่ยเดินเข้ามาใช้เวลาประมาณสัก10วินาทีเท่านั้นเองครับเดินมาถึงไม่พูดอาจารย์อะไรครับชักอาวุธปืนออกมาแล้วก็ยิงเลยครับยิงแล้วก็ไปเลยนี่นะมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าไปสอบถามเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านบอกว่าทั้งคู่ครับทั้งคุณครูแล้วก็ตำรวจสามีนะครับเป็นคนดีมากเลยเป็นคนนิสัยดีแล้วก็เคยนะครับพูดปารภให้ฟังมีอะไรไหมล่ะความแค้นเรื่องของส่วนตัวเรื่องของชู้สาวเรื่องอะไรมีไหมนะครับเพื่อนบ้านบอกว่าอันนั้นไม่ได้ถามครับแต่ตำรวจเคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยนะครับมีปัญหาเรื่องของความเครียดครับจากหน้าที่ราชการจากนะครับอาชีพตำรวจแล้วก็บ่นนะครับบอกว่าอยากจะเกษียณอายุก่อนกำหนดด้วยว่าอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายนะครับไม่ทราบว่าเนี่ยไปยิงภรรยาตอนนี้เพื่อนบ้านบอกว่าตกอกตกใจครับเพราะเป็นคนดีทั้งคู่นี่นะ
2: แต่
1: เมื่อคืนเท่าที่ทราบก็คือว่าสองคนนั้นทะเลาะกันครับทะเลาะกันเอาตื่นเช้ามาคนนึงอาจจะไปโรงเรียนอีกคนนึงก็อยู่บ้านนะครับก็อาจจะไปยิงกันก็เป็นไปได้แต่เรื่องที่น่าเศร้าต่อไปครับเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับ3

0: วันก่อนหน้านี้ครับสองสามีภรรยาเพิ่งจัดงานมงคลสมรสให้กับลูกชายที่เป็นตำรวจนะครับเชิญแขกเรือมาเยอะแยะหมดเลยนะครับผมเห็นภาพหมดแล้วครับนี่นะคุณเอเลจาปรากฏว่าเป็นงานวิวางานแห่งความสุขนะครับสุดท้ายวันนี้นะครับลูกชายแต่งงานแม่วันนี้ต้องตายครับนี่นะส่วนว่าจะตายเรื่องอะไรอันนั้นไม่ทราบได้นะครับว่าผู้ชายนะครับที่เป็นตำรวจเขาว่าอย่างไรบ้างแต่ข่าวสารแจ้งออกมาขณะที่ยิงภรรยาของตัวเองตายนะครับขณะที่ขับรถกลับบ้านนั้นได้โทรศัพท์หาลูกว่าอย่างนั้นว่าพ่อเครียดว่าอย่างนั้นนะเพราะเครียดนะครับอาจจะต้องฆ่าตัวเองตายไว้อย่างนั้นนี่ครับอันนี้เป็นข่าวสารแจ้งออกมานะครับจากแวดวงของตำรวจนะครับที่แจ้งคุณเอเลชานี่น
1: ะ
0: มีข่าวล่าสุดอะไรออกมาไหมครับคุณนี่นะ
1: ครับกำลังดูอยู่นะคะเพราะว่ามีอัปเดตมาตลอด
0: ผมขอดูนิดนึงนะครับตอนนี้นะคุณครูเปิ้ลนะครับที่ถูกยิงไปเรียบร้อยตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับพิสูจน์หลักฐานเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุเหมือนกันเช่นเดียวกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับพร้อมด้วยท่านผู้ว่าชลบุรีนะครับก็ลงพื้นที่เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนในคุณเลริจานี่นะนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เรื่องของความครอบครัวนะครับที่บอกว่าเอ๊ะมีการนะครับมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้นะอย่างไรก็ตามนะครับนี่นะข้อมูลข่าวสารแจ้งออกมานะครับบอกว่ามีการทะเลาะกันถึงแม้คุณครูเปิ้ลนะครับเคยบอกไอ้แสดงความประสงค์เลยครับว่าจะออกจากบ้านพักตรงนี้ไปอยู่กับลูกชายว่าอย่างนั้นนะซึ่งบ้านราชการตำรวจอยู่ในพื้นที่ภาคใต้อยู่ว่างนั้นนะก็แสดงว่ามีอะไรละหองละแหงกันอยู่ในใจมาก่อนหน้านี้แล้วครับ
1: แน่นอนนะคุณสุวิทย์แต่คนก็ถามนะว่าเป็นตำรวจอ่ะไม่น่ามาก่อเหตุด้วยการใช้ปืนราชการอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปก่อเหตุในโรงเรียนค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่สมไม่ควรอย่างยิ่งอะเนาะ
0: ครับ
1: มีอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วคะ
0: เออครับไม่มีครับเบื้องต้นเท่านี้ครับ
1: เรื่องของเยาวชนค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงของเยาวชนอายุน้อยลงเรื่อย
0: ๆ
1: วันนี้มีน้องอายุ14ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลางค่ำกลางคืนโดนคู่อริแทงเกือบเสียชีวิตนะโชคดีนะคะที่มีพลเมืองไปช่วยไว้ได้ทันแล้วก็เป็นพลเมืองดีด้วยอะค่ะแล้วก็มีหน่วยที่เขาเป็นหน่วยกู้ชีพรีบไปห้ามเลือดเต็มข้างทางเลยนะคะเนื่องจากว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อน2คน14ขี่มา15ซ้อนท้ายนะคะขี่ไปแบบนี้ค่ะออกมาตอนประมาณสัก2ทุ่มกว่าๆนะคะแถวถนนแพรกษาตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะนี่ๆๆๆแล้วเขาบอกว่าเขาไปเจอคู่อริอะค่ะคู่อริมาถึงใช้มีดไม่ยาวมากนักนะคะแทงเข้าไปอ่ะพอแทงไปแล้วค่ะคนที่เขาซ้อนอยู่อะค่ะเขาบอกว่าเพื่อนโดนแทงเขาตกใจมากก็เลยเปลี่ยนมาให้เพื่อนเนี่ยมาซ้อนแล้วตัวเองอ่ะขี่ไปน้องคนโดนแทงเนี่ยค่ะชื่อว่าน้องเอละกันอายุ14ปีพูดไม่ได้ค่ะไม่ได้จะให้การแบบไหนนะคะเพราะว่าเสียเลือดมากแล้วก็นั่งอยู่ที่ริมฟุตปาดตรงนี้ค่ะคืออาการอ่ะมันเจ็บมากเนี่ยค่ะกองเลือดของน้องนะคะก็เป็นภาพที่หวาดเสียวต้องเซ็นเซอร์เอาไว้ค่ะพี่ที่เห็นเหตุการณ์ก็คือเจ้าของร้านหมูกระทะนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณสัก2ทุ่มครึ่งค่ะซึ่งตรงบริเวณนั้นน่ะร้านรวงเขายังเปิดอยู่คนก็ยังสัญจรไปมาอยู่นะคะพี่เจ้าของร้านหมูกระทะเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยคุณชนธิดาอายุ32ปีเป็นพลเมืองดีบอกว่าหนูเห็นว่าเด็กอ่ะขี่รถมากัน2คนค่ะแล้วคนที่ขี่เนี่ยเขาก็โวยวายบอกว่าช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยเพื่อนโดนแทงเสียเลือดมากจริงๆเนี่ยค่ะมอเตอร์ไซค์สีขาวด้วยก็เลยเห็นชัดนะคะส่วนคนที่ขี่มานั้นน่ะเขาไม่ได้โดนอะไรเนื่องจากว่าเขาอ่ะซ้อนอยู่ข้างหลังค่ะคุณสุวิทย์คนที่ขับเนี่ยค่ะพอไปเจอคู่อริปุ๊บคู่อริก็ปรีเข้ามาไม่พูดอะไรแล้วก็ใช้มีดแทงเข้าไปที่ตรงบริเวณใต้ราวนมตรงนี้นะคะคุณที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยพลเมืองดีคุณชนธิดาบอกว่าพอยกแขนปุ๊บเลือดพุ่งเลยอ่ะเธอก็เลยตกใจค่ะโทรศัพท์ไปที่สภ.บางปูนะคะแล้วก็โทรศัพท์ไปช่วยให้ขอความช่วยเหลือกับกู้ภัย1669ค่ะก็เลยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเข้ามาช่วยเหลือได้ทันถอดเสื้อออกนะคะแล้วก็ห้ามเลือดก่อนค่ะซึ่งสาเหตุนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเป็นแน่แท้นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังสอบปากคำผู้บาดเจ็บไม่ได้แต่คนที่มาได้กันเขาบอกว่าจริงๆอ่ะผมกับเพื่อนไม่ได้มีศัตรูอะไรเลยนะแต่ว่ามันมองหน้ามันคล้ายๆว่าเป็นอริเก่าหรือไงผมต้องรอถามเพื่อนอีกทีนึงแต่ตัวน้องเนี่ยเรียนหนังสือกันอยู่นะคะแต่เขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสืออาจจะเป็นเด็กแถวๆนั้นค่ะซึ่งเดี๋ยวเขาไล่กล้องวงจรปิดดูค่ะเป็นหน้าที่ของสภ.บางปูนะคะต้องตรวจสอบดูว่าใคร ป็นวัยรุ่นที่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแทงคนกลางถนนนะคุณสุวิทย์แล้วยังไม่ดึกเลยนะคะแค่ประมาณสัก2ทุ่มครึ่งเท่านั้นก็จัดว่าอันตรายแต่ที่น่าสลดใจคือมือแทงก็น่าจะอายุไม่ถึง16ปีเหมือนกันแล้วค่ะกลัวเด็ก14 15เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมากลางค่ำกลางคืนโดนแทง
0: ครับเนี่ยนะชีวิตมันอยู่ยากนะครับความไม่ปลอดภัยเอาละข่าวใหญ่นะครับที่เรารายงานมาตลอดต่อเนื่องนะครับรายงานมาตลอดต่อเนื่องไม่รู้นะครับว่านะประมาณสักเป็นเกือบ67ปีแล้วมั้งคุณนิติชาระหว่างนะครับนักศึกษาเทคนิคเมื่อก่อนนะครับเขาเรียกเทคนิคปทุมวันนะตอนนี้เป็นเทคโนปทุมวันนะครับแล้วก็อุเทนถวายตีกันครับเมื่อวานนี้ก็ตีนะครับอาทิตย์แล้วก็ตีกันดีด้วยนะ
1: ตีกัน
0: ค่ะปรากฏว่าเป็นไงครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับดร.เชนท่านบอกเลยนะถ้าผมแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ผมก็อยู่ยากแล้วคันว่างั้นนี่นะ
1: แต่60กว่าปี
0: วันนี้ประชุมเลยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและก็รองนายกครับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับวันนี้ท่านประชุมปัญหาเรื่องของ2สถาบันเชิญผู้เกี่ยวข้องมาทั้งหมดนะครับทั้ง2สถาบันเลยรวมทั้งท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับในฐานะผู้รับผิดชอบในพื้นที่อุเทนถวายแล้วก็ผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนั่นเองครับมาร่วมหาทางออกนะครับแล้วก็มีอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องนะครับมาพูดคุยรับฟังกันทั้งหมดตามภาพที่ประกอบอยู่ตรงนี้ครับเด็กตีกันเยาวชนตีกันนะครับผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบต้องเดือดร้อนมาพูดคุยกันตรงนี้ครับนี่นะเอาละวันนี้ท่านรัฐมนตรีแถลงว่ายังไงครับบอกว่าวันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันครับสถานที่ตรงนี้คือเป็นสถานที่ใจกลางกรุงเทพมหานครครับเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยแต่เด็กตีกันอย่างเงี้ยแล้วถ้านักท่องเที่ยวโดนล่ะครับทำยังไงหรือพี่น้องคนไทยโดนจะทำยังไงครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขครับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เป็นพื้นที่ความมั่นคงและเป็นพื้นที่หน้าตาของประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นปล่อยไม่ได้คุณเลชานี่น
1: ะ
0: วิธีการนะครับเบื้องต้นนะเอาเลยครับเหมือนกับแยกอ่ะคุณนะครับแยก2สถาบันออกไปเลยปิดทั้งคู่ครับคุณนี่นะเนิ่งเลยครับสั่งปิดเลย3เดือนครับ
1: เอาปิดเลย
0: จะไม่มีการเรียนการสอนเลยนะทั้ง2สถาบันครับจนกว่าจะหาพื้นที่ใหม่ให้แล้วเสร็จหากหาสถานที่ไม่พร้อมก็ให้งดไปเรื่อยๆก่อนเลยนี่นะถือว่าใช้มาตรการแรงนี่ครับ
1: เลิกเรียนกัน
0: 2ครับฝั่งปทุมวันได้สั่งการให้ทางสถาบันนะครับจัดหาสถานที่ใหม่รองรับเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งฝั่งอุเทนถวายสั่งให้อธิบดีนะครับอธิการบดีสรรหาสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนะครับคือ3เดือนเช่นกันครับหากสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จครับให้จัดหาสถานที่รองรับการเรียนการสอนโดยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมโดยเด็ดขาดครับนอกจากนี้ท่านบอกว่ามอบหมายกับทางจุฬาลงกรณ์นะครับนำพื้นที่ของอุเทนถวายกลับคืนมาครับโดยห้ามนำไปเป็นพื้นที่ทางการค้าแต่ก็จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและก็เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยโดยตั้งกรรมการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาดึงสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมและให้พี่น้องประชาชนใช้ได้ทุกคนซึ่งพื้นที่ตรงที่บอกว่าอุเทนถวายทางกลับมาได้แล้วนะครับก็คือว่าเป็นพื้นที่ทางวิชาการทางความรู้ไม่ใช่สถานที่บอกว่าต้องเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวครับคุณนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปหลังจากที่ว่าทุกฝ่ายนะครับตั้งแต่รัฐมนตรีถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับใช้มาตรการแรงแล้วฉีดยาแรงแล้วแล้วยังจะตีกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้แยกกัน3เดือนตัวใครตัวมันก่อน
1: แต่ครั้งนี้ไม่เห็นมีแบบว่าไม่ต้องมีเครื่องแบบอะไรอย่างนี้ไหมคุณสุวิทย
0: ์
1: เพราะว่าบางทีตีเนี่ยเอาหัวเข็มขัดเอาเสื้อช็อปเนาะ
0: ผมก็ไม่รู้ผมก็พูดอย่างนี้มาตลอดคุณอาจารย์น
1: ะ
0: แต่ผมสะท้อนใจอย่างเดียวครับว่าหนึ่งเดียวในโลกครับนักศึกษาแล้วก็เด็กตีกันคือประเทศไทยครับในโลกไม่มีคุณอยู่หลายประเทศในโลกมีไหมล่ะไม่มีนะ
1: มีแต่ครูตีเด็กนะ
0: ครับ
1: แต่ตอนประชุมเนี่ยจริงๆดิฉันก็ไม่มีความรู้นะอยากเห็นให้เอาหัวโจกมานั่งคุยกัน
0: เออครับ
1: เออถ้ามีแต่อธิบดีต่างๆหรือว่าอธิการบดีมานั่งคุยกันนะคะมีรัฐมนตรีอย่างเงี้ยก็จะเป็นระดับนโยบายจริงๆอะอยากเห็นว่าทำไมเขาตีกันไงถ้าเกิดว่าทั้งสองฝั่งมานั่งคุยกันมาจับมือกันหรือว่าถ้าโกรธกันก็ลองไปชกมวยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนาะมันน่าจะมีวิธีการแก้ไขในระดับของนักศึกษากันบ้างนะคะอ่ะ มาถึงเรื่องนี้วันนี้เราอยู่ยากจริงค่ะราคาน้ำมันเนี่ยของเบรนท์วันนี้ขึ้นไปแตะ100เหรียญแล้วนะคะอยู่ที่ 99.88 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทางเลือกของคนใช้รถใช้ถนนก็มีไม่เยอะค่ะเติมน้ำมันน้ำมันก็แพงใช้รถไฟฟ้าก็อาจจะเจอแบบนี้ค่ะแต่เช้ามืดเลยวันนี
0: ้
1: คุณพี่ท่านนี้ไปตลาดสดจะไปซื้อของปรากฏว่ากลับมาที่รถเห็นภาพนี้ขาอ่อนไปตามๆกันละค่ะคนเขาก็พยายามจะช่วยแต่ก็ไม่รู้จะช่วยทันหรือเปล่าไปดูกันคุณสุวิทย์คุณผู้ชมเนี่ยอย่างงี้ยังไงอ่ะเนี่ยไปตลาดจอดรถรอไงตีห้าครึ่งอ่ะศูนย์ก็ไม่เปิดแล้วมันก็ขึ้นไฟโชว์แบตพี่เขาก็บอกว่าไอ้เราก็เห็นแล้วล่ะไฟโชว์แบตพี่บัญชาแกก็บอกว่าเดี๋ยวศูนย์เปิดแล้วเดี๋ยวจะว่าจะไปดูแต่ตอนนี้ไปตลาดก่อนก็เลยไปจอดรถหน้าเซเว่นค่ะหน้าตลาดนานาเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาปทุมธานีค่ะพอไปจอดปุ๊บแกก็ไปซื้อของพอกลับมารถโอ้โหนึกว่าฝันอยู่แล้วละควันเต็มรถเลยนี่คือขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วก็ยี่ห้อรถนะคะก็คือ BYD ค่ะเป็นรถ EV รุ่นซีลนะคะหมายเลขทะเบียนจอขอไข่ชอชิง2279นะคะเลขหน้าก็คือ
0: ค
1: เลข7เนี่ยนะคะควันพวยพุ่งเต็มไปหมดเลยนะคะคนก็ตกอกตกใจแต่ดีนะคะที่เขามาจอดอย่างเงี้ยคือดิฉันคิดเอาเองนะว่าตอนแรกๆเขาคงไม่ได้จอดเดี่ยวๆอย่างนี้หรอกพอควันมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนบ้านที่จอดใกล้ๆก็คงหายกันหมดนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็รีบเข้ามารีบฉีดน้ำหล่อเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดรถไฟฟ้ามันเกิดไฟลุกขึ้นมามันจะดับไม่เหมือนกับรถยนต์ธรรมดาเนาะก็ต้องให้คนที่เขามีความรู้มาดับไฟแหมแล้วก็อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแบบนี้เลยค่ะพี่บัญชายืนตกอกตกใจอยู่ในดงควันเนี่ยก็บอกว่าออกจากบ้านมาก็คิดแล้วล่ะว่ารถมันดูแปลกๆเนาะแล้วไฟแบตมันขึ้นโชว์แต่แกก็ยังใจเย็นอยู
0: ่
1: เพราะว่าปกติถ้าคนขับรถน้ำมันค่ะไฟอะไรโชว์เนี่ยก็ลากกันได้เหมือนกันนะม
0: ัน
1: ไม่เป็นไรหรอกไฟขึ้นนู่นนี่มันก็เดี๋ยวรอให้ศูนย์เปิดก่อนค่อยไปแกก็คิดเหมือนกันไม่ทันจะศูนย์เปิดแล้วค่ะหมดเลยณตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะทำยังไงพอหลังดับเพลิงมาช่วยก็ถือว่ามาเร็วนะคะเพราะว่าคุณพี่ไม่ได้อยู่บ้านพี่อยู่กลางตลาดก็คงจะเข้าถึงง่ายกว่าแล้วมันเป็นช่วงตีห้าครึ่งเนี่ยพี่ก็บอกว่าตีห้าครึ่งรถลามันก็ยังไม่ติดมาเนี่ยยังไม่ทันวอดนะคะแต่จากนี้จะยังไงแต่ก็โชคดีอยู่อย่างนึงนะคะที่มันเป็นตอนที่คุณพี่ไม่ได้อยู่ในรถแต่คำถามคือรถไฟฟ้าถ้าจอดเนี่ยดิฉันเชื่อว่าพี่บัญชาเขาดับเครื่องอะดับเครื่องแล้วไฟมันไหม้ได้ไงอะคือมันดับเครื่องแล้วอะเนาะหรือว่าเราไม่มีความรู้คือระบบไฟมันน่าจะตัดแล้วหรือเปล่าไฟมันไหม้ตอนจอดดับเครื่องอย่างนี้เลยค่ะไม่ได้ชาร์จไม่ได้ขับแต่ไฟไหม้รถไฟฟ้าน
0: ั่นนี่นะโอ้ครับรถไฟฟ้ากำลังมาแรงด้วยนะครับอ้าวนะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจกันครับข่าวต่อไปเรื่องของรถอีกครับ
1: ค่ะ
0: รถกระบะนะครับแต่ปรากฏว่าถูกธรรมชาตินะครับคือหินขนาดใหญ
1: ่ร่วง
0: หล่นลงมาทับครับเพราะว่าฟ้าฝนตกหนักเพราะฉะนั้นข่าวที่จะเสนอต่อไปเป็นข่าวเรื่องของความตายที่บอกว่าห้ามไม่ได้จริงๆครับฝนตกหนักที่ว่านี้มีสองสามีภรรยานะครับเดินทางขับรถกระบะจากจังหวัดศรีสะเกษกลับบ้านที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่คุณเนรชาแต่ปรากฏว่าเป็นประสบเหตุตรงบริเวณนี้ครับ
1: ทาง
0: หลวงแผ่นดินหมายเลข104สายเถินลี้ครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่117เขตตำบลนาโป่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้เองครับทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ครับอีซูซูคันนี้วิ่งมานะครับปรากฏว่าตรงบริเวณนั้นนะครับมันเป็นทางที่บอกว่าเนินขึ้นเขานิดนึงเนี่ยนะรถคันนี้มาจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับขับมาโดยคุณสนธยาอายุ42ปีแล้วก็แฟนนะครับอัชรพันธ์นะฮะอายุ40ปีเท่านั้นเองนะครับก็เดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษว่าจะกลับบ้านนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอดอยเต่าคุณเลยชาพอขับรถมามันทางมันโค้งขึ้นเขาใช่ไหมครับปรากฏว่าฝนตกหนักด้วยรถคันนี้เสียหลักครับพอเสียหลักมันก็ลงเขาใช่ไหมครับปรากฏว่ามีคนขับรถตามมาอีกเห็นครับแล้วก็ไปช่วยนะครับแล้วก็มีชาวบ้านมาช่วยด้วยปรากฏว่าเอารถพลิกอัพคันนี้นะครับขึ้นมาบนถนนเรียบร้อยเจ้าของรถโล่งอกสบายใจเดินทางต่อปรากฏว่าขณะที่รถเคลื่อนออกมานิดเดียวครับก้อนหินนะครับนี่แม่อยู่ที่บริเวณภูเขาตรงนั้นนะครับหล่นลงมาพอดีเลยคุณเลชาร่วงขนาดน้ำหนักประมาณสัก100กิโลครับตกลงมาตรงไหนครับก็ตกลงมาตึงตึงตึงตึงแล้วก็มันลงตรงที่บริเวณนะครับตรงโชเฟอร์ขับอยู่พอดีครับ
1: ตำแหน่งคน
0: ทะลุตรงคนขับนี่ครับพุ่งลงมาคุณเอชาแล้วก็ตายคาที่ต่อหน้าแฟนสาวนั่งอยู่ติดกันไม่เป็นอะไรเห็นไหมครับเนี่ยนะ มันก็เลยสรุปนะครับคุณบอกว่าเรื่องของการตายครับความตายมันห้ามไม่ได้ทั้งที่ท่านรอดมาแล้วนะครับรถตกเหวตกล่องขางนี่นะช่วยขึ้นมาแล้วจะปลอดภัยแล้วจะไปต่อแล้วสุดท้ายหินมาแล้วรถเพิ่งเคลื่อนตัวได้นิดหน่อยเห็นไหมครับเหมือนกับว่าอะไรมาสั่งตายให้ท่านนะโอ้ครับถือว่าเป็นเรื่องเศร้าวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับระวังด้วยครับถ้าท่านขับรถไปตรงนั้นตรงบริเวณนี้ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเอากรวยมาตั้งแล้วถามคำรับผิดชอบเลยครับจู่ๆนี่นะขับรถมาจะต้องตายเพราะหินเหรอครับนี่นะใครจะรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ทางหลวงเขาต้องออกมาอธิบายแล้วนะครับบอกว่าถ้าสมมติว่าการเป็นการปฏิบัติหน้าที่สมมติซ่อมทางซ่อมเทิงอะไรก็แล้วแต่นะครับในรัศมีกฎหมายกำหนดเอาไว้อยู่ประมาณสักไม่เกินเท่านี้นะครับถ้าสมมติว่าอุปกรณ์จากการก่อสร้างนะครับมันทำให้คนตายเนี่ยอันนี้รับผิดชอบแต่จู่ๆนะครับเห็นมาจากภูเขาอย่างเงี้ยลงมาแล้วทำให้ท่านตายเพราะฉะนั้นอาจจะตายฟรีหรือเปล่านี่ครับเป็นสิ่งที่บอกว่าจะต้องประกาศแจ้งกันนะครับว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวันและก็เวลาทุกสถานที่แล้วก็ต้องตาย
1: ในข่าวเขาเตือนบอกว่าถ้าเกิดเราขับรถในช่วงนี้อยากขับรถชิดไหลทางเนื่องจากว่าจะมีหินร่วงใส่รถได้แต่ถนนมันก็สองเลนนะคุณสุวิ
0: ทย์ใช่นะ
1: ก็ไม่ชิดไหลทางขับ
0: เองครับนี่คนมันถือเวลาไงคุณเดชามันอยู่ไม่รู้ครับอยู่มันร่วงลงมาเลยอย่าง
1: นี้
0: นะ
1: แล้วมันเหมาะมากเลยนะมัน
0: พอดีเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ดีหรอกเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวมันขับอีกสัก100,000ครั้งมันก็ไม่ลงแบบนี้เนาะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เอาละค่ะจะให้ใส่หมวกกันน็อกก็ไม่ได้ขับรถยนต์นะคะมาถึงชีวิตของคุณป้าท่านหนึ่งค่ะอายุ77ปีเป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดเลยค่ะขับรถเบนซ์แต่วันนี้จะได้เห็นวิถีชีวิตชาวสวนของป้าค่ะคือสวนเลนกันมาตลอดเลยแล้วเส้นนี้ใครมาก็งงนะคะเพราะว่ามันต้องผ่านตรงแยกแถวๆลาดพร้าววิภาวดีตรงนั้นน่ะขับมางงมาเรื่อยๆแต่คุณป้าจะบอกว่างงก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคุณป้าเป็นคนพื้นที่แล้วขับกลางวันแสกๆแต่บอกว่าเข้าใจผิดอ่ะเห็นป้ายว่าเขาไม่ให้เลี้ยวอะไรแต่เห็นเป็นป้ายยูเทิร์นโอ้โหเลยย้อนมาฉ่ำเลยค่ะมาไกลแต่ที่น่าตกใจคือพยานเห็นเขาบอกว่าตกใจมากเพราะว่าคุณป้าไม่ตกใจเลยค่ะขับไปเรื่อยๆใจเย็นๆแบบชาวสวนทั่วไปคือสวนเล่นกันมาเรื่องนี้ทางด้านตำรวจนะคะสว.งานควบคุมการจราจรวิภาวดีรังสิตก็ยังงงดูนะคะเบนซ์สีขาวค่ะคือเปิดไฟผ่าหมากแล้วก็สวนไปเรื่อยๆคือบางทีอ่ะเราเลี้ยวผิดเราสวนเลนเข้าใจได้คุณสุวิทย์แต่มันต้องหยุดแปะหรือว่ารอก่อนไหม
0: ครับรอก่อนนี่นะ
1: เรื่อยๆเลย
0: นะครับคุณเดชาผมขออนุญาตเติมตรงนี้ด้วยนะครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้วิภาวดีรังสิตซ้ายมือติดแดงๆคือโรงเรียนหอวังนะครับแต่ถามว่าฝั่งนี้คือฝั่งนะครับถ้าตรงไปนะครับไปสวนเลนนี่นะคือฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับซึ่งนี่นะคุณป้านะครับจะต้องไปอีกฝั่งเดียวกันนี่คุณเดชานะ
1: ใช
0: ่แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างโรงเรียนหอวังมันมีตรงนั้นก็คือว่าห้างเซ็นทรัลใช่ไหมครับ
1: ตรงนั้นห้าแยก
0: ค
1: ุ
0: ณป้าครับบริเวณนั้นแล้วออกมานะครับมาจากข้างหอวังเนี่ยพอดีนะครับพอหลุดเข้ามาช่องตัวนั้นเอง
1: ค่ะ
0: ช่องคือเข้าผิดช่องนิดเดียว ชีวิตเปลี่ยนเลย
1: ตรงนั้นน่ะมันงงจริงค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ชำนาญทางหรือว่าพื้นดวงไม่ดีจริงๆน่ะมีสิทธิ์เพราะว่าเลยไปก่อนก็จะเป็นแยกจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวอะไรแล้วเครื่องหมายมันก็เยอะแต่มันก็จนปัญญานะคะเพราะว่าทางตำรวจจราจรเขาบอกว่ากฎหมายก็ถูกจำกัดไว้แล้วว่ามันจะต้องเลี้ยวตรงนี้เขาบอกชัดเจนเลยค่ะป้ายก็ไม่ได้สับสนนะคะแต่คนนะมันสับสนได้ง่ายแล้วคุณป้าท่านอายุ77แล้วแต่ประเด็นคือว่าดูดีๆนะคะ4เลนน่ะน่ะเขาไปทางเดียวกันหมดแล้วแถมทางซ้ายก็ไปทางเดียวกันแต่คุณป้าเนี่ยมาเต็มๆแล้วไม่หยุดเลยไม่รู้จะไปไหนคือคนที่เขามีกล้องเนี่ยค่ะเขาบอกให้สัมภาษณ์เป็นพยานบุคคลนะเขาบอกว่าเห็นไหมแล้วป้าน่ะตั้งเลนขึ้นมาของตัวเองเลยค่ะในฐานะที่เป็นเลนสวนเนาะก็ขับไปเรื่
0: อ
1: ยนะถ้าเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยโอ้โหฉันมาผิดเลนแล้วฉันต้องจอดก่อนแล้วเดี๋ยวหาทางออกหรือว่าจะเรียกตำรวจเรียกคนมาช่วยหรือว่าย
0: ู
1: เท
0: ิ
1: ร์นกะหรือว่าปิดสี่เลนเนี่ยฉันขอยูเทิร์นปุ๊บยูเทิร์นแล้วไปทางเดียวคนอื่นเขานะเหมือนชาวบ้านเขาแต่ไม่ค่ะก็ไม่รู้ว่าป้าจะขับให้ถึงบ้านเลยหรือเปล่านะคะเบื้องต้นเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานแล้วและอันนี้เป็นคดีตัวอย่างนะคะที่ฉันอ่านข่าวมายังไม่เคยเห็นแบบนี้เลยค่ะป้าจะถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาใหญ่ๆด้วยกันนะคะแล้วก็โดนใบสั่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนคุณป้านะก็บอกว่าเข้าใจผิดและทั้งๆที่ใช้เหตุการณ์ตรงนี้ปล่อยอ้าวเอาละ 3ข้อหาค่ะฝ่าฝืนทิศทางเดินรถง่ายๆก็คือย้อนสอนค่ะฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเพราะว่าบนพื้นเขาก็พ่นไว้ด้วยนะว่าตรงไหนไปตรงไหนให้เลี้ยวทางไหนไปทางไหนขับรถประมาทหวาดเสียวไม่คำนึงถึงความปลอดภัย อันนี้เข้าใจได้คุณสุวิทย์แต่ที่น่าอัศจรรย์ใจคือว่าจากนี้ค่ะจะให้ส่งเรื่องไปขึ้นศาลวันพรุ่งนี้เลยนะคะเพื่อริบรถคุณป้าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เห็นว่าการขับรถย้อนสอนนั้นนำมาสู่การริบรถไปเลยค่ะซึ่งยังไม่ได้รู้หรอกว่าริบหรือไม่ริบรถเบนด้วยคุณสุวิทย์น่าจะประมาณเท่าไหร่คุณสุวิทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถเบน
0: ก็คันนี้ประมาณสัก4ล้านครับ

0: คุณ
1: ค
0: เ
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ชานี่นะนะครับก็น่าจะเป็น E ครับรุ่นใหม่ๆอยู่นี่นะ
1: นี่แล้วรถสปอร์ต
0: นะคร
1: ับ
0: ก็ประมาณนี้คุณเดชานะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ผมได้มีการหาข้อมูลข่าวสารจากลูกสาวนะครับ
1: ลูกสาว
0: คุณป้าอายุ77ปีนะครับข
1: ับ
0: รถเบนซ์นี่ครับ
1: นะ
0: ถามมาเป็นไงครับนี่ครับเป็นเศรษฐีครับ
1: เป็นเจ้าของ
0: ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่พื้นที่รัชดาครับอยู่ใกล้กับสปท.พวกผมเนี่ยครับใจกลางกรุงเทพรวยอยู่แล้วถามว่านะครับนี่นะท่านไม่พูดอะไรครับคุณป้า
1: ไม่พูด
0: ครับแต่ลูกสาวเป็นคนพูดแทนนะครับลูกสาวก็ไม่ได้พูดเยอะครับบอกว่าคุณแม่นะครับคือเลี้ยวรถออกมาตรงนั้นพอเลี้ยวออกมาอย่างที่คุณนิรชาบอกนะครับถ้าใครไม่ชำนาญปราบเซียนนะครับนี่นะเข้าเลนผิดชีวิตเปลี่ยนอย่างที่บอกไปนะครับก็คือว่าพอเข้าไปปั๊บมันบังคับเลี้ยวเลย
1: ใช่
0: มันออกไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับคุณป้าบอกออกมาแล้วตกใจครับก็ตกใจเหมือนกันมันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นนะครับคุณป้าก็เลยประคองสติครับพอประคองสติก็คือว่าขับรถช้าขับรถช้านะครับแล้วก็มีเปิดไฟปั๊บปั๊บคือทำอะไรไม่ได้แล้วคือตกใจครับก็เลยประคองรถออกมาดีนะครับว่ารถคนอื่นที่สวนเลนมานี่นะเขาก็เลยขับช้าก็แหวกแหวกออกทุกคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับ
1: นี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะว่าความงงของคนกรุงเทพนั้นเป็นขนาดไหนจุดย้อนเนี่ยย้อนผิดชีวิตก็กลับกลายเป็นคุณป้าไปทันที
0: ห้าแยกลาดพร้าวตรงเนี้ยคุณนิชา
1: คือซ้ายก็ไปอีกทางขวาไปทางตรงไปจากเนี่ยไปเลี้ยวซ้ายก็ไปนู่นนี่เนี่ยหูคุณสุวิทย์อธิบายไม่ถูกนะคะคือถ้าตรงไปเนี่ยก็อาจจะไปทางไหนล่ะไปจตุจักรก็ได้หรือว่าจะไปทางดินแดงก็ได้หรือว่าจะไปทางดอนเมืองก็ได้หรือว่าจะตีกลับไปทางลาดพร้าวก็ได้คือตรงนี้คือจุดยุทธศาสตร์เลยนะคะบทจะติดก็แงกเลยค่ะแต่ว่าคุณป้าเนี่ยมาตอนกลางวันรถก็เลยไม่ได้ติดมาก
0: นั่นแหละถ้าสมมติว่าตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับก็คงจะดูไม่จืดอย่างไรก็ตามนะครับบอมบ์สวนเลนปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเมื่อสักครู่นี่ครับขนาดยาวขนาดไหนล่ะครับตั้งแต่ลาดพร้าวโน้นไปกับรถบางเขนน่ะคิดดูกันนี่นะโอ้นี่แหละครับก็คือว่าความสับสนนะครับของที่บอกว่าไม่รู้ว่าคนสับสน
1: นี่ป้ายย้อน
0: หร
1: ือ
0: ป้ายเยอะอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ก็มันเป็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็เอามารายงานข่าวแล้วก็มาเตือนสติกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะเอาก็เป็นอุทาหรณ
1: ์เบื้องต้นนะคะคุณป้าก็โดนปรับไป 3,000 บาทนะคะแต่การที่จะถูกส่งฟ้องศาลไปถึงขั้นริบรถนั้นคุณป้าสามารถที่จะไปชี้แจงได้แล้วก็มีการอุทธรณ์กันได้ก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งแต่อันนี้เป็นคดีตัวอย่างมาให้ดูกันนะคะว่าขับรถย้อนสอนใจเย็นๆเนี่ยโทษถึงริบรถได้เหมือนกัน
0: ว้าวดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของคราบน้ำมันนะครับ
1: มาจากไหน
0: อยู่บริเวณถนนเชื้อเพลิงชื่อถนนก็บอกนะครับถนนเชื้อเพลิงนะคุณ
1: ก็เลยมีน้ำมันไงเน
0: า
1: ะ
0: ผมบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับนี่ทองคำดำแล้วก็มาโผล่ได้ยังไงบ้างตอนนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเป็นน้ำมันของใครทั้งที่น้ำมันก็ขึ้นอ้าวขึ้นเอานะวันนี้
1: แพงวันนี้
0: 70สตางค์ต่อลิตรทุกชนิดเลยนี่นะปรากฏว่าวันนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ครับรวมทั้งท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมมลพิษด้วยครับไปดูที่เกิดเหตุเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันยังไหลอยู่คนนะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นถนนเชื้อเพลิงชื่อว่าเชื้อเพลิงเป็นถนนรอยต่อเขตคลองเตยแล้วก็เขตนานยานนาวาตั้งแต่เหตุการณ์ที่มันไหลเมื่อวานนะครับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะเขาก็ไปสูบน้ำออกจากระบบนี่นะคือสูบน้ำมันครับที่มันปนเปื้อนออกประมาณสัก 20,000 ลิตรครับเบื้องต้นสัดส่วนน้ำมันอาจอยู่ที่ประมาณสัก 20% นะครับหรือประมาณสัก 4,000 ลิตรนี่นะเพราะฉะนั้นจะต้องวิเคราะห์ต่อไปนะครับบอกว่าน้ำมันนี้นะครับมันเป็นน้ำมันอะไรยังไงกันแน่นะครับอย่างไรก็ตามพอดูเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาทำไงอ่ะมันมีอะไรครับระยะช่วงเวลาครับที่มันจะไหลไปนี่นะแต่มันไหลช้าระยะเวลาที่ว่านี้เพราะเจ้าหน้าที่เขาต้องมีการปิดกั้นระหว่าง2ที่มันไหลออกมาครับคือเอากระสอบทรายที่เป็นทรายนะครับมาปิดไว้ตรงนี้หน่อยนะครับเพื่อไม่มันไหลออกไปง่ายคุณเดชาให้มันซึมอยู่ในกระสอบทรายครับรวมทั้งต้นทางนะครับก็ปิดไว้ทั้งคู่แล้วถามว่าปิดที่ว่านี้ครับความยาวประมาณสัก50เมตรครับที่น้ำมันมันซึมอยู่นี่นะแล้วก็ถ้าขยายนะครับว่าเป็นถ้ามันเป็นประมาณสักกี่ตารางเมตรล่ะครับถ้าเป็นภาษาทางรางหลักวิศวกรรมนะครับก็มีประมาณสัก1,000 เมตรคุณเดชาเพราะฉะนั้นนะครับ1,000 ตารางเมตรครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังหาไม่เจอท่านผู้ว่าก็คาดการเหมือนกันนะครับบอกว่าอยู่บริเวณใต้ดินนะครับมันมีการ ทำท่อน้ำมันส่งน้ำมันนะครับแต่อายุนานมาแล้วประมาณสัก30ปีว่าอย่างนั้นนะก็ถนนเชื้อเพลิงก็ยังบอกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเจาะนะครับลงไปพื้นไปดูนะครับว่าท่อน้ำมันที่มันส่งนะครับมันมีอะไรรั่วไหลตรงไหนแล้วมันเป็นท่อของใครเพราะว่าตรงนั้นมันท่อเยอะวิธีการจะเจาะลงไป2เมตรทำไงครับต้องเปิดหน้าดินท่านผู้ว่าบอกว่าต้องเปิดหน้าดินทั้งหมดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนพอเปิดหน้าดินไปปั๊บขอร้องเลยครับเดินผ่านอย่างเงี้ยนะครับอยากดูอยากรู้อยากเห็นนะครับสูบบุหรี่มาด้วยเอาทิ้งซะเลยไม่ได้
1: นะ
0: เดี๋ยวพรึบขึ้นมาวัตถุไวไฟด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับต้นตอของปัญหาจริงๆยังไม่รู้ว่าเป็นใครท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพิพัฒน์ก็ลงพื้นที่บอกนะครับว่าต้องหาต้นตอให้ได้แล้วก็ต้องหาผู้รับผิดชอบให้ได้แต่ความเสียหายที่ว่านี้นะครับก็คือว่าตอนนี้ขอพี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าไม่มีการนะครับกระจายหรือซึมซับไปสู่ท่อประปาของการประปานครหลวงหรือท่อระบบสาธารณูปโภคกับพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ว่าอย่างนั้นเนี่ยนะเห็นไหมครับอยู่ๆอะไรก็โผล่ขึ้นมาได้นี่นะ
1: โผล่เยอะค่ะคุณสุวิทย์กรุงเทพมหานครนะคะชีวิตดีๆที่ลงตัวที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้นะคะมี data center อยู่ทั้งหมด47แห่ง
0: พูดถึง data center หลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: ไอ้น้ำมันที่มันรั่วมาเมื่อกี้นะครับตรงพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่มีสถานที่ data center ตั้งอยู่ครับ
1: แต่47แห่งนั้นน่ะก็ประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายนะคะรวมทั้งใช้น้ำใช้ไฟกินน้ำกินไฟจุแล้วก็ยังกินน้ำมันด้วยค่ะ47แห่งว่าน่าตกใจแล้วที่ได้รับอนุญาตจริงๆมีเพียงแค่3แห่งค่ะอันนี้น่าตกใจกว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ต้องลงไปกำกับดูแลค่ะในฐานะที่เป็นพ่อเมืองของกรุงเทพมหานครนะคะว่ากทม.ตรวจแล้วนะ47แห่งเนี่ยแล้วก็เดินหน้าจัดการระบบให้เหมาะสมกับเมืองค่ะการตรวจ data center ครั้งนี้มันจำเป็นนะคุณสุวิทย์เพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายหน่วยงานเนี่ยนะคะ data center ที่ยื่นขอนี่นะมี6แห่งดำเนินการแล้ว3แห่งอีก3แห่งชะลอการพิจารณาเพื่อรอแนวทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็47แห่งเอาเป็นว่าที่อนุญาตจริงๆเลยอ่ะ3แห่งอ้าวแล้วที่ใกล้บ้านเราบ้านดิฉันบ้านคุณสุวิทย์เนี่ยมันอนุญาตหรือยังอะไรยังไงนะคะเรื่องนี้ก็ต้องสำรวจกันต่อแล้วค่ะเพราะว่าทางคณะกรรมการที่เขากำกับดูแล Data Center ก็เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสังคายนาครั้งแรกและก็ครั้งใหญ่มากนะคะแนวทางยังไม่ออกมาเลยอีกเดือนนึงนั่นแหละกว่าจะรู้เห็นหน้าเห็นหลังค่ะแต่ท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็พูดไว้อย่างดีนะคะว่าเน้นว่าดูแลประชาชนก่อนเพิ่มเติมว่า Data Center ในมหานครใหญ่ๆทั่วไปในโลกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอนุญาตให้สร้างแล้วแต่กรุงเทพยังมี data center อยู่เลย data center เราใหญ่โตไหมเนี่ยแกเห็นยังในภาพอย่างเงี้ยมันใหญ่ไหมไอเราก็นึกไม่ออกค่ะท่านผู้ว่าบอกว่ามันไม่ได้ถึงขนาด hyper scale เราก็ไม่รู้ค่ะว่า hyper scale มันใหญ่ขนาดไหนแต่เขาบอกว่าก็ใช้ไฟประมาณสัก20เมกะวัตต์ก็ถือว่าเยอะพอสมควรค่ะและอยู่ภายใต้กำหนดการมีน้ำมันสำรองด้วยนะคะน้ำมันก็ยิ่งแพงๆอยู่แล้วไปสำรองกันแบบ 300,000 ลิตรอย่างเงี้ย 400,000 ลิตรเลี่ยงบาลีโดยไม่ให้ใช้ถึง 500,000 ลิตรเนื่องว่า 500,000 ลิตรปุ๊บต้องขออนุญาตเหมือนปั๊มน้ำมันปั๊บก็เลยพยายามจะทำให้มันเป็นขนาดย่อมลงมานะคะหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีแต่มันจะต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานเลยทั้งกระทรวงดีอีกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงกรมอุตสาหกรรมต่างๆกรมควบคุมมลพิษอย่างนี้ก็ต้องมาตรวจสอบนะคะรวมทั้งเจ้าของพื้นที
0: ่
1: อย่างเช่นกรุงเทพมหานครก็ต้องมาดูแลค่ะความคุ้มไม่คุ้มอันนี้ยังไม่พูดถึงเลยนะคะเพราะที่ผ่านมานะ BOI พยายามที่จะเอาเม็ดเงินจาก Data Center เข้ามาถือว่าเป็นการลงทุนทางดิจิทัลซึ่งถือว่าเราพยายามจะเอาเม็ดเงินเหล่านี้มาเพื่อเพิ่มแรงงานค่ะแต่ดูนะคะไม่มีแรงงานหรอกค่ะ data center นะคะแต่เราก็จำเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารแบบนี้ยังจำเป็นต้องมีอยู่ก็จะทำให้อยู่ด้วยกันแบบอย่างไรให้มันเป็นแบบอยู่ด้วยกันแบบสันติสุขนะคะเพราะว่าทางท่านผู้ว่าบอกว่ากังวลในเรื่องเสียงค่ะ data center นี่มีเสียงนะคะคุณสุวิทย์แล้วเสียงเนี่ยดังตลอด24ชั่วโมงเสียงหึ่งหึ่งแต่ดังนะคะมีการปล่อยความร้อนออกมาในเมืองค่ะเขาถึงไม่พยายามที่จะตั้งไว้ในเมืองใหญ่เนื่องจากเมืองใหญ่เนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยร้อนตับจะแตกอยู่แล้วนะคะแต่ในเมืองใหญ่บางที่ที่มันหนาวก็ตั้งได้แต่ของเรามันร้อนอยู่แล้วจะมีการเพิ่มอุณหภูมิให้กับสภาพแวดล้อม 1-5 องศาเซลเซียสค่ะการใช้ไฟทำให้ไฟติดดับได้นะคะแล้วการใช้น้ำก็ ก็ใช้น้ำเยอะพอใช้น้ำเสร็จก็ไม่รู้ว่าน้ำทิ้งจะไปปล่อยที่ไหนอีกก็คงจะต้องพูดคุยกันโดยเรื่องนี้เนี่ยมีคุณเอกนิติธันประภาสนะคะเป็นเหมือนกับหัวเรือใหญ่ในการดูแลแล้วก็เป็นประธานในการพูดคุยการประชุมเนี่ยทำไปหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวเราดูไปเดือนหนึ่ง
0: เดี๋ยวช่วงหน้าดูข่าวใหญ่กันต่อนะครับบ้านเราเหตุการณ์เรื่องของข่าวอาญากรรมเยอะนะครับนี่นะนักโทษที่ทำผิดรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นฆ่าคนอื่นเข้าตายหรือแม้กระทั่งข่มขืนเข้าตายนะครับจนกระทั่งตายนะครับคำพูดที่ว่าเรียกร้องคือตัดสินประหารชีวิตมีจริงไหมเดี๋ยวมาดูช่วงหน้าคดีสำคัญครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย

0: ปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: ครีม 91Eหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021433330ค่ะหรือแอดมาที่ line @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก็ติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

ความคืบหน้านะครับสำหรับชาวฝรั่งเศสที่บอกว่ามีเรื่องกับชาวอิสราเอลแล้วก็นายกรัฐมนตรีลงนามไปเรียบร้อยนะครับคือเนเธอร์แลนด์ทั้ง2คนชาวอิสราเอลนะครับก็คือว่าตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่นะครับเรียบร้อยแต่คนที่เป็นคนฝรั่งเศสคุณเลชานหลังจากที่เมื่อวานเรารายงานข่าวไปแล้ว

0: เนี่ยจะโดนทำโทษด้วยนะเนี่ย
1: ทางวินัยเนาะ
0: เอ้ามาข่าวนี้ไม่อยากข้ามนะฮะมีการแชร์ในโซเชียลเยอะมากถึง Oasis Silver ที่จังหวัดจันทบุรี
1: ค่ะ
0: นะครับมีผู้หญิงคนนึงเขาไปถ่ายคลิปคือก่อนหน้านี้มันเดียวเขาก็ยังแสดงอย่างเต็มที
1: ่
0: ปรากฏว่าพลังโซเชียลคนไทยก็แห่ไปช่วยกันเต็มไปหมดเลยซึ่งดีน่ารักมากนะฮะเอาล่าสุดฮะที่จังหวัดจันทบุรีก็มีอีกแล้วก็อยากให้คนไทยไปช่วยกันหน่อยนะฮะเป็นโชโลมาลองชมภาพก่อนแล้วกันเชิญครับเหมือนกันเลยมิว
1: ใช่เหงาเลยอ่ะ
0: เหงาเลยดูสิไม่มีคนเลยแต่การแสดงยังแสดงอย่างเต็มที
1: ่โอ้น้องก็ออกมาโชว
0: ์เนี่ยฮะผู้หญิงคนนี้เธอชื่อว่าคุณเมธิชาเนาะเธอก็นำเอาภาพฮะที่เธอเคยถ่ายกับน้องโลมาที่ Oasis SeaWorld เมื่อปี2568ปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: เธอเอามาโพสต์อีกรูป
1: ม
0: าโพสต์อีกครั้งนึงเธอบอกว่าเนี่ยตอนที่ไปมันหดหู่มากๆเลยนะเป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวที่อยากให้คนไทยมาช่วยกันหน่อยสถานที่แห่งนี้ชื่อว่า Oasis SeaWorld อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีตอนที่ไปไม่มีคนเลยแต่ว่าการแสดงเขาก็จัดให้ดูอย่างเต็มที่แล้วดูสายตาของน้องโลมาซิมิวดูสิเห็นแล้วมิวรู้สึกยังไง
1: อยากไปเลยอ่ะไปไหมพี่กอล์ฟมั
0: ้ยอยากไปมั้ยนัดกันมั้ย
1: ใช่ๆ
0: เราต้องไปช่วยนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าวันที่ไปถึงเนี่ยนะลานจอดรถอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันแทบไม่มีรถเลยจนถึงขั้นเขาต้องทำยังไงรู้มั้ยเดินไปถามพนักงานว่าโทษนะครับคุณพี่วันนี้เปิดไห
1: ม
0: เธอบอกว่าไปถามเพราะไม่มั่นใจเลยว่าเปิดหรือเปล่าสุดท้ายก็เปิดนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเธอก็คุยแอดมินเพจไว้ว่าจะไปเที่ยวนะเปิดหรือเปล่าแต่มาถึงแล้วมันไม่มั่นใจอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเข้าไปก็เนี่ยฮะก็ได้ชมการแสดงการแสดงก็เป็นแบบจัดเต็มใช้คำนี้เคยแสดงยังไงแสดงแบบนั้นให้ได้ดูถึงแม้ว่าวันที่เธอไปจะไม่มีคนเลยมีแค่ครอบครัวของเธอนะครับเธอบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะให้เด็กๆฮะได้มาดูการแสดงแล้วก็ได้มีความผูกพันกับสัตว์น้ำได้ตระหนักถึงด้านการอนุรักษ์คนถามบอกเอ้าพี่ไม่มีคนอ่ะทำไมเขาไม่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอ่ะเธออธิบายครับเธอบอกว่าพนักงานบอกว่าเคยปล่อยแล้วเหมือนกันแต่ว่าน้องๆอ่ะคือมีอาการซุกซนก็ไปเล่นกับชาญประมงก็ไปขออาหารไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไปติดอวนแผลเต็มตัวเลย
1: ค่ะ
0: เขาต้องเอามารักษาบางตัวคุณผู้ชมฮะทนบาดพิษทนไอพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต
1: โอ้คือด้วยความที่สัตว์ที่เขาเคยอยู่ในสวนสัตว์มาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กอะค่ะ
0: ใช่
1: เขาก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้แล้วนะคะ
0: ถูกต้องเลย
1: เพราะเขาไม่สามารถหาอาหารได้เอง
0: ใช่
1: ก็ถือว่าเขาเป็นสัตว์ที่ได้บุญได้กุศลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนได้สัมผัสชีวิตเขาแบบตัวเป็นๆเราจะไปจับโลมาจากไหนเราจะนึกออกไหมพี่ก๊อฟ
0: ไม่ได
1: ้โลมาธรรมชาติอย่างเงี้ยเราจะไปเห็นได้ยังไงโอกาสเห็นยากมากจะไปจับเขาก็เป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำน้องๆโลมาเหล่านี้ได้บุญนะ
0: จริง
1: ให้ความสุขกับคนให้ความรู้คนอ่ะได้แบบเป็นแหล่งเรียนรู้รู้เรื่องธรรมชาติอ่ะ
0: จะปล่อยไปก็ไม่ได้จริงเพราะว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเขาไม่มีแล้วคุณผู้ชม
1: จริงมิวเคยไปคุยกับอย่างคนเลี้ยงช้างอย่างเงี้ยคนว่าทำไมไม่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเขาบอกต้องเข้าใจว่าสัตว์บนโลกใบนี้มันมีหลายประเภทหลายลักษณะสัตว์ที่เขาอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะอันนั้นเขาอยู่ได้แต่สัตว์ที่แบบถูกเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เล็กอ่ะปล่อยไม่ได้เขาใช้ชีวิตไม่ได้แล้วเลยจริง
0: ๆนะก็ปัจจุบันนี้ฮะ Oasis SeaWorld ก็เขาตั้งมา36ปีแล้วนะผมเองก็ยังไม่เคยรู้จักเลยอ่ะ
1: มันก็ยังไม่เคยไป
0: จริงโหสงสารเลยเห็นใจเลยอ่ะค
1: ่
0: าใช้จ่ายเท่าไหร่อ่ะ
1: จริง
0: แล้วก็เชื่อว่าส่วนใหญ่นะสวนสัตว์บ้านเราเนี่ยเหมือนฟาร์มจระเข้ก็เถอะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคนเริ่มหายไปตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะตอนโควิดก็ปิดกันไปกี่ปี 3-4 ปี
1: ใช่ใช
0: ่เขาก็ต้องพยายามดูแลสัตว์ในสวนสัตว์อ่ะแล้วหลังจากนั้นคนก็เริ่ม

0: เริ่มลืมสวนสัตว์ต่างๆของประเทศไทยก็ไม่ค่อยได้กลับไป
1: น้องวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป
0: แล้
1: วพอยุคสมัยมันเปลี่ยนนะการไปเที่ยวสวนสัตว์ไม่ได้ถูกพูดถึงแล้วเลยอ่ะ
0: นี่แหละ
1: เน
0: าะนะฮะเราไม่พูดถึงบางสวนสัตว์ที่เขาแบบว่าอาจจะมีสัตว์ที่เกิดขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะ อย่างที่ศรีราชาใช่ไหมมันก็จะเป็นข่าวขึ้นมาแต่อย่างบางที่อย่างเงี้ยอย่างเนี้ย Oasis Sea World เนี่ยเขาอาจจะไม่มีสัตว์ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วมาตั้งชื่อที่น่ารักอะไรเงี้ยคนก็จะไม่รู้จัก
1: ใช่
0: เนาะแต่อยากให้คุณผู้ชมที่อยู่บริเวณจังหวัดใกล้เคียงแล้วกันอ่ะอันนี้จันทบุรีเนาะเราก็พูดถึงชลบุรีก็ได้ศรีราชาสัตหีบระยองตราด
1: หลายที
0: ่เนาะอาจจะพาน้องๆนักเรียนไปทัศนศึกษา
1: ใช่ๆอันนี้น่าสนใจไปทัศนศึกษาไปเรียนรู้ธรรมชาติ
0: เนาะนอกจากนั้นก็คนที่อยู่กรุงเทพก็เราก็ค่อยไปพยายามไปอ่ะเนาะช่วยกันเห็นแก่สัตว์นะเวลาแบบเนี่ยไอ้คลิปเนี้ยตอนผมดูนะผมแบบแอบสะเทือนใจอ่ะเวลาเราเห็นหน้าเห็นตาเวลาเขามองที่แบบอยู่กับคนเขาแบบเขาก็อยากเจอคนนะ
1: โลมาเขาฉลาดมากนะคะ
0: เหมือนภาพที่เขาถ่ายกับน้องผู้หญิงที่เขาไปทำคอนเทนต์เนี้ยที่เอามาเผยแพร่ให้คนแบบไปเที่ยวกันอ่ะคือเราเห็นแววตาของโลมาหรือว่าแบบเนี่ยดูสิอยากเจอคน
1: แล้วเขาก็อยู่กับคนอยู่กับครูฝึกจนชินกับคนน่ะ
0: เนาะสถานที่นี้นะครับเขาก็เป็นสถานที่ที่อนุรักษ์แล้วก็เพาะพันธุ์โลมา2สายพันธุ์เนาะมีโลมาปากขวดหรือว่าโลมาสีชมพูนี่แหละรวมถึงโลมาหัวบาดหรือว่าโลมาอิราวดีนะครับก็ยังมีนอกจากจะเจอน้องโลมาแล้วก็ยังมีบริการให้อาหารปลาครับมีกระต่ายมีกวางลูซ่าอื่นๆอีกเยอะแยะให้ได้ชมกันนะฮะบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นคุณผู้ชมฮะค่าเข้าชมผู้ใหญ่130บาทเด็ก80บาทถ้าหากว่าเด็กสูงไม่เกิน90เซนติเมตรก็เข้าฟรีถ่ายรูปนะครับกับโรมาปกติเนี่ย800บาทแต่ว่าตอนนี้คุณสามารถถ่ายคู่กับน้องได้ในราคา350บาทเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: นะครับรอบแสดงก็ตามที่ขึ้นมานี้เลยนะฮะมี9โมงมี11โมงบ่ายโมงบ่าย3โมงแล้วก็5โมงเย็นนะครับไปช่วยกันพลังคนไทย Oasis Sea World ที่จังหวัดจันทบุรีอันนี้คนเริ่มมาแล้วหลังจากที่เขาโพสต์มาในโซเชียลนะฮะเนี่ยก็คนก็เริ่มเยอะขึ้นอันนี้พลังคนไทยจริงๆนะ
1: ชื่นชมมากเลยค่ะ
0: น้ำใจคนไทยอ่ะนี่ดูสิเห็นไหม
1: สนับสนุน
0: อ่ะ
1: เด็กนักเรียน
0: ตามที่บอกนักเรียนนี่แหละนี่แหละไปกันไปช่วยกันฮะคนไทยด้วยกัน
1: จริงโอ้พลังโซเชียลนี่สุดยอดเหมือนกันนะพี่ก้อนเนาะ
0: แล้วก็ผมไปอ่านบางคอมเมนต์นะผมว่าคุณอย่าไปท็อกซิกเลยบางคนไปคอมเมนต์บอกว่าก็เนี่ยก็มาดราม่ากันเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าของสถานที่เขาก็รับเงินสบายไปคุณอย่าไปคิดอะไรแบบนี้สิฮะคือคุณถ้าคุณคิดแบบนี้นะปรับ mindset หน่อยคิดถึงสัตว์ต่างๆที่เขาอยู่ในนั้น
1: ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะ
0: คุณปรับ mindset หน่
1: อ
0: ยคุณอย่าไปดราม่าอะไรมันไม่ดีเลยอ่ะ
1: จริงมันชอบมีดราม่าเรื่องสวนสัตว์ทำไมเอาสัตว์ไปกักขังไว้อย่างงั้นทำไมไม่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายมิติที่กลายเป็นดราม่า
0: ค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารสัตว
1: ์
0: เยอะแยะมากมายฮะนะครับไปช่วยกันแล้วก็ผมว่าไม่ต้องรอให้สวนสัตว์อื่นจะมีดราม่าออกมาอีกสวนสัตว์ใกล้บ้านคุณน่ะมีหลายๆจังหวัดนะผมเองผมจำไม่ได้คุณไปช่วยกันหน่อยในจังหวัดของคุณน่ะผมว่าคุณคุ้นชินอยู่แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะไปช่วยกัน
1: มิวว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบไปเที่ยวสวนสัตว์ชอบไปดูสัตว์มันน่ารักอ่ะค่ะพักเลยใช่ไหมเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
3: ชัดมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Today เวลาใหม่ 4:15 นเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
1: แซ่บทุกมุมมอง
2: แซ่บทุกเรื่องราว
1: แซ่บแบบนี้ต้องดู
0: แซ่บ Today ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่ 4:15 นเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: คุณผู้ชมครับมีปัญหาแบบนี้ไหมฮะผมหงอกผมขาวเบื่อการย้อมผมนะครับบางทีก็แพ้สารเคมีด้วยเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะนวัตกรรมที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผลิตภัณฑ์ของกันชัยนะชื่อว่าไลโอซิลเวอร์บล็อกครีมอ้าวมาพูดคุยกันเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่มิวสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมเรื่องของผมงอกผมขาวเชื่อเหลือเกินหลายคนต้องเจอกันอยู่แล้วนะคะแล้วอู๋เองก็เจอแล้วเบื่อมากพี่มิว
1: มันเป็นไปตามอายุ
3: เป็นไปตามอายุเราห้ามกันไม่ได้แต่ว่าแน่นอนเลข4นะก่อนหน้านี้พี่ก๊อฟอู๋แสกไปตรงไหนแกวกไปตรงไหนเจองอกตรงนั้นแล้วเบื่อมากๆ
1: ไม่มั่นใจ
3: ไม่มั่นใจเราทำงานตรงนี้มีงอกเรารู้สึกว่ามันดูแก่บั่นทอนนะคะในเรื่องความมั่นใจของเราเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่อู๋ทำก็คือย้อมผมพอย้อมผมคุณพ่อคุณแม่ผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นคือขี้เกียจเบื่อต้องมานั่งผสมแสบหนังศีรษะ
1: ไม่บางทีมันงอกมานิดเดียวไง
3: มันนิดเดียว
1: ต้องมาผสม
3: จริงแล้ว1สัปดาห์งอกขึ้นมาอีกแล้วเพิ่งโกกวันนั้นเพิ่งย้อมวันนั้นมาอีกแล้วนะคะแล้วเปลืองเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงดังนั้นวันนี้ค่ะอู๋ก็เลยไปหาข้อมูลว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรมั้ยอ่ะที่ทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นปรากฏไปเจอคลิปพี่หนุ่มกัญชัยแกก็ใช้นี่แหละนะคะตัวไลโอซิลเวอร์บล็อกตัวเนี้ยก็คือมาโกรกๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยชอบจังเลยเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมนะคะเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
2: ค่ะ
3: คือใช้แสงเปลี่ยนสีผมแสงมันทำให้แบบสีผมจากขาวๆเนี่ยงอกๆเนี่ยมันเข้มขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีเคมีไม่แสบหนังศีรษะไม่ระคายเคืองตาอู๋เองก็ไม่รอช้าพี่ก๊อฟเอามาลองเอามาใช้
1: เป็นไง
3: อุ๊ยชอบคือรู้สึกได้เลยว่าอุ๊ยทำไมตัวนี้มันเป็นกระแสที่คนพูดถึงหลังจากนั้นเอามาใช้นะคะอู๋ก็เลยอยากรู้มันคือนวัตกรรมอะไรตัวนี้มันคือนวัตกรรมไลท์ล็อกเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาได้รับรางวัลด้วยค่ะรางวัลที่ว่าเป็นรางวัลจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติแล้วก็รางวัลจากเวทีวีป้าประเทศจีนพี่มิวซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกเลยว่าแสงอะไรบ้างเนี่ยแสงนีออนแสงไฟแสงแดดมันเปลี่ยนสีผมได้เลยค่ะแล้วไม่ต้องล้างออกอย่างสมัยก่อนเราก็ต้องใช้ 2-3 ชั่วโมงต้องสระต้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้อง
1: ไปตามร้านก็แพง
3: ใช่ไปทําร้านก็แพงเสียเวลาอันนี้ก็คือเราเนี่ยย้อมเปลี่ยนสีผมปุ๊บเนี่ยนะเราก็ไปใช้ชีวิตได้เลยแต่ย้ำว่าไม่ใช่เป็นตัวเคมีค่ะตัวนี้เป็นแฮร์ครีมทุกครั้งที่เราทาคือทุกครั้งที่เราได้บำรุงเส้นผมของเราด้วยประหยัดเวลาประหยัดเงินไม่มีกลิ่นฉุนไม่ระคายเคืองหนังศีรษะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติและไม่มีเคมีเลยไม่ระคายเคืองหนังศีรษะไม่แสบตาน้ำหูน้ำมูกน้ำตาไม่ไหลนะคะและเขามีการทดสอบกับผมจริงๆซึ่งตรงนี้อู๋ให้ดูเป็นผมขาวจริงๆเลยนะคะหลังจากที่ใช้ผ่านไปเนี่ย3วันนะคะสีผมเข้มขึ้น5วัน7วันเข้มขึ้นเรื่อยๆๆนะคะสีผมจะค่อยๆเข้มขึ้นและยังมีผลการทดสอบกับอาสาสมัครด้วยนะคะที่ได้ทดลองใช้ตัวไลโอซิลเวอร์บล็อก21วัน3เคสค่ะปรากฏว่าทั้ง3เคสเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าสีผมเข้มขึ้นตั้งแต่วันที่5คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมตั้งแต่วันที่5 6 7จนเป็นสีผมที่พอใจใน21วันค่ะแล้ววิธีใช้ง่ายมากมันจะเป็นกล่องมาแบบนี
1: ้
3: ซึ่งในกล่องเขาก็จะมีตัวนี่เลยนะคะเป็นตัวครีมเปลี่ยนสีผมต้องบอกเลยว่าครีมนี้ทุกครั้งที่ทาคือทุกครั้งที่เราได้บำรุงและเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราเจอแสงนีออนเจอแสงไฟเจอแสงแดดเขานี่นะคะก็คือจะเปลี่ยนสีอันนี้อู๋ใช้แล้วนะแล้วเสร็จตรงไหนก็ตามแต่ที่เรามีงอกเราก็ป้ายไปเลยค่ะซึ่งมันจะไม่เหนียวหนังศีรษะเราสามารถออกไปใช้ชีวิตได้โดยปกติเลยตัวนี้ไม่ระคายเคืองไม่แสบหลังจากนั้นออกไปทำงานเลยเนี่ยค่ะฟึบอาจจะไม่ได้มีกระจกนะตรงนี้แต่ว่าให้ดูกันว่าเนี่ยไม่เหนียวหนังศีรษะเลยแล้วเดี๋ยวพอเราเจอแสงไฟเจอแสงแดดเขาจะค่อยๆเข้มขึ้น1วัน2วัน3วัน4วันทำปฏิกิริยากับแสงค่ะจนเราได้สีผมที่พอใจหลังจากนั้นเราก็หยุดได้เลย

0: จับป้ายเสร็จแล้ว
1: ใช่ไปใช้ชีวิตได้เลยค่ะไม่ต้องสระผมไม่ต้องสระผมไม่เหนียวหนังหัวหนังศีรษะด้วยนะคะ
0: แล้วหลังจากป้ายไปแล้ววันรุ่งขึ้นสระได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หลุดเหรอ
1: ไม่หลุดตอนเย็นกลับมาสระก็ได้อย่างอู้ใช้เอง6วันอู้ประทับใจเริ่มต้นจากวันแรกแรกแสกไปปุ๊บแสกตรงไหนเจองอกตรงนั้นแสกตรงไหนเจองอกตรงนั้นพอเสร็จเราแสกนะเจองอกปุ๊บเราใช้ตัวนี้วันที่1ประทับใจละสีเริ่มเปลี่ยนวันที่2เข้มขึ้นวันที่3เข้มขึ้นเรื่อยๆ4 5 6จนถึงวันที่6พี่คร
0: ับจนพอใจ
1: จนพอใจจนได้สีผมที่ต้องการแล้วหยุดได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไม่มีเคมีไม่แสบไม่ฉุนจมูกด้วยมีลูกค้าหลายคนค่ะได้ลองใช้กันแล้วประทับใจเริ่มจากคนแรกคุณเอมค่ะคุณพ่อคุณแม่คนนี้มีปัญหาเหมือนกันผมงอผมขาวค่ะเขาบอกผมงอผมขาวเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยใช้ตัวย้อมผมแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหเหม็นฉุนแสบมากหนังศีรษะปรากฏใช้ตัวไลโอซิลเวอร์บล็อกอย่างต่อเนื่องนะคะชอบมากสีผมเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็สะดวกกับการใช้แบบครีมย้อมทั่วไปเพราะตัวนี้เป็นครีมที่ช่วยบำรุงผมนะคะทุกครั้งที่ทาคือทุกครั้งที่ได้บำรุงและไม่เลอะเทอะเปื้อนนะคะนี่แหละคุณเอมเห็นไหมสีเป็นธรรมชาติไหมคะพี่นิ้ว
2: ใช่
1: สีเป็นธรรมชาติมากนะคะไม่หลอกด้วยหลังจากคุณเอมไปต่อกันที่คนที่2คุณแม่ท่านนี้นะคะแกก็มีปัญหาผม
0: งอกนี่ชัดเจนเลยนะ
1: ชัดเจนมากแล้วแม่ก็เบื่อมากแม่บอกว่าเนี่ยแม่งอกเต็มศีรษะจนจะปล่อยละจนกระทั่งนี่แม่มาลองใช้ตัวไลโอซิลเวอร์บล็อกปรากฏว่าใช้ไป1สัปดาห์ค่ะเห็นชัดเจนเลยไหมคะเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าสีผมเข้มขึ้นเปลี่ยนไปแล้วมันไม่หลอกค่ะเป็นดำที่ไม่หลอกเป็นดำที่มีความเป็นธรรมชาติ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ใช่แม่จะชอบใครใช้ก็ชอบค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จัดโปรโมชั่น9เดือน9วันนี้จัดโปรให้ก็คือปกติแล้ว1กล่องแบบนี้ราคาจะอยู่ที่ 1,980 บาทนะคะและวันนี้บอกเลยว่าซื้อ1กล่องถ้าคุณผู้ชมโทรมาทันให้ฟรีเพิ่มเติมไปเลยอีก1กล่องเท่ากับ1หลอดนี่นะ 1,980 ให้ฟรีอีก1ค่ะและถ้าโทรทัน100สายแรกวันนี้ให้เพิ่มเติมอีก1หลอดนะคะวันนี้ทั้งมวลนี้ปกติแล้วแบงค์เข้า6ใ
0: บ
1: มัน 5,000 กว่าบาทแต่โทรทันวันนี้100สายแรกลดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,980 บาทนะคะโทรเลยนะคะที่023009000 023009000ค่ะเอาง่ายๆนะ023009000หรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @lioshop นะคะหรือสแกน QR code ก็ได้นะคะ @lioshop นะ @lioshop นะคะสแกน QR code นะทักส่งสติกเกอร์มาได้เลยค่ะแม่ทั้งหมดนี้จากปกติแบงค์เทา6ใบลดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,980 บาทนะคะแล้วก็สแกน QR code ก็ได้ง่ายสุดนะคะส
0: ั
1: ่งวันนี้ส่งให้เลยคุณพ่อคุณแม่ขาบอกเลยว่าราคานี้คุ้มมากๆเพราะอะไรไม่ต้องเจอกับเคมี
0: ถูกต้อง
1: ไม่ต้องมายุ่งยากคือใช้ปุ๊บนะคะใช้ชีวิตได้เลยไม่ต้องสระไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะคะ
0: อันนี้โปรนี้เฉพาะแซปทูเดย์ด้วยเหรอ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต้องรีบเลย
1: ต้องรีบเลยเฉพาะแซปทูเดย์นะคะสำหรับ100สายแรกมาดูต่อคนที่3กันต่อนะคะผู้ใช้จริงหลายคนนะคะได้ลองใช้แล้วปรากฏว่าใช้7วันอุ๊ยเนี่ยค่ะสีผมจากงอกจากสีขาวเข้มขึ้นเรื่อยๆจนคนที่4ก็เหมือนกันบอกวันที่5ได้สีผมที่ประทับใจชอบแล้วเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าเจอเคมีแล้วแสบหนังศีรษะแสบหูแสบตาอยากได้ความเป็นธรรมชาติโทรเลยนะคะโปรโมชั่น9เดือน9ค่ะไลโอซิลเวอร์บล็อกค่ะปกติแล้ว1หลอดราคาอยู่ที่ 1,980 บาทนะคะวันนี้ซื้อ1หลอดให้ฟรีอีก1หลอดและโทรทัน100สายแรกรับไปเลยฟรีอีก1หลอดซื้อ1แถม2นะคะเอาเป็นว่าซื้อ1แต่ได้ถึง3จัดส่งให้ฟรีค่ะค่าจัดส่งไม่ต้องออกไม่ต้องจ่ายโอนหรือเก็บเงินปลายทางก็ได้มูลค่ารวมทั้งหมดปกติแล้วแบงค์เท่า6ใบนะคะแต่วันนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,980 บาท 1,980 บาทพร้อมจะส่งให้ฟรีแล้ววันนี้มีข่าวดีด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆค่ะเมื่อซื้อไลโอไปนะยิ่งซื้อนะยิ่งได้รับส่วนแบบว่าได้ลุ้นน่ะพี่ก๊อฟนะคะวันนี้ค่ะซื้อไลโอนอกจากได้โปรดีๆมีลุ้นรางวัลวิธีการง่ายๆเขาจะมีตัว QR code ตรงนี้นะคะให้ไปขูดเลยค่
0: ะ
1: ตรงน
0: ี้นะ
1: ตรงนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นให้สแกนลงทะเบียนผ่านมือถือรอลุ้นรางวัลได้เลยมีทั้งจักรยานยนต์ iPhone iPad แล้วก็รางวัลอย่างอื่นอีกมากมายยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีโอกาสเยอะนะคะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์2570นะคะทั้งหมดนี้นะทั้งได้ไปเปลี่ยนผมขาวผมงอกแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลอีกด้วย 1,980 บาทจัดฟรี023090000 023090000 023090000สแกน QR code หรือแอดไลน์ก็ได้ที่ LINE OSHOP ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากๆนะฮะอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่นะ
1: ค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
2: ์พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่16:15 นเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
3: แซ่บทุกมุมมอง
4: แซ่บทุกเรื่องราว
3: แซ่บแบบนี้ต้องดู
2: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่16:15 นเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
5: ่ใช้นี
7: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10 เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
7: สันไลเลมอนสูตรใหม่

0: สีสันโซเชียลนะครับพาไปดูวิถีชีวิตครู
1: ค่ะ
0: เขาก็มีการจัดงานกันนะเป็นวันวิทยาศาสตร์แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยฮะทำอาหารทีนี้เวลาคุณครูชิมอาหารมิ้วยังไงดีเราจะบอกเด็กยังไงดีอร่อยไม่อร่อยเราจะบอกยังไง
1: ต้องบอกตรงๆไหมคะ
0: ต้องบอกตรงๆเหรอ
1: ก็ตรงไปตรงมาดีสุด
0: เหรอ
1: แต่ถ้ามันไม่อร่อยมันทำร้ายจิตใจเด็ก
0: นั่นนะสิมันจะเสียน้ำใจอ่ะ
1: เด็กอุตส่าห์ทำเนาะ
0: นั่นนะสิทำไงดีอ่ะ
1: จะเลี่ยงยังไงอ่ะพี่กอล์ฟ
0: มันมีวิธี
1: รอ
0: ให้มิ้วถามประโยคนี้เลย มันมีวิธีเลี่ยงคุณผู้ชมแล้ววิธีของเขาเนียน
1: รอ
0: เนียนเด็กนักเรียนไม่มีทางรู้เรื่องนอกจากคนที่ถ่ายคลิปนี้เท่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลองชมครับมิวคิดว่าเด็กมองเห็นไหม
1: หรือว่าอิ่มไม่ใช่ไม่อร่อยอิ่มแล้ว
0: เหรออ
1: มละคาย
0: สายตาสายตาคุณครูอ่ะ
1: ค่ะ
0: อย่าไปดราม่ากันนะเขาคงถ่ายกันเป็นคอนเทนต์เล่นๆขำๆ
1: ใช่
0: นะฮะผมว่านักเรียนเห็นด้วยล่ะเนี่ยเผลอบอกกันแล้ว
1: นักเรียนก็ขำ
0: เดี๋ยวครูจะถ่ายอย่างนี้นะ
1: ใช
0: ่เธอทำเป็นไม่รู้เรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยฮะคนดูไปลองถ่าย
1: ก็ต้องหลักล้านนะ
0: 5ล้าน
1: โห
0: ฟังทำกับข้าวเปล่าเดี๋ยวพี่จะถ่ายคอนเทนต์หน่อยไม่ทำแบมทำอร่อยไหม
1: เดี๋ยวตอนจังหวะคายอ่ะพี่ก๊อฟจะทำหน้าได้อินกว่าคุณครูอีก ถ้าชิมของแบมนะจังหวะคายออกมา
0: พี่จะเล่นให้เหมือนสมัยพี่เล่นละครเลย
1: นั่นอ่ะ
0: แบบเกินร้อยเลยอ่ะสีหน้าเวลาเข้าปากเอาแล้วไงเอาแล้วไงไอ้แบมจะวางยาผมซะแล้วคุณผู้ชม
1: แต่เราไม่ค่อยไว้ใจทีมงานเราเลยแต่ละคนอ่ะ
0: จริงคอมเมนต์บอกว่าอ้าวที่ผ่านมาเคยทำให้คุณครูทานคุณครูหลอกผมมาตลอดเลยเหรอทำไมเคยโดนอะไรหรอฮะเออแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่าจะกลืนก็กลัวตายมันไม่ขนาดนั้นมั้งจะกลืนก็กลัวตายจริงหรอ
1: จะคายก็เกรงใจ
0: คอมเมนต์เนี่ยนะบางทีก็แบบแหมสุดโต่งนะ
1: จริง
0: มันถึงขั้นตายเลยเหรอเอออันน่ารักดีน
1: ่
0: าร
1: ัก
0: ดีเอามาฝากกันนะฮะด้วยรอยยิ้ม
1: ส่วนคลิปนี้ก็ยอดวิวหลักล้านเหมือนกันนะคะ ความน่ารักของน้องนักเรียนชายอยู่ประถมนะเขาจะซื้อดอกไม
0: ้
1: มาเซอร์ไพรส์แฟน
0: จ้ะ
1: แล้วอุ้ยใครเห็นก็ต้องอิจฉา
0: เอาแน่นอน
1: ครูเห็นเพื่อนร่วมห้องเห็นก็ต้องอิจฉาจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูคลิปค่ะ

0: อะไรอ่ะมิ้ว
1: ต่างคนต่างเขินนะคนให้ก็เขินคนรับก็เขินเอ็นดูเด็กประถมนะคะ
0: จริงๆดูสิแบบมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆเนาะดูสิแล้วน้องผู้หญิงก็
1: เขินกระโดดไปหาเพื่อนดีกว่า
0: เออเอ็นดู
1: นี่คลิปนี้ยอดวิว 1.2 ล้านวิวนะคะ
0: มีคอมเมนต์อะไรแปลกๆไหม
1: ฉันอายเด็ก
0: ทำไมอ่ะ
1: อายุ28แต่ยังไม่เคยมีแฟนเลยอันนี้แบมกับฟางเม้นต์มาเนี่ย
0: ใช่แน่ๆเลย
1: ทีมงานเราเม้นต์มาเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ยังไงเนี่ย
0: เออ
1: ป้าป้าลุงลุงอิจฉากันทั้งติ๊กต็อก
0: โอ้โห
1: ใช่เลยติ๊กต็อก
0: ป้าป้าลุงลุง
1: พี่ก๊อฟ
0: คุณผู้ชมฮะแบมเขาชี้ว่านี่ไงป้าป้าลุงลุงทีมงานผมร้ายไหม
1: เขาเป็นอย่างนี้กันเหรอคะทีมงานเราอะ
0: แล้วเราเถียงไม่ออก
1: จริง
0: จริงด้วย
1: แล้วก็ป้าป้าลุงลุงแต่เราเคยได้ดอกไม้นะจ๊ะ
0: กำลังจะถามเลยสมัยมิ้วมีแบบนี้ไหม
1: ประจำ
0: ไม่น่าถามเอาจริงๆผมไม่น่าส่งไปให้เพราะลอยหน้าลอยตาแล้วก็แบบตาโต
1: วาเลนไทน์วาเลนไทน์ได้สติกเกอร์ติดเยอะไหมดอกไม
0: ้เยอะสิ
1: หัวใจอะ
0: เยอะสิแปะในห้องน้ำเองแต่เช้าเลยไปกับตีห้าเลย
1: นี่ไง
0: เออน่ารัก
1: น่ารักค่ะน่ารักดี
0: จริงจริงจริงอ่ะต่อไปดีกว่าอุ้ยตายแล้วไว้คริส
1: อะไรอ่ะ
0: น่ากลัวจังเลยอ่ะอิทธิฤทธิ์แรงมาก
1: อุ้ย
0: เจ้าแม่ตะเคียนตัวเป็น
1: ๆจริงเหรอ
0: เขาบอกเขาถ่ายติดอ่ะ
1: โ
0: หแล้วถ่ายได้ตอนกลางวันแสกๆ
1: เหรอคะมีเลขมีอะไรไหมคะ
0: มิวพี่กำลังจะพาไปขนลุกกำลังจะกลัวเลยจะเอาเลขซะแล้วเหรอ
1: เลขเปล่าคะ
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่เอง
1: วันนี้เท่าไหร่แล้วว
0: ันที่9
1: จดไว้ไง
0: รีบอ่ะรีบเราอ่ะ
1: พี่ก๊อฟให้ทีไรมันก็มักจะถูกไง
0: ก็พี่เกิดวันที่6เดือน9อ่ะเอาเลขนี้ไปถือว่าให้แล้วนะ
1: โอเค
0: โอเคเลยลืมเลยว่าจะพาไปน่ากลัวพาไปหลอน
1: จะเล่าอะไร
0: หมดเลยคุณผู้ชมที่ผมจะปูมาจบแล้วเอาไปดูกัน
1: ค่ะ
0: เจ้าแม่ตะเคียนตัวเป็นๆน่ากลัวขนาดไหนเชิญครับ
2: เจ้าแม่ตะเคียนกูเอ้ามึงกราบที่ไอ้เตี้ยติ่งตะติดกูเอ้ยสารนางตะเคียนมึงนี่มึนเหลือเกินคนอื่นเขาก็กราบไหว้เจ้าแม่กูไอ้าวน่ามึงเจ้าแม่มึงออกมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าแม่เจ้าแม่ตะเคียน
0: เป็นไงมิ้วกลัวไหม
1: ตัวเป็น
0: ๆแล้วดุด้วย
1: แล้วแลบลิ้นด้วยหลอกเราแลบลิ้นหลอก
0: ถ้าไม่แลบลิ้นนี่เรายังไม่กลัวนะนี่แลบลิ้นหลอกอ่ะแล้วหลอกแล้วหลอกอีกอ่ะ
1: ใช่
0: โอ้โหคนดูไป 3.6 ล้านวิวแล้วก็เม้นบอกว่าหมาฝากมาบอก
1: ค่ะ
0: กูเป็นหมากูไม่ใช่เจ้าแม่ ไปรู้ใจอีกแล้วคนเม้นเนี่ยนะคนคอมเมนต์เนี่ยนะไปรู้ใจอีกแล้วบางคนก็บอกระวังนะระวังเจ้าแม่จะสวบเอา เออ
1: แล้วคือไซส์พอดีกับน้องเลยไงคะ คือแบบสเปซแบบ
0: no.
1: ใช่พื้นที่มีน้ำให้ด้วย
0: น้องไม่ใช่ตัวเล็กๆนะ
1: ค่ะ
0: ผมเห็นตอนน้องแบบเดินออกมาก็ตัวใหญ่อยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าสารนี่ก็ไม่เล็กอ่ะ
1: นี่ไง
0: เนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูตัวนะเนี่ยเล็กเท่าที่ไหนล่ะผมเขาไปกินน้ำ
1: ไปไล่น้องเหรอ
0: เจ้าแม่คอแห้ง
1: หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันเจอกับเราสองคนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส

0: เรื่องนบค่ำนะครับวันนี้วันพุธ
1: วันพุธแล้วค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชม
2: ทำไมอ่ะ
0: หลงวันหลงคืนโอ้โห
2: วันนี้วันดีด้วยนะ
0: วันนี้วันดีครับวันนี้วันที่9เดือน9 2569
1: ใช่ค่ะเลข9กำลังมาแรง
0: มันจะไปดีอะไรเท่ากับวันนี้นะ9เดือน9ลงท้ายด้วยปี9อีกนะ69อ่ะคุณไหนแน
1: ่แล้วก็เปิดช่อง9
0: ถูกต้อง
1: นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดก้าวไปด้วยกันกับช่อง9ในวันที่9เดือน9 2569
0: ดูช่อง9ชีวิตจะได้ก้าวหน้าคุณผู้ชมเปิดดูกันเยอะๆแชร์กันเข้าไปพูดคุยกันให้กระจัดกระจายกันเลยทีเดียวอ่ะวันนี้มาติดตามเรา2คนนะครับในเรื่องพบค่ำเย็นวันนี้ก็มีข่าวสารหลากหลายมาให้ติดตามกันทุกทั่วทุกมุมพื้นที่ประเทศไทยเลย
1: ใช่ค่ะก็นอกจากผ่านทางช่อง9กด30แล้วเราก็มีแอปพลิเคชัน
0: ครับ
1: Mcot Next
0: Mcot Connect
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: เป็นการทดสอบผมผมรู้คุณต้องการจะทดสอบผม
1: เอายังไงเราก็คอนเนคกันได้ทุกช่องทางนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นวันดีมากๆบางคนเขาใช้โอกาส9เดือน9ไปอาบน้ำมนต์9วัด
0: โอ้โหก็มี
1: ก็เอาตามที่เราสบายใจเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีภาพบรรยากาศของการอาบน้ำมนต์มาให้ได้ดูกันส่วนจะเป็นที่ไหนแล้วอาบน้ำมนต์แล้วจะได้อะไรเดี๋ยวติดตามกัน
0: แต่ว่าเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวที่ชวนให้สะเทือนใจกันหน่อยแล้วกันมันเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะ
1: ค
0: ือเรากำลังพูดถึงเรื่องของสุนัขจรจัดหรือว่าหมาจรจัดที่อยู่ตามละแวกชุมชนต่างๆอ่ะคุณผู้ชมคือเวลาเราจะปั่นจักรยานหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่เราขับรถยนต์เนี่ยรถยนต์รถกระบะเนี่ยมันมักจะมีปัญหาเรื่องของหมาจรจัดในพื้นที่ไล่กวดไล่ขันไล่กัดกันอยู่เป็นประจำมาคุณไหนแน
1: ่เป็นเหมือนไม้เบื่อไม้เมาตั้งแต่สมัยฉันชอบปั่นจักรยาน
0: ต่างจังหวัด
1: ตามต่างจังหวัดในชุมชนหูพอเจอนี่มาคือตัวเดียวไม่เท่าไหร่มาเป็นฝูงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรากลัวสุนัขอ่ะแต่เรากลัวว่าเราจะขี่รถไปแล้วมันล้มเนี่ยมันจะอันตรายเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยมากันเป็นหมู่คณะล้มคันเดียวไม่ว่าล้มกันหมดนี่โอ้โหอันตรายและยิ่งอยู่บนท้องถนนนะคะ
0: มันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้จะพาไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้หมาจรจัดไปไล่กัดคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์จนกระทั่งต้องเย็บมากถึง40เข็มอ่ะคุณผู้ชมดูสภาพร่างกายใบหน้าตามลำตัวต่างๆสิครับคุณผู้ชม
1: แล้วเป็นหญิงสาวด้วย
0: เป็นน้องอายุเพิ่งจะ17ปีอ่ะคุณหน่อยแน
1: ่ค่ะ
0: ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเนี่ยคือเขามาร้องทุกข์ผ่านพี่ๆสื่อมวลชนของเราเนี่ยแหละครับหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะไปทำธุระป่าปางของเธอเนี่ยเจอหมาหมู่ครับสุนัขจรจัดเนี่ยมาวิ่งไล่บริเวณถนนเนี่ยแถวแถวหลังหมู่บ้านเอื้ออาทรจะมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนเมธาพัฒน์ในพื้นที่ของตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาเนี่ยจนทำให้เธอเนี่ยรถเสียหลักล้มลงไปนี่เป็นสิ่งที่คุณหน่อยแน่บอกไว้ตั้งแต่ต้นเป็นสิ่งที่คุณหน่อยแน่กลัวมากที่สุดคือไอ้หมาไล่เนี่ยมันยังพอที่จะปั่นพอจะบิดหนีกันไปได้แต่ว่าถ้ามัน
1: มา
0: เสียหลักขึ้นมาเนี่ยมันล้มเนี่ยเกิดอุบัติเหตุอาจจะบาดเจ็บสาหัสบางรายอาจจะถึงขั้นโชคร้ายเสียชีวิตก็มีนะครับแล้วดูสภาพของเธอคุณผู้ชมบาดเจ็บทั้งแขนทั้งขาทั้งหัวเข่าทั้งใบหน้าคุณพ่อของน้องเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยมันมีจุดที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยสำคัญมากต้องเย็บถึง40เข็มแล้วค่ารักษาพยาบาลนะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: ครึ่งแสนอ่ะเกือบ 50,000 บาทเนี่ยแล้วคือจะไปร้องขอความรับผิดชอบจากใครอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเมื่อมันเป็นหมาจรจัดแบบนี้เนี่ย
1: ไม่มีเจ้าของอ่ะเนาะ
0: ก็ใช่ไงคุณพ่อเขาก็เลยอยากจะมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยคืออาจจะทำใจมาแล้วในระยะหนึ่งว่าคงจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากใครไม่ได้เพราะว่าไอ้สุนัขพวกนี้เนี่ยไอ้หมาพวกนี้เนี่ยมันไม่มีเจ้าของไงมันเป็นหมาจรจัดแต่ว่าเป็นไปได้หรือไม่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปจัดการกับไอ้หมา

0: อาจารย์จัดพวกนี้หน่อยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนอกจากลูกสาวของคุณพี่ท่านนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะมีเด็กคนอื่นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคนที่รักของคนในชุมชนเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะทำยังไงล่ะครับ
1: ใช่ค่ะคือน้องเนี่ยยังอยู่ในช่วงกำลังวัยสะพรั่งนะ17ปีค่ะแต่ว่าต้องใช้คำว่าเหมือนจะเสียโฉมไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบในเมื่อไม่มีคนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยขึ้นมาอีกก็เลยต้องไปดูที่จุดเกิดเหตุกันหน่อยนะคะว่าตรงบริเวณที่มีหมาหมู่หรือว่าหมาจรจัดเนี่ยมาอาศัยกันอยู่ค่ะพบว่าอยู่ตรงบริเวณรอยต่อนะคะระหว่างตำบลหนองบัวศาลาและพื้นที่ใกล้นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวศาลาค่ะนายจำเริญเปล่ากระโทกก็เลยไปพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็สำรวจสภาพพื้นที่เพื่อติดตามนี่มาแล้วปัญหาของสุนัขจรจัดไอ้พวกกลุ่มที่มากันเป็นฝูงเนี่ยโอ้โหแล้วก็มาสภาพแบบชนิดที่เรียกว่าก็อยู่กันเป็นฝูงอะนะคะ
0: หมาหมู่เป็นที่มาของเขาว่าหมาหมู่คุณแน่ๆอยู่กันเป็นหมู่คณะแบบนี้ฮะ
1: คือต้องบอกว่า
0: โหแล้วเส้นทางแบบนี้ต้องบอกว่าโปรดปรานของไอ้เจ้าหมาหมู่พวกนี้ปั่นมาคนเดียวขี่มาคนเดียวเนี่ยมันพร้อมที่จะไล่งับเลย
1: คือไม่ใช่ว่าเราจะเหมือนบางทีจะไปจัดการด้วยการไปทำร้ายมันหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะว่าคนรักสุนัขก็มีแต่ว่าในเรื่องปัญหาสุนัขจรจัดมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการที่มาสร้างความเดือดร้อนเท่านั้นแต่ว่าการขยายพันธุ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเนี้ยก็อาจจะต้องเข้ามาดูแลเพราะว่ามันไม่มีเจ้าของไงคะแล้วมันจะสร้างความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นขณะนี้เนี่ยทางนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวศาลาก็เปิดเผยนะคะว่าอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบว่าฝูงสุนัขเนี่ยมักจะอาศัยอยู่ตรงบริเวณใดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างตำบลก็ต้องดูว่าแล้วส่วนไหนจะรับผิดชอบอาจจะทำให้สุนัขเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่เป็นที่ไงม
0: ัน
1: เคลื่อนย้ายจากตำบลนี้ย้ายไปอีกตำบลนึงโดยช่วงกลางวันเนี่ยเข้ามาพื้นที่นึงแต่พอตกกลางคืนย้ายกลับมาในพื้นที่ของหนองบัวศาลาในช่วงเย็นก็เลยเป็นช่วงที่ประชาชนมักจะใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยสัญจรกันเป็นจำนวนมากเหมือนกับผู้เสียหายที่อายุ17ปีคนนี้นะคะมาเจอกับฝูงสุนัขเข้า
0: แล้วคือท่านนายกเทศมนตรีของหนองบัวศาลาก็บอกว่าอีกปัญหาหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมปัญหาสำคัญก็คืออย่างที่คุณไอ้แน่บอกมีคนที่ไม่ชอบมันก็ต้องมีคนรักเช่นเดียวกันมันมีคนที่เมตตาสุนัขรักสุนัขอันนี้เราพอเข้าใจมักจะเอาอาหารเอาข้าวเนี่ยมาให้เจ้าสุนัขพวกนี้กินมันก็เลยไม่ไปไหนไง
1: ก็เลยรู้ว่าตรงนี้มีของกินใช่ไหม
0: เวลานี้ปั๊บเนี่ยก็จะต้องมาในพื้นที่ตรงจุดนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนใจดีเอาอาหารมาให้มันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการเอาหมาหมู่พวกนี้เนี่ยไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมไม่ได้แปลว่าจะไปทำร้ายจะไปฆ่าไปแกงมันนะอาจจะพาไปอยู่ในจุดที่เป็นแบบสถานที่มันควรจะต้องไปอยู่รวมกันจะได้ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ฟังเสียงท่านนายกเทศมนตรีกันหน่อยนะครับ
2: ตรงนี้ก็ฝากท่านสสด้วยนะครับเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีว่าเราทำอย่างไรที่จะเอาหมาจรจัดทั้งหมดเนี่ยไปขังรวมกันเราหาสถานที่อย่างหนองบัวศาลาเนี่ยเราไม่มีพื้นที่อย่างหัวทะเลมีพื้นที่ระหว่าง2ตำบลเนี่ยเราก็สามารถที่จะอุดหนุนงบประมาณเป็นรายตัวได้นะครับเนาะก็ฝากท่านสสว่าทำอย่างไรก็ได้ที่จะเอาหมาจรจัดทั้งหมดเนี่ยไปขังไว้รวมกันแล้วก็เรื่องของอาหารเราก็ช่วยกันทั้งสองตำบล
0: อ่ะนี่ตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีก็เตรียมที่จะประสานไปกับทางสสในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาว่าถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยช่วยลงมาดูแลหน่อยเยียวยากันหน่อยจัดการหาสถานที่แล้วก็หาหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะมาจัดการเรื่องของการทำหมันหรือว่าฉีดวัคซีนด้วยเพราะว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าโชคดีนะที่มันไม่ไปงับไปกัดอ่ะซึ่งพอไปงับไปกัดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีวัคซีนฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าไงคุณหน่อย
1: ค่ะคืออย่าเพิ่งไปถึงกระนั้นเลยค่ะเอาแค่ตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อน40เข็มเนี่ยโอ้โหสำหรับเด็กนะที่อยู่ในวัยที่กำลังสวยนะน้อง17ปีนะคะแต่เหมือนจะต้องเสียโฉมเพราะว่ามาเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่ว่าเรื่องของสุนัขจรจัดเองมันก็มีพรบในการควบคุมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องการคุ้มครองสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของหรือว่าอาศัยอยู่ตามธรรมชาติจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้มาทำร้ายมนุษย์ด้วยแล้วก็รวมทั้งฝากอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการขยายพันธุ์เพราะบรรดาสุนัขจรจัดถ้าไม่มีการควบคุมเนี่ยนะมันก็จะขยายพันธุ์กันไปแล้วก็จะยิ่งสร้างความเดือดร้อนเพิ่มเติมยังไงขอให้น้องอายุ17ปีหายไวๆด้วยนะคะ กลายเป็นผู้เคราะห์ร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวก็มาเจอกับหมา

0: ขู่จนทำให้ได้รับบาดเจ็บกันไปนะคะยังอยู่ที่เรื่องของสัตว์ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้โอ้โหต้องใช้คำว่าเป็นเหตุการณ์ที่นำมาสู่ความสูญเสียเลยค่ะกับชายคนนึงค่ะที่ก็ไปเจอเข้ากับฝูงต
1: ่อ
0: 200ตัวคุณดีมเอาแค่ตัวเดียวนะสำหรับคนที่แพ้เนี่ยก็เรียกว่าเจ็บปางตายแล้วค
1: ่
0: ะก็เลยทำให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตเลยนะคะเพราะว่าถูกฝูงต่อ200ตัวต่อยเข้านี่คือบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะที่ถูกจัดขึ้นเป็นงานศพนะคะในบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะทราบชื่อคือนายวิเชียรอายุ41ปีแล้วนะคะครอบครัวก็ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลอยู่ภายในบ้านมีพ่อมีแม่แล้วก็มีญาติค่ะชาวบ้านมาร่วมแสดงความเสียใจให้กำลังใจเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ใครจะคิดค่ะว่าหนุ่มคนหนึ่งอายุ41ปียังหนุ่มยังแน่นเนี่ยนะกลายเป็นว่าต้องมาเสียชีวิตเพราะว่าเจอฝูงต่อลุมต่อยเข้าคนเป็นพ่อเล่าให้ฟังค่ะชื่อว่านายธนบัตรอายุ65ปีบอกว่าย้อนไป6กันยายนที่ผ่านมาใกล้กับเถียงนาท้ายหมู่บ้านค่ะลูกชายเนี่ยออกไปตัดไม้ไผ่จะมาทำคันเบ็ดระหว่างนั้นพ่อไม่ได้อยู่ด้วยนะคะแต่ว่ากลับมาอีกทีนึงพบว่าลูกชายวัย41ปีที่นอนอยู่บนเปลค่ะถูกฝูงต่อรุมต่อย200กว่าตัวโอ้ไปตรวจสอบดูนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าร่องรอยเนี่ยการถูกต่อยคือตั้งแต่ศีรษะเนี่ยจรดปลายเท้าทั่วร่างกาย
1: แทบจะทุกตารางนิ้วบนร่างกายของชายผู้โชคร้ายคนนี้ถูกต่อเนี่ยต่อยทั่วร่างกว่า200ตัวคุณผู้ชม
0: คือคาดว่าคงไปนอนอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะตรงเถียงนานะก็คือนอนเปลและถูกรุมต่อยเข้าไปค่ะคุณพ่อเนี่ยพยายามที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าคุณหมอแจ้งกับทางญาติค่ะว่าร่างกายเนี่ยได้รับพิษจากเหล็กในของต่อเป็นจำนวนมากส่งผลทำให้อวัยวะภายในไม่ตอบสนองแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงสุดท้ายทนพิษบาดแผลของต่อไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
1: คือหลายคนรวมทั้งชาวบ้านเขาก็มีคำถามถึงคุณพ่อคุณแม่ของชายผู้โชคร้ายคนนี้ว่าเอ้าจริงๆแล้วเนี่ยดูวัยยังหนุ่มยังแน่นมีโรคประจำตัวหรือเปล่าพ่อเขาก็ยืนยันว่าลูกชายของเขาเองเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวนะเป็นหนุ่มแน่นแข็งแรงเพิ่งจะกลับมาจากทำงานที่ต่างประเทศเมื่อได้ประมาณสัก1ปีที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: แล้วผู้ชายคนนี้เป็นคนที่รักพ่อแม
0: ่
1: ทำงานทำการส่งเงินให้กับครอบครัวคุณพ่อบอกว่าไม่คิดเลยว่าลูกชายจะต้องมาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที
0: ่
1: ไม่คาดคิดแบบนี้ตอนนี้ทุกคนในครอบครัวยังทำใจไม่ได้
0: ค่ะ
1: ขณะที่คุณแม่ครับคุณแม่ชื่อว่าคุณแม่เพียรทองคุณแม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณแม่บอกว่าก่อนที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนจะเสียชีวิตเนี่ยคุณแม่เหมือนกับว่ามีลางบอกเหตุอะคุณผู้ชม
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: คุณแม่บอกว่าเมื่อตอนเย็นเนี่ยเห็นอีกาบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วเสียงร้องของอีกาเนี่ยมันดูผิดปกติแล้วลูกก็มาพูดกับแม่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้กาพวกนี้เนี่ยมันมาทำอะไรอยู่แถวนี้มันมารอเอาชีวิตใครหรือเปล่าหรือว่ามารอเอาชีวิตกูวะนี่คือสิ่งที่ลูกชายพูดกับคุณแม
0: ่
1: หลังจากที่ได้เห็นฝูงอีกาเนี่ยบินอยู่แถวบริเวณบ้านด้วยเสียงร้องที่ผิดปกติอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากคุณแม่แล้วหลังจากนั้นคุณแม่บอกว่าไม่นานหลังจากที่เห็นอีกาฝูงนี้ก็มาทราบว่าลูกชายถูกต่อยจนเสียชีวิตคุณแม่บอกว่าตอนนี้อยากจะบอกกับลูกชายว่าไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่นะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพ่อกับแม่จะดูแลตัวเองขอให้ลูกไปในภพภูมิที่ดีขอให้ลูกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและสบายใจฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยนะฮะ
2: เป็นว่าแบบว่าอันกาน่ะมันมาห้องอยู่ตรงที่แกอยู่ห้องแล้ววันนี้ห้องวนเวียนอยู่หั่นล่ะหาวกาน่ะห้องหลายผิดปกติเพราะว่าสมมือบ่เคยเห็นแล้ววันนี้แกก็เลยว่ามาพากันมาเฮ็ดเอียงอยู่นี่แกว่าน่ะมาถ่าเอาไผเพราะว่าบ้านเฮาถือมาล่ะเออมาถ่าเอาไผคือมาถ่าเอากูบอกเนี่ยกูก็หมายถึงเจ้าของจ้ะ
3: ลูกชายเราสุฟัง
2: จ้ะลูกบ่แม่นล่ะลูกชายเราสุฟังแม่ก็อยู่หั่น
3: แม่ก็อยู่หั่นว่
2: าแม่ก็อยู่หั่นแม่เลยได้ยินแม่เลยได้ยินแม่ก็เลยบอกว่าอย่าเว้าจังซี่เพราะว่าผู้เฒ่าบ้านเฮาน่ะถือมันเป็นล้างมันบ่ดีคอยไปสบายจ้ะดูแลลูกของเขาน่ะมีผู้นึงแม่จะดูแลให้ดีที่สุดจ้ะ
1: โอ้ลูกชายมีลูกด้วยอ่ะคุณหน่อยแน
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็เสียเสาหลักของครอบครัวไปเลยอ่ะ
0: เป็นเสาหลักของบ้านด้วยนะคะคือคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ตอนที่มีฝูงอีกา

0: มาบินแล้วก็แม่ก็พยายามจะบอกลูกว่าอย่าพูดแบบนี้เลยพูดแบบนี้มันเป็นลางอะนะคะ
1: แต่ว่าคนโบราณ
0: ก
1: ็ถือใช่ไหม
0: แต่ว่าก็กลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งเรื่องของตัวต่อเนี่ยมันอันตรายมากนะ
1: ค
0: ือบางคนที่แพ้ไม่ต้องรอแบบลุมต่อยเต็มตัวเอาแค่ตัว2ตัวโดนพิษเหล็กในเข้าไปก็ทำให้ถึงเสียชีวิตได้แล้วนะคะก็ระมัดระวังถ้าเกิดว่าใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ธรรมชาติเถียงนาถ้ามีฝูงตัวต่อเนี่ยแจ้ง1669เป็นไปได้ก็คืออาจจะต้องมีการทำลายด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะเพราะว่ามันอาจจะอันตรายสำหรับมนุษย์ที่อยู่ใกล้เคียงอะนะคะ
1: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับยังอยู่ที่เรื่องราวของสัตว์คุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมลพิษด้วยทางน้ำคุณผู้ชมลงใต้ไปกันที่สงขลากันหน่อยที่นั่นชาวบ้านเขาออกมาร้องเรียนขอให้พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยช่วยเป็นปากเป็นเสียงช่วยเป็นกระบอกเสียงเนี่ยสื่อไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยเพราะว่าคลองที่ชื่อว่าคลองสทิงหม้อที่ชาวบ้านเนี่ยเขาช่วยกันฟื้นฟูอนุรักษ์ฟูมฟักกันมานานหลายปีจากเดิมที่มันเคยเน่าเสียมันกลับมาสดใสแล้วสุดท้าย1สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณหน่อยแน่คุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: คลองแห่งนี้มันแปรเปลี่ยนสภาพเป็นแบบนี้อะฮะ
0: สัปดาห์เดียวนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วดูสภาพที่เห็นเนี่ยเห็นโอ้โหมีฟองนะแล้วก็น้ำเนี่ยดำคล้ำเป็นสีเขียวโอ้ยนี่มันถ้าเกิดดูจากตรงเนี้ยแล้วบรรดาสัตว์น้ำปลาเล็กใหญ่มันจะอยู่กันยังไง
1: ค
0: ะ
1: คือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาอุตส่าห์เอาพันปลาเนี่ยมาปล่อยเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์แล้วก็อยากจะทำให้พื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยมันกลับมาอุดมสมบูรณ์เนี่ยคุณดูสิเขาเขียนเป็นวิถีคลองเขียนว่าตรงจุดนี้คือบ้านปลาเขาอุตส่าห์ฟูมฟักอนุรักษ์กันมาจนแบบสภาพธรรมชาติเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในระยะเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวครับหรือว่า7วันตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยอยากจะฝากนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาดูดำดูแดงกันหน่อยดูสภาพสิครับคุณเนี่ย
0: โอ้นี่ตานี่ลอยเกลื่อนเลยนะคะ
1: นี่เราได้เห็นภาพเนี่ยเรายังรู้สึกแย่นะนี่ชาวบ้านเขาอยู่เนี่ยเขาได้กลิ่นเขารู้สึกได้ในแบบโอ้โหมันจะเหม็นมันจะขมคอกันขนาดไหนตรงจุดนี้มันคือคลองหม้อคลองสทิงหม้อครับอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลรำแดงอำเภอสิงห์นครที่สงขลาเนี่ยคลองนี้มันเป็นคลองที่เชื่อมกับทะเลสาบสงขลานะครับที่ผ่านมาชาวบ้านเนี่ยบอกว่าโอ้โหอุตส่าห์ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูลำคลองเนี่ยจนทำให้คลองแห่งนี้มันกลับมาน้ำใสมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ฝูงปลาน้อยใหญ่เนี่ยเต็มคลองเลยฮะแต่สุดท้ายวันนี้ครับต้องมาเจอสภาพแบบนี้ชาวบ้านบอกว่ามันปวดใจมากจริงๆครับคลองเน่าเสียน้ำเนี่ยสีดำสีเขียวมีกลิ่นเน่าเหม็นตลอดลำคลองลำคลองเนี่ยไม่ใช่ยาวน้อยๆนะ10กิโลเมตรคุณผู้ชม10กิโลเมตรเนี่ยเหม็นเน่าแบบนี้หมดเลยและที่สำคัญฝูงปลาที่ชาวบ้านเขาพยายามที่จะเอามาปล่อยนะฮะที่จะทำให้มันคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยเน่าตายเกือบทั้งหมดเลยนะฮะ
0: น่าสะเทือนใจมากนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เครือข่ายอนุรักษ์คลองสะทิงหม้อที่บ้านหนองโดก็เลยให้ข้อมูลนะคะว่ามวลน้ำเน่าเสียเหล่านี้นะคะไหลมาจากในพื้นที่ของตำบลของคลองในตำบลทำนบค่ะเพราะว่าตลอดเส้นทางที่มวลน้ำก้อนนี้ไหลผ่านมาเนี่ยมันก็เลยส่งผลทำให้ปลาที่อาศัยอยู่ในคลองแห่งนี้ค่ะแต่ละจุดเนี่ยตายแล้วก็เปลี่ยนสีจนกระทั่งมาถึงท้ายน้ำแล้วเหตุการณ์เกิดมาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณผู้ชมเขาบอกยังไม่ทราบสาเหตุก็เลยตั้งข้อสังเกตเลยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะจุดที่มีคลองเชื่อมต่อกับท่อน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมมักจะประสบปัญหาเช่นนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ฝนตกค่ะก็เลยอยากจะวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารับผิดชอบแล้วก็ทำหน้าที่อย่างจริงจังให้ลงพื้นที่มาตรวจสอบหน่อยค่ะว่าในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ในดูสีชาวบ้านเนี่ยเขาใช้กังหันน้ำใช้พัฒนาในการที่จะเพิ่มออกซิเจนแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอใช่ค่ะเพราะว่า
1: ไม่อยู่จริงๆฮะถ้าเกิดสภาพน้ำแล้ว
0: สภาพน้ำที่เห็นเนี่ยลำพังเพียงแค่การที่ออกซิเจนไม่พอจากการไม่มีแบบกังหันน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้คลองตลอดสาย10กิโลเมตรเนี่ยมันเสียหายได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ที่ส่งผลกระทบต่อลำคลองสัตว์น้ำชาวบ้านและที่สำคัญคือวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมคลองแห่งนี้ด้วยเราไปฟังเสียงตัวแทนของชาวบ้านเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะ
2: คิดเหมือนกันตั้งคำถามว่ามันเกิดจากน้ำเสียโรงงานหรือไม่มันมีคำถามในหัวฮะก็เป็นคำถามแค่นั้นเองว่า เราก็ตั้งคำถามต่อ

0: ขอว่าทำไมสายน้ำที่มันไม่ติดต่อกับโรงงานมันไม่เป็นอะไรเลยในหลายเที่ยวใน10 กว่าปีมานี้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมหรือมีกฎหมายอยู่ในมือที่เกี่ยวกับตัวโรงงานเรื่องนี้ทำงานอย่างจริงจังและจริงใจ
1: นี่อยากให้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและจริงใจจริงๆในพื้นที่ของสงขลาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะลงพื้นที่ไปประชุมครม.นะ
2: ค่ะ
1: เมื่อช่วงสักสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณหน่อยแน่แล้วผ่านมา1 สัปดาห์เท่านั้นแหละครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยยังไงเนี่ยระหว่างที่ท่านนายกปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศนอร์เวย
2: ์ค่ะ
1: ถ้าหากได้ยินเสียงของพวกเราแล้วเนี่ยในฐานะเป็นกระบอกเสียงตัวแทนของชาวบ้านอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอาจจะเป็นถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะช่วยสั่งการลงมาหน่อยเพราะว่าคลองแห่งนี
2: ้
1: ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูมานานหลายปีแต่ว่ากลับมาพังทลายต่อหน้าภายในระยะเวลาเพียงแค่1 สัปดาห์และที่สำคัญชาวบ้านเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่พอมาตรวจสอบก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อกี้ฟังเสียงชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีคำถามอยู่ในหัวเยอะมากเลยว่าบางจุดเนี่ยที่มันอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมทำไมไม่มีปัญหาแต่จุดที่มันใกล้กับพวกท่อน้ำทิ้งเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้แล้วมันก็เดือดร้อนมาถึงชาวบ้านคลองระยะทาง10 กิโลเมตรเน่าเสียหายทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคลองสะทิงม่อเนี่ยมันเป็นคลองสำคัญนะครับที่เชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาระยะทางอย่างที่บอกไปยาว10 กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่2 ตำบลวันนี้ชาวบ้านบอกกับผู้สื่อข่าวว่าน้ำเนี่ยมันเน่าเสียเกือบทั้งหมดเลยนะฮะและที่สำคัญพันปลาต่างๆเนี่ยที่เอามาปล่อยนะครับเพื่อที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เนี่ยมันนอนตายเอ้งเม้งอย่างเงี้ย
2: อยู่กันไม่ได้ค่ะขนาดปลายังอยู่ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็แหล่งน้ำเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านที่อาศัยชีวิตอยู่ริมคลองเนี่ยก็ต้องอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไม่ได้กระทบแค่สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติหรือว่าสัตว์น้ำเท่านั้นแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบกลับมาที่มนุษย์ด้วยอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่มีหรอกค่ะอะไรที่มันแบบไม่มีเหตุจะมีผลอย่างนี้ได้อย่างไรต้องรอการตรวจสอบคิดว่าน่าจะต้องใช้การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ว่าน้ำเนี่ยมันเสียจากอะไรกันแน่นะคะส่วนเรื่องต่อไปคุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยค่ะก็ยังอยู่ที่เรื่องของสัตว์นะคะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ในประเทศเวียดนาม
1: โอ้วันนี้สัตว์ทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: โอ้ยิ่งกว่าสัตว์ธรรมดาเรียกว่าหลายตัวเลยคุณผู้ชมคะบางคนที่เขารักสัตว์อยากจะไปไหนมาไหนก็อยากจะพาสัตว์ที่รักเนี่ยไปด้วยแล้วจะทำยังไงในเมื่อพาหนะที่เรามีมันก็มีอย่างจำกัดอย่างมอเตอร์ไซค์แบบนี้เผื่อเป็นไอเดียแต่ไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่านะลองไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
1: คลิปสั้นๆแต่ว่ามันได้หลายความหมายนะคุณหน่อยแน่นะ
2: โอ้ดิฉันพยายามจะนับอยู่นะคะข้างหน้า2 ตัว
1: ข
2: ้
1: าง
2: บนเนี่ยอีกประมาณ6นะคะข้างล่างนี่ก็มีไม่ต่ำกว่า5 ตัวรวมแล้วเนี่ยคันนี้นะน่าจะมีราวๆ 15-20 ตัว
1: โอ้นี่เป็นศูนย์พ่อพันธุ์อนุรักษ์สุนัขหรือเปล่าคุณหน่อยแน
2: ่โอ้โห
1: ผมใช้คำนี้มันเวอร์
2: ไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าอนุรักษ์ได้หรือเปล่าเพราะว่าพอเข้าไปดูเนาะในคอมเมนต์น่ะหลายคนเลยตั้งคำถาม
1: พูด
2: ปล้
1: นทั้งนั้นเลยนะคุณไหนแน่
2: ค่ะ DIY มอเตอร์ไซค์เลิศมากนะก็เป็นคลิปที่เวียดนามนะคะที่จะเห็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ
1: นี่เป็นภาพที่คนไทยนะเขาไปเที่ยวที่ฮานอยอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปเจอภาพนี้ก็เลยถ่ายมาแล้วก็เอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียลให้เห็นว่าต่างบ้านต่างเมืองมันก็มีเรื่องราวน่ารักน่ารักเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับคนรักสัตว์มาให้ดูกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะขับไปไหนนะแต่ว่าต้องย้ำเตือนเลยคุณผู้ชมอันนี้ที่เวียดนามเนี่ยเขาอาจจะชินตาอาจจะคุ้นเคยกันแต่บ้านเราเนี่ยบอกเลยว่าอย่าหาทำนะครับลงหลุมผิดจังหวะนิดหน่อยนี่เทกระจาดเลยนะครับ
2: ที่ไหนก็อันตรายนะคะเอาเป็นว่าก็อาจจะต้องรักแต่ว่าก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะถ้าพูดเป็นภาษาเวียดนามได้จะบอกว่า safety first
1: อ๋อนี่ภาษาเวียดนามฮะ
2: ภาษาสากลเนี่ยนะคะแหมเราก็เราถ้าพูดเวียดนามได้ป่านนี้เราจัดรายการเรื่องพบค่ำเป็นภาษา EEC แล้ว
1: โอเคโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าอย่างที่คุณหน่อยแน่บอกวันนี้วันที่9เดือน9วันมงคล
2: เลขมงคลไงเลข9 ช่อง 9แล้วก็มงคลไงฮะ
1: หลายคนเขาก็อาจจะไปทำพิธีมงคลเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวของเขาเองเขาจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามา

0: รอติดตามกันนะฮะ
1: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
2: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
3: ซีน

0: ยูโร
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
3: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
3: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
2: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลับแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข021143330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ดาห์นี
1: ้วัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
0: สิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จนำของมาถวายติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทาง ช่อง 9 กด 30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
3: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่เริ่มต้นช่วงนี้เอาใจสหายสายธรรมอย่างคุณหน่อยแน่นี่คุณสายธรรมะผมก็จะพาคุณหน่อยแน่แล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยที่รักการท่องเที่ยวแล้วก็รักธรรมะด้วยพาไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ครับจะพาไปกันที่จังหวัดสกลนครแล้วให้คนชั่วอย่างผมมาแนะนำสถานที่ดีๆแบบนี้
7: คุณ
6: แ
7: ม่คุณดิมคุณพูดเรื่องดีๆนี่ถือว่าเป็นการ
6: สร้างความดี
7: สร้างบุญสร้างกุศลแล้วเนี่ย
6: โอ้
7: อยากจะให้เห็นก่อนเข้าช่วงนี้ละก่อน
6: ไม่เป็นไรคุณแม่
7: เรื่องมันเรื่องมันต้องพูดให้หมดนะ
6: เรื่องเราก็เก็บไว้ให้มันตายไปกับเราสองคนนี่แหละนะคุณแม่นะเออให้กับตายกับทีมงานนี่แหละอ่ะจะพาไปที่จังหวัดสกลนครคุณผู้ชมจะพาไปเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระอริยสงฆ์นี่เป็นการดึงจุดขายเอาธรรมชาติพร้อมกับหลักศรัทธา มาเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาท่องเที่ยวกันตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากนะสายมูเนี่ย
7: นี่เห็นไหมคุณดูสิว่าคนที่มาทำบุญทำกุศลเมื่อสักครู่นะสาวสวยผิวพรรณผุดผ่องว่าคิดดีทำดี
6: ท่องเที่ยวสายศรัทธานะคุณเนี่ยนะ
7: แล้วธรรมชาติก็สวยงาม
6: สวยนะสถานที่แห่งนี้สวยงามมากคุณผู้ชมครับนี่เป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครคุณปรินิทัศน์เอกครับพร้อมด้วยคุณปันวิทย์คุณตังคะวณิชเป็นนายอำเภอบ้านม่วงครับก็

0: นำทางด้านของสื่อมวลชนผู้นำท้องถิ่นเนี่ยมาร่วมกันสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนเนี่ยคุณดูสิหน้าฝนแบบนี้เนี่ยคุณจะไปเที่ยวหน้าหนาวคุณมาเที่ยวหน้าร้อนคุณไม่ได้เห็นบรรยากาศสีเขียวๆแบบนี้แน่นอนช่วงหน้าฝนเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งแก่การมาเดินทางท่องเที่ยวในธรรมชาติอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วดูตามโขดหินนะจะเห็นแบบว่าเหมือนสีเขียวๆแล้วก็ทางเนี่ย
0: สวยไหม
1: สวย

0: คือธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี
1: แล้วจุดนี้ก็คือที่วัดป่าศิลาอาสน์หรือว่าที่ชาวบ้านคุ้นปากกันว่าวัดป่าดงหม้อทองอยู่ที่ตำบลดงหม้อทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครให้ผู้ชมดูภาพ
0: ส่วนสายมูก็ได้นะเป็นสายธรรมชาติเนี่ยคุณก็จะได้สัมผัสเนี่ยความสวยงามบอกเป็นมอสเนาะสีเขียวๆเนี่ยขึ้นตามโขดหินต่างๆ
1: แต่ว่าถ้าเป็นสายความเชื่ออาจจะมองว่าเอ๊ะนี่เป็นเกล็ดพญานาคหรือไม่อย่างไรมันก็ตีความได้หลากหลายแบบเพราะว่าเป็นสถานที่ในเชิงธรรมชาติแล้วก็เชิงศรัทธาขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตีความว่าอย่างไรนะครับ
0: แล้วที่นี่นะคะยังเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะเพราะว่าวัดป่าดงหม้อทองเมื่อปีพ.ศ. 2496ค่ะพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะคือถ้าเป็นสายทางภาคอีสานเนี่ยโอ้โหพระวัดป่าจะเคารพนับถือนะหลวงปู่มั่นอย่างมากได้ทุดงมาบุกเบิกสร้างวัดแล้วก็ใช้ผืนป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมจำพรรษาก็เรียกว่ามาตามรอยพระอริยะ
1: ถูกต้อง
0: ก็จะได้รู้สึกสัมผัสถึงพลังบารมีของครูบาอาจารย์ด้วย
1: ผ
0: ู้
1: ส
0: ื
1: ่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยไม่บ่นเหนื่อยเลยสักคำเพราะว่าธรรมชาติ
0: คุณไม่ได้ลงไป
1: ไม่ใช่ผมขอให้ฟังว่าบรรยากาศมันดีไงคือเข้าไปมันก็เย็นเนี่ยก็เนี่ยหลายคนเข้ามาก็มาขอพรขอโชคขอลาภก็แล้วแต่ความเชื่อซึ่งตลอดเส้นทางเดินเนี่ยนอกจากเราจะได้เห็นธรรมชาติสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะฮะเห็นแมกไม้นานาพันธุ์เนี่ยไฮไลท์ระหว่างทางเนี่ยเราก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมเป็นโขดหินลักษณะเนี่ยลายของมันเนี่ยบางคนมองว่าเป็นมอสสีเขียวสมบูรณ์แบบก็ได
0: ้
1: บางคนอาจจะมองเป็นเกล็ดพญานาคก็สามารถมองได้เช่นเดียวกันหรือว่าเป็นหินคล้ายกับหัวพญานาคเนี่ยโขดหินรูปพญาเต่าลานหินแตกลานพญาธรรมเนี่ยก็สุดแล้วแต่เนี่ยว่าใครจะมองเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆถ้าคุณได้มาณจุดนี้ปั๊บที่วัดป่าดงหม้อทองหรือวัดป่าศิลาอาสน์เนี่ย คุณได้ความอิ่มเอมใจนะทั้งเรื่องของการได้สูตรกลิ่นธรรมชาตินะได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยที่พระเจ้าต่างๆเนี่ยได้มาทุดงแล้วก็มาเบิกพื้นที่ตรงจุดนี้นะเป็นแหล่งธรรมะกันนะคุณเหนือแน
0: ่แล้วภาพที่ถ่ายมาสวยมากเลยนะคะ
1: แ
0: ล้วมาที่นี่นะนอกจากมาท่องเที่ยวเชิงศรัทธากันแล้วนะคะยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะเพราะว่าจะมีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของอำเภอบ้านม่วงมีทั้งผ้าทอมืองานจักสานผลผลิตทางการเกษตรอย่างกล้วยหอมทองค่ะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนใครอยากจะมาสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระอาจารย์จวนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมของอบต.ดงหม้อทองใต้หมายเลขโทรศัพท์นะคะโอ้ดิฉันถ้าเกิดอยู่แถวนั้นนะดิฉันไม่รอช้าต้องไปแล้ววางแผนไปเที่ยวได้นะ042-707-579ฟังเสียงท่านรองผู้ว่าเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะ
2: เมื่อกี้ก็เดินเข้ามาจากต้นทางนะครับเข้ามาก็น่าจะประมาณกิโลนึงได้นะครับก็พบว่ามีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเหมาะกับนักท่องเที่ยวนะครับสายลุยนะครับสายลุยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในบริเวณนี้นะครับก็จะมีสถานที่นะครับที่พระเกจินะครับพระอาจารย์จวนนะครับหลวงปู่ขาวนะครับที่เคยมาจำพรรษาที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งธรรมะนะครับอีกที่หนึ่งที่ควบคู่ไปกับการศึกษาธรรมชาตินะครับก็ในเร็วๆนี้นะครับทางทีมงานพื้นที่นะครับโดยท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับรวมถึงผู้นำชุมชนนะครับก็จะร่วมกันพัฒนานะครับพื้นที่ให้เป็นแหล่งนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับที่จะดึงเอาคนในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางเข้ามานะครับ
1: ใครสนใจก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้มันสวยมากจริงๆนะ
0: ค่ะแล้วก็เสื้อท่านรองผู้ว่าที่ใส่นะก็สวยนะเพราะว่าสกลนครนี่ก็เป็นเมืองของภาคราม
1: ใช
0: ่ไหมคะสวยงามมากจริงๆไปท่องเที่ยวกันได้ขยับจากสกลนครมาโคราชบ้านฉันกันอีกแล้ว
1: ครับ
0: ในเมื่อวันนี้เป็นวันดี9เดือน9ค่ะก็เลยถือฤกษ์มงคลวันนี้นี่แหละค่ะในการจัดพิธี อาบน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่ที่วัดแจ้งในค่ะคุณผู้ชมเขามีความเชื่อกันนะคะว่าเสริมกำลังใจเสริมกำลังกายจากภายในสู่ภายนอกกันเลยค่ะ
1: คุณเคยไปไหมวันน
0: ี้ดิฉันอยู่พอดีอยู่แถวสี่คิ้ว
1: อยู่คนละอำเภอ
0: กันอยู่สี่คิ้วยังไม่เคยได้มีโอกาสไปตรงพื้นที่อื่นเท่าไหร่แต่มีโอกาสต้องลองไปนะเพราะว่าดูสิคะว่าบรรดาผู้มีจิตศรัทธานะคะก็ไปรวมตัวกันที่วัดแจ้งในอยู่ในเขต

0: เทศบาลนครนครราชสีมาแล้วก็นี่บางคนก็เอารถป้ายแดงที่เพิ่งออกกันใหม่ๆเนี่ยโอ้ไปทำพิธีกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อนะ
1: อันนี้ก็ต้องย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็บรรดาผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยเขามาร่วมกันบอกหลายร้อยชีวิตส่วนใหญ่คือมาตั้งใจรับน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจะถือโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตซึ่งทางวัดเนี่ยเปิดให้ประชาชนเข้ามาร่วมพิธีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมดูค่ะโอ้โหบรรดาโอ่งนะที่เตรียมเอาไว้ทำน้ำมนต์เนี่ยแล้วก็บรรดาคนที่มีความเชื่อในเรื่องนี้ไปรวมตัวกันนะคะเอารถจักรยานยนต์รถเก๋งรถตู้รถออกใหม่ป้ายแดงมาเจิมรถเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเขามีความเชื่อว่าการนำรถเข้าพิธีในวันเลขมงคลจะเสริมสิริมงคลให้กับคนขับขี่โดยเชื่อว่าจะทำให้แคล้วคลาดจากพยันตรายแล้วก็เปิดให้สักการะหลวงพ่อแจ้งซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดแจ้งในเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วนี่คืออะไรคะ
1: แล้วนี่ก็คือน้ำมนต์นะครับจาก9วัดดังเนื่องในวันที่9เดือน9ปี69ครับท่านพระอาจารย์มหาต่อรักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งในเนี่ยได้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ด้วยการนำน้ำมนต์เนี่ยจาก9วัดดังเลยนะเอามาประกอบพิธีนะแล้วที่สำคัญนี่ฮะพิธีอะไรครับคือพิธีสวดถอดถอนคำสาบานและสวดถอดถอนสิ่งไม่ดีตามความเชื่อของคนที่เข้ามาร่วมพิธีที่ว่าเคยสาบานอะไรเอาไว
0: ้
1: เคยทำอะไรไม่ดีเอาไว้ก็มาถอนจากพิธีนี่แหละหลังจากนี้เนี่ยหลังจากวันที่9เดือน9เสร็จชีวิตก็จะมีแต่ความสุขสมบูรณ์กันว่ากันอย่างนั้นนี่นะฮะก็ใช้โอกาสนี้แหละในการที่จะให้ญาติโยมเนี่ยได้มาร่วมกันทำบุญอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยมันก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตนี่นะฮะแล้วที่สำคัญอย่างที่คุณหน่อยแน่บอกพระอาจารย์ท่านไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ
0: แต่สิ่งสำคัญเลยนะคะนอกจากพิธีกรรมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจิมรถการอาบน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วแต่ที่ต้องนำกลับไปใช้เลยคือพระอาจารย์บอกว่าต้องตั้งใจทำความดีมีสติแล้วก็นำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
1: โอ้อันนี้สำคัญมาก
0: ค่ะแม้ว่าจะอาบน้ำมนต์ไปแล้วจะ9วัด90วัดอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงความเชื่อ ที่ช่วยสร้างขวัญสร้างกำลังใจแต่สิ่งที่จะทำให้มีความสุขได้จริงๆก็คือการประกอบความดีเนี่ยแหละค่ะแต่ก็ได้อวยพรนะคะว่าขอให้ประชาชนทุกคนมีความสุขมีความเจริญให้บุญกุศลที่ได้กระทำเป็นแรงหนุนนำส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ที่สำคัญก็คือ
1: มันคือ
0: หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็แวะเวียนไปกันที่แผงจำหน่ายลอตเตอรี่ที่เรียกว่ามารอกันแบบ
1: ครบครบเลยนะคุณหน่อยแน
0: ่นี่แล้วเห็น
1: ไปขอน้ำมนต์และไปทำพิธีไปสวดอะไรทุกอย่างแล้วมันก็ต้องมาขอเสียงโชคซะหน่อยคุณ
0: อ้าวก็สักนิดสักหน่อยนะคะ
1: วันนี้วันที่9เดือน9ปี69แล้วเราก็ทุกท่านกำลังรับชมช่อง9กด30
0: ขอให้ถูกหวย9ล้าน
1: 9แสน 99,999 บาทถูกกันให้จังหนับกันไปเลยทีเดียวนะฮะทุกท่านครับโอ้โห
0: ก็ถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลก็แล้วกันนะคะอ่ะยังไงก็แล้วแต่ชีวิตจะก้าวหน้าหรือไม่อย่าลืมก้าวไปทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นด้วยแล้วกันนะคะ
1: สิ่งสำคัญเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกก็คือการใช้ชีวิตทุกวินาทีต้องมีสติตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยใครที่ชื่นชอบอยากจะเห็นทะเลหมอกแล้วก็คาดหวังว่าจะไปเห็นช่วงหน้าหนาวผมบอกเลยนะโอกาสเห็นเนี่ยค่อนข้างจะเบาบางมาก
0: สู้หน้าฝนไม่ได้เนาะ
1: คุณจะต้องโชคดีมากจริงๆนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่คุณจะไปเห็นทะเลหมอกผมจะพาไปที่จังหวัดเลยนะฮ
0: ะ
1: ที่อำเภอภูเรือนี่คุณผู้ชม
0: โอ้นี่ถ่ายเป็นแบบไทม์แลปส์ก็จะเห็นเนาะเนี่ยว่าการเคลื่อนของหมอก
1: เนี่ย
0: ตั้งแต่มันค่อยๆขึ้นมาจากตรงหุบเขาแล้วก็เมฆที่เคลื่อนคล้อยไปตามแบบว่า
1: สวยนะ
0: ทิวเขาเนี่ยสวยมากเหมือนเราเปิดแบบตู้เย็น
1: อ
0: ะแล
1: ้
0: ว
1: ไออ
0: ะของความเย็นเนี่ยมันระเหยออกมาแล้วนี่คือหมู่บ้านที่เป็นสไตล์เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยเขาบอกอย่าง
1: น
0: ี้นะคะ
1: คือเดิมทีเนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้คุณผู้ชมเขาอย่างที่ทราบกันจังหวัดเลยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปลูกแก้วมังกรกันแต่ว่าผลผลิตพอมันออกมาเยอ
0: ะ
1: แล้วมันก็ทำให้ราคาไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เนี่ยเขาก็เลยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตลองปรับจากเรื่องของสวนแก้วมังกรเนี่ย มาทำเป็นที่พักเพราะว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ที่หมู่บ้านไฮตางเนี่ยก็คือสภาพอากาศคุณหน่อยแน่
0: จริงดิฉันเคยไปดิฉันเคยไปนอนแล้วตอนที่ไป
1: อีกแล้วคุณไม่มีที่ไหนคุณไม่เคยไป
0: ไม่คือเป็นบางที
1: ่มันเป็นยังไงคุณ
0: ไปนอนเต็นท์แล้วตรงภูเรือเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีต้นคริสต์มาสที่สวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ไปสัมผัสอากาศที่เย็นสบาย
1: สวยมาก
0: แล้วก็ในช่วงหน้าฝนเนี่ยอย่างที่คุณบอกจริงๆเราจะได้เห็นหมอกเนี่ยแบบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตายังไม่พอนะจุดของไฮตากเนี่ยสามารถมองเห็นได้ไกลถึงสปป.ลาวเลยนะคะ
1: เพราะว่าอยู่ติดกับสปป.ลาวคุณผู้ชมแล้วอากาศดีมากอากาศเนี่ยตื่นมาตอนเช้าๆนะ23ถึง25องศาครับไม่ต้องเปิดแอร์ก็เย็นสบายได้เนี่ยนะครับและที่สำคัญราคาที่พักเริ่มต้นหลักร้อยแต่ว่าวิวที่คุณเห็นอยู่ที่ตรงหน้ามันประเมินค่าไม่ได้
0: จริงค่ะ
1: ราคาบ้านพักนี่นะฮะคุณสามารถมองเห็นปุยเมฆลอยคลอเคล้า300ตั้งแต่500ถึง 3,000 บาท
0: ค่ะ
1: นี่ฮะ
0: โอ้สวยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นหาโอกาสไปเที่ยวกันนะคะที่ไฮตากภูเรือจังหวัดเลยค่ะสวยจริงๆอ่ะคุณผู้ชม
1: ผมให้เบอร์นิดนึงก่อนแล้วกันนะก่อนจะไปไปพักครบธงชาติ093 2964148นะครับก็โทรไปสอบถามที่พักกันได้สวยงามมากจริงๆคุณผู้ชม
0: ย้ำอีกทีนึงนะคะ
1: 093 2694148ครับ
0: ค่ะ
1: หมู่บ้านไฮตากนะฮะ
0: สวยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปพักครบธงชาติสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องพบค่ำกันต
1: ่
0: อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีกัน
1: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
2: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ห้องนักฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02 143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่ง

มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: ใกล้ออกพรรษาแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าพูดถึงจังหวัดชัยภูมิเนี่ยงานนี้งานใหญ่มาก
3: ทุ่งดอกกระเจียวบาน
2: อันนี้นั่นหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งคือประเพณีต้นกระทูบ
3: ต้นกระทูบ
2: แต่ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองนะคะต้องไปถึงอำเภอหนองบัวแดงซึ่งงานนี้ใหญ่จริงๆดิฉันไปมาหลายปี
3: ครับ
2: ทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็ยังคงตะลึงในความงดงามเพราะว่ามันไม่ใช่ต้นไม้ที่แบบโหเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเขาทำเป็นต้นกระทูบเนี่ยบางทีใหญ่สูงเป็นตึกประมาณ2ชั้น3ชั้นก็มี
3: ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: มันทำมาด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นนี่บรรยากาศของบรรดาพ่อเฒ่าแม่แก่นะคะผู้สูงอายุในชุมชนชาวบ้านมาช่วยกันทำปีหนึ่งครั้งหนึ่งเท่านั้นล่ะค่ะที่ประเพณีบุญกระทูบนะคะของชาวบ้านหนองบัวแดงจะมาช่วยกันทำนี่ทำเป็นนี่ค่ะผงของทูบเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาปั้นเป็นแท่งคล้ายๆกับทูบแต่ว่ามันใช้เรียกว่าสมุนไพรของไทยเราเนี่ยหลากหลายชนิดด้วยกัน
3: ครับ
2: ตอนนี้ทางจังหวัดค่ะเตรียมจะผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในไทย
3: ดีนะ
2: เออแล้วก็นี่ค่อยๆเอามาพันนะโอ้เห็นไหมคอกระเช้านี่นั่งกันมาเคี้ยวหมากตำหมากไปด้วยแล้วก็มาตกแต่งต้นกระทูบแล้วก็ลวดลายเนี่ยคุณเห็นไหมแท่งๆเนี่ยนะเป็นแท่งของกระทูบนะแล้วเอามาตกแต่งเป็นลวดลายเห็นรูปพระพุทธเจ้านี่ทีละแท่งทีละแท่งเลยนะ
3: คร
2: ับ เออมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้นกระทูบโบราณนะคะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยดอกไม้ธูปวัสดุที่ใช้อย่างวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงออกพรรษาเนี่ยเขาจะใช้เปลือกมะพร้าวจะเห็นเปลือกมะพร้าวตากให้แห้ง
3: ครับ
2: แล้วก็ขยี้เอาเฉพาะผงของกาบมะพร้าวเอามาทำเป็นผงธูปยังไม่พอนะผสมกับผงข้าวเหนียวตะไคร้หอมใบโอ้
3: ม
2: ผิวมะกรูดทองพันช่างแล้วก็สมุนไพรอีกหลากหลายชนิดเนี่ยค่ะ
3: นี่ภูมิปัญญาชาวบ้านล้วนๆเลยนะ
2: ใช่แล้วก็มาคลุกเคล้าให้มันเหนียวแล้วก็ค่อยปั้นเป็นแท่งยาวๆพันด้วยวันนี้ก็จะใช้เป็นพวกกระดาษหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยนะคะกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วค่อยเอามามัดกับก้านไม้มะพร้าวหรือว่าก้านไม้ไผ่เสียบเข้าไปเป็นรูรอบๆปล้องไม้ไผ่เพื่อขึ้นไปตกแต่งเหมือนเป็นคล้ายๆกับฉัตรนะคะก่อนจะไปจุดเวียนเทียนในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา
3: คือต้นกระทูบเนี่ยนะครับตามความเชื่อเนี่ยเขาชาวบ้านเขาว่ากันว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของต้นว่าต้นไม้ประจำชมพูทวีปไหมครับต้นกระทูบนี้จุดแล้วมันจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปยังทิศทางต่างๆชาวบ้านเขาเชื่อว่าก่อให้เกิดความสุขแล้วก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าในวาระที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภายหลังเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาโดยปีนี้ทางจังหวัดเตรียมจัดงานขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคมนี้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิและที่สำคัญอย่างที่คุณนายแน่บอกทางจังหวัดเตรียมที่จะยกระดับงานนี้ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี่โอ้สูงจริง
2: เห็นไหมคุณนี่อันนี้ยังไม่สูงแบบ
3: อันนี้ยังเหรอ
2: นี่ค่ะเขาจะมีทั้งต้นเล็กๆแล้วก็แต่ละอำเภอแต่ละตำบล นะคะในอำเภอหนองบัวแดงเขาก็จะมาแห่กันแล้วก็มาฟ้อนรำกันในช่วงวันออกพรรษานี่แหละค่ะ
3: โอ้สวยงามสวยงามมากนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาของคนไทยเราคุณผู้

0: จบอันนี้จากชัยภูมิใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาลงใต้ไปกันที่จังหวัดสตูลกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมจะพาคุณหน่อยแน่พาคุณผู้ชมไปดูขนมที่มีการทำสืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า100ปีแต่เป็นที่รู้จักเบาบางมากเพราะมันจะเป็นขนมที่คุ้นเคยกันเฉพาะในพื้นที่ผมกำลังพูดถึงขนมที่ชื่อว่าดัวบุรี
1: ผมไม่เคยได้ยินเลยอ่ะ
0: ถ้าคุณเคยได้ยินจะแปลกไปดูหน่อยคุณผู้ชมขนมดัวบุรีเป็นขนมที่ชาวบ้านในท้องถิ่นของสตูลเนี่ยเขาทำกินกันเฉพาะในช่วงของเดือนถือศีลอดหรือว่าช่วงเดือนรอมฎอนนะเป็นของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เท่านั้น
1: อยากกิน
0: คือขนมนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักแต่เพิ่งจะมาเป็นที่พูดถึงเนี่ยตอนที่ทางสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมาถ่ายภาพมานำเสนอเนี่ยจนทำให้คนเนี่ยโอ้โหสนใจเลยว่าขนมดัวมันคือขนมอะไรมันเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งหมี่นะครับเอาไปละเลงเนี่ยบนกระทะให้เป็นแป้งบางๆแบบนี้แล้วไส้เนี่ยทำมาจากพวกแป้งข้าวเจ้าน้ำกะทิน้ำตาลน้ำนมแมวแล้วก็สีผสมอาหารเป็นสีแบบเนี้ยเ
1: ค
0: ี่ยวกันประมาณ2ชั่วโมงคุณแน่ๆก่อนที่มันจะเป็นข้นแบบนี
1: ้
0: แล้วก็เอามาใส่ในแผ่นแป้งแล้วก็เอามากินกันรสชาติเนี่ยมันจะหวานกินกับน้ำชาเขาบอกช่วงหลังจากที่หมดช่วงเวลาถือศีลอดเอามากินปั๊บมันจะเป็นอาหารที่พลังงานค่อนข้างสูงทำให้มีเรี่ยวมีแรงอยู่ได้กันตลอดทั้งวันไงคุณแน่แน่อ
1: ยากลองเลย
0: แล้วทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเขาเห็นว่าขนมดัวบุรีเนี่ยมันมีมานานกว่า100ปีเขาก็เลยอยากจะส่งเสริมให้มันเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางท้องถิ่นก็เลยเสนอให้เป็นอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทย76จังหวัดจากการเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับภายใต้ชื่อว่าขนมดัวบุรีรสชาติ100ปีเมืองนครสตูลนครสตูลเนี่ยคือชื่อเดิมของจังหวัดสตูลนะจ๊ะ
1: โอ้โหนี่ค่ะพอทำเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาออกมาแล้วมาเรียงนะเหมือนกับเป็นดอกไม้เลยนะคะขนมดัวบุรีกว่า100ปีสู่อันซีนไทย
0: ๆถูกต้องโหดีมากเลยนะดัวบุรีโอ้ชื่อเท่มากเลยนะฮะเออ
1: คุณผู้ชมคะมีเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีกันนะคะโดยเฉพาะกับคนที่ติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับของคุณนุ่นชุติมาพึ่งความสุข
0: พี่นุ่นครับสุดยอดเลยครับ แฟนคลับพี่นุ่นครับ
1: แฟนคลับนะคะนี่ต้องแสดงความยินดีมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าผู้ประกาศข่าวมากความสามารถของเรานะคะที่ได้คว้ารางวัลฐานันดร4ค่ะสาขาผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักดีเด่นค่ะโดยงานนี้จัดโดยสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยค่ะที่จัดมอบโล่รางวัลฐานันดร4ประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในแวดวงข่าวสื่อมวลชนรวมถึงบุคลากรนะคะที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติปีนี้ค่ะนางสาวชุติมาพึ่งความสุขพิธีกรและผู้ประกาศข่าวของช่อง9 Mcot HD 30ได้รับคัดเลือกในรางวัลฐานันดร4ประจำปี2569ประเภทผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักดีเด่นสะท้อนถึงความโดดเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ในการนำเสนอข่าวและบทบาทของผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและบุคคลที่มีบทบาทในการสร้างประโยชน์แก่สังคมนี่
0: คุณดูเป็นไงสวยสง่าจริงๆ
1: ใช่ค่ะสวยทั้งภายนอกนะคะแล้วก็สวยทั้งกิริยาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านข่าวของพี่นุ่นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆ
0: พี่นุ่นเขาว่ายังไงบ้างพี่นุ่น
1: บอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลฐานันดร4นะคะในสาขานี้ซึ่งเป็นข่าวที่มีความหมายและทรงคุณค่าอย่างยิ่งค่ะได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำเพื่อประสบนิกรชาวไทยให้อยู่ดีกินดีและมีความสุขซึ่งในบทข่าวสาขานี้ยังสอดแทรกเกร็ดความรู้ในหลายแง่มุมค่ะทำให้ได้รับความรู้มากมายอย่างเช่นประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เศรษฐศาสตร์แพทยศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์รวมทั้งภาษาที่ใช้ถ่ายทอดในข่าวพระราชสำนักจะมีระดับของการใช้ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาษาไทยที่เปี่ยมไปด้วยความหมายความงดงามและความไพเราะค่ะ
0: คือพี่นุ่นแกก็ขอขอบคุณนะครับทางด้านของสมาพันธ์ที่มอบรางวัลให้คณะกรรมการทุกคนที่มองเห็นแล้วก็ให้คุณค่ากับการทำหน้าที่ตรงจุดนี้และที่สำคัญขอขอบคุณอสมทขอขอบคุณสำนักข่าวไทยขอขอบคุณสำนักโทรทัศน์ผู้บริหารพี่น้องกองสำนักข่าวพระราชสำนักและที่สำคัญพี่นุ่นบอกว่าทุกๆคนเนี่ยคอยสั่งสอนทั้งเรื่องของวิชาในการทำงานและพี่นุ่นใช้คำนี้ทำให้ผมเนี่ยแหมมันดูยังไงก็ไม่รู้นะเพราะพี่นุ่นใช้คำว่าขอบคุณทุกคนที่สอนเรื่องของจรณะจรณะเนี่ยผมต้องไปหาคำแปลเลยนะคุณหน่อยแน
1: ่ค่ะ
0: เขาบอกเป็นแปลว่าความประพฤติที่ดีเป็นคำบาลีในเรื่องของการวางตนมาโดยตลอดเป็นไงพี่นุ่นดี

0: นอกจากจะสวยแล้วเขายังมีความรู้มีความฉลาดในการใช้คำตอบด้วยนะเออต้องขอแสดงความยินดีด้วยพี่นุ่นบอกว่ารางวัลนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความภาคภูมิใจแต่ว่าเป็นกำลังใจในการเตือนใจให้ตัวเองตั้งใจทำหน้าที่ในการอ่านข่าวในพระราชสำนักอย่างถูกต้องเหมาะสมและจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดตลอดไปขอแสดงความยินดีกับพี่นุ่นด้วยอีกครั้งนึงนะครับ
1: แสดงความยินดีด้วยนะคะ
0: สุดยอด
1: นี่แหละเรื่องของภาษานะคะของไทยเรามีความลึกซึ้งอย่างมาก
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะจะหน้าฝนแต่หลายพื้นที่ก็ยังคงอากาศร้อนเพราะฉะนั้นค่ะไปดูกันหน่อยว่าจะคลายร้อนด้วยอุปกรณ์แบบไหนให้เข้ากับยุคนี้ได้มากที่สุดค่ะตัดปัญหาค่ะเวลาที่เกิดเราไปในพื้นที่ที่แย่งกันใช้โทรศ
0: ัพท์ไม่ต้องในพื้นที่เอาในบ้านเลยกันเลยแน่พ่อนั่งมุมนึง
1: แม่นั่งมุมนึง
0: ลูกนั่งมุมนึงแต่ว่ามีพัดลมอยู่ตัวเดียวแม่ก็อยากได้ลมเย็นๆพ่อก็อยากได้ลมเย็นๆลูกก็อยากได้ความเย็นเหมือนกันมันจะต้องทำยังไงมีตัวเดียวตีกันตายนะแบบนี
1: ้ถึงแม้ว่าจะเปิดแบบสายไปสายมาแล้วแต่มันก็ยังไม่ทั่วถึงก็เลยต้องเจอรุ่นนี้เข้าไปเลย
0: อันนี้เขาโผล่เองหรือเปล่าเนี่ยคุณแน่
1: ถ้าอยากได้คุณผู้ชมก็เปิดเข้าไปแอปส้มแอปอะไรต่างๆเนี่ยมีขายแต่ราคาก็นิดนึงนะ
0: ก็เอาเรื่องอยู่ใช่ไหม
1: เขาบอกครึ่งหมื่นอยู่เหมือนกันนะคะ
0: What?
1: เออแต่ว่าอ่ะก็เห็นไปแบบนี้คือเอาจริงดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกตอนที่ได้มาดูในรายการเรื่องครบค่ำนี่แหละว่า พัดลมที่มันจะทั่วถึงจนเห็นแล้วอยากได้เนี่ยใครนั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาม
0: ัน
1: จะได้หม
0: ุ
1: นได้อย่างทั่วถึงอะนะคะ
0: โอ้โหเรียกว่าพัดลม360องศาได้อย่างเต็มปากเต็มคำจริงๆอ่ะ
1: นะคะก็ถือว่าเขาบอกกันว่า1คนหัวหายสองหัวไปเลยจะได้ทั่วถึงกันไป
0: อ่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องเรื่องโซเชียลเมื่อกี้เราพาไปท่องเที่ยวกันเยอะแล้วใช่ไหมเด
1: ี๋
0: ยวจะพาไปแหล่งท่องเที่ยวไปดูน้ำตกแห่งหนึ่งแต่เขาบอกว่าน้ำตกแห่งนี้มีบริการซาลอนด้วยแต่เขาใช้คำว่าเป็นใช้คำว่าเป็นลำบากซาลอน
1: อ้าว
0: เขาใช้คำนี้นะ
1: ซาลอนต้องเป็นการให้บริการสิคะคนมาช่วยสระผมให้กับเราม
0: ันจะสบายใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่เขาบอกว่าคนมาใช้บริการมันจะดูลำบากนิดนึง
1: ยังไงคะ
0: ไปดูกันหน่อยฮะคำว่าลำบากซาลอนเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะโชคชั่วจริงๆคุณผู้ชม
1: โอ้ย
0: นี
1: ่ไม่
0: เดี๋ยวให้ลองฟังเสียงบรรยากาศเนี่ยลองฟังเสียงหน่อยไหมอ่ะ
1: นี่จังหวะนี้คุณปึ้งโอ้ดิฉันเนี่ยในฐานะที่เป็นคนชอบมีปัญหาเรื่องคอเคล็ดเนี่ยแค่เห็นแล้วดิฉันรู้สึกว่าจะต้องหาหมอเพื่อประคับประคองหมอนรองกระดูกคอเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าอาจจะไม่ใช่กับเจ้าของร้านเสริมสวยซาลอนสปาท่านน
1: ี้ชื่ออะไร
0: นะ
1: ค
0: ะเป็นลำบากซาลอนฮะ
1: โอ้ใช้คำว่าทรมานซาลอนดีกว่าค
0: ่ะทรมานซาลอนเหรอฮะชื่อคุณพี่ที่ให้บริการชื่อจริงว่าชื่อพี่ทุลักนามสกุลทุเลครับผมทุลักทุเลเจ้าของลำบากซาลอนฮะคุณเห็นแน่ฮะ
1: ตอนแรกพี่ผู้หญิงบอกว่าจะใช้บริการด้วย
0: เห็นแบบน
1: ี้ลูกค้าปุ๊บขอนั่งให้กำลังใจอยู่ดีกว่า
0: ขอรักษาหมอนที่คอไว้ดีกว่าเนี่ยนะฮะโอ้สภาพคุณเห็นแน่เป็นไงนี่เราไม่ได้ถ่ายไม่เราลืมไปถามคนที่เขาโพสต์นะว่าคุณพี่หลังจากใช้บริการเสร็จเนี่ยคือสภาพการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนนี้นะฝากเป็นการบ้านคุณช่วยไปตามหน่อยแล้วกันนะ
1: โอ้โหก็ระมัดระวังหน่อยเพราะว่าตรงต้นตรงนั้นมันมีหินมีอะไรเนี่ยกลัวว่าจะเจ็บศีรษะอะไรกัน
0: บ้างกระทบ
1: ทาง
0: สมองนะคนนี้นะ
1: คะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้กับเรื่องพบค่ำค่ะ
0: เดี๋ยวก้าวข่าวค่ำวันนี้ฝากติดตามกันด้วยเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนจะเห็นภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องของนักเรียน2สถาบันย่านดังในพื้นที่ของสยามที่ตีกันมาอย่างยาวนานเป็นมหากาพย์เนี่ยน่าจะเริ่มเห็นทางออกและส่วนทางออกจะเป็นอย่างไรฝากติดตามได้ใน9ข่าวค่ำคืนนี้1ทุ่มตรงวันนี้ผมและคุณแน่ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เชนสั่งย้ายอุเทนถวายภายใน3เดือนสั่งปิดเทคโนปทุมวัน3เดือนถ้ายังมีเรื่องอีกให้หาสถานที่ใหม่

ิดคลิปสุดโหดตำรวจบางละมุงจ่อยิงครูสาวดับคาโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลเมียเมาขับชนผัวทะลุรั้วเจ็บหนักทนไม่ได้เห็นผัวพาสาวเข้ามันรูดเป็นอานิจครั้งนี้ฟิลขาดติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19 นาฬิกา

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
1: พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีบันเทิงมาแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้หลายอารมณ์เลยโดยเฉพาะข่าวแรกโหวันนี้พี่นั่งรออยู่หน้าตึกที่ช่อง9ตกใจ
2: รอเลยเหรอ
3: นั่งไปนั่งจะไปทำอย่างอื่น
2: ไม่ได้รู้ว่าเขามา
3: ไม่รู้
2: อ๋อโอเคนึกว่ารู้ว่ามาแล้วไปนั่งรอ
3: ทีมงานน่ะรู้เราไม่ค่อยได้ไปดูคิวไงใครมาใครไปอะไรเงี้ยแล้วก็เดินอยู่เฮ้ยใครวะเฮ้ยทำไมเหมือนนักร้อง
2: เสียงเนี่ย
3: ตอนแรกเจอน้องชายนั่งก่อนลุกตอนแรกเจอลุกก่อนเอ้าหนูมาทำอะไรอ๋อพาพี่ใบเตยมาพี่ใบเตยมาช่วงนี้ต้องเดินสายเพราะอะไรเขากำลังจะมีแฟนคอนก็คือคอนเสิร์ตนั่นแหละ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะเป็นแฟนคอนครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับก็15ปีหรือว่า15 years of check rating ฟรุ้งฟริ้งแฟนคอน
2: โอ้ยชื่อน่ารักจังเลย
3: 15 years of check rating ฟรุ้งฟริ้งแฟนคอน
2: นี่
3: ทุกคนรู้จักใบเตยจากเพลง
2: เช็คเรตติ้งแล้วก็มันแน่นอกอ่ะก็ว่ากันไปที่จะจัดขึ้นในวันที่10ตุลาคมนี้แล้วนะ FC ทั้งหลายจ๋าใบเตยเขาฝากเตือนเลยนะว่าเตรียมตัววอร์มร่างกายให้พร้อมนะจ๊ะเพราะว่าจัดเต็มคนทัพแขกรับเชิญมาเซอร์ไพรส์เพียบเลยแบบถ้าขึ้นเวทีมาลดๆเลยแหละอ่ะงานนี้ใบเตยเปิดใจกับทีมข่าวตกมาบันเทิงนะคะถึงประเด็นที่ชาวโซเชียลอะไร
3: เตยพูดให้คอนเสิร์ตให้แล้วนะ
2: คอนเสิร์ตพูดได้แล้วอ๋อหนูกลัว
3: เอาใหม่
2: อีกที
3: 15 years of check rating ฟรุ้งฟริ้งแฟนคอนเพราะนางดูตกมัน
2: กลัวเดี๋ยวเตยบอกว่าหนูมาโปรโมทคอนเสิร์ตนะพี่ทำไมอ่านคอนเสิร์ตนิดเดียว
3: พี่พูดให้2ย่อหน้าแล้วพี่ก็เปลี่ยนหนูต้องเข้าใจพี่ลูก
2: เพราะว่าอีกประเด็นที่จะพูดอ่ะหนูต้องเข้าใจนะลูกเพราะว่าคนเขาก็ส่องในโซเชียลเขาก็เห็นโมเมนต์นี้อยู่กับคุณแมนนะ
3: ยังไง
2: ล่ะเปิดใจกันหน่อยนะคะเพราะว่าคุณแมนเนี่ยออกมาอัดคลิปพูดว่ากล้าก็ลองดูพร้อมประกาศจะเอาครอบครัวกลับมาให้ได้โอ้โหหลังเห็นภาพอะไรล่ะ
3: ชนวนมันคืออย่างนี
2: ้
3: คือใบเตยเนี่ยเขาถ่ายกับมือผู้ชายแน่นอน
2: แน่นอนดูแล้ว
3: สัมผัสเป็นแบบสกินชิปแบบสัมผัสมือผู้ชายแน่นอน
2: ดูจากไรขนนาฬิกาแล้วก็เอ๊ะมือเขาทำมินิฮาร์ดไหมไม่ใช่ใช่ไหม
3: ก็แล้วแต่จะตีความ
2: เหมือนทำมือเป็นมินิฮาร์ดเล็กๆเนาะ
3: สมมติทำหรือไม่ทำก็ไม่รู้แหละแต่หัวใจสีขาวนั้นวาดขึ้นมาเองมันก็ชัดอ่ะ
2: แล้วเพลงดาเอโดฟินรักครั้งใหม่ว้าย
3: ชัดไหม
2: ชัด
3: อ่ะไม่เป็นไรทีนี้พอภาพนี้ออกมาแมนเขาก็เลยบอกไงกล้าก็ลองดูจะเอาครอบครัวกลับมาให้ได้
2: ค่ะ
3: ทีนี้จะกลับมาได้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ฝั่งคุณแมนแต่ฝั่งใบเตยเขาก็ดูเหมือนจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ใบเตยให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงรักครั้งใหม่ว่าพี่ใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปยังไม่พร้อมเปิดตัวเดี๋ยวไปฟังคลิปที่แมนเห็นภาพนี้ก่อนนะแล้วพี่แมนก็อัดคลิปว่ายังไงเชิญครับ
4: ครับพี่เห็นรูปมือหรือยังครับพี
5: ่เห็นแล้วกล้าก็ลองดูนะกล้าก็ลองแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะตอนนี้เราต่างคนต่างอยู่ไปมาหาสู่กันบ้างสิ่งที่ผมจะทำให้ดีที่สุดก็คือผมจะพาครอบครัวกลับมาให้ได้ไม่ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต
3: ่ใบเตยก็เห็นคลิปแมนนี้แล้วด้วย
2: ค่ะ
3: แล้วว่ายังไง
2: เห็นแล้วบอกว่าก็ไม่ได้กังวลไม่ได้เก็บมาใส่ใจอะไรเพราะว่ากำลังอยู่กับการเตรียมคอนเสิร์ตเตรียมแฟนคอนนี่แหละและสำหรับการ

0: ามกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งของอดีตสามีใบเตยก็บอกสั้นๆแบบนี้บอกว่าสู้ๆให้กำลังใจด้วยนะ
1: ให้กำลังใจแมนเงี้ยเหรอ
0: ให้กำลังใจแมนเชื่อว่าการที่คนคนหนึ่งจะรักใครได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองให้มากพอก่อน
1: นี่มีประเด็นนะประโยค
0: สอนให้เป็นผู้ใหญ่เนาะอ้าวจริงๆนะคน
1: เราพ
0: อพอรักตัวเองเป็นเนี่ยมันจะรักคนอื่นเป็นจริงๆชีวิตของใบเตยเนี่ยเคยอยู่ในจุดที่ต่ำสุดๆมาละก็ย่อมจะเรียนรู้เข้าใจและผลักดันตัวเองให้กลับมายืนได้อีกครั้งคนเราจำเป็นจะต้องมีอาชีพแล้วก็ทำมาหากินกันต่อไปน่าจะพูดถึงตัวเองว่าเคยอยู่ในจุดที่ต่ำแล้วตอนนี้จะต้องสู้แล้วก็กลับมาทำอาชีพของตัวเอง
1: คุณผู้ชมประโยคนี้สำคัญนะครับผมให้ขีดเส้นใต้ไว้2เส้น3เส้น4เส้นแล้วแต
0: ่ว่า
1: คนเราจำเป็นต้องมีอาชีพทำมาหากินกันต่อไปพี่พูดแค่นี้แหละไม่ใช่พี่พูดใบเตยพูด
0: เพราะตัวเขาก็ต้องเนี่ยเขาก็โอ้โหเขามีงานเยอะเหมือนกันตั้งแต่แบบรับงานเนาะแล้วก็จะจัดแฟนคอนใหญ่อีก
1: ไม่เขาแหมผู้อันนี้เขาพูดกับเขาพูดถึงตัวเองหรือเขาพูดถึงใคร
0: พูดถึงทุกคน
1: อ๋อทุกคน
0: ให้กำลังใจ
1: นี่ก็โลกสวยนะไม่ไปตามที่เราขุดหลุมขุดบ่อล่อปลาไม่ได้ปะท
0: ้อหนูอยู่ในสถานะ
1: นะ
0: ที่มีครอบครัวมีลูกมีเต้าหนูมีความคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ก็ได้ในอนาคตว่าจะกลับมา
1: แต่เนี่ยแต่เขาบอกคนเราจะเป็นต้องมีอาชีพทำมาหากินกันต่อไปทุกวันนี้ใบเตยพยายามทุกวิธีให้มีงานและเป็นแบบอย่างให้กับลูกสาวคือน้องเวทมนต
0: ์
1: ส่วนการที่แมนให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งในทำนองกังวลเรื่องหนุ่มคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตใบเตยนะเพราะใบเตยมีลูกสาวย่อมรักลูกสาวมากกว่าคนอื่นใบเตยบอกว่าคนเป็นแม่ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าจะจัดการและดูแลเรื่องแบบนี้อย่างไรมีสเต็ปในการเลี้ยงดูและเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีทางเกิดเป็นปัญหาของลูกตามมาในอนาคตอย่างแน่นอนคืออารมณ์ประมาณว่าแมนเขาให้สัมภาษณ์ประมาณเนี่ยเขากังวลถ้าผู้ชายคนใหม่เข้ามาแล้วจะกระทบกับลูกไหมกลมๆประมาณนี้ก็แล้วกันไปฟังใบเตยเปิดใจกับเราเอ็กซ์คลูซีฟคุยนานนะแต่คัดไฮไลท์ไหมฟังครับ
2: วันนี้ไม่ได้มีเวลาดูอะไรเยอะมากแค่รู้สึกว่าอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราโฟกัสนะวันนี้พี่เตยก็จะไม่ค่อยเอามาใส่หัวหรือใส่ใจเพราะนะวันนี้เอาจริงทุกวันของพี่เตยนะวันนี้คือการทำแฟนคอนให้สำเร็จมองผ่านบางทีการเห็นข่าวอะไรในชีวิตพี่เตยอ่ะมันผ่านข่าวมาเป็นล้านข่าวลูกเพราะฉะนั้นมันไม่เคยมีผลอะไรกับเราอยู่แล้ว
3: และมันจะมีชื่อเราเข้าไปอยู่ตลอด
2: ไม่เคยสนขอบคุณมากที่มีชื่อด้วยก็มันก็ทำให้เรายังมีชื่ออยู่เนาะคนก็อาจจะแบบโอเคไปคำค้นหาอะไรใดๆทุกวันนี้มีคนแบบมีนักข่าวติ๊กต็อกอะไรใดๆเยอะแยะขอบคุณมากค่ะ
3: เขาอยากจะพาครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิม
2: สู้ๆเพื่อตัวเองคนเรามันต้องสุดท้ายแล้วตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้ายังรักตัวเองได้ไม่พอจะรักใครจะดูแลใครได้พี่เตยเคยโดดเดี่ยวในจุดที่ต่ำสุดมาแล้วการเป็นคนขยันคนขยันไม่มีวันอดตายจะสอนลูกอย่างนี้เสมอเกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์ต้องขยันอาชีพคือสิ่งที่ไม่ทรยศเราความขยันไม่เคยทรยศใครความห่วงลูกของแต่ละคนแม่ว่ามันมองได้หลายแบบไม่มีใครไม่ห่วงลูกแต่สุดท้ายแล้วในเมื่อวันที่เรารู้สึกว่าต่างคนต่างต้องออกไปใช้ชีวิตของตัวเองต่าง move on กันแล้วเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการจัดการในส่วนของในส่วนโอ้โหเราเป็นมนุษย์แม่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการดูแลลูก
1: มันมีช่วงสัก 2-3 ปีที่แล้วผู้จำได้ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วอ่านข่าวใบเตยเกือบทุกวันหรือบางทีก็วันเว้นวัน
0: ตัวเองยังบอกเลยข่าวหนูที่ผ่านมาเป็นล้านข่าวโอ้ไม่ถึงลูก
1: แต่มันก็มีช่วงเวลาระยะไทม์มิ่งอ่ะที่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจนมานั่งดูอ่ะเฮ้ยเราก็คุยกับทีมงานนะเฮ้ยมีข่าวใบเตยแล้วเหรอเฮ้ยมันข่าวเดิมที่มันต่อยอดหรือมันข่าวใหม่เฮ้ยมีข่าวใหม่ที่มันแตกหนอขึ้นไปทุกวันนะช่วงนั้น
0: คือแต่เอาจริงๆถ้าคนวงการบันเทิงอ่ะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าชื่อเราหรือว่าหน้าเรามันไม่ได้ตกจากกระแสเลยมันดีใจมันจะมีงานแต่ถ้าเป็นเรื่องดีมันก็จะดีแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีมันก็จะแบบท้อนิดนึงแต่ผู้ว่าสังเกตเพราะรู้จักกับน้องมานานแล้วหลังๆก็ยังเจอน้องอยู่ผู้ว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยจำได้สมัยแบบมันแน่นอกแบบเช็คเรตติ้งใหม่ๆได้ปะล่ะนางก็ยังเป็นวัยรุ่นที่เป็นคนที่แบบคิดอะไรพูดเลยเวลาสัมพงสัมภาษณ์หรือเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: เลยดูพลดพลาดแต่ตอนนี้ตั้งแต่มีลูกแล้วก็ได้เจอปัญหาอะไรผ่านพ้นไม่ได้นิ่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
1: ใช
0: ่สู้ๆขอให้บัตรขายหมดแล้วก็คนไปดูเยอะๆนะคะ
1: นางชวนอยู่เนี่ยนางชวนบอกว่าเนี่ยพี่ไปดูกันเช็คเรตติ้ง
0: พี่เต็นไม่พลาดหรอกถ้าไม่ว่างอ่ะไอ้ถ้าไม่มีประชุมอ่ะถ้าว่างอ่ะไปอยู่แล้วในวงการมีนับมือได้เลยมีไม่กี่คนหรอกที่จะไปให้เขา
1: อะไร
0: ฮะ
1: เราดูมีพิรุษ
0: แซว
1: นี่ไปมุ้งนี้ดีกว่าเกี่ยวกับชมพู
0: ่
1: เกี่ยวสิคือเรื่องราวคือจะเกี่ยวหรือเปล่า

0: เกี่ยวกับอ๋อหม่อมชมพู่ก็เป็นตลกคนนึงแจ้งเกิดจากการแสดงตลก
1: ถูกต้องค่ะ
0: วันนี้ณถั่วณถั่วแระเชิญยิ้มมาคุณผู้ชม73ปีแล้วนะเราเห็นณถั่วมาตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่ยุคคาเฟ่วิลล่าพระราม9กรุงทนคอมเพล็กซ์อาณาจักรสถานวันเทิงแห่งย่านกรุงทน
1: นี่จะรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นพ่อรุ่นแม่จ๋าเนี่ยมานั่งดูงงแล้วนะ
0: คาเฟ่คืออะไร
1: อะ
0: เออนะก็มาพร้อมทีมนักแสดงและผู้จัดโปรโมทหนังไทยแนวมนตราโบราณปะทะควอนตัมฟิสิกส
1: ์โอ้โห
0: คือแนวเหนือจินตนาการมากนะชื่อเรื่องสาบหลอน12หลอน13ดับเออสาบหลอน12หลอน13ดับเขาหยิบเอาอาคมสายดาบโบราณมาปะทะกับทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์นะครับเป็นที่มาของความหลอนทะลุจอนักแสดงเพียบเลยวามจิรกิจโทระเชิญยิ้มโกจิรศักดิ์โอ้พี่ปุ๋ยนิทัศน์ด้วยปิงปองสแกวันเอามาแสดงหนังคุณปอนจักรติดอีกมากมายเลยนะฮะก็จะเปิดกล้องถ่ายทำปลายปีนี้มีกำหนดเข้าฉายในช่วงกลางปีหน้า
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะพูดหนังให้แล้วนะทัวต้องบอกเหมือนใบเตยพูดหนังแล้วนะ
1: พูดได้แล้วนะเพราะว่าหลังจากโปรโมทภาพยนตร์เสร็จนะคะก็ได้เปิดใจชี้แจงกับเราเป็นที่แรกเลยกับเรื่องที่อาถุแลเนี่ยนะนั่งแท่นประธานชมรมตลกไทยไม่ทิ้งกันซึ่งจัดตั้งขึ้นมาได้2เดือนแล้ว
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคงได้ยินมานานตั้งแต่เราจำความวงการตลกได้มันจะมีสมาคมศิลปินตลกประเทศไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งพี่ถั่วแลเองก็เคยเป็นนายกอยู่หลายสมัยก่อนพี่ถั่วแลเนี่ยจำได้ว่าอาเป็ดเคยเป็นนายกสมาคมเหมือนกันคือพี่โตทำข่าวในยุคที่สมาคมศิลปินตลกประเทศไทยอาเป็ดณ
1: ท
0: ัวร์อะไรประมาณเนี้ยแต่ชมรมนั้นมันก็ดูมีสมาชิกอยู่แล้วทำไมมันจะต้องมีชมรมตลกไทยไม่ทิ้งกัน
1: ทำไมแยกออกมา
0: เออเพิ่งก่อตั้งมา2เดือน
1: อ้
0: าวณถั่วบอกเลยเฮ้ยพี่ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะคือปัจจุบันเนี่ยมีนะโอบะเสียงเหนือเขาเป็นนายกสมาคม
1: ค่ะ
0: ณถั่วเขาบอกก็เป็นที่ปรึกษาสมาคมนั้นอยู
1: ่ก็ยังนั่งแท่นเป็นที่ปรึกษาอยู่ไม่ได้คิดจะจัดตั้งชมรมตลกไทยเพื่อจะไปแข่งกับทางสมาคมศิลปินตลกนะคะพร้อมเผยเหตุผลแบบนี้ค่ะที่จัดตั้งขึ้นมาเพราะอยากช่วยเหลือตลกในประเทศไทยทุกรุ่นก็แค่นั้นเองเพราะว่าตลกไม่ว่าจะอยู่รุ่นไหนเล่นมุกอะไรทุกคนก็เป็นครอบครัวเดียวกันหมดนะคะ
0: เชื่อว่าจัดตั้งชมรมนี้ชมรมใหม่คือชมรมตลกไทยไม่ทิ้งกันขึ้นมาอีกไม่นานก็น่าจะเกิดปัญหาขึ้นเดี๋ยวตั้งขึ้นมาอีกไม่นานก็น่าจะเกิดปัญหาขึ้นกับการเข้าใจผิดของตลกหลายๆคนแต่ก็เตรียมพร้อมชี้แจงยืนยันนะถั่วบอกมีเจตนาดีแต่ยังไม่ได้ไปคุยหรือชี้แจงกับสมาคมศิลปินตลกยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้มีปัญหากับสมาคมตลกพร้อมช่วยงานทุกครั้งที่มีโอกาสตอนนี้ก็ย้ำอีกทีว่าเป็นที่ปรึกษาสมาคมตลกประเทศไทยอยู่เหมือนเดิมไปฟังน
1: ะ
0: ถั่วพูดเรื่องนี้หน่อยนะแหมสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยก็มีอันนี้เพิ่งมาตั้งชมรมตลกไทยไม่ทิ้งกันเพิ่งตั้งมา2เดือนเองครับ
2: ผมเลยจัดตั้งเป็นชมรมตลกไทยไม่ทิ้งกันนะโดยผมเป็นประธานเองนะครับก็เลยไม่ได้ไปแข่งกับสมาคมนะเดี๋ยวพูดกันไว้ก่อนเมื่อมันจะมาก๊อปปี้กันหรืออะไรกันไม่เกี่ยวต้องการที่จะช่วยเหลือตลกทุกท่านเหมือนกันแนวทางเดียวกับสมาคมมุกต่างกันแต่เราเป็นครอบครัวเดียวกันได้เราต่างชั้นต่างวรรณะจริงอยู่ตลกเล็กตลกใหญ่แต่เราคือครอบครัวตลกนั่นคือผมต้องการรวมความสามัคคีมากกว่า
3: ขัดแย้งกับทางสมาคมหรือเปล่าถึงมาเปิดของตัวเองอะไรอย่างนี
2: ้กลัวครับทุกคนต้องเข้าใจผมนะผมพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นตลกไทยที่ไม่ทิ้งกันมีทุกชมรมและตลกเนี่ยไม่ได้มีชมรมผมชมรมเดียวนะแต่ชมรมนั้นน่ะที่สร้างกันมาเขาตีแล้วไม่ดังแต่เราบังเอิญเราเป็นถั่วแระพอเราสร้างชมรมขึ้นมาบังเอิญตีแล้วมันดังกับปัญหามันย่อมเกิดแน่นอนรอรับปัญหาอยู่แล้วแต่ขอให้ผู้ใหญ่เข้าใจเราว่าเราทำเพื่ออะไรครับ
3: จริงๆได้ไปคุยกับทางสมาคมได้คุยกับทาง
2: ยังครับยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยแต่เรากำลังสร้างในสิ่งที่ดีให้กับตลกไทยครับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาเราแก้ได้ถ้าเขาเข้าใจเราถ้าไม่เข้าใจก็แล้วไปเราก็ไม่ได้ไปต่อต้านอะไรเขาเราก็ต้องสร้างความอดทนสร้างความดีไว้เท่านั้นเองครับ
3: ยืนยันว่าเราเองไม่ได้เป็นปัญหากับทางสมาคม
2: ไม่มีครับไม่มีเลยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับทางมาคิดที่อยากจะช่วยอยู่ตลอดเวลา
1: ก็คือความตั้งใจก็อยากจะช่วยอีกทางนึงนั่นแหละเพราะว่าคนก็รู้จักอาถุแลเยอะแต่ก็ยอมรับว่าเตรียมตัวมีปัญหาแน่นอน
0: เอาไปเรายังรู้สึกเอ้ยเอานะทำไมมันแหมมีสมาคมต้องมีชมรมขึ้นมาอีกเหร
1: อ
0: ใช่ไหมรู้อะไรเบื้องลึกเบื้องหลังไหม
1: ไม่รู้เลย
0: ฉันจะถามเนี่ยมีพิรุธอีกแล้ว
1: ไม่รู้เลยตอนนี้ก็ทำมาหากินในส่วนของเรากับดูแลลูกเต้าไป
0: ก๋วยเตี๋ยวก็หายไปแล้วเนาะก๋วยเตี๋ยว
1: ก็ยังทำอยู่นะ
0: ทำอยู่
1: ก๋วยเตี๋ยวหนูหรือก๋วยเตี๋ยว
0: ก๋วยเตี๋ยวหนูสิ
1: ก๋วยเตี๋ยวหนู
0: ก๋วยเตี๋ยวอัถวแล้วนะเขาอร่อยอยู่แล้วไปซอยถนนธรรมคีแถวจังหวัดนนทบุรีน่ะ
1: บุรี
0: บุรีน่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวอัถวแล้วดีกว่าอร่อยจริง
0: อร่อยเยอะของหนู
1: สามารถออกอีเวนต์ได้ของหนูก็มีการตกลงหลังบ้านกันอยู่เล็กน้อยนะจ๊ะ
0: นะอ่ะคุณผู้ชมอันนี้มาเรื่องดราม่าอีกสักนิดนึงนะน่าจะได้เห็นข่าวในโซเชียลไม่ใช่ข่าวหรอกข้อมูลในโซเชียลเนี่ยนะคือเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: เขาไปจับได้ว่าพี่เลี้ยงเป็นชาวต่างชาติไปจับได้ว่าแอบจกเงินไปรวมถึงของมีค่าด้วย
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้เกิดมาตั้งแต่6กันยายนที่ผ่านมาแล้วเจนนี่เขาเริ่มสงสัยว่าทำไมเงินที่บ้านเนี่ยมันหายบ่อยๆอ่ะจับตาดูเลยอ่ะโฟกัสไปที่พี่เลี้ยงเอาปากกาขีดเงินทำสัญลักษณ์ไว้
1: โอ้ยนี่อันนี้เตรียมหาหลักฐานอะ
0: จับขโมยเอาปากกาไปมาร์คทำสัญลักษณ์ไว้ที่แบงค์นะกระทั่งพี่เลี้ยงลากลับบ้านพี่เลี้ยงกลับบ้านปั๊บไปค้นห้องที่พี่เลี้ยงเขาพักอยู
1: ่
0: ไปเจออะไรฮะไปเจอปี๊บเจอปี๊บปริศนา
1: ปี๊บปริศนา
0: เจาะปี๊บฮะเจาะปี๊บเข้าไปดูเจาะไม่พอล้วงเข้าไปในปี๊บเฮ้ยนี่ฮะตามภาพเลยเฮ้ยในพีฟเข้าไปในปีฟเจอกองเงินมีแบงค์ฮ่องกงด้วย
1: ค่ะ
0: เจนนี่เขาเพิ่งไปเที่ยวฮ่องกงมาเจอแว่นตาของสามีและของใช้ต่างๆด้วยอ้าวโอ้โห
1: เนี่ยก็เนี่ยเป็นคลิปแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าทำสัญลักษณ์ไว้ไงก็เลยจะรู้ว่าเงินที่อยู่เนี่ยเป็นเงินของเจนนี่เนาะหลังจากจับได้เจนนี่ก็โพสต์ข้อความตัดพ้อด้วยความเสียใจบอกว่าเจ็บปวดกับคนใกล้ตัวเพราะรักมากและไว้ใจมากแต่จะไม่เอาเรื่องพี่เลี้ยงเพราะว่าถือว่าที่ผ่านมาซูดูแลลูกพี่ดีมากแต่พี่ไม่สามารถให้โอกาสกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ได้แล้วตลอด3ปีที่ผ่านมาหลับหูหลับตาเพราะอยากอยู่ในชีวิตตลอดไปและคิดว่าการที่ดีกับพี่เลี้ยงและพี่เลี้ยงจะต้องดีขึ้นรวมถึงไม่เสียดายเงินทองที่พี่เลี้ยงเอาไปแต่เสียดายในความเก่งหลังจากนี้เจนนี่บอกจะเข้มแข็งและเอาเรื่องราวทั้งหมดเป็นอีกบทเรียนในชีวิตค่ะว่าจริงๆแล้วการที่เรารักใครสักคนด้วยความจริงใจไม่ได้แปลว่าเขาจะรักและจริงใจกับเรากลับมาจะระวังตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมไม่เชื่อใจใครง่ายๆอีกแล้ว
0: หลังจากนี้ขออย่าให้พี่เลี้ยงไปทำแบบนี้กับใครอีกเพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วมันเป็นเรื่องบาปบุญคุณโทษด้วยโชคดีนะถามว่าเจนี่รักพี่เลี้ยงคนนี้มากแค่ไหนเอ็นดูเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยอยู่กันมาตั้ง3ปีให้เงินเดือน 20,000 ค่าอาหารอะไรให้อีกดูแลอย่างดีไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันเรื่องมันเหมือนจะจบเนี่ยเหมือนตัดเพาะเนี่ยร้องห่มร้องไห้แหมไว้ใจคนคนนึงนะมา3ปีปรากฏเรื่องไม่จบครับหลังจากนั้นมาเจนนี่ก็โพสต์เรื่องพี่เลี้ยงรัวๆไม่ว่าจะเล่าเรื่องที่ลูกสาวถามหาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไปไหนเธออธิบายว่าพี่เลี้ยงทำผิดหยิบเงินแม่ไปโดยไม่บอกก็ต้องลงโทษพี่เลี้ยงเขาบอกลูกอย่างนั้นเขาไม่ได้จริงใจเขามีเราก็มีแค่ผลประโยชน์แบบนี้เป็นต้นนอกจากนี้เจนนี่ก็ไลฟ์สดลงโซเชียลเล่าให้แฟนคลับและผู้ติดตามฟังไลฟ์ไปร้องไห้ไปด้วยความเสียใจบางช่วงจากการไลฟ์คุณผู้ชมเวลาไลฟ์ทีมันก็ยาวอ่ะนะอันนี้เราไปดูบางช่วงที่เราตัดมาให้ดูครับ
4: ดูตังค์ฉันหายไปไหนล่ะพ่อมาแอบไว้ในนี่ไงคนเราอ่ะถ้าอยู่ไม่ซื่อสัตย์อ่ะก็ไม่ต้องอยู่แล้ว
5: และถ้าให้อภัยแล้วพนักงานคนอื่นที่เขาอยู่อ่ะต่อไปกูขโมยบ้างดีกว่าเพราะบ้านนี้ขโมยเสร็จให้อภัยซูก็รู้ว่าพี่รักซูที่สุดในบ้านน่ะซูรู้ไหมว่าพี่รู้ทุกครั้งเวลาซูทำอ่ะแต่พี่ไม่ถูปิดตาพี่ยอมไม่พกเงินสดเพราะกลัวซูจะทำอีกอ่ะ
6: ซูเอาตังค์ไปนะ ใช่คือ
5: พี่ไม่เสียใจตังค์สักบาทเลยพี่ไม่เสียใจเอาเป็นล้านก็ได้เพราะคุณเลี้ยงลูกพี่อยู่อ่ะพี่เสียใจที่คุณทำกับพี่ได้ยังไงวะเที่ยงโก
6: งก็อารวาสหมดเขากำลังหลอกถามอยู่ข้อมูลอยู่มึงก็บ้า
5: โกรธไง
1: โอ้ความไว้ใจอะเนาะ
0: มันแบ่งเป็น2เรื่องคือมุมหนึ่งคนที่เข้าใจก็มีพอสมควร
1: เคยโดนเหมือนกัน
0: เห็นไหมล่ะคือพอความไว้ใจแล้วเนี่ยการเสียน้ำตาออกมากับคนที่เราให้ใจเขาไปคนเราจะให้ใครเลี้ยงลูกหรือก่อนหน้านี้ข่าวเมื่อวันก่อนเองให้พี่เลี้ยงมาดูแลผู้ป่วยคุณพ่อคุณแม่ไปทำร้ายคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: แต่ก็มีอีกทีนี้ประเด็นมันก็คือชาวเน็ตบางส่วนน
1: ะ
0: บางส่วนเอะอะตรงที่เฮ้ยเมื่อไหร่จะเลิกโพสต์เรื่องพี่เลี้ยงสักทีไลฟ์ไปร้องไห้ไปชาวเน็ตตั้งประเด็นตรงๆเลยสร้างคอนเทนต์ไลฟ์สดเรียกลูกค้าขายของหรือเปล่า เฮ้ยทำอย่างเงี้ยทำไมไม่ไปแจ้งความซะได้จบจบ
1: มาไลฟ์ทำไมมาสร้างคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าซึ่งเจนนี่ก็ได้สวนกลับนะบอกว่าก็ตนมีสิทธิ์พูดและระบายความจริงที่เกิดขึ้นแล้วล่าสุดเปลี่ยนใจละโพสต์อีกครั้งนึงบอกว่าสรุปการที่เจนนี่ไม่แจ้งความทำให้สังคมออกมาตั้งคำถามว่าเจนนี่ทำคอนเทนต์หลอกลวงประชาชน
0: เ
1: องถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้พรุ่งนี้จะไปแจ้งความทั้งคนที่ขโมยของและคนที่มาทำคลิปหรือคอนเทนต์ใส่ร้ายว่าเจนนี่ว่าเจนนี่กุเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองค่ะเจนนี่ขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่าเจนนี่ไม่เคยและไม่มีความจำเป็นใดๆต้องกุเรื่องสร้างคอนเทนต์ปลอมพาดพิงใครหรือหาแสงเลยถ้าทุกคนได้ติดตามเจนนี่อยู่ในพื้นที่ตัวเองเสมอเนี่ยถ้าเจนนี่ต้องทำมาหากินด้วยวิธีสกปรกแบบนั้นคงดับไปนานแล้วคงไม่มีทางเดินมาถึงจุดนี้อะยังไงพรุ่งนี้จะมาอัปเดตอีกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมข่าวของเราไปก่อติดเราหน่อยนะเราจะไปถามหน่อยจะได้เจอตัวที่อยู่กรุงเทพป่ะเนี่ยพึ่งกรุงเทพนะเดี๋ยวให้ทีมงานไปดูก่อนนะเจ๊พึ่งเป็นโปรดิวเซอร์รายการเราคนดูงง
1: เดี๋ยวต้องไปดูเพราะว่าบางทีอ่ะเอามันมีคนที่แบบเห็นแก่ทำงานกันมานานก็ไม่อยากเอาเรื่องเอาราวไม่อยากแจ้งความก็ปล่อย
0: ก็มี
1: คืนบ้านตัวเองไป
0: คือเนี่ยมันมีเหลี่ยมอย่างเงี้ยบางทีการไม่แจ้งความเนี่ยให้โอกาสจบที่นี่นะไปเริ่มชีวิตใหม
1: ่
0: อย่าทำอีกนะแต่ที่เขาตั้งประเด็นก็คือเฮ้ยทำไมมันยังไม่หยุดทำไมยังไลฟ์ทำไมยังโพสต์อย่างเงี้ยก็เลยตั้งประเด็นโอเคจบพรุ่งนี้เจนนี่บอกโอเคแล้วนะกลายเป็นที่ฉันไม่ไปแจ้งความฉันผิดเหรอโอเคงั้นพรุ่งนี้ก็แจ้งความเลยแล้วกัน
1: แล้วก็ใครที่ทำคอนเทนต์ทำอะไรคอมเมนต์ที่
0: ธรรมดา
1: ก็แจ้งด้วย
0: กะทีเดียวกันไปเลยคุณผู้ชมทีนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องน่าสนใจอุ้ยสะดุดกับตกเวทีพักครู่เดียวฮะ
7: พวกเราเฮฮาต้องตรงมันบันเทิง
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใส่ได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม้
10: ก
9: ั
10: มม
9: ี
10: ่ปีโป้กัมมี่อร่อยกัมมี่กัมมี่กัมมี่กัมมี่
9: ปีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใส่ได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิง
12: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิง
0: กลับมาช่วงนี้เรื่องน่ายินดีกันบ้างนะครับไปที่พลอยหอวังซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโรงเรียนชื่อดังย่างลาดพร้าว
1: หลายคนเข้าใจผิดนะ
0: อยากพูดเฉย
1: หนูก็เคยคิด
0: ไม่เกี่ยว
1: เป็นเจ้าของแน่ๆเลย
0: เออไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะ
0: พลอยหอวังกับคุณพ่อสายร็อกครับเตชนันมือกลองวงทรีเมนดาวนะครับล่าสุดเขาเพิ่งจัดพาร์ตี้เฉลยเพศลูกคนแรกไปสดๆร้อน
1: ๆ
0: เขาแต่งงานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพลอยเคยเปิดใจว่าเตอยากมีลูกมากๆตัดสินใจไปปรึกษาคุณหมอเลยพลอยเขาเคยฝากไข่เอาไว้ก็มีวางแผนเริ่มต้นมีบุตรรวมถึงความเป็นไปได้ทำเด็กหลอดแก้วนะหมอบอกสามารถทำได้แต่ต้องจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายก่อนถึงจะทำได้อันนี้เป็นความรู้นะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยเกิดเป็นงานวิวาสุดน่ารักอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเมื่อสักเมษายนที่ผ่านมา
1: น่ารักจริงๆงานเล็กๆนะแต่อบอุ่นมากๆเลยหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็สมหวังขึ้นแท่นเป็นพ่อแม่ป้ายแดงทันทีค่ะและเมื่อวานนี้ทั้งคู่ได้จัดปาร์ตี้สุดอบอุ่นนะGender Reveal เพื่อเฉลยเพศลูกคนแรกท่ามกลางเพื่อนพี่น้องคนสนิทที่มาร่วมลุ้นกันนี่บรรยากาศช่วงลงคะแนนคือคักมากเลยส่วนใหญ่ทายว่าเป็นเพศชายจนคะแนนฝั่งเพศชายนำโด่งเลยพอถึงวินาทีสำคัญนะคะที่คุณพลอยคุณเตนนำแก้วมาตัดเค้กก้อนโตเพื่อเฉลยว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงเราจะรู้จากอะไรสีที่อยู่ด้านในก็มีฟ้ากับชมพูเนาะเอาไปดูกันค่ะ

0: ดีใจ
1: คืออะไรนะเจ้าของเบเกอรี่ทำเค้กเนี่ยใช้ครีมดกมากต้องกลบสีเค้กข้างในผู้เห็นป่ะที่ดูความหนาของครีมอย่างเดียวอ่ะเนี่ยดูดิโอ้โหชมพูหวานแหววมาขนาดนี้เลย
0: นะลูกสาวเรียบร้อยนะคะเพศหญิง 100% ค่ะคุณพ่อคุณแม่บรรดาเพื่อนฝูงเนี่ยกรี๊ดลั่นด้วยความดีใจเมื่อกี้มีคุณพี่พลอยด้วยใช่ไหม
1: คุณป้าคุณป้าคริสหอวัง
0: คุณคริสคุณคริสใช่ใช่
1: ป้าคริสป้าคริสอยู่ไหนป้าคริสโอ้โหดีใจหนักมากเลยนะออกการหือหลานสาวจะอยู่ในท้องแล้วก็โพสต์คลิปว่าเตรียมสปอยหลานสาวเต็มที
0: ่
1: จะยกทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องสำอางและรองเท้าให้หลานสาวทั้งหมดบ้านนี้สาวๆเขาเก๋นะ
0: แล้วเขาเป็นสายแฟชั่น
1: สบายแล้วลูก
0: สบายเลยลูก
1: ไม่ต้
0: องซื้อใหม
1: ่แม่พลอยรีบไปคอมเมนต์แซวกลับว่าจบแล้วมรดกไปหมดแล้วตกถึงหลานแล้วข้ามน้องไปแล้วนะถือเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและเอ็นน่าอบอุ่นมากๆนะครับก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยลูกสาวนะ
0: ยินดีด้วยค่ะอุ้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอ่ะ
1: จริง
0: โปรเจกต์เอช
1: เก๋ๆ
0: ยิ่งฉันใกล้เธอเท่าไรโอ้โหแล้วตัวอ
1: ายุเยอะเนี่ย
0: เยอะแล้ว
1: 40
0: นี่กันยานี่43แล้ว
1: เอ้าไปอีกคู่รักคนบันเทิงกันบ้างนะฮะคบกันมานานแต่ไม่ค่อยรับงานคู่เท่าไหร่นะต้องยกให้คู่นี้นะครับพระเอกหนุ่มเคนภูมิกับนางเอกสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาแป๊บเดียวคบกันมาผ่านทศวรรษมาแล้วเข้าปีที่11แล้วนะฮะนานมากๆเมื่อวานนี้เคนเอสเธอร์ควงแขนออกอีเวนต์เสิร์ฟความหวานในโอ้โหในไม่รู้เท่าไหร่เลยในรอบหลายเดือนเลยนะฮะเอสเธอร์ชมว่าเคนหล่อมาก
0: อุ้ยตายแล้ว
1: เคนเสียทรงเลยฮะนานๆเอสเธอร์เขาจะเอ่ยปากชมหน้าสื่อสักที
0: ก็เอสเธอร์ก็บอกว่าที่เห็นเขาหูแดงๆนะเพราะชอบให้คนชมว่าหล่อพอแฟนออกงานก็หล่อมีมากคือต่างกับตอนที่เขาอยู่บ้านไงจะดูสบายๆเป็นกันเองอะเนาะเคนบอกว่าผมก็ชอบชมเอสเธอร์เหมือนกันว่าสวยแต่เขาไม่เขินไงเพราะว่าเขาไม่ค่อยเชื่อในคำชมที่ผมพูดสักเท่าไหร
1: ่
0: มาถึงอีกคำถามที่พี่ๆนักข่าวก็ต้องถามคู่นี้เจอทีไรก็จะแต่งหรือยัง
1: 11ปีแล้วอะ
0: โอ้ประสานเสียงตอบพร้อมกันเลยยังไม่พร้อมเลยค่ะขอทำงานไปก่อนถ้าวันไหนพร้อมจะแจ้งให้รู้เองว่าพร้อมนะคะ
1: คือพร้อมแต่งไม่พร้อมเนี่ยอยู่ที่อะไร
0: อยู่ที่อะไรหรอถ้าเกิดเพื่อนหนูก็คือไม่ได้พร้อมก็แต่งพอมีลูกแล้วพร้อมเอง
1: เอา
0: หลายคนเอาจริง
1: ๆ
0: พอมีลูกปุ๊บความรับผิดชอบมันมาและความขยันมันก็เพิ่มขึ้น
1: ไม่งั้นก็ไม่พร้อมกันอยู่อย่างเงี
0: ้ยอย่างของผู้อ่ะที่รู้สึกว่าพร้อมเพราะว่าเหมือนเราได้เจอคนที่เรารู้ว่าคนนี้รักเรา
1: เราก็เลย
0: รู้สึกว่าคนนี้รักเราเจอคนที่รักเราสักทีแล้วก็แต่งเลยเพราะอยากมีลูกด้วย
1: ไอ้ที่เล่าหลังไมค์ที่ชอบเล่าให้พี่ฟังมันไม่ใช่แบบเนี้ย
0: กับเรื่องคนไหนล่ะ
1: กับคนนี้ไงที่บอกว่าที่หนูก็เลย
0: อ๋อ
1: ไม่ต้องเล่าหรอกเราไม่ได้
0: เกี่ยวอันน
1: ี้ไม่เกี่ยวนะ
0: คือจะไม่แต่งก็ได้เพราะเรื่องนั้นน่ะแต่ว่าเพราะเรามั่นใจว่าเจอคน
1: ใช่แล้ว
0: รักคนที่เขารักเราดีกว่าแล้วก็อยากมีลูกก็เลยแต่งซะ
1: นักข่าวถามเคนเนสเซอร์ต่อว่าสัมภาษณ์ครั้งก่อนบอกว่ารอให้ทุเรียนในสวนออกดอกออกผลก่อนแล้วจะมีข่าวดีอู้ตายแล้วป่านนี้ทุเรียนไม่รู้ออกดอกไปกี่รอบแล้วเนี่ยนะเอสเธอร์รีบตอบทันทีบอกว่าพี่คะตอนนี้ทุเรียนยังมีแค่ใบอยู่เลยค่ะยังไม่มีผลอาจจะ3ปีโอ้แสดงว่าเพิ่งลงอ๋อนี่ไงต้นมันจิ๋วๆอยู่นี่ไงโอ้โหทำสวนทุเรียนนี่เป็นไร่หรือเปล่าในพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่รู้เนี่ย
0: เคนน่ะเขาชอบเรื่องต้นไม้อยู่แล้ว
1: จริงๆๆจำได้ไหมตอนโควิดเนี่ยจุกๆเลยนะ
0: ไลฟ์ขายต้นไม้แล้วช่วงนั้นใบอะไรมานะด่างอะไรสักอย่าง
1: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะเขาจริงๆอ่ะมันเป็นการเขาเรียกอะไรผิดพันธุกรรมนะพวกไม้ด่างอ่ะแต่กลายเป็นราคาดีย างอินเดียหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่ด่างๆยกเว้นภูด่างมีเยอะ
0: ใช่
1: ไม่เป็นไรนะผู้ด่าง
0: แต่ตอนนั้นเขาไลฟ์โอ้โหต้นละ100,000-200,000เขาขายได้กันหนัก
1: นะอันนี้สุดท้ายแล้วเขาบอกว่ารอทุเรียนเคนรีบเสริมครับบอกที่ผ่านมาก็มีการวางแผนกันแล้วบ้างล่ะนะมีเป้าหมายเดียวกันแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแฟนคลับที่ลุ้นกันอยู่ก็รออีกนิดนึงนะจ๊ะ
2: คุยกันบอกว่าอย่าพึ่งให้ทำงานไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวไว้ว่าวันที่พร้อมเดี๋ยวมันก็จะแบบว่ารู้เองว่า
3: ใช่
2: แต่ตอนนี้เดี๋ยวก่อน
3: ถ้าเมื่อไหร่พร้อมก็เมื่อนั้นแหละ
2: เขาก็รออยู่แล้วแต่ก็ด้วยความที่อายุเริ่มเยอะขึ้นมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องมี
3: นานโดนชมทีครับ
4: นานๆไม่ได้ชมหรอ
3: รอได
2: ้มาทำงานพี่จะหล่อแต่ถ้าอยู่บ้านวันปกติเขาเป็นคนไม่ค่อยแต่งตัวเราก็จะเจอเขาอีกเวอร์ชันนึงเขาชอบให้คนชมว่าแบบวันนี้พี่เคนหล่อจังเลย
3: ก็เดี๋ยวนี้ก็ชมบ่อยๆเพราะว่าเขาแต่งตัวสวยบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ชมแบบวันนี้สวยมากเงี้ยแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่
2: ก็จะบอกอ๋อปลอม
4: ชมจริงเขาชมจริงทำไมเราไปว่าเขาปลอม
2: หลังๆเขาเริ่มอยู่เป็นเมื่อก่อนจะแบบว่า ยังไม่ทันเกมแต่เดี๋ยวนี้ถามปุ๊บตอบปั๊บไวทันเกมเราเลยบอกว่าเขาอยู่เป็น

0: เนี้ย
1: ไม่เลยไม่แปลกใจที่เวลาเขินแล้วหูแดงมันแดงปั๊ดเลยขาวจั๊วเลยไงนะคืออย่างนี้ต้องบอกก็ต้องล่วงหน้ากันหน่อยไงหนู
0: ตกใจวันเกิดใครหนูหรอ
1: เออเขาล่วงหน้า
0: ตกใจเลยคุณผู้ชม
1: หรือว่าไฟดับ
0: ไฟดับชูยูค่ะเป็นที่สองวัน
1: สองวันวันสิบเอ็ดหนูไม่มาไงก็เมื่อกี้เห็นพูดอยู่40เท่าไหร่นะ40เท่าไหร่นะ
0: 3แล้วขอบคุณค่ะ
1: ตายแล้วเดินมาเทียนดับหมดเลยเหลือหนึ่งอัน
0: ขอบคุณค่ะจุดให้ครบจุดให้ครบพี่เต้นอวยพรหนูหน่อย
1: ชมพู่เก่งอยู่แล้วดีอยู่แล้วเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอขอให้หยุดพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่องอื่นๆโชคดีมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณสามีคุณลูกที่น่ารักคุณผู้ชมอยากเล่าหลังไมค์ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยเขาทักลูกกันตลอดเวลานะเขาคุยกันในวิดีโอคอลใช่ไหม
0: ค่ะ
1: พรแค่นี้มีครอบครัวสมบูรณ์พี่ว่าก็ที่สุดแล้วครับ
0: ที่สุดแล้วใครที่เกิดเดือนนี้ขอให้สมหวังดังปรารถนาเหมือนกันนะคะแหมขอบคุณค่ะก็ว่าแล้วแบบให้อ่านข่าวแบบเหลือๆทำไม
1: เจ๊พึ่งเขาโป๊ะตลอดอะโปรดิวเซอร์เราเออไม่ได้มีอะไรได้ดูจะเซอร์ไพรส์เลยเดี๋ยวพักคู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้าสิ่งดีๆก็รออยู่ครับ
0: ค่ะพวกเราเฮฮาต้องมัน
2: บันเทิง Want that glass skin? Plump, firm, clear.Wear your skin. Wear your Vaseline.
3: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
6: ทิพรส
7: พวกเราเฮฮา
8: ตรงมันบันเทิง
9: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: พวกเราเฮฮา
8: ตรงมันบันเทิง
1: กลับมาอยู่พี่นีโน่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะ
0: ขอบคุณมากค่ะพ่อ
10: 43แล้ว
0: 43แล้วพ่อเท่าไหร่เนี่ย
10: 60แต่ยังไม่60
0: แต่น่าใกล้มากเลย
10: พฤศจิกายนนี้ถึง60
0: ค่ะ
1: แต่ยังไม่60ไม่เป็นไร59แต่ยังประคองโดยด้วยวิธีกรรมต่างๆ
10: นี่ไงถึงบอกว่าต้องดูแลตัวเองหลายคนเห็นหน้าก็รู้อยู่แล้วว่าผมมาขายทริลาจีน่าแต่เตือนเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ใครทำอะไรอยู่หยุดแล้วตั้งใจฟังผมให้ดีเพราะวันนี้เป็นช่วงลดกระหน่ำ9เดือน9
0: เย้
10: เพราะฉะนั้นวันนี้เอาให้เต็มที
0: ่พิเศษแน่นอน
10: ผมจัดมาให้รับรองว่าพิเศษไม่มีอีกแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสมัยที่ตัวเองไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มกินเที่ยวทำสวนทำไร่ปลูกต้นไม้ทำไปเรื่อยละครับมันพังครับผู้ชายที่ไม่ดูแลตัวเองนะครับปล่อยปละละเลยมันก็จะเป็นแบบนี้ผู้หญิงเนี่ยยังโสมค่อยๆโสมผู้ชายนี่ปุ๊บเดียวเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมพูดกับทราจีน่ามา8ปีแล้วนะนะครับเร็วมากไม่ดีจริงไม่พูดถึงตอนนี
0: ้
10: ไม่เอาชื่อเสียงมาแลกแน่นอนพูดจนคนนึกว่าผมนี่เป็นเจ้าของผมไม่ใช่เจ้าของ
1: พี่ไปหุ้นเท่าไหร่ฮะ
10: นั่นอยากมีเหมือนกันครับอยากมีเหมือนกันนะครับก็พูดให้เขาโดยที่จริงๆแล้วอ่ะเราใช้เอง8ปีเราถึงรู้ว่าเฮ้ยมันดีจริงแล้วก็อยากส่งไอ้ความดีๆอย่างเงี้ยให้กับอีกหลายคนได้ใช้กัน
0: ค
10: ่
0: ะ
10: นะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนหน้าแบบเนี้ยแล้วถ้าผมไม่ใช้8ปีผ่านมาเนี่ยผมต้องพังกว่านี้ต้องโทรมกว่าน
0: ี
10: ้แต่ถามว่าทำไมผม60ปีนี้แต่ดูดีกว่าเมื่อก่อนเยอะ
0: ค่ะ
10: นะครับตอนแรกที่ใช้ทราจีน่าเมื่อ8ปีตอนต้นๆเลยตอน

0: ใช้คนที่ใกล้ชิดผมที่สุดคือช่างแต่งหน้าถูกไหมช่างแต่งหน้าถามพอเขาทารองพื้นบอกเฮ้ยทำไมรองพื้นมันติดง่ายแล้วรูขุมขนรูขุมขนนี่มันกระชับขึ้น
1: จริงๆพี่โน่จะใช้อะไรเนี่ยอันนี้พูดกันตรงๆไม่ได้ว่านะพี่โน่เป็นคนถ้าพูดกันง่ายๆเรื่องเยอะละเอียดอะเยอะ
0: ก็นี่ไงก็เยอะมากจนขนาดว่าเอ๊ะมันทักมันใช้แป๊บเดียวเองทำไมมันเห็นผลเร็วเอาไปให้เพื่อนเช็คนี่มีปลอดไว้มีสเตียรอยด์ไหม
2: เอาไปเช็คเลย
0: เนี่ยเราเช็คเลยปรากฏเขาก็ส่งกลับมานะครับก็จะเป็นลิสต์ว่าข้างในนี่มันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เขาตรวจเจอก็บอกว่าใช้ไปเลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิว
1: ต้องส่งไปตรวจเลย
0: ก็ตรวจแล้วก็ใช้มาตลอดนะครับ 12X ของเราเนี่ยข้อดีคือเขามี 5D Matrix Color เป็นเอกลักษณ์เขาจะมาช่วยเรื่องริ้วรอยแนวตั้งนะครับพวกหว่างคิ้วล่องปากล่องคางส่วนริ้วรอยแนวนอนพวกเส้นหน้าผากตีนกาใต้ตาจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วัน
2: ค่ะ
0: อันเนี้ยผมไม่ได้พูดเองแต่เรามีเอกสารรับรองนะครับเพราะฉะนั้นผมกล้าที่จะยืนยันว่า2สัปดาห์เนี่ยเห็นผลแน่นอนผมไม่อยากเคลมว่าดียังไงเอาเป็นว่าด้วยวัย60ของผมนี้ไม่มีสัญญกรรมใดๆอันนี้บอกเลยนะครับไม่เคยฉีดไม่เคยเสริมไม่เคยเติมไม่เคยร้อย
2: ค่ะ
0: นะครับอันนี้คือชีวิตผมจริง
1: ๆไม่เคยผ่านหัตถการ
0: ไม่มีหัตถการ
1: ไม่มี
0: อาจจะมีทรีตเมนต์บ้างแต่ก็จะเป็นปกติของการดูแลผิวอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: นะครับวันนี้จัดโปรให้หนักๆแบบไม่มีมาก่อนเอาที่พูดจริงๆนะขายมาตั้งหลายปีนั้นๆจะมีโปรนี้มาสักที
2: เอาล่ะเตรียมหยิบโทรศัพท์คุณผู้ชมเพราะวันนี้ 9.9 ด้วย
0: 9.9 เป็นความแค้นที่ไม่ได้มานาน
1: นานมากคิดถึง
0: ครับคิดถึงมากนะครับตกมันวันนี้ก็เลยจัดมาให้พิเศษจริงๆฟังให้ดีนะครับโทรมาที่1577หรือ LINE @trilaginabrand ผมจะให้200สายครับโปรของผมนั่นก็คือ2กระปุกใหญ่ใช่ไหมครับแล้ววันนี้เอาเซรั่มขนาดพกพาไปอีก3พกพาไม่เคยมี
2: ไม่เคยเลย
0: ไม่เคยทำแบบนี้5ชิ้นเนี่ยจริงๆมัน10,000กับ600บาททีเดียวนะครับแต่คุณไม่ต้องจ่ายเอามาเพียง 2,990 บาทใช้ไปยาวๆ4เดือนเลยผมบอกให้ฟังไม่ถึงวันและไม่ถึง30บาทใช่ปกติเขาแถมเซรั่มแค่2กระปุกนะวันนี้คุณได้ไปถึง3กระปุกเพราะฉะนั้นอยากให้ตุนเอาไว
1: ้สั่งวันนี้นี่ใช้ถึงสิ้นปีเลยนะพี
0: ่ก็มีถึงครับมีถึงสิ้นปีเลยนะครับกระปุกนึงเนี้ยคือผมว่ากระปุกเดียวมันก็ตุนได้นะ3กระปุกเล็กๆนี่ตุนไว้เถอะครับมันไม่ค่อยมีแบบนี้แล้วคุ้มที่สุดนะครับจองเอาไว้ก่อนข้อดีของเราก็คือพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายนะครับของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้แต่โทรมาที่1577หรือ LINE @trilaginabrand นะครับ2กระปุกใหญ่แถมไปอีก3พกพาในราคาเพียง 2,990 บาทโปรนี้มันไม่ค่อยมีนานๆมาทีว
2: ัน
0: น
2: ี้
0: จัดโปรพิเศษใครดูอยู่รีบจองครับเซรั่มเน้นๆ5ชิ้นที่ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับนี่ปีนี้ยังไม่ได้ขายเลยที่แรก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับ2ใหญ่กับ3กระปุกเนี่ย
1: นี่สายช็อปแบบเนี้ยเขาบอกว่าโอ้น้ำหนักมันเยอะค่าส่งน่าจะจุกนะพี่นะ
0: ออส่งฟรีทุก
1: ให้ส่งฟรีเหรอ
0: ส่งฟรีอยู่แล้วครับทั่วประเทศด้วยนะครับคุณอยากรูดบัตรเหรอได้จองไว้ก่อนได้พร้อมเมื่อไหร่คุณค่อยจ่ายแต่คุณต้องจองสิทธิ์ของคุณวันนี้คุณเห็นโปรนี้แต่ละวันโปรไม่เหมือนกัน
2: ค่ะ
0: คุณชอบโปรนี้คุณต้องรีบจองโปรนี้แล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่าย
1: เดี๋ยวพี่โก้30เซนต์สุดท้ายแล้ว
0: เร็วบอกแล้วขอบคุณนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้นะเพิ่มเลยกว่า
1: 9เดือน9นานๆมาที
0: ไม่อยู่ในกติกาที่ทางบริษัทเขาให้ผมมาทำแต่
2: หมดแล้ว30
0: หมดแล้วด้วยอ้าวเอาอย่างนี้จะเพิ่มวันนี้ละ9เดือน9นะ
2: 9เดือน9
0: ไม่อยู่ในกติกานะแต่ผมทำเอง
1: ผมซ่า
0: เดี๋ยวเขาก็ไปหักตังค์ผมเอง
1: เอายอมแล้ว
0: ผมว่าไปอีก99สาย
2: อ้
0: า
2: ว
0: 99สายหมดแล้วหมดเลยโทรมาจองให้ทันที่1577นะครับหรือ LINE @trilaginabrand เห็นโปรนี้เชื่อผมตุนเอาไว้1577หรือ LINE @trilaginabrand นะครับเพิ่มไปแล้ว99สาย2กระปุกใหญ่ไม่พอเอาไปอีก3พกพานะครับ5ชิ้นจริงๆ10,000กับ600บาทวันนี้เอาไป 2,990 บาทเห็นโปรนี้เป็นโปรเซรั่มล้วนนะครับได้ไป5กระปุกใช้ไปยาวๆ4เดือนครับ วันละไม่ถึง30บาท
2: วันนี้คุ้มมาก
0: ใช่เอารีบกดนะกดให้ทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดกัน
1: ผมว่าอย่าง
0: น
1: ี้พี
0: ่ครับ
1: วันนี้คนคงรอกด9เดือน9วันนี้ทั้งคืนแต่พอมาเห็นโปรนี้แล้วมันนานๆมาทีเอาอันนี้ไว้ก่อน
2: เอาอันนี้ก่อนจองก่อน
1: อันนี้เอาก่อน
0: เอาไว้ก่อนแล้วก็ว่ากันไป

0: นะโทรมาให้ทันที่1577หมดวันนี้แล้วอาจไม่มีอีกแล้วนะโปรนี้นะครับ1577หรือ LINE @Fragina Brand 99สายเพิ่มไปให้แล้ว2กระปุกใหญ่3พกพาในราคาเพียง 2,990 บาทไม่มีอีกแล้วโปรนี้ไม่รู้ปีนี้จะมีอีกหรือเปล่านะครับขอบคุณมากกดย้ำๆ1577ครับ
1: สายแน่นหน่อยนะครับแต่ก็จะบอกว่าคุณผู้ชมผมว่าเขายอมขาดทุนนะ
0: ไม่รู้ละผมขาดทุนเพราะผมนี่แหละ99สายหลังเนี่ย
2: ผมหมดไปแล้วนะ
1: เด
2: ี๋
1: ยวพี่ไปเคลียร์กันหลังบ้านเอง
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นะเหลืออีกไม่เท่าไหร่อ่ะกดย้ำๆ1577วันนี้ขอบคุณพี่โน่ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: โทรย้ำๆ1577เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเพิ่มให้แล้วโทรขอเร็ว15

ปทุมวันดร.เชนสั่งย้ายอุเทนห้ามเข้าพื้นที่3เดือนส่วนปทุมวันมีเรื่องอีกต้องย้ายตามเปิดคลิปโหดตำรวจบางละมุงเครียดบุกยิงครูสาวดับคาโรงเรียนอนุบาลคาดปมหึงหวงเมียสุดทนภาพบาดใจผัวพาสาวเข้าม่านรูดขับรถพุ่งชนร่างทะลุรั้วเจ็บสาหัส

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันพุธที่9กันยายน2569อยู่กับเรา2คนผมสุทธิวัฒน์หงส์พลพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวรรณนะครับวันนี้ Facebook Live เข้ามาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้นะครับเรื่องแรกไปดูเหตุอุกอาจกันก่อนเลยนะครับที่ทางตำรวจเนี่ยวัยใกล้เกษียณเครียดทะเลาะกับเมียครับเมียเป็นคุณครู อยู่ที่อนุบาลปรากฏฝ่ายชายถือปืนบุกไปยิงเมียเสียชีวิตคาโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ขับรถหนีกลับบ้านเนี่ยนะครับท่ามกลางความชุลมุนของทั้งครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์วิ่งหนีตายซึ่งหลังจากที่ตำรวจนายนี้บุกเข้าไปก่อเหตุนะครับก็เป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยตั้งคำถามถึงความปลอดภัยแล้วมันก็เกิดขึ้นในโรงเรียนถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องส่วนตัวไปดูนาทีชีวิตนั้นกันครับนี่ครับเป็นภาพจากวงจรปิดนะครับภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลที่บางละมุนจังหวัดชลบุรีช่วงเวลา 10:27 นาทีจับภาพวินาทีที่ร้อยตำรวจตรีทัดพงศ์หรือว่าหมวดโอสามีของนางไพลินหรือว่าครูเปิ้ลนะครับนี่ฮะสวมใส่เสื้อกางเกงเสื้อขาวกางเกงขาสั้นเนี่ยนะครับเดินปรีเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับขับรถเข้ามาจอดหน้าโรงเรียนก่อนถือปืนบุกเข้ามาหาครูเปิ้ลทันทีที่เห็นครูนี่ฮะโอ้โหครูเปิ้ลเป็นจังหวะที่เดินออกจากห้องหมวดโอปรีเข้าไปหาครูเปิ้ลแล้วก็ลั่นไกลในระยะเผาขนนะครับครูเปิ้ลล้มลงนอนจมกองเลือดแล้วหลังจากก่อเหตุอย่างอุกอาจหมวดโอก็ยังยืนดูร่างของครูเปิ้ลอย่างใจเย็นก่อนที่จะเดินกลับไปที่รถครับขับออกจากโรงเรียนกลับไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักครับนี่ฮะมีข้อมูลว่าในขณะที่ขับรถกลับบ้านหมวดโอได้โทรหาลูกแล้วก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังรวมถึงพูดถึงการทำร้ายตัวเองด้วยนะครับหลังจากเกิดเหตุครับตำรวจได้ติดตามปิดล้อมจับกุมเน้นการเจรจาเป็นหลักพร้อมกับติดต่อญาติของหมวดโอมาช่วยเกลี้ยกล่อมให้หมวดโอมอบตัวนะครับโดยเฉพาะพี่ชายของหมวดโอที่เป็นข้าราชการตำรวจเหมือนกันเนี่ยนะครับตำรวจก็เรียกให้มาช่วยเจรจากับหมวดโอซึ่งทั้งตำรวจแล้วก็พี่ชายพยายามตะโกนเรียกให้หมวดโอเนี่ยออกมาพูดคุยแล้วก็มอบตัวแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับหรือความเคลื่อนไหวจากในบ้านครับ
2: โยครับใจเย็นๆวางอาวุธแล้วออกมาแสดงตัวครับพี่มาช่วยนะครับพี่ทางคดีเราคุยนะ

0: ได้นะครับเราเอาความปลอดภัยตัวเราก่อนนะครับพี่ใจเย็นๆวางอาวุธแล้วออกมาแสดงตัวครับพี่ขอใจเย็นนะครับวางอาวุธแล้วออกมาแสดงตัวครับพี่รับโทรศัพท์นะครับ
1: ได้เห็นแกบ้างไหมครับหรือยังไงบ้าง
2: ได
1: ้เจอแกไหมเจอไหมหรือ
3: ไม่เจอ
4: ไม่เห็นเงาไม่เห็นอะไรเลย
3: ไม่เลย
4: แกยังปลอดภัยอยู่ไหมตอนนี้ครับ
3: น่าจะอยู่ข้างในนั่นแหละอ
1: ยู่ในห้องในห้องนอนหรือยังไงครับ
3: ป้ามันปิดพื้นหมดเอง
4: แต่เราก็ไม่รู้ว่าแกเครียดไหมหรืออะไรยังไง
3: ด้วยเครียดไม่ต้องขาหรอกเพราะเขามีโรคประจำตัวเขาอยู่แล้ว
1: เป็นโรคอะไรบ้าง
3: พ่อไม่มีโรคลมชักลมอะไรก็ไม่รู
4: ้ยังไม่เห็น
3: ผมก็พูดคำว่าถ้าได้ยินเสียงช่วยเคาะกระจกนิดหนึ่งว่าฟังผมอยู
1: ่มีไหมมีเสียงเคาะไหมไม่ตอบสนองเลย
5: ก็เป็นช่วงเกลี้ยกล่อมแล้วก็พี่ชายหมดโอเข้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมเนี่ยนะฮะทั้งนี้ครับภายหลังจากที่ตำรวจปักหลักปิดล้อมบ้านเจรจาเกลี้ยกล่อมนานกว่า5ชั่วโมงหมวดโอก็ยังเก็บตัวเงียบนะครับนี่ครับก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านชาวช่องเขาก็ตกอกตกใจนะครับพอเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับถามถึงชนวนเหตุบ้างทำไมถึงบุกไปยิงครูเปิ้ลตำรวจบอกแบบนี้ครับยังคลุมเครือเพราะว่าข้อมูลที่ได้รับจากทั้งคนรู้จักทั้งหมวดโอแล้วก็ครูเปิ้ลเนี่ยมีทั้งเมื่อคืนนี้ครับที่หมวดโอมีปากเสียงกับครูเปิ้ลรุนแรงนะครับแล้วก็มีการนำมือถือของครูเปิ้ลไปดูแล้วก็พบข้อความบางอย่างและยังพบด้วยว่ามีความเครียดสะสมอ้างว่าอยากเกษียณก่อนกำหนดรวมไปถึงปัญหาเรื่องสุขภาพตามที่พี่ชายของหมวดโอเนี่ยได้บอกไว้ด้วยเนี่ยนะครับขณะที่อดีตตำรวจที่รู้จักกับหมวดโอแล้วก็อยู่บ้านละแวกเดียวกันยืนยันว่าไม่อยากจะเชื่อว่าหมวดโอจะก่อเหตุเพราะว่าเท่าที่เห็นรู้จักกันทั้งหมวดโอแล้วก็ครูเปิ้ลก็เป็นคนที่มีจิตใจดีทั้งคู่นะครับเมื่อ5กันยายนลูกของหมวดโอแล้วก็ครูเปิ้ลก็เพิ่งแต่งงานไปด้วยทางบ้านก็ไปร่วมงานซึ่งทั้งคู่ก็ตอนนั้นยังเห็นว่ารักกันดีครับ
6: ทีนี้ก็เพิ่งไปงานแต่งลูกเขามาสองวันนี้ที่ที่วัดนั่นนะเขาแต่งแค่เห็นไม่ยังคุยกับเมียเขาดีอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนดีทั้งผัวทั้งเมียนะ
4: ใช่ไหมครับ
6: ทั้งดีทั้งผัวทั้งเมียคุยกันดูตัวแกก็เป็นคนใจเย็นผมก็คิดไม่ถึงว่าอารมณ์ชั่ววูบอะไรมันถึงขนาดนั้นอย
4: ่
6: างเงี้ยนะแกก็ตามไปยังเมียถึงนั่น
5: อย่างไรก็ตามครับยังมีพยานอีกส่วนหนึ่งที่พูดถึงประเด็นความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุนะครับครูเปิ้ลหวาดกลัวสามีเพราะว่าทะเลาะกับฝ่ายของหมวดโอเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วครูเปิ้ลก็บอกว่าอยากไปอยู่กับลูกชายที่รับราชการตำรวจอยู่ที่ภาคใต้นะครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปโรงเรียนหน่อยหลังจากเกิดเหตุตอนนั้นพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดก็พบว่าร่างของครูเปิ้ลวัย48ปีมีแผลถูกยิงบริเวณกกหูด้านซ้ายครับใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานครับขณะที่พยานที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าก็คือคนที่อยู่ในวงจรปิดเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าอยู่ใกล้กับนาทีลั่นไกที่สุดเนี่ยนะครับเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าก่อนที่จะลั่นไกนี่ฮะคุณพี่เขาซึ่งอยู่ใกล้กับเหตุการณ์เนี่ยนะครับเล่าว่าก่อนลั่นไกหมวดโอท่าทางเครียดมากไม่พูดอะไรกับใครเดินตรงปรีมาหาครูเปิ้ลเลยก่อนที่จะตะโกนเสียงดังแล้วก็ลั่นไกทันทีครับ
7: จังหวะแฟนเขาขับรถเก๋งมานะมาจอดก็ธรรมดาถ้าเกิดเขารู้จักกันก็ยิ้มกันทายกันทักทายกันสวัสดีครับพี่แต่เขาไปยิ้มไม่อะไรเขาก็เดินลุงๆมาเลยเขาก็ไปเรียกแฟนเขาแหละแล้วแฟนเขาออกมาแล้วก็แฟนเขาเหมือนทำนองพูดว่าแล้วพี่มาไหมอีกอะไรเนี่ยคือผัวแค่พูดคำว่ามึงหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เนี่ยเตะประมาณนี้เลยล้ม
8: นัดเดียว
7: นัดเดียวผมก็เห็นพอดีแล้วผมยังพกผมยิ่งกลัวเลยนะก็เดินสวนเหมือนก็อะไรทำอะไรไม่ถูกอ่ะก็แบบพี่หลบอ่ะ
8: หมอแล้วเขาก็ขับรถเก๋งออกไป
7: ขับไปแบบช้าๆขับออกไปเลย
8: รถเก๋ง
7: อ
8: ะ
7: ไ
8: รยี่ห้อ
5: แล้วก็ขับออกไปเลยเนี่ยนะฮะแล้วตอนนั้นนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนผู้ปกครองที่รับทราบข่าวตอนนั้นตกอกตกใจครับแห่มารับบุตรหลานกลับบ้านเพราะว่าเด็กเองก็แตกตื่นหลายคนเนี่ยร้องไห้หนักเลยนะครับโดยเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์รวมถึงนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลก็ต้องนำทีมเจ้าหน้าที่มาเยียวยาจิตใจจากทางฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลมาที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลเพื่อที่จะประเมินสภาพจิตใจแล้วก็ให้การดูแลทั้งครูแล้วก็บุคลากรรวมถึงเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจด้วยนะฮะ

0: มาดูชื่อของเขาระเบิดค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะคุ้นกันมากขึ้นเพราะว่าไปปรากฏทางโซเชียลมีเดียนะคุณผู้ชมคะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะคือตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสค่ะมีคนแห่ขึ้นไปทดสอบสมรรถนะของรถแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์กันเยอะมากคุณผู้ชมคะเพราะว่าลักษณะเส้นทางเนี่ยมันเป็นทางลาดชันนะคะแล้วก็คดเคี้ยวทำให้มีหลายคนเนี่ยขึ้นไปตามรอยอยากจะพิสูจน์ฝีมือพิสูจน์ว่ารถเรามันเจ๋งขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมคะแต่สุดท้ายเจ็บตัวไปไม่น้อยเลยค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานว่ามีการสั่งปิดทางขึ้นเขาระเบิดเรียบร้อยแล้วค่ะลองไปดูคลิปบางส่วนของสายคอนเทนต์ที่เขาขึ้นไปที่เขาระเบิดกันค่ะ
1: ล้อคันล็อกล้อคันล็อกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหงานแล้ว
2: ม
1: า
2: ลืมตั้งไม่ได้ไปช่วยก่อนเลย
1: งานเข้าเลย
3: จะมีของดีอยู่แล้วแต่มันไม่ได้สำคัญที่รถมันสำคัญที่คนขับที่ขับรถและกำลังขับรถอยู่
4: ไหวไหม
5: ไม่ไหวอะ
4: ไหวก็ดีแล้วจะมี

0: ไม่รู้ว่าคิดว่ากำลังทดสอบอยู่บนเทือกเขาอากินะหรือเปล่าคุณสุทธิวัฒน์รู้จักไหมอินดิเชียลดีคือปกติแล้วเนี่ยเทือกเขานี้เนี่ยเขาไม่ได้มีประเด็นอะไรขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคนที่ขึ้นไปทำคอนเทนต์แบบนี้เยอะคนดูอาจจะขำนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็เสียค่ะเสียคือเสียทั้งเสียชื่อเสียทั้งเจ็บตัวนะคะรถราก็พังกันเป็นแถบนะ
1: ถึงชีวิตได้เลยนะ
0: ถึงชีวิตได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะทำให้วันนี้เนี่ยล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะทางหน่วยงานในพื้นที่หลายหน่วยเลยค่ะทั้งในอำเภอทั้งตำรวจทั้งตัวแทนสมาคมการกีฬาร่มบินนะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมถึงเทศบาลตำบลหนองใหญ่ใช้เวลาประชุมร่วมกันกว่า2ชั่วโมงค่ะที่สุดแล้วค่ะก็มีความเห็นให้ปิดทางขึ้นเขาระเบิดชั่วคราวป้องกันไม่ให้มีประชาชนขึ้นไปใช้เส้นทางนี้โดยที่ไม่รับอนุญาตแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อมูลนะคุณผู้ชมว่าเกิดอุบัติเหตุเยอะมากเลยค่ะบางคนเนี่ยคือคุมรถไม่ได้อย่างที่เราเห็นไปใช่ไหมรถไหลข้างทางก็มีบางคันถึงขนาดพลิกคว่ำค่ะเจ็บทั้งตัวนะแถมยังมีรถเนี่ยที่พังเสียหายยับเยินอีกด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยย้ำนะคะว่าเส้นทางนี้เนี่ยไม่ใช่ถนนสาธารณะค่ะแต่เป็นเส้นทางที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปเพื่อฝึกซ้อมกีฬาทางอากาศหรือว่าร่มบินโดยเฉพาะแล้วก็ได้เตือนให้คนที่จะเข้าพื้นที่เนี่ยบอกว่าต้องขออนุญาตก่อนนะไม่ใช่ว่าจะเป็นทางสาธารณะที่ใครจะขึ้นไปก็ได้ค่ะหลังจากที่ประชุมเสร็จค่ะทางตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้พร้อมกับตัวแทนสมาคมกีฬาร่มบินก็ลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะไปปิดกั้นเส้นทางขึ้นเขาทันทีค่ะเอากุญแจมาล็อกไว้เลยคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าใครเนี่ยฝ่าฝืนนะคะจะถือเป็นการบุกรุกแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเลยค่ะทีมข่าวเราก็ได้ไปคุยกับชาวบ้านหลายคนนะคะบางคนก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นที่มักจะขึ้นไปทำคอนเทนต์ชอบเบิ้ลเครื่องบิดเครื่องเสียงดังบึ้นๆนะคุณผู้ชมเสียงท่อนี่คือกวนชาวบ้านแถวนั้นกันเป็นแถบเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็สะท้อนมาว่าเขาไม่อยากให้เปิดเลยเขาอยากให้ปิดถาวรไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีเจ้าหน้าที่มาล็อกกุญแจแล้วค่ะแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ฝืนขึ้นไปแล้วก็เอาหินเนี่ยไปทุบเปิดเส้นทางเข้าไปได้คุณผู้ชมแล้วยังมีบางส่วนที่พยายามแหวกข้างทางเพื่อที่จะขึ้นไปให้ได้อีกต่างหากก็เลยอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าอยากให้มีมาตรการเด็ดขาดหน่อยนะคะอยากให้ใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้มีคนเข้าไปทำคอนเทนต์สร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านอีกนะคือเขาก็บอกช่วงแรกๆเนี่ยเวลาที่มีเอากุญแจไปห้อยไว้นะคะไปล็อกไว้เนี่ยคนก็อาจจะยังไม่เข้าไปเพราะเป็นกระแสอยู
1: ่
0: แต่อยากจะให้จับตาดูพอข่าวมาเริ่มซาอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงต่อล่ะเดี๋ยวก็จะมีคนเนี่ยขึ้นไปแล้วก็แอบขึ้นไปก็มีเหมือนกันนะคะ
1: ยังอยู่ที่ความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยนะครับแต่เคสนี้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยครับเป็นหนุ่มดอยเต่าที่ชะตาขาดขับรถมากับแฟนมุ่งหน้าที่จะกลับบ้านนะครับระหว่างทางเนี่ยถนนเกิดลื่นถลายตกข้างทางแล้วพลเมืองดียกรถคือลากรถขึ้นมาได้เนี่ยนะครับแต่พอ

0: พอออกรถไปต่อปรากฏว่าโชคร้ายครับหินก้อนใหญ่กลิ้งลงจากภูเขาแล้วก็ตกใส่หลังคารถคนขับเสียชีวิตคาที่คนนั่งข้างๆเนี่ยปลอดภัยนะฮะหากคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ก้อนหินตกใส่นะครับตกใส่รถยนต์บริเวณถนนสายเถินลี้นะครับที่หมู่ที่12บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106สายเถินลี้เนี่ยนะครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่117ที่จังหวัดลำปางครับตรวจสอบพบว่ารถยนต์ยี่ห้ออีซูซูสีน้ำเงินเทาหมายเลขทะเบียนยอยักษ์กไก่831เชียงใหม่กระจกหน้าแล้วก็หลังคาส่วนคนขับเสียหายนะครับในรถพบนายสนธยาอายุ42ปีคนขับเสียชีวิตคาที่ครับคนที่นั่งมาด้วยก็คือภรรยานางสาวอัชราพันธ์อายุ40ปีไม่ได้รับบาดเจ็บเลยนะครับทางฝ่ายของคุณอัชราพันธ์เล่านาทีชีวิตตอนนั้นบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเดินทางกลับมาจากทำธุระที่ศรีสะเกษมุ่งหน้ามาที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับพอมาถึงที่เกิดเหตุรถลื่นถลายลงข้างทางก่อนแต่ว่ารถไม่ได้รับความเสียหายนะครับคนก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะฮะก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยจนกระทั่งรถก็ขึ้นมาบนถนนแล้วก็สามารถที่จะขับต่อไปได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสามีออกรถเพียงแค่ไม่กี่เมตรครับจู่ๆเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคือก้อนหินขนาดใหญ่กลิ้งลงมาจากภูเขาแล้วตกใส่หลังคารถทะลุบริเวณฝั่งด้านคนขับกระจกหน้าเนี่ยแตกยับเลยนะครับทำให้คนขับก็คือนายสนธยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็ยอมรับว่าตกใจมากนะฮะทางฝ่ายของภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับตัวเธอเองที่ขับรถมากว่า900กิโลเมตรและอีกแค่ไม่ถึง100กิโลก็จะถึงบ้านแล้วฮะ
1: คือตอนนั้นก็คือรถกำลังวิ่งกำลังออกตัวแล้วเราทำยังไงพี่ตอนนั้นพี่
2: พอตกมาหันไปเห็นแฟนก็เรียกแฟนแบบเห็นแฟนแล้วว่าแฟนเขาหมดสติไปแล้วคือเขาไม่รู้เรื่องแล้วมือเขาอะไรเขาก็เราเห็นเลือดอาบตรงนี้เราก็เรียกพี่ตื่นมาคือขนลุกก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้ยินเลยแต่รถมันไหลมันถอยหลังหนูก็เลยจะเอื้อมมือไปหันเด็กแล้วมันไปไม่ถึงหนูก็เลยใส่เกียร์แล้วก็หักพวงมาลัยเข้าพักที่จริงมันมีในเลนแล้ว
1: คือตอนนั้นเราเห็นหินหรือยัง
2: ไม่เห็นค่ะคือมันตกมาใส่แฟน
0: ส่วนทางหัวหน้าหมวดทางหลวงแม่พริกที่สำนักงานแขวงทางหลวงที่1นะครับก็บอกถึงสาเหตุของเรื่องนี้ด้วยนะคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องของพวกฝนตกด้วยหินมันก็เลยลงมาและดินอ่อนด้วยเนี่ยนะฮะก็ถือเป็นภัยทางธรรมชาติ สำหรับถนนเส้นทางนี้ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงตลอดเส้นทางคือทางแขวงเองเนี่ยมีป้ายแล้วก็กรวยเนี่ยเตือนไว้ด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นช่วงฤดูฝนควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ชิดขอบทางที่เป็นภูเขานะฮะอันนี้ย้ำจากทางหลวงนะฮะแล้วก็ความรับผิดชอบนั้นปกติแขวงเนี่ยก็จะรับผิดชอบกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของการทำงานเป็นหลักแต่เคสเนี้ยมันถือว่าเป็นภัยธรรมชาติประกอบกับหินที่ตกลงมาจากภูเขาก็ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของการทำงานหรือว่าความรับผิดชอบของแขวงทางแขวงก็ชี้แจงมาแบบนี้นะ
3: แต่รถก็ยับอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดินทางไปไหนไม่ใช่เฉพาะเส้นทางนี้นะคะหลายๆเส้นทางที่เป็นเส้นทางแนวเขาเนี่ย
0: โดยเฉพาะฝนด้วยนะ
3: ต้องระวังด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศของคอนเสิร์ตอำลาครั้งสุดท้ายของอัศนีวัตรสันนะคะพี่น้องร็อกระดับตำนานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แฟนเพลงจำนวนมากเดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตในค่ำคืนสุดท้ายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแต่ว่ามันเป็นรอบที่เลื่อนมาจากวันแรกนะคะถ้าจำได้เนี่ยสแตนพังนะคะสแตนข้างหน้าโซน VIP เนี่ยพังลงมานะคะก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาแสดงแทนวันนี้นะคะติดตามบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชมคะกับคุณกรกมลอักษรเดชผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ
4: คอนเสิร์ตอำลาครั้งสุดท้ายของร็อกเกอร์ระดับตำนานอัศนีวสันต์เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะท่ามกลางแฟนเพลงที่เดินทางมาร่วมงานเก็บความทรงจำกันอย่างคึกคักค่ะดิฉันจะพาไปชมบรรยากาศก่อนเริ่มการแสดงโดยเฉพาะบริเวณด้านนอกฮอลเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นแฟนเพลงทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องและที่น่าสนใจคือแฟนเพลงที่มาร่วมงานในวันนี้มีหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่แฟนเพลงรุ่นใหญ่ที่ติดตามผลงานมาตั้งแต่ยุคแรกๆไปจนถึงคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับบทเพลงของอัศนีวสันต์บรรยากาศโดยรอบเรียกได้ว่าคึกคักเป็นพิเศษค่ะแม้ว่าการแสดงจะยังไม่เริ่มแต่บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยแฟนเพลงที่มารอเข้างานหลายคนเตรียมเสื้อวงของที่ระลึกรวมถึงโทรศัพท์มือถือเพื่อเก็บภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ตครั้งสำคัญนี้เอาไว้ค่ะ จากการที่ได้พูดคุยกับแฟนเพลงหลายคน

0: บอกตรงกันว่าสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจมาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงต้องการมาฟังเพลงแต่ต้องการมาเก็บความทรงจำและมาร่วมส่งกำลังใจให้กับศิลปินที่สร้างผลงานเพลงให้ฟังกันมายาวนานหลายคนบอกว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการแต่เมื่อมีโอกาสได้กลับมาชมคอนเสิร์ตก็ยังตั้งใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความทรงจำนี
1: ้อย่าเพิ่งเป็นคอนเสิร์ตสุดท้าย
2: ครับ
1: มีคนรอชมอยู่มากเลยมีคนที่ไม่ได้ดูเยอะเลยนะครับที่แบบว่าไม่มีโอกาสได้บัตรอะไรเงี้ยหมดเร็วมาก
2: ครับ
3: โอ้แล้วนี่อยู่ในโซนไหนคะ
1: อยู่ในโซนที่มีปัญหาเมื่อคราวที่แล้วครับ
3: วันนี้ก็ตั้งใจมา
1: ใช่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ม
3: ีกำลังใจให้ค่ะ
0: ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาบทเพลงของอัศนีวสันต์กลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของคนไทยหลายรุ่นทีมข่าวได้พูดคุยกับคุณอ้อที่ตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตโดยได้เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะ
3: วันนี้เดินทางมาจากไหนคะ
4: มาจากเชียงรายค่ะ
3: ต
4: ั้
3: งใจมาดู
4: ใช่ค่ะจริงๆมาตั้งแต่วันที่2แล้วรอบนึงแล้วค่ะแล้วก็เขาเลื่อนให้มาเป็นวันที่9ค่ะ
3: มาเชียงรายก่อนนะ
4: ไม่ค่ะพอดีมีลูกสาวอยู่ที่นี่ก็เลยอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: วันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ดีใ
4: ช่ค่ะ
3: อยากจะบอกอะไรแอสปิงแฟนคลับที่อยากได้
4: อยากจะบอกว่าพี่ๆคือที่สุดแล้วคือมันเป็นตำนานนะคะไม่ว่าจะกี่ปีนับจากนี้บทเพลงของพี่ๆก็ยังอยู่ในใจของพวกเราเสมอค่ะ
0: แม้คอนเสิร์ตครั้งนี้จะต้องผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้มีการเลื่อนรอบการแสดงแต่สุดท้ายแฟนเพลงก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งและขณะนี้การแสดงเดินทางเข้าสู่ช่วงแรกท่ามกลางเสียงเพลงและเสียงร้องจากแฟนเพลงที่ยังคงดังต่อเนื่องการแสดงคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและจะต้องติดตามว่าอัศนีวสันต์จะขนบทเพลงใดมาฝากแฟนเพลงบ้างคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแสดงดนตรีแต่ยังเปรียบเสมือนการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์อีกบทหนึ่งของวงร็อกระดับตำนานที่สร้างผลงานและบทเพลงให้แฟนเพลงได้จดจำมาอย่างยาวนานโดยค่ำคืนแห่งการอำลาครั้งนี้ได้กลายเป็นช่วงเวลาที่แฟนเพลงจำนวนมากตั้งใจมาร่วมบอกลาและส่งต่อความทรงจำของบทเพลงจากอัศนีวสันต์วันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดจาก Impact Arena เมืองทองธานีกับคอนเสิร์ตอำลาอยากบอกดังๆให้ชัดครั้งสุดท้ายกับอัศนีวสันต์ค่ะ
5: ค่ะช้าคนได้ไปนะที่ฉันก็ซื้อบัตรไม่ทันเหมือนกันนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะเปลี่ยนอารมณ์นะคะมาดูเรื่องของเรียกว่าคู่อริกันมาหลาย10ปีนะคะแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้นะคะวันนี้หลายฝ่ายกำลังพยายามร่วมหาทางออกทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับศึก2สถาบันอุเทรนถวายและเทคโนปทุมวันค่ะที่มีมาอย่างยาวนานนะคะโดยเบื้องต้นค่ะได้สั่งห้ามเข้าพื้นที่3เดือนโดยให้อุเทรนถวายหาสถานที่ใหม่ส่วนปทุมวันต้องไม่มีเรื่องอีกนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณจามรกิจสวภาคค่ะ
6: มหากาพย์ศึก2สถาบันอุเทรนถวายเทคโนปทุมวันสังเวยชีวิตนักศึกษาและพลเมืองดีไปแล้วไม่ต่ำกว่า10รายล่าสุดถึงขั้นแทงกันบนรถไฟฟ้า BTS ท่ามกลางคำถามว่าเด็กเหล่านี้มาเรียนแบบพกมีดพกอาวุธเป็นเรื่องปกติของชีวิตหรือไม่และความปลอดภัยของประชาชนอยู่ที่ไหนวันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.เชิญผู้บริหาร2สถาบันเข้าหาทางออกได้ข้อสรุปว่าพื้นที่ของ2สถาบันเป็นพื้นที่ใจกลางเขตเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาของเด็กทุกช่วงวัยความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกพร้อมออก4มาตรการแก้ปัญหายาศึก2สถาบันโดยให้หยุดการเรียนการสอน3เดือนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยให้งดเข้าพื้นที่ไปเรื่อยๆให้เทคโนปทุมวันเตรียมหาสถานที่ใหม่เตรียมไว้หาก3เดือนกลับมาเรียนแล้วยังมีเรื่องต้องย้ายออกทันทีให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายจัดพื้นที่ใหม่แทนพื้นที่เดิมให้เสร็จภายใน3เดือนหากยังไม่เสร็จจะขยายเวลาปิดการเรียนและการเข้าพื้นที่ไปเรื่อยๆและประสานกับจุฬาที่รับผิดชอบพื้นที่ว่าเมื่อได้พื้นที่กลับไปแล้วจะไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่ให้เป็นศูนย์นวัตกรรมสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้าใช้พื้นที
7: ่เรื่องนี้เองเราจะทำจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่แล้วเสร็จนะครับหากในเรื่องนี้ยังไม่เรียบร้อยก็มีความจำเป็นที่จะต้องงดการเข้าพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกคน สามารถที่จะเชื่อมั่นได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นนะครับว่าสยามจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะครับ
6: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยอมรับว่าที่ผ่านมาศิษย์เก่าและรุ่นพี่มีส่วนสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมให้กับรุ่นน้องจากข้อมูลของตำรวจยังคงมีการระดมทุนให้เงินรุ่นน้องไปก่อเหตุให้เงินประกันตัวและให้รางวัลหากไปสร้างผลงานได้สำเร็จซึ่งตำรวจมีรายชื่อคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงและบางส่วนถูกจับแล้ว
2: ทุกวันเนี่ยเรามีการประสานทำงานร่วมกันนะครับระหว่างอาจารย์ทั้งสองสถาบันนะครับในเรื่องการดูแลนักศึกษานะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการที่จะมีรุ่นพี่หรือทางศิษย์เก่าอะไรมาเนี่ยทางอาจารย์ในพวกที่ผ่านมานะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็ในส่วนนี้น่าจะไม่มีปัญหา
6: หนึ่งในเหตุผลที่ก่อนหน้านี้คณะศิษย์เก่าอุเทนถวายใช้ในการต่อสู้ข้อพิพาทไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่คือสถานศึกษาสามารถพัฒนาช่างฝีมือสร้างมูลค่าในตลาดแรงงานได้แต่จากข้อมูลเราพบว่าปีการศึกษา2568อุเทนถวายมีนักศึกษา661คนและจบการศึกษาจำนวน14คนเท่านั้นโดยสถาบันตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองมีพื้นที่20ไร่3งาน29ตารางวาขณะที่ฝั่งเทคโนปทุมวันมีเนื้อที่ใจกลางเมือง28ไร่มีนักศึกษา 1,689 คนแต่จบการศึกษาเพียง75คนด้านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันว่าจุฬามีความพร้อมหากได้พื้นที่คืนจะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของทุกคนไม่นำไปสร้างเป็นศูนย์การค้าอย่างแน่นอน
8: ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นของสถาบันนะครับเป็นของประชาชนตั้งแต่แรกจุฬานะครับเป็นตัวแทนในการพัฒนาพื้นที่เท่านั้นเองและเราได้เป็นตัวแทนแล้วเราทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับนะคอมมิตนะครับที่จะพัฒนาตรงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่ไม่ใช้ในเชิงของพาณิชย์ใดๆวันนี้นะครับในพื้นที่อื่นๆนะครับเป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์นะครับในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพียงพอแล้ว
6: หลังจากนี้3เดือนพื้นที่ของทั้ง2สถาบันจะไม่มีนักศึกษามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทแต่หลังจากนั้นต้องจับตาดูว่าคำสั่งของเจ้ากระทรวงอย่างดร.เชนจะศักดิ์สิทธิ์และสามารถหย่าศึก2สถาบันได้อย่างที่สังคมคาดหวังหรือไม่จามรกิจสวภาคสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
5: มีเคสหนึ่งมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมคะเป็นกรณีที่อยากจะเตือนทั้งผู้หญิงว่าต้องมีสตินะคะคือรักผู้ชายได้แต่ต้องรักตัวเองด้วยอันนี้ดิฉันไม่ได้บอกนะแต่ว่าคนที่เขาถ่ายคลิปมาเนี่ยเขาฝากมาเตือนนะคะคนที่ถ่ายคลิปมานะคะคือคุณกาญจนาผู้ตระกูลนะคุณผู้ชมคะเขาโพสต์คลิปนะคะเป็นภาพที่จะเห็นรถยนต์เนี่ยนะคะขี่ไล่รถมอเตอร์ไซค์มาตามถนนค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ที่มีผู้ชายขี่จนล้มคว่ำนี่นะคะแล้วมันก็ไปกระเด็นชนรถเก๋งที่จอดอยู่หน้าร้านขายส่งเคสมือถือนี่นะคะคือคลิปนี้เนี่ยมาจากเจ้าของที่เขาขายเคสมือถือคุณผู้ชมคะเรื่องของเรื่องมันเป็นการทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยานะคะเกิดความหึงหวงกันเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไปเห็นว่าฝ่ายชายพาสาวไปเข้าม่านรูดนะคะก็เลยโมโหแต่หยุดไม่อยู่ยังไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมคะนี่นะคะนี่คือภาพเหตุการณ์นะคะได้ยินเสียงไหมคะคือในคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนผู้ชายที่กระเด็นตกจากรถมอเตอร์ไซค์เขาตะโกนว่าขาหักแล้วแต่คนในรถยนต์เนี่ยไม่สนใจเข้าไปกลับรถในซอยด้านหน้าก่อนที่จะย้อนกลับมาพุ่งชนผู้ชายคนนี้อีกสองรอบเสียงดังลั่นไปทั้งซอยคุณผู้ชมคะและผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ลงไปนอนกองข้างรั้วร้านขายกิฟต์ช็อปอีกร้านหนึ่งใกล้ๆกันนะคะโอ้โหคือสาหัสมากนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมานะคะอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุนางสาวกัญจนาผู้ตระกูลเจ้าของร้านขายส่งเคสมือถือได้โทรแจ้งตำรวจแล้วก็ให้กู้ภัยเนี่ยมาช่วยคนเจ็บแล้วก็เอาเหตุการณ์นี้มาโพสต์เตือนภัยเล่าให้นักข่าวฟังด้วยนะคะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอนอนอยู่ในบ้านค่ะมารู้ที่หลังว่าผู้หญิงที่ขับรถชนมอเตอร์ไซค์ที่ผู้ชายขี่มาเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันเธอก็เลยได้ออกมาคุยกับฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าจับได้ว่าสามีเนี่ยไป ข้าม่านรูดกับสาวเธอก็เลยแค้นใจค่ะขับรถไล่ตามชนขนาดนี้อ่ะคุณผู้ชมนะเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ทำกับเธอเป็น10รอบแล้วค่ะแล้วหลังจากที่ฝ่ายหญิงเล่าจบเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็ได้ปลอบใจนะคะบอกในฐานะลูกผู้หญิงด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้รักตัวเองอย่าไปทำรุนแรงแบบนี้ค่ะเพราะถ้าหากว่าเขาไม่ดีจริงเนี่ยก็ให้หาผัวใหม่ไปซะผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะ
9: ตอนนั้นดูแต่วงจรปิดก่อนค่ะแล้วก็ออกมาดูแล้วก็เห็นว่าเหมือนน้องผู้หญิงเล่าให้ฟังว่าจับได้ว่าผู้ชายไปเข้าโรงแรมกับสาวแล้วก็เลยขับรถไล่ตามกันมาค่ะ
10: แล้วจากดูอาการแล้วผู้ชายบาดเจ็บไหม
9: น่าจะสาหัสอยู่นะคะ
10: ค่ะแล้วเรามองเหตุการณ์นี้ยังไงที่นำคลิปมาโพสเนี่ยคือมันเป็นยังไงคะเหมือนเตือนภัยหรือว่าอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
9: คือจะทะเลาะกันได้แต่ต้องไปเคลียร์ปัญหากันสองคนต้องมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ค่ะต้องปัญหาสองคนควรเคลียร์ให้จบสองคนไม่เป็นภาระสังคมค่ะโน้ว่าผัวที่ดีคือผัวใหม
10: ่บอกเขาไปเลยว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่หนูบอกเขาบอกน้องเขาว่ายังไงคะ
9: แฟนที่ดีคือแฟนใหม่ค่ะ
11: คุยผู้หญิงจะคุยประมาณว่าเรื่องเกี่ยวกับการนอกชู้นี่แหละ
10: นอกใจ
11: การมีชู้ว่าหลายครั้งแล้วอะไรแล้วแล้วผู้ชายก็ร้องบอกว่าขอโทษอะไรต่อไปจะไม่ทำแล้วอะไรแล้วแล้วก็ร้องพอโดนชนทีนึงก็ร้องทีนึงโดนชนทีนึงก็ร้องทีนึงแล้วก็เสียงแบบร้องหวยหวนน่าสงสารมากเลยอะเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะก็ได้แต่โทรแจ้งความอย่างเดียวอย่างเงี้ยพอคนชาวบ้านแถวนี้เดินมาสองคนผัวเมียเดินมาเขามาห้ามไงว่าพอได้แล้วพอได้แล้วเรายืนฟังอยู่ข้างในได้ยินเสียงตุบตับตุบตับตุบตับดูแล้วก็น่าจะโดนมือโดนเท้าด้วยแหละเราก็เลยตัดสินใจออกมาดูไงแล้วเขาก็ผู้ชายก็ยังคุยได้ปกติทุกอย่างเลยแล้วก็เขาก็ขอกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเขาเจ็บเขาอะไรอย่างเงี้ยขอความช่วยเหลือแต่ว่าก็ไม่มีใครช่วยอะไรนอกจากว่าโทรไปแจ้ง
10: ตอนนั้นผู้หญิงอาการเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาได้ยืน
11: ปกติอย่างยืนบ่นยืนอะไรผู้ชายตลอดผู้ชายก็ร้องคางร้องเจ็บร้องขอน้ำขออะไรตลอด
5: ทีนี้ถามว่าคดีนี้มันจะไปเป็นคดีได้ขนาดไหนตำรวจก็บอกแล้วนะคะว่าคดีนี้มันเป็นการทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยเขาหย่ากันไปแล้วเดือนหนึ่งคุณผู้ชมแต่ว่าก็กลับมาคืนดีกันใหม่คือวันที่เกิดเหตุเนี่ยฝ่ายชายออกไปกินเหล้าที่ร้านแห่งหนึ่งค่ะฝ่ายภรรยาเนี่ยก็โทรหาแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงฝ่ายภรรยาก็เลยเดา ว่าน่าจะมากินเหล้าที่ร้านประจำค่ะทางฝ่ายภรรยาก็เลยแอบขับรถตามไปจนกระทั่งร้านเลิกค่ะประมาณตีสองเนี่ยเห็นผู้ชายแฟนตัวเองอะคุณผู้ชมพาสาวเข้าม่านรูดเสร็จออกมาผู้หญิงก็เลยไปต่อว่าผู้หญิงที่มากับสามีของตัวเธอเองนะคะแล้วก็หันไปต่อว่าสามีจนเกิดมีปากมีเสียงกันแล้วก็ขับรถไล่ชนกันค่ะเหตุการณ์นี้นะคะทำให้ฝ่ายชายขาหักส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยเบื้องต้นตำรวจก็ตั้งข้อหาเมาแล้วขับเพราะว่าไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังเจอข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยค่ะ
12: ตามต่อกรณีนายเควินชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะครับหลังจากถูกเนรเทศทางฝ่ายของภรรยานายเควินเองก็ยืนยันที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศให้สามีเนี่ยกลับเข้าสู่กระบวนการการกลับมาอยู่บ้านอยู่ในประเทศไทยได้เนี่ยนะครับไม่ต้องส่งตัวกลับประเทศเรื่องนี้ครับในฝ่ายของคนในพื้นที่ที่ร้องกันถึงกรณีที่เกี่ยวโยงกับประเด็นเรื่องของนายเควินเนี่ยนะฮะก็คือชาบัดป่าตองที่คนตั้งคำถามกับการตั้งคำถามเรื่องของการจัดงานปีใหม่ที่นั่นเนี่ยนะครับทางชาบัดป่าตองเองยืนยันบอกว่าจะเดินหน้าจัดงานปีใหม่ยิวต่อไปครับความคืบหน้าวันนี้ทางรองผู้ว่าภูเก็ตก็ถกกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับประเด็นเรื่องของการจัดเตรียมกิจกรรมปีใหม่แล้วก็พิธีชำระล้างบาปที่ชาบัดป่าตองเวลา 16:00 นของ 11 กันยายนไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับโดยคาดว่าน่าจะมีคนอิสราเอลจากทั่วโลกเนี่ยนะครับราว 1,000 คนมาร่วมกิจกรรมช่วงบ่ายทีมข่าวสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้จากทางรองผู้ว่าแล้วก็รักษาการปลัดจังหวัดทั้ง2ตอบสั้นๆบอกว่ายังหารือกันอยู่เนี่ยนะครับแต่ในฝ่ายของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตที่ไปรอการประชุมและได้รับทราบข้อมูลมาเขาให้สัมภาษณ์สื่อแบบนี้ครับบอกว่ารู้สึกผิดหวังกับคำตอบของชาบัดป่าตองแล้วก็ทางจังหวัดนะครับและยืนยันเช่นเดิมว่าถ้าผู้จัดกิจกรรมจัดงานต่อทางกลุ่มก็พร้อมนำมวลชนยกระดับความเคลื่อนไหวแน่นอนทั้งในรูปแบบของการจัดการชุมนุมไปจนถึงการเดินขบวนต่อต้านครับ
5: สหราชอาณาจักรนะคะเป็นชาติสำคัญในกรณีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะคะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญต่อจุดยืนเรื่องนี้ในการต่อต้านการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวค่ะติดตามจากรายงานข่าวทันโลกได้เลยค่ะ
1: หลายประเทศได้ร่วมกัน

0: แสดงจุดยืนต่อต้านการตั้งถิ่นฐานชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์ของปาเลสไตน์ชาติที่สำคัญที่สุดก็คือสหราชอาณาจักรที่ประกาศชัดว่านี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายต้องมีมาตรการลงโทษด้วยการแบนสินค้ายิ่งไปกว่านั้นยังชี้ชัดด้วยว่านี่เป็นการก่อการกวาดล้างเผ่าพันธุ
1: ์ Today I announce that the official view of the British government is that the occupation is unlawful
2: นี่คือความชัดเจนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรคนปัจจุบันประกาศออกมาว่าการยึดครองดินแดนของอิสราเอลเป็นสิ่งผิดกฎหมายเขาได้ลบความคลุมเครือในจุดยืนด้านนโยบายของสหราชอาณาจักรต่อปัญหาในดินแดนที่เคยอยู่ภายใต้อานัตนายเอ็ดมิลิแบนซึ่งเป็นลูกหลานชาวยิวได้ประกาศด้วยว่าการกระทำของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์เป็นการกวาดล้างเผ่าพันธุ์เขาอธิบายการกวาดล้างเผ่าพันธุ์ตามนิยามของสหประชาชาติคือการที่เผ่าพันธุ์หนึ่งหรือกลุ่มศาสนาหนึ่งจงใจขับไล่คนอีกกลุ่มหนึ่งออกไปจากพื้นที่ด้วยวิธีรุนแรงและการก่อการร้ายซึ่งรัฐบาลของเขาเห็นว่ากำลังเกิดขึ้นในดินแดนเวสต์แบงก์โดยกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายตั้งถิ่นฐานนายมิลิแบนกล่าวโทษรัฐบาลอิสราเอลด้วยว่าลิวตาปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วยังมีบุคคลในรัฐบาลให้การสนับสนุนนายมิลิแบนจึงเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรคนแรกที่พูดชัดเรื่องการกวาดล้างเผ่าพันธุ์และการยึดครองที่ผิดกฎหมายยึดหลักตามคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อ2ปีก่อนไม่เพียงแต่ประณามเท่านั้นรัฐบาลกำลังออกมาตรการลงโทษด้วยการแบนสินค้าที่ใช้ในการขยายการตั้งถิ่นฐานครอบคลุมถึงบริษัทและบุคคลที่ให้บริการเพื่อการขยายการตั้งถิ่นฐานด้วยพร้อมใจจับมือกับสหราชอาณาจักรอีก10ประเทศก็แสดงจุดยืนนี้ด้วยการออกแถลงการร่วมคือฝรั่งเศสสเปนแคนาดาเดนมาร์กฟินแลนด์ไอร์แลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์โปแลนด์โปรตุเกสและสวีเดนโดยจะออกมาตรการลงโทษตามมาเช่นกันทั้งหมดกำหนดเป้าหมายว่าต้องการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องใช้แนวทางแบบ2รัฐให้อิสราเอลและปาเลสไตน์มีสถานะเป็นรัฐเคียงข้างกันอิสราเอลซึ่งได้ยึดครองพื้นที่เวสต์แบงค์และเยรูซาเล็มตะวันออกตั้งแต่หลังสงครามปี1967ได้สร้างนิคมตั้งถิ่นฐานประมาณ160แห่งสำหรับชาวยิว 700,000 คนนับตั้งแต่เริ่มสงครามกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023เป็นต้นมามีการโจมตีชาวปาเลสไตน์และทรัพย์สินในเขตเวสต์แบงค์โดยผู้ตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นการทำลายอนุสรณ์สถานของชาวปาเลสไตน์เมื่อเดือนที่แล้วปมสำคัญที่ทำให้อิสราเอลถูกประณามไปทั่วและทำให้สหราชอาณาจักรต้องขยับครั้งนี้ก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าอีวันซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มที่ชาวยิวเข้าไปตั้งถิ่นฐานแล้วเพิ่มมีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยประมาณ 1,200 หลังที่ถือว่าเป็นการขัดขวางแนวทาง2รัฐรัฐบาลอิสราเอลซึ่งปฏิเสธแนวทางแก้ปัญหาแบบ2รัฐก็ได้ตอบโต้ทันทีโดยนายกีเดียนซาอารัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวว่านายมิลิแบนโกหกอย่างร้ายแรงจึงได้สั่งการให้ตอบโต้ด้วยการปิดสถานกงสุลของสหราชอาณาจักรและห้ามส.ส.ของสหราชอาณาจักร11คนเข้าประเทศเพราะพฤติกรรมต่อต้านชาวยิวและอิสราเอลรัฐบาลอิสราเอลยังปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามมาโดยตลอดสำหรับนายมิลิแบนซึ่งเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายยิวได้กล่าวในคำแถลงถึงรากเหง้าความเป็นชาวยิวและความทรงจำในวัยเด็กที่ได้ไปเยือนอิสราเอลด้วยเขาถือว่าตัวเองเป็นชาวยิวในอังกฤษผู้ภาคภูมิใจและยืนหยัดเพื่อการดำรงอยู่ของรัฐอิสราเอลแต่ขณะเดียวกันก็ขอปฏิเสธที่จะเมินเฉยต่อความทุกข์ทนที่เกิดขึ้นและปล่อยให้มีการทำลายทางออกแบบสองรัฐอีกต่อไป
3: ดูเรื่องของปลาหมอคางดำกันบ้างนะคะการต่อสู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามยังไม่จบค่ะศาลแพ่งกรุงเทพใต้เนี่ยฟังคำสั่งวันที่14กันยายนนี้ค่ะโดยเกษตรกรได้ฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัทเอกชนที่นำเข้าปลาหมอคางดำ 2,000 ล้านบาทนะคะรวมทั้งการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองภายใน30วันให้ฟื้นฟูสภาพค่ะส่วนทางผู้ว่าจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามผู้คำพิพากษาค่ะโดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าผู้ได้รับการเยียวยาต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะติดตามได้จากคุณพิเศษศรีสวัสดิ์ค่ะ

0: หลังจากศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรมประมงและอธิบดีกรมประมงดำเนินการตามแผนนะครับยับยั้งการแพร่ระบาดพร้อมให้มท.1สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่3อำเภออำเภอเมืองบางคนทีและอำเภอวาเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อนำงบมาช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำระบาดในพื้นที่ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันและ90วันตามลำดับนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดคำพิพากษาดังกล่าวสร้างความหวังให้กับชาวประมงพื้นบ้านหลังเผชิญปัญหาปลาหมอคางดำมาตั้งแต่ปี2554หรือ15ปีที่แล้วส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งที่บางคนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวต้องเก็บของเก่าขายและเป็นผู้ได้รับผลกระทบยุคแรกของการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำก็อยากได้รับการเยียวยาเช่นกันอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญหลังจากนี้คือการนำคำพิพากษาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยทางกลุ่มเกษตรกรเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลภายใน30วันเพื่อให้ฟื้นฟูสภาพกลับมาเหมือนก่อนการแพร่ระบาด
1: แต่เราต้องอุทธรณ์ภายใน30วันที่ข้อเสนอที่เรายื่นไป4ข้อเราได้มาแค่3อีกข้อนึงเราก็ต้องการที่ว่ายื่นข้อยื่นอุทธรณ์ไปอีกครั้งนึงเพื่อจะได้ตรงเนี้ยเราก็จะเอาไว้เพื่อแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติให้มันกลับคืนเหมือนเดิมก่อนที่จะมีปลาหมอคางดำระบาด
2: มาเก็บของเก่าขายมั่งอะไรมั่งแล้วก็อาศัยเบี้ยคนแก่คนพิการ
0: คร
2: ับ ก็พอเป็นค่าน้ำค่าไฟ
0: แต่ว่าก็ยังรอลุ้นอยู่ว่าจะ
2: อันนี้แหละจะรัดว่าไอ้เงินภัยพิบัตินี่แหละจะช่วยส่งเคาะต่อชีวิตเราไปอีกอ่ะ
3: มีป่ะ
4: ต่อหมดแล้วเวลาม
0: ันนอกจากคดีศาลปกครองยังมีคดีภาคประชาชนชาวแม่กลองฟ้องร้องกลุ่มบริษัทเอกชนที่นำเข้าปลาหมอคางดำนัดฟังคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ในวันที่14กันยายนนี้โดยหลักจะเป็นการรับฟังคำสั่งศาลว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มเหมือนเดิมตามที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือไม่โดยเกษตรกรคาดหวังอยากจะให้รับเป็นคดีแบบกลุ่มเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าแยกเป็นรายบุคคลชาวบ้านไม่มีศักยภาพไปสู้ส่วนค่าเสียหายในคำร้องที่เรียกไป 2,000 กว่าล้านบาทจะนำไปเยียวยาให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่ของสมุทรสงครามกว่า 1,000 คน
5: วันที่14เนี่ยขึ้นศาลเนี่ยถ้าเกิดว่าทางศาลกรุงเทพใต้เนี่ยนะศาลแพ่งเนี่ยถ้าเขารับเป็นคดีเป็นกลุ่มเนี่ยพวกเราก็จะมีความหวังมากขึ้นครับ
0: ทำไมครับเพราะว่า
5: แต่ถ้ารับเป็นคดีแบบเดี่ยวให้ต่างคนต่างไปฟ้องเนี่ยผมคิดว่าทางเกษตรกรเนี่ยคงไม่มีศักยภาพที่จะไปดำเนินการตรงนี้ครับ
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมปฏิบัติตามคำพิพากษาเตรียมเดินหน้าตามขั้นตอนย้ำเงื่อนไขสำคัญต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำถูกต้องและอัตราการแพร่ระบาดต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
6: หลักเกณฑ์คุณสมบัติที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับรวมถึงอัตราการแพร่ระบาดของปลาหมอในพื้นที่ที่ประสบภัยก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ด้วย
0: พิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
7: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากรณีที่ตรวจพบน้ำมันรั่วที่ถนนชั่วเพลิงย่านพระราม3เจอแล้วนะฮะจุดที่น้ำมันรั่วนะครับแล้วทางรัฐบาลพลังงานก็สั่งให้2บริษัทนี้มีการแก้ไขติดตามเรื่องนี้ช่วงหน้าครับ

0: ากสายธารแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลด

0: ่นปาก
1: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
8: อร่อย
7: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
10: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
10: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

0: เจอแล้วนะครับจุดที่มีน้ำมันรั่วที่เส้นพระราม3นะครับใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยแล้วก็เขตยานาวานะครับล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีนี้นะครับที่น้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของทางกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วนะครับสั่งการให้ทางบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดเข้ามารับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับแล้วก็ฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับขณะเดียวกันทางรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อประเมินผลกระทบแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดรั่วไหลเพิ่มเติมโดยตรวจพบจุดรั่วครั้งนี้ก็เป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็จะติดตามการแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทางผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ครับ
1: คุณผู้ชมมาดูสถานการณ์ในต่างประเทศบ้างนะคะจากเหตุการณ์ที่สหรัฐแล้วก็อิหร่านโจมตีตอบโต้กันอย่างหนักนะคะล่าสุดค่ะสื่ออิหร่านรายงานนะคะว่ามีการยึดโดรนใต้น้ำไร้คนขับของสหรัฐได้นะคะที่บริเวณทางเข้าช่องแคบฮอร์มูซค่ะพร้อมกับตอบโต้อย่างหนักหน่วงนะคะทำให้ตอนนี้ราคาน้ำมันพุ่งสูงทะยานอีกครั้งแล้วนะคะเกิน100ดอลลาร์ไปอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะโดยอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนแต่ระบบป้องกันทางอากาศของจอร์แดนยิงสกัดกั้นเอาไว้ได้18ลูกจากทั้งหมด20ลูกค่ะโดยอีก2ลูกที่เหลือตกในเขตในพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่อาศัยทำให้ไม่มีผู้ที่รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะนอกจากนี้นะคะอิหร่านยังระบุด้วยว่าได้โจมตีเรือไปแล้ว10ลำค่ะพร้อมกับการประกาศเตือนว่าจะเล็งเป้าหมายไปที่ท่าเรือของคูเวตและบาเรนที่ให้ที่พักพิงแก่ชาวอเมริกันโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งให้ลูกเรือเร่งอพยพออกแล้วนะคะและยังมีการรายงานโจมตีเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวจนได้รับความเสียหายที่ท่าเรือคอฟักการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกค่ะแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นคนโจมตีเหตุที่สหรัฐกับอิหร่านโจมตีตอบโต้กันอย่างหนักนะคะกองทัพสหรัฐก็ประกาศนะคะว่าเพื่อที่จะตอบโต้อิหร่านที่พยายามยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐจึงได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไปทั้งหมด5ลำค่ะโดย4ลำเป็นของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ของอิหร่านส่วนอีกลำอยู่ที่เกาะคาร์กซึ่งก็เป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านสหรัฐบอกนะคะว่าเรือเหล่านี้อยู่ในโครงข่ายการหาเงินทุนที่ใช้สนับสนุนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามและกองกำลังตัวแทนในตะวันออกกลางด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะครับภาพของทีมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
2: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless, wear your skin.

Vaseline สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: Euro
1: เอาแล้ว
2: ค่าเข็มขัดได้ลูก
3: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
1: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
3: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนัดท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนัดท่านนายอโมมารีรอห์มานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการ

ด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าสยามภารกรทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวทั้งเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมูลนิธิในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองของนักศึกษาสถาบันบดิตพัฒนาศิลป์การแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดการแสดงแบบเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายและผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้ในปี2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่นำมาจัดแสดงจำหน่ายในครั้งนี้อาทิงานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้ววายจักรันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานผู้กันระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องเช่นตลับกระเบื้องเชิงเทียนและชุดกาแฟงานผลิตภัณฑ์ผ้าเช่นเน็กไทผ้าพันคอลายเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้เช่นถาดไม้แจกันไม้สินค้าเบ็ดตะเล็ดเช่นการ์ดอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้สำหรับโอกาสต่างๆงานนี้จัดถึงวันที่14กันยายนนี้ที่ Riving Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามภารกรเวลา 14:53 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องเจ้าพระยาท่าจีนโรงแรมแบนเดรินโอเรนเตนกรุงเทพทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวาระโอกาส100ปีคล้ายวันพระราชสมภพในปีพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อประสบนิกรทั่วประเทศคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อถวายเป็นพระเกียรติยศสูงสุดและเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ให้พระเกียรติยศยืนยงจึงเสนอจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นต่อมามูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิระหว่างปี2543ถึง2550ต่อมาปี2551สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิจนปัจจุบันรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลที่พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อรับรางวัลและจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปีปีละ1รางวัลในปี2569มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลได้แก่สภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆจาก18ประเทศทั่วโลกเสนอประวัติและผลงานของผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณา26รายรวมถึงผู้ที่ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1รายซึ่งมูลนิธิได้พิจารณากันกรองตามขั้นตอนของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2569ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569คือศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์สิริปัทมสิริวรณกุลสุริยะจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและบริหารการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาลของศรีลังกาให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นสากลเป็นผู้นำทางวิชาการงานวิจัยเครือข่ายและมีความทุ่มเทเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาพยาบาลวิชาชีพการพยาบาลและคุณภาพชีวิตของพยาบาลประเทศศรีลังกาอย่างเข้มแข็งพิธีพระราชทานรางวัลกำหนดจัดขึ้นวันที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกช่วงเช้ามอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังเกิดนวัตกรรม245นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า84ผลิตภัณฑ์ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมเพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรวม 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพผลิตบัณฑิตเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานเพิ่มศักยภาพการทำงานในอนาคตรองรับสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราช

ธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 26/3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและบริษัท T&J Rotel จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีรับฟังสรุปจากผู้แทนกรมประมงด้านการปรับปรุงโรงเก็บและซ่อมเครื่องมือเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์และโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายอัตลักษณ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างเกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเมื่อทรงทราบปัญหาของชาวประมงที่มีต้นทุนออกเรือจับสัตว์น้ำในทะเลสูงขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานให้ทั้งผู้จัดสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ช่วยลดต้นทุนและสร้างทางเลือกแก่ประชาชนปัจจุบันนอกจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วฟาร์มทะเลตัวอย่างยังมุ่งพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยเฉพาะการนำสาหร่ายคีโตมอร์ฟาที่มีคุณสมบัติดูดซับไนโตรเจนฟอสฟอรัสและคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมาพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีทำเป็นเส้นได้และผลิตภัณฑ์สิ่งทอลดการกำจัดทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการพัฒนาโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานอย.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกปร.รองรับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการขยายตลาด
องคมนตรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุของมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี2569รวม25คนเพื่อแสดงมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติผู้ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12ทับ2569เพื่อร่วมการพิจารณากลั่นกรองแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของมูลนิธิโครงการหลวงติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อมาเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ดาวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงแนวทางการจัดงานและกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และผลการดำเนินงานสู่ประชาชนช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงคณะทำงานอาสาสมัครเพื่อติดตามผลในรอบปีงบประมาณเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปแบบบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้กรอบแนวทางตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสะทองวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาววัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท RX Bytech ประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่26/3สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดหนองหายจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท T&J ลอเทลจำกัดสถาบันเดลคาร์เนกี้ประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2/2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดลาดประเขา
วัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าววัดสาครยี่สุนประชาสรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: และเวลา 19:00 น.บริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมศิลป์สมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: กลับมาช่วงนี้นะครับมาดูทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่เอาชนะไทนิสไทเป 3-2 เซตชนะ3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม4เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปได้นะครับแล้วก็จะไปพบกับทางออสเตรเลียซึ่งการแข่งวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Men's Volleyball Continental Championship 2026กลุ่ม4นัดที่3ครับที่ศูนย์กีฬาในร่มเมืองคิตะคิวชูจังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นครับทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ50ของโลกในชุดสีเงินลงสนามพบกับไชนีสไทเปอันดับ53ของโลกก็สามารถเอาชนะได้นะครับหลังจากก่อนหน้านี้2นัดแรกทีมตบหนุ่มไทยเนี่ยเอาชนะมาได้ทั้ง2แมตช์เหนือกาตาร์แล้วก็ทางเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ทีมชุดนี้นำโดยนภาเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วชัยวัฒน์ถุงคำทูปประดิษฐ์พระพุทธธนัทบำรุงภักดีบุญยฤทธิ์วงธรและนครินทร์อินทนูก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเฉือนเอาชนะไชนีสไทเป 3-2 เซต 25-23 22-25 23-25 25-22 และ 15-10 นะครับทำให้ทีมหนุ่มไทยคว้าชัย3นัดรวดเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมเป็น7แต้มคว้าแชมป์กลุ่ม C จบอันดับ2ของตารางรวมและผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกจากกลุ่ม A นะครับจะมีการแข่งขันกันในวันที่10-11กันยายนนี้ครับ
2: ดูเรื่องอากาศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะทางอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากที่บริเวณประเทศไทยค่ะก็จะเริ่มมีผลกระทบแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายนค่ะมีจังหวัดที่เสี่ยงฝนตกมากนะคะเตือนในเกณฑ์สีแดงเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าจะมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะดูตรวจสอบเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ในลมฟ้าอากาศค่ะ
3: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะที่เริ่มมีผลกระทบแล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะส่วนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะไปจนถึง13กันยายนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนฝนจะลดลงนะคะทางนี้เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนทำให้ร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับ

0: สภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะภาคอีสานฝนเยอะนะคะร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเจอฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่านะคะร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลกันค่ะพรุ่งนี้ยังเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะกรมอุตุเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากเรียกว่าเตือนกันในระดับสีแดงแบบนี้เลยนะคะภาคเหนือค่ะที่กำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษค่ะต่อกันที่ภาคกลางค่ะที่กาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะเฝ้าระวังกันที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้เตือนกัน2จังหวัดนะคะระนองและพังงาค่ะยังมีอีกหลายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังค่ะดังนั้นขอให้คุณผู้ชมนะคะติดตามข่าวสารจากทางการกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนี้กับคณิฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
1: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
2: อร่อย
1: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
4: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
7: กลับมาช่วงนี้มาติดตามชัวร์ก่อนแชร์กันนะครับสำหรับชัวร์ก่อนแชร์วันนี้ครับพบกับซีรีส์ที่จะประมวลเนื้อหาการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจนะครับครั้งนี้พบกับเรื่องสารพัดผลไม้กินแล้วแก้โรคครับแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างติดตามได้กับคุณพีรพลอนุตรโสดได้จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันเลยครับ
8: บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดสูตรฮิตผลไม้กินแก้โรคบางก็ว่ากินมะม่วงสุกคุมน้ำตาลต้านเบาหวานบางก็ว่ากินสับปะรดแก้น้ำวุ้นตาเสื่อมเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5ผักผลไม้ตำรายาจีนบำรุงร่างกายจริงหรือ
9: ผมคิดว่าเขาใช้คำค่อนข้างโอเวอร์ที่ต้องการจะสื่อเนี่ยเขาบอกว่าเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องทานยาสมุนไพรอย่างเดียวเราสามารถดูแลร่างกายได้ทุกๆวันด้วยการใช้อาหารที่อยู่ในครัวของเราเนี่ยก็จะช่วยเสริมทำให้ร่างกายเราแข็งแรงก็ช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ดี
8: ทานผักขึ้นช่ายมากลดความดันโลหิต
9: อันนี้ถูกต้องครับขึ้นช่ายเนี่ยมีสารที่ช่วยลดความดันอยู่แล้วแน่นอน
8: แล้วแบบนี้กินผักขึ้นช่ายแทนยาลดความดันได้ไหมครับ
9: ทดแทนไม่ได้ถ้าทานยาลดความดันอยู่เนี่ยบอกว่าฉันกินขึ้นช่ายจะไปหยุดยาลดความดันไม่ได้อย่าไปหยุดยาลดความดันเอง
8: เขาบอกทานมะเขือเป็นประจำหมอจะต้องอดตาย
9: ไม่ถึงขนาดนั้นมะเขือม่วงเนี่ยก็เป็นอาหารที่มีสรรพคุณลดไขมันนะครับโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลลดความดันได้ที่สำคัญก็คือไม่ใช่ว่าจะป้องกันได้ทุกโรคนะครับ
8: เขายังบอกว่าทานมะเขือสีม่วงต้มกับข้าวบ่อยๆโรคดีซ่าและตับอักเสบหายได้เร็ว
9: ส่วนโรคดีซ่าหรือตับอักเสบตัวมะเขือม่วงเนี่ยก็ช่วยได้ช่วยเสริมในระดับนึงแต่ว่าไม่สามารถไปรักษาให้หายได
8: ้อันดับที่4 8ผลไม้ก่อนนอนช่วยบำรุงไตจริงหรือ
10: ไม่มีหลักฐานว่ามันบำรุงไตจริงๆเพียงแต่ว่าผลไม้เนี่ยเป็นสารอาหารที่มีประโยชน
8: ์บลูเบอร์รี่ช่วยลดพังผืดในไต
10: บลูเบอร์รี่มันอาจจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมีเกลือแร่ที่สำคัญป้องกันโรคหลอดเลือดรวมทั้งหลอดเลือดที่ไตด้วยแต่ว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องกินตอนกลางคืนแล้วก็ปริมาณก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะรักษาเรื่องบำรุงไตนะครับ
8: แอปเปิ้ลปกป้องไตผ่านลำไส
10: ้ผลไม้หลายชนิดรวมทั้งแอปเปิ้ลด้วยรวมทั้งผักด้วยนะก็จะไปเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้ให้เป็นจุลินทรีย์ที่ดีสร้างสารต้านอนุมูลอิสระลดสารพิษทำให้โรคต่างๆน้อยลงไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคไตโรคหัวใจแต่ไม่ได้บอกว่าต้องกินแอปเปิ้ลอย่างเดียว
8: เชอร์รี่เปรี้ยวลดกรดยูริกและช่วยให้หลับลึก
10: ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนนะครับ
8: อันดับที่3 8ประโยชน์ของแก้วมังกรจริงหรือ
11: เนื้อแก้วมังกรมีประโยชน์ที่หลากหลายมีวิตามินมีเกลือแร่มีน้ำตาลให้พลังงานกับร่างกายเราได้มีน้ำสูงสามารถให้ความชุ่มชื้นให้เกิดความชุ่มคอได้แต่ว่าประโยชน์หลักตัวแก้วมังกรเนี่ยมันไปอยู่ที่เปลือกซะมากกว่าที่เราเห็นเป็นสีๆต่างๆเนี่ยแหละค่ะมันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ที่เปลือกของมันถ้าจะหวังการได้รับวิตามินเกลือแร่จากแก้วมังกรอย่างเดียวเพื่อป้องกันโรคต่างๆอาจจะไม่สามารถหวังได
8: ้อันดับที่2 กินสับปะรดแก้น้ำวุ้นตาเสื่อมจริงหรือ
12: ไม่จริงครับวุ้นลูกตาเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะหายเองตามธรรมชาติการรับประทานไม่ว่าจะเป็นยารวมทั้งสารต่างๆที่อยู่ในผลไม้เช่นสับปะรดก็ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริเวณวุ้นลูกตานะครับเพราะฉะนั้นที่แชร์กันว่ารับประทานสับปะรดวันละ3ชิ้นนะแต่ก่อนในวุ้นลูกตาหายไปก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับทางการแพทย์เราไม่ได้เห็นด้วยกับการรักษาด้วยวิธีนี
8: ้สำหรับการทดลองที่ในคลิปอ้างถึงไม่ได้มีการสรุปในแบบที่แชร์กัน
12: ซึ่งการทดลองที่ไต้หวันเนี่ยเป็นการใช้สารต้านอนุมูลอิสระไม่ได้ใช้ผลไม้เช่นสับปะรดซึ่งผลการศึกษาก็ยังไม่ได้รับรองว่าได้ผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจึงไม่ได้แนะนำให้นำสับปะรดมาใช้ในการรักษาหรือป้องกันภาวะตะกอนในบุลูกตานี้ครับ
8: และอันดับที่1มะม่วงสุกคุมน้ำตาลต้านเบาหวานดีต่อหัวใจจริงหรือ
13: ก็อยากจะบอกว่าเป็นการพูดเกินกว่าความเป็นจริงแล้วจะทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดและอาจจะไปบริโภคผลไม้หรือว่ามะม่วงเนี่ยที่มากเกินไป
8: แต่เขามีการอ้างอิงงานวิจัยเลยนะครับ
13: การวิจัยนี้มีจริงนะคะเป็นการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเป็นการนำผลไม้สุกคือมะม่วงไปแช่แข็งเปรียบเทียบกับการกินน้ำแข็งที่เป็นอิตาเลียนไอซ์เผอิญพบว่าปริมาณของอินซูลินก่อนอาหารเนี่ยดูเหมือนต่ำกว่ากลุ่มควบคุมที่กินอิตาเลียนไอซ์อย่างมีนัยสำคัญ
8: แบบนี้แสดงว่าเราควรกินมะม่วงเพิ่มขึ้นไหมครับ
13: ไม่จำเป็นนะคะก็ยังมองว่าการที่เราบริโภคผลไม้ให้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารในชีวิตประจำวันตามข้อแนะนำของการบริโภคอาหารกินสัก2มื้อต่อวันแต่ถ้าท่านที่เป็นเบาหวานเนี่ยแนะนำว่าให้กินแค่เพียง1ส่วนก็คือเป็น1จานกาแฟเล็กๆไม่ควรกินเกิน1ผลต่อวันโดยการแบ่งกินเป็น2ครั้งตามข้อแนะนำของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
8: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
14: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
15: หมดเวลาของข่าวข่าวค่ำแล้วนะคะปิดท้ายข่าวค่ำวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเต้นรำสร้างสีสันแล้วก็จุดประกายความตื่นตาตื่นใจทางเทคโนโลยีค่ะโดยได้รับการแข่งขันกีฬาประเพณีนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลนาดำค่ะซึ่งจัดขึ้นที่มณฑลเฮหลงเจียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนดูภาพกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

ทหารพรานสกัดจับแก๊งค้ายาเสพติดซิ่งเก๋งแหกด่านหนีทิ้งรถพร้อมยาบ้า 140,000 เม็ดรวบแล้ว1หนีอีก2ผู้หมวดโรงพักบางละมุงสุด

0: ดบุกจ่อยิงเมียดับคาโรงเรียนอนุบาลก่อนหนีกลับบ้านเร่งเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแค้นผัวพาสาวเข้าม่านรูดดื่มเหล้าย้อมใจก่อนขับรถตามไล่ชนเจ็บสาหัสเผยถูกนอกใจมาแล้ว10ครั้งติดตามในครับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลความสนุกความมันแบบตะกอนกลับมาแล้วมหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert ที่ขนทัพศิลปินทุกเจนที่คุณชื่นชอบชวนร้องชวนเต้นพร้อมปลุกทุก energy พุธที่30กันยายนนี้บ่ายโมงยัน4ทุ่มเตรียมล็อกวันและแท็กเพื่อนมาจอยกันได้ที่พาร์คพารากอนสยามพารากอนแล้วเจอกันนะ
1: สวัสดีค่ะในประเทศในไลฟ์อยู่ด้วยกันกับออนภัทรานะคะเมื่อกี้ได้เห็นไปแล้วก็คือมาบอกกันตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนวอร์มขาวอร์มหลังวอร์มข้อเข่ากันให้ดีกับงานของเรานะคะ 24th Anniversary Charity Concert ของ9 Entertain นั่นเองค่ะมาราธอนแน่นอนตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มนะคะเตรียมตัวเจอกันได้30กันยายนนี้ที่ลานพาร์คพารากอนค่ะส่วนตอนนี้ได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะกับเรื่องราวของสาวใบเตยค่ะหลังจากที่อดีตสามีแมนพัฒนาพลเนี่ยคู่ชายหนุ่มปริศนาที่มากุมมือสาวใบเตยนะคะเรื่องนี้เธอจะตอบว่ายังไงไปฟังจากปากใบเตยกันค่ะ
2: กล้าก็ลองดูนะ
0: ทำเอาชาวเน็ตขนลุกสู้เมื่อดีเจแมนพัฒนาพลออกมาอัดคลิปลงโซเชียลหลังเห็นภาพอดีตภรรยาใบเตยสุธีวันถ่ายรูปมือคู่กับหนุ่มปริศนาในรถก่อนที่ฝ่ายหญิงจะออกมายืนยันว่าเป็นรักครั้งใหม่แต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวในตอนนี้ล่าสุดวันนี้สาวใบเตยที่เดินทางมาถึงนายเตเทนก็เปิดใจถึงประเด็นการออกมาพูดด้วยถ้อยคำรุนแรงของอดีตสามีว่าได้เห็นคลิปแล้วแต่ไม่ขอเก็บมาใส่ใจเพราะเชื่อว่าการที่คนคนหนึ่งจะรักใครได้ต้องเริ่มต้นมาจากการรักตัวเองให้มากพอซะก่อนค่ะ
3: อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราโฟกัสนะวันนี้พี่เตยก็จะไม่ค่อยเอามาใส่หัวหรือใส่ใจ
2: เขาอยากจะพาครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิม
3: สู้ๆเพื่อตัวเองคนเรามันต้องสุดท้ายแล้วตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพี่เตยเคยโดดเดี่ยวในจุดที่ต่ำสุดมาแล้วการเป็นคนขยันคนขยันไม่มีวันอดตายจะสอนลูกอย่างนี้เสมอเกิดเป็นมนุษย์ต้องขยันอาชีพคือสิ่งที่ไม่ทรยศเราความขยันไม่เคยทรยศใครความห่วงลูกของแต่ละคนแม้ว่ามันมองได้หลายแบบไม่มีใครไม่ห่วงลูกแต่สุดท้ายแล้วในเมื่อวันที่เรารู้สึกว่าต่างคนต่างต้องออกไปใช้ชีวิตของตัวเองต่าง move on กันแล้วเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการจัดการในส่วนโอ้โหเราเป็นมนุษย์แม่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการดูแลลูก
0: นอกจากจะเคลียร์เรื่องอดีตสามีเพื่อให้ชีวิตตัวเองได้ move on ไปข้างหน้าแล้วใบเตยก็ยังขอฝากแฟนคอนครั้งแรกของเจ้าตัวที่เตรียมคนทัพแขกรับเชิญและบทเพลงที่ทุกคนคิดถึงมาไว้บนเวทีเดียวกัน10ตุลาคมนี้ที่โรงละครสยามพิคเนตค่ะ
1: ไปเจอสาวมหาชนนะคะอิงฟ้าวราหะมาค่ะก็ต้องมาตอบเรื่องที่ชาร์ลอตเนี่ยไม่ตัดสินใจต่อสัญญานะคะรวมไปถึงคาเฟ่ของเธอที่เพิ่งเปิดแต่เห็นได้ข่าวมาว่าเหมือนจะคืนทุนแล้วด้วยนะ
4: หยิบจับขยับซ้ายขวาก็เป็นเงินไปทองไปซะทุกเรื่องเลยละค่ะนางงามมหาชนอิงฟ้าวราหะหลังควักกระเป๋าถึง10ล้านบาทเปิดวราหะคาเฟ่ย่านสุขุมวิทร่วมกับครอบครัวได้1เดือนเต็มนอกจากลูกค้าทั้งไทยและอินเตอร์ที่แวะเวียนมาลิ้มรสเมนูน้ำชงและเบเกอรี่จนต้องจองคิวเข้าร้านในช่วงแรกๆยังดันให้ผลพวงรายได้ของร้านที่เปิดในช่วง15วันแรกคืนทุนไปแล้วครึ่งนึงเลยละค่ะ
5: ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากแรงซัพพอร์ตของแฟนคลับด้วยแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบที่รู้จักของชาวต่างชาติในย่านนั้นตัวไฟเองฟ้าก็ไม่ได้เข้าทุกวันเนาะสมมติว่าถ้าเราเข้าทุกวันมันก็จะอ๋อแฟนคลับคงมาอยากเจอก็คงแบบว่ามาซื้อเพราะได้เจอศิลปินอะไรเงี้ยเราก็ลองไม่เข้าดูบ้างเอามันก็มีคนแล้วก็ยอดการสั่งซื้อก็ได้ดีเหมือนเดิมถ้าพูดง่ายๆเหมือนความเห่อมันอาจจะได้แค่แบบช่วงแรกๆแต่อันเนี้ยเราว่ามันมาได้ไกลเพราะว่าคนแถวนั้นด้วยที่ชื่นชอบรวมถึงคอกาแฟเขามาฉะที่อยากมาลองได้ด้วยตัวเองว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องพึ่งคุณภาพควบคู่กัน
4: ความปังของคาเฟ่แบบเกินคาดอิงฟ้ายังเตรียมขยายสาขาไปในหัวเมืองจนครบ4ภาคในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าอีกด้วยส่วนประเด็นที่คู่จิ้นชาร์ลอตออสตินประกาศไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดที่ทำให้เกิดกระแสอิงหลอดฮอตฟีเวอร์ตลอด5ปีอิงฟ้าเผยว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้มีผลใดๆทั้งนั้นโดยอิงฟ้าเคารพการตัดสินใจของชาร์ลอตอีกทั้งการทำงานต่อจากนี้ก็ยังสามารถร่วมงานกันได้เพราะทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาใดๆต่อกันค่ะ
5: เชื่อว่าตลอดระยะเวลา5ปีในศิลปินทุกๆคนก็ทำพาร์ทหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วน้องก็คงแบบเต็มที่แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนก็เป็นกำลังใจให้เขาเรียกว่าเติบโตในทิศทางของตัวเองเพราะว่าหลังจากนี้น้องเขาก็จะมีโอกาสในการตัดสินใจในการทำงานต่างๆด้วยตัวเขาเองจะต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นมันก็เป็นอีกหนึ่งกัลยาณมิตรที่ยังมีความหวังดีแล้วก็เฝ้ามองการเจริญเติบโตของน้องเขาไปเรื่อยๆในเส้นทางของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: สำหรับแฟนคลับที่รักในอิงหลอดนั้นสาวอิงฟ้าเชื่อว่าคงเลือกความสบายใจของศิลปินเป็นสำคัญอยากให้การตัดสินใจไม่ต่อสัญญาครั้งนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนย่อมมีเส้นทางการเติบโตของตัวเองค่ะ
1: ทุกคนก็ต้องเติบโตเนาะแต่ว่าก็ยืนยันว่ายังคงร่วมงานกันได้เหมือนเดิมนะคะส่วนตอนนี้ค่ะพาไปอัปเดตอาการป่วยหลังจากกระเพิ่งผ่าตัดมานะคะของพี่นีโน่เมทินีกันค่ะ
4: ออกมาอัปเดตหลังผ่านการผ่าตัดใหญ่ค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่นีโน่เมธนีบูรณสิริวัย60ปีที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุที่หัวเข่ากระแทกพื้นอย่างแรงไปก่อนหน้านี้ต่อมาพอมีอาการปวดหัวเข่าเจ้าตัวก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเกิดจากโรคเกาต์ที่เป็นอยู่แล้วจึงดูแลตัวเองแบบผิดวิธีงานนี้นีโน่เปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนว่าอาการดีขึ้นมากแล้วล่ะค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆได้คาดว่าต้องใช้เวลา1ปีกว่าจะหายดีค่ะ
6: คือถ้าจำได้ว่าเคยมีข่าวว่าพี่โดนหมาผลักกระดูกแตกทีแรกมันนึกว่ามันประสานไปแล้วก็ทนอยู่อย่างนั้นรอมันทั้งประสานรอมันกลับคืนก็พยายามประคบประหงมมันแต่ก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็นั่งไม่ได้เลยมันปวดนอนเช้าปวดก่อนนอนปวดก็เลยไปตรวจอีกทีนึงก็ปรากฏว่าไอ้ที่มันเหมือนจะเข้าไปแล้วเนี่ยต่อเชื่อมกันแล้วมันไม่เชื่อมคราวนี้มันแตกกระจายเลยกระจายแล้วปรากฏว่าเอ็นหลังขาดหมดตอนที่มันแตกอยู่เราใช้งานผิดอะใช้งานอาจจะไม่ถูกน้ำหนักหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยพาทำให้เอ็นด้านหลังมันขาดหมดเลยแล้วเกาเนี่ยมันมาเนี่ยมันมาเข่าซ้ายเหมือนกันแต่ไหนแต่ไรเลยมันก็คือบางทีก็กินยาแก้ปวดของเกาของอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันนั่งไม่ได้ถามวิธีดีที่สุดเปลี่ยนใช่ก็เลยเปลี่ยนซะเลย
7: เป็นข้อเข่าเหรอคะ
6: เป็นข้อเข่าก่อนตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากนะครับเริ่มพอจะนั่งคุกเข่าได้บ้างแล้วนะครับลุกนั่งอะไรก็พอไหวแต่หมอก็ยังไม่ให้ขัดสมาธิไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ทำกายภาพไปเรื่อยๆให้เขากลับมาใกล้เคียงที่สุดกับของเดิมคือไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าอวัยวะของตัวเองหรอกนะครับเพราะฉะนั้นรักษามันเอาไว้ให้ดีอย่ามั่นใจมากแล้วพอเราอายุเยอะๆอะครับมันมีโอกาสที่มันจะเสียหายยับเยินเยอะมาก
4: ถึงสุขภาพกายจะยังไม่หายดีแต่สุขภาพใจแข็งแรงเต็มร้อยต่อจากนี้นะคะนีโน่จะตั้งใจดูแลร่างกายให้แข็งแรงต่อไปหากมีอาการผิดปกติจะปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะมองว่ายิ่งรักษาเร็วก็ยิ่งหายไวค่ะ
1: แล้วตอนนี้นะคะก็ต้องขอส่งกำลังใจค่ะให้กับนักแสดงสาวคนเก่งนะคะลีน่าลาลินาหลังจากมาเปิดใจค่ะถึงวันที่รู้ว่าคุณพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง
8: เปิดใจทั้งน้ำตาเลยละค่ะนักแสดงสาวลีน่าลาลินาเมื่อเปิดใจเป็นครั้งแรกกับนายเอนเตอร์เทนถึงคุณพ่อชาวแคนาดาวัย80ปีที่ตรวจพบเซลล์มะเร็งเมื่อปีที่แล้วซึ่งตอนนี้อาการของคุณพ่อก็ดีขึ้นมากและคุณหมอก็ตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วหลังได้รับการรักษาตามขั้นตอนแต่พอนึกย้อนไปในช่วงที่คุณพ่อกำลังรักษาตัวอยู่นั้นสาวลีน่าบอกเลยว่าช่วงนั้นพอออกงานก็ต้องยิ้มแย้มสดใสแต่ขึ้นรถปุ๊บก็ร้องไห้เกือบทุกครั้งเพราะความเป็นห่วงคุณพ่อสุดที่รักค่ะ
9: คุณพ่อก็ดีขึ้นเยอะแล้วตอนแรกคุณพ่อแบบว่าตรวจพบเจอมะเร็งค่ะแต่ว่าก็รักษาเรียบร้อยก็ผ่านการทำคีโมฉายแสงเรียบร้อยค่ะคือตรวจว่ายังมีเชื้ออยู่ไหมก็คือไม่มีแล้วก็สบายใจนะเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบมันต้องผ่านเยอะเหมือนมันเป็นช่วงสุดของเขาด้วยค่ะแบบการทำคีโมฉายแสงมันแบบผิวตรงเนี้ยก็คือแบบเบิร์นเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างตอนนั้นก็หวั่นใจนิดนึงก็แบบโอ้ยจะไปจนสุดทรีทเมนต์ไหมหรือว่าจะพักแค่นี้ดีเพราะว่ามันก็มีช่วงที่แบบพักคีโมไปเหมือนกันค่ะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นพี่สาวอยู่ต่างประเทศก็ต้องปรึกษากันว่าแบบจะเอายังไงจะรักษาเดินหน้าไหมคุณพ่อจะไหวไหมเพราะว่าคุณพ่ออายุมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยเชื้อเขาก็จะเหมือนแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตอนนั้นคือแบบว่าฮึบอย่างเดียวทุกครั้งที่หนูออกอีเวนต์เสร็จอะกลับ ขึ้นรถมาคือร้องไห้เกือบทุกครั้งเป็นช่วงที่แบบว่าต้องเข้มแข็งให้ได้กิจวัตรหนูคือแบบกลับบ้านไปกอดเขาเป็นสิ่งแรกต้องไปกอดเขาให้รู้ว่าแบบเออถึงบ้านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
10: อยากพูดอะไรกับลีน่านะวันนั้นที่รู้ข่าวตอนนั้น
9: น้ำตาจะไหลนะคุณเออก็จริงๆไม่ได้อยากพูดกับตัวเองแต่อยากพูดกับคุณพ่อแบบเออเขาเก่งมากอะไรเงี้ย
10: แล้วก็จะเป็นแม่ใจตลอด
9: ใช่ก็เนี่ยก็จะเป็นลูกสาวที่กลับบ้านไปแล้วก็กอดเขาทุกวันเหมือนเดิม
8: ซึ่งเรื่องนี้ก็มีเพียงคนในครอบครัวและญาติญาติเท่านั้นที่ทราบรวมถึงคู่จิ้นสาวมิวณัชชาที่คอยเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างมาตลอดทำให้เจ้าตัวเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ไปคุยกับตลกรุ่นใหญ่นะคะถั่วแระเชิญยิ้มกันบ้างค่ะหลังจากเปิดชมรมขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยศิลปินตลกค่ะ
8: ตลกรุ่นใหญ่มากความสามารถถั่วแระเชิญยิ้มวัย73ปีออกมาเปิดใจชี้แจงแบบ Exclusive เป็นครั้งแรกกับนายตะเทนหลังเจ้าตัวจัดตั้งและนั่งแท่นประธานชมรมตลกไทยไม่ทิ้งกันมาได้2เดือนแล้วโดยถั่วแระยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยเพราะก็ยังรั้งตำแหน่งที่ปรึกษาพร้อมเผยเหตุผลที่จัดตั้งชมรมตลกไทยไม่ทิ้งกันขึ้นมาว่าอยากจะช่วยเหลือตลกในประเทศไทยทุกรุ่นเพราะตลกไม่ว่าจะอยู่รุ่นไหนเล่นมุกอะไรทุกคนก็เป็นครอบครัวเดียวกันหมดค่ะ
11: ไม่ได้ไปแข่งกับสมาคมนะเดี๋ยวพูดกันไว้ก่อนเมื่อมันจะมาก๊อปปี้กันหรืออะไรกันไม่เกี่ยวต้องการที่จะช่วยเหลือตลกทุกท่านเหมือนกันแนวทางเดียวกับสมาคมมุกต่างกันแต่เราเป็นครอบครัวเดียวกันได้เราต่างชั้นต่างวรรณะจริงอยู่ตลกเล็กตลกใหญ่แต่เราคือครอบครัวตลกนั่นคือผมต้องการรวมความสามัคคีมากกว่า
10: ขัดแย้งกับทางสมาคมหรือเปล่าถึงมาเปิดของตัวเองอะไรอย่างนี
11: ้กลัวครับทุกคนต้องเข้าใจผมนะผมพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นตลกไทยที่ไม่ทิ้งกันรอรับปัญหาอยู่แล้วแต่ขอให้ผู้ใหญ่เข้าใจเราว่าเราทำเพื่ออะไรครับ
10: จริงๆได้ไปคุยกับทางสมาคมได้คุยกับทาง
11: ยังครับยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยแต่เรากำลังสร้างในสิ่งที่ดีให้กับตลกไทยครับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาเราแก้ได้ถ้าเขาเข้าใจเราถ้าไม่เข้าใจก็แล้วไปเราก็ไม่ได้ไปต่อต้านอะไรเขาเราก็ต้องสร้างความอดทนสร้างความดีไว้เท่านั้นเองครับ
8: วงการศิลปินตลกก็ไม่ทิ้งงานด้านการแสดงก็พร้อมลุยค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ไทยเรื่องสาบหลอน12หลอน13ดับมาให้ได้ชมกันโดยจะเปิดกล้องถ่ายทำปลายปีนี้และมีกำหนดเข้าฉายในช่วงกลางปีหน้าค่ะ
1: สาวๆอายุ90ถ้าเห็นคนนี้ต้องกรี๊ดแน่นอนนะคะกับพี่วอยจากดูโอ JR วอยนั่นเองค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาผ่านไปก็นานหลายปีแล้วนะแต่ทำไมพี่วอยยังหน้าเด็กยังดูเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งวันนี้เจ้าตัวจะมาเล่าให้ฟังกันรวมไปถึงเรื่องที่กลุ้มใจกับพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวเองด้วยค่ะ
8: หน้าตาเหมือนถูกสตาร์ฟไว้ยังไงยังงั้นเลยล่ะค่ะนักร้องดังยุค90วอยเกรียงไกรหรือที่แฟนๆรู้จักกันในนามคู่ดูโอ JR วอยที่ปีนี้อายุ48แล้วล่ะแต่หน้าตายังใสอ้อมเหมือนเดิมเลยซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีเคล็ดลับอะไรมากทำง่ายๆแค่ใส่ใจเรื่องอาหารการกินไม่เครียดและก็ยังเข้าคลินิกพึ่งเทคโนโลยีหัตถการบ้างนิดหน่อยและยังมีอีกหนึ่งสิ่งสำคัญแต่เจ้าตัวยังทำไม่ได้สักทีก็คือเรื่องของการนอนเพราะว่าเป็นคนหลับยากเคยไม่นอนสูงสุดถึง3วันติดซึ่งก็พยายามปรับตัวนอนให้เป็นเวลามากขึ้นค่ะ
12: ไม่ค่อยชอบนอนนะดึกๆผมเป็นคนคือผมเป็นตั้งแต่เด็กแล้วดึกๆผมชอบทำงานผมรู้สึกว่าชีวิตตอนดึกๆเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบมันเงียบแบบมันทำอะไรก็ได้อยากจะออกไปไหนหาอะไรกินหรือคิดอะไรมันแบบไอเดียมันพลุกพล่านมากกว่าครับเรียกว่าไม่นอนมากสุดประมาณ 2-3 วันเลยฮะไม่ได้มีเรื่องยาเสพติดอะไรด้วยนะต้องบอกก่อนว่าก่อนนะเนี่ยผมเปิดบริษัทโปรดักชั่นเฮาส์ผมก็ต้องทำงานบางทีคิดงานหรือตัดงานมันก็ติดนิสัยการที่แบบบางทีเราเป็นคนชอบทำทุกอย่างให้จบอะแล้วค่อยนอนได้ไม่งั้นต่อให้พยายามนอนมันก็ยังค้างคาใจ
10: มันไหวไหมไม่นอน3วัน
12: ไหวนะแต่ว่าวันที่2ที่3จะเริ่มเบลอๆแล้วแต่ทำผมไหวนะผมกลับรู้สึกว่าการที่เราแบบทำอะไรให้จบอะสำหรับผมนะการที่เราทำอะไรให้จบแล้วก็นอนทีเดียวมันดีกว่า
10: ไม่นอนเรากลัวมันจะป๊อกไหม
12: ยังไม่เคยนะป๊อกยังไม่เคยป๊อกฮะคือด้วยความที่เราอะไม่ค่อยเป็นอะไรที่หนักหรือไม่ค่อยเจออะไรแล้วกันทำให้ผมค่อนข้างยังใช้ชีวิตค่อนข้างประมาทอยู่ถึงแบบนอนเช้าหรือไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยคือนี่เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เราแหมรู้ตัวนะแต่แบบมันยังทำไม่ได้อะยังใครก็เตือนผมว่านอนบ้างเถอะจริงๆฮะข้างบ้านผมคิดว่าผมแบบเป็นแบบ ป็นผู้เสพอะไรไปแล้วฮะแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะพยายามจะนอนแต่นอนไม่หลับฮะค้นหามาหลายวิธีมากมีวิธีแนะนำป่ะครับไม่ได้เป็นช่วงอายุด้วยนะคือเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอาจจะเป็นแบบนิสัยที่เราทำแบบนี้มานานแล้ว
7: เคยลองวิธีอะไรบ้างที่ให้หลับ
12: พวกนมผึ้งหรือพวกเขาเรียกอะไรอ่ะที่มันเป็นวิตามินที่กินให้หลับไม่เคยฮะไม่เคยหลับเลยฮะดื้อทุกอย่างจริงดื้อแม้แต่กระทั่งตัวเองอ่ะตัวเองอยากให้หลับยังไม่หลับอ่ะดื้อทุกอย่างจริงฮะ
8: ส่วนผลงานนะคะใครที่คิดถึงก็ไปติดตามโปรเจกต์พิเศษของหนุ่มบอยกันได้กับการคัมแบ็กมาทำงานเพลงในโปรเจกต์ M4 ร่วมกับ3เพื่อนซีทั้งโดมปกรณ์ลามเจมเรืองศักดิ์แล้วก็จอนนี่อันวาค่ะ
1: ช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะคู่ยูริลูกหมีซอนย่านอกจากจะไปแฟนมิทติ้งที่เกาหลีใต้แล้วคู่นี้เขาไปทำอะไรกันมาอีกเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเมาให้ฟังค่ะ
13: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
14: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
13: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
14: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
14: ใหม่ซิตรา
15: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท
16: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
17: ยาสีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
19: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
1: ่มาถึงคู่พาร์ทเนอร์ยูรินะคะลูกหมีซอนย่าค่ะที่เพิ่งกลับมาจากงานแฟนมีที่เกาหลีใต้แล้วเห็นบอกว่าไปถึงแหล่งทั้งทีก็เลยต้องขอเสริมสวยซะหน่อยค่ะ
4: เพิ่งกลับจากงานแฟนมีตติ้งที่เกาหลีใต้ค่ะสำหรับสองสาวลูกหมีปัญญพัฒน์กับซอนย่าสรัญพัฒน์ที่นอกจากความตื่นเต้นที่ได้พบปะแฟนๆที่แดนกิมจิเป็นครั้งแรกแล้วทั้งคู่ยังถือโอกาสไปเติมสวยให้ผิวใสด้วยซะเลยยืนยันไม่ได้เสพติดการเข้าคลินิกให้เรียกว่าดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะดีกว่าค่ะ
20: ไม่เคยหาแฟนๆที่เกาหลีเราก็เลยแบบอ๋อมูนามูนาอย่างเงี้ยเราชอบเลย
21: นี่เน
20: าะแล้ววันสุดท้ายก็
21: แวะจิ้มซะหน่อยโคเรียเซ็ก
22: ไหนๆก็ไปแหล่ง
21: อันนี้ไม่โกหกอยู่แล้วเพราะว่าของดีเราต้องบอกต่อ
22: เ
21: ก
22: ี่ยวอะไรเซ็กสีดารา
21: Yes Yes very good ที่ตอนนอนทำอยู่เนี้ย
22: เออมันเข้าที่ล่ะพี่ไม่ไหวทุกคนบอกไม่ไหวครั้งเดียวชีวิตพอ
20: ไม่นะหนูครั้งสองแล้วติดใจมันคือการดูแลตัวเอง
21: จริงเหมือนเราก็เมนเทนความสวยของเราเนาะไม่มีใครอยากแบบหน้าแบบ
22: ใช
21: ่แรกๆเหมือนโดนกระทืบมาอยู่

0: ่อยค่ะแรกๆใช่พอผ่านไปสักอาทิตย์อ่ะดีขึ้นดีขึ้นเริ่มเห็นความสวยละเริ่มสวยไม่เสพติด
1: ไม่เสพ
0: สามไม่เสพติดแต่ว่าเราใช้คําว่าเมนเทนมันอย่างสม่ำเสมอ
2: ถึงจะจบงานแฟนมีที่เกาหลีแต่ช่วงนี้ลูกหมีสอนยาก็ยังต้องซ้อมร้องซ้อมเต้นเพื่อเตรียมความพร้อมไปเสิร์ฟ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ยาแก้ไอตราเสือดาวรดน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
5: สวัสดีครับคุณชุติมา
4: วันนี้วันที่9กันยายนแล้วค่ะอาจารย์ทำไมมองนู่นอย่างนั้นล่ะ
5: ผมได้ข่าวว่าคุณได้รางวัลอะไรสักอย่าง
4: สมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยนะคะเขาก็ให้เกียรติค่ะมอบรางวัลนะคะฐานันดร4ค่ะ
5: ชื่อรางวัลฐานันดร
4: 4ใช่ค่ะประเทศสาขารางวัลผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักดีเด่นก็กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ
5: คุณอ่านข่าวในราชสำนักมากี่ปี
4: โอ้เป็น10กว่าปีแล้วค่ะเพราะว่านุ่นนะเข้ามาทำงานที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยตั้งแต่ยังเรียนไม่จบค่ะตอนนั้นอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ยังเรียนอยู่เลยค่ะปี3เทอม2แล้วก็เข้าโครงการ
5: ปีพ.ศ.
4: ประมาณปี2554
5: ก็15ปี
4: ค่ะ
5: แล้วคุณมาอ่านข่าวราชสำนักประมาณปีไหน
4: จริงๆนุ่นต้องกราบขอบพระคุณบริษัทอสมทจำกัดมหาชนมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะถึงแม้ว่าคุณวุฒินุ่นได้เพราะว่าก็ถูกเทรนมาเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องการอ่านออกเสียงอักขระอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ไวยวุฒิตอนนั้นน่ะเขาถูกค่ะเขาต้องมองด้วยเพราะว่าการอ่านข่าวในพระราชสำนักอ่ะมันเป็นการอ่านสดของทางช่องเก้าเราอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไม่แน่ใจเหมือนกันในตอนนั้นว่าถ้าเราเอาเด็กอะหรือว่าอายุของนุ่นมันประมาณ20ต้น20กลางๆอะค่ะจะคุมได้หมดไหม
5: ประมาณสัก10ปี
4: ใช่ค่ะ10กว่าปี
5: เพราะตอนที่ทีมงานเข้ามาชวนคุณชุติมาเนี่ยมาทำรายการฟังหูไว้หูปี2561
4: ค่ะ
5: ตอนนั้นนะผมก็เห็นเป็นภาพจำของผมคือคุณชุติมาเนี่ยแกอ่านข่าวในพระราชสำนักเขาก็มาถามผมบอกว่าเนี่ยคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะทำรายการฟังหูไว้หูเนี่ยชื่อคุณชุติมาอ่านข่าวราชสำนักผมบอกผมก็เคยเจอเห็นเขาในข่าวแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำงานด้วยกันได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็ไปๆมาๆก็เราก็ทำมาจะเป็นอีกไม่กี่วันนี่จะครบ8ปีเต็มแล้ว
4: ขอบพระคุณอาจารย์เช่นเดียว
5: จะขึ้นปีที่9 1ตุลา2569เนี่ยก็คือขึ้นปีที่9ของรายการฟังหูไว้หูเราก็หวังว่าจะไปได้ตลอดครบปีที่9นะ
4: ก็จะได้เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะในหลากหลายค่ะแต่จริงๆอ่ะนุ๊กก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสำนักข่าวไทยกองข่าวในพระราชสำนักแล้วก็กองข่าวอื่นๆนะคะล้วนแล้วแต่เป็นผู้บ่มเพาะแล้วก็ให้โอกาสนุ่นอ่ะโตจากที่นี่จริงๆแต่อาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะคือนุ่นชอบมีความฝันแบบชัดเจนมากๆว่าในชีวิตนี้อยากเป็นผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก
5: โอเคก็ได้เป็น
4: นี่พอได้เป็นปุ๊บเนี่ยช่อง9เขาก็ให้โอกาสอีกให้ไปลองทำข่าวอื่นๆซึ่งยังรายการฟังหูไว้หูเนี่ยเกินสิ่งที่คาดคิดของตัวนุ่นเองมากๆเพราะว่าหูอาจารย์เป็นปราดอะแล้วมีความรู้ที่เยอะมากอะสังคมเศรษฐกิจการเมืองและนุ่นก็ไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาโดยตรงอะตอนแรกเราก็ยังคิดว่าเราคงทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้และเราก็คิดว่าเรามีเซฟโซนตรงนี้เราชอบตรงนี้แต่อาจารย์นะคะนุ่นต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้นุ่นได้เห็นนะป่าทั้งผืนจาก

0: แรกที่เป็นเด็กที่มองแค่ใบไม้เพียงเป็นหย่อมๆเท่านั้นก็เลยรู้ว่าองค์ประกอบของความรู้ในโลกใบนี้จริงๆมันเชื่อมกันอย่างอาจารย์พูดในรายการฟังหูไว้หูในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งสมณศักดิ์ของสงฆ์ใช่ไหมคะในบทข่าวพระราชสำนักอ่ะก็มีสิ่งนั้นด้วยแต่ก่อนอ่ะนุ่นอ่านตามตัวอักษรก็ให้ตรงถูกต้องตามอักขระแต่พอได้มาเรียนกับอาจารย์อ่ะทำให้เราได้ทราบถึงความหมายแล้วก็ที่มา
1: ความหมายเฉพาะใช่
0: ทำให้เราอ่านข่าวได้อย่างอมยิ้มแล้วมีความสุขเพิ่มยิ่งขึ้นเลยค่ะ
1: ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเล่าเบื้องหลังให้ฟัง
0: ค่ะ
1: เพราะบางทีเราก็มีโอกาสพอดีถือว่าเราก็แสดงมุทิตาจิตนะที่แกสนับสนุนให้ได้ไปได้รางวัลอะไรเนี่ยนะ
0: ค
1: ือรางวัลมันมี2อย่างนะมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่า achievement award นะเป็นรางวัลที่เกิดจากความสำเร็จนะส่วนรางวัลอีกประเภทนึงเนี่ยรางวัลพวกนี้บางทีมันอาจจะไม่มีเป็นสตุ้งสตัง
0: ค์
1: แต่ว่ามันก็เป็นเหมือนเป็น achievement award นะแล้วมันก็มีรางวัลที่เป็นรางวัลที่เกิดจากการสะสมในการทำงานออโตเมติกอ
0: ่ะ
1: อันนั้นก็อีกเรื่องนึงก็เอาเป็นว่าก็โอเคนะคราวนี
0: ้แต่นุ่นชอบคำนี้ของอาจารย์อาจารย์เขาทำให้ได้เห็นถึงคำนี้ว่าวิชาก็ด้านหนึ่งจารณะก็ด้านหนึ่ง
1: วิชาก็ด้านหนึ่งจารณะก็ด้านหนึ่ง
0: ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ของช่องเก้าที่เนี่ยค่ะสอนให้ทั้งสองด้านและนุ่นโชคดีที่เติบโตมาทันยุคสมัยนี้อันนี้เล่าเบื้องหลังให้ฟัง
1: อันนี้มันอยู่ในบทสวดอิติปิโสพุทธคุณ
0: อิติปิโสพระ
1: วิชาสามจารณะอะไรนั่นนะ
0: วิชาจารณะซ้ำปันโน
1: นี่แหละนี่แหละบางทีคนไม่รู้จักมันไม่รู้นะโอเคใช่
0: ไหม
1: เด้อ
0: ไหมคะได้รู้บทสวดดีค่ะอาจารย์อันนี้เบื้องหลังของนุ่นอาจารย์เล่าเบื้องหลังอันนี้ให้นุ่นฟังหน่อยสินุ่นว่าอาจารย์น่าจะรู้เบื้องหลังของสิ่งนี้ดีเพราะว่าก็เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จนลำดับขั้นตอนมาถึงโปรเซสที่ตอนนี้เขามีการอภิปรายกันแต่กรอบของการอภิปรายเรารู้แล้วว่า7 8 9กันยายนซึ่งวันนี้วันที่9กันยายนแล้วแต่มันจะทันเหรออาจารย์
1: ไม่ทันยังไงก็ไม่ทัน
0: วาระ2กับวาระ3เนี่ยนะ
1: คือวาระ2คือถ้าจบวาระ2เนี่ยไอ้วาระ3มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรซับซ้อนเพราะวาระ2เนี่ยมันจะต้องลงมติเป็นรายมาตรา
0: ค่ะ
1: มาตราไหนที่มันมีการแก้ไขมันก็จะมีกรรมาธิการขอแก้ไขแล้วก็มีกรรมาธิการเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยแล้วก็มีกรรมาธิการสงวนความเห็นก็เขาจะพูดแล้วก็มีส.ส.เข้ามาขอแปรยติก็สมวนคำแปรยติคราวนี้หลักการก็คืออย่างนี้เขาให้พูดคนละแม็กซิมัม7แต่ก็อาจจะมีบางคนที่ได้พูดได้ยาวกว่านั้นได้ถ้ามันมีเนื้อหาสาระแล้วไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาลุกขึ้นมาประท้วงมาคัดค้านอะไรเงี้ยนะมันก็พูดยาวกว่า7นาทีได้แต่ถ้าเกิดว่าหลักๆอ่ะถ้าไม่ต้องการให้พูดยาวไปกว่านั้นหรือบางคนก็พูดยาวกว่านั้นไม่ได้เนี่ยก็7นาที คุณคิดง่ายๆว่า7นาทีสมมุติมาตรานั้นมีคนขอแปรยติ40คน40นาทีไอ้7คนละ7นาที40คนน่ะ280นาที280นาทีคุณก็คำนวณดูสิ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงมันก็ปาเข้าไปเกือบ5ชั่วโมงอ
0: ่
1: ะในมาตราเดียวเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นวันนี
0: ้
1: มาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยอ่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: ก็มันยาวมากก็คนเขาก็อยากพูดมันมีกรมการปกครองกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย A B C D E F
0: ประเด็นมันไปอยู่ที่นี่เยอะหรือยัง
1: ก็ไม่รู้มันก็อยากพูดกันมันก็โยงไปโยงมาใช่ไหมยาว
0: ใช้เวลา
1: พอยาวปั๊บเนี่ยวันนี้ที่จะพิจารณาในวาระ2อ่ะที่จะลงมติเนี่ยโอเคตอนนี้มันผ่านกระทรวงมหาดไทยไปแล้วมันเข้ากระทรวงยุติธรรมก็อาจจะมีคนพูดอันนี้ผมจะเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้อง based on อันนี้หนู
0: เดี๋ยวอาจารย์เวลาที่เขาอ่ะพิจารณาทั้งหมดในภาพรวมมันกี่มาตราด้วยกันประมาณ
1: 41มาตรา
0: ค่ะ
1: 41มาตรา
0: และที่อาจารย์บอกว่าเราต้อง based on ตรงนี้คืออะไรคะนั่น
1: อันนี้คือรายงานของคณะกรรมการที่บอกว่าในแต่ละมาตราเนี่ยเขาพิจารณาอย่างไรมีการลดมีการเพิ่มอย่างไรมีกรรมธิการสงวนความเห็นในมาตรานี้กี่คนมีกรรมธิการที่โทษมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ขอแปร

0: ยัตติแล้วก็สงวนคำแปลยัตติเพราะไม่เพราะทางฝ่ายกรรมาธิการเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยกี่คน
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดมาตราไหนมีการแก้ไขทั้งกรรมาธิการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ได้บรรจุเอาไว้ก็มีสิทธิ
1: ์
0: ที่จะอภิปรายได้แต่ว่าต้องหลังจากไอ้คนที่เขาไปลงชื่อเนี่ยอภิปรายจบ
1: ค่ะ
0: คราวนี้กระบวนการตอนนี้มันไม่ใช่เราอย่าไปที่จริงอะมันมีเรื่องการเมืองแทรกอยู่ตรงนี้ด้วยมันมีเรื่องการเมืองที่แทรกอยู่ในการพิจารณาของวาระที่2วาระที่3
1: เดี๋ยวนุ่นดอกจันไว้ก่อนว่ามีการเมืองแทรก
0: ต้องคุยให้ฟังแบบนั้นจะได้เข้าใจ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยอะผมก็ไม่รู้ตอนนี้นะเขาไปถึงมาตราไหนนะ
1: ค่ะ
0: ถ้ามาตรา21เนี่ยอะนะ
1: เรื่องอะไรนะ
0: มาตรา21นี่คือของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับ DSI กรมควบคุมประพฤติกรมบังคับคดีกรมราชทัณฑ์ถ้าจะพูดนี่ก็พูดได้มีกี่คนอ่ะดูเอาดูเฉพาะดูนะกรรมาธิการที่ขอสงวนคำแปลยติโอเคเอาที่สงวนคำแปลยตินะเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะเขาก็เสนอขอลดงบประมาณ ABCD ก็ว่ากันไปเนี่ยเอาเฉพาะมาตรา21มีกรรมาธิการขอสงวนคำเห็นคุณสุรเชษฐ์คุณสิริกัญญาคุณชัยวัฒน
1: ์สามและ
0: คุณอนุดิษฐ์คุณประสิทธิ์โนทะนะคุณณัฐชาคุณกิติพงษ์คุณวิสุทธ์คุณเพียงพนอคุณณัฐยา
1: ค่ะ
0: อันนี้กรรมาธิการคุณนับดูสิ10
1: คน
0: 10คนคนละ7นาทีแม่งก็ชั่วโมงครึ่งแล้ว
1: ค่ะ
0: ยังมีขอสงวนความเห็นอันนี้คือสสเนี่ยสุไลมานวิทวิสิทธิ์พิชิตพิชัยบุญเลิศ
1: อันนี้อีกโอ้โหเป็นชุดเลยนะนั่น
0: เกือบ20คน
1: ค่ะ
0: อนุภาพทัฐวุฒิชนาทิพย์ยอดชายเหล่าฟังคอซีมามุกมลศักดิ์พกามาศอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่นี้เนี่ยมีอีกนะยาวไปผมไม่รู้กี่คนนะเพราะบางคนก็เสนอตัด 10% 5% ก็ว่าเอาเป็นว่าเฉพาะพวกนี้นะนี่ยังมีณัฐวุฒิเรืองปัญญาวุฒิอีกนี่นะ
1: คุณเท้งนะ
0: คุณเนี่ยคุณดูดิเฉพาะมาตรา21นี้ยังไม่จบเลยนะเนี่ย
1: คุณเท้ง
0: เออเนี่ยเอาเป็นว่ามาตรา21เนี่ยถ้าเขาพูดกันทุกคนยาวแล้วเขามีสิทธิ์เพราะเขาขอครับเขาขอแปลยติไว้แล้วสงวนคำแปลยติยกเว้นเขาจะไม่พูด
1: ค่ะ
0: คราวนี้ตอนนี้มันเกิดกระบวนการอย่างนี้รัฐบาลน่ะก็ให้วิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านไปคุยกันว่าเฮ้ยเราอยากจะให้จบคืนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลงชื่อไว้แต่ไม่พูด
1: ได้ไหม
0: ได้เพราะตอนก่อนจะพูดเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ถึงแม้ว่าคุณสงวนความเห็นในฐานะเป็นกรรมธิการไว้หรือคุณสงวนคำแปลยติในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้แต่เวลาของจริงในเอกสารอย่างนึงแต่ตอนจะพูดเนี่ยคุณต้องไปลงชื่อถ้าคุณไม่มาลงชื่อเขาไม่ให้พูดโอเคเนี่ยก็อันนึงแต่เมื่อพูดจบแล้วเนี่ยมันมาตานั้นมันมีการแก้ไขแล้วคุณอยู่ในที่นั้นเนี่ยคุณก็อาจจะขอพูดอีกได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ประเด็นก็คือว่าทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็ล็อบบี้คนของเขาว่าเฮ้ยที่มึงลบโทษ
1: ที่คุณไม่เป็นไรค่ะหยินหยางดีแล้วที่เขาให้เรามาคู่กัน
0: ที่คุณลงชื่อไว้หรือที่คุณสงวนความเห็นไว้เนี่ยก็ไปล็อบบี
1: ้
0: ว่าไม่ต้องพูดมันก็จะลดจำนวนคนพูดลงแต่คุณก็ต้องไปล็อบบี้ฝ่ายค้านด้วย
1: แล้วได้ไหมล่ะคะ
0: ผมไม่รู้ไง
1: คุยกันได้
0: อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องเท่าที่ทราบผมก็เช็คไป3จุดนะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสภาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกว่าคุยกันไม่รู้เรื่อง
1: อ้าว
0: พอคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องว่าไปตามสภาพดึงได้แค่ไหนล็อบบี้ได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นแต่ก็ต้องมีคนพูดมันก็ต้องค่อยๆไหลไปอย่างช้าๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมแล้วคุณดูดิสมมติว่าตอนที่เราคุยกันเนี่ยกระทรวงยุติธรรมผ่านไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: จากนั้นมันไปกระทรวงแรงงานมาตรา22นี่กระทรวงแรงงานนี่ก็เบอะเต็มไปหมด
1: ประเด็นนะ
0: วานตะเกียงเลย
1: คนที่ขอพูดนะ
0: โอ้โหเป็นพันอะเป็นร้อยคุณดู
1: ครึ่งหน้ากระดาษ A4 ไปแล้วค่ะรายชื่อ
0: เนี่ยดูแล้วหลังจากนั้นมันอาจจะเบาแล้วเป็นกระทรวงวัฒนธรรมมาตรา23อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เป็นมาตรา23ก็เยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นมาตราเท่าไหร่ล่ะ มาตรา24กระทรวงศึกษา

0: ค่ะ
1: เห็นไหมมันต้องมีคนพูดมาตรา24กระทรวงศึกษาโอ้โหสงวนคำแปลยติ
0: อาจารย์มันยังต้องเหลืออีกเป็นครึ่งๆนั่นน่ะ
1: เออแต่มาตรา25กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: กระทรวงสาธ
1: ารณสุข26กระทรวงอุตสาหกรรมโอเคนะเล่าให้ฟังทั้งหมดเราจะได้จบทีเดียวในตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันจะมีผล27 26กระทรวงอุตสาหกรรม27งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมภายใต้การดูแลนายกอ่ะก็ว่ากันไป28มาตราอะไร28
0: มาตรา28คือง
1: บประมาณงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดนายกอ่ะ28นี่เป็นงบรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโอ้โห
0: ไปอยู่จังหวัดไหนบ้าง
1: เออแล้วสสจังหวัดนั้นก็ต้องพูดของเขาสิโดนตัดโดนแตะอ่ะใช่มั้ยเสร็จแล้ว29งบประมาณรายจ่ายรัฐวิสาหกิจอาจจะไม่เยอะ30งบประมาณรายจ่ายหน่วยงานรัฐสภา31
0: อันนั้นก็เยอะ
1: รายจ่ายของศาล
0: ค่ะ
1: เออ32เดี๋ยวนะ31ศาลนะ32หน่วยงานองค์กรอิสระองค์กรอัยการโอ้กกต.อะไรศาล
0: แล้ว
1: เอออยู่ตรงเนี้ยอ่ะ32นะ3สาบานบานดูแลบานนะ33องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี้ย
0: ค่ะ
1: อบต.ไอ้โทษอบจ.อบต.เทศบาลกทม.เมืองพัทยา24งบประมาณรายจ่ายหน่วยงานอื่นของรัฐ34นะ
0: ค่ะ
1: 34โอ้โหเยอะ35สภากาชาดไทยอันนี้อาจจะไม่มีอะไร36คงไม่พูดละงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ใช่ไหมแล้วจากนั้นก็เป็น37งบประมาณรายจ่ายแผนบูรณาการ38มาตรา38มาตรา38เรื่องอะไรวะมาตรา38เดี๋ยวนะมาตรา38งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ852,000ล้านจากนั้นก็เรื่องเงินทุนหมุนเวียนมาตรา39มาตรา40มาตรา40เรื่องอะไรมาตรา40ก็โอเคเนี่ยประมาณเนี่ยมาตรา40งบประมาณรายจ่ายชำระหนี้ของรัฐไม่มีการแก้ไขมาตรา40โทษมาตรา40แล้วก็มาตรา41มาประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงค้างไม่มีการแก้ไขงั้นคุณดูเท่าที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยจาก22นะหรือ23เนี่ยมันต้องมาประมาณสัก35เนี่ยมันถึงจะตั้งหลักร่างลำได้เพราะจะมีท้ายๆประมาณสัก 3-4 มาตราคือมาจนจบจนถึงงบรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนน่ะนะหรือไม่ก็อย่างน้อยๆก็ต้องสภากาชาดแล้วก็หน่วยงานในพระองค์เนี่ยเนี่ยมันถึงจะใกล้จบแต่นี่ยังไม่มีวี่แววว่าจะเป็นอย่าง
0: ไรอาจารย์ขางั้นคุยให้ฟังต่อเลยเนี่ยนะคะว่าในเมื่อเขาตกลงกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยไหลไปแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งมันช้ากว่ากรอบเวลาแล้วจะยังไงต่อในช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ

0: ับน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
2: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
3: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
4: ทิพรส
3: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
5: เอาแล้ว
6: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
7: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

0: เพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
1: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
0: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
6: ได้สิ
7: มือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
8: Make a we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
9: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
10: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลายาอมผสมกิกเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
11: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลดี้อันนา
12: เคอร์มิน500 plus ของขาวละอ่อขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
13: อาจารย์คุยให้ฟังต่อหน่อยค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่าย2570เนี่ยค่ะก่อเวลา 7-9 กันยายนแต่มันไม่พอ
14: ผมเท่าที่ผมสอบถามดูนะสอบถามทางวิปรัฐบาลแล้วก็สอบถามทางคนที่เขาประสานงานแล้วก็จะเป็นระบุเป็นใครเลยนะ
13: ค่ะ
14: เป็นคนที่ประสานงานนะทั้งในห้องประชุมนอกห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะก็เห็นพ้องต้องกันว่าการพิจารณาในวาระ2รายมาตราเนี่ยที่จะตั้งใจว่าจะให้เสร็จประมาณสัก 2-3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มคืนวันพุธที่9กันยายนเนี่ย
13: ก็คืนนี
14: ้คงเป็นไปไม่ได้นะให้ล็อบบี้ยังไงผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คราวนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ทำไงเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องพิจารณาภายในให้เสร็จภายในวันที่9อันนี้เป็นกรอบที่ทางรัฐบาลวางไว
13: ้เ
14: นี่ยซึ่งผมก็ทราบนะเราก็ทราบกันทุกคนถ้ามันจะต้องออกไปอีกวันนึงโอเค
13: ก็ขยับไปวันที่10ก็พรุ่งนี
14: ้ก็ผมยังทราบมาว่าอาจจะไม่เสร็จวันที่10ด้วยซ้ำไป
13: ก็ลากไปถึงวันศุกร์ได้
14: ก็ไม่เป็นไรลากไปถึงวันศุกร์ได้คราวนี้ถ้าลากไปถึงวันศุกร
13: ์ก็จะตรงกับวันที่10
14: แต่ผมคิดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะจบ
13: ค่ะ
14: คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่อยู่ประเทศไทยเนี่ยมันก็มีผลนะมันต้องมีคนคล้ายๆกับว่าคอมมานด์เซ็นเตอร
13: ์
14: มันต้องมีศูนย์สั่งการ
13: ลีดเดอร์สูงสุด
14: มันต้องมีศูนย์สั่งการโอเคอาจจะวางใจให้คนประสานงานทำงานระดับหนึ่งในฝั่งของวิปรัฐบาลอาจจะเป็นแชมป์เขาทางฝ่ายวิปรัฐฝ่ายค้านเขาต้องคุยกับผมคุณณัฐวุฒิหรือไงถ้าผมจำไม่ผิด
13: คุณณัฐพงษ์
14: ณัฐวุฒิบัวปทุม
13: อ๋อคุณณัฐวุฒิโอเค
14: ส่วนระดับหัวหน้าไม่ต้องคุยนี่เป็นเรื่องการประชุมใช่ไหมแล้วก็ต้องมาล็อบบี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลไม่ง่ายนะเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าส.ส.ที่เขาไม่ได้เป็นกรรมาธิการและไม่ได้เป็นอนุกรรมาธิการเนี่ยเขาก็อยากจะพูดอยากจะแสดงความเห็นอยากจะอธิบายอาจจะขอแปรยติแล้วก็ว่ากันไปซึ่งเราก็เห็นอยู่เป็นจำนวนคนมากมายขนาดนี้ซึ่งก็เป็นเวทีที่เขาจะต้องแสดงความสามารถของเขาซึ่งเราอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาควรจะทำถูกไหมแต่มันก็มีการเมืองแฝงอยู่เพราะเวลามันพูดถึงหน่วยงานไหนที่เป็นกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มันก็ต้องแตะเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าพูดถึงกระทรวงยุติธรรม DSI มันก็ต้องว่าไปจนถึงไอ้เรื่องสว.เรื่องไอ้คณะที่ทำนู่นนี่อะไรเงี้ยถ้าพูดถึงองค์การอิสระเดี๋ยวก็ต้องว่ากกต.ล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการขยายประเด็นซึ่งก็อยู่ที่ประธานจะควบคุมได้ขนาดไหนโอเคอันนี้อันหนึ่งถ้ามันล่าช้าไปสิ่งที่มันจะกระทบนะคือสุดท้ายมันต้องจบวาระ2ลงตามรายละเอียดตามมาตราทั้ง41มาตราที่ผมพูดเนี่ยมาตราไหนที่ไม่มีการแก้ไขก็ไม่ต้องลงมติแล้วยังจะต้องลงมติในวาระ3พอลงมติในวาระ3เสร็จเนี่ยก็จะต้องมีรายงานของคณะกรรมการข้อตั้งข้อสังเกตอีกซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการลงมติแต่ก็ต้องฟังเรื่องนี้ถูกไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แรปอัพทั้งหมดเนี่ยมันไม่จบที่ตรงนี้มันต้องไปวุฒิสภาตอนนี้ทางวุฒิสภาเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะอภิปรายวันที่10 11
13: ค่ะ
14: พฤหัสศุกร
13: ์ในตอนแรก
14: ตอนนี้ก็เลื่อนแล้ว
6: ถ้าเลื่อนปั๊บเนี่ยมันจะมีผลอย่างนี้ต่ออีก

0: เพราะวันที่11เนี่ยวันที่10เนี่ยมันเป็นวันประชุมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะพิจารณารายงานของกกต.ใช่ไหม
1: เขามีวาระการประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบ2567และประจำปีงบ2568ที่ค้างมาจากสัปดาห์ก่อน
0: ใช่คราวนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยไหลเพื่อเลื่อนการที่พิจารณาของกกต.ในวันพฤหัสไหมมันต้องมองสองเหลี่ยมเข้าใจไหม
1: คิดได้คิดได
0: ้ไม่ถ้าอันนี้มันพูดก่อนที่จะมีมติวันที่จันทร์ที่14ก็อีกแบบนึง
1: ค่ะ
0: ผมกำลังคิดซึ่งอาจจะผิดก็ได้ว่าถ้าเขาปล่อยไหลพรุ่งนี้ก็ประชุมเรื่องงบประมาณรายจ่ายยังไม่จบเนี่ยถูกไหมก็ปล่อยไหลนะประชุมเสร็จก็ดึกแล้วก็คงไม่คุยเรื่องอื่นที่ค้างสิใช่ไหมถูกไหม
1: ค่ะและเรื่องค้างมัน
0: เดี๋ยวกระเถิบได้ไหมอันนี้คืออันหนึ่งแหละแต่นี่ต้องดูละพฤติกรรมของฝ่ายรัฐบาลพฤติกรรมของฝ่ายค้านแล้วก็พฤติกรรมของฝ่ายคอย
1: มีฝ่ายคอยเจ้ากรรมนี้พฤติกรรมของฝ่ายคอยนะ
0: ก็ต้องมาผสมปนจนปนเปกันออกมาซึ่งเราจะเห็นถ้าใครติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถ่ายทอดสดนี่จะเห็น
1: ใคร
0: ก็จะเห็นการเคลื่อนไหวล่ะไม่เป็นไรหรอกช่างมัน
1: อยากรู้จังว่า
0: ประเด็นก็คือถ้าถามผมตอนนี้น
1: ะ
0: ผมก็ยังเชื่อว่าจะมีการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3เนี่ยเป็นวันพรุ่งนี้อีกวันนึงเป็นอย่างน้อยเพราะมันก็กรบพอดีก็ไม่ต้องคุยเรื่องกกต.รายงานกกต.น้าแหวงผมก็ไม่ต้องมาอธิบายถูกไหมเพราะเขาเลื่อนมันไม่ทันนี
1: ่ก็เลื่อนออกไปก่อนได
0: ้ก็ไม่ได้เลื่อนไม่ต้องเลื่อนก็ยังไม่จบไงก็ยังไม่ก็คาอยู่ก็ยังไม่ได้เป็นประชุมปกติเพราะอันนี้เป็นวาระพิเศษประชุมงบมาต้องเอาให้จบก่อน
1: ค่ะ
0: คราวนี้อันนี้ของจริงจะเป็นยังไงก็ดูตอนโหวตโอเคแต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะโหวตในวาระที่สองวาระที่สามแล้วจบคราวนี้มันก็ล้นสิวุฒิเขาตั้งใจจะพิจารณาวันพรุ่งนี้เขาก็ต้องล่นไปเป็นวันพฤหัสบดี11วันศุกร์ถูกไหมเป็นวันศุกร์แต่เขาจะพิจารณาเสร็จภายในวันเดียวเหรอ
1: ก็ไม่
0: โดยทฤษฎีมันก็ไม่น่าจะได้ถ้าเกิดว่าเขากรุณาก็ประชุมวันเสาร์อีกวันนึง
1: ก็จะตรงกับวันที่12
0: เพื่อให้มันจบ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้มันจบตามกำหนดวันก็หลังจากนั้นก็มาทางสภาก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์นึงอะ14จนถึงวันที่19อะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: 19อาทิตย์หน้าวันจันทร์จะตรงกับวันที่14สิ้นสุดวันศุกร์จะตรงกับวันที่18
0: นั่นแหละอันเนี้ยก็จะได้มีเวลาเพราะว่ากว่าจะงานทางด้านเอกสารมันควรจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายเพราะมันต้องไปพักคอยอยู่ประมาณ5วันเพื่อจะได้นำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็พยายามทำให้มันทันวันที่1ตุลาแต่ว่าจริงๆอ่ะมันจะเลทนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกให้ตัวร่างเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยแก้ไขแล้วดูคำดูเคิร์มให้หมดก็จบละ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยมันก็เป็นเกมการเมืองเราจะมองอย่างนั้นก็ได้หรือเราจะมองว่าเฮ้ยเราไม่ได้แล้วก็เขาก็ทำตามหน้าที่ของแต่ละคนกันไปก็ว่ากันไป
1: เกมการเมืองเพื่อหวังผลอะไรคะ
0: คราวนี้ก็รอนายกกลับมาสิถ้าพรุ่งนี้อภิปรายนายกกลับมาแล้วมั้ง
1: น่าจะมาถึงไทยท่านนายกรัฐมนตรีถึงไทยเดี๋ยวนะคะ
0: เช้าวันที่11
1: เช้าวันที่11จะตรงกับวันศุกร์ค่ะอาจารย์
0: เช้าวันที่11หรือเช้าวันที่10อ่ะผมไม่รู
1: ้อ
0: ันนี้ต้องดูอันนี้แต่ตอนนี้เขาก็ประสานงานกันอุตลุดละก็พยายามจะคือจริงๆอ่ะมันจะดีเลย์นิดๆหน่อยๆวัน2วันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่ค่ะ
0: แต่มันต้องไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าจะต้องไปต่อรองอะไรกันมากโดยเฉพาะทางพรรคร่วมรัฐบาลต่อรองกันว่าที่จะลงมติอ่ะถึงแม้ว่าจะเสียงข้างมากก็จริงน
1: ะ
0: แต่มันก็ต้องมากให้ดูแล้วมันดูดีนะคุณ
1: นายกรัฐมนตรีอาจารย์เป็นที่แน่ใจว่าท่านจะมาถึงเช้าวันศุกร์ค่ะและที่อาจารย์บอกว่าดูมูฟต่างๆเนี่ยและอันนี้มันเป็นเรื่องของเกมการเมืองด้วยและที่นุ่นถามต่อว่าไอ้เกมการเมืองแค่ดูช็อตบายช็อตเนี่ยหวังผลอะไร
0: ก็น่าจะหวังผลคือมันคงไม่ไปถึงขั้นปรับคณะรัฐมนตรีหรือปรับพรรคหรือปรับพรรคร่วมรัฐบาลไม่ถึงตรงนั้นแต่มันจะเป็นหัวเชื้อ
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นหัวเชื้อ
1: หัวเชื้อนะคะ
0: เพราะว่ามันก็ต้องติดหนี้กัน
1: เดี๋ยวก่อนไอ้ประเด็นเรื่องติดหนี้นะแล้วยังมีคำเรื่องฝ่ายคอยด้วย
0: มันก็ต้องมีการวางบินอะไรกันนิดหน่อย
1: อาจารย์แล้วมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ด้วยค่ะว่าการพิจารณาในรายมาตราตอนโหวตอ่ะเขาจับตาไปที่พรรคภูมิใจไทยกับ

0: ทำเดี๋ยวช่วงหน้าคุยประเด็นนี้ให้ฟังกันต่อรวมไปถึงมาตรการของรัฐไทยเที่ยวไทย plus ค่ะเดี๋ยวคุยให้ฟังนะคะ
1: มีใครสนใจแล้ว
0: มี
2: ยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่น
3: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
4: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
5: ทิพรส
6: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
7: อร่อย
6: Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
10: อร่อย
11: ฟินเวอร
12: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
13: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉากก่อนใช้ยา
14: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
15: ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมอาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
0: จับสัญญาณการเมืองให้ดีอาจารย์มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะเขาดูตอนการโหวตรายมาตราเนี่ยในการอภิปรายงบ70
1: ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่า140 150
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเสียงของพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคฝ่ายค้านอื่นๆประมาณนี้ของรัฐบาลเนี่ยประมาณ280 285แล้วก็50เนี่ยจะเป็นพลังพรรคพลังไอ้พรรคกล้าทำงดออกเสียงอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่งดออกเสียงแล้วแต่มาตรานะถ้าเป็นมาตราของกระทรวงที่เขาเคยทำงานเขาก็อาจจะเห็น
0: นี่แหละเพราะปกติเราจับสัญญาณที่พรรคกล้าทำว่าเขา
1: เขาก็ยังกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรเขาโอเคไงเขาไม่มีปัญหาเขาก็ลงให้
0: เนี่ยคนเขาเลยต้องข้อสังเกตแบบนี้ว่ารายมาตราบางทีพรรคกล้าทำไปโหวตเหมือนกับพรรคภูมิใจไทย
1: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไอ้ตรงนั้นเป็นเรื่องคือไอ้โหวตเนี่ยมันก็บอกว
0: ่
1: ามีร่องรอยว่าอะไรยังไงแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้เราต้องมองแบบนี้ว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่บิไม่ปริไม่แตก
0: ภายในพรรค
1: ภายในพรรคที่ไม่มีกลุ่มแยกกันซึ่งตอนนี้ทุกคนก็พยายามจะให้คุณพิพัฒน์กับกลุ่มฝ่ายใต้เนี่ยออกมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็เอากล้าทำเข้าไปเสียบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งผมคิดว่าแบบนี้ไม่น่าใช่ผมดูว่าไม่น่าใช่นะสภาพการที่เป็นอยู่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าการจับมือระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันล็อกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยสปลิตเนี่ยเอาอันนี้อีกเรื่องนึงถ้าภูมิใจไทยสปลิตเนี่ยอีกแบบนึงซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าสปลิตถ้าสปลิตอย่างนั้นมันเกิดรอยแยกถ้าเกิดรอยแยกเนี่ยพรรคกล้าทำก็มีโอกาสโอเคไหมเพราะตัวเลขมันก็คือตัวเลขคุณจะต้องมี comfortable 280 290คุณรวมให้ได้กันแล้วกันไม่ใช่252 251ไม่ใช่สมัยปี62ที่คุณอะไรล่ะคุณประยุทธ์ได้ส.ส.สนับสนุน251คนน่ะนั่นน่ะอย่างนั้นมันแล้วถ้าไปเอาสมาชิกสภาผู้แทนแล้วโทษเอาสว.มาช่วยถ
0: ึ
1: งได้เป็น500แบบนั้นน่ะใช่มั้ยเอออันนี้มันบทเฉพาะการแต
0: ่
1: ถ้าเกิดว่าจริงๆเนี่ยมันต้องมี280 290285 290นี่แหละต้องขยิ่งกันแบบนี
0: ้
1: แล้วที่เหลือก็ไปบริหาร พริ้วๆกับพรรคเล็กพรรคน้อยพรรค3มีสส3คน4คน5คนอย่างเงี้ยไปทํา
0: แต่ต้องจับพรรคหลักให้ได้ก่อนแต่ต้อง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ว่ามันเป็นภายในพรรคเป
1: ็
0: นพรรคอื่นที่เป็นพรรครวม
1: อันเนี้ยส่วนฝ่ายค้านเนี่ยมันตัวหลักมันคือพรรคประชาชนพรรคประชาชนมันมีเงื่อนไขสำคัญคือมันร่วมกับพรรคกล้าทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเขาก็มีประเด็นของเขาอีกว่าสถานะความเป็นไปของผู้นำพรรคแถวหนึ่งเขาว่ามันก็อยู่ระหว่างการไต่สวนที่ศาลฎีกาอยู
0: ่44สส.
1: ใช่ซึ่งจะจบประมาณกลางปีหน้าเราคิดว่ามันตรึงกันอย่างเงี้ยรัฐบาลมันก็คงจะแทกเหือกอยู่ไปได้จนถึงอย่างน้อยก็พฤษภามิถุนาปี2570
0: ค่ะ
1: อ้าวแต่อันนี้เราก็อย่าไปดูเบานะว่าความไม่พออกไม่พอใจของประชาชนในเรื่องการบริหารจัดการในการทำงานเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนที่เขาเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะนอกรัฐสภาเนี่ยมีพลังอย่าไปมองข้ามแล้วจริงๆเนี่ยมันจะมีเรื่องเป็นประเด็นจุดตัดก็ดูทีละอันสิอาทิตย์หน้ากกต.
0: ค่ะ
1: ปลายเดือนศาลรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยดูไล่ไปตามลำดับอ่ะ
0: อาจารย์ถ้าดูอย่างนั้นก็ดูได้รูปแบบหนึ่งแล้วเราพูดมาบ่อยแล้วประเด็นนี้ล่ะคะเราอย่าดูเบาคุณทักษิณไหมคะ
1: ผมคิดว่าไม่น่านะใจผมคิดว่าคุณทักษิณถอยห่างจากการเมืองไปพอสมควรเพราะว่าด้วยจำนวนส.ส.คุณต้องเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ย มาถึงนาทีนี้เนี่ยมันเป็นพรรคที่มีส.ส.มากเป็นอันดับ3นะมันต่างจากสมัยก่อนเยอะถูกไหม
0: ค่ะ
1: จากอันดับ1มาเป็นอันดับ3อ่ะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วพลพรรคของเขาจำนวนหนึ่งมันก็ไมเกรตไปอยู่ภูมิใจไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความเจตนาและปัญญาก็มีส่วนในการจะทำงานการเมืองแต่ทรัพย์และจำนวนส.ส.ที่มีในมืออันนี้เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได
0: ้ค่ะ
1: มันต้องประกอบกันแบบนั้นใช่ไหมไอ้พรรคประชาชนอ่ะมันมีปัญญาแต่มันไม่มีสตังค์ พรรคภูมิใจไทยมีสตังค์แต่ไม่มีปัญญา
0: ค่ะ
1: พรรคเพื่อไทยมีปัญญาและมีสตังค์แต่ว่ามันไม่เข้าล็อกเวลานี้ผมไม่รู้ผมพูดอย่างนี้ได้เปล่านะแต่ผมพูดแบบนี้คือผมก็พูดกับคนหลายคนนะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยข้อเสียของเขาคือเขาไม่มีสกอล่าเขาไม่มีติ้งแตงไม่มีแผนกถังความคิดเป็นคิดนโยบายเขาก็ต้องไปอาศัยประจำข้าราชการประจำไปอาศัยคุณเอกข้าราชการอาศัยคุณอะไรเข้ามาทำ
0: คล้ายๆกับสมัยท่านประยุทธ์ไหมล่ะคะการบริหารจัดการแบบนี
1: ้มันคนละแบบกันเพราะคุณประยุทธ์มาจากการรัฐประหารคุณมันไม่เหมือนกันนะค
0: ุ
1: ณ
0: ก่อการเข้าสู่แต
1: ่ไม่ของแกแต่แก
0: ไม่สกอล่ามาร่วมงาน
1: สกอล่าแกคือกองทัพเอาคนในเหล่าทัพมาที่เป็นขุมกำลังเข้ามาช่วยตรงนี
0: ้
1: ทั้งคนด้วยทั้งอะไรด้วยทั้งอุปกรณ์ทั้งระบบด้วยเนี่ยเข้ามาช่วยเยอะ
0: ส่วนคุณอนุทินเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึง
1: ก็อาจจะเอาคนกระทรวงมหาดไทยมาช่วยเป็นกองทัพอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนของตัวเองนะต้องมีคนของตัวเองแต่พรรคประชาชนเนี่ยเขาจะมีปัญหาว่าเขาไม่มีอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: นะผมก็เคยบอกเขาหลายทีบอกว่าคุณอย่าไปทะเลาะข้าราชการประจำมากอีกหน่อยมันต้องมาทำงานด้วยกันผมพูด
0: อาจารย์แล้วคือ
1: นี่พูดแบบไม่คือเวลาดูแล้วอย่าตำหนิผมนะคนชมด้วยคือผมก็พูดไปตามที่ผมคิดนะอย่ามาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วมาตำหนิผมอะไรคือขอร้องอะไม่งั้นผมก็จะพูดไม่สนุกนะ
0: ใครแยกระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นนะคะว่าอันไหน
1: เราคิดไม่ตรงกันได้แต่ไม่ต้องมาด่ากันไม่ต้องมาด่าผมไม่เคยไปว่าคุณอ
0: ะ
1: คุณจะว่าอะไรผมนักหนาเล่า
0: อาจารย์คะแล้วโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะสรุปเขาทำแน่
1: ทำมันต้องไปลงทะเบียนเห็นว่าจะต้องไปลงทีเดียวเมื่อไหร่ละ
0: ช่วงนี้เลยค่ะอาจารย์คะในการ
1: ตั้งแต่วันที่
0: 1ถึง25ตุลาคม
1: มันเพิ่งวันที่10โอ้ย
0: เขาก็ต้องพูดออกมาก่อนเขาว่าคนถาม
1: ทั้งหมดเท่าไหร่1ล้านสิท
0: ธิ์ใช่ค่ะใช้เงินเท่าไหร่ก่อนเขาอนุมัติเงินกู
1: ้ 3,500 ล้าน
0: อุดหนุนค่าที่พัก 1,500
1: ล้านไอ้เนี่ยล่ะพรกเงินกู้5ล้านล้าน
0: แล้วก็จะมีคูปองให้ไอ้กฎกติกาเนี่ยแต่เอาบรรทัดสุดท้ายเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปอ่านรายละเอียดในนี้คือมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพราะว่าเขารอกันอยู่แต่ในขณะ
1: ต้องลงทะเบียน
0: ต้องลงทะเบียนอาจารย์ว่าไอ้มาตรการต่างๆเหล่านี้คนนะคะเขายังอินอยู่ไหมเนี่ย
1: ไม่อินแล้ว
0: เพราะ
1: อย่างไทยช่วยไทย
0: พลัส
1: พลัส60 40เนี่ย
0: กินใช้ทุกวันเนี่ยประคับประคองเศรษฐกิจไป
1: ผมก็ไม่เห็นไม่คือยากระตุ้น
0: ค่ะ
1: สเตียรอยอ่ะ ช้นานๆไม่มีผลแล้ว คนมันด้านแล้วตอนนี้ไม่มีใครสนใจเลยจริงๆ ผมไม่ได้ดูด้วยซ้ำไปเหลือเท่าไหร่
0: ไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยมาตรการในการ
1: มาใหม่ตัวนึงก็อาจจะ
0: เที่ยวผู้ประกอบการก็อาจจะหวังรอคอยนะคะแต่ในขณะเดียวกันโจทย์สำคัญคือแล้วเราจะมี

0: ตางค์ไปเที่ยวกันหรือเปล่าก็ต้องดูฐานะทางเศรษฐกิจด้วยเอาวันนี้พอเท่านี้แล้วกัน
1: เพราะมันโคเพย์เมนต์
0: ใช่
1: เพราะมันโคเพย์เมนต์ถ้าออกให้ทั้งหมดได้อีกเรื่องนึง
0: ค่ะนี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องของโซล่าเซลล์นะคะว่าโอ้โหถ้าเกิดว่านุ่นสนใจอย่างเงี้ยรัฐบาลเขาออกให้ 50,000 ก็จริงค่ะแต่ว่าอีกส่วนนึงนุ่นจะไปเอาไว้จากไหนถ้ามีเวลาเดี๋ยวคุยกัน
1: ยังอยู่ในอากาศอยู่เลย
0: วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ื้อสีขาวกับบัวขาว
1: สะเทือนขวัญร้อยตำรวจตรีปืนโหดบุกจ่อยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนพาดปมสังหารรอยร้าวในครอบครัวสาวแค้นสามีพาหญิงอื่นเข้าม่านรูดดื่มย้อมใจรอจนเดินออกมาขับเก๋งพุ่งชนจักรยานยนต์ล้มก่อนชนซ้ำตำรวจแจ้ง2ข้อหาหนักบุกรวบแก๊งแอบอ้างเป็นตำรวจอุ้มพนักงานร้านนวดข่มขู่รีดเงินสั่งขยายผลตำรวจจริงร่วมขบวนการเอาผิดไม่เว้นติดตามในคับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงและจามอนกิศวภา

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9นะคะพุธที่9กันยายน2569อยู่กับดิฉันอรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
0: และผมจามอนจิตสวภาคนะครับวันนี้มีหลายประเด็นที่ยังต้องตามกันอย่างต่อเนื่องนะ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะเหตุที่สามีบุกไปยิงคุณครูนะครับซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยแหละฮะเสียชีวิตหลังจากนั้นก็กลับมาขังตัวเองนะครับอยู่ในบ้านผ่านมาแล้ว10ชั่วโมงนะคุณอรวรรณนะ
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวมาดูปฏิบัติการกันนะอยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมนะฮะตำรวจก็ใช้สารพัดวิธีนะครับเพื่อที่จะให้มือปืนออกมามอบตัวนะเห็นว่าตอนนี้ลูกมาแล้ว
1: ลูกมาแล้วแต่ก็ยังรออยู่นะคะว่าคือทางร้อยตำรวจตีปืนโหดเนี่ยจะออกมามอบตัวหรือเปล่าตอนนี้รอลุ้นเดี๋ยวมีติดตามความคืบหน้าให้ได้ชมกันด้วยค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันให้ฟังนะครับผู้ชมนะฮะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับไปดูนี่ก็เพิ่งเกิดเมื่อสักครู่นี้เองนะครับคนที่เลี้ยงก็บอกสัตว์หน้าขนไว้ใจไม่ได้แน่นอน
1: ค่ะ
0: นะฮะพิทบูอีกแล้วครับกัดเจ้าของเสียชีวิตเลยนะครับคือเจ้าของเนี่ยมาเช่าบ้านหลังนี้เอาไว้เนี่ยเพื่อเลี้ยงสุนัขพิทบูเอาไว้เลยนะคือแกก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะ
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่ามาเช่าบ้านเพื่อที่จะมาเลี้ยงไว้แล้วก็ทุกวันเนี่ยต้องมาเพื่อให้อาหารนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าการที่มันอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเนี่ยอารมณ์มันเนี่ยแต่ละวันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะเพราะมันถูกขังอยู่ในบ้านแบบเจ้าของก็นานๆไม่ใช่นานๆเจ้าของเนี่ยวันหนึ่งก็มาครั้งหนึ่งไงไม่ได้อยู่คุกคีกับเขาทั้งวันนะครับพอวันนี้กลับมาเปิดบ้านนะให้อาหารเปิดกรงออกมาเนี่ยมันขย่ำฮะมันจำไม่ได้ว่าเป็นเจ้าของนะครับเหตุเกิดในซอยนวมินทร์111แยก7นะครับเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครครับท้องที่สน.ลาดพร้าวที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัยนะครับสองหลังปลูกติดกันมีรั้วช่วมมีรั้วเชื่อมเดินไปมากันได้นะครับตรวจสอบภายในบ้านนะครับพบร่างของผู้เสียชีวิตอายุ70ปีแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เป็นผู้ดูแลสุนัขสภาพศพเนี่ยมีแผลชะกันนะครับถูกกัดเข้าที่ลำคอมือเลือดนี่ไหลนองท่วมพื้นเลยนะครับ
1: โอ้
0: นอนจมกองเลือดเสียชีวิตอย่างน่าสลดคุณอรวรรณครับนะฮะในที่เกิดเหตุเจ้าพิทบูตัวนี้ยังเดินไปเดินมานะครับมีรายงานว่ามัน

0: พิทบูอายุ7ปีชื่อเจ้าใจแอนนี่ฮะยังเดินอยู่อย่างนี้นะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าเข้าพอถอเอ่ยแพทย์เอ่ยตำรวจเอ่ยยังไม่กล้าเข้าครับเพราะยังไม่รู้อารมณ์เขาเข้าไปจะเป็นยังไงเจ้าของจะโดนขนาดนี้นะฮะคนอื่นจะถึงขนาดไหนนะครับนี่แหละนะฮะมันก็ยังเดินไปเดินมายังมีร่องรอยคราบเลือดติดอยู่ตามลำตัวเขาเลยนะที่ปากมันยังมีรอยเลือดของเจ้าของเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลอกล่อนะฮะในที่สุดก็ไปตามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของสุนัขพิทบูมาพามันเนี่ยนะฮะเข้ากรงไปได้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบนะครับในที่เกิดเหตุได้นะฮะจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยพาเจ้าใจแอนเนี่ยนะฮะออกมาจากกรงเพื่อที่จะทำการใส่ปลอกคอ
1: ค่ะ
0: แต่มันน่าจะตกใจหรือมันอาจจะเครียดทั้งวันเจ้าของไม่มา
1: ค่ะ
0: มันก็อาจจะเครียดกดดันตกใจอะไรไม่รู้ละมันแหวงกัดทำร้ายเลยฮะโอ้โหแผลชะกันเลยนะโดนกัดเข้าที่ลำคออ่ะคุณนรวรรณเลือดนี่พุ่งเลยครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็นี่นะฮะเสียชีวิตขนาดเลี้ยงทุกวันนะนี่ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับ
1: คือมันก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะพวกพิทบูอ่ะคือการเลี้ยงต้องเข้าใจอารมณ์ของเขาแล้วต้องศึกษาข้อมูลแบบละเอียดเลยอ่ะ
0: ครับผมเนี่ยเขาอุตส่าห์ว่านะมาเช่าบ้านให้เขาอยู่ต่างหากนะครับเพื่อที่จะกันเขาออกมาจากชุมชนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะให้เขาอยู่แต่ในบ้านเน
1: ี่
0: ยยอมเช่าบ้านหลังนึงนะคุณอรวรรณที่ดูด้วยกันแล้วก็ต้องหลายพันนะเดือนนึงอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมเช่าบ้านหลังนึงเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเจ้าของนะครับที่พลาดซะเองครับน่ากลัวจริงพิทบูครับผม
1: อาจจะพาไปดูนาทีการสกัดนะคะคือเป็นแก๊งค้ายาเสพติดคือเขาบอกว่าเขาผันตัวจากคนที่เสพอะมาค้ายาเสพติดปรากฏว่าพอเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าทหารพานเนี่ยเขาแหกด่านค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ทหารพานนะคะก็ไปพบยาบ้าเกือบ 140,000 เม็ดค่ะ
0: โอ้ครับ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นนาทีที่ทหารพรานชุดเฉพาะกิจทหารพรานที่2101หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน21นะคะนำกำลังลงพื้นที่ดักซุ่มสกัดจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติคือเขาสืบทราบมาว่ามีการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามมาจากสปป.ลาวก่อนที่จะนำมาพักริมถนนในพื้นที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมคือมันเป็นเขตติดต่อที่บึงขงหลงที่บึงกาญจน์นะคะจนกระทั่งในช่วงดึกทหารพรานเขาก็พบเก่งต้องสงสัยสีบรอนเทาคันนี้แหละมาจอดริมถนนในเขตบ้านแพงนครพนมแล้วก็มีผู้ชายต้องสงสัย1คนเดินลงมาเตรียมยกกระสอบปุ๋ยบรรจุสิ่งของต้องสงสัยก็เลยจู่โจมเข้าตรวจสอบจับกุมส่วนรถเก่งที่ขับหลบหนีอย่างรวดเร็วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ประสานตำรวจอีกชุดหนึ่งสกัดจับกุมพร้อมกับใช้อาวุธยิงเข้าที่ยางรถยนต์แต่ไม่สามารถหยุดรถได้กระทั่งทราบภายหลังนะคะว่าคนขับและเพื่อนอีกหนึ่งคนจอดทิ้งรถยนต์ห่างจากจุดสกัดประมาณ30เมตรในพื้นที่อำเภอนาทมนครพนมก่อนที่จะหลบหนีไปก็เลยตรวจยึดรถยนต์แล้วก็ของกลางมาตรวจสอบปรากฏว่าภายหลังที่ไปตรวจสอบในกระสอบปุ๋ยนะคะก็ไปพบยาบ้าบรรจุในห่อพลาสติกจำนวน70มัดด้วยกันคือพอนับได้เนี่ย 140,000 เมตรคุณจามรคุณผู้ชม
0: เยอะมาก
1: เยอะมากและสามารถจับกุมตัววัยรุ่นที่มารับยาได้อีก1คนนะทราบชื่อก็คือนายมหาราชอายุ29ปีส่วนเพื่อนร่วมแก๊งอีก2คนสามารถหลบหนีไปได้แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครอยู่ระหว่างรวบรวมหมายสารออกหมายจับค่ะโดยทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแก๊งตัวตึงของบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬแล้วเป็นทาสยานะเขาบอกว่าผันตัวเนี่ยไต่เต้าจากการเสพยามารับจ้างขนยาเสพติดในพื้นที่ติดต่อบ้านนาแพงนครพนมนี่แหละได้ค่าจ้างครั้งละ 5,000 ถึง 10,000 บาทแล้วก็แลกกับการเสพยาบ้าเป็นค่าแรงด้วยเบื้องต้นนะคะทหารพรานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะมีการขยายผลถึงคนที่เป็น

0: ร่วมขบวนการต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับผม
2: เออออกมาได้ออกมาแล้ว
1: มาดูความคืบหน้าคดีนี้กันบ้างนะฮะก่อนหน้านี้จับไปแล้วกลุ่มหนึ่งคนที่แอบอ้างว่าเป็นตำรวจจำได้ไหมคุณอรวรรณแล้วก็เที่ยวไปจับกลุ่มต่างด้าวไปจับกลุ่มพนักงานร้านนวดนะครับเอาตัวไปขังไว้นะแล้วก็มีการเรียกรับผลประโยชน์กันล่าสุดจับได้อีกหนึ่งคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนชี้เป้าว่าคนนี้แหละคนนี้แหละหลังข้าวเป็นคนนี้แหละตัวคนต่างชาติจับเลยจับไปเรียกค่าไถ่เลยส่วนพวกนี้ก็จะยอมจ่ายเพราะว่าอาจจะเข้าเมืองมาผิดกฎหมายหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยก็ขยายนะอำนาจขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขากำลังตรวจสอบว่ามีตำรวจจริงเนี่ยเกี่ยวข้องกับแก๊งนี้หรือไม่นะครับ
3: หยุดหยุดหยุด
4: หย
3: ุ
4: ด
3: หยุดหยุดหยุด
4: น
3: ั่งหยุดหยุด
5: นั่งนั่งนั่งนั่ง
1: หยุดหยุดหยุดตำรวจบอกนี่ฮะนาทีที่ชุดสืบสวนนะครับของสภ.เมืองพัทยาครับบุกไปจับแก๊งของกลุ่มชายชะกันแอบอ้างนะครับเป็นตำรวจนะฮะแล้วก็คุมตัวไปข่มขู่เรียกรับเงินบังคับให้เหยื่อนะครับทำหน้าที่เป็นสายลับบอกไปหาต่อมาไปหาเหยื่อคนต่อไปมาพวกที่เป็นต่างด้าวคนที่เป็นต่างชาติเนี่ยแล้วก็มารีดเงินนี่ฮะหากินแบบง่ายๆแบบนี้เลยนี่ครับตำรวจนำกำลังไปจับกลุ่มนายไอซ์นะครับหรือนายเกียรติศักดิ์ครับอายุ40ปีเป็น LGBTQ นะครับจับได้ที่ห้องเช่าบริเวณถนนพัทยาสาย3นะครับไอซ์ให้การรับสารภาพนะครับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงนะครับแต่ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าแก๊ง
0: เ
1: ขาแค่ทำหน้าที่เป็นตัวชี้เป้าคอยหาข้อมูลเขาจะคอยชี้เป้านะครับหาเหยื่อนะฮะที่เป็นชาวต่างชาติบอกคนนี้แหละจับไปได้เลยคนนี้มีเงินจับไปเรียกค่าไถ่ได้เลยคนนี้เข้าเมืองผิดกฎหมายจับไปได้ค่าถ่ายได้เลยนี่ไอซ์เป็นตัวชี้เป้านะครับไอซ์เนี่ยมีประวัติต้องโทษในคดียาเสพติดเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำมาปีเดียวเท่านั้นออกมาก็กลับมาร่วมกับขบวนการนี้รีดไถเงินชาวบ้านครับ
6: ทรงหนูไม่ได้ให้ตำรวจนะครับทรงพี่ยาการแต่งตัวรู้อยู่แล้วในกล้องว่าใครเหมือนที่สุด
7: ตามมาไปทำอะไรพี
6: ่ไม่ทำอะไรเก็บไว้ใช่ไหม
8: ไปซื้อเสพด้วยป่ะ
6: มันไม่ซื้อหรอกไปขอเขา
8: ของเขา
6: เพื่อนเอามาให้เล่นบ้างอะไรอย่างเง
8: ี
6: ้ยเพื่อนไม่ใครกล้าขายให้หรอก
8: ทำไมอ่ะกลัวพี่เหร
7: อคุณพี่ลุงร้องบวชมาเนี่ย
8: ซีไออ่ะ
6: ก็ไม่ใช่ก็ไม่ซื้อหรอกก็ประมาณนั้นแหละถ้าไปจับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยกลัว
8: อ๋อพี่ปลอมตัวไปไหน
6: ไม่ได้ปลอมพาไปจับเลย
1: ก็ไล่บี้นะครับตำรวจก็พยายามจะเค้นถามเนี่ยนะว่าทำไมถึงปลอมเป็นตำรวจอย่างไรนะครับก็คดีนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไป3สิงหาคมนะฮะวันนั้นเนี่ยมีพนักงานร้านนวด3รายนะครับมาแจ้งความว่าถูกกลุ่มชายชะกัน3คนเนี่ยอ้างตัวเป็นตำรวจแล้วก็บุกเข้าไปค้นภายในร้านนะครับจับพนักงานทั้งหมดมาขังไว้ที่ห้องพักที่ย่านหาจอมเทียนนะครับอ้างว่าเอามาตรวจหาสารเสพติดนะฮะแล้วหลังจากนั้นกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้เนี่ยนะครับที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยก็ข่มขู่กดดันสารพัดนะฮะบังคับให้ทำหน้าที่ไปเป็นสายลับไปล่อซื้อชาวต่างชาตินะเรียกรับเงินนะครับ 7,500 แลกกับการปล่อยตัว
0: ค่ะ
1: โอ้โหเนี่ยฮะตอนนี้ในแก๊งนี้เนี่ยตำรวจยังต้องการตัวอีก1คนคือนายอนันต์หรือนายป้อมนะครับที่ยังหลบหนีอยู่มีหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาออกมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับจับกลุ่มอดีตนักร้องหมอลำนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วก็มาจับกลุ่มไอซ์แล้วก็เหลืออีกหนึ่งคนนะครับทั้งหมดถูกตั้งข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์ร่วมกันนะฮะกักขังหน่วงเหนี่ยวข่มขืนใจนะครับตำรวจพัทยาบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งปราบให้หมดนะเพราะว่าพวกนี้แอบอ้างเป็นตำรวจ
0: ค่ะ
1: นะฮะกระทบต่อภาพลักษณ์นะครับของพี่ๆตำรวจจริงที่เขาทำงานกันนะฮะ
0: ไปดูเรื่องระทึกที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเมื่อช่วงเช้านะคะร้อยตำรวจตีค่ะควงปืนบุกไปยิงภรรยาที่เป็นครูสอนอนุบาลเนี่ยเสียชีวิตคือล่าสุดนะตอนนี้ที่ตำรวจอะค่ะเขาหนีเข้าไปที่บ้านพักหลบซ่อนตัวอยู่ผ่านมา10ชั่วโมงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมอยู่และลูกชายของร้อยตำรวจตีก็เดินทางมาเกลี้ยกล่อมนะคะณตอนนี้ ตำรวจก็บอกว่ายังไม่ตัดประเด็นว่าตำรวจยังคงอยู่ในบ้านพักหรือเปล่า
1: ออ
0: กำลังเกลี้ยกล่อมอยู่ลูกชายก็พยายามที่จะโทรหาอยู่แต่อยากให้ผู้ชมอะค่ะย้อนไปดูช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ

0: ช่วงเช้ากันหน่อยค่ะเนี่ยค่ะเป็นนาทีที่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่ชลบุรีคือเหตุขึ้นเกิดขึ้นช่วงประมาณ11โมงจ
1: ับ
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อกี้เด็กยังยืนอยู่เลยนะ
0: ยังเรียนอยู่เลยอะค่ะเนี่ยเนี่ยมาแล้วใส่เสื้อสีขาวเนี่ยนะคะเดินดุ่มๆเข้าไปเลยค่ะคือหมวดโอนะคะร้อยตำรวจตรีชัดสพงคือเดินเข้าไปหาครูเปิ้ลนะคะครูเปิ้ลกำลังสอนอยู่ในห้องอะค่ะเขาก็ขับรถถือปืนแบบนี้บุกมาถึงห้องครูเปิ้ลแล้วทันทีที่เห็นครูเปิ้ลเดินออกมาจากห้องนะคะหมวดโอปรีเข้าไปค่ะแล้วก็ลั่นไกลปืนในระยะเผาขนทำให้ครูเปิ้ลนั่นค่ะล้มลงนอนจมกองเลือดทันทีแล้วหมวดโอเดินออกไปคือคนที่เห็นบอกเขาเดินออกไปแบบใจเย็นมากเลยคุณจามอน
1: นี่ก็แสดงว่าต้องลงมือก่อเหตุต่อหน้าเด็กๆด้วยนะ
0: ต่อหน้าเด็กๆค่ะในขณะที่ครูเปิ้ลสอนอยู่ในห้องแล้วเดินออกมาจากห้องยิงทันทีเลยค่ะหลังจากก่อเหตุนะคะหมวดโอคือยืนดูร่างของครูเปิ้ลแบบใจเย็นแล้วก็เดินกลับขึ้นไปขึ้นรถออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักคือมีข้อมูลนะคะว่าขณะขับรถกลับบ้านนะคะหมวดโอพยายามที่จะโทรหาลูกแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังรวมถึงข้อมูลในการทำร้ายตัวเองแล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคือตำรวจอะค่ะก็ไปปิดล้อมจับกุมที่บริเวณบ้านแต่ทีนี้ตำรวจเขาใช้วิธีการเจรจานะ
1: คือเนี่ยเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ไปพยายามกดดันนะครับให้ผู้ต้องหาเนี่ยออกมามอบตัวก
0: ็
1: พยายามเกลี้ยกล่อมนะใช้ทุกวิถีทาง
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งเอาเพื่อนสนิทมาเอาคนที่ผู้หมวดแกให้ความเคารพ
0: ค่ะ
1: นะฮะเอาญาติผ่านไปแล้ว10
0: ชั่วโมง
1: ถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไม่เป็นผล
0: ยังไม่เป็นผลแล้วล่าสุดนะคะลูกชายของหมวดโอเนี่ยซึ่งรับราชการตำรวจอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เดินทางมาที่บ้านหลังนี้เลยนะคะคือเดินทางเนี่ยมาลงที่ดอนเมืองแล้วก็มาที่บ้านแล้วล่าสุดลูกชายนะคะก็มีการพูดคุยกับทางตำรวจที่อยู่ในพื้นที่อะค่ะ
1: มีท่านผู้ว่าเนี่ยมา
0: ใช่ค่ะมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรวมถึงชุดปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์และลูกชายก็มีการวางแผนแนวทางเจรจากับหมวดโอเพื่อให้ลงมามอบตัวนะคะคือทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ยังคงเน้นย้ำนะคะให้น้ำหนักไปที่ในการพูดเกลี้ยกล่อมเพื่อให้หมวดโอเนี่ยออกมามอบตัวและยุติสถานการณ์โดยไม่มีเหตุความสูญเสียเพิ่มเติมคือเจ้าหน้าที่เนี่ยตรึงกำลังอยู่ที่บ้านหลังนี้อย่างต่อเนื่องคือก่อนหน้านี้มีรายงานนะคะว่ามีการนำโดรนติดกล้องตรวจจับความร้อนขึ้นบินสำรวจบริเวณตัวบ้านและพื้นที่โดยรอบนะคะเพื่อที่พยายามระบุตำแหน่งของผู้ก่อเหตุแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ยังไม่พบสัญญาณความร้อนที่สามารถระบุตำแหน่งบุคคลในบ้านได้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ค่ะว่าตอนนี้หมวดโออยู่บริเวณจุดใดของบ้านนะคะเดี๋ยวให้ไปฟังบางช่วงบางตอนที่ลูกชายพยายามเกลี้ยกล่อมให้หมวดโอลงมาค่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: พ่อกินข้าวหรือยังใช
0: ่
1: ไหม
0: แล้วได้ยินบางช่วงพ่อเป็นไงบ้าง
1: พ่อเป็นไงบ้าง
0: พ่อรับโทรศัพท์พยายามพูดแบบเนี้ยแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับนะคะ
1: อันเนี้ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเพราะว
0: ่
1: าตลอด10ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดตรงๆตำรวจก็ไม่ได้ใช้กำลังอะไรที่จะเข้าไปนะฮ
0: ะ
1: ก็พยายามเจรจาอย่างเดียวแต่ตอนเนี้ยยังไม่มีการตอบรับออกมานะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ไปดูชนวนเหตุกันบ้างคุณจามอนในการบุกยิงครูเปิ้ลในครั้งนี้คือตำรวจก็ยอมรับว่าตอนนี้มันยังเป็นประเด็นที่คลุมเครือนะเพราะข้อมูลที่ได้รับจากคนรู้จักจากหมวดโอแล้วก็ครูเปิ้ลเนี่ยทราบแค่ว่าเมื่อคืนนี้หมวดโอมีปากเสียงรุนแรงกับครูเปิ้ลมีการนำมือถือของครูเปิ้ลไปดูอะค่ะแล้วพบข้อความบางอย่างนอกจากนี้ยังพบว่ามีความเครียดสะสมคืออ้างว่าอยากเกษียณก่อนกำหนดรวมถึงมีปัญหาสุขภาพด้วยซึ่งอดีตตำรวจที่รู้จักกับหมวดโอแล้วก็อยู่บ้านละแวกเดียวกันก็ยืนยันว่าคือไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหมวดโอจะก่อเหตุในครั้งนี้เพราะทั้งหมวดโอและครูเปิ้ลนะคะเป็นคนดีทั้งคู่เลยแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะลูกของหมวดโอกับครูเปิ้ลเพิ่งจะแต่งงานค่ะทางบ้านก็ไปร่วมงานก็ยังเห็นทั้งคู่รักกันดีเลยไม่อยากเชื่อว่าจะมีเหตุความสูญเสียเกิดขึ้นในวันนี้นอกจากนี้นะคะ

ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เทศบาลรายหนึ่งอะค่ะที่เห็นเหตุการณ์ที่ยิงเกิดขึ้นในโรงเรียนปรากฏว่าเขาเล่าว่าคือเขาเนี่ยไปส่งเอกสารของเทศบาลให้กับครูเปิ้ลเลยนะภายในโรงเรียนพอหลังส่งเอกสารนะคะมีการพูดคุยทักทายกำลังจะเดินออกจากพื้นที่เห็นรถยนต์สีขาวเข้ามาแล้วทีเนี้ยแม่บ้านเขาจำได้ว่าเนี่ยแหละเป็นรถของสามีครูเปิ้ลแม่บ้านก็เลยรีบเข้าไปบอกครูเปิ้ลให้ทราบว่าตอนนี้สามีเดินทางมาที่โรงเรียนนะจากนั้น

0: กติพอทีเนี้ยครูเปิ้ลเดินมาแล้วตอนนั้นครูเปิ้ลสอนเด็กๆอ่ะแล้วหมวดโอก็เดินตรงไปหาครูเปิ้ลแล้วก็ยิงเข้าไป1นัดครูเปิ้ลล้มลงเลยค่ะ
1: อืมนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการเกลี้ยกล่อมนะครับนะให้ลูกมาเนี่ย
0: ฟังเสียงพยานที่เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนะคะ
2: แม่บ้านของโรงเรียนเขารู้ว่าเป็นรถของแฟนเขา
3: ค่ะ
2: เขาก็เลยไปเรียกไปบอกกับคนตายว่าสามีมาตัวผมก็ไม่ได้อะไรหรอกพอเห็นอ้าวเว้ยเขามานี่ว่าพอเสร็จอะไรเสร็จผมก็ทักทายเขานั่นแหละที่ถามว่ารู้จักกันไหมก็พอที่จะรู้จักกันแต่เขาก็ไม่ตอบรับเขาก็ไม่สวัสดีอะไรเหมือนเขาเร่งรีบในเวลาที่เขาขึ้นมาเนี่ยผมเห็นแล้วแหละว่าเขามีปืนเน็บเขาไม่ได้ใส่กระเป๋านะเขาถือมาเลยผมมองแล้วก็ไม่รู้คือทำนองว่าคงจะเหตุการณ์ไม่ดีแหละแล้วจังหวะครูเปิ้ลก็ออกมาจากห้องที่สอนอยู่แล้วก็เนี่ยเขาก็ไม่พูดเลยเขาก็ยิงเลยครับเม็ดหนึ่ง
0: คือณตอนนี้ก็ยังไม่รู้มูลเหตุจงใจที่แท้จริงว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัวไห
1: ม
0: เพราะว่าคนที่รู้จักทั่วไปอ่ะก็แค่รู้จักและทักทายกันตอนนี้ก็ต้องรอค่ะว่าหมวดโอจะออกมาจากบ้านไหมหรือว่าอยู่ในนั้นไหมหรืออย่างไร
1: คือมีรายงานว่า4วันก่อนเนี่ยแกยังไปงานแต่งงานร่วมกันเลยนะ
0: ใช่ค่ะคนก็เห็นว่ายังรักกันดีนะคะ
1: นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรายงานทันทีนะนะครับทันทีที่นะฮะสามารถเข้าไปในบ้านได้เดี๋ยวไปดูว่าในบ้านเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับมาดูอีกคดีนึงคุณผู้ชมนี่นะฮะหญิงสาวรายนี้จับได้นะครับว่าสามีเนี่ยแอบพาผู้หญิงคนหนึ่งเข้าม่านรูดโอ้โหจะยอมไหมล่ะ
0: ไม่ยอม
1: เธอบอกว่าเธอไม่ยอมเด็ดขาดนะครับขับรถไปดักรอพอสามีเดินออกมาพุ่งชนเลยครับ

0: นะครับครับ
1: คนแค้นนะคุณอรวรรณเห็นไหมเข้าใจคำว่ามันแค้นไหมพาผู้หญิงเข้ามาลูดพุ่งชนมอเตอร์ไซค์จนร่างสามีเนี่ยนะกระเด็นลงมาที่ถนนแล้วยังไม่หนำใจ
2: ค่ะ
1: ถอยกลับมาตั้งลำพุ่งทับเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับนี่ฮะปัญหาครอบครัวที่ยอมไม่ได้จริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 3:00 นะครับที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม
2: ่
1: นะครับก็เจ้าของโพสต์คลิปนี้เนี่ยนะฮะชื่อว่าคุณกาญจนาเธอเป็นเจ้าของร้านขายส่งเคสมือถือ
2: ค่ะ
1: นะครับเป็นคนโทรแจ้งตำรวจพอได้ยินเสียงแล้วก็ไปไล่กล้องดูเลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ตามกู้ภัยนะฮะมาช่วยฝั่งของสามีด้วยนะครับเธอเล่าให้นักข่าวฟังนะครับว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอหลับอยู่ในร้านมาทราบภายหลังว่าผู้หญิงที่ขับรถชนผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
2: เอ้
1: าเป็นสามีภรรยากันนะฮะเธอก็เลยออกมาคุยกับฝ่ายหญิงเปิดใจกันแบบผู้หญิงคุยกันน่ะคุณอรวรรณนะฮะเธอก็ถามว่าแล้วทำไมถึงทำแบบนี้นะก็เลยได้ใจความว่าคนขับเนี่ยเขาจับได้ว่าสามีเนี่ยไปเข้าม่านรูดกับผู้หญิงคนอื่น
2: ค่ะ
1: เธอเลยแค้นที่นอกใจเธอ
2: ค่ะ
1: นะฮะขับรถตามมาไล่ชนเธอบอกว่าฝ่ายชายทำแบบนี้มาเป็น10รอบแล้ว
2: ฮะ
1: นี่ฮะเธอเลยเข้าใจหัวอกผู้หญิงด้วยกันเลย
2: ค่ะ
1: นี่นะฮะเออหลังจากที่ฝ่ายหญิงเล่าจบเนี่ยนะฮะทางเจ้าของร้านก็เลยปลอบใจนะครับในฐานะลูกผู้หญิงด้วยกันก็บอกว่ายังไงก็รักตัวเองนะ อย่าไปทำแบบนี้เลย
2: ค่ะ
1: นะเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราติดคุกนะ
2: ใช่
1: มันไม่คุ้มและประโยคสุดท้ายที่เธอทิ้งไว้คุณอรวรรณอ่านสิเนี่ยตัวแดงๆเนี่ย
2: ผัวที่ดีคือผัวใหม่เฮ้ยจริงๆมันก็ไม่เสมอไม่แน่เสมอไปจริง
1: ๆคนรักสามี
2: ใช่
1: นะผมแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนไม่ดีไง
2: ใช่ใช่
1: เจอสามีไม่ดีเธอก็เลยแนะนำไปโหนอกใจมาไป10รอบแล้วเหรออ๋อผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะเลิกค่ะแต่อย่าไปทำอย่างนี้เดี๋ยวเราติดคุกค่ะ
2: ค่ะ
1: ลองฟังเธอดูฮะ

0: ันนั้นดูแต่วงจรปิดก่อนค่ะแล้วก็ออกมาดูแล้วก็เห็นว่าเหมือนน้องผู้หญิงเล่าให้ฟังว่าจับได้ว่าผู้ชายมีไปเข้าโรงแรมกับสาวแล้วก็เลยขับรถไล่ตามกันมาค่ะ
1: อืมแล้วจากดูอาการแล้วผู้ชายบาดเจ็บไหม
0: น่าจะสาหัสอยู่นะคะ
1: ค่ะแล้วเรามองเหตุการณ์นี้ยังไงที่นำคลิปมาโพสเนี่ยคือมันเป็นยังไงคะเหมือนเตือนภัยหรือว่าอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
0: คือจะทะเลาะกันได้แต่ต้องไปเคลียร์ปัญหากัน2คนต้องมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ค่ะต้องปัญหา2คนควรเคลียร์ให้จบ2คนไม่เป็นภาระสังคมค่ะโน้ว่าผัวที่ดีคือหัวใหม
1: ่บอกเขาไปเลยว่าผัวที่ดีคือหัวใหม่หนูบอกเขาบอกน้องเขาว่ายังไงคะ
0: แฟนที่ดีคือแฟนใหม่ค่ะ
2: ก็เข้าใจพี่เขาอะถือว่าให้กำลังใจกันไปไงค
3: ือ
2: มันไม่ควรมาทำให้สังคมเดือดร้อนนะเน
3: า
2: ะ
3: พลังหญิงเธอก็พูดถูก
2: ครับ
3: อยากให้ไปเคลียร์กันน
2: ะ
3: เพราะว่านี่ฮะคุณนวันการที่คุณมาตั้งลำแบบนี้น
2: ะ
3: แล้วพุ่งเข้าไปอย่างนี้เนี่ยนะฮะโอ้มันเจตนานะ
2: เจตนาฆ่าได้เลยใช่ไหม
3: ก็โอ้ก็คุณตั้งลำแล้วพุ่งชนเขาขนาดนี
2: ้
3: นี่นะฮะตอนนี้ตำรวจยืนยันว่าคดีนี้เนี่ยนะครับเป็นการทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยานะฮะคู่นี้จริงๆเนี่ยเขาหย่ากันไปเดือนหนึ่งแล้วเขาก็กลับมาคบกันใหม
2: ่ค่ะ
3: นะครับวันเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายชายออกไปกินเหล้าเมียก็โทรตามจังหวะโทรไปเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงเล็ดลอดเข้ามาในโทรศัพท์ก็เลยเดาว่าน่าจะไปกินเหล้าอยู่ร้านประจำร้านนี่แหละที่ชอบไปก็เลยแอบขับรถตามไปจนกระทั่งตีสองเห็นฝ่ายชายครับพาผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากร้านแล้วเข้าม่านรูดก็เลยไปดักรอนะครับไปดักรอแล้วก็ไปต่อว่าผู้หญิงที่มากับสามีนะฮะเลยมีปากเสียงกันหลังจากนั้นเธอบอกอ๋อเลือกไอ้ผู้หญิงคนนู้นใช่ไห
2: ม
3: เดี๋ยวเจอกันแล้วนี่ฮะก็มาเจอกันจุดนี้นะครับปุ้มหนึ่งเข้าไปเนี่ย
2: แขน
3: จับได้ไม่พอสามีปกป้องผู้หญิงคนใหม
2: ่ค่ะ
3: มาว่าเราอีกว่าไปตามเขาไปว่าเขาทำไม
2: อ่
3: ะนี่นะฮะเบื้องต้นเนี่ยฝ่ายชายขาหักนะครับส่วนฝ่ายหญิงนะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจตั้งข้อหาเมาแล้วขับด้วยเพราะว่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วเนี่ย126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เธอบอกว่าเธอดื่มย้อมใจก่อนที่จะลงมือ คือถ้าไม่ดื่มเดี๋ยวมันไม่กล้า
2: ไม่กล้าน
3: ี่ฮะก็อย่างที่พี่เจ้าของร้านก็บอกนะ
2: ค
3: ่ะนะต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะเป
2: ็
3: นคดีขึ้นมาเราก็หมดอนาคต
2: คือถ้าเขาอยากไปมีใหม่ปล่อยมันไปเลย
3: นี่
2: เนาะจะได้ไม่มีเรื่องมีราวเกิดคดีขึ้นกับตัวของเราด้วย
3: ครับผม
2: อ่ะพาไปดูต่างชาติคลั่งกลางเมืองบ้างนะคะคือต่างชาติรายเนี้ยบ้าพลังมากตะเวนไปถีบรถของชาวบ้านไปชกป้ายโรงแรมจนเสียหายเนี่ยเนี่ยผู้จัดการเขาเลยหอบหลักฐานนะคะไปแจ้งตำรวจท่องเที่ยวให้ตามตัวหน่อยเนี่ยแบบเนี้ยไปทำไมอ่ะเนี่ยเราความเสียหายเนี่ยถีบนี
3: ่ครับ
2: โอ้โหทำไรเสียหายหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมคุณฟ้ามอน
3: เก่งกับป้ายเก่งกับ
2: ป้ายใช่นี่เกิดขึ้นกลางเมืองอุดรธานีเลยนะคะช่วงประมาณ 2:40 อ่ะค่ะเก่งกับต้นไม้ชกต้นไม้ค่ะทีนี้เขาบอกว่าอยากจะให้ตำรวจนะคะเข้าไปติดตามหาว่าต่างชาติรายนี้เป็นใครเพราะว่าไล่ทำลายทรัพย์สินตลอดเส้นทางเลยแล้วผู้จัดการโรงแรมก็บอกว่าตัวเองได้รับแจ้งจากกลุ่มไลน์นะบอกว่ามีชายคล้ายอาการเมาแอลกอฮอล์ส่งเสียงดังตามร้านเหล้าโรงแรมแล้วก็คอยถีบเตะรถยนต์ริมฟุตบาทเห็นอะไรก็ชกก็ต่อยไปหมดคือตอนนี้ทางโรงแรมประเมินความเสียหายไว้ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 บาทซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนี่มีป้ายไฟเขาโอ้ไปชกอ่ะแตกกระจายแบบนี้นะคะเบื้องต้นทางผู้บริหารโรงแรมมีการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่เห็นใบหน้าพฤติการของคนก่อเหตุชัดเจนมอบให้กับตำรวจท่องเที่ยวอุดรแล้วนะคะเดี๋ยวตำรวจท่องเที่ยวอะค่ะเขาจะเร่งสืบหาเบาะแสว่าต่างชาติรายนี้เป็นใครเดี๋ยวก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอะค่ะ
3: ครับผม
4: รถก็เสีย
3: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูเหตุการณ์หน่อยใครมาจอดรถหน้าบ้านนี้ไม่ได้เลยนะฮะถือปืนออกไปไล่ไม่ยอมให้จอดคือไล่ไม่ว่าแต่ถือปืนออกไปเนี่ยคนนั้นเขาบอกน่ากลัวอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเธอเป็นอะไรนะครับ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
6: ่นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: พระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เคลื่อนขบวนออกจากพระราชวังหลวงกรุงออสโลในวันนี้โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮาคุนที่8กษัตริย์พระองค์ใหม่พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นอร์เวย์ตลอดจนพระราชวงศ์ต่างประเทศและผู้นำประเทศต่างๆร่วมดำเนินเสด็จและเดินเท้าตามหลังหีบพระบรมศพทันทีที่ขบวนเคลื่อนถึงมหาวิหารออสโลทั่วประเทศนอร์เวย์ได้ร่วมการสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีพร้อมกับการยิงสลุด21นัดและการลั่นระฆังหลวงเพื่อส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นขบวนพระบรมศพจะเคลื่อนต่อไปยังป้อมปราการอเคิร์สคูสเพื่อประกอบพิธีฝังพระบรมศพเป็นการภายในณสุสานหลวงซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระบรมศพของพระราชบุพการีเกิดเหตุดินถล่มบริเวณจุดเริ่มต้นเส้นทางปีนเขาหลักของภูเขาไฟฟูจิในเมืองฟูจิโนะมิยะจังหวัดชิซูโอกะช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ตอนกลางของประเทศมีรถยนต์ถูกดินโคลนและเศษซากปรักหักพังทับ3คันแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ทางการท้องถิ่นสั่งปิด1ในเส้นทางหลักที่ใช้เข้าสู่ภูเขาไฟฟูจิเพื่อความปลอดภัยฝนที่ตกหนักยังทำให้เกิดดินถล่มที่เมืองคาวาเนฮงของจังหวัดชิซูโอกะมีคนงานเสียชีวิต1คนส่วนในจังหวัดไอจิและกิฟุก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ41คนทีมกู้ภัยของอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้สูญหาย8คนเป็นช่างภาพสื่อมวลชน5คนลูกเรือ2คนและผู้นำทางอีก1คนหลังเรือสปีดโบ๊ทที่โดยสารมาเพื่อทำข่าวเหตุภูเขาไฟอานักกรากะตัวปะทุรุนแรงขาดการติดต่อและสูญหายบริเวณช่องแคบสุนดากลุ่มผู้สูญหายออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทจากเมืองจาริต้าในจังหวัดบันเตินทางตะวันตกของเกาะชวาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อมุ่งหน้าไปบันทึกภาพและรายงานข่าวการปะทุของภูเขาไฟญาติของหนึ่งในผู้สูญหายได้รับข้อความล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ระบุว่าเรือเดินทางถึงน่านน้ำรอบภูเขาไฟอานักกรากะตัวแล้วก่อนขาดการติดต่อจนถึงตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนเมื่อ26สิงหาคมเพิ่มเป็นมากกว่า 1,400 รายแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,800 คนมีทั้งคนงานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญชาวต่างชาติและผู้สื่อข่าวชาวเนปาลมวลน้ำป่าและโคลนรุนแรงพัดร่างผู้เสียชีวิตบางรายลอยไกลไปถึงประเทศอินเดียซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า240กิโลเมตรพื้นที่ด่านชายแดนจิร่งจุดค้าขายสำคัญระหว่างจีนและเนปาลถูกดินโคลนฝังกลบทั้งหมดสะพานอย่างน้อย19แห่งและถนนยาวหลาย10กิโลเมตรถูกทำลายราบคาบ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ที่ปราจีนบุรีนะครับมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะฮะใครมาจอดรถหน้าบ้านพักของเธอเนี่ยเธอจะถือปืนออกมาเลยนะ
2: โ
1: หน่ากลัวมากถือมาลักษณะชูขึ้นมาจ่อขึ้นมาด้วยไม่รู้ล่ะปืนจริงปลอมไม่รู้ล่
2: ะ
1: แต่เขาบอกจ่อมาแบบนี้ใครก็หนีทั้งนั้นนี่ฮะรถคันนี้เห็นบันไดอยู่ข้างบนใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เขาเข้ามาซ่อมอินเทอร์เน็ตแล้วระหว่างที่จะกลับจอดเก็บอุปกรณ์นี่ฮะแต่ดันไปจอดหน้าบ้านพักของเธอนี่ก็ลงมาเก็บอุปกรณ์นะนี่ฮะเป็นช่างอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่านนี้เนี่ยเดินออกมาเลยครับถือปืนออกมาเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเอาปืนเนี่ยยกขึ้นมาจ่อทำท่าจะยิงด้วยระยะห่างประมาณ2เมตรชี้มาทางตนนะครับคุณชรินทร์อายุ34ปีนะครับเป็นช่างอินเทอร์เน็ตเล่าให้กับเราฟังนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ครับไปติดตั้งนะครับอินเทอร์เน็ตให้ลูกค้าที่ในบ้านพักโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีระหว่างที่ติดตั้งเสร็จขับรถออกมากำลังจะกลับก็จอดเก็บอุปกรณ์ปรากฏว่านี่ฮะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่านนี้เดินออกมาลักษณะพูดข่มขู่เอาปืนแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ชี้มาทางตนด้วยโอ้อยู่ไม่ได้ครับก็เลยรีบขับรถออกมาเลยเพราะไม่รู้ว่าปืนนั้นจริงหรือปลอมนะครับ
3: ขยับรถไปจอด
1: ขออภัยเนี่ยนะฮะเขาบอกเนี่ยเขาก็พี่เขาจะเล่าแหละเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
2: เ
1: ขาแค่มาจอดเนี่ยจู่ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เดินเอาปืนออกมาเนี่ยลักษณะจะยิงเขาเลย
2: เ
1: ขาว่าเลยกลัวนะครับล่าสุดนะครับตำรวจสภ.บ้านสร้างนะครับวางแผนในการเข้าควบคุมตัวนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาทราบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชด้วยเพราะฉะนั้นการเข้าไปดำเนินการคุมตัวเนี่ยก็ต้องนะระมัดระวังในเรื่องของสภาพจิตใจเธอด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเธอเป็นผู้ป่วยนะฮะวันนี้เธอลาหยุดนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยไปคุมตัวที่บริเวณบ้านพักด้านหลังโรงพยาบาลพอเธอเดินออกมาเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวนะครับเห็นบอกช่วงแรกเนี่ยเธอโวยวายน
2: ะ
1: จะไม่ยอมนะแต่ในที่สุดนะครับก็ยินยอมให้ตรวจค้นทั้งห้องพักแล้วก็ค้นตัวก็ตำรวจใช้เวลา10นาทีนะครับเจอคล้ายกับปืนบีบีกัน2กระบอกลักษณะปืนอันนึงเนี่ยเป็นกระบอกนึงเป็นแมกกาซีนนะครับอีกกระบอกเป็นแบบลูกโม่โอ้โหนะฮะก็คุมตัวไปนะครับที่สภ.บ้านสร้างขณะที่ผู้บังคับบัญชาก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเจ้าหน้าที่รายนี้เนี่ยจริงๆอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยทำงานมา20กว่าปีแล้วนะแต่มีข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางจิตเวชนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะมีหัวหน้างานเนี่ยนะคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิด
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวหลังจากนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยนะก็จะคอยดูแลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาตัวไปรักษาด้วยส่วนสาเหตุของการเหตุการณ์นี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเจ้าตัวเนี่ยน่าจะไม่ได้กินยาในช่วงนี
2: ้
1: นะครับนี่แหละอาการก็เลยกำเริบขึ้นมาเลยนะฮะอ่ะก็ทางโรงพยาบาลรับปากเจ้าหน้าที่แล้วว่าเดี๋ยวจะดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: วันนี้นะคะตำรวจคุมตัวสามีหึงโหดที่ไปบุกยิงอดีตภรรยากับแฟนใหม่ของอดีตภรรยาถึงในวัดเสียชีวิตนะคะปรากฏว่าระหว่างที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผนนักข่าวก็พยายามที่สอบถามว่าทำไมอ่ะไปบุกยิงถึงในวัดไปดูบางช่วงบางตอนนะคะ

0: พี่เอ๊ถ้าถามเลยพี่ตั้งใจเป็นคำเมียพี่เลยไหม
1: คนนี้สรุปได้เลิกกันไหมพี่หรือว่ายังไม่ได้เลิกเราจะแค้นใจอะไรเขาว่าพี่ทำไมเราถึงทำเมียแบบนั้นได้วางแผนไว้ก่อนไหมพี่เห็นบอกว่าผู้หญิงที่ไปกับพี่นี่คือเป็นภรรยาใหม่พี่หรอครับหรือว่ายังไงครับพี่ไม่สงสารลูกหรือพี่ที่ทำแบบนี้มีกับภรรยาเลยนะ
2: นายเอ็กซ์ผู้ต้องหาไม่ตอบนะคะเดินก้มหน้าก้มตาไปเลยค่ะผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะถามถึงสาเหตุที่ไปบุกยิงอดีตภรรยาคือเป็นช่วงที่พนักงานสอบสวนนะคะเตรียมคุมตัวนายเอ็กซ์หรือว่านายณัฐวุฒิไปขออำนาจศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝากขังผัดแรกหลังจากที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนางสาวสุภวินีอดีตภรรยาแล้วก็นายอเนกเป็นแฟนใหม่ของอดีตภรรยาเสียชีวิตภายในรถกระบะที่จอดอยู่ภายในศาลาในวัดไซงามนะคะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือนายเอกก็ไม่ยอมตอบคำถามสื่อได้แต่ก้มหน้าก้มตาแล้วผู้สื่อข่าวก็สังเกตนะคะว่าสีหน้าสีตาเนี่ยค่อนข้างที่จะวิตกกังวลแล้วก็เครียดกระทั่งตำรวจคุมตัวขึ้นรถคุมขังผู้สื่อข่าวก็ถามอีกถึงสาเหตุและแรงจูงใจแล้วก็ความสัมพันธ์ล่าสุดกับอดีตภรรยาเจ้าตัวก็ยังนิ่งเงียบคือตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพาตัวเขาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยไม่ได้แจ้งให้สื่อมวลชนหรือใครทราบล่วงหน้านะคะเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายในวัดขึ้นโดยใช้เวลาไม่นานนะคะก็นำตัวกลับมาที่สภ.อุทัยทันทีคือปมเหตุเนี่ยตำรวจเขาบอกแบบนี้นะว่าผู้ต้องหาสารภาพกับพนักงานสอบสวนคือทำไปเพราะความหึงหวงเนื่องจากว่าเพิ่งจะเลิกลากันไม่นานหลังจากคบกับภรรยาเนี่ยคบหากินอยู่กันมา10ปีมีลูกด้วยกัน2คนนะคะแล้วระหว่างนั้นคือเกิดความระแวงแล้วก็จับได้ว่าภรรยามีคนใหม่ไหมก็เลยสะกดรอยตามมาดูจนพบพาดบาดตาค่ะขณะที่ฝ่ายหญิงขึ้นรถกับผู้ชายคนใหม่ในวัดตัดสินใจเลยค่ะชักปืนขึ้นยิงทั้งคู่ส่วนอาวุธปืนนะคะก็อ้างว่านำไปทิ้งที่จุดไหนไม่รู้มันไม่ชัดเจนแต่เจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าอาวุธปืนไม่น่าจะนำไปทิ้งอะค่ะน่าจะเก็บไว
3: ้
2: ล่าสุดสามารถตามหาเจอแล้วนะคะเป็นอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุด357ที่ใช้ก่อเหตุพร้อมกับเครื่องกระสุนเจอแล้วค่ะและจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหานะคะพบว่าเคยมีคดีพยายามฆ่าแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาก่อนจะมาก่อเหตุในครั้งนี้นะคะเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองค่ะ
3: ครับผมพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับใครที่ขับขึ้นเหนือหรือว่าขับเลาะเขาเนี่ยดูข่าวนี้ระหวาดเสียวมากหินหล่นลงมาจากเขาแล้วจังหวะทับรถคนขับเสียชีวิตเลยครับเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้ฮะ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: เวลาขับรถ

0: อย่างขึ้นเหนือเนี่ยนะแถวลำปางเนี่ยนะฮะเขาจะมีป้ายติดไว้เลยนะฮะระวังหินร่วงนะบางที่เขาก็ทำตาข่ายมากั้น
1: ค่ะ
0: บางที่ก็เอาปูนไปเริ่มไปโบกแต่คนขับรายนี้เคราะห์ร้ายจริงๆครับคุณผู้ชมขับไปเนี่ยนะฮะเกิดอุบัติเหตุถนนลื่นนะเสียหลักไปชนนะครับข้างทางล่ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นหินตกลงมาทับใส่คนขับเสียชีวิตเลยนะครับนี่ฮะเมื่อวานนี้นะครับตำรวจสภ.เถินที่จังหวัดลำปางนะครับรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตบริเวณสายถนนเถินลี้ช่วงหลักกิโลเมตรที่117นะครับที่เกิดเหตุพบศพนายสนธยาหนูขาวนะครับอายุ42ปีถูกหินก้อนนะฮะเขาบอกขนาด1คนโอบอ่ะคุณอรวรรณทับหลังคารถนะฮะแล้วก็ทับร่างของคนขับนี่นะครับเสียชีวิตอยู่ภายในกระบะ Isuzu สีเทาคันนี้ภรรยาที่นั่งมาข้างๆนี่นะฮะส่งเสียงกรี๊ดดังสนั่นด้วยความตกใจนะครับจากการสอบถามนะครับภรรยาบอกเนี่ยกลับมาจากศรีสะเกษจะเดินทางกลับที่ดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่สามีเป็นคนขับก็ใช้เส้นทางนี้แหละนะระหว่างขับมาเนี่ยนะฮะไต่เขามาเนี่ยถนนมันลื่นก็ถลายเนี่ยนะถลายไปชนถลายไปชนข้างทางแล้วหลังจากนั้นมีพลเมืองดีเนี่ยมาช่วยนะครับลากออกมาจนสามารถขับต่อมาได้ขับไปอีกไม่กี่เมตรอยู่ๆเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคุณอรวรรณนะฮะดวงของคนจริงนะ
1: ค่ะ
0: คือชนอยู่ตรงนั้นมีคนมาช่วย
1: แล้ว
0: จนรถขับออกมาได
1: ้ค่ะ
0: คิดดูเลยมันทำไมจังหวะมันหล่นมาพอดีแต่ตอนนั้น
1: อ
0: ะคือจะเสียต่ออีกสักชั่วโมงนึงมันก็จังหวะชีวิตคนอะนะ
1: ค่ะ
0: เออเนี่ยพอมีคนมาช่วยขับออกมาได้ไม่ทันไม่อีกไม่ไกลครับหินก็ตกลงมาทับเลยนะฮะโอ้เธอบอกว่าเนี่ยขับจากศรีสะเกษมานะตั้งหลายร้อยเมตรไม่มีอุบัติเหตุจะถึงบ้านอยู่แล้วดันมาเกิดเหตุเคราะห์ร้ายขึ้นครับ
2: คือตอนนั้นก็คือรถกำลังวิ่งกำลังออกตัวแล้วเราทำยังไงพี่ตอนนั้นพี่
3: พอตกมาเห็นแฟนก็เรียกแฟนแต่คือเห็นแฟนแล้วว่าแฟนเขาหมดสติไปแล้วคือเขาไม่รู้เรื่องแล้วมือเขาแต่เราเห็นเลือดอาบตรงนี้เราก็เรียกพี่ตื่นมาคือขนลุกออกแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้ยินเลยแต่รถมันไหลมันถอยหลังหนูก็เลยจะเอื้อมมือไปหาเด็กแล้วมันไปไม่ถึงหนูก็เลยใส่เกียร์แล้วก็หักพวงมาลัยเข้าพักที่จริงมันมีในเลนแล้ว
2: คือตอนนั้นเราเห็นหินหรือยัง
3: ไม่เห็นค่ะคือมันตกมาใส่แฟน
0: โอ้นี่นะฮะทีนี้นักข่าวก็ไปถามเขาต้องได้รับการเยียวยาเขาต้องได้รับการรับผิดชอบสิใช
1: ่
0: ไหมหินมันตกลงมาเนี่ยนะครับไปที่แขวงการทางแขวงหมวดทางหลวงแม่พริกนะครับแขวงทางหลวงที่1ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ารู้มั้ยไม่รับผิดชอบครับเป็นภัยธรรมชาติครับฝนตกมันน่าจะอุ้มน้ําน่าจะลงมาเองครับจะรับผิดชอบกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นเขาซ่อมทางอยู่เขาทําเจาะภูเขาอยู่แล้วมันหล่นลงมาอันเนี้ยเขารับผิดชอบแต่อย่างงี้แขวงการทางบอกไม่รับผิดชอบครับ
1: ถ้าหินร่วงมาเองแบบ
0: เป็นอุบัติเหตุ
1: อ
0: ่ะครับผม
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ ไปดูมิติใหม่ของการศึกษา5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีการดัน Active Learning ในการพัฒนาครูเพื่อที่จะยกระดับการศึกษาอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าสช.เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.ค่ะร่วมกันผลักดันการเรียนรู้ในแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Path 5 Step ลงสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะในระยะเวลา3ปีความร่วมมือครั้งนี้ค่ะก็มุ่งพัฒนาศักยภาพครูแล้วก็ผู้เรียนให้สอดรับกับทักษะแห่งศตวรรษที่21ควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ทางศาสนาภาษาวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะด้านดร.ศักดิ์สินโรจน์สารานรมประธานกรรมการบริหารพว.ก็บอกนะคะว่ากระบวนการ G-Path 5 Step มีเป้าหมายสร้างทักษะการคิดการเรียนรู้ให้ติดตัวผู้เรียนในระยะยาวเพราะว่าแม้ว่าสังคมหรือว่าบริบทสังคมสิ่งแวดล้อมในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เด็กที่มีพื้นฐานการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาก็จะสามารถนำกระบวนการเหล่านี้แหละค่ะไปปรับใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้แล้วตลอดระยะเวลา า3ปีที่พว.จะสนับสนุนสื่อการเรียนรู้เอกสารแผนการจัดการเรียนคลังอีบุ๊กทีมวิทยากรรวมไปถึงการพัฒนาครูแล้วก็นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะนี่จึงจะเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะของการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีการเชื่อมวิชาการศาสนาภาษาอัตลักษณ์นวัตกรรมเข้าด้วยกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของการศึกษาที่นำมาฝากในวันนี้นะคะ
0: ครับผมเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกไปเอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆกับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: พาไปที่กรุงเปียงยางเกาหลีเหนือนะคะคือเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาค่ะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่วันครบรอบสถาปนาเกาหลีเหนือครบ78ปีแล้วนะคะนี่เลยจัดที่จตุรัสคิมอึนซุงค่ะซึ่งประชาชนเขาบอกว่าจากทุกสาขาอาชีพมาร่วมฉลองความชื่นมื่นแบบนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: ลากันด้วยภาพนี้ครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต

0: ต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลมันจะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๋วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องจอ
0: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ย
2: ไม่มีผิดเลย
0: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
0: อาจารย์จ๊ะ
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย์
0: แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
0: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์ของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่อ
0: ันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
0: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
0: วันนี้
2: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
0: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
0: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
0: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
0: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม่
2: ม
0: ีเนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้างข
2: ึ้
0: น
2: นะใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
0: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
0: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
0: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
0: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องนี้999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
2: โอ้
0: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
2: ค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
2: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
0: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
2: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
0: GPS นี้นะ
2: มีคุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
2: เราแยกความดันกัน
0: GPS นะ
2: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
3: ตอนน
0: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
2: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
2: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
2: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอยู่กับรายการ Nine Stadium ครับก็มาพบกับพวกเรา3คนเหมือนเคยทุกสัปดาห์นะครับก็นับจากวันนี้นะจากวันที่รายการออกอากาศเนี่ยอีก10วัน
2: ครับ
4: นะมากรรมการแข่งกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียเนี่ยก็จะเริ่มขึ้น
3: ครับ
4: เอเชียนเกมนะ2026ครั้งที่20
2: ก็4ปีครั้ง
4: ใช่
2: ครับก็จะมาเจอกับเอเชียนเกมนะครับ4เกมนั้น2ปีครั้งนะพอจบเอเชียนเกมปีหน้า4เกม
3: ครับ
2: ครับก็เดี๋ยวเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวคุณเนมจะไม่อยู่
3: จะเดินทางไป
2: ใช่แต่ว่ารายการเราจะเหลือเราสองคน
3: ไม่ได้ก็หวานเจี๊ยบแต่ว่าอย่าลืมนะฮะเอเชียนเกมของเรานะครับเรามียิงสดทางเอ็มคอร์ดกด30ของเราด้วย
2: ถูกต้อง
4: มีถ่ายทอดสดด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเราจะจับตาดูกีฬาอะไรบ้างในฐานะที่ช่องข่าวของเราถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็กีฬาอะไรน่าเชียร
2: ์
4: นะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในจังหวัดไอจีเมืองนาโกย่ากันสักนิดนึงครับก็เริ่มมีการทำงานเขาดาวไปแล้ว
3: โอ้สมุไรสมุไร
4: สมุไรเป็นไง
2: ครับก็เป็นฉายาของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะของทีมฟุตบอลสมุไร
3: นักรบในยุคก่อน
4: ใช่
3: น
4: ี่คือจัดที่เมืองนาโกย่านะอยู่ในจังหวัดไอจิแล้วก็เนี่ยเขาจะมีพิธีต่างๆนะเกี่ยวกับดินจาอะไรพวกนี้ด้วยสมุไรดินจา
3: ครับ
4: แล้วก็นี่ก็เป็นพิธีเหมือนกับ
3: ยุคโบราณ
4: วิ่งวิ่งไปอ๋อ
3: วิ่งก็เพลิน
4: ก็เพลิน
3: อ๋อเหรอ
4: ประมาณนั้น
3: น่ารักดีนะ
2: นี่ก็เริ่มแล้วนะครับวิ่งก็เพลิน
3: ครับเท่ดีนะ
4: เหมือนเราดูในการ์ตูนเมื่อก่อนเลยสมุไรทูเปอร์อะไรพวกนี้
3: ครับผม
4: ฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศในเมืองนะก็เริ่มคึกคักตามลำดับแล้ว
3: ครับ
4: ทีนี้เนี่ยผมจะให้ดูนิดนึงครับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเอเชียนเกมครั้งนี้นะฮะยกอย่างเช่นสัญลักษณ์ประจำการแข่งข
2: ัน
4: นะสัญลักษณ์ปีนี้เนี่ยก็เขานำเอาพวกเส้นแล้วก็ลายสีต่างๆนะจากดอกไอริสซึ่งเป็นดอกประจำจังหวัดไอจิเนี่ยสีทองเนี่ยสื่อถึงคินชาจินะฮะหรือว่ารูปปั้นตาเสือสีทองบนหลังคาปราสาทนาโกย่าเนี่ยมาเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ด้วยนะครับ
2: ก็มีดวงอาทิตย์ด้วยนะอยู่ข้างบนก็ญี่ปุ่นก็คนไทยชอบพูดถึงแดนอาทิตย์อุทัย
4: นะฮะแล้วก็คำขวัญประจำการแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เป็นคำที่เรียกว่า Imagine One Asia นะครับที่สะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวของเอเชียส่วนมาสคอตตัวสักครู่นี้เราเห็นไปแล้วนะครับมาสคอตเนี่ยมีชื่อเรียกนะฮะชื่อเรียกยากนิดนึงนะโฮโนฮง
3: ครับ
2: คือนะตัวอะไรนะครับ
4: คือบอกว่าเป็นตัวอะไรมันก็พูดลำบาก
3: มันไม่ใ
4: ช
3: ่สัตว์
4: ไม่ใช่สัตว์ใช่
2: ไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับ
4: เป็นเปลวไฟแห่งความมุ่งมั่นนะฮะ
2: ก็คือสีแดงคือเปลวไฟ
4: ใช่ก็ประสานเข้ากับชาจิโฮโกะนะฮะซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ผู้พิทักษ์แห่งไอจิเมืองนาโกย่านะครับ นะฮะก็ลักษณะเนี่ยคล้ายเปลวไฟบนศีรษะเห็นไหมนะฮะคือมันอาจจะไม่เชิงเป็นสัตว์มาจากสัตว์ซะทีเด
2: ีย วใช่ถ้าเกิดเราดูการ์ตูนของญี่ปุ่นเวลามีพลังอ่ะจะมีแบบพวกว่าขึ้น
4: ระเบิดพลังซุปเปอร์ไซย่า
2: ใช่ใช่คือคัสเปอร์
4: นี่นะตัวทางซ้ายเนี่ยนะฮะส่วนการแข่งกีฬาเช่นเกมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีชิงชัยทั้งสิ้น43ชนิดกีฬานะครับ
2: ครับ
4: 469เหรียญทอง
3: ครับ
4: นะฮะทีเนี้ยในบรรดา469เหรียญทองเนี่ยเราก็จะมาดูนิดนึงว่าของไทยเนี่ยตั้งความหวังไว้กี่เหรียญทองแล้วก็มีกีฬาอะไรที่น่าสนใจกันบ้างฮะ
3: ครับ
4: นะนักกีฬาไทยเนี่ย690คนครับชาย354หญิง333
2: ที่เดินทางไปแข่งขันครั้งนี
4: ้ถูกต้อง
2: นะครับ
4: นี่เฉพาะนักกีฬานะ
3: ครับ
2: ครับ
4: โดยสมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยในงานมิเตอร์เพลสที่คุณแมวสุดยอดเด็บไปกับทุกครั้งเลย
2: ครับ
4: ตั้งเป้าไว้14เหรียญทอง
2: ใช่ครับจะได้ถึงครบหรือเปล่าต้องลุ้นดู
4: คือสมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยเขาจะไปพยายามแบบประเมินเขาเรียกว่าต่ำไว้ก่อนใช่ไหมขั้นต่ำไว้นะ
2: ใช่ใช่
4: เขาบอกว่าส่วนใหญ่ไม่อยากกดดันนักกีฬาก
3: ดดันนักกีฬา
2: ไม่อยากกดดันนักกีฬาแล้วไม่อยากกดดันสมาคมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตั้งไว้สูงไม่ได้ตามเป้าม ันจะมีผลกระทบต่อการประเมินด้วย
4: หลายๆอย่างตามมาก็เลยประเมินต่ำไว้ก่อน
2: ครับ
4: เอเชียนเกมคราวที่แล้วเนี่ยเราได้แค่12เหรียญทองนะจบที่8เอเชียครั้งนี้เราตั้งเป้าเพิ่มมา14เหรียญทองนะแต่จริงๆเนี่ยมันมีโพลับอีก
3: ครับ
4: ที่ผมเอาเหรียญโพลับมาให้นะคือโพของสมาคมกีฬาเนี่ย14ทองแต่ว่ามีโพที่ฝ่ายต่างๆของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาทำไว
3: ้
4: นะอาจจะได้ถึง21เหรียญทอง
2: โอ้21เยอะมากเลย
4: เยอะอ่ะ
3: ก็มีเหรียญทอง
4: ก็ทำให้โพลับเนี่ยอาจจะไปถึง21
2: ครับ
4: อันนี้คือโพลับก็คือไม่เกี่ยวกับสมาคมที่ออกมาตั้งความหวัง
2: นี่คือเขาก็ประเมินไว้
4: ใช่ใช่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาจริงเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าเราก็อยากให้ไปถึงตรงนั้นอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูนะถึงเวลาว่าคู่แข่งเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในงานมิเตอร์เพลส
2: ครับ
4: สมาคมกีฬาที่

0: ่ตั้งความหวังเหรียญทองนะผมสรุปมาให้แล้วมีทั้งหมด14เหรียญนะฮะ
1: ครับ
0: คูราด1ทอง
2: ครับ
0: ยูยิสุ1ทอง
1: ครับ
0: เทควันโด1ทองเทควันโดนี่อาจจะเป็นเจ้าหยูนะ
1: ใช่ก็คือความหวัง
2: สุ
1: ด
0: เป็นเหรียญทองจากคราวที่แล้วแต่ว่าขยับรุ่นแล้วจาก63ไปเล่น68
1: ครับ
0: นะครับกอล์ฟหวัง1เหรียญทองอย่างที่คุณเจ๋งบอก
1: ครับ
2: ครั้งก่อนได้2ทองเปียโนไงครับครั้งนี้1ทองเหรอ
0: ครั้งนี้หวัง1
1: ทองก็หวัง
2: ไม่กดดันนะ
0: ไม่กดดัน
1: ครั้งที่แล้ว2
0: รีทา1ทองนี่ก็จะเป็นอาจจะเป็น100หรือ200ของเจ้าบิว
1: ใช่มั้ยวิ่งผัดเราได้รุ่นมั้ย
0: ฮะ
2: วิ่งผัด400ใช่มั้ย
0: 400ก็มีรุ่นเหมือนกันเดี๋ยวต้องอีกทีนะฮะ
2: ครับ
0: ตะกร้อหวัง4เหรียญทองเลยนะฮะครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งเรือใบหวัง1ทองเทคบอล3ทองเทคบอลเนี่ยส่งได้แค่3นะ3
1: อีเวนท
0: ์ใช่แล้วก็เราหวังหมดเลยนะครับแล้วก็อีสปอร์ตอีก1ทองนะฮะรวมเป็น14เหรียญส่วนกีฬาที่น่าสนใจก็คือฟุตบอลฟ
2: ุ
0: ตบอลชายฟุตบอลชายเนี่ยอาจารย์หลังเนี่ยเดินทางไปที่งานมิสเตอร์เพลย์ด้วยคุณแมว
1: ใช่ครับ
0: เป็นไงตั้งเป้ายังไง
1: ก็ตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุด
0: ทำไมพูดกว้างจังเลย
2: รอบ8ทีม
0: คุณพูดกว้างมากเลย
1: คือให้ดีที่สุดอย่างไรก็หวังจะหวังเงินทองไปก็โหยาก
0: ไม่สมมติตกรอบแรกนี่ถือว่าเป็นผลงานดีสุดไหม
1: ไม่ได
0: ้คุณตั้งความหวังมันกว้างจังเลย
1: ก็หวังได้เข้ารอบ8แหละ
0: รอบ
2: อย่างน้อยก็รอบ8อย่างน้อย
1: ใช่ใ
0: ช่แต่มันมีบางกีฬาที่ผมจะยกตัวอย่างอย่าง MMA เนี่ยมิกเชอร์อาร์ตเนี่ยเรามีนักกีฬาแชมป์โลกอยู
2: ่
0: เขาไม่ได้ตั้งความหวังนะไม่ได้หวังเงินทองแต่มันมีโอกาสที่จะทำได
2: ้
0: ผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ตั้งความหวังแต่ว่ามีโอกาสยกน้ำหนักเองเรามีแชมป์โลก
1: ครับ
0: มีเจ้าเวฟ
1: นะ
0: ที่
1: มีผลเลย
0: ที่ได้แชมป์โลกนะที่เรายังไม่ได้ตั้งความหวังอ
1: ่
0: ะก็มีโอกาสที่ได้เหรียญรางวัลเหมือนกัน
1: ก็คือนักกีฬาโอลิมปิกเราสามสี่คนไปหมดเลยนะไปแข่งขันแต่ว่ายกน้ำหนักของเราเนี่ยมันมีช่วงก็บอกว่าจะมีแข่งขันชิงแชมป์โลกก่อนที่แข่งขันในเช่นเกมด้วยจะมีเว้นตรงนั้นด้วยแหละนี่ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวเขาก็เลยไม่คาดหวังว่ากลัวนักกีฬาแบ
0: บ
1: แข่งตอนนั้นบาดเจ็บขึ้นมาอะไรเนี่ยก็เลยไม่อยากคาดหวังเหรียญทองก่อน
2: น้องสกายนะน้องสกายนะ
1: น้องสกาย
2: ว่ายน้ำของคุณเมธินีกิจพยม
1: แมวว่ายน้ำอุ้ยเขาไม่แน่นะอาจจะมาเมื่อก็ได้อัน
2: นี้ก็ผมจะพูดเหมือนคุณแมวผลงานดีสุดเจ้าวิวกุลวิทยาสารของเราก็มีโอกาส
0: ตัวถูกว
2: ิ
0: วก็มีโอกาส
2: จะเ
0: ป็นเหรียญทองเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยต้องเร่งฟอร์มขึ้นมานิดนึง
2: ฟอร์มอาจจะวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลก็ของเราก็มีลุ้นนะเหรียญทองประวัติศาสตร์นะครับ
1: ครับ
2: นี่วอลเลย์บอลของเรานะ
1: วอลเลย์บอลเนี่ยน้อยเราว่าน่าจะมีเหรียญแน่นอนจะเป็นเหรียญอะไรเนี่ย
0: สีอะไรแค่นั้นเอง
1: แค่นั้นเอง
2: เฮ้ยคุณมั่นใจมาก
1: มั่นใจด้วยฟอร์มตรงนี้โอ้โหก็ลงมา
2: ครับผม
1: แต่ว่าญี่ปุ่นเองอันนี้เขาก็ไม่ยอมเรานะว่าล่าสุด
2: คุยกับคุณเขาไม่มี
1: คุยกับคุณสมพรแค่บางอย่างนายกสมาคมเขาบอกว่าตอนแรกเขาวางแผนว่าเราไปที่เก็บตัวที่ดีนะ
0: ไปช่วย
1: จะไปช่วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไปอีกที่นึงนะ
0: เปลี่ยนที่อ่ะ
1: เปลี่ยนที่
2: เราเอาเหรอ
1: ใช่
0: หลังจากแพ้เราเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับโอ้เขาว่ามุ่งมั่นนะครับที่จะเอาคืนเราด้วยแหละครั้งนี้ถ้าเกิดเจอกันเขาก็ไม่ยอมแน่นอน
2: เขาไม่มีมายูชิคาวะไม่มีโคจิมะริบ
1: า
2: โร่ไม่มาชิมาบุระ
1: โอ้ก็เยอะ
2: ริบาโร่ไม่มาสามคน
0: นั่นตัวละครชิคาวะทำไมไม่มาเล่นอ่ะ
2: เขาไปเล่นในลีกต่างประเทศไง
0: ก็เลยไม่ได้
2: ตบเขาอ่ะ
0: แล้วเป็นตัวสำคัญด้วยเนี่ย
2: สำคัญตัว
1: วิ่งจริงๆเล่นในบ้านก็ต้องเอามาก่อนนะ
0: ติดเล่นเลย
2: ไอ้เจ้าเกมไม่ได้อยู่ในเหมือนฟีฟ่าเดย
0: ์ฟีฟ่าเดย
1: ์เอาถ้าเกิดว่าฟุตบอลฟีฟ่าเดย์วอลเลย์บอลเขาเรียกอะไร
2: ก็เนี่ยยศกับบุรพาไงบินมาบินไป
0: วอลเลย์บอล
2: ไ
0: อวีบีเดย์อะไรวอลเลย์บอลมันจะเรียก
2: ก็จะเป็นไอ้ปฏิทินของเขาอ่ะ
1: ถ้าเกิดฟุตบอลฟีฟ่าเดย์แล้ววอลเลย์บอล
2: วอลเลย์บอลน่าจะเป็นเอฟไอวีบีเดย์เฮ้ยคุณสมยศคุณจะส่งอะไรผมเนี่ย
0: ทีนี้เราจะดูอะไรกันบ้างอ่ะวอลเลย์บอลต้องเชียร์แน่นอนอยู่แล้ว
2: มา
0: เลยเชียร์ทีมหญิงและเชียร์ทีมชายด้วยนะช่อง9ถ่ายอะไรนะนัดวันแรกอ
1: ่
0: ะ
1: วันแรกก็ฟุตบอลก่อนฟุตบอลหญิง
0: เลยทีมชาติไทยเลยใช่ไหม
1: วันที่17กันยายนเราเจอกับเชนิสไทเ
2: ป
0: นัดแรกเราถ่าย17เลยไหม
1: แล้วก็เราเจอกับเวียดนามด้วยเราถ่ายบอลหญิง
2: อันเทรดในตัวชิดทองอ
0: ิน
2: แล้วก็มีทีม
0: เทควันโดที่ช่อง9เราถ่ายนะเทควันโดเนี่ยเราจองเลย
1: ใช
0: ่แล้วก็มียกน้ำหนักไหม
1: ยกน้ำหนัก
0: เราก็จอง
2: เฮ้ยตรงนี
1: ้กรีธาด้วยนะ
0: กรีธาเราก็จองน
1: ี่100เมตร
0: ของดีๆเนี่ยเราจองไปแล้วว
1: ิ่งผลัดเรื่องก็จองหมดเลย
2: ได้นะได้นะ
1: มวยก็มี
2: วิ่งได้นะ
1: มวยสามคนก็มี
2: ต่อยซ้ายต่อยขวา
1: บรรยายได
2: ้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นนะฮะการแข่งกีฬาเช่นเกมอีก10วันนะวันที่19กันยายนนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว
2: แต่ว่าคืนวันพรุ่งนี้ก็คือพฤหัสบดีเนี่ยเริ่มไปนะ
1: ครับ
2: บาสเกตบอลมาแล้ว
1: เริ่มแข่งแล้ว
2: คือว่าแข่งอย่างไม่เป็นทางการเป็นบาสเกตบอลจะมีวอลเลย์บอลมีฟุตบอลก่อนพิธีเปิดวันที่19ครับ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ต้องเชียร์กันนะครับสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ต้องลุ้นดูว่า14เหรียญทองที่คาดหวังไว้นะครับกับโพลับ21เหรียญทองอันไหนจะแม่นกว่ากัน
0: ไหนจะแม่นกว่ากัน
1: แต่ว่าที่แน่ๆแม่นแน่นอนก็คือว่าคุณเนมวัชรพงษ์จะไป
2: โอ้คุณต้องไปเก็บตกนะคุณเนมญี่ปุ่น
1: เ
2: ราเชียงรายเป็นญี่ปุ่น
1: แล้วเรา
2: ครับ
1: เรา
2: เนเฮ้ยเราอสมทเราครับ
0: ไอ้ของคุณก็มีนะให้ผมพูดอันนี้ก็คือเรื่องของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม
1: ครับ
0: แต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นแล้วนับเป็นประวัติศาสตร์ของการกีฬาไทย

0: ของวงการฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องการลงสนามของนิโก้นะฮะหรือว่าเจ้าลูกโซ
1: ่
0: นิโคลัสมิเคลสันนะครับที่ลงสนามฟุตบอลบูเดสิก้านะลีกสูงสุดของเยอรมันเนี่ยเป็นคนไทยคนที่2
2: ต่อจากโค้ชเฮง
0: ต่อจากโค้ชเฮงวิทยาเราคุณเมื่อ47ปีที่แล้วนะฮะวันนั้นเนี่ยเจ้านิโก้หรือว่าลูกโซ่เนี่ยลงสนามเป็นตัวสำรองนะฮะไปนาทีที่ประมาณ74ถึง75ช่วงกลางๆอ่ะตรงนั้นอ่ะมีเวลาลงสนามประมาณ16ถึง15นาที
1: เป็นไง
0: นะฮะลงสนามให้เอสฟาวเอวอสแบกนะน้องใหม่จากบูเดสิก้า2เลื่อนชั้นมาเล่นในบูเดสิก้า
1: ครับ
0: ลงมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทีมตามหลังอยู่2ต่อ3
1: ตามหลังกันบัก2 3
0: ใช่ครับหลักบอสเซียช่วยกันบัดชื่อเป็นเจ้าถิ่นอยู่2ต่อ3
2: โอ้แต่สุดท้ายไม่น่าเชื่อ
0: ลงมานี่ทีมแซงชนะ4ต่อ3ลงเล่นแบ็คซ้ายนะ
2: ฟอร์มดีมากก่อนหน้านี้ก็ชนะเลเวอร์คูเซ่นเท่าไหร่4เท่าไหร่42
0: อ่ะ3ต่อ2
2: 3
0: 2
2: แต่ว่าเกมนั้นไม่ได้ลง
0: ไม่ลง
1: ไม่ได้ลง
0: มีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ลงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยโค้ชเนี่ยเฮ้ยไม่รู้จะแก้เกมยังไงละโค้ชโดนไล่ขึ้นไปบนอัดจานด้วยนะเป็นเซนฟักเนอร์
1: ครับ
0: แล้วก็เปลี่ยนตัวลงมาเพราะว่าแบ็คซ้ายเขาก็เล่นไม่ค่อยดีลัสเซอร์กุนเทอร์นะฮะแล้วก็ได้ลงสนามมา16นาทีก็มีโอกาสสกัดบอลไปหลายครั้งอยู
1: ่
0: ครับแล้วก็เติมเกมทางฝั่งซ้ายสุดท้ายทีมแซงชนะได้นะครับ4ต่อ3นะ
1: ชนะ2นาทีต่อกันทีมน้องใหม่แล้วนัดต่อไปเจอบาเยิร์นของเราด้วยในบ้าน
0: เนี่ยบาเยิร์น
1: เจอบาเยิร์น
0: เนี่ยบาเยิร์น
1: บาเยิร์นเชียร์ใคร
2: เช
1: ีย
2: ร์ใคร
1: เอ
2: าเชียร์บาเยิร์นสิอ๋อนี่ก็เชียร์บาเยิร์นของบอกว่าบาเยิร์นของ
1: บาเยิร์นก็เชียร์เชียร์ทุกทีมที่ชนะ
0: ก็ถือว่าเป็นคือวงการฟุตบอลไทยต้องจารึกไว้เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะโค้ชเฮงยังทำครั้งสุดท้ายกับแพทราเบลินเนี่ย
2: โอ้นานมากแล้ว
0: 47ปีมาแล้ว
2: ครับ
0: ปี1979ลงเล่นกับแพทราเบลินลงเล่น3นัดในฤดูกาลนั้นนะแล้วก็ผ่านไปเนี่ยโอ้โหมันไม่มีคนไทยคนไหนที่ไปถึงนั้นเลย
2: แต่ว่ามีนี
1: ่ไมคอน
0: ไมคอนนี
1: ่ไมคอน
0: บราซิลเป็นคนบราซิล
1: เจ็บไหล่แล้ว
2: บาเยิร์น
1: อยู่บาเยิร์นแต่เจ็บไหล่ไปแล้ว
0: ก่อนหน้านี้ก็มีดัสกอร์แต่ว่าเล่นพวกทีมสำรองของไกเซอร์ไงไม่ได้ลงสนามในบูเดสลิก้านะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมาเป็น
2: โอ
0: ้
2: โห
0: นิโคลัสมิเกลสันนะครับที่ลงสนามนะครับเดี๋ยวก็เชียร์น้องกันต่อแล้วกันนัดต่อไปเจอบาเยิร์นด้วย
2: โอ้โห
0: ฟอร์มเป็นตัวจริงนะ
2: โอ้ถ้าชนะ3นัดรวดสุดยอดนะ
0: สุดยอดเลย
2: น้องใหม่มาแรงมาก
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวของนักกีฬาไทยนะทั้งฟุตบอลแล้วก็นะการแข่งกีฬาเช่นเกมนะครับส่วนช่วงหน้าครับช่วงพักครึ่งเวลานะครับก็เราจะไปที่วงการมวยไทยกันบ้างตอนนี้เนี่ยมีการปฏิรูปนิดนึงนะมีการแต่งตั้งประธานคณะทำงานในการผลักดันมวยไทยเนี่ยสู่โอลิมปิกเก
2: ม
0: คนใหม่เข้ามา
2: ครับ
0: ครับคือชื่ออะไรนะ
2: เซดอลล่า
0: เซดอลล่า
2: ครับ
0: โอ้ชื่อนี่เหมือนแบบว่า
2: เป็นเงิน
0: อาชีพ
2: เงินดอลล่า
0: เงินดอลล่านะฮะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวตามมาในช่วงหน้าครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่โอลิมปิกเกม2032นะ
4: ครับ
3: ก็ต่อจาก2028ที่ LA เนี่ย2032เนี่ยวงการมวยไทยเนี่ยตั้งเป้านะ
4: ครับ
3: โดยเศษดอลล่าพลตรีพัชระรัตกุลเนี่ยนะเป็นประธานคณะทำงานในการผลักดันมวยไทยสู่โอลิมปิกเกมเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่2032ให้ถูกบรรจุให้ได
4: ้ครับ
3: เดี๋ยวดูนะครับว่าทางเซรัลล่าเนี่ยมีแผนแล้วก็นโยบายอย่างไรครับ

คือน้องถามว่าที่พี่บอกว่าพี่อาจจะมีประสบการณ์น้อยทางด้านมวยไทยแต่ถามว่าพี่มีแพชชั่นเกี่ยวกับกีฬามวยไทยไหมพี่มีตั้งแต่เด็กแล้วที่พี่บอกว่าพี่เป็นศิษย์อาจารย์เขตถามว่าความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจเนี่ยพี่เชื่อว่าพี่มีเต็มร้อย เปรียบเสมือนว่าถ้าน้องอยากจะฝึกช้างให้ช้างเก่งน้องเป็นควานช้างเนี่ยตัวน้องเองไม่ต้องเป็นช้างใช่ไหมฮะพี่ไม่ต้องเก่งแบบช้างไม่ต้องแข็งแรงแบบช้างแต่พี่สามารถบังคับช้างได้ฉันใดฉันนั้นเนี่ยพี่มองว่าถ้าพี่มีทีมงานที่มีประสบการณ์ดีในวงการมวยไทยและเข้มแข็งเนี่ยพี่มองว่าไม่ใช่อุปสรรคพี่เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถสำเร็จภารกิจที่เราตั้งใจไว้ได้โดยที่ตัวเราเองไม่ต้องเป็นนักมวยไทยเองหรือเป็นคนที่ช่ำชองอยู่ในวงการนี้แล้วก็อีกแหละถ้าพี่สามารถเป็นที่เอ็นดูของคนในวงการได้เนี่ยพี่เชื่อว่าพี่จะได้รับการสนับสนุนและความเมตตาจากทุกๆคนก็จะทำให้ภารกิจที่พี่ตั้งใจจะทำเนี่ยมันสำเร็จได้ด้วยดีถ้าเรามีภารกิจสำคัญที่เราจะทำให้มวยไทยนี่มันยิ่งใหญ่ไปในโลกนี้ได้เนี่ยทุกคนต้องร่วมมือกันแล้วต้องไม่อิจฉากันนะแล้วก็ใครทำดีก็ต้องสนับสนุนด้วยความจริงใจมันถึงจะไปได้แต่ถ้าเราโมแต่ว่ามองไอ้นี่มันไม่ใช่ไอ้นั่นมันค่ายนั้นค่ายนี้เนี่ยมันก็เสียเวลากันมันทำให้ไอ้การที่เราจะไปถึงเป้าหมายของเราเนี่ยมันยากขึ้นมีพี่พูดรวมโดยทั่วๆไปแต่ถ้าให้พี่บอกรายละเอียดว่าเขาตีกันตรงไหนอะไรเนี่ยณวันนี้พี่คงยังบอกไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวพี่อยู่ไปสักพักน้องมาถามพี่ใหม่ เดี๋ยวพี่บอกแน่ อย่างวันเขาก็ดีนะฮะอย่างจะเป็นวันหรือจะเป็นไทยไฟหรือจะเป็นอะไรก็ตามหรือแล่ดำเนินเนี่ยก็ทำให้มวยไทยดังไปทั่วโลกซึ่งพี่ว่าเขาเก่งมากนะแล้วก็แต่นั่นมันมวยอาชีพของเรามันมวยสมัครเล่นมันคนละบทบาทหน้าที่แต่มันสามารถเสริมกันได้เพราะว่าคนเล่นสมัครเล่นถ้าเก่งเข้าทีมชาติไปแข่งในระดับโลกได้เหรียญเนี่ยก็สามารถย้ายไปต่ออาชีพได้ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้ความชัดเจนมันยังไม่ค่อยมีในหัวของคนพี่คิดว่าภาพจำของคนไทยอะฮะพอพูดถึงมวยไทยเนี่ยมันก็จะคิดถึงเรื่องการพนันเรื่องความรุนแรงนะฮะเรื่องชาย abuse ที่แบบเด็กๆต้องมาต่อยโดยไม่มี protection แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายมันเป็นภาพจำเหล่านี้นั้นมันก็มีความกลัวในหมู่พ่อแม่ที่ไม่อยากให้ลูกของตัวเองไปเล่นกีฬานี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับถ้าเขามีความรู้ความเข้าใจว่ากีฬานี้มันปลอดภัยมันสามารถช่วยได้ทางด้านร่างกายสุขภาพและมันก็สามารถทำให้ลูกของเขาเนี่ย เข้าไปสู่ทีมชาติได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหม่ที่พี่คิดว่าคนไทยต้องรับรู้ให้มากขึ้นเราจะเริ่มสื่อสารนะฮะกับผู้คนให้มากขึ้นนะครับแน่นอนเราก็คิดว่าเราก็จะต้องรีแบรนด์ทั้งใหม่หมดเลยแหละให้คนเข้าใจว่าให้เขาอยากมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับมวยไทยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสร้างให้แบรนด์ของมวยไทยเนี้ยมันเป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นมันไม่ใช่ว่าถ้าอยู่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแล้วเราจะตายไม่ใช่อย่างนั้นแต่ไปอยู่ได้นะมันดีแน่นอนเพราะว่ากีฬาโอลิมปิกเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกเนี่ยเขารอคอยทุก4ปีแล้วเราแน่นอนเราก็อยากเห็นธงไตรรงค์เราไปโบกสะบัดที่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาเนี้ยถ้าเราได้ถูกบรรจุเป็นประเภทกีฬาเนี่ยเราก็

0: โดยสรุปก็คือว่าถ้าอยู่ได้ก็ดีนะแล้วก็เป็นภารกิจที่พี่รับนโยบายมาจากท่านนายกนะครับเป็นความล้มเหลวของใครของสมาคมเหรอถ้าเป็นของสมาคมถ้าเราตั้งเป้าไว้เนี่ยถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่าแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศอะไรทั้งสิ้นนะครับดังนั้นต้องไปเรียนถามท่านนายกนะครับถ้าเราตั้งเป้าไว้แล้วเราทำไม่ได้แน่นอนต้องเป็นความล้มเหลวแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งเป้าเรามีแต่ความตั้งใจและความพยายามที่จะไปสู่จุดพี่อยากเห็นคนไทยเยาวชนไทยเนี่ยตั้งแต่เยาวชนจนถึงรุ่นใหญ่เนี่ยเล่นมวยไทยกันมากขึ้นเราสามารถพี่อยากเห็นแบบพ่อแม่พอมีสตางค์หน่อยแทนที่เอาลูกไปเล่นเทควันโดมาเล่นมวยไทยเอาง่ายๆนะฮะอยากเห็นมวยไทยเป็นกีฬาทางเลือกของเยาวชนเราไม่ว่าจะเป็นหญิงชาย LGBTQ นะมาเล่นเพื่อสุขภาพแล้วถ้ามีแววก็เพื่อความเป็นเลิศเพราะว่ามันดีทั้งต่อการพัฒนาร่างกายสุขภาพของตัวเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถสร้างอาชีพได้สร้างความเป็นเลิศในสายสมัครเล่นได้นะฮะมันเป็นสิ่งที่ดีที่เรามีอยู่แล้วแต่เรายังใช้ได้ไม่เต็มที่ในมุมมองของพี่นะ
1: ก็หวังนะว่าวันหนึ่งมวยไทยของเราจะไปอยู่ในโอลิมปิกเกมนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มวยไทยของเราก็ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าบรรจุนะครับในการแข่งขันนะครับโอลิมปิกเกมรวมทั้งเอเชียนเกมก็ยังไม่มีนะนะครับว่าลุ้นต่อไปแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงหน้าครับสปอตแฮชแท็กนะครับก็เรื่องราวสนุกแน่นอน
3: เฮ้ยสนุกแน่นะ
1: มาอีกแล้ว
3: สนุกอีกแล้ว
2: จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
2: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
3: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: มาปิดท้ายเช่นเคยนะครับกับค่ำคืนนี้ของรายการในสเตเดียมกับสปอร์ตแฮชแท็กนะครับค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของแฟนกีฬาบ้างหลังจากก่อนหน้านี้เราเรื่องของพวกนักกีฬามาพูดคุยกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องของแฟนกีฬาที่มีเขาเรียกว่าการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ยังไงฮะ
0: จะเป็นยังไงล่ะครับ
1: ครับ
0: ไปดูครับนี่ครับคุณเจ๋งเห็นอะไรไหมเนี่ย
1: อะไรฮะ
0: ก็เหมือนปกติเราก็ดูเหมือนเราเอาแบบระยนไปโยนมาให้แฟนบอลแตะไปมา
1: ลูกโป่ง
0: ใช่ครับ
1: ลูกโป่งยักษ์อะไรอย่างนี้นะ
0: แต่ที่เป็นเกมนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกมนะครับที่ให
1: ้
0: น
1: ี่
0: คือเป็นขนมปังและไส้กรอกเพื่อให้มารวมใส่กันไปนะครับนี่ครับก็มีการแชร์ค่อนข้างที่เยอะนะครับของแพลตฟอร์มของ X นะครับเป็นการแข่งขันว่าเบสบอล MLB ของทีมKansas City Royals ในสหรัฐอเมริกาคือช่วงที่แบบอ่ะรอการแข่งขันอยู่ก็มีเกมแบบนี้เล่นเป็นสินค้าของฮอทดอกชนิดหนึ่ง
2: ค
0: ือเขาบอกว่าถ้าภายใน30วินาทีนะครับถ้าคุณสามารถที่ได้แฟนบอลสามารถดันลูกนี้เข้ามาเป็นแบบนี้ฮอทดอกแบบนี้ได
1: ้

0: ไอ้ใน30วินาทีทำได้จัดแจกเขาดอกทุกคนในสนามเลย
1: เฮ้ย
2: จริงเหรอ
0: แต่ว่า
2: ทำได้ไหม
0: แต่ว่าไม่มีบอกว่าทำได้
3: ไหมแต่ผมนับดูแล้วไม่น่าถึงนะแต่ว่ามันอาจจะโยนมาก่อนหน้านี้ไกลแล้วไง
0: เออใช่ครับ
3: เขาจะมาเจอกันนะ
0: เป็นเกมการตลาดที่ถือว่าแบบฉลาดในการ
2: คิด
0: ของสินค้าของฮอทดอกนะครับในสนามเบสบอลก็คืออยากใหแฟนๆกีฬาเนี่ยได้ร่วมสนุกบ้างเอาขนมปังเป็นสำรองแบบขนาดใหญ่แล้วก็ไส้กรอกมาคุณละที่นะเพื่อมาประสานให้ใส่ด้วยกันเราเวลากินฮอทดอกเห็นป่ะก็มีขนมปังแล้วก็มีไส้กรอก
3: ขาดซอสไปนิดนึงเดี๋ยวต้องมีขวดซอส
0: ใช่ภายใน30วินาทีถ้าทำได้เนี่ยคือ
2: โอ้สัตว์ที่ก็เร็วเหมือนกันนะ
0: คนเท่าไหร่คิดหนูว่าหมื่นกว่านะเกือบ 20,000
3: ร่วมแรงร่วมใจกันนะอยากกินฟรี
0: ผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าเขาทำได้จริงๆคุณจะ
3: เสียหลาย
0: คุณจะมีพอหรือเปล่า
3: ทำพอ
0: หรือเปล่า
3: คนหลายหมื่นชิ้นอ่ะ
0: คนทำโอ้โหทำกันมืออีกเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกตอนท้ายว่าสรุปได้ไหม
2: ทันไหม
0: แต่แค่บอกว่าเป็นเกมของการตลาดของฮอทดอกชนิดหนึ่งนะครับ
2: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นสีสันที่ให้แฟนบอลร่วมแฟนเบสบอลได้ร่วมสนุกกันนะฮะ
2: ครับ
0: เนี่ยสุดท้ายก็ใส่มาได้นะแต่ว่าไม่รู้30วิหรือเปล่าเขาไม่บอกต่อผมไม่หาเซิร์ชแล้วก็ไม่ได้บอก
2: คุณตรงหาแล้วว่าได้หรือเปล่านะคุณสุดยอดนะ
0: ถ้าได้แล้วคนทำผมว่าคงหนีกับบ้าน
3: ทำไม่ไหวชิ้นเป็นหมื่นชิ้น
2: ไม่ไหวไม่กันนะ
0: นะครับอันนี้เป็นคนแชร์ค่อนข้างเยอะๆนะครับแล้วก็มีคนติดตามที่ดูกันโอ้ยหลายล้านเลยอ่ะ7 ล้านครั้งเลย
2: ครับ
0: นะฮะพอได้ไหมพอยิ้มได
2: ้พอได้ยิ้มวันนี้ครับผม
3: ส่วนรายการเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อเรื่องเอเชียนเกมนะเด
2: ี๋
3: ยวน่าจะเข้าสู่พิธีเปิดแล้ว
0: ใช่ครับ
3: มีเข้าดาวนับเพลย์หลังกันนะครับ
0: กับ
3: ส่วนสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: บกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30
1: จากกระแสลิซ่านักร้องสาววง Blackpink กลับมาเมืองไทยแล้วใส่ผ้าสิ้นย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสโด่งดังปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเบื้องหลังของการรังสรรค์ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของผ้าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
2: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
3: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเบอร์เกอร์เริ่มมากถ้าหากว่าลูกอมรสขมถ้าหากว่าต้นแอปเปิ้ลง่วงนอนถ้าหากว่าช่วยแบบไม่ช่วยมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If T-Pick วันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30

0: พราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: กองบัญชาการกลางสหรัฐปฏิเสธกรณีกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีสร้างความเสียหายให้กับเรือรบของสหรัฐ2ลำในภูมิภาคตะวันออกกลางย้ำว่ารายงานดังกล่าวเป็นเท็จทั้งหมดไม่มีเรือรบลำใดของสหรัฐถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายพร้อมระบุว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพสหรัฐได้ทำลายและสกัดกั้นเรือขนส่งน้ำมันดิบของอิหร่านไปแล้วกว่า10ลำเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบและปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซด้วยก่อนหน้านี้สื่ออิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านได้โจมตีเรือรบสหรัฐ2ลำรวมถึงเรือบรรทุกสินค้าอื่นๆรวม10ลำเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือขนส่งน้ำมันยูเครนส่งโดรนโจมตีเมืองท่าโนโว

โอรอซีสทางตอนใต้ของรัสเซียเมื่อคืนนี้แม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศจะยิงสกัดกั้นไว้ได้เป็นส่วนใหญ่แต่เศษซากโดรนบางส่วนตกใส่อาคารบ้านเรือนประชาชนและสถานประกอบการหลายแห่งส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงและสร้างความเสียหายมีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บอีก29คนกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าสามารถยิงสกัดโดรนของยูเครนได้596ลำครอบคลุม11ภูมิภาครวมถึงเหนือน่านฟ้าทะเลดำและคาบสมุทรไครเมียขณะที่ยูเครนระบุว่าเป้าหมายการโจมตีครั้งนี้คือเรือรบทางการทหารบริเวณฐานทัพเรือโนโวรอซีสซึ่งส่งผลให้เรือบรรทุกขีปนาวุธของรัสเซียลำหนึ่งเสียหายหนักด้วยกรุงเทพมหานครผนึกกำลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดพิธีปิดโครงการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากิจกรรมนี้มีส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญกำลังใจความภาคภูมิใจให้ทุกคนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนายธีรชัยวุฒิธรรมนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสมาคมพร้อมทำหน้าที่เป็นฐานรากในการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่พร้อมเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งนี้

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: เปิดประตูให้หนูหน่อยหนูไม่ได้ทำนะพ่อให้หนูเข้าไปเถอะ
3: อย่าโมโหไปเลยนะรักษาสุขภาพด้วยคนไม่รู้จักอยา

0: ไอแบบนั้นถือว่าตายไปแล้วก็ได้พี่ยังมีฉันกับฉีฉีเนาะฮะ
1: พ่อระวังสุขภาพหน่อยสิคะงั้นเดี๋ยวหนูเอายาให้นะหรือน้ำสักแก้วดีคะฮะพ่อพ่อคะ
0: นี่นี่มานี่ไปตกใจหมดเลยดีนะที่แกบอกฉันไว้ก่อนว่าเจอหนังเด็กบ้านั่นที่ถนนทำให้ฉันจัดฉากได้สนุกแบบนี้เธ
1: อแม่อยากไล่มันออกไปตั้งนานแล้วนี่ได้โอกาสแล้วนี่ไง
0: ใครให้หนังเด็กบ้านั่นทำตัวน่ารำคาญตอนนี้ดีแล้วต่อไปไม่ต้องเห็นหน้ามันอีกแล้ว
1: ไม่ใช่ตาถ้าแต่แก่นั่นกัดใจอ่อนแล้วเรียกมันกลับมาจะทำยังไง
0: ฝันไปเถอะจ้าออกจากประตูนี้ไปแล้วก็จะกลับมาง่ายๆนั่นเหรอฉันไม่ยอมเด็ดขาด
1: แม่หมายความว่าหนูไปอยู่ห้องมันได้แล้วใช่ไหม
0: ฉันรู้นะว่าแกอยากได้ห้องมันนั้นอีก2วันฉันจะซื้อเตียงใหม่ให้ตู้ใหม่ให้แล้วก็ย้ายเข้าไปแล้วกัน
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่
0: หวาน
2: หนูไม่เคยทำนะ

0: ายเธอไม่รับเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ย
1: เมื่อกี้พวกเราได้ยินว่าเกิดตายแล้วคิดว่าเธอจะทำเรื่องโง่ๆแถมติดต่อเธอก็ไม่ได้ฉันกับจิ้งเอ๋อเลยรีบออกมาตามหาเธอ
0: เมื่อกี้ฉันโทรไปที่บ้านเธอยายป้านั้นบอกว่าเธอจะไม่กลับมาอีกแล้วฉันโกรธมากเลยเธอมันหน้าตีจริง
1: ๆเธอไปไหนมา
0: เธอไม่เป็นไรก็ดีแล้วเธอก็ดีแล้ว
2: ฉันไม่เป็นไรดูยังโง่สองคนนี้สิดึกป่านี้แล้วยังร้องไห้อีกฉันก็ยืนอยู่นี่ไง
0: โถ่เอ้ยยังโง่กว่าไม่ต้องร้องแล้วกระเป๋าอยู่นี่แล้วไม่เป็นไรแล้วนะ
1: เธอเองก็ร้องไห้ไม่หยุดดูเธอสิ
0: หายกว่าไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมเนี่ย
1: กระเป๋าดีจังเลยที่เจอเธอ
2: ขอบใจพวกเธอสองคนมากที่อุตส่าห์ตามหาฉันขอบใจนะ
0: กระเป๋าพวกเราสามคนมีชาตินี้ไม่มีชาติหน้า
1: เราสามคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
0: เลิกกันตลอดไป
1: เย้
0: เลิกจ้า

0: มาเข้ามานั่งตามสบายฉันไปเปิดไฟก่อนนะ
1: ระวังชนของนะเฮ้ยอีกเฮ้ยอ่ะนั่งก่อนอาเปาเมื่อกี้เธอควรโทรหาฉันเร็วกว่านี้ถ้าเธอโทรหาฉันจะได้ไปด่ายายเด็กนั่นให้เจ็บแสบไปเลยเธอยอมให้ยายชั่วสองคนนั่นไล่ออกมาแล้วไม่เถียงกลับได้ยังไงกันเนี่ยเสียสถาบันหมด
2: อีกสองวันพอพ่อฉันหายโกรธแล้วเธอก็จะกลับไปอธิบายให้พวกเขาฟังเองแล้วแต่สองสามวันนี้รบกวนเธอหน่อยนะเสี่ยวเมยหวังว่าพี่เซินกับพี่เจียนจะไม่ว่าที่ฉันพักที่นี
0: ่ไม่ว่าน
1: ี่พวกเขาไม่ว่าเธอหรอกเธอไม่ต้องห่วงพวกเขาอยากมีลูกสาวดีๆแบบเธอจะตายไปนี่ยังไงก็ดีกว่าลูกสาวที่อกหักปีละ9ครั้งร้องไห้ลั่นบ้านทุกครั้งวอยๆจะเป็นจะตายแน่นอนแถมยังยอมเอาเงินแลกด้วย
0: อาเปาไม่ต้องเกรงใจฉันเธออยากอยู่นานแค่ไหนก็ได้พรุ่งนี้ฉันจะเอาพวกผ้าห่มกับหมอนมาให้เธอได้ยินว่าอีก2วันอุณหภูมิจะลดลง
1: นี่จริงสิจู่ๆเธอก็ถูกไล่ออกมาไม่มีเงินติดตัวเลยใช่มั้ยอ่ะฉันมีเงินนิดหน่อยเธอเอาไปใช้ก่อนแล้วกันนะหมดแล้วก็บอกฉันจะขอพี่ให้แล้วกันอ้าวเป็นไรร้องแล้ว
2: ชาติที่แล้วฉันทำอะไรนะชาตินี้ถึงได้มีเพื่อน

0: ธออยู่ก็ซึ้งฉันไม่เอาไหนเลยทำให้พวกเธอเป็นห่วงบ่อยๆมีอะไรพวกเธอก็ช่วยฉันตลอด
1: ปัดโถ่คิดว่าจะให้เฉยๆเหรอต้องคืนฉันบ้างละ
2: หนอยใหญ่บ้าพูดแบบนี้ได้ไงเพื่อนกันไม่คิดหยุมหยิมหรอกย่า
1: ล้อเล่นนะไม่ใช่นะเธอยังจำได้ไหมพวกเราเนี่ยตอนเด็กๆหมอดูตาบอดได้ตั้งแผงตรงปากถนนเขาบอกว่าพอเผ่าโตขึ้นจะมีชื่อเสียงแล้วก็ร่ำรวยมากจะได้แต่งกับเศรษฐีด้วยล่ะจำได้ไหมเพราะงั้นเผ่าต่อไปถ้ารวยแล้วเธออย่าลืมเพื่อนอย่างเราสองคนด้วยนะ
0: อย่าลืมนะฉันจงเจือเป่าสาบานกับฟ้าต่อไปฉันมีอะไรจะแบ่งให้เพื่อนรักของฉันครึ่ง
1: นี่เธอพูดเองนะนี่เธอได้ยินแล้วนะถ้าเธอทำไม่ได้แล้วก็ขอให้ฟ้าผ่าตายไม่ได้ตายดี
2: อยากรู้ว่าหมอหนูได้บอกไหมว่าชีวิตแต่งงานฉันดีไหมสามีฉันหล่อหรือเปล่า
1: โธ่เอ้ยนี่เธอลืมไปแล้วเหรอเขาบอกว่าชีวิตแต่งงานของเธอจะดีมากได้แต่งงานไปอยู่
2: ไกลมากเลยเหรอคุณฉันเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมฉันจะได้แต่งไปอยู่ที่ไหนสามีฉันเป็นคนชาติไหน
1: ยังบอกอีกว่าเธอจะได้แต่งไปอินเดียกินแกงกะหรี่ทุกวัน
2: ฉันไม่แต่งหรอกหมอดูตาบอดทำนาย
1: นี่ทำไมจะไม่แม่ล่ะทำไมจะไม่แต่งแล้วเธอนี่แต่หลบ
2: ฉันไม่อยากกินแกงกะหรี่นี่นะ
1: ไม่อยากกินแกงกะหรี่เหรองั้นก็กินแต่ข้าวเปล่าก็พอเธอแต่งไปอยู่ว่างเจียวสิ
2: เหรอคิดว่าฉันชอบกินขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่างเจียวของอร่อยเยอะมาก
1: เ
2: ลยนะ
1: กินแต่เรื่องกินสินะ
2: ไม่ได้เหรอ
1: สมองเธอน่ะมีแต่เรื่องกินน่ะเถอะพี
3: ่จริงเหรอมารอเกะกัน
1: มีใครไปบ้างอ่ะฮะ
3: มิฉีฉี
1: มิฉันเกลียดยายบ้านะที่สุดเลยฉันไม่ไป
3: อะไรของเธอเขาไปทำอะไรให้เธอ
1: ก็ทำฉันนะสิวันนี้มันใส่ร้ายอับเป่าว่าเป็นเด็กไซไลน์ทำให้อับเป่าถูกพี่เซิ่งไล่ออกจากบ้านผู้หญิงคนนั้นเป็นคนไม่ดีเลวจนหมดคำบรรยายมีแต่พี่ที่ตาบอดเห็นมันเหมือนพวกนางฟ้าฉันขอแล้วนะไปส่องกระจกดูหน่อยเถอะมันจะมาชอบพี่ได้ยังไงมันแค่เล่นๆมันหลอกใช้พี่สักวันพี่ต้องเดือดร้อนประมาณเนี่ย
3: ตอนที่พี่ของเธอจีบสาวน่ะเธอยังดูเซเลมูนอยู่เลยฉันเนี่ยนะจะถูกหลอกแล้วยังรู้ครอบครัวเขาเถอะน่างั้นเอางี้ฉันเรียกฉีฉีเธอเรียกอาเปาออกไปกินข้าวด้วยกันกินเสร็จก็ถือว่าจบ
1: อะไรของพี่แล้วให้มันไปกินของเส้นไหว้สิน้องสาวของพี่คนนี้ขอบอกพี่เป็นครั้งสุดท้ายถ้าพี่ยังจีบยายบ้านั่นอยู่อีกแล้วก็ฉันจะตัดขาดกับพี
3: ่น่าเธอน่ารำคาญกว่าแม่อีกไปนอนซะฉันจะไปเที่ยวจะซื้อข้าวเช้ามาให้นะคิสซี่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ
1: ่
3: โรบัสต้าอาราบิก้า
1: ใจเมื่อคืนแกน่าจะพาอาเป่ามานอนที่บ้านนะผู้หญิงตัวคนเดียวนอนที่ร้านคนเดียวมันไม่ค่อยดีเลย
4: นั่นสิที่ร้านมีแต่กลิ่นยาจีนพวกเราได้กลิ่นจนชินแล้วคนที่ไม่ชินทนไม่ไหวหรอก
2: ก็เมื่อคืนดึกแล้วหนูไม่อยากรบกวนพ่อแม่นี่นาใครจะรู้ว่าพ่อกับแม่ชอบอาเป่าขนาดนี
1: ้เออแง่ล่ะแม่เห็นอาเป่ามาตั้งแต่เล็กๆหน้าตาก็สวยแถมยังฉลาดอีกด้วยนี่แถมยังเป็นเด็กดีถ้ามีลูกสาวอย่างเขาเนี่ยนะโชคดียิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง
2: พี่เจียนประโยคนี้คนพูดกับหนูหรือเปล่าคิดถึงความรู้สึกหนูบ้างไหมพี่เซินสั่งสอนเมียพี่หน่อยสิขอร้องล่ะ
1: ฉันรู้ว่าเธอไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหร่แต่มีอยู่เรื่องนึงที่ฉันกับเธอมีความคิดเหมือนกันคือไม่อยากให้พ่อเธอเป็นอะไรไปถูกไหมฉันรับปากเธอถ้าพ่อเธอเป็นอะไรไปฉันจะโทรหาเธอทันทีตกลงไหม

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
7: เมื่อคืนแกน่าจะพาอาเป่ามานอนที่บ้านนะผู้หญิงตัวคนเดียวนอนที่ร้านคนเดียวมันไม่ค่อยดีเลย
8: นั่นสิที่ร้านมีแต่กลิ่นยาจีนพวกเราได้กลิ่นจนชินแล้วคนที่ไม่ชินทนไม่ไหวหรอก
9: ก็เมื่อคืนดึกแล้วหนูไม่อยากรบกวนพ่อแม่นี่นาใครจะรู้ว่าพ่อกับแม่ชอบอาเป่าขนาดนี
7: ้เออแง่ล่ะแม่เห็นอาเป่ามาตั้งแต่เล็กๆหน้าตาก็สวยแถมยังฉลาดอีกด้วยนี่แถมยังเป็นเด็กดีถ้ามีลูกสาวอย่างเขาเนี่ยนะโชคดียิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง
9: พี่เจียนประโยคนี้คนพูดกับหนูหรือเปล่าคิดถึงความรู้สึกหนูบ้างไหมพี่เซินสั่งสอนเมียพี่หน่อยสิขอร้องล่ะ
8: เป็นลูกสาวเหมือนกันถ้าไม่ลูกสาวพ่อไม่เหมือนเขานะเฮ้ยถ้าแกดีได้สักครึ่งหนึ่งของอาเป่านะขอบคุณฟ้าขอบคุณสวรรค์
9: พ่อกับแม่เห็นคนอื่นดีกว่าลูกเอาสิถ้าชอบอาเป่าขนาดนั้นก็ให้เขาเป็นลูกบุญธรรมเลยรักแต่เขาไม่ต้องรักหนูปล่อยหนูตามยถากรรม
7: โอ้คุณหนูหลีนิ่งเตะนิ่งเตะล้อเล่นไม่ได้ใช่ไหมคะแค่นี้ก็โกรธเหรอ
8: ล้อแกเล่นเฉยๆแกเป็นแก้วตาดวงใจของเราต่อให้ขี้เลไอคิวต่ำแค่ไหนพวกเราก็รักแกเหมือนเดิมอยากจะฉลาดเป็นกรดเหมือนเจ้าหญิงซะขนาดนี้ว้าวรักตายเลย
9: พ่อหนีว่าชะมัดพูดอีกครั้งได้ไหมคะ
8: พูดไม่ออกแล้ว
7: โอ้โหเอ๊ะทำไมคนเยอะจังมีร้านเปิดใหม่เลยเนี่ย
8: ร้านเรานี่นะ
9: ฮะใครเปิดร้านให้เราอ่ะ
10: เอ๊ะอาโจพี่เซินรู้จักค้าขายแล้วเนี่ยหาสาวสวยมาช่วยดูร้านนะแหมฉลาดจริงๆแถมมีชาหอมด้วยนี่ตอนบ่ายฉันจะมาอีกนะ
9: ไม่ไปนะ
7: ไม่ไปไม่ไปไปเถอะ
9: สาวสวยเหรออ
7: ้าวอนุสวัสด
9: ิ์อนุสวัสดิ์
7: นุสวัสดิ์พี่เซนพี่เจียน
8: อาเป่าลำบากแล้วเธอเป็นคนช่วยพวกเราเปิดร้านเหรอ
7: ไม่ลำบากแล้วค่ะเมื่อคืนหนูมารบกวนขอบคุณที่ยอมให้หนูอยู่เองเช้านี้ตอนหนูกำลังจะช่วยทำความสะอาดร้านเห็นคนต่อแถวหน้าร้านเยอะเลยหนูเลยถือวิสาสะเข้าไปต้มชาหอมมาให้ทุกคนดื่มเมื่อคุณไม่ว่าใช่ไหมคะเมื่อคุณก็ลองชิมดูสิชาหอมขับร้อนเหมาะกับคนนอนดึก
9: โอ้อาเป่าเธอทำเหมือนเราสองคนมาซื้อยาเลยนะเนี่ย
8: พูดจริงๆนะอาเป่าต้มชาดีกว่าคุณอีก
7: น
8: ะ
7: ไม่ไม่แล้วค่ะพี่เซนอาเป่าเมื่อคืนนอนที่ร้านคงไม่สบายตัวใช่ไหมคืนนี้ไปนอนบ้านน้าสิไปนอนกับเสี่ยวมือ
9: ตกลง
7: นั่งแล้วค่ะหนูอยู่ที่นี่ได้แค่นี้ก็รบกวนพวกคุณแล้ว
9: เธออาเป่าไม่เป็นไรตอนนี้เธอเป็นตัวนำโชคให้ร้านแล้วนะต่อไปธุรกิจของพี่เซนกับพี่เจียนต้องพึ่งเธอแล้ว ฉันจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวช่วยตกลงค่าโฆษณาให้เธอถึงตอนนั้นแบ่งให้ฉันนิดหน่อยก็พอ
11: ฉันน้อยแน่ยายเด็กบ้านี่เห็นเงินเป็นไม่ได้เชียวนะแต่พ่อกับแม่ยังงกเหลือเกินจริงๆอร่อยไหมคะอร่อย
9: ยายบ้าทำไมที่นี่ไม่ต้อนรับเธอ
8: นี่ซิวเมยมีมารยาทหน่อยสิ
11: อาเปามีเวลาออกไปคุยกันหน่อยสิฉันจะรอข้างนอกนี่บิดปาก
7: หนูออกไปแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะรีบกลับ
11: มาไม้ไหน
7: น้องฟางมีอะไรจะคุยกับหนูเหร
11: อวันนี้ฉันอยากจะมาขอโทษเธอเมื่อวานยายลูกบ้าบอกฉันแล้วรู้แล้วว่าเธอไม่เกี่ยวก็บอกว่ากระเป๋าพวกนั้นแฟนเขาซื้อให้เขากลัวฉันโกรธเลยวางไว้ในห้องของเธอก่อนแต่พอพ่อเขากลับมาเขาก็ยิ่งกลัวพอกลัวเขาก็เลยโกหกบอกว่าทั้งหมดเป็นของเธอเองก็รู้นิสัยของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กทำผิดไม่เคยขอโทษไม่เคยยอมรับเอาแต่โยนความผิดให้คนอื่นเธอเป็นพี่ก็ต้องรู้อยู่แล้วสิอย่าถือโทษโกรธเขาเลยนะ
7: นี่เมื่อคุณรู้ว่าไม่เกี่ยวกับหนูงั้นหนูกลับบ้านพร้อมคุณและอธิบายให้พ่อฟังได้ใช่ไหม
11: ไม่ได้อย่าชิวนะ
7: ทำไมคะ
11: คือว่าวันนี้ฉันอยากจะปรึกษากับเธอเรื่องหนึ่งช่วงนี้เธออย่าเพิ่งกลับบ้านได้ไหม
7: ทำไมคะ
11: เฮ้ยเธอไม่รู้เมื่อวานหลังจากที่เขาทะเลาะกับเธอเสร็จเขาโมโหแค่ไหนเขาโกรธจนเลือดขึ้นหน้าเลยเหมือนจะเป็นลมล้มพับลงไปเลยบอกว่าเวียนหัวอยากจะอ้วกฉันเกือบต้องพาไปแผนกฉุกเฉินแล้ว
7: ไหนเป็นงั้นแล้วตอนนี้พ่อเป็นไงบ้างนี่พาเขาไปหาหมอไหม
11: นี่เธอไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกพักผ่อนคืนนึงแล้วเขาคงไม่เป็นไรแล้วล่ะแต่เธอก็รู้นะว่าสุขภาพเขาไม่ค่อยดีใช่ไหมเพราะงั้นน่ะฉันคิดว่าเรื่องนี้นะเธออย่าเพิ่งไปบอกเขาดีกว่าถ้าเขารู้ว่าฉีพูดโกหกอีกแล้วโกหกเขาใส่ร้ายเธอเขาโมโหกว่าเดิมแน่ถ้าเขาเป็นลมขึ้นมาอีกจะทำยังไงอาจตายได้เลยนะเธอว่าไหมเธอน่ะกตัญญูแล้วไม่อยากให้เขาเป็นอะไรใช่ไหมฮะ
7: แล้วนะจะให้หนูทำยังไงคะ
11: ฉันคิดว่าช่วงนี้ทำตามที่ฉันบอกก่อนเธออย่าเพิ่งกลับบ้านดีกว่าเธอก็รู้สุขภาพพ่อเธอเป็นยังไงรออีกสักพักพอเขาหายโกรธแล้วเธอค่อยกลับบ้านไปแล้วอธิบายกับพ่อเธอเขาจะยอมฟังง่ายกว่านี้ฉันรู้ว่าเธอไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหร่แต่มีอยู่เรื่องนึงที่ฉันกับเธอมีความคิดเหมือนกันคือไม่อยากให้พ่อเธอเป็นอะไรไปถูกไหมฉันรับปากเธอถ้าพ่อเธอเป็นอะไรไปฉันจะโทรหาเธอทันทีตกลงไหมฮะ
7: ถ้าเกิดอะไรขึ้นต้องโทรหาหนูทันทีนะ
11: ฉันโทรแน่เชื่อฉันสิฉันไปเลยนะแค่นี้ก็สำเร็จ

0: เองเหรอ
1: ทำไมเห็นคนที่กลับมาไม่ใช่ลูกพี่ผิดหวังเหรอ
0: เฮ้ยอาเปาไม่กลับมาทั้งคืนเธอว่าเขาจะไปไหนจะเป็นอะไรหรือเปล่า
1: พี่ไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้เขาดีใจมากเลยล่ะเมื่อกี้ฉันเจอเขาที่เซินจี้ทำเหมือนอยู่บ้านตัวเองกำลังต้อนรับลูกค้าให้กับคนอื่นที่ตอนอยู่ร้านไม่เห็นขยันแบบนั้นเลย
0: เธอเจอเขาได้ถามเขาไหมว่าทำไมเมื่อคืนไม่กลับบ้าน
1: ฉันถามสิรู้ไหมเขาตอบว่ายังไงเขาบอกว่าพวกเราเป็นคนไล่เขาไปตอนนี้เกลียดพวกเรามากถึงต้องไปนอนข้างถนนก็ไม่อยากกลับมาไม่รู้ไปเรียนแบบใครตัวเองทำผิดยังไม่สำนึกแถมยังใส่ร้ายคนอื่นอีก
0: อาเปาพูดแบบนี้จริงเหรอ
1: ทำไมคิดว่าฉันโกหกเหรอลูกอกตัญญูแบบนั้นปล่อยไปเถอะไม่ต้องไปสนใจเขาหรอก
0: ปกติอาเปาไม่ใช่คนแบบนี้ฉันจะโทรถามเขาให้รู้เรื่องจะไม่กลับบ้านจริงๆเหรอ
1: จะโทรไปทำไมคิดว่าฉันโกหกพี่เหรอ
0: เอามือถือคืนมานะ
1: แล้วทำไมพี่ต้องโทรหาเขาด้วยเล่าพี่เป็นบ้าอะไรลืมไปแล้วเหรอเมื่อวานเนี่ยเขาทำผิดแท้ๆแต่กลับโยนความผิดให้กับน้องตอนนี้พี่จะง้อเขากลับมาพี่เห็นฉันกับฉีฉีเป็นอะไรคิดถึงความรู้สึกของพวกฉันบ้างไหมฉันรู้นะพี่คิดอยู่ตลอดว่าเอาเป่าเป็นลูกแท้ๆฉันกับฉีฉีเป็นส่วนเกินก็ได้นี่เมื่อเป็นแบบนี้ฉันกับฉีฉีจะไปจากบ้านหลังนี้ให้พี่สองพ่อลูกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
0: โถ่เอ้ยหลายปีมาเนี้ยฉันเห็นเธอกับฉีฉีเป็นคนนอกตอนไหน
1: จงซึ่งขอร้องมีสติหน่อยได้ไหมพี่น่ะแก่แล้วมีแค่ฉันกับฉีฉีที่จะดูแลพี่ถ้าเราสองแม่ลูกไปจริงๆพี่ก็อยู่ที่นี่คนเดียวไปจนแก่เถอะดูสิจะโทรหายายเด็กนั่นยังไงเอาล่ะยกเท้าซ้ายคืนนะแยกออก1ก้าวแต่อย่ากว้างเกินไปเดี๋ยวจะล้มเอาได้แล้วก็เอากระบี่มาไว้ข้างเอวแล้วก็ใช้มือซ้ายจับกระบี่ให้

0: ั่นจากนั้นก็ยืนออกมาข้างหน้าวาดให้เป็นเลข8อึบชึบจากนั้นเอ๊ะมาแล้วเหรอกระเป๋าอยู่ๆทำไมมาเยี่ยมย่าได้ล่ะ
1: หนูคิดถึงย่านี่นะ
0: ย่าก็คิดถึงแกตายแล้วทำไมผอมลงขนาดนี้ไม่ค่อยกินข้าวเหรอ
1: กินสิคะคงเพราะหลายวันนี้หนูทบทวนจนดึกไม่ค่อยได้นอนหนูใกล้สอบเอนทรานซ์แล้วหลังสอบเสร็จหนูก็จะได้เข้าเรียนมหาลัยแล้วนะ
0: การเรียนน่ะมันสำคัญก็จริงแต่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยสอบไม่ติดมหาลัยก็ไม่เป็นไรแกสวยจะขนาดนี้ ไปประกวดมิสฮ่องกงต้องชนะเลิศแน
1: ่ค่ะถ้าหนูไม่ติดมหาลัยหนูจะไปประกวดมิสฮ่องกง โอเคไหมย่าเป็นคนเสนอชื่อนะ
0: โอ้ no problem no problem
1: ว้าววันนี้พูดอังกฤษเป๊ะชื่อนะ
0: เป๊ะอยู่แล้ว
1: ย่าต้องตั้งใจเรียนมากแน่ๆเลย
0: เอ้ยช่วงนี้นะมีครูสอนภาษาอังกฤษมาคนหนึ่งเขาตั้งชื่อให้ย่าด้วยเขาเรียกย่าว่าซูซาน รอมากเลยนะถ้าแกมาคราวหน้าย่าจะแนะนำให้รู
1: ้ไม่เอาเก็บไว้ให้ตัวเองเถอะซูซาน
0: เออนี่แล้วได้เอาอันนั้นมาให้ย่าหรือเปล่า
1: เอามาอยู่แล้ว
0: ออกมาเร็วรีบเอาออกมาว้าวหอมจังเลยซื้อจากร้านหลี่จิ๋วจี้ตรงปากทางใช่ไหม
1: ต้องซื้อร้านนั้นอยู่แล้วหนูไม่กล้าซื้อร้านอื่นแล้วค่ะปากของย่าความจำดีกว่าสมองซะอีกหลอกย่าได้ที่ไหนล่ะ
0: โธ่เฮ้ยแกจะลองกินสักคำไหมล่ะ
1: หนูไม่กินค่ะย่ากินเธอกินไม่หมดก็เก็บไว้เป็นมื้อดึกคืนนี้นะคะ
0: นี่แกไม่รู้สภาพแวดล้อมที่นี่มันก็ดีอยู่หรอกแต่เรื่องของกินไม่ได้เลยมีแต่ของจืดๆทั้งนั้นเออจริงด้วยแล้วช่วงนี้พ่อแกเป็นไงบ้าง
1: ก็เหมือนเดิมค่ะแต่ช่วงนี้กิจการร้านของชำไม่ดีเท่าไหร่
0: แล้วหนังจิ้งจอกคนนั้นล่ะเล่นไพ่ทุกวันไม่ได้ดูแลพวกแกใช่ไหม
1: ทำไมเขาอารมณ์ไม่ดีเหรอคะ
2: ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงไหลให้ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งไคล้จะขอเอาความรักฉันมาผูกไว
3: ้เอาแต่ร้องเพลงไม่ทำงานเหรอ
2: คุณชายใหญ่

0: กให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: แล้วได้เอาอันนั้นมาให้ย่าหรือเปล่า
2: เอามาอยู่แล้ว
1: ออกมาเร็วรีบเอาออกมาว้าวหอมจังเลยซื้อจากร้านหลี่จิวจี้ตรงปากทางใช่ไหม
2: ต้องซื้อร้านนั้นอยู่แล้วหนูไม่กล้าซื้อร้านอื่นแล้วค่ะปากของย่าความจำดีกว่าสมองซะอีกหลอกย่าได้ที่ไหนล่ะ
1: โธ่เฮ้ยแกจะลองกินสักคำไหมล่ะ
2: หนูไม่กินค่ะย่ากินเถอะกินไม่หมดก็เก็บไว้เป็นมื้อดึกคืนนี้นะคะ
1: นี่แกไม่รู้สภาพแวดล้อมที่นี่มันก็ดีอยู่หรอกแต่เรื่องของกินไม่ได้เลยมีแต่ของจืดๆทั้งนั้นจริงด้วยแล้วช่วงนี้พ่อแกเป็นไงบ้าง
2: ก็เหมือนเดิมค่ะแต่ช่วงนี้กิจการร้านของชำไม่ดีเท่าไหร่
1: แล้วหนังจิ้งจอกคนนั้นล่ะเล่นไพ่ทุกวันไม่ได้ดูแลพวกแกใช่ไหมเฮ้ยแม่แกมาด่วนจากไปซะเร็วย่าเองก็อายุเยอะดูแลแกไม่ไหวทำได้แค่ทิ้งให้แกอยู่ที่บ้านนั้นคนเดียว10กว่าปีมานี้ย่าปวดใจมากจริง
2: ๆไม่แล้วค่ะย่าไม่ต้องห่วงนะดูหนูสิสมบูรณ์ทุกอย่างแถมโตแล้วด้วยไม่เป็นไรค่ะ
1: ถ้านางจิ้งจอกคนนั้นกับลูกสาวของมันเรื่องแก่ๆแล้วก็รีบมาบอกย่าเลยนะย่าจะถือกระบี่อันนี้ไปบ้านแกแล้วจัดการพวกมันซะ
2: เก่งจริงเลยจอมยุทธหญิงไม่ทราบว่าวิชากระบี่สำนักไหน
1: วิชากระบี่ดารุณีโยก
2: ดารุณีโยกเหรอย่ายังเป็นดารุณีอยู่เหรอ
1: เมื่อ40ปี
2: ย่าทำให้หนูดูหน่อยอยากรู้ว่าย่าเป็นดารุณีแบบไหน
1: เห็นแกที่แกเป็นเด็กดีนะย่าจะสอนสุดยอดวิชากระบี่ดารุณีโยกให้ดูดูให้ดีๆนะจ๊ะฮึดชุบย่อยุบยกนี่ฟุบฟับชุบนี่แทงเข้าไปจำได้ไหม
2: ถ้
1: างั้นมา
2: หนูเหรอ
1: ใช่
2: ได้เลยค่ะ
1: จัดไป
2: ยืมของรักย่าหน่อยนะ
1: ได้เลข8
2: แบบนี้เฮ้ย
1: อ้าวถูกแล
2: ้
1: วมือข้างนี้ต้องเหยียดตรงนะถึงจะถูก
2: เหยียดตรง
1: ส่วนข้างนี้เหยียดตรงข้างนั้นก็ต้องเหยียดตรงถูกต้องตรงหมดเลย
3: บอสตันอาหารจานด่วนโรคระบาดหนักทุกคนหวั่นวิตกขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นั่งตามสบายนะ
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวจะไปรับออเดอร
2: ์ขอบคุณค่ะ

0: กินแค่สองคำก็หยุดไม่อร่อยเหร
1: อ
0: รู้แล้วช่วงนี้คุณชายใหญ่อารมณ์ไม่ดีรสชาติบะหมี่ที่ทำก็เลยแย่มาก
1: ทำไมเขาอารมณ์ไม่ดีเหรอคะ
0: ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงไหลให้ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งไคล้จะขอเอาความรักฉันมาผูกไว
2: ้เอาแต่ร้องเพลงไม่ทำงานเหรอ
0: คุณชายใหญ่คุณก็เห็นไม่มีลูกค้าสักหน่อย
2: เวลาทำงานผมบอกให้ใส่แมสไงยังไงวันนี้ก็ไม่มีลูกค้าเลิกงานเถอะ
0: อ๋อไปเถอะที่รักเลิกงานแล้ว
2: ขอโทษครับจะปิดร้านแล้วรีบๆกินด้วยครับ
1: ไล่กันเฉยเลยโอ๊ยไปก็ได้
3: ชอบแหวนวงนี้ไหม
4: ชอบสิคะคราวหน้าฉันอยากได้ใหญ่กว่านี
3: ้ได้สิ
1: คุณมาขอโทษนะคะดูเหมือนเครื่องรูดบัตรของเราจะมีปัญหานิดหน่อยคุณมีบัตรอื่นที่รูดได้อีกไหมคะ
3: ลองใบนี้ดู
1: ขอบคุณค่ะ
3: บัตรเครดิตเป็นแบบนี้บ่อยๆฉันมีอีกใบ
5: สวัสดีค่ะคุณมาฉันเป็นผู้จัดการร้านค่ะขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะคะ
3: เสร็จแล้วใช่ไหมครับ
5: คุณมาคะดิฉันคิดว่าวันนี้เครื่องรูดบัตรน่าจะเสียคุณมีเงินสดไหมคะสะดวกชำระด้วยเงินสดไหมคะ
3: อะไรกันคุณร้านใหญ่แบบนี้ทำไมเครื่องรูดบัตรถึงเสียได้ล่ะพวกคุณเปิดร้านกันยังไงเนี่ย
5: ขอโทษจริงๆค่ะคุณมาแหวนวงนี้เราเก็บไว้ให้ได้นะคะคุณมาซื้อวันหลังได้ค่ะ
3: เฮ้ย

0: ไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วเราจะไปซื้อร้านอื่น
1: ไม่เอาฉันชอบแหวนวงนี้นี่นา
0: โถ่เอ้ยไม่ได้มีร้านนี้ร้านเดียวไปเถอะไปเถอะเราไปดูร้านอื่นกันไปเถอะ
2: น่าเกลียดจริงๆวงเงินเต็มแล้วยังจะวางมาดอีก
3: เด็กคนนั้นดูโง่ขนาดนั้นคงไม่รู้ว่าถูกหลอกแล้วมั้ง
2: มีท่าเผาขน
1: พาฉันมาที่นี่ทำไมจะส่งฉันกลับบ้านไม่ใช่เหรอนี่บ้าเอ้ยออกไปนะถอยออกไปนะคุณเป็นบ้าอะไร
0: ฉันหมดเงินกับเธอไปตั้งเยอะแล้วก็ควรได้ดอกเบี้ยบ้างสิ
1: ชิแค่กระเป๋าไม่กี่หมื่นฉันให้จูบก็ถือว่ายอมให้มากแล้วอยากได้ฉันงั้นเหรอไม่ถึงหลักแสนก็อย่าฝันไปหน่อยเลย
0: ฉีฉีเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอมากฉันให้เธอได้ทุกอย่างเลยนะ
1: รักเหรอก็แค่ลมปากเมื่อกี้เสื้อแหวนเล็กๆแค่นั้นบัตรยังรูดไม่ผ่านเลยถ้าฉันเป็นคุณคงมุดดินหนีไปแล้วล่ะ
0: ที่บัตรฉันเต็มก็เพราะซื้อกระเป๋าให้เธอเยอะมากชี้ชี้ฉันสอนหนังสือนะไม่ใช่พิมพ์แบงก์เองได้
1: และฉันใช้ปืนจ่อคุณให้ซื้อกระเป๋าให้ฉันเหรอเพิ่งจีบผู้หญิงครั้งแรกนึงไงไม่ได้ผลประโยชน์ใครจะเล่นด้วยคุณนี่โง่ชะมัดเลยต่อไปไม่ต้องติดต่อฉันอีก
0: นี่นี่ชี้ชี
1: ้
0: ช
1: ี้
0: ชี
1: ้
0: อย่าไป
1: ทำอะไรเนี่ย
0: อย่าไปนะชี้ชี
1: ้ถ้าคุณต่อแย่ไม่เลิกฉันจะร้องเรียนกับโรงเรียนว่าคุณคุกคามทางเพศนักเรียนหญิงถึงตอนนั้นตกงานก็อย่ามาโทษฉันล่ะถ้าอยากให้เป็นแบบนั้นก็ลองดูสิคะ
0: ไม่ละไม่เอา
1: แค่นี้ก็กลัวหัวหดไม่ได้เรื่อง
0: เออเดี๋ยวเออดึกแล้วยังไม่นอนเหรอ
3: ทำไมกลับดึกจัง
0: อ๋อผมเหนื่อยก็อาบน้ำก่อนนะ
3: เดี๋ยวก่อนฉันมีเรื่องจะถามทำไมขาดผ่อนบ้านตั้ง2เดือน
0: อ๋อผมลืมเอาเงินไปฝากนะพรุ่งนี้ผมจัดการเอง
3: ลืมงั้นเหรอแต่จำได้ว่าต้องซื้อของให้คนอื่น2เดือน2เดือนคุณรูดบัตรไปตั้งหลายแสนของที่ซื้อเป็นเครื่องสำอางเสื้อผ้าผู้หญิงกับกระเป๋าคุณมีผู้หญิงอื่นข้างนอกใช่ไหม
0: คุณมีสิทธิ์อะไรมาแกะจดหมายผม
3: ถ้าไม่แกะจดหมายคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณมีผู้หญิงคนอื่น
0: อ๋อคุณเป็นคนระงับบัตรของผม
3: ใช่ฉันแจ้งหายไปเมื่อเช้าทำไมไม่มีบัตรก็ไม่มีผู้หญิงรู้สึกเสียหน้าเหรอ
0: ไม่มีไม่มีไม่มีคุณพอใจหรือยังล่ะ
3: บอกฉันมาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร
0: ก็บอกว่าไม่มีไง
3: นี่บอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะไม่บอกก็ห้ามไปไหนทั้งนั้น
0: ไปไม่เลยยังไ
4: งฉีฉีเป็นอะไรเข้านานเจียมไม่สบายเหรอ
1: ยุ่งใดด้วยฉันหิวแล้วกินได้ยัง
4: กินได้แล้วรอเธอนี่ไง
1: ทำไมเปิดแอร์แรงแบบนี้อยากให้ฉันหนาวตายเหรอ
4: สกี้ก็ต้องเปิดหนาวหน่อยแบบนี้ถึงจะได้บรรยากาศไงหนาวเหรอไปหยิบเสื้อในห้องน้องฉันสิเนี่ยเดี๋ยวจะไม่สบาย
1: อ่ะ
5: ลูกพี่กินได้ยัง
4: กินได้บ้านแกสิรอซ้อมมากินพร้อมกันรู้จักกินอย่างเดียวสูบบ้าอะไรเดี๋ยวก็ตายแล้วก็โถ

0: ชิชิเป็นไงเจอไหม
1: เจอแล้ว
0: รีบบอกมากินซุกี้เร็ว
1: ฉันหิวมากเลยหมูล่ะ
0: หมูต้องต้มนานหน่อยแกสองคนจะกินหมูหมดละ
1: ช้าจัง
0: มาๆกินผักกินผักก่อนมาเนี่ยมากินซุกี้ด้วยกันสิ
1: ไม่ดีกว่าฉันกลัวอ้วกแตกกินไม่ลง
0: กินไม่ลงเหรอทำไมกินไม่ลงล่ะมากินกุ้งเรียนน้ำย่อยก่อนถ้าชอบดีนาก
1: ุ้งน่าอร่อยจังถ้าพี่แกะให้ฉันฉันก็จะกินนะ
0: เด็กโง่ฉันแกะให้อยู่แล้วจะไม่ให้เธอแกะเองหรอกนะนี่ไงนี่ไงดูสิโถเอ้ยร้อนขนาดนี้เธอแกะเองแล้วมือพองจะทำยังไง
1: ใหญ่เฮ้ยปีศาจกินกินกินกินอีก

0: ายไปเลยเฮ้ยฮะเอ้า
1: ทำไรแม่จะคืนเธอเอาเ
2: กิด
1: มา
2: เนี่ยปล่อยฉัน
1: เอาเกิดมา
3: ถูกป่าวหรือยัง
1: เอาเกิดมา
3: ตอนนี้เฉยๆไปแล้วไม่ได้สนุกแล้วไม่ได้กินซุกี้แล้วพอใจหรือยัง
1: ใช่ฉันจงใจแล้วใหญ่บ้านกลับไปฉันเกลียดเพ

0: ่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: ใช่
0: ว้าว
3: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
4: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
0: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
5: ฝนตกก็ดูได
4: ้ดูยังไง
5: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
6: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
3: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
7: ฉันหิวมากเลยหมูล่ะ
8: หมูต้องต้มนานหน่อยแกสองคนจะกินหมูหมดแล้ว
7: ช้าจัง
8: กินผักกินผักก่อนมากินซุกี้ด้วยกันสิ
7: ไม่ดีกว่าฉันกลัวอ้วกแตกกินไม่ลง
8: กินไม่ลงเหรอทำไมกินไม่ลงล่ะมากินกุ้งเรียนน้ำย่อยก่อนถ้าชอบดีนะ
7: กุ้งน่าอร่อยจังถ้าพี่แกะให้ฉันฉันก็จะกินนะ
8: เด็กโง่ฉันแกะให้อยู่แล้วจะไม่ให้เธอแกะเองหรอกนะได้ไงได้ไงดูสิโถเอ้ยร้อนขนาดนี้เธอแกะเองแล้วมือพองจะทำยังไง
7: ใหญ่เฮ้ยปีศาจกินกินกินกินอีกตายไปเลยเฮ้ยไหลใช่ไหมใครเข้าไปในห้องฉัน
8: วุ่นวายอะไรอีกเนี่ย
7: กำไรฉันหายไปฉันหากำไรที่แม่ให้ฉันไม่เจอ
8: เธอหาดีแล้วหรือยังเอาไปวางไว้ที่อื่นหรือเปล่า
7: ฉันจะถามครั้งสุดท้ายใครเข้าไปในห้องฉัน
9: โอ้อาซอเข้าไปห้องเธอเพื่อหาเสื้อคลุมน่ะ
7: เธอเอาเสื้อฉันมาขายทำไมเธอเข้าไปในห้องฉันเหรอ
10: มาทำอะไรแล้วของแม่แล้วของเธอฮะ
7: กำไรเธอจะเอาไปหรือไม่ก็ใส่ร้ายฉันนะ
10: เฮ้ยปล่อยฉันสิ
7: ฉันใส่ร้ายเธอเหรอเดี๋ยวเธอจะชนตัวสิ
10: ชนตัว
7: เอง
10: เ
11: ป็นนัก
7: บ้าเหรอลีโยเฉียงพี่ปลังฉันพี่ปลังฉันพระนางบ้านี่เหรอ
8: ใช่ก็เมื่อกี้ฉีฉีบ่นว่าหนาวก็เลยเข้าไปหยิบเสื้อในห้องเธอแต่ฉันไม่เชื่อว่าฉีฉีจะขโมยของของเธอถึงเธอจะไม่ชอบเขาแค่ไหนก็ไม่ควรใส่ร้ายเขา
7: ฉันจะใส่ร้ายมันเหรอมันให้พี่กินยาอะไรถึงได้กลายเป็นคนโง่แบบนี้พี่ช่วยคนนอกแต่ไม่ยอมช่วยฉันพี่จะสู้หน้าพ่อกับแม่ที่ตายไปได้ยังไงกัน
8: ตอนนี้ฉันจะสั่ง ักษรเธอแทนพ่อแม่ที่ตายไปเธอยิ่งนานยิ่งทำเกินไปแล้วฉันเอาหัวเป็นประกันว่าฉีไม่มีทางขโมยของของเธอ
10: ไอ้พี่เฉียงอย่าทะเลาะกันเลยนะฉันอยู่ที่นี่มีแต่ทำให้คนไม่สบอารมณ์พี่น้องอย่าทะเลาะกันเลยนะฉันกลับดีกว่า
7: อย่าว่าไปเอากลับเลยแม่ที่เคยเจอเอากลับมาเถอะ
10: ปล่อยฉันเ
8: ลยเอาคืนมาบอกได้ยัง
7: เอาคืนมา
8: ไม่ได้ฉีไปแล้วไม่ได้สนุกแล้วไม่ได้กินสุกี้แล้วพอใจหรือยัง
7: ใช่จะจงใจแล้วยายบ้านกลับไปฉันเกลียดพี่ฉันเกลียดพี่ที่สุดเลย

0: ไว้ในจงใจเ
1: ลสลี่ที่รักฉันจะรักคุณตลอดไปจากแมรี่เกอร์เกอร์จะคิดถึงคุณตลอดไปเกอร์เกอร์สายลมยังคงพัดไม่อาจจากไปไกลไม่มีใครแทนที่ได้คิดถึงคุณตลอดไป
0: แค่สั่งสาวชี
2: จนต้องสิ้น

0: นายชอบเกอเกอนานแล้วเหรอ
1: พ่อแม่ของฉันเป็นแฟนตัวยงของเกอเกอบ้านเราเปิดแต่เพลงของเขาอย่าหวังจะได้ฟังเพลงอื่น
0: บ้านฉันก็เหมือนกันแม่ฉันชอบเกอเกอมาก
1: แต่ที่ฉันชอบเกอเกอเพราะมีปีนึงพ่อกับแม่พาฉันไปดูคอนเสิร์ตของเขาครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นว่าเขาร้องเพลงอยู่บนเวทีท่าทีและความมั่นใจของเขามีเสน่ห์มากเลยจำได้ว่าวันนั้นเขาใส่รองเท้าส้นสูงสีแดงเต้นกับแดนเซอร์ชายคนหนึ่งไปด้วยร้องเพลงสีแดงไปด้วยเท่จนฉันทนไม่ไหวจนตะโกนออกไปเลยล่ะ
0: ฉันรู้ว่าเป็นคอนเสิร์ตไหนฉันก็ไปคอนเสิร์ตข้ามปี97
1: ใช่เธอดูรอบไหน
0: รอบคืนส่งท้ายปีสิคืนนั้นฉันกับทุกคนและเกอเกอนับถอยหลังพร้อมกันตื่นเต้นมากเลยล่ะ
1: ฉันก็ด้วยจำได้ว่าฉันนั่งแถว3 K18 แล้วเธอล่ะ
0: จำได้ว่าฉันนั่งโซนแดงแถว5 C24
1: บังเอิญจังเธอก็นั่งอยู่หน้าฉันน่ะสิ
0: จริงด้วยที่แท้ตอนนั้นพวกเราต้อนรับปี1997พร้อมกับเกอเกอทำไมพ่อกับแม่นายไม่มาส่งเกอเกอกับนายล่ะ
1: 3ปีก่อนพวกเขารถคว่ำตายเนี่ย
0: ขอโทษนะ
1: ไม่เป็นไร
0: แม่ฉันก็ตายไปหลายปีแล้วร้านชาคาเฟ่ไปไม่รอดแล้วจริงเหรอ
1: ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีคงต้องปิดไปสักพัก
0: ไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอ
1: ชะลดราคาหลายครั้งแล้วไม่มีใครมาร้านไม่มีใครออกจากบ้านและไม่มีคนช่วยส่งอาหาร
0: ถ้าฉันมีไอเดียหนึ่งที่ทำให้ร้านชาคาเฟ่ดีขึ้นได้ล่ะ
2: ร่วมกันต้านโรค
3: จาน
4: ให้ไวเลยนะ
2: ซุปวันนี้ปลาล้างเกินตุ๋นปอดป้องกันปอดอักเสบ

0: ยจานนึง
1: งั้นเอาปลาหลังเป็นผู้สาแดงใส่น้ำผึ้งหนึ่งแก้ว
2: โอ้ยร้านนี้อร่อยก้อนก้อนเพื่อนชั้นให้ชั้นอยู่หัวแถวเลย
3: จริงเหรอ
1: ใช่ต้องบอกอีกนานมั้ยเนี่ย
3: คนไหนสิทุกคนบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเลยนะ
4: ครับก่อนฉันมากับเพื่อนร่วมงานเส้นใหญ่ผัดแห้งเนื้ออร่อยมาก
0: เส้นทอดที่นายแนะนำคราวก่อนก็อร่อยมากเลยนายก
1: อ้าวแล้วเดี๋ยวนะคะ

0: ขยับเข้ามาปกติรอแป๊บนะ
1: โอ้ดูสิขายดีแค่ไหน
0: นั่นสิ
2: คุณชายใหญ่หลังปฏิรูปแล้วค้าขายดีกว่าเมื่อก่อนมากเลยใช่ไหม
3: ไอเดียของเธอได้ผลจริงๆดีมาก
2: งั้นไม่ต้องลาไปก่อนแล้วเนอะ
3: ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆต้องขยายสาขามากกว่า
0: เฮ้ยคุณชายใหญ่แบบนี้ไม่ใช่ทางออกเลยนะเราสองคนผัวเมียพอเข้าครัวก็ดูลูกค้าไม่ได้1วัน12ชั่วโมงถึงเป็นมนุษย์เหล็กก็ไม่ไหวคุณชายใหญ่ปิดร้านดีกว่าให้เราสองคนผัวเมียใช้ชีวิตบ้านปลายสบายหน่อยเถอะผมอายุปูนนี้แล้วไม่เคยยุ่งขนาดนี้มาก่อนเลย
2: ลุงเสียงอย่าโกรธเลยค่ะลุงดูแลลูกค้าที่ร้านหนูไปส่งอาหารให้ดีไหม
0: พูดจริงนะได้ๆๆๆ
3: ได้ไงกันถ้าช่วยพวกเราเยอะแล้วตอนนี้ยังให้เธอออกไปส่งอาหารให้อีก
2: ไม่เป็นไรยังไงฉันก็ว่างอีกอย่างไม่ได้ทำฟรีนะ
3: นั่นสิต้องจ่ายค่าแรงให้เธอแต่จะเอาเท่าไหร
2: ่ต้มบะหมี่แฮมขายให้ฉันกินทุกวัน
3: แค่นี้เหรอ
2: ขอแบบอร่อยๆนะครั้งล่าสุดได้ศูนย์คะแนนไม่ผ่าน
3: งั้นฉันจ่ายค่าแรงให้เธอดีกว่า
2: ทำไมอ่ะ
3: ฉันกลัวว่าจะทำออกมาไม่ได้
2: ไม่มีทางหรอกนายอยู่ในครัวทุกวันบะหมี่นั่นทำยากเหรออ ้
0: าวเปล่าจะช่วยส่งอาหารใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: พวกเธอสองคนคุยกันไปมาอาหารเย็นหมดแล้วเนี่ย
2: จะไปเดี๋ยวนี้ค่ะส่งที่ไหนคะ
0: อ่ะนี่ที่อยู
2: ่ไว้คุยกันนะ
0: อืม

0: มันก็ความหล่อติดต่อพระพรหมไปแล้วมันเป็นยังแท้งนักโตในกองจอยดี
1: ชอบคิ้วบน
2: ว้าว
1: ขอบคุณครับ
3: นี่แฟนจ๋าเข้าด้วยกันนะ
2: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วย
1: มาเลยเข้าด้วยนะ
3: แกเป็นใครไม่ต้องมายุ่งเลย
1: ฉันจำแกได้แกไม่ได้ทำแบบนี้ครั้งแรกยายฉันเห็นแกอ
3: ีกอะไรของแกเนี่ยพูดว่าอะไรวะเฮ้ยนี่ปล่อยฉันไป
2: ปล่อยไปแล้ว
3: ไ
4: หนคุณบอกว่ารักฉันมากไม่ใช่เหรอคุณฆ่าฉันลงเหรอปล่อยฉันไปเถอะนะปล่อยฉันไปเถอะ
5: ฉันทำใจไม่ได้ที่ฉันตายแล้วต้องทิ้งเธอไว้คนเดียวฉันเลยตัดสินใจฆ่าเธอก่อน
4: ไม่เอา
5: ฆ่าตัวตาย
4: ไม่เอา
5: แบบนี้เราก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป

0: ุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุชุมชนที่คนต่างวัยช่วยการรักษาวิถีวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่าของบ้านเกิดไปสู่คนรุ่นใหม่ร่วมเดินทางต่อไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
2: ทุกกันสัปดาห์นี
3: ้วัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
2: สิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จนำของมาถวายติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทาง ช่อง 9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
4: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาที่วัดป่าธรรมยานารามจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อพบกับหลวงลุงพระมหาธรรมยานพระผู้มีชื่อเสียงด้านวิทยาอาคมสายล้านช้างและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโท
5: หลวงปู่ก็เลยแนะนำว่าตรงนี้น่ะมันมีอาถรรพ์มันเคยเป็นเมืองพญานาคมีอยู่วันหนึ่งหลวงลุงลงไปภาวนาอยู่โน่นก็ปรากฏว่ามีผู้ชายเก้ามวยผมแล้วมากราบ

0: หลือเชื่อเสาร์ที่12กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
1: น้ำพริกก้นถ้วยยังช่วยให้หายหิวเข้าครัวตำน้ำพริกแบบชิวๆนอกจากหายหิวยังช่วยให้รวยมีทั้งหมดกี่อย่างครับ
2: 24ค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ย24เลยเหรอ
2: ใช่
1: มันเยอะขนาดนี้แล้วลงแล้วเราเป็นไงอันนี้แบบว่าโอ้แบบนี้นะฮะต้องเร็วเลยนะอันนี้
2: หนูนึกว่าอยู่ในสนาม
1: เอ้าอยากรู้เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
3: กินมาตายแล้วไหลนะ
4: จะอร่อย
2: ใช
5: ่เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหล็งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6โมงเย็นทางช่อง9กด30
6: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวม
1: ี
6: ความสุขการเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
7: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
6: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
7: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
6: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก

างการไอซ์แลนด์ออกแถลงการประณามและเรียกตัวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงเรคยาวิกเข้าพบหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ภาพแผนที่ที่สร้างขึ้นด้วย AI บนแพลตฟอร์ม Truth Social แสดงภาพไอซ์แลนด์และประเทศเอกราชหลายประเทศถูกคลุมด้วยธงชาติอเมริการัฐมนตรีต่างประเทศไอซ์แลนด์ระบุภาพดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งขณะที่นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ระบุว่าข้อความในภาพกราฟิกนี้ไม่ตลกถือเป็นการดูหมิ่นประชาชนชาวไอซ์แลนด์ที่ผ่านมาทรัมป์มักถูกวิพากษ์วิจารณ์บ่อยครั้งเกี่ยวกับคำพูดในที่สาธารณะเรื่องการขยายอิทธิพลในแถบอาร์กติกประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชแห่งเซอร์เบียลงนามในกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการในวันนี้พร้อมประกาศให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันที่25ตุลาคมนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตความตึงเครียดทางการเมืองที่ยืดเยื้อมานานเกือบ2ปีหลังรัฐบาลตกเป็นเป้าการประท้วงต่อต้านที่นำโดยกลุ่มนักศึกษาต่อเนื่องปัจจุบันวูชิชอยู่ในวาระที่2ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายของตำแหน่งประธานาธิบดีและจะหมดวาระพฤษภาคมปีหน้าแต่เขาต้องการรักษาอำนาจทางการเมืองต่อไปโดยพรรคก้าวหน้าเซอร์เบียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลได้เสนอชื่อให้เขาเป็นตัวแทนพรรคชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นันทนาชวสิริกุลทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายวิรัตอามานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชนกรมพระศึกษาร่วมเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพระศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17โดยมี16สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตชุดเสื้อสีแสดเอาชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานี3ต่อ1เกมนี้สิริโชคพวงมาลัยทำคนเดียว2ประตูและภาคภูมิศรีอุบลมาศทำ1ประตูช่วยทีมคว้าแชมป์ไปครองรับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษาและเงินรางวัล 40,000 บาท

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ผู้ชมครับตอนนี้ป๊อปมาอยู่ที่คาวบอยฟาร์มนะครับอยู่ที่ตำบลหนองแม่ไก่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองวันนี้เราจะมาดูสถานที่ฝึกม้าแต่ว่าเขาไม่ได้ฝึกม้าธรรมดานะครับเขาฝึกม้าไว้เพื่อเต้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเขาจะมีวิธีในการฝึกม้ายังไงครับไป
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ Cowboy Farm จังหวัดอ่างทองครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งรวมม้าทั้งม้าที่ใช้ในการแสดงม้าบำบัดและก็ม้าที่ฝึกในการเต้นครับโอ้โหแปลกจริงๆครับและเขาบอกว่านะครับที่นี่เป็นต้นกำเนิดของการฝึกม้าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นู่นแล้วครับถือว่าเป็นต้นตำรับสุดๆในจังหวัดอ่างทองแล้วล่ะครับ
2: หนึ่งข้างในนะครับตอนนี้มีนัดกับอาจารย์สันครับการ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์เป็นเจ้าของ Cowboy Farm แห่งนี
4: ้ใช่ครับ
2: ที่มาของการฝึกม้าเต้นก่อนอาจารย์ทำมานานหรือยังครับ
4: ก็เป็นตกทอดสมัยบรรพบุรุษของอาจารย์ต้องสมัยรัชกาลที่5
2: ตั้งแต่รัชกาลที่5เลย
4: ครับคือช่วงอาจารย์เป็นทหารม้ารัชกาลที่5
2: ครับ
4: เลี้ยงม้าสืบทอดมาจนถึงอาจารย
2: ์ที่นี่ถือว่าเป็นต้นตำรับเลยใช่ไหมครับในการฝึกม้าจุดเริ่มต้นในการฝึกม้าให้เต้นเนี่ยยากไหมอาจารย์ใช้เวลาฝึกนานไหมคร
4: ับ ก็เราต้องดูนิสัยม้าด้วยแต่ละตัวไม่เหมือนกันเราก็ต้องเอาใจสื่อใจเรากับใจม้าเป็นหนึ่งเดียวกัน
2: ม้ามีวิธีการสังเกตนิสัยเขาไหมครับ
4: วิธีการดูม้าก็ต้องดูที่หูอย่างเงี้ยคือธรรมชาติของ
2: ธรรมชาติก็คือหูตั้งปกติ
4: อย่างเงี้ยคือม้าไม่เล่นด้วยน่ะ
2: โอ้ยไม่เล่นด้วยแล้วเมื่อกี้เอาปากออกมาแล้วนะอ๋อถ้าเกิดหูอย่างเง
4: ี้
2: ย
4: หูอย่างเงี้ยน่ะหูอย่างเงี้ยไม่เล่นด้วยน่ะ
2: อย่างนี้คือไม่ควรเข้าใกล้มีวิธีไหมครับอาจารย์สมมุติถ้าเกิดเขาไม่เล่นด้วยเราก็ควรปล่อยเขาไปก่อน
4: ปล่อยเขาไปคือนี่กำลังงุ่งงิดอยู่
2: อาจารย์ดูยังไงว่าตัวไหนจะนำมาฝึกได้และอายุต้องอายุเท่าไหร่ครับ
4: ก็ขวบครึ่งขึ้นไปประมาณเนี้ย
2: ขวบครึ่งขึ้นไป
4: เราต้องจับม้าออกมาดูแต่ละตัวนิสัยเป็นยังไงคือรับคำสั่งเราได้ไหมดื้อไหมเก๋โกงไหมอะไรประมาณนี
2: ้เราก็พอได้รู้คร่าวๆเกี่ยวกับการดูนิสัยผมอยากไปดูเริ่มต้นการฝึก
4: ด้านนอก
2: ไปดูกันเลยครับด้านนอกครับตอนนี้เราจะมาดูจุดเริ่มต้น
4: มอบที่ให้กับครูฝึกม้าคือโกอาร์ตละครับรับช่วงต่อ
5: สวัสดีครับสวัสดีคร
2: ับ ท่านตอนแรกในการที่เราไปเลือกม้ามาตัวนี้ผมคุ้นๆนะเมื่อกี้ที่ผมยืนอยู่ใช่ไหมอาจารย
5: ์ใช
2: ่ที่หูเขาลูบไปข้างหลังทำไมถึงออกมาแล้วหูเป็นแบบนี้อะพี
5: ่ม้าเนี่ยเราต้องเอาใจใส่มันก่อน
2: ครับ
5: เราต้องทำความคุ้นเคยก่อน
2: อ
5: ืมเพราะว่าการเราจะเข้าไปหามันเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจให้มันสนิทกับเรา
2: ครับ
5: เราต้องทำความสนิทก่อนมันถึงจะนิ่ง
2: อืมวิธีการทดสอบต้องทดสอบยังไงครับพี
5: ่วิธีการทดสอบเราก็ต้องดูว่ามันคล่องไหมครับม้า
2: คือในการที่เดิน
5: ใช่การจูงเชือกการอะไร
2: ครับ
5: เดี๋ยวผมจะลองทดสอบว่าวิธีการเต้นจะทำยังไง
2: ได้อะอันนี้จะลองดูเลยครับ
5: ได้ครับได้ครับ
2: อันนี้คือเริ่มวิธี
5: การผ่าปากครับการเอาเชือกใส่ปากไว้บังคับ
2: นี่เป็นอุปกรณ์ในการฝึก
5: ใช่ครับมันคือเขาสืบทอดกันมา
2: ครับอันนี้คือที่คอด้านหลังเพื่ออะไรครับพี่
5: เราให้จังหวะเหมือนครับคือให้มันย้ำๆก่อน
2: คือฝึกให้เขาย้ำ
5: ใช่ครับ
2: แล้วถ้าตัวนี้ผมสอนคอจังหวะได้ไหม
5: ต้องลองครับลองไหม
2: มันมีตัวที่เมื่อกี้ดูมันมี
5: ตัวเคาะง่ายกว่านี
2: ้อ๋อพี่ถือแล้วผมเคาะอย่างเดียวได้ไหม
5: ได้ครับ
2: ได้ครับ
5: ค่อยๆเคาะครับ
2: เนี่ยครับ
5: ครับเคาะหน่อย

0: หมาใหม่มันยังไม่ค่อยคล้องอ่ะเคาะเคลียร์ให้นั่นๆ นิดนึงครับอ
1: ย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: น
1: ึ
0: ง
1: อย่างนี้ป่ะ
0: ครับ
1: ตึกตึก
0: ตึกนี้
1: ผมขอลองตัวอื่นดีกว่า
0: ได้ครับได้ครับ
1: ตัวนี้ไม่น่ารอดครับตอนนี้ครับตัวที่2มาแล้วครับตัวนี้ชื่อน้องพลอยนะครับ
0: พลอยครับ
1: การผ่าปากนี่จำเป็นไหมคร
0: ับ จำเป็นครับจำเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่มีตรงนี้เราจะบังคับมันไม่ได้ตัวนี้มันจะคล้องหน่อยครับ
1: เริ่มก็อ๋อเวลาจังหวะที่เขาคือเหมือนเขาจะสลับขากันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ตัวนี้ผมจะลองได้ไหม
0: ได้ครับลอง
1: ได้อีกแล้วเหรอ
0: ได
1: ้พลอยใจเย็นนะลูก
0: อ่ะค่อยๆครับอ่ะกระตุกนิดๆพิงไปเลยไม่ต้องกลัวอ่ะกระตุกยกมือขึ้น
1: อ๋อเงี้ยครับ
0: ใช่ครับเฮ้ยพลอย
1: พลอย
0: อ่ะย้อนย้อนมันนิดนึงครับย้อนย้อนมันนิดนึงอ่ะ
1: เอ้ย
0: อ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันนะไม่ต้องกลัวมัน
1: พลอย
0: อ่ะนั่นๆค่อยๆนะครับอ่ะกระตุกกระตุกนิดๆอ่ะกระตุกนิดๆอ่ะครับนั่นแหละดีดีครับอ่านี่คือมันเริ่มเป็นมันก็จะเริ่มง่ายกว่า
1: ครับ
0: นิดนึง
1: แล้วมีสเต็ปต่อไปไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับที่ว่าคล่องกว่านี้เอง
0: มีได้ครับมีครับ
1: โอเค
0: มีใหญ่มีใหญ่น้องฮิวโก้มาให้ดูครับตัวนี้ใหญ่นี่คือคล่องแล้ว
1: ได้ครับผมพี่อาครับตัวนี้คือเริ่มคล่องแล้วใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับตัวนี
1: ้หมายถึงว่าพร้อมที่จะไปเทียบงานแล้ว
0: ใช่ครับพร้อมเริ่มเอาคนขึ้นหลัง
1: ฝึกมานานหรือยังครับตัวนี
0: ้ตัวนี้ก็2 3ปีครับ
1: 2 3ปีแล้วโอ้จะสวยมากเลยนะ
0: ครับ
1: มีคนที่ฟาร์มสาธิตให้ผมดูก่อนไหมครับท่านผู้จัดการฟาร์มมาขึ้นเป็นเกียรติครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สำเนาครับขึ้นมาให้ผมดูก่อนครับ
0: ตัวนี้มันจะสูงนิดนึง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าม้าตัวไหนสามารถขึ้นอานได้อะครับ
0: มันอยู่ตามอายุครับ
1: ขอลองดูหน่อยครับแล้วระหว่างที่ม้าเขากำลังย่ำจังหวะอยู่คนข้างบนนี่ต้องทำตัวยังไงบ้างครับ
0: นั่งแบบตามสบายเลยครับเหมือนนั่งเรานั่งรถนั่งโต๊ะเราไม่ต้องเกร็งครับถ้าเกร็งแล้วเราจะเหนื่อย
1: อยู่บนหลังน้องฮิวโก้เลยครับก็เพลินดีเหมือนกันนะพี
0: ่วันนี้ไหมครับเนี่ยถ้าคนไม่กลัวห้ามเกร็งอย่างเดียวมันไม่มีอะไรเลยครับหมามันมีแต่ความสนุกได้ครับได
1: ้โอ้โหเพลงเร็วด้วยมันก็แรงขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าก็ได้อยู่คือเรารู้สึกปลอดภัยไงเพราะว่าพี่อาร์ตคอยคุมให้ตลอดเวลา
0: จบตัวนี้แล้วจะเป็นไฮไลท์ตัวหลักครับ
1: ยังมีตัวหลักวันนี้อีกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือตัวนี้เป็นม้าแห
1: ่ตัวนี้เป็นม้าแห
0: ่ก็หนึ่งเดียวในสยามครับเต้นใส่หัวใส่ตูด
1: สามารถใส่หัวใส่ตูดได
0: ้เป็นม้าเก่าม้าดังเลยครับตัวนี
1: ้ยิ่งกว่าตัวนี้อีก
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งเดียวในสยาม
0: ครับ
1: ชื่ออะไรครับ
0: ลูกโชว์ครับ
1: ลูกโชว์
0: ตอนนี้ประมาณ19ปี
1: 19ปีแล้วครับแก่มาก
0: ครับ
1: 1เดียวในสยามนะครับสำหรับม้าที่เต้นได้และสามารถใส่หัวใส่ตูดได้ผมก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับ
0: ครับได้ครับ
1: เอ้ยน่ารักอ่ะมันยังไม่ดีใช่ไหมพี่
0: ไม่ดีครับไม่ดีครับตัวนี้มันควันใจแม่ยกครับตัวนี
1: ้โอเคโอเคนะยอดโอ้ยน่ารักมาก
0: ยอดนี
1: ่อันนี้คือเขานั่งรออย่างเงี้ยครับโอ้เก่งมากอะตัวเนี้ยตอนนี้พอเต้นเสร็จเขาก็จะลงมานั่ง
0: ใช่ครับม้าหมดแรง
1: ม้าหมดแรง เป็นอย่างนี้ทุกทีป่ะครับพี
0: ่มันก็ถ้าเราไปแห่มันเป็นลูกเล่นครับมันเป็นลูกเล่น
1: เป็นลูกเล่นของเขาเนี่ยครับเอาแล้วงี้สมมติลูกเล่นเขานั่งแล้วคนต้องทำยังไงเขาถึงจะยอมลุกอะ
0: บางทีเขาก็เอารางวัลมาเหน็บหน้
1: า
0: อะไรครับอย่างเงี้ยจนเขาพอใจ
1: จนพอใจด้วยถึงจะลุก
0: ใช่ครับ
1: ตายแล้วเน็บเน็บตรงไหนครับ
0: เน็บตรงหน้าได้เลยครับ
1: ตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ลุกโช
0: ลุกไม่ลุกลุกไม่ลุก
1: เอาแล้ว
0: พอไหม
1: ไม่ลุกด้วย
0: ลุกโชไม่ลุกนะครับนี
1: ่ลุกโชไม่ลุกครับจริงไหมครับละมุนครับลุกโชไม่ยอมลุกครับผมจะเน็บหลายรอบแต่เป็นแบงค์เล็กเดี๋ยวดูลุกโช

0: ับม้าก็หลอกเว้ย
1: เนี่ยลูกโตลุกไหม
0: ถ้าไม่ลุกเดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์มาเรียก
2: ผมเด็บไป4รอบแล้วอ้าวก็ถามอาจารย์ดิมันไม่ลุกอันนี้พี่บอลมาดู
3: โปรดิวเซอร์คนนึง
4: ขอนะ
0: เนี่ยเดี๋ยวไม่ลุกอ่ะอย่างนี้ต้องทำไงอาจารย์ถ้าเขาไม่ลุกอ่ะ
3: ยกครู
0: ยกครูทำไงอาจารย์
3: โปรดิวเซอร์ขึ้นนั่งบนหลังม้า
4: เดี๋ยวกองนี้ไม่เกี่ยวกับเรากองน
0: ี้
4: หมื่น
0: พี่บอยอาจารย์พูดแบบนี้แล้ว
5: พี่พูดแล้วครับ
0: ผมลองผมก็ลองครั้งแรกลองแล้วผมลองแล้วพี่บอยมาลอง
5: ดูเดี๋ยวให้มันลุกก่อนลุกก่อนลุกลุก
0: เห็นป่ะผมขึ้นแล้วพี่บอย
5: ไม่ต้องเก่งครับเหมือนนั่งรถอะ
6: ได้รูปสู
4: ้
6: สวย
0: พี่บอยผมมาเมื่อกี้ขึ้นตัวสูงมาแล้วน้องฮิวโก้จริงอันนี้คือตัวเล็ก
7: ตัวนี้ตัวดีเลยนะ
0: ไม่ดีเขาสายอย่างเดียว
5: ไม่ต้องกลัวก้าวเลยก้าวเลยก้าวนั่งเลยเหมือนเรานั่งรถไม่ต้องกลัวครับเหมือนเรานั่งรถครับไม่ต้องเก่งมัน
0: ไปเลยลูกโชว์ไปเลยเอาเลยของจริงครับอาจารย
5: ์จะไหม
7: มันไม่เหนื่อยใช่ไหมฮะ
5: ไม่เหนื่อยครับมันฝึกมาแห่
7: แล้วถ้ามันเดินอ่ะ
4: ไม่ค่อยดีนะ
5: มันเราให้มันเดินได้ครับมันจะเต้นไปจังหวะ
4: ได้ไง
0: ใช่ผมรู้มันฉลาดมากเลย
7: มันฉลาดมากจริงอ่ะได้ไหมพอดีไหม
5: เขาเก่ง
7: จะไปตายเพราะมันจะตายเพราะมันจะกินหัวเนี่ย
5: คนขี้เขาเก่งครับครับโอเคครับ
0: โอเคอาจารย์สันครับสำหรับคนที่เขาอยากจะมาดูสามารถมาที่ฟาร์มนี้ได้เลยป่ะครับคาวบอยฟาร์ม
8: เปิดทุกวันครับ
0: เปิดทุกวันอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับผมใครที่อยากจะมาดูนะครับลูกโชว์ถือว่าเป็นม้าเต้นที่สามารถใส่หัวได้หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับอยู่ที่คาวบอยฟาร์มแห่งนี้นะครับที่จังหวัดอ่างทองครับวันนี้ขอบคุณพี่อาร์ตนะครับ
5: ครับ
0: ขอบคุณอาจารย์สันมากครับขอบคุณท่านโปรดิวด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาลองเต้นดูครับเนี่ยนะครับแปลกแต่จริงครับส่งท้ายสักรอบไหมครับ
4: นั่นไง
7: มันขี่สองคนนั่นเป็นเยอะใหญ่โอ้ยไม่เก่ง
5: ได้

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านปางควายจังหวัดเชียงรายครับพูดถึงเรื่องควายก็ต้องมีเรื่องแปลกๆจากน้องๆควายที่กินหญ้าเพลินๆกันอยู่นี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับแปลกแต่จริงนะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดื่มกาแฟกันนะครับมาถึงจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เรามีกาแฟชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเกิดขึ้นที่นี่ครับคือกาแฟนึงครับกาแฟขี้ควายเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากาแฟขี้ควายเนี่ยมีกรรมวิธียังไงบ้างต้องให้ควายกินแล้วไปเก็บผลผลิตยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับ
2: อ้าวครับสวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับอาจารย์เป็นผู้ริเริ่มการทำกาแฟขี้ควายเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผม
1: ก่อนอื่นผมถามถึงจุดเริ่มต้นของการทำกาแฟของอาจารย์ก่อน
2: ครับผมก็เนื่องจากว่าผมเป็นอาจารย์สอน
1: ครับ
2: ศิลปะก็สอนเรื่องความคิดสร้างสรรค์ก็มาเจอเรื่องของกาแฟก็เห็นว่ามีกาแฟขี้ชะมดกาแฟขี้ช้าง
1: ครับ
2: แล้วทำไมเราไม่ลองเอาควายมาทำไมเราไม่ลองเอากาแฟมาให้ควายกิน
1: ซึ่งกาแฟก็คือลูกเชอร์รี่
2: ใช่ครับเป็นผลไม้อย่างหนึ่ง
1: ครับ
2: ก็คือเอาลูกเชอร์รี่มาให้ควายกิน
1: แล้วผมอยากรู้ว่ากาแฟที่นำมาใช้เนี่ยเป็นกาแฟมาจากไหน
2: เป็นกาแฟจากดอยช้างพันธุ์สายพันธุ์อะไรบิก้าม
1: ันไม่เคยกินเชอร์รี่มาก่อนถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วมันกินไหมตอนแรก
2: ไม่กินครับ
1: ไม่กินเลย
2: ใช่
1: แล้วอาจารย์ทำยังไงถึง
2: ให้มันกินก็สังเกตพฤติกรรมครับก็คือในเมื่อควายมันกินลูกชำชาเอามาคลุกกันก่อน
1: ครับ
2: พอคลุกกันก่อนปุ๊บควายก็ทีแรกมันก็แยกกินนะครับ
1: เลือกกินแต่เม็ดที่เคยกิน
2: ใช่แต่พอมันกินบ่อย
1: ๆครับ
2: มันคุ้นเคยบ่อยๆตอนนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เม็ดชำชาแล้วว
1: ันนี้ผมอยากเห็นวิธี

0: กระบวนการที่เราจะได้เมทเชอรี่มาขั้นตอนแรกคือควายต้องทานผลเชอรี่ก่อน
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปรอควายกันตอนนี้เรามาดูขั้นตอนแรกก่อนที่จะเป็นกาแฟขี้ควายก็คือเราจะต้องนำผลเชอรี่ไปให้ควายเนี่ยกินก่อน
1: ครับผม
0: อันนี้คือผลเชอรี่
1: ที่หมักครับ
0: ที่หมักแล้วนะครับ
1: ครับผม
2: และสิ่งที่เราเห็นตรงหน้านี่ก็คือผลกาแฟสุกซึ่งเราต้องไปเอาผลสุกที่ยอดสูงนู้นเลยกะเจ้าที่เป็นกาแฟอาราบิก้าแท้จากดอยช้างที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนำมาผสมกับเกลือแกงครับแล้วก็ให้ควายเหล่านี้นะครับได้กินกันอย่างอร่อร่อยกันเลยทีเดียวครับ
0: เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาลองหาเมล็ดกาแฟที่อยู่ในขี้ควายแบบเปียกๆดูก่อน
1: ใช่ครับ
0: อยากจะรู้ว่ามันจะอยู่ยังไง

0: กินเลยนะครับ
1: ไม่ออกรส
0: ไม่ออกรสกาแฟเลยเหมือนกินผลไม้แห้งอ่ะ
1: ครับ
2: บอกเนี่ย
0: มาล้างก่อนจะล้างให้ละมุนละมุนคุณผู้ชมครับเหนื่อยครับ
3: ไม่ได้เหนื่อยเก็บขี้ควายออก
0: ครับให้ลองกินในจริงๆอ่ะผลแบบนี้มันสามารถกินได
1: ้ครับ
0: แต่ว่ารสชาติมันจะฝืนเฟือมันจะแบบเหมือนผลไม้ทั่วไปอ่ะเม่นมานี่เม่นพี่เชื่อว่าเม่นทำได้นะ
1: บานครับบานบานเค
2: ี้ยว
0: เป็นไง
4: โอ้มันไม่ได้ล้างกันจนเนี่ย
0: หลังจากที่เราได้เห็นนะครับตัวเมล็ดกาแฟที่อยู่ในขี้ควายสดๆขี้ควายเปียกๆแบบนี้ตอนนี้เราจะมาดูกรรมวิธีที่ทำกันเป็นปกติคือพอเก็บขี้ควายเสร็จเราต้องเอาขี้ควายเหล่านั้นเนี่ยมาตากคือพอตากเสร็จปุ๊บพอมันเริ่มแห้งเราจะหาง่ายขึ้นใช่ไหมครับ
3: ผมใช่ครับมันจะร่อนครับ
0: อ๋อนี่ไงผมอันเนี้ยใช่นี้ป่ะครับใช่ไหม
3: ใช่ครับอย่างนั้นแหละครับให้เก็บเนี่ยกิโลละร้อยบาท
0: อ๋อให้เก็บใช่ไหม
3: ครับ
0: กิโลละร้อยแต่ถ้าขายอ่ะ
3: ขายก็ถ้าคั่วเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็จะอยู่ตกกิโลละ10,000 บาท
5: กิโลละ10,000
2: ว้า

0: จารย์ครับหลังจากที่เราเก็บผลผลิตมาแล้วเนี่ยเราก็นำไปเก็บไปก่อนบ่มไว้ประมาณ4เดือนเป็นอย่างต่ำแล้วนำไปคั่ว
1: ครับ
0: ที่นี่เราคั่วแบบไหนอะครับ
1: ก็เราคั่วกลางครับ
0: คั่วกลางใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: หรือว่าถ้าเกิดลูกค้าบางคนอยากได้คั่วแบบไหนก็สามารถสั่งมาได้เช่นเดียวกัน
1: หรือจะคั่วเองก็ได
0: ้อ๋อซื้อเมล็ดนำไปคั่วเอง
1: ครับ
0: อันนี้คือบดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ครับผมพร้อมชงครับผม
0: พร้อมชงนะครับ
1: เดี๋ยวผมชงให้ครับผม
0: ขอบคุณครับ

0: หอมมากคือไม่มีกลิ่นของขี้ควายเลยอะครับผมขออนุญาตให้ทีมงานลองชิมก่อนนะครับหอมไหมกลิ่นมีกลิ่นขี้ควายป่ะถ้าไม่บอกรู้ป่ะ
1: ไม่รู้
0: ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองกันนะครับหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับมาทานกันได้ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับแต่ว่าส่วนของผมนั่นเหรอทานตรงนี้เนี่ยวิวธรรมดาไปผมมีวิวหลักล้านรออยู่แต่ว่าวิวจะสวยขนาดไหนไปชิมกันเลยครับไปคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละครับคือผลผลิตนะครับจากกาแฟขี้ควายอันนี้คือเป็นเมล็ดส่วนนี้เราสกัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ครับผม
0: อันนี้กิโลละเท่าไหร่นะครับ
2: กิโลละ10,000 บาท
0: กิโลละ10,000 บาทนะครับผลผลิตกาแฟขี้ควายแล้วถ้าเกิดเป็นแก้วอะครับ
2: แก้วละ150 บาท
0: แก้วละ150 บาทผมขออนุญาตดมโอ้หอมมาก
2: ใช่ครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแปลก

0: แต่จริงนะครับที่เกิดขึ้นในเมืองไทยครับกาแฟขี้ควาย1เดียวในเมืองไทยแล้วก็แน่นอนครับ1เดียวในโลกครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์สุรทิศมากๆครับ
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณ
0: วันนี้เราจะปิดท้ายนะครับด้วยความฟินของการดื่มกาแฟขี้ควายบนหลังควายครับคุณผู้ชม
1: ครับผม
0: ครับเชิญครับสำลีสำลีไม่ลงสำลีอาจารย์หยุดสำลีอาจารย์ปั้นอาจารย์หยุดให้หน่อย
2: ตอนนี้เราอยู่ที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราครับที่นี่มีลูกวัวครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเจ้าวัวนี่ก็แสนน่ารักรู้เรื่องไปซะหมดทุกอย่างเลยครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสมานรัตนารามนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วตอนนี้ผมอยู่กับป้าตุ่มสวัสดีครับ
4: ค่ะ
3: ป้าตุ่มครับผมได้ข่าวมาว่าที่วัดสมานของเราแห่งนี้มีเจ้าวัวแสนรู้
4: อ
3: ันนี้จริงๆไหมฮะ
4: จริงค่ะ
3: แล้วก็ว่าวันนี้เราจะมาดูวัวที่แสนรู้นะฮะคือป้าตุ่มบอกว่าความพิเศษของเขาเนี่ยเขาจะมาหาร้านป้าตุ่มร้านเดียว
4: ใช่เขาก็มาตั้งแต่เด็กกันนะคะ
3: อันนี้เขามาทำไมฮะร้านป้าตุ่ม
4: เขามาเหรอเขามาทำไมเขาก็มากินเนี่ยเราก็เลี้ยงเขาตามปกติเขาก็มากินแต่เล็กๆนะเขากินองุ่นวันละ3โล
3: อ๋อ
4: เราก็เลี้ยงแล้วกินนอนอยู่หน้าร้านเนี่ย
3: คืออาหารจะมีอะไรบ้างครับป้าตุ่ม
4: ก็มีกล้วย
3: มีกล้วย
4: มีถั่วถ้าถั่วไม่มีก็มีผักบุ้งลูก
3: อ๋อเป็นพวกผักอาหารที่เขาทานเป็นประจำเนี่ย
4: ใช่ๆ
3: ก็คือเขาถึงเวลาเขาจะมาตรงนี
4: ้ใช
3: ่ช่วงนี้ก็บอกว่าเวลาประมาณบ่ายโมงเขาจะเดินมาด้วย
4: บ่ายโมงกว่าๆเขาก็จะมา
3: คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เรามารอดูกันว่าเขาจะเดินมาหรือเปล่านะฮะเจ้าวัวแสนรู้ตัวนี้
2: นี่แหละครับเจ้าเรียกทรัพย์เป็นวัวเพศผู้เกิดจากแม่วัวที่เจ้าคุณพระประชาธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้ไถ่ชีวิตมาครับต่อมาครับเมื่อเจ้าเรียกทรัพย์คลอดออกมาปรากฏว่าแม่วัวตายครับเจ้าลูกวัวตัวนี้ก็เลยกำพร้าแม่ตั้งแต่เด็กครับท่านเจ้าคุณก็เลยเมตตาให้อยู่แบบอิสระไม่กักขังครับเวลาที่มันเห็นท่านเจ้าคุณนะครับโอ้โหมันก็จะดีใจครับมาคลอเคลียกระโดดกอดเสมอๆครับโอ้เห็นภาพนี้แล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อครับว่าแสนรู้จริง
3: ๆอันนี้เป็นวัวเพศผู้หรือเพศเมีย
4: เพศผู้ค่ะลูก
3: อายุประมาณกี่ปีแล้ว
4: 5ขวบฝ่า
3: 5ขวบแล้ว
4: 5ขวบฝ่า
3: อยากจะเห็นแล้วล่ะครับว่าหน้าตาเจ้าวัวแสนรู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันครับทีมงานครับวัวถึงไหนแล้วฮะ
5: เดินต้นตัวครับ
6: เรียกทรัพย์กำลังเดินไปแล้วค่ะ

0: ไอ้ประตูเหมือนผมเห็นวัวสีเหมือนจะตอกแดงๆใช่มั้ย
1: ใช่ตอนนี้เดินผ่านร้านตุ๊กตาไปแล้วนะคะใกล้ถึงร้านประตุ้มแล้วนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใกล้ถึงแล้วโอเคครับผม
2: ตามมาหาแม่แล้ว
0: มาแล้วครับผม
2: ตามหาแม่แล้ว
0: คุณผู้ชมครับมาแล้วครับ
2: มาแล้วตามหาแม่
0: เจ้าเรียกตามมาโอ้โหมาจริงๆด้วยอ่ะ
2: กินเลยลูกหนูจะกินอะไรกินเลย
0: มาเลยกินเลยนี่ใช่ไหมเจ้าเรียกทรัพย
2: ์ใช่ค่ะเรียกทรัพย์เนี่ยค่ะ
0: โอ้
2: นี่ลูกชายป้าตุ่มล่ะ
0: น่ารักมากนี่คือเจ้าเรียกทรัพย์นะฮะทุกๆวันนะฮะจะเดินมากินอาหารที่ป้าตุ่มเตรียมให้แบบนี้โอ้กินใหญ่เลยกินใหญ่เลยขอยัดลองป้อนได้ไหมฮะ
2: ได้หนูกินหน่อยลูกหนูกินของพี่เขาหน่อยกินของพี่เขาหน่อยป้อนเขาเลยหูกับเขาอย่าจับนะคะเขาไม่ชอบ
0: รูปได้ใช่ไหม
2: รูปได้ค่ะแม่เกาคางให้ลูก
0: ชอบ
2: ลูกชายลูกชายแม่ลูกชายลูกชายลูกชาย
0: เหมือนเขาชอบมากเลยอ่ะนี่คือสายสัมพันธ์นะระหว่าง
2: แม่
0: ป้าตุ่มกับเจ้าเรียกทรัพย์นะครับที่มีความผูกพันกันมาก
2: มาก
0: คือเมื่อเจ้าเรียกทรัพย์เดินมาถึงจุดที่ทานอาหารเนี่ยฮะ
2: จ้า
0: คือป้าตุ่มก็จะทำการเช็ดตัว
2: ยกตู้ยกหางแม่เช็ดก้นให้
0: ทุกวันจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมน่ารักมากป้าตุ่มครับเขาไม่เคยทำร้ายใครใช่ไหม
2: ไม่ทำร้ายอะค่ะไม่ทำค่ะ
0: ทีมงานลองมาป้อนไหมครับ
2: ทรัพย์ชอบสาวๆนะตัวนี
0: ้น้อง
2: จับงี้ทรัพย์กินของพี่สาวเขาหน่อยกินเลยลูกกินเลยโอ้โห
0: กินนะ
2: ทรัพย์ชอบสาว
0: น้องอันมาน้องอันมา
2: ลูก
0: สาวแสนสวย
2: ลูกลองทรัพย์กินของพี่หน่อยลูกใส่มือเลยสิลูกอึ๊บ
0: อึ๊บ
2: อืม

0: อ่า
1: คือแล้ว
0: ป้าตุ่มครับเจ้าเรียกทรัพย์เนี่ยเห็นบอกว่าเรียกทรัพย์จริงๆให้ป้าตุ่มเนี่ยเวลาเราขอเรื่องการเรียกทรัพย์เราขอเขาอย่างไร
2: ก็บอกว่าทรัพย์เอ้ยเรียกลูกค้าให้แม่หน่อยยังขายของไม่ได้เท่าไหร่เลยทรัพย์เรียกให้แม่หน่อยเรียกลูกก่อนทรัพย์มาแม่ยังขายของไม่ได้เลยนะแต่พอทรัพย์มาเนี่ยขายได
0: ้โอ้
2: คือท่านเจ้าคุณเขาบอกว่าเมื่อชาติที่แล้วเขาเป็นลูกป้าชาตินี้เขาตามมาเจอป้าแล้วป้าก็ต้องดูแลกลับเข้าไป
0: ครับเป็นความผูกพันกัน
2: ใช่ก็เนี่ยต้องหาสำรับคับคอนไม่ให้เขาอย่างเงี้ยทุกวัน
0: ครับ
2: เขากินเสร็จแล้วเขาก็จะเดินกลับ
0: เดี๋ยวผมอยากลองขอทรัพย์จากเจ้าเรียกทรัพย์
2: ก็บอกเขาสิบอกเขาได
0: ้ทรัพย์
2: จ๋าอ่ะให้โชคพี่เขาหน่อยลูก
0: ขอให้พี่เฮงเฮงรวยรวยนะขอให้เรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าจนกระเป๋าฉีกเลยนะทรัพย์เงินไหลมาเทมาสาธุตอนนี้แหละครับเราได้เห็นถึงความสัมพันธ์นะฮะระหว่างป้าตุ่มนะครับกับเจ้าเรียกทรัพย์ที่มีความผูกพันกันอย่างแบบแนบแน่นมาก
2: ๆใช่ก็รักเขาเหมือนลูกอะนะเขา
0: อยู่กันมาตั้งแต่เล็กจนโต
2: 5ปีกว่า
0: แล้วก็จะเลี้ยงกันไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: เลี้ยงไปจนกว่าป้าตายหรือเขาตายอะ
0: จนกว่าจะจากกันไปข้างนึงฮะก่อนจากกันไปครับคุณผู้ชมอยากให้ป้าตุ่มแสดงความรักกับเจ้าเรียกทรัพย์ให้คุณผู้ชมได้ดูนิดนึงได้ไหมฮะ
2: ได้ได้ทรัพย์จ๋า
0: โอ้กอดก็น้อย
2: ทรัพย์ของแม่โอ้โหลูกชายแม่เก้าข้างแต่แม่จับโปกหน่อยได้แม่จับโปกหน่อย
0: แม่จับโปก
2: ลูกชายหน่อยโอ้โหลูกโปกอยู่ดีไหมโอ้โหอยู่ดีนี่หว่าล
0: ูก
2: แม่อะลูกแม
0: ่นี่แหละครับวัวแสนรู้ที่อยู่ที่วัดสมานนะครับแปลกแต่จริงฮะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmaniaสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ชอบมาเนียค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
0: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดี
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคนก
0: ับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป็นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
3: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัยน
1: ี้อันนี้คือยืดอก
0: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเนี่ยแกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่
3: ยืดดีเนี่ยถือว่าเป็น

0: ผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
0: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
2: ่
0: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
0: ั
1: วนี้ช่วยได้
0: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ใช่
0: ค่ะครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่
2: ม
0: ันเฉย
2: ๆครับพี่
0: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
2: บ
0: ีบเรามีบีบดีด้วยนะ
2: ครับผม
0: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
2: ้
0: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
1: ้
0: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่นแหละตัวดีเลย
2: นิ้วล็อกนิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วทั้งมือแล้วก็ไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
0: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
0: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
0: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
2: ครับผม
0: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
2: ครับ
0: หรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ชื่อคะแนนแอมมาชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
0: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีมันหนักหร
2: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
2: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
0: ่
2: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
0: เดินหน้าจะวิ่ง
2: เนาะพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ทุก
2: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
2: ครับ
0: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
2: ครับ
0: นิ่งนะ
2: ตอนนี้ฮะ
0: กระดิกที่อื่นกระดิกแทน
2: หูกระดิก
0: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
2: ครับแล้วตอนนี้แหละ
0: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได้การนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะ
2: ไม่ว่าจ
1: ะเป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดี
0: บ
1: ี
0: บด
1: ี
0: มีเรียกบีบดี
1: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
0: เหยียบดี
1: เหยียบดีตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
2: มา
1: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราอะเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดี
0: อันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
1: ขา
0: เสียไหมอันเนี้ย
1: ไม่เสีย
2: ไม่เสีย
0: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
2: พี่ใส่รองเท้าอยู่

0: 0330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้โหเมื่อเจ้าแห่ง

0: ครับผมในแพ็กเกจของเรานะฮะคราวนี้เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
2: ้
0: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
2: าพี่ทิว
1: เด
2: ี
1: ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
0: หน้าอก
1: นี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
2: ี่
1: คร
2: ับ
1: เบาๆเลยครับ
0: นุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
0: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
0: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
0: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหล่ติดไหมบางคนเป็นไหล่ติดครับเอาฟิสซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
2: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
0: ทำยังไง
1: ครับเดี๋ยวทำให้ดูครับ
0: นี่ท่ายืนนะ
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
2: นี่
1: คร
2: ับ
1: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้จะเป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
2: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: ถูกต้องครับ
0: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
1: ครับผม
0: น้องทิวเล่นท่า
1: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
0: ครับผม
1: นี่
0: กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
1: ถูกต้อง
0: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
1: เล่นท่าไหน
0: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านนะก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่กันได้ไงใช่ไหม
0: สวัสดีครับที่รัก
1: สมมติ
0: เขาจับที่เฉย
2: อ
0: ย่างนี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
2: ทำยังไงคะ
0: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
2: ใช่
0: แล
1: ้
0: วก
1: ็
0: เอายางออกไปสักอันนึง
1: ใช่คร
0: ับ
1: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
0: ถูกต้องไม่ต้องจะเพิ่มแรงต้านคือมันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
1: ครับ
0: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
1: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
0: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
2: ใช่
0: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
2: ไม่ใช่เพ
1: ื่อ
2: ที่จะเอาไปเพิ่มความยาว
0: อันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส่หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะแล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
2: ทำไมคะ
0: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
2: า
0: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันสักหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทแล้ว
2: ใช่ใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
0: หรือเท่าไหร่ครับ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้

0: ายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@shopmania
1: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
0: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990 บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
1: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็กเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
0: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990 บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
1: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
0: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
0: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
1: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรือ
2: ป
1: ่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
1: มันสบาย
0: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
1: ้
0: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม
1: ้นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
0: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี้
2: นิ้วเนี่ยเราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค
0: ์
2: ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
0: เ
2: ล็บมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ถ้าหากว่าเราปวดสมักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยสมักได้
2: ใช่สามี
0: ใช่ค่ะ
2: ไหนลองดู
1: สามี
0: เราไม่ใช่สามีหนูละค่ะ
2: อย
0: ่
2: างงี้
1: เป็นไงแม่สบายไหม
0: สบาย
1: สบายสบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
0: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
2: ้มันบีบบริหารมือได้
0: แล้วก็ลงนิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
1: เล่นโทรศัพท์เยอะ
0: เล่นโทรศัพท์จับเมาส์อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงบอกว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทใหญ
1: ่ครับผม
2: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
0: ะ
2: ดีมากเลยทีเดียว
1: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี
2: ้เนี่ย
1: นี่เลยครับ
2: ลงมาที่เท้าเลย
1: ที่เท้าเลยครับ
2: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
0: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
1: เพราะว่า
0: ใส่ส้นสูงทุกวันถ้าหากว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะเคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
1: นะครับ
2: แต่
0: เ
2: นื้อไม่ไหวไง
1: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลนึงแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
0: ี
1: อ
0: ุ้
1: งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
2: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้อุ้งไตสารพัด
1: อยู่จุดตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได
0: ้
2: ท
0: ำ
2: ให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
0: ครับ
2: แล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
0: อ
2: ย่าไปนอนเขาให้นอนแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้
0: อ
2: ย
0: เป็นอุ้งเท้า
2: ก็สามารถเดินสบาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชรได้นะ
1: จม
0: ใช่กลายจากท่ายืน
1: อ
0: ่ะให้ลงมาเป็นท่านั่ง
1: ผมลองนั่งนะผมลองนั่งดูสมมติผมนั่ง
0: นี่เห็นไหมดูมันมาก
2: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
1: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต
2: ่สมมติเชนพยา
0: บา
2: ล
0: สามารถ
1: ภรรยา
0: เป็นท่านั่งแบบนี
2: ้
0: แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ
1: ่
0: ะในการนวดสบักนวดคอมาไหลไปด้วยก็ได
1: ้
2: ประโยชน์เยอะมาก
0: นี่คือครบมากเลยนะ
2: เส้นนี้ครบมาก
0: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
1: ี
0: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
1: โอ้นี่เลยนะครับ
2: ยืดดี
1: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
1: ครับผม
2: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
1: ถูกต้อง
2: วัยรุ่นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
0: ค
1: ือ
0: ไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายเพราะบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่องออกกำลังกายเครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเง
1: ี้
0: ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
1: ้ถูกต้องแต่เนี้ยสมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันเนี้ยค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
2: มีหลายชั้น

0: เมื่อกี้นี้เนี่ยฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหล่ติดครับเนี่ยครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหล่ของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
1: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืดไง
0: ม
1: ัน
0: ไม่ย
1: ื
0: ดหยุ่น
2: ใช่ยังใช้กันอีกแล้วผ้าขนหน
1: ูวันนี้เชื่อว่าพ่อแม่หลายบ้านใช้
0: ครับแล้วคนนี้มาออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงอ่ะให้ดูนะ
2: โอ้ยสั่นสั่นสั่นเลยสั่น
0: นี่นะ
2: ดึงสองนี่ดูนะ
0: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
3: เพิ่มความตึง
0: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนนี่หลังแขนนี่ถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี
2: ้นี่ก็ดีนะ
0: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
1: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
0: ้
1: สำหรับผู้สูงอายุหร
0: ือ
1: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
0: ั่
1: งเก้าอี้เล่นได้
4: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
1: ะ
4: อย
1: ่
4: างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
0: ไม่ถึงนะ65
4: ปีแล้วเนี่ย
0: ผมก็บอกไม่ถึงแน่ๆ
4: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
0: ้
4: วค
0: ุ
4: ณแม่ผมนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
1: ค่ะ
0: มาคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
4: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
0: ่มาม่า
1: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยค่ะ
4: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
1: ค
4: ่
1: ะ
0: ให้คู่กัน
4: ให้มาม่าถืออย่างเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมเราถือบ้างให้แม่ดึงซิ
1: เออ
4: แม่เก่งจังเลย
1: เนี่ยเห็นไหมก็จะสนุกนะ
4: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
1: นี่ไง
4: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
0: ดี
4: แม่ก็อายุยืน
1: ถู
4: ก
1: ต้อง
0: นะครับจริงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะหนึ่งเส้นนะพร
1: ้
0: อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่เรียกว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ 2,248 บาทวันนี้ใจราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มร
1: ี
0: บโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเดียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
4: จบ
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
0: ถูกต้องครับ
1: หลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่
0: าง
1: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวข
0: ี้
1: เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื
0: ้อ
1: แล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเม
0: ื
1: ่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก
0: ็
1: จะลดน้อยลง
0: ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลูกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล
4: ่
0: นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
1: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหร
0: ือ
1: ว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
0: ครับผม
4: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
0: คือ
4: ม
0: ัน
4: พกพาสะดวก
1: ใช่ไหมคะ
4: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่เนี่ยใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได
1: ้
4: แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย
1: ่
4: าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
1: า
4: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบซะก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บเดี๋ยวก็ตุ้งจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
0: ครับ
4: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรอง
1: จะ
4: ได้ชินเลย
1: เพลินเล
4: ย
1: ฮะ
4: สบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
0: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
4: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
1: ไม่เสีย
0: พี่ใส่รองเท้า
4: เล่นไป3ครั้งแล้ว
1: พี่ปิงค่ะส
0: ุ
1: ดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
4: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
0: ครับ
4: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะน
1: ั้
4: นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอ
1: ุ
4: ้ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
0: ครับ
4: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะครับว่าอยู่ตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหร
1: ือ
4: ใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย

0: ตลอดเวลา
1: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
0: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
1: เพราะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอย
2: ู
1: ่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว้ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้น

0: ั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากมาก
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับมาครับหอมยังเลยอ่ะหอมมาก
0: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะ
2: ใ
0: ครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้ว

0: ืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: ชั้น1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sideshopmania

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: แม่อีทค่ะวันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมขาโดยปกติแล้วแม่อีเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ย

0: ก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดม
1: บางคนคอบาล
2: มีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
1: ้ไม่ขาดย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
0: ๆน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มันใช้ได้จริง
5: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
5: รุดแล้วเห็นไหม
6: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
4: ึ้
6: น
4: ปู
6: ขึ้น
7: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
9: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
4: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
9: ไม่มีเลย
4: ได้ข้าวเท่าไหร
9: ่ได้ข้าว140ตัน
10: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับโอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้อยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
11: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
4: ครับ
11: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
4: ๆครับ
11: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
4: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
11: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแก้อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
4: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
11: ต่างกันมากครับ
4: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่และคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
11: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไห
4: ม
11: มันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
4: ์
11: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่หวานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุน

0: ของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
1: ก็แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
0: ์ใช่ครับ
1: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
0: ใช่ครับ
1: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
0: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
1: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
0: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
0: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีแต่ปลาทะเล
0: โ
1: อ้ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาให้มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
0: ๆ
1: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋ออันนี้ให้ไปทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: จากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
0: นะ
1: แป๊บเดียว
0: บีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดท่านลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
1: ับ
0: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมี

0: นาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: ปั่นแล้วก็รอที่เพื่อถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาป
1: ีต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำคงน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับผมก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอดินเน่าเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เตียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ม
3: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไรขึ้น
5: ถ้าหากดินดีผลผลิตดีแน่นอน
4: แล้วถ้าดินไม่ดี

ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึง

0: ว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร
1: ์เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
1: ม
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดู
1: อืม
2: แต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริง
1: ๆ
2: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: ไม่มีเลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ พอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมครับ
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์แล้ววันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเดี๋ยวผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมา
0: จบที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มาครับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ ับ02 114 3330ครับ02

0: 114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
2: ดินล่ะ
1: ดินก็ดีขึ้น
2: คู
1: ขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
1: ดินเน่า
3: ดินเน่านะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
3: ได้ข้าว140ตังค์
4: มันใช้ได้จริง
5: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
5: รุดแล้วเห็นไหม
6: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
7: ่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
3: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ตังค์
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
10: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
10: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
10: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
10: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
10: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับ Shopmania สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ021143330ครับ021143330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
10: ้ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีในคุณภาพโดย M-Cord นะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
7: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
3: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ตังค
1: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
2: ครับ
1: งามเร็ว
2: ดินล่ะ
1: ดินก็ดีขึ้นคูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
1: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
11: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไว้เยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20ลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะ

0: ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
3: หลุดแล้วหลุดแล้ว
2: หลุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้
4: น
1: ปู
4: ขึ้น
2: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
0: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตัน
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
6: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจัดโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
2: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
0: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
3: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
3: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
3: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
3: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก็เล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
3: ่
2: ะ
3: ใช้แล้วมันดีจริง
2: ๆ
3: มันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่ค่ะ
3: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเก
2: ิ
3: ดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
3: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
3: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
3: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได
3: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
3: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
3: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
3: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณ
3: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
3: นี่โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใ
3: ช้โอ้โหเลยใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่ๆๆคุณผู้ชมนี่ๆๆ

0: โอ้นี่เราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
0: ฟองด้วยแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่นี่ดู
0: นี่ๆขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
0: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
1: ดู
0: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ
1: ้เป็นยังไงคะ
0: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
0: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
0: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมาก
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์ศรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
0: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
0: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้ขาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
0: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตะเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตาตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
0: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
0: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
0: ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
0: โอ้โห
1: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
0: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
0: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8

0: ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปลาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า 3 in 1 จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
2: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุดสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุดสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
3: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
3: อันนี้คือ
0: กินน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาโถก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันบ้างผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
3: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
3: ุ
0: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
3: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่องนะอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
3: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
3: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
4: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับ ช้ได้ตั้งแ

0: หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบั้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนถอยทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2ล้อเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะนี่นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
1: ่
2: ะ
1: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
1: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้ยคุณป้อง
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต
2: ่
1: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
1: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ป้อง
1: โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
2: ะ
1: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่ๆๆคุณผู้ชมนี่ๆๆขออนุญาตนะ
2: เราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: ฟอกแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอกมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นมั้ยคะทาพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตมั้ยคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ๆด
2: ูนี่ๆขอจับหน่อยได้มั้ยคะสัมผัสผิวหลังๆ
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
1: ดู
2: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยค
1: ุณและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค
1: ่
2: ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนถอยทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2ล้อเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ

0: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะมาให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
0: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ขนาดนะคะคุณเจมพระเอกลิเกของเรา
0: พระเอกลิเกของเรา
1: แต่งหน้าทุกวันหนาโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำขี้ใครมันหนามันฝังมันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
0: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
0: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
0: ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
0: โอ้โห
1: มากคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
0: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
0: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพ้ขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
0: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดสุดแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
0: อับ
1: กล
0: ิ่
1: นน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรามาจุก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกอุ้ยทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
0: ค่ะ
1: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอคูข้าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
0: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่อง
1: นะ
0: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คูข้างที่ถูไปเมื่อกี
1: ้นี่แหละ
0: ไม่ได้ฟอก
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ใครเป็นปื้น ฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
0: ได้หมดทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
0: คะ
1: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วค่ะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่โคลนเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
1: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีด
2: ค่ะ
0: รอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแก่เอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับการยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะ

นี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีก

0: ผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของโยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
0: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: โทรแม็กครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shop mania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ๊
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
2: ั
0: วของแฟนโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอดไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: จับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลยค
2: ่
1: ะ
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆบอกเลยว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์

0: 2ขวดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Shop ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: อ๋อที่เนี่ยครับ
1: ใช่ครับผม
0: เฮ้ยเร็วมากอ่ะเดินจากสถานีไปถึง1นาทีเลยอ
2: ่ะแน่นอนเราไปเช็คอินดูสิว่าที่พักที่นี่จะสะดวกสบายขนาดไหน
0: ใช่ครับ
2: ไปเช็คให้ผมดิ
0: ไป

0: มหัศจรรย์มากอ่ะ
1: เงียบ
0: นะนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะต้องดูเลยฮะถ้าได้มาโทโคชิมะหรือว่าเกาะชิโกคุนะ
2: มาเที่ยวนะนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: อาวันฮันซ์ไ
2: อยัตโตซับ
0: ยัตโตซับ
2: ไอยัตโตซับ
0: ไอยัตโตซับ
2: ไอยัตโตยับ
0: ไอยัตโตยับ
2: ไอยัตโตซับ
0: เล่นใหญ่
2: จัง
0: เลย
2: ไอยัตโตซับ

0: เนี่ยครับพี่พัตโตครับรู้ไหมรู้ไหมครับว่าทำไมมันเกิดถึงเกิดเป็นน้ำวน
1: น้ำวนตรงนี้เหรอ
0: ใช่
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าทะเลจากสองฝั่งฝั่งนี
1: ้
0: กับฝั่งนี
2: ้
0: มันมาปะทะกันตรงช่องแคบนารูโตะครับเลยทำให้ปะทะกันกลายเป็นน้ำวน
1: นี่คุณรู้จากไหนเนี่ย
0: คุณลุงมั้ยคุณลุงมั้ย
1: คุณลุงที่ใครครับ

0: นี่นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะนั่งเรือไปดูพวกน้ำวนที่มันอยู่ใต้สะพานแบบ
1: ใ
0: กล้ๆเลย
1: ด้วยเรือลำนี้
0: ไม่ใช่เรารู้หรือเปล่า
1: อ๋อหรอยอมยอมคำแนะนำสำหรับคนที่จะมาลงเรือไปดูน้ำวนใกล้ๆนะครับนี่มาต่อแถวก่อนเลยเพราะว่าคนจะเยอะมากแล้วเราก็จะไม่ได้ที่นั่งดีๆนะครับ

0: มรกต
1: นะจ๊ะ
2: วันนี้นะครับพามาที่นารูโตะครับไม่ใช่นินจานะฮะแต่มันคือ
1: ไม่เป็นเทียนเทียนนั่นเอง
2: ไม่ใช่มันคือน้ำวนครับเป็นน้ำวนที่ใหญ่ที่สุดแรงที่สุดในญี่ปุ่นนะครับแล้วเราล่องเรือมาดูใกล้ๆเลยนะครับ

0: อย่าเพิ่งงงครับเทียนครับว่าเราอยู่ตรงไหน
1: เอ้าไม่ทำแบบเนี้ย
0: ไม่ใช่นี่นี่นู่นสะพานนู่นใช่ปะที่เราไปดูน้ำวนเมื่อกี้คืออันนั้นนั่นคือช่องแคบนารูโตะเห็นไหมช่องแคบ
1: ใช่อ
0: ันนี้คือน้ำที่อยู่ในนั้นน้ำญี่ปุ่นใช่ไหม
1: อ๋อนี่ตอนนี้ก็คือช่องแคบ
0: ถูกส่วนเวิร์กทะเลที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนี
1: ่
0: คือทะเลด้านในตรงนี้เขาจับปลาจับหอยนางรมเยอะมากปลาก็เลยอยู่ตรงนี้เยอะเขาก็เลยเห็นไหมมีเนี่ยเขาเรียกว่ากระชังปลาหรือว่าอิคดะ

0: ผู้ชมครับเรา2คนนะฮะอยู่ที่ร้าน Studio N2 นะฮะเป็น
1: N2.
0: ร้านที่แบบว่าโด่งดังในเรื่องการย้อมสีเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เหมือนอินดิโก
1: ้สีมัดย้อมพวกนี
0: ้ใช่เป็นผ้าอย่างนี้แหละแล้วก็จะมีแบบเช็ดหน้ามีเสื้อมีถ้าเกิดว่าคุณอยากลองทำเองแบบพวกผมสามารถมาที่นี่ได้แค่จองมาก่อนแค่นั้นเองนะครับแต่ก่อนที่คุณจะจองมาดูฝีมือพวกเราก่อนโอเคถูกไหมครับนี่ของผมครับ
1: นี่ครับ
0: มัดมัดด้วยเทคนิคดับเบิ้ลแล้วใส่อันนี้นี
1: ่หลักการเยอะ
0: ก็ต้องมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เกือบทุ่มแล้วเมื่อกี้คุณอยากให้ตรงไหนมันแบบว่าโดนน้ำโดนสีมันเยอะๆก็คลี่มันออกครับทำเวลา51นาทีครึ่งนะครับชักขึ้นมารอบที่2ครับจุ่มครับ
1: ยอมครั้งที่3แล้วครับ
0: ไปครับรอบที่4รอบสุดท้ายครับ3 2 1เอาเสียขยะพวกเราลงเลยครับ

0: ลี่ยนภาพลักษณ์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับผมกับเทียนจะมาจาริกแสวงบุญกันนะครับที่วัดเรียวซันจิทำไมต้องไปที่นี่และมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเซนเซจะพาไปนะครับอันนี้ก็จุดทางเข้าของวัดแห่งนี้นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับบ้านเราตามศาสนาพุทธก็คือความเชื่อเนี่ยต้องวนซ้ายใช่ไหมแล้วก็จะเข้าทางช่องทางด้านซ้ายนะครับ
1: อ๋อ
0: พี่ตะดิกเราจะต้องเคาะลังครั้งนี้นะครับเพื่อบอกพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่บนสวรรค์นะครับเพื่อบอกให้พระท่านได้ทราบว่าเราเนี่ยกำลังจะเข้ามาแสวงบุญแล้วนะครับ

0: ก็คือเปรียบเสมือนกับว่าเรานำสิ่งไม่ดีออกไปตอนที่ถูมือขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีเข้ามาทำอย่างนี้3รอบนะครับ
1: อุสเซตสุนากะฮันยาฮารามิตาชิญโยตัมจีไ
2: ซทุกคนรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องมาไหว้พระที่นี
0: ่ที่เกาะชิโกคุเนี่ยนะครับที่มี4จังหวัดเนี่ยนะครับโด่งดังในเรื่องการจาริกแสวงบุญ88วัดซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นที่แรกจุดเริ่มต้นของการแสวงบุญ

0: ใหม่
1: ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะถ้าเกิดมาเที่ยวที่ฟุกุชิมะนะครับต้องมาชมให้ได้เป็นมาสเตอร์ละแล้วบอกเลยว่าสนุกถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นบ้านบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเคยเห็นแล้วไม่ดูของจริงมีสุดยอดกว่าเยอะ
2: แล้วมันอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมาเต้นด้วย
1: ใช่เราไม่ต้องอ่านมีคนเพียบ
2: ใช่

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที
1: ่โอซากะมิวเซียมออฟอาร์ตครับคุณผู้ชมครับโอ้เราจะได้ดูอะไรบ้างเทียน
0: นี่นะครับมันเป็นที่ที่แบบเรียกกับว่าเหมือนพิพิธภัณฑ
1: ์
0: เก็บภาพวาดของศิลปินดังจากทั่วโลกมาไว้ที่นี
1: ่ที่สำคัญเขาใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับน
0: ั่
1: นก
0: ็
1: คือเซรามิกบอร์ดสร้างภาพจำลองขึ้นมาอยู่บนแผ่นเซรามิกแล้วความยากก็คือบางแผ่นอาจจะตรงแต่บางแผ่นอาจจะโค้งก็ได
0: ้อ๋อแล้วมันไม่แตก
1: แน่นอนนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆที่นี่นะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพของจริงไซส์จริงอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับเทียนครับนี่คือซิสไทน์ฮอลล์หรือว่าซิสตินฮอลล์นะครับ
0: ครับ
1: รวมภาพของไมเคิลแองเจโลนะครับตามไซส์จริงมาจำลองบนแผ่นเซรามิกแล้วประดับทั้งโบสถ์ตรงนี้เลยเป็นไงอลังการมากเดี๋ยวจะพาไปดูทั้งพิพิธภัณฑ์กันคร
0: ับ

0: นี่คือโบสโตรวินี่ครับ
1: อุ้ยเป็นรองมาจากอิตาลีเลยอ่ะ
0: เป๊ะเลยสำคัญคือเป็นไซส์เดียวกันแต่ถ้าไปดูที่นู่นนะเขาจะให้เข้าได้แค่คนละ15นาที
1: อ๋อทำไมอ่ะ
0: คนมันเยอะมากแล้วจะมีข้อจำกัดเยอะแต่ที่นี่เนี่ยเราสามารถอยู่เพื่อเสพความสวยงามของพลังงานได้เต็มที่มาก
1: ก็คืออยู่จนถึงตอนไหนก็ได
0: ้ได้เต็มที่เลย
1: โอ้ดีมาก
0: และสามารถจัดงานแต่งงานได้จริงๆด้วยนะ
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับเขาอนุญาต
1: อ๋อถึงก็ถึงว่าทำไม
0: เขาเลยมีทุกอย่างสามารถใช้งานได้จริงด้วย
1: น
0: ี่วัง
1: มาต่อครับ
0: ครับ
1: ลองเงยหน้าไปเลยครับ
0: อ๋อนี่แหละจุดสำคัญคือเพดานสีฟ้าออกน้ำเงินที่สวยงาม

0: คืออันเนี้ยเป็นห้องที่ได้รับความนิยมสูงมากทุกคนที่มาที่นี่ต้องมาดู
1: ครับ
0: รู้จักว่าห้องอะไรลาสเปอร์เอออันนี้เป็นหนึ่งในผลงานที
1: ่เปอร์
0: ดาวินชีเขาวาดไว้ฮะ
1: ดาวินชีคือคนที่วาดโมนาลิซา
0: ถูกต้องโอ้โหคนนี้สุดยอดมาก

คุณรู้เนี่ยว่านี่คืออีกหนึ่งข้อดีของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะฮะเขาให้คุณสามารถถ่ายรูปกับภาพวาดได้จริงๆ นี่เอาให้เหมือนเป๊ะเลย

0: ผู้ชมฮะเทียนครับเรากำลังจะเข้าไปที่ห้องเจ็ดทานตะวัน
1: เจ็ดทานตะวัน
0: เป็นผลงานเรื่องชื่อของแวนโกะหรือฟานก๊อกที่เรารู้จักกัน

ันนี้ชื่อภาพนี้เขาบอกว่ามันคือชื่อ School of Athens ก็คือเป็นคำว่าในยุคเอเธนส์เนี่ยก็แบบว่าทุกคนมาร่ำเรียนกันใช่ไหมแล้วยุคนั้นจะมีนักปราชญ์เยอะมากนักปรัชญา

0: ใช่ทำไมเขาถึงเอามาข้างนอกที่ไม่เหมือนไม่เอามาข้างในเหมือนอื่นนะครับ
1: เมื่อกี้คนดูแลเขาบอกผมว่าจริงๆมันเป็นความฝันของโมเน่ฮะที่อยากจะเอาภาพวาดตัวเองอ่ะมันจัดแสดงในที่แจ้งกลางแจ้งที่โล่งแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วคือถ้าภาพจริงมันไม่ได้ไง
0: เป็นภาพวาดแต่มันพวกละลาย
1: เออแต่ถ้าเป็นกระเบื้องเซรามิกแบบนี้ปึ๊บไปไงทนแดดทนฝนเพราะฉะนั้นก็เลยจัดแสดงตามความฝันของโมเดลได้จริงๆแล้วเดี๋ยวบางช่วงนะฮะดอกไม้ที่เป็นดอกเดียวกับที่อยู่ในภาพวาดวอเตอร์ลิลลี่ฮะ

0: ได้เวลาอาหารครับผมนี่มีร้านอาหารในมิวเซียมด้วยและของของคุณดู
1: อะไรอะครับ
0: ชื่อเมนูว่า The Last Supper
1: อ้าวพี่เวทโตก็กินวันนี้มื้อสุดท้าย
0: ไม่ใช่เขาจำลองมาจากภาพวาดไงนี
1: ่
0: แล้วดูคุณดู
1: อะไรครับ
0: ขนมปังนี่ก็อยู่ในภาพวาดน้ำองุ่นแทนไวน์ในภาพวาดมีเนื้อปลาแบบที่อยู่ในภาพวาดเป็นไง The Last Supper ของจริงเป็นไง
1: ของผมเนี่ยของขึ้นชื่อจากเมืองนารุโตะ
0: ฉากกินนี่เขามีพลังที่สุดแล้วฮะบอกเลย
1: ถูกต้องครับ

0: หูห้องแวนโก้เหมือนแล้วมันแบบเป็นแขกพิเศษเขาเลยมันแบบมันนั่งในห้องเลยอ่ะ
1: ผลงานที่ขึ้นชื่อของแวนโก้คืออะไร
2: ภาพทานตะวัน
1: เฮ้ยทั้งนั้นก็ต้องกินสลัดทานตะวันของแวนโก้
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหมา

ัตสึระผู้ดูแลที่นี่นะครับบอกว่าเป็นผลงานของคลิปนะครับตรงนี้อันนี้ไม่เชี่ยวชาญเลยอ่ะคือเป็นภาพที่เขาวาดขึ้นมาฮะเพื่อที่จะยกย่องนโปเลียนตอนที่ขึ้นเป็นกษัตริย์

0: เนี่ยรูปเนี่ยครับมันไม่มีในโลกอีกแล้วนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม่แล้ว
0: ใช่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2
1: เพราะฉะนั้นแล้วเฉพาะภาพนี้นะครับในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่สามารถถ่ายใกล้ๆแบบ close up ได้คือภาพอื่นเนี่ยเขากลัวว่าจะมีการ copy ไงเพราะฉะนั้นแล้วครับมาใกล้ๆเลยฮะเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะ close up ให้เห็น texture ของมันไปเลย

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับมาตามหาเรื่องแปลกนะครับที่บริเวณภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็เวลาช่วงเย็นๆแล้วเราแวะหาอะไรทานกันก่อนดีไหมครับทีมงาน
1: ดีครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราดูว่าร้านไหนน่าทานแวะเติมพลังกันก่อนนะครับที่จะไปเจอเรื่องแปลกกันครับคุณครับไปแวะกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านเป็นหนึ่งแล้วนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยเดี๋ยวแวะทานข้าวระหว่างทางก่อนนะครับขอเมนูหน่อยครับ
2: ค่ะมาแล้วค่ะ
0: ผมยังไม่ได้สั่งเลยนะครับ
2: มาถึงที่ร้านนี้ต้องทานก๋วยเตี๋ยวเพี้ยค่ะ
0: ฮะก๋วยเตี๋ยวเพี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเพี้ยตัวเพี้ยอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่า
2: เป็นขี้อ่อนของวัวนะคะ
0: คือก๋วยเตี๋ยวขี้อย่างเงี้ยเหร
2: อก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
0: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัวพี่นั่งคุยกับผมก่อนผมอยากรู้ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
2: ค่ะ
0: คือเราเอาขี้วัวมาใส่ในนี้เหรอครับหรือว่า
2: ใช่ค่ะเราเอาขี้อ่อนของวัวมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นขี้อ่อนที่เราผ่านความสุกมาแล้ว
0: เมนูนี้มันเป็นเมนูปกติที่คนเขากินกันป่ะครับ
2: ไม่ปกติค่ะไม่มีใครเขาทำแต่มีที่นี่ค่ะที่ทำ
0: ทำไมถึงคิดเอาตัวขี้วัวมาใส่อ่ะครับ
2: เพราะว่าก็เห็นเขาสั่งเป็นพวกลาบขมพวกต้มขมเนี้ยค่ะเราก็ขายเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อสดอยู่แล้วเราลองเอาเป็นแบบว่าเอาเพี้ยมาใส่กับก๋วยเตี๋ยวดูมันจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่านะ
0: แล้วสรุปมันเป็นยังไงครับ
2: ผลตอบรับดีมาก
0: จริงเหรอ
2: ค่ะ
3: พี่กินประจำนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไร
4: เป็นก๋วยเตี๋ยวเพี้ยครับ
5: ก็อร่อยดีครับ
6: ก็ชอบครับก็อร่อยดี
7: ก็ติดใจไหมก็ถ้าเกิดได้ผ่านมาก็ต้องแวะครับไม่รู้ว่าติดใจหรือเปล่า
0: ผมขอลองชิมเลยได้ไหมครับ
2: เชิญเลยค่ะ
0: อันนี้คือยังไม่ใส่เพี้ย
2: ยังไม่ใส่ค่ะ

0: ดมไหมละมุนต้องดมดูจะได้บอกกลิ่นมันเหมือนหญ้าเลยอ่ะใช่ป่ะ
1: กลิ่นมันหญ้า
0: เหมือนหญ้าเหมือนดินนะครับ
1: ใช่ค่ะ

0: มีน้ำเปล่าไหมมีน้ำเปล่าไหมคือผมไม่เคยกินมาก่อนความรู้สึกคือเหมือนแบบเรากินน้ำหญ้าน้ำดินนะเพราะว่ากลิ่นมันขึ้นไม่ใช่เหรอกลิ่นขึ้นจมูก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก็ไม่น่าเชื่อนะจริงๆอ่ะปกติคนอื่นนะครับเขาใส่แล้วไปคลุกในก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ครับ
1: เขาจะเอาไปคลุกแล้วเขาจะกินแต่นี่คืออยากให้ลองว่ารสชาติเป็นยังไงก็เลย
0: โอเคลิ้มรสแล้วครับ
2: เล็กเทียบพิเศษพี่พรเล็กเทียบพิเศษโต๊ะพี่เสื้อขาว
0: ผมถามถึงเรื่องเคี้ยก่อนที่เราได้มาเนี่ยก็คือสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยป่ะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะเราได้มาสดๆแล้วเราก็เอามาผ่านการทำสุกค่ะ
0: อ๋อคือต้องเอามาต้มก่อนถ้าเกิดได้มาสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ได้อะความคาวมันจะขึ้นค่ะ
0: อ๋อเมื่อกี้ที่ผมดมนี่คือความคาวลดลงแล้วใช่ไหม
1: ลดลงแล้ว
0: มีคนเคยลองกินสดๆไหมครับ
1: ส่วนมากถ้าสดๆเขาจะไม่ทานนะคะเขาก็จะเอาเป็นเนื้อเป็นพวกลูกชิ้นนะคะ
0: ไป
1: จิ้มในขี้เพี้ย
0: เมื่อกี้ผมลองชิมใส่น้ำแล้วอ่ะผมอยากลองชิมแบบสดๆอ่ะ
1: ลองเอาลูกชิ้นใส่ได้ไหมคะ
0: ไม่มันก็ไม่แปลกนี่ผมเองผมไม่ชิมเพราะว่าผมไม่กินเนื้อพี่โทษครับโทษกินเนื้อป่ะครับพี่โทษกินเนื้อผมถามก่อนปกติพี่โต๊ะกินเนื้อไหม
3: กินครับกิน
0: ครับเพราะฉะนั้นผมว่าในพี่ทานได
3: ้อ่ะทีม1ช้อนโต๊ะ
4: อันนี้คือจะเป็นโควิดเตรียมเลยไหมใช่ไหมโควิดเตรียมเลยไหมใช่ไหมจริงเหรอ
5: จริงเหรอ
0: จริงครับพี่เต้นน้อยไปเปล่า

0: อุ้ยน้ำตาไหลครับ
1: จริงเหรอ
2: ที่ไม่ขอ
1: ทำไมต้องมองแรงรสชาติเป็นยังไงพี่ทศ
3: ก็ขมๆนะครับมันขมมันอ่อนมันไม่ได้ขมแบบขมจัดขมมันอ่อนมันก็มีความหอมของหญ้าหมักอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ อ๋อของเรามีใครกินเนื้อไหมครับยังไม่ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะมาได้ร้านพี่ปุ้ยหรือว่าชื่อร้านว่าเป็นหนึ่งที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคอีสานที่มีก๋วยเตี๋ยวเพี้ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเคยเห็นเพี้ยมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะใส่ในลาบ
4: ใช่ค่ะ
1: เป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จักกันทั่วไปแต่ว่าการที่จะนำเพี้ยเนี่ยมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นเมนูที่แปลกแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยติดใจนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับที่อนุญาตให้ผมมาได้ลองชิมเพี้ยดูนะครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะลิตาอินชลิตาค่ะ
1: แฮลโสพลครับ
0: พบกับพวกเราสองคนนะคะกับรายการรีดีไซน์มันง่ายมากง่ายมากๆนี
1: ่ง่ายมากๆนะครับรายการที่ชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญเป็นของตกแต่งบ้านแล้วก็ยังสวยงามอีกด้วยครับ
0: รวมไปถึงเราจะมีการรีดีไซน์อาหารด้วยนะคะอาหารเหลือในตู้เย็นของคุณผู้ชมจะกลายเป็นอาหารจานใหม่ที่มีรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิธีทำที่ง่ายดายด้วยค่ะ
1: ใช่ครับนอกจากจะชวนคุณผู้ชมมาครับมารีดีไซน์แล้วนะครับยังมีสาระรอบบ้านมาฝากคุณผู้ชมด้วย
0: ค่ะ
1: วันนี้ต้องถามก่อนว่าลิตาถ้าลิตามีบ้านแล้วตกแต่งบ้านเนี่ยลิตาจะตกแต่งบ้านแบบไหนครับ
0: ลิตาคงขึ้นอยู่กับสามีอะค่ะ
1: ลิตาบางทีเราเป็นคนนำสามีก็ได้
0: คือเอาจริงๆไหมภาพลักษณ์ตอนนี้แลดูไม่มีแล้วแหละไม่น่ามี
1: บ้าน
0: ผู้ชายเพราะว่าใช้อำนาจแล้วแบบว่าใช้พลังที่มหาศาลเกินไปเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแบบดูว่าวันนี้อุตส่าห์ทับเบียมาแล้วนี่คือถือฉลอมด้วยที่ใช่แล้วนะ
1: ใช่เลยพุชมาน
0: พุชมานอยากเป็นพุชมานก็เลยบอกว่าเออแบบไหนก็ได้ที่อยู่กับคนที่เรารักแล้วมีความสุข
1: โอ้ยตอบแบบนี้มงกุฎไปเลยดีกว่าพุชมานวันนี้ครับผมมีการตกแต่งบ้าน4แบบ4สไตล์นะครับน่าสนใจมากๆเลยครับไปชมกันเลยครับ
2: Trick Top
3: การตกแต่งภายในสะท้อนให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนซึ่งทุกๆคนก็มีความชอบและมีสไตล์แตกต่างกันออกไปวันนี้เรามี4สไตล์ที่พบเห็นกันบ่อยๆมาฝากกันครับสไตล์ลอฟนะครับการแต่งบ้านสไตล์ลอฟมีต้นกำเนิดมาจากการดัดแปลงโรงงานเก่ามาทำเป็นที่พักอาศัยซึ่งทำให้เห็นถึงวัสดุที่นำมาตกแต่งเช่นอิฐเหล็กปูนเปลือยและยังนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์หนังดีไซน์เรียบๆให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยนะครับที่ชื่นชอบบรรยากาศดิบๆเท่ๆและมองว่าผนังปูนเปลือยแบบหยาบๆนี่มีความสวยงามแสดงว่าคุณผู้ชมเนี่ยกำลังตกหลุมรักการตกแต่งบ้านสไตล์ลอฟแล้วล่ะครับมินิมอลสไตล์มินิมอลคือความเรียบง่ายที่สามารถตอบสนองความรู้สึกได้อย่างชัดเจนเป็นสไตล์การแต่งบ้านที่มีความนิยมเป็นอย่างมากมาพร้อมกับคำสั้นๆที่เรียกว่าเรียบแต่ไม่เยอะการตกแต่งภายในนั้นเน้นความสวยงามมากกว่าของประดับกระจุกกระจิกควรใช้

0: สดุที่มีความสวยงามตามธรรมชาติและสไตล์มินิมอลนั้นยังให้ความสำคัญกับรูปทรงสีสันและพื้นที่ว่างอีกด้วยล่ะครับ Contemporary Style หรือการตกแต่งบ้านแนวร่วมสมัยเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ชอบการตกแต่งบ้านที่มีความโมเดิร์นจนเกินไปแต่มีความสนใจในการตกแต่งบ้านสไตล์เก่าๆ Contemporary ถือว่าตอบโจทย์อย่างมากเพราะเป็นการตกแต่งบ้านที่นำเฟอร์นิเจอร์รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนั่นเองครับ Classic Style เป็นสไตล์การแต่งบ้านที่เน้นความอ่อนช้อยมาผสมผสานกับความเรียบหรูแบบโมเดิร์นเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบความหรูหราเป็นชีวิตจิตใจสไตล์คลาสสิกนั้นจะเน้นในเรื่องของการตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงามมากกว่าการใช้งานได้จริงและทั้งหมดนี้ก็เป็นไอเดียในการเลือกตกแต่งบ้านให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะเลือกนำไปปรับใช้ได้ตามความต้องการกันเลยล่ะครับ
1: เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบสไตล์การแต่งบ้านสวยๆทั้ง4สไตล์ไปแล้วนะคะเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะ
2: ใช่ครับช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรีดีไซน์อะไรนั้นอย่าพลาดสักครู่เดียวครับ ทำไมต้องดอลลี่กันเองด้วย

0: กลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์ครับคุณผู้ชมครับสวยแล้วผู้หญิงกับครีมเป็นของคู่กัน
1: ใช่ค่ะทาหน้าเช้าเย็น
0: ไม่ใช่
1: นี่มันครีม
0: นี่มันครีมไม่ใช่ครีมนะครับอ้าววันนี้รีดีไซน์เอาใจคนที่มีรองเท้าเยอะ
2: ๆรีดีไซน์
1: ลิตาเป็นหนึ่งคนที่มีรองเท้าเยอะ
0: ใช่เพราะว่าตั้งแต่ทำรายการมาเนี่ยจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องรองเท้าของลิตาเนี่ยเยอะมาก
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ฉันวางรองเท้าเนี่ยก็ทำไปให้แล้ว
1: จริงๆ
0: ยังไม่พอเก็บ
1: ยังอีก
0: ยังไม่พอเก็บ
1: อันนี้คือต่างกับพวกที่เก็บรองเท้าที่เป็นกล่องตรงไหนบอกเลยว่ามันประหยัดพื้นที่ค่ะ
0: ใช่
1: ใครที่อยู่ที่คอนโดอยู่ที่ห้องเล็กๆก็สามารถที่จะทำได้ประหยัดพื้นที่สวยมีสตอล
0: สวยมี
1: สตอล
0: ยากจังเลยเวลาจะเรียนแบบนี้นะครับวันนี้มาดูกันก่อนว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับพระเอกของเราในวันนี้นั่นก็คือไม้แขวนเสื้อครับและอย่างสุดท้ายเลยครับจริงๆอย่างสุดท้ายเลยครีมครับวันนี้ของมีอยู่เท่านี้เองคุณผู้ชมง่ายๆนิดเดียวแค่กระพริบตา
1: จะสวยใช่ไหมอ่ะ
0: นึกถึงอารมณ์แบบเหล็กดัด
1: มุ้งลวดเหล็กดัดอย่างเงี้ย
0: อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบอ่อนช้อยเข้ามานิดนึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม้แขวนเสื้อเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นคนที่เสื้อผ้าเยอะแล้วก็นำไม้แขวนเสื้อที่เก่าๆหรือที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยนะครับที่เป็นลักษณะที่เป็นลวดแบบเนี้ยมารีไซน์ในวันนี้ได
1: ้เป็นกรอบรูปเห็นไหม
0: กรอบรูปนะ
1: เริ่มต้น
0: เลยคุณผู้ชมไม้แขวนเสื้อที่ได้มาเนี่ยนะครับตัดครึ่งก่อนเลยนะครับตัดแล้วทีนี้ก็ดัดให้มันตรงๆเดี๋ยวทำอันนึงก่อนแล้วเดี๋ยวให้ลิต้าลองทำดูบ้าง
1: ตรงแล้ว
0: ตรงแล้วนะครับเหมือนเวลาลิต้าไปเล่นโยคะท่าฉีกขาเลยนะวาง
1: ทำไมการสปริตขาได้มันผิดตรงไหน
0: เป็นความสามารถพิเศษ
1: ทุกคนสามารถทำได้แค่ต้องทำทุกวัน
0: อันนี้ก่อนที่จะเป็นที่เก็บรองเท้าเนี่ยนะครับที่ขารองเท้าเนี่ยพอได้ลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ลองใช้ประมาณ1มือ1ฝ่ามืออ่ะนะครับแล้วก็ดัดลงมาทั้ง2ข้างเลยนะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบหัวไหล่แบบนี้แล้วก็ดัดไปอีก
1: 1ฝ่ามือ
0: 1ฝ่ามือก็ได้แล้วแต่จริงๆอ่ะลายพวกนี้มันแล้วแต่ที่คุณผู้ชมชอบนะครับ
1: อันนี้ทำตามที่พี่เฮาชอบใช่มั้ยคะ
0: ใช่ซึ่งไม่รู้จะออกมาสวยหรือเปล่าแต่มั่นใจว่าสวยมาก
1: เราไม่มั่นใจเลย
0: ออกมาแล้วเหมือนคนจับจูมือแบบดีใจ
1: เฮ้ย
0: แต่ลิต้าต้องทำตามให้ได้นะหนึ่งอันนะไม่ใช่งานหนักไม่ใช่งานหนักตรงปลายนะครับคุณผู้ชมเราก็ดัดให้มันมีความโค้งเข้ามาอย่างนี
1: ้
0: นี่ลักษณะแบบนี้นะครับไม่ชอบแบบว่างานแบบ
1: ความม้วนงอขนาดนี้
0: ความม้วนงอก็ไม่ต้องดัดก็ได้แล้วแต่เราเลย
1: พี่แฮวค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าพี่แฮวดัดอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ครีมก็ได้นะคะ
0: ใช้อะไรครับ
1: ใช้มือดึงแล้วพี่แฮวก็หมุนเอาก็ได
0: ้โอ้ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆอ่ะการดัดเนี่ยมันก็เพิ่มความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความอ่อนช้อยมันจะทำให้เราอ่ะนึกถึงแบบเหล็กดัดแบบวินเทจสวยๆอะไรเงี้ยได้โดยเฉพาะไม้แผ่นเสื้อที่เป็นสีขาวลักษณะแบบเนี้ย
1: เหมือนชิงช้าในสวนอังกฤษ
0: เสร็จแล้ว
1: ฮะแค่นี้หรอ
0: เออเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมเสร็จแล้วครับ
1: แล้วรองเท้าแขวนตรงไหน
0: แขวนตรงไหนเป็นคำถามที่

0: ดีมากนะครับรองเท้าเนี่ยเราก็จะนำมาเกี่ยวไว
1: ้
0: สองข้างลักษณะเดียวกันอย่างนี
2: ้อ๋อเกี่ยวตรงตัวด้านหน้าของเขาใช่ไหมคะ
0: บริเวณต้นนะก็จะมาครอบตรงเนี้ยสองข้าง
2: เหมาะมาก
0: ดีตา
2: อันนี้เหมาะมากนอกจากจะเก็บรองเท้าแล้วตากรองเท้าก็ดีรองเท้าผ้าใบอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับ
2: วางอยู่กับพื้นบางทีก็มีบางส่วนเนี่ยที่ไม่แห้ง
0: ใช่ใช่ใช่
2: แต่ถ้าโดนแดดก็แห้งหมดเลย
0: นอกจากที่เราจะเก็บรองเท้าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วแบบเวลาคุณผู้ชมแบบมีห้องค่อนข้างจำกัดเนี่ยนะครับแล้วก็ชินกับการแขวนผ้าขนหนูเนาะตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยก็สามารถแขวนผ้าขนหนูได้เหมือนกันนะครับ
2: ซึ่งแบบนี้ก็แขวนผ้าขนหนูได้เหมือนกัน
0: แบบนั้นสวยกว่า ได้คิดมาแล้วได้คิดมาแล้วอันนั้นก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ได้เหมือนกัน
3: ให้เกียรติกว่าคิดพี่ด้วย
0: ผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายทำฝากผู้หญิงก็ทำได้เห็นไหมครับแป๊บเดียวเนี่ยจะทำได้สองสามอันแล้วครับดูเดี๋ยวดูลายของเธอ
2: มือ
0: ยังไง
2: มือแค่นี้เล็กไปอ่ะ
0: ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเดี๋ยวลองทำแบบกว้างดูบ้างนะครับ
2: เอาทำได้ทำไมไม่บอกแล้วว่าไงอ่ะ
0: แล้วก็ดัดเข้ามาแต่เข้ามาแบบนี้แล้วก็ดัดออกไปแล้วเราก็จะนำมาไขว้กันได
2: ้ฮะดัดเข้ามาตรงไหน
0: อันนี้ดัดเข้ามาแล้วใช่ป่ะทีนี้ก็ดัดออกไปก็หงายขึ้นจริงๆแล้วอะครับคุณผู้ชมครับเวลาแขวนรองเท้าคุณผู้ชมอย่าไปดูถูกเขานะว่าหูแบบมันเก็บรองเท้าได้ไม่ดีหรอกเพราะว่ามันเป็นลวดอย่างเงี้ยแล้วเวลาแขวนไปแป๊บนึงมันก็จะคลายออกแล้วจริงๆอะความแข็งแรงเขาอะมีพอสมควรเลยนะครับยิ่งเรานำมาขัดกันแบบเนี้ยยังไงมันก็เพิ่มความแข็งแรงให้มันไม่หล่นง่ายแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วย
2: นี
0: ่สวยงามไปอีกแบบนึกว่าแจกันสวยสวยสวย
2: ทำยังไงให้มันแบบ
0: นี่ก็กลายเป็นไม้แขวนเสื้ออันเล็กขึ้นมาอีกอันนึง
2: อะไรอ่ะ
0: จิ๋มจิ๋มมากเหมือนว่าหงอคงไ
2: งหงอคงก็มาลองแยกทำให้มันเป็นรูปหัวใจ
0: ลองดู
2: ท
0: ำไมออกทีวีแล้วเสียงพี่เสียงเบาหวานดีตาต้องเยอะเนาะ
2: จริงหรอใครบอก
0: เนี่ยบอกเองเลยเนี่ยจากการสังเกตมาหลายๆ
2: ไม่เห็นต้องบอกว่าออกทีวีแล้วเสียงพี่เบากว่าเลยตรงนี้เนี่ยพี่ก็เบากว่าโวยวายทำไมแล้วยังไงนะ
0: แล้วยังไงเห็นไหม
2: แล้วก็ม้วนคือตรงนี้ที่ม้วนเพื่อที่จะให้เขาเกี่ยวได้ใช่ป่ะ
0: ใช่แล้วครับ
2: ถ้างั้นลิต้าทำอย่างนี้เขาก็เกี่ยวได้เหมือน
0: กันก็เกี่ยวได้แต่ว่าถ้าเราไม่ม้วนอ่ะคือการเกี่ยวของเขาประสิทธิภาพก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเวลาม้วนไปเนี่ยความแข็งแรงมันอยู่ที่ตรงนี้มันจะช่วยจิกแบบส้นรองเท้าอ่ะให้มันอยู่กับที่ด้วย
2: มีความจิกส้นรองเท้า
0: ใช่ผู้หญิงคนนี้ใช้มือล้วนๆครับเกือบจะหักขี้เกือบจะหักไม้แขวนเสื้อด้วยมือเปล่าแล้วนะครับขั้นตอนแรกถ้าไม่ใช้ครีมนะช่วยไหม
2: ไม่หนูทำด้วยตัวเอง
0: ถ้าเราทำเองเราก็จะมีความภาคภูมิใจนะคุณผู้ชม
2: ไม่อายแล้วเนี่ย
0: น่ารักไปอีกแบบดูดิมองโลกในแง่ดี
2: มองโลกในแง่ดีทำยังไงเนี่ยมันไปยังไงเหมือนกันทุกครั้งที่เธอมีดีใกล้ๆ
0: อ
2: ัน
0: นี้2ชิ้น
2: เก็บไปเลย
0: เก็บไปอย่าให้เห็น
2: เฮ้ย
0: ก็ตามสไตล์คุณผู้ชมแล้วแต่ใครชอบยังไงก็ทำได้จริงๆมันเป็นลายเส้นที่ค่อนข้างอิสระเสรีครับคุณผู้ชมครับมันอาจจะ
2: ช่วยน้องอยู่หรอ
0: ใช่ไม่ได้ช่วยคืออันนี้คือความจริงทุกอย่างเป็นศิลปะครับคุณผู้ชม
2: ใช่ค่ะ
0: คือการใช้งานของมันเนี่ยถ้ามันสามารถใช้งานได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับมันก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์ทางศิลปะ
2: มันใช้งานได้ใช่ไหมอ่ะ
0: ใช้งานได้อันนี้คงขึ้นมานิดนึงจะได้รองรับ
2: ไม่น้องเลยได้แบบนี้ที่ทำงานน้องฟัง
0: หมดคนอื่นได้หรือท่านแค่ขี้มูกได
2: ้เอาไปแขวนแล้วก
0: ็เออน่ารัก
2: นี่แหละค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วไม้แขวนเสื้อที่ทำเป็นที่แขวนรองเท้านะคร
2: ับ
0: ว่าแขวนของทั่วไปอเนกประสงค์เลยครับ
2: สามารถแขวนต่อกันได้ด้วย
0: สวยงามมาก
2: และสำหรับช่วงหน้าแน่นอนค่ะว่าเราจะกลับมารีดีไซน์อาหารกันนะคะแล้วก็ง่ายแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงมิวไอเดียกับลิตาครับ
1: เมนูนี้เหมาะมากนั่นก็คือ
0: เฮ้ย
1: ไข่กระแทะ
0: เฮ้ย
1: ไข่กะทิ
0: เฮ้ย
1: ไข่กระทะ
0: เฮ้ย
1: ถูกแล้ว
0: เอาละไข่กระทะครับใช่แล้วมองบน
1: ขอไว้อะไรมองให้กับตัวเองมิวไอเดียไข่กระทะนี่นะคะมันง่ายๆเลยคือคุณผู้ชมเนี่ยเปิดตู้เย็นมาเจอเนื้อสัตว์อะไรอยากจะใส่เข้าไปโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะโอ้โหบ้านเราตู้เย็นเรานี่มีของเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: มีตั้งแต่หมูยอนะคะกุนเชียงแฮมเบคอนหมูกุ้งไข่สำหรับในส่วนของกุ้งแล้วก็หมูนะคะแล้วก็เบคอนเนี่ยเดี๋ยวจะทำการรวนสักนิดนึงให้เขามีความกรอบโดยเดี๋ยวเราจะเอาเบคอนใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันจากเบคอนเนี่ยแหละในการที่จะไปรวนกุ้งกับหมู
0: อ๋อดีเลยดีเลยครับ
1: เน
0: ี่ยน้ำมันเขาเริ่มคลายตัวออกมาแล้ว
1: การทำไข่กระทะเนี่ยค่ะไม่อยากจะทานไข่แดงเดี๋ยวนี้เขามีไข่ขาวขายกันเป็นแกลลอนละสามารถไปซื้อได้เลยเทออกมาเป็นเหมือนแบบขวดนมอย่างนี้เลย
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่พอไหม
0: พอไหมพอก็ได้นะครับ
1: แล้วตักออกมาใส่นี่ก่อน
0: บางร้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่ออกกำลังกายแล้วต้องการโปรตีนเนี่ยลิตารู้ป่าวว่าพี่ไปเอาไข่ขาวมาจากไหน
1: เอามาจากไหนพี
0: ่ร้านไอติม
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเขาขายไอติมไข่แข็งแล้วทีเนี้ยเขาจะใช้แต่ไข่แดง
1: เอาหรอ
0: แล้วเขาก็
1: ไข่ขาวเขาไม่แข็ง
0: ไม่ใช่ครับไข่ขาวเขาไม่ได้เอามาใส่ในไอติมไง
1: อ
0: ๋
1: อม
0: ัน
1: ไม่หอมใช่ไหม
0: ใช่แล้วเขาก็จะเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาไปทำมือแรงต่อแต่ทีนี
1: ้แล้วพี่ก็ไปแย่งคุณทำมือแรง
0: เขามาเขาก็แบบด้วยความใจดีก็ให้มาเนาะ
1: ในกระทะของเราเนี่ยนะคะมีน้ำมันของเบคอนอยู่
0: ครับ
1: มีความหอม
0: นี่ทั้งหมูสับกุ้งสับใส่ลงมาเลยนะครับ

0: าลิตาไม่อยากปรุง
1: ใช่เราก็กินแบบ
0: นี้เดี๋ยวเราจะต้องแบบมีการปรุงรสอยู่แล้วเวลาเราทานไข่กระทะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยนะคะไข่กระทะของเราเราจะใช้กระทะใบนี้น่ารักน่ารัก
1: ใช่แล้ว
0: แต่สำหรับท่านผู้ชม
1: ครับ
0: ที่ไม่มีกระทะเนี้ยแล้วถามว่าฉันต้องออกไปซื้อกระทะเพื่อจะมาทำกิน
1: โอ้ไม่จำเป็น
0: กินในน
1: ี้
0: เลย
1: กินในน
0: ี้
1: ได้
0: กระทะอะไรก็ได้ซึ่งกระทะใบจิ๋วแบบนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปก็ไม่ได้ว่าง่ายขนาดเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วมีแต่ว่ามันหาง่ายมันหาง่ายคือน่ารักด้วยค่ะสำหรับหลายๆคนที่อยากจะทอดแค่ไข่ดาวเนี้ยตื่นมา
1: อ๋อใช่ใช่
0: ใช้กระทะขนาดเนี้ยมันเปลืองไฟเปลืองน้ำมันกระทะใบเล็กแบบนี้สามารถมีความดีความงามได้อีกหลายอย่าง
1: แล้วพอทอดเสร็จก็เป็นจานไปในตัวเลยครับน่าจะได้แล้วครับพี่ตา
0: ก็ยกลงได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนๆเลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆแล้วเราก็จะนำเนยลงไปก่อนเลยนะคะนี่ละลายหลังจากใส่เนยเสร็จปุ๊บเราจะตามด้วยไข่เลยค่ะวันนี้พี่แก้วอยากกินไข่กี่ฟองคะ
1: โอ้สองก็ได
0: ้สองฟองหรอฟองเดียวก็เต็มกระทะแต่เราอยากได้สองแง่น่ารัก
1: ต้องใช้ไฟอ่อนๆเนาะ
0: ใช้ไฟอ่อนๆ
1: มันก็จะ
0: เราก็นั่งเป่าไปเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะเราจะรอจนกว่าไข่ขาวจะเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องของเราเนี่ยลงมา
1: ใช่
0: หลังจากสุกไปนะคะสักระยะหนึ่งเราสังเกตจากไข่ขาวค่ะแล้วเราก็จะเริ่มใส่เครื่องที่เราต้องการจะใส่ลงไป
1: คุณเชียงก็มา
0: อุ้ยลิต้าคนชอบคุณเชียงมากเลยพี่อยากให้โรยตรงไหนอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วแต่เลยลิต้าตอนนี้พ
0: ี่ช่วยกันโรย
1: พร้อมจะชิมอย่างเดียว
0: เป็นเส้นผม
1: เดี๋ยวเราจะเรียงเป็นเส้นผมจริงเหรอเราจะเรียงเป็นหน้าคนเลยเหรอ
0: นี่ไงน่ารักไหมสำหรับเด็กๆไงพี่ก็เรียงอย่างอื่นสิพี่มีต้องอย่างไหนอ่ะ
1: กลัวทำเสียดิ
0: เออหนูก็ว่าทำเถอะจินตนาการไม่มีผิดไม่มีถูกเลวแห้วมันอักเสียตั้งแต่แรกแล้วทำไมไม่เหลือให้อย่างอื่นบ้างอ่ะ
1: เห็นไหมตอนจะเลี้ยงก็ให้เขาเลี้ยงพอเขาเลี้ยงไปปุ๊บทำไมอย่างนั้นไม่
0: ร
1: ู
0: ้
1: ให้ได้ชิมก็พอลิต้าจะว่าอะไรก็ยอม
0: ดูเป็นคนดีนะ
1: ไ
0: ห
1: มเกียร์เข้ามาย
0: ังไม่จบกุ้งอยู่ไหน
1: นี่
0: ทวนไว้ก็ไม่ใส่อย่าโดนไข่แดง

0: ก็พอน้องขอแค่นั้นเลยเ
1: บี้ยวลอยดิท่านผู้ชม
2: ผมเป็นคนที่ไม่ว่าไม่ค่อยมีศิลปะในการทำอาหาร
1: มากดูสิก้อนอะไร
2: คุณผู้ชมลองติดตามอินสตาแกรมผมนะครับเวลาผมทำอาหาร
1: ทำไมมีการเชิญชวนเกิดขึ้น
2: ผมชอบลงในอินสตาแกรมเพราะมันมีเวลาให้เราได้คิดนานหน่อยว่าเราจะจัดอะไรบ้าง
0: หลังจากนี้นะคะเราก็จะทำการปิดลงอีกรอบหนึ่งนะรอให้เขาแบบมีความระอุ
2: ให้มันร้อนทั่วๆกัน
0: ก็ซ้ำแ
2: ฮ่โอ้โหแตกต่างกับเมื่อกี้
0: คือลิต้าไม่เข้าใจตรงนี้เป็นตาที่สวยมากตรงนี้ก็เป็นเส้นผมแต่พี่แฮ่ก็ทำตรงนี
2: ้ยิ้มกว้างแล้วแบบอาหารออกมานอกปาก
0: มีโอเคแต่จะเสร็จสมบูรณ์ได้แน่นอนเราต้องมีการผักชีโรยหน้
2: า
0: ต้นหอมเข้ามา
2: ไปนี่จริงๆอาหารจานนี้มีโปรตีนสูงมากเลยนะ
0: ใช่
2: ไข่สองฟองที่คุณผู้ชมกินไปตอนเช้าๆนะมีแรงทั้งวันเลยครับ
0: นี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมีการทานคู่กับพริกไทยรวมไปถึงซอสปรุงรสใครชอบแบบไหนก็เหยาะกันลงไปแต่ตอนนี้นั้น
2: อินเสิร์ตครับ
0: ไข่กระทะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่แฮวคะ
2: เสิร์ฟเลยครับโอ้ย
0: ชิม
2: ชิม
0: อุ๊ยวันนี้มีแบบจานแบ่งกันน้อย
2: ถ้าจะกิน
0: คนเดียวด้วยจานแบ่งมีของตัวเองคนเดียว
2: หยิบไม่ทันเขาไป
0: เคยรู้สึกอะไรไหม
2: ไม่ใช่คือเดี๋ยวพี่ตักให้ลิตาไง
0: ไม่ต้อง
2: แล้วเดี๋ยวพี่ก็กินทั้งกระทะไง
0: พี่ตักออกไปเดี๋ยวหนูกินในกระทะเอง
2: เป็นอาหารจานง่ายๆที่สามารถทำกินได้แบบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอะตอนนี้
0: แป๊บเดียวจริงๆค่ะท่านผู้ชมคะลองคิดกันดูนะคะว่าชอบอะไรแล้วก็มีอะไรอยู่ในตู้เย็นก็เอาสิ่งนั้นแหละค่ะออกมาเป็นส่วนผสมของไข่กระทะได้เลยค่ะเมนูง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะคะเหมาะสำหรับทานตอนเช้า
2: สำหรับวันนี้นะครับเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะออกไปพี่ทำไข่แตก
2: ใช่พี่ทำไข่แตก
0: พี่เป็นคนเลวคนหนึ่ง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สุวินทวงศ์นะฮะกรุงเทพมหานครครับซึ่งเราอยู่กันที่เอเชียพัพพี้ฮะซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นฟาร์มสุนัขที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยละครับฟาร์มแห่งนี้นะมีความพิเศษมากๆซึ่งเขานำสายพันธุ์จากยุโรปแท้ๆนะครับคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยฮะนำเข้าสู่ประเทศไทยครับมาอยู่ที่นี่เลยครับโอ้โหตัวเล็กผมไม่ใหญ่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหพี่บีตัวใหญ่มากอ่ะคุณผู้ชมครับก่อนอื่นผมแนะนำคุณผู้ชมให้รู้จักกับพี่บีก่อนนะ
1: ฮะ
0: ซึ่งพี่บีเป็นเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ด้วยเอเชียปั๊ปปี
1: ้ใช่ค่ะ
0: อันนี้สายพันธุ์อะไรครับ
1: คอเคเชียนเชพเพิร์ดค่ะนำเข้ามาจากยุโรป
0: ครับพี่บีทีนี้ในเรื่องของเรามาทำฟาร์มตรงนี้ครับพี่บีที่มีน้องหมาเยอะแยะขนาดนี้
1: ค
0: ่ะนี่ทำไมเราถึงมาเริ่มทำตรงนี้ได
1: ้ต้องบอกว่าพี่ทำมาเนี่ย30กว่าปี40ปีก็ว่าได้ทำมาตั้งแต่เด็กๆเลยหนึ่งด้วยความชอบสุนัขพันธุ์ใหญ
0: ่อันอย่างนี้อยู่ในยุโรปประเทศอะไรฮะอย่างนี้
1: จะมีทั่วไปอยู่ในยุโรปเมื่อก่อนนี้มันจะอยู่ในรัสเซียแต่เดี๋ยวนี้ในยุโรปแต่ละประเทศก็คือจะเอาเข้ามาเยอะคือมาเลี้ยงและปรับปรุงสายพันธุ์ให้มันใหญ
0: ่
1: ขึ้นเพราะนาทีนี้บางทีก็เล็กมันก็ไม่สวยม
0: ัน
1: ต้องใหญ่
2: เราสามารถยืนเทียบกับพิธีกรผมได้ไหมครับ
1: ได้เดี๋ยวต้องให้เด็กพี่มาช่วยจับเพราะพี่เองพี่ก็จับไม่ไหว
0: โหหนักมากฮัลโหล
1: มือใหญ่มากมือใหญ่กว่ามือพิธีกร
0: โอ้โหตัวใหญ่มากแล้วก็หนักมากตอนนี้ผมสูง170นะครับแต่ว่าน้องเนี่ยน่าจะสูงกว่าผมแล้วถ้ายืนตรงๆอ่ะอันนี้แค่ตัวแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะใช่ตัว
0: มาถึงฟาร์มทั้งทีไม่ได้มีแค่นี้แน่นอน
1: ค่ะ
0: ตัวต่อไปจะให้ผมชมอะไรดีครับ
1: อาจจะดูพันธุ์นี้เป็นสีขาวไหมคะ
0: สีขาว
1: ค่ะ
0: ตัวนี้คืออะไรคร
1: ับอันนี้คือเกรสไพรินิสค่ะ
0: เกรสไพรินิส
1: ค่ะเกรสไพรินิสเมาน์เทนด็อกค่ะเป
0: ็
1: นสุนัขสีขาวตัวสีขาวนะคะอันนี้จะขี้เล่นออกแนวขี้เล่น
0: โอ้
1: ขี้เล่น

0: นะคะแล้วสุนัข ก็จะต้องมีใบเพดิกรี FCI คือประวัติพันธุ์พ่อแม่จะต้องตรงกับไมโครชิปในตัวสุนัขนั้น
1: ผมอยากขออนุญาตสอบถามในเรื่องของการที่เรานำเขาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย
0: พี่จะเป็นคนบินไปดูเอง
1: อ๋อบินไปเองเลย
0: ใช่ค่ะสุนัขทุกตัวจะผ่านการที่พี่บินไปดูตัวจริงเองเลือกเอาเข้ามาเองอะไรเข้ามาเองโดยไม่ผ่านอะไรทั้งสิ้นค่ะ
1: ทีนี้อยากเห็นที่อยู่แล้วล่ะครับ
0: ได้ค่ะที่เห็นเนี่ยค่ะจะเป็นห้องแอร์ทั้งหมดนะคะที่ลองดูได้เลยค่ะทุกห้องจะติดแอร์ทั้งหมด
2: ไม่ใช่ว่าให้พนักงานอยู่
0: อ๋อเปล่าค่ะอันนี้สำหรับสุนัขค่ะ
2: ส
0: ุ
2: น
0: ั
2: ขอย
0: ู่
2: ค่
0: ะ
2: เป็นห้องแอร์หมด
0: ใช่
1: เรามาอยู่กันนะดีออฟฟิศเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม
0: ได้ค่ะ
3: โอ้โหน่ารักน่ากอดมากๆเลยครับผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าครับที่นี่ก็มีแต่น้องหมาพันธุ์น่ารักหลากหลายสายพันธุ์เยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือวัยเด็กๆนะครับแต่ไซส์โอ้โหใหญ่มากครับนำเข้าจากยุโรปแท้ๆครับแต่เมื่อโตเต็มวัยก็ยังสามารถใหญ่ได้อีกโอ้โหคุณพระครับราคาของน้องหมาที่พี่บีแอบบอกมาโอ้โหเหยียบ6หลักนะจ๊ะเน้นๆครับแต่น้ำหนักในแต่ละตัวนั้นขึ้นอยู่ประมาณ 80-90 กิโลกรัมครับโอ้โหนี่ไม่ต้องพูดถึงความสูงนะครับดูว่าจะสูงกว่าน้องหมูซะด้วยซ้ำครับแม่แต่ส่วนเรื่องนิสัยพี่บีบอกว่าโอ้โหน่ารักนิสัยดีขี้เล่นทุกตัวแน่นอนครับแม่อดใจไม่ไหวต้องไปดูความน่ารักของน้องหมากันต่อครับ
0: เดี๋ยวเราลองมาดูห้องที่อยู่อาศัยกันนะคะ
1: บรรยากาศ
0: แล้วก็พัดลมให้อยู่กัน
1: คือแต่ละช่องนี่กว้างมากเลยนะ
0: ค่ะก็คือเหมือนเขาจะวิ่งได้ตลอดเวลาทั้งวันนะคะอยู่ในอากาศที่เย็นที่เหมาะสม
1: ขอเข้าไปดูด้านใน
0: ได้ค่ะได
1: ้นี่ก็ไม่ดุเหมือนกันใช่ไหม
0: ไม่ดุค่ะ
1: สวัสดีครับชื่ออะไรครับ
0: ฮิวโก้กับคาย่าค่ะ
1: คาย่าฮิวโก้กับคาย่านะฮะพี่บีครับแล้วอย่างนี้ด้วยความที่เป็นสุนัขสายพันธุ์ยุโรปอะ
0: ค่ะ
1: คือเราต้องดูแลเขาแบบว่าประคบประหงมเป็นพิเศษไหมครับ
0: ก็ไม่นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าคือสุนัขยุโรปเนี่ยจริงๆเลี้ยงดูแลง่ายพื้นฐานเขาดีเพราะฉะนั้นเหมือนเรามาต่อหน่อยเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายอะค่ะ
1: โหฉันบอกเลยว่ากว้างมากอันนี้เป็นห้องนอนเราได้เลยนะ จริง
4: พี่ปูครับถ้าวันนี้ผมจะให้พิธีกรผมเป็นลูกมือพี่ในการพาดูฟาร์มเนี่ยได้ไหมครับ
1: วันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลฟาร์มสักวันหนึ่งว่างั้นได้ครับผมได้ครับผมฝากตัวด้วยนะครับพี่ครูครับเด็กฝึกหัดครับวันนี้เราจะมาเป็นผู้ดูแลฟาร์มกันวันนี
0: ้พอดีเลยนะคะมีน้องเขาถ่ายอยู่ในห้องนี้ถ้าอยากจะทดลองงานยินดีเลยค่ะเดี๋ยวลองเก็บอึน้องก่อน
1: ให้ผมทำอะไรนะครับ
0: เก็บอึน้องก่อนค่ะ
1: เก็บอึน้อง
0: ใช่เดี๋ยวพี่จะมีอุปกรณ์ให้นะคะอันนี้เราก็ต้องตักเลยนะคะมือซ้ายถือที่ตัวแล้วก็มือขวาตัก
1: คุณผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับการเก็บอึหมาน
0: ั่นแหละค่ะอันนี้ก็ได้ฝึกงานไปแล้วค่ะนั่นแหละค่ะถูเหมือนถูบ้านเลยนั่นผ่านค่ะผ่าน
1: มีชั้นแรกผ่านครับ
0: เดี๋ยวเราลองมาให้อาหารดูนะคะอันนี้เป็นไข่ลวกดมแต่ว่า
1: ก็ชิมอยู่นะ
4: ทำยังไงก็ได้ให้น้องกินให้ได
1: ้เอาเร็วตัวเล็ก
4: จริงจริงแล้วอ่ะน้องอาจจะยังไม่คุ้นรสชาติไหนลองชิมก่อนสักใบ
1: ลองชิมไปละไข่ลวกครับ
0: ใหม่ก็ได้นะถ้ากว่าเนี่ยเอาใบใหม่ก็ได้ค่ะเนี่ย
4: ไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะว่าเราคงอ่ะเราจะ
0: โดนแก้นี่ค่ะจะเรียนในกะละมัง
1: เองกินแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเนาะและสิ่งที่ต้องทำอีกสิ่งหนึ่งนะฮะเมื่อเรารับหน้าที่เป็นผู้ดูแลฟาร์มที่นี่แล้วนะครับพี่บีบอกว่าผมก็ต้องอาบน้ำน้องสุนัขนี่นะฮะ

0: ต็มที่เลยผมได้เห็นสุนัขหลากหลายสายพันธุ์เลยและที่สำคัญวันนี้ผมได้สวมบทบาทเป็นผู้ดูแลสุนัข
1: พี่ด้วย
0: ก่อนจากกันไปอยากให้พี่บีฝากกับคุณผู้ชมหน่อยครับสำหรับใครที่อยากจะสนใจอยากจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์แท้จากยุโรปอย่างเงี้ยฮะ
1: ค่ะอยากได้อยากเลี้ยงสุนัขนำเข้าจากยุโรปนะคะทุกสายพันธุ์ทั้งพันธุ์ที่หายากแล้วก็พันธุ์เบสิกทั่วไปนะคะยังไงก็ติดต่อมาได้ค่ะที่เอเชียปั๊ปปี้นะคะ ID Line ก็เอเชียปั๊ปปี้0815569873ยังไงลองโทรมาสอบถามแล้วก็คุยกันได้นะคะว
0: ่
1: าอยากเลี้ยงพันธุ์ใช่ค่ะโทรมาคุยกันได้เลย
0: ขอบคุณพี่บีเอเชียปั๊ปปี้มากนะคะ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณรีเพย์ด้วยนะขอบคุณครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ไว้ไหนดีเนี่ยเฮ้ยถ้าแม่รู้ว่าเอานกมาเลี้ยงไว้ในบ้านอะโดนด่าเช็ดจนสะอาดแน่ๆเลยดีนะตรงนี้ดีไหมตรงนี้ก็ไม่ได้ถ้ายุ้ยไม่ทำความสะอาดก็ต้องเจอสินะหรือว่าอันนะไว้แถวทีวีไม่ได้อีกถ้าแม่มาดูทีวีแม่ก็ต้องเห็นอีกสินะ
1: ใช่แม่จับได้แน
0: ่ฮะนั่นน่ะสิงั้นไว้ไหนดีล่ะครับ
1: ฮะอะไรสะอาดอะไร
0: ไม่มีอะไรครับแม
1: ่ซ่อนต่อหน้าต่อตาเลยไม่มีอะไรตกลงมันอะไร
0: กรงนกครับแม
1: ่ก็แค่กรงนกทำไมต้องปิดบังแม่ด้วยฮะว้ายอย่าบอกนะว่ามีนก
0: ไม่มีนกแม่แต่ตัวเดียวครับแม่พอดีผมทำงานกลุ่มวิจัยที่มหาลัยอาจารย์เขาให้ศึกษาเกี่ยวกับกรงนกว่ากรงนกมันมีจุดเด่นยังไงแต่ผมไม่รู้ว่าจะไว้ตรงไหนในบ้านเพราะกลัวบ้านมันจะรกครับ
1: แน
0: ่
1: นะ
0: แน่ครับแม่ไม่มีนกแม้แต่ตัวเดียว
1: แน่ไม่มีนกกรงมันขันหรือไง
0: ก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแม่ว่าผมทำเขาบาดเจ็บผมเลยต้องเอาเขามารักษาเพื่อหาเจ้าของครับแม
1: ่แล้วทำไมไม่คืนเจ้าของเขาล่ะฮะอย่างดีก็เสียแค่ค่ารักษาไม่ต้องมาดูแลเองแบบนี
0: ้ก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครนี่ครับถ้าเกิดเขาเจอขึ้นมาเขาอาจจะเรียกค่าเสียหายเช่นค่าทำขวัญนกนะครับแม่
1: ทำไมไม่ให้เพื่อนไปเลี้ยงเรา
0: เพื่อนอยู่หอครับแม่ที่หอไม่ให้เลี้ยงสัตว์ครับ
1: อ๋อก็เลยเอามาเป็นภาระของตัวเองนี่มันยังต้องมีค่าอาหารนกและยังต้องมีค่าดูแลอีกนะ
0: ค่าดูแลผมไม่คิดนะครับแม
1: ่เอ้ยแต่แม่คิดแม่คิดแพงด้วย
0: โอ้โหคิดค่าดูแลด้วย
1: ใช่
0: ผมดูแลเองก็ได้ไหม
1: อยู่บ้านปะล่ะฮะอยู่ตลอดไหมท้ายที่สุดก็ต้องมาเป็นภาระคนในบ้านเนี่ยไม่รู้อ่ะถ้าไม่อยากถูกหักค่าขนมมาเป็นค่าดูแลนกพรุ่งนี้ก็เอาไปคืนเขาซะแม่ไม่อยากเป็นไข้หวัดนกป่านนี้ไปถึงสายพันธุ์ไหนแล้วก็ไม่รู้เข้าใจตรงกันนะ
0: ครับแม
1: ่ดีมากแม่ไปนอนแล้วพรุ่งนี้เอานกไปคืนเขาเข้าใจ

0: เปิดตลาดมาก็ดิ่งลงเหวซะขนาดนี้แล้วเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้ทุนคืนเนี่ยกันกันจ๋าทำไมไม่ซื้อเครื่องเลขสักเครื่องล่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งนับนิ้วให้มันเมื่อย
1: จริงด้วยค่ะคุณผู้หญิงน่าจะซื้อไว้สักเครื่องนะคะ
2: ไม่ต้องซื้อหรอกนับนิ้วเนี่ยดีแล้วซื้อไปก็เปลือง
1: จริงด้วยค่ะคุณผู้หญิงหัวดีคิดเลขไวอยู่แล้วไม่ต้องซื้อให้เปลืองก็ได้
2: เนี่ยคุณไม่ต้องมาทำเป็นห่วงใยเลยนะที่มาพูดเนี่ยเขาว่าจะอ้อนขอเงินซื้อหุ้นเพิ่มใช่ไหมฉันได้บอกได้คำเดียวเลยนะว่า
0: ได้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ต้องได้อยู่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชายน่ะสายตาแหลมคมมองหุ้นตัวไหนก็ได้กำไรไปหมด
2: ไม่ได
1: ้จริงด้วยค่ะแบบเนี้ยมันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะคะลงทุนไปแล้วก็หมดแบบเนี้ยเลิกเล่นดีกว่าใช่ไหมคะ
0: นางยุ้ยแกไม่มีอะไรทำหรือไง
1: นี่ค่ะก็ทำอยู่นี่ไงคะ
0: ทำอะไรของแกถ้าเห็นแกยืนเป็นนกสองหัวอยู่อย่างเงี้ยนี่แกจะไปทำอะไรแกรีบรีบไปทำเลยปะ
1: ก็อยู่อยากช่วยคุณผู้ชายนี่คะ
0: จะไปไม่ไป
1: แต่
0: ไม่ต้องแต
1: ่ไปก็ได้
0: กันการคุณเชื่อผมเถอะช่วงนี้ตลาดมันตกมีตังค์ต้องรีบช้อนเอาไว้เก็บไว้ไม่นานหรอกรับรองทะลุพุ่งทะลุเพดานเลยรับรอง
1: คุณอาร์ตคุณอาร์ตจะไปไหนล่ะคะ
3: เอานกไปคืนเจ้าของน่ะ
0: นกอะไรฮะอาร์ต
4: นกเขาชวาครับพ่อ
3: พอดีผมกับเพื่อนทำเขาบาดเจ็บแต่ไม่รู้ว่าหลุดมาจากบ้านหลังไหนก็เลยต้องเอามาดูแลก่อนแต่แม่เขาไม่อยากให้เอาไว้ในบ้านนะครับ
2: นี่ตาอาร์ตไม่ต้องทำมาหาพวกเลยพ่อเขาช่วยอะไรแกไม่ได้หรอกลำพังตัวเขาเองยังเอาตัวไม่รอด
0: เออครับพ่อว่านะอย่าเก็บไว้เลยมันมีปัญหา
3: พ่อผมยังไม่รู้จะไปคืนที่ไหน
0: อ้าว
2: อ้าวถ้าไม่รู้ก็เอาไปปล่อยที่เดิมสิน
1: ั่นสิคะคุณอาร์ตนกก็คือนกค่ะอยู่ที่ไหนก็ได
3: ้มันยังบาดเจ็บอยู่นะถ้ามันตายขึ้นมาผมก็มีส่วนผิดสิน
1: ั่นสิคะคุณผู้หญิงน่าสงสารออกนะคะ
2: นี่นายยุ้ยมันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยฮะยังไม่ไปทำงานอีกไปแล้วแต่แกแล้วกันนะตาอาร์ตแม่ไม่ว่าเลยหรอก
3: แม่งั้นแปลว่าแม่ยอมให้เลี้ยงในบ้านแล้วใช่ไหม
2: งั้นค่าขนมที่คุยกันไว้เอาตามนั้นจบ
0: อาร์ตเพราะว่ารีบออกจากบ้านเถอะไปคืนที่ไหนก็ได้ไปคืนถึงชวาแกต้องไปคืนไม่งั้นทุกอย่างจบแน่
2: ๆคุณไข่คะเรื่องคุณเนี่ยจบไปก่อนเรื่องลูกอีกแล้วค่ะ
0: จะได้มีทุนกับเขาหน่อยคืน
4: โอ้ยนกน้อยนกน้อยฉันจะเอาแกไปไว้ไหนดีนะขานตอบด้วยฉันก็สงสารแกนะแต่แม่ฉันไม่ให้แกอยู่นะสิไอ้เรานี่ก็เพี้ยนนะไปกันใหญ่แล้วคุยกับนกด้วย
1: สงสัยจะเพี้ยนจริงๆอะเนาะคนอะไรคุยกับนกด้วย
4: เฮ้ยเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
1: ก็มาตั้งแต่ที่นายยืนคุยกับกรงนกนั่นแหละ
4: แอนน่าไปจ่ายตลาดด้วยเป็นแม่บ้านแม่เรือนกับเขาก็เป็นสิเนาะ
1: เรื่องของฉันว่าแต่นายเหอะยังไงเดี๋ยวนี้หัดเลี้ยงนกกับเขาด้วยฮะลิจะเป็นนักเลงนกเหรอฮะ
3: นักลงนักเลงอะไรพอดีเขาบาดเจ็บฉันเลยเอาเขามารักษา
1: โอ้โหเป็นสัตว์แพทย
3: ์สัตวแพทย์หรือเปล่า
1: เออนั่นแหละนี่ก็ใจบุญสุนทานกับเขาเหมือนกันนี่หรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น
4: ก็นิดหน่อยพอดีฉันไปเล่นบีบีกันกับเพื่อนแล้วเผลอยิงโดนเขาเขาก็เลยบาดเจ็บฉันเลยเอาเขามารักษา
1: โอ้โหฉันว่าแล้วไอ้คนหน้าตาแบบนายเนี่ยไม่น่าจะโลกสวยแล้วก็รักสัตว์หรอก
4: โอ้โหไม่คนโลกสวยไม่คนหน้ารักสัตว์รักใช่ไหมเอาไปดูแลเลยดูแลให้หน่อย
1: เรื่องอะไรฮะนี่มันธุระอะไรของฉันนายทำอะไรก็เลี้ยงเองดิ
4: ก็แม่ฉันไม่ให้เลี้ยงในบ้านเอาไปรักษาให้หน่อยเลี้ยงให้หน่อยแป๊บเดียวเอง
1: ไม่
4: แป๊บเดียวจริงๆเดี๋ยวไปเอาคืน
1: ไ

0: เดี๋ยวหายปุ๊บเอาไปปล่อย
1: ไม
0: ่นะ
1: ไม่ไม
2: ่เอ้าเฮ้ยนางนูนึกว่าไปไหนตั้งนานแล้วไม่อยู่ที่นี่เองเนี่ยลุงมามาเกาะแก่เลยลูกสาวฉันในบ้านเนี่ย
0: ไม่ได้เกาะแก่ครับคุยเรื่องนกกัน
2: นกเหรอ
0: นกครับ
2: นกอะไรวะเฮ้ยกองสวยซะด้วยขอดูหน่อยดิ
1: แม่แต่พอจ้าเห็นสัตว์ปีกแม่นเนี่ยจ้าทั้งนกทั้งไก
2: ่ก็คนมันใจรักนี่โว้ยขอดูหน่อยนะ
0: เอาเลยฮะเอาเลยฮะ
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนกเข่าชวาลูกหมา
0: ไม่ใช่ลูกหมาครับอันนี้นกครับ
2: เออรู้แล้วลูกหมานะแกโอ้โหโอ้ยสุดยอดจริงๆแข้งดำดุดนินเกตแข้งคุดดังไก่ชนคนงามดำสลับเขียวห่างเส้นเดียวเรียวดูโดดเด่นนี่ถ้าขันเป็นช่วงเป็นยามนะเข้าตำราเลยนะเนี่ยแบบนี้ต้องเลี้ยงไว้เว้ย
0: ต้องเลี้ยงไว
1: ้พ่อจ้านี่มันนกเข่าร
2: ู้แล้วว่านกเข่าและนกเข่าชวาเส้นด้วย
1: ไม่ใช่แต่พ่อจ้าฉันหมายถึงวันนี้มันนกข้องเข้าให้กูอยู่ยังไง
0: เลี้ยงได้ครับถ้าลุงอยากเลี้ยงเลี้ยงได้เลยฮะคุณได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี
2: ้ให้ฉันใช่ไหม
0: ฮะ
2: เออให้แล้วห้ามเอาคืนนะเว้ยลูกมา
0: โอ้ไม่เอาคืนแน่นอนครับแต่ว่าจะหาเจ้าของเจอ
2: เฮ้ยไม่หาเจ้าของทำไมเจ้าของนกก็คือฉันเป็นเจ้าของนกตั้งแต่แกให้ฉันนี่แหละ
0: เอาแบบนี้เลยใช่ไหมฮะได้ครับแบบนี้เลย
2: นังนูเข้าบ้านอย่าไปสนใจมัน
0: เดี๋ยวไ
1: ปไปไปพ่อจ้า
2: ไปเข้าบ้าน
1: พ่อจ้า
2: เฮ้ยเข้าบ้านเลย
1: โ
0: อ้ไปแล้ว
3: หน่อยแน่อุตส่าห์อพยพมาอยู่กรุงเทพจะเป็นไฮโซไฮโซอ่ะเขาบ้างนี่เดี๋ยวจะมาเลี้ยงนกเลี้ยงไก่ให้ไม่เสียภาพพอทำไม
2: งั้นเลือกเอาละว่ะไอ้ต้องกับนกเข่าชวา
3: แล้วถ้าไม่เลือกล่ะ
2: แม่จ่าก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของเลยพ่อจ่าจะกลับไปอยู่ดอนใจดี
3: โอ้

0: เฮ้ยพ่อจ๋าโกงอะไรอ่ะ
1: โกงนกเข่าชวาจ้ะแม่จ้า
0: เฮ้ยพ่อจ๋าพ่อจ๋าอย่าบอกนะพ่อจ๋าจะเลี้ยงนกเข่าอ่ะ
1: ถูกต้องแล้วแม่จ้าแม่จ๋านี่นะนกเข่าชวาตัวนี้ตรงลักษณะเข้าตำราพารวยซื้อขายกันเป็นแสนเลยนะ
0: เป็นแสนเหรอ
1: ใช่
0: เป็นล้านก็ไม่ให้เลี้ยงหน่อยแน่อุตส่าห์อพยพมาอยู่กรุงเทพจะเป็นไฮโซไฮโซอ่ะเขาบ้างนี่แต่จะมาเลี้ยงนกเลี้ยงไก่ให้ไม่เสียภาพพอทำไม
2: จริงจ้ะแม่จ้าเป็นภาระอีกตั้งห้า
1: ที่ว่าเป็นภาระอะไรแค่เลี้ยงนกเข่าชวาภาระอะไรนักหนาวะ
2: ภาระนู่ไงพ่อจ้าเพราะเดี๋ยวพ่อจ๋าก็จะให้หนูไปหาข้าวหาน้ำมาให้มันกินแน่นอนหนูมั่นใจจ้ะ
0: สรุปไม่ให้เลี้ยงนกเข่า
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วพ่อจ้าจะกลับแปลงไว้ต้องมาเลี้ยงตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยพ่อจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเบื่อจะตายอยู่แล้ว
0: ไอ้ต้องก็ไม่ได
1: ้งั้นเลือกเอาระหว่างไอ้ต้องกับนกเข่าชวา
0: แล้วถ้าไม่เลือกล่ะ
1: แม่จ้าก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของเลยพ่อจ้าจะกลับไปอยู่ดอนเจดี
2: โหแม่จ้าอย่าไปยอมนะจ้าแม่จ้า
0: อย่าขู่นะได้ก็ไปแขวนแอบแอบเอิบเอิบอย่าให้ชาวบ้านเขาเห็นแล้วกัน
1: แม่จ้าถูกใจพ่อจ้าจังเลยอะ
2: เดี๋ยวนะจ๊ะแม่จ้าแม่จ้ายอมง่ายขนาดนี้นะจ๊ะ
0: ไปยอมเขาหน่อยแล้วกันไอตอนที่เราอยากจะย้ายมาอยู่กรุงเทพเขาก็ยอมแล้วก็หยวนหยวนเจ้าเจ้าไป
1: นี่น้องโน่ออกไปซื้ออาหารเอาให้พ่อหน่อยเดี๋ยว
2: แล้ว
1: พูดอะไร
2: เปล่าจ้ะพ่อจ้าหนูบอกว่าว้าแล้ว
1: นี่เขาละมาบินเขาละไม่ใช่นกก็เป่าเลย
3: ฮายสวีทฮาร์ทนี่มารอรับเลยเหรอคะ
4: ใช่กับเพอเพราะว่าพี่คิดว่าเดี๋ยวเพอจะน้อยใจอีกค่ะ
3: พี่อาร์ว่าเพออีกแล้วนะโซซ่าน
5: ี่พี่ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะ
3: โอ้ไอคิวชัวร์นะคะ
4: แน่นอนค่ะนี่กระเป๋าอะไรครับเพิร์ล
3: It's a cat คิตตี้แมวน้อยค่ะคิตตี้แมวน้อยแทนใจของเราไงคะ
5: คิตตี้แมวน้อย

0: ใ
1: ช่แล้วค่ะคิตตี้แมวน้อยค่ะนี่เพอเอามาให้พี่อาร์ตเลี้ยงนะคะเพื่อไว้เป็นโซ่ทองคล้องใจของเราไงคะพี่อาร์ตไม่อยากเลี้ยงอะคะ
0: เปล่าอยากเลี้ยงสิครับเพอแต่พี่ติดปัญหานิดหน่อย
1: no ถ้ามีปัญหานะคะหนูว่าพี่อาร์ตไม่ได้อยากได้สินแทนใจของเราไงคะ
2: โอ้โหอย่าว่าแต่น้องแมวแทนใจอะไรนี่เลยขนาดนกยังไม่มีปัญญาเลี้ยงมาเป็นภาระให้บ้านฉันเนี่ย
3: อเบิร์ด
1: นกเลยเหรอคะ
0: นกที่พี่ทำเขาบาดเจ็บนั่นนะคะแต่ว่าแม่พี่เขาไม่ให้เลี้ยงในบ้าน
2: เห็นไหมขนาดนกยังไม่ได้เลยแมวเนี่ยอด
1: นี่นกของเธอกับแมวน้อยคิตตี้ของฉันมันต่างกันอย่างยังไงคุณป้าก็ต้องให้เลี้ยงอยู่ดี
2: ก็ดีนะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอามากองๆรวมกันที่บ้านฉันนะ
1: พี่แอบหมายความว่าเอาคิตตี้แมวน้อยของเพลให้นางนี่เลี้ยงเหรอคะ
0: พี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเพลแต่แม่พี่จะให้เลี้ยงหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงนะ
1: Don't worry ค่ะเดี๋ยวเพลจัดการเองคิตตี้แมวน้อย
0: เดี๋ยวเพล
1: Hello everybodyสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณลุง
4: สวัสดีลูก
1: เธอมาหาตาอาร์ตเหรอตามสบายเลยนะลูก
4: มาก็ดีละฝากเรียนคุณพ่อด้วยว่างๆอ่ะลุงจะไปหาที่บ้านว่าจะไปคุยเรื่องการลงทุนหุ้นหน่อยนะจ๊ะ
1: ได้ค่ะ
5: แล้วคุณเพลินเอาอะไรมาด้วยคะ
1: นี่เหรอคะ It's a cat Kitty แมวน้อยค่ะ
5: Kitty แมวน้อย
1: ใช่แล้วค่ะอ๋อแล้วเอามาทำไมจ๊ะหนูเอามาให้พี่อาร์ตเลี้ยงค่ะ
6: มาให้พี่อาร์ตเลี้ยง
1: เอาไว้เป็นสิ่งแทนใจของเราสองคนไงคะ
6: ก็หมายความว่าแมวต้องมาอยู่ที่บ้านเรา
1: yes ใช่แล้วค่ะ
5: แล้วทำไมหนูเพิ่งไม่เลี้ยงเองล่ะจ๊ะ
6: จริงด้วยครับแม
1: ่พี่อาร์ตพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะพี่อาร์ตไม่รักเพิ่งแล้วใช่ไหมคะเพิ่งจะไปฟ้องเราไหมอันเดียว
5: ใจเย็นใจเย็นนะลูกนะทำไมแต่อายเขาจะไม่เลี้ยงล่ะลูก
6: โถแม่ทำไมพี่แมวได้ล่ะครับแล้วทำไมนกผมไม่ได้แม
1: ่มันไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าคิตตี้แมวน้อยของเพิร์ลนะคะมีใบเพชรดีกีค่ะลูกแชมป์ราคาตัวเป็นแสนเลยนะ
6: นี่ตัวเป็นแสนเลยเหรอลูก
1: แ
6: ต่นกขาวตัวนั้นลุงบ้านนู้นเขาก็บอกว่ามีลักษณะดีเข้าตำรานะครับ
1: นี่ตกลงพี่อาจะเลี้ยงอับเบิร์ดหรือว่าคิตตี้แมวน้อยของเพิร์ลคะ
6: พี่เคยบอกเฉยพี่อยากเลี้ยงแมวน้อยคิตตี้อยู่แล้ว
1: งั้นพี่อาร์ตตกลงเลี้ยงคิตตี้แมวน้อยแทนใจของเราสองคนนะคะแต่ว่าเอาไว้ตรงไหนดีนะ
5: ไว้หน้าบ้านเลยดีไหมคะจะได้เฝ้าบ้านด้วยเลย
1: เฮ้ยแม่มันหมาดังยุ้ย It's a cat
5: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวแม่จะไปลองหาที่ที่ให้คิตตี้แมวน้อยเขาทำธุระแล้วกันเนอะ
1: แต่ว่าตรงไหนดีคะ
5: หลังบ้านไปด
1: ู
5: บ
1: ้
5: านกันลูกไป
1: คิตตี้แมวน้อยมาแล้ว
5: นางยุ้ยมาแล้ว
1: คะ
5: มานี่มานี
7: ่ตาอาดเมื่อกี้แกบอกว่าไอ้นกเขานี่มีลักษณะดีเข้าตำลาใช่ไหม
0: ใช่ครับพ่อทำไมล่ะ
7: ก็ถ้ามันมีลักษณะเข้าตำลาตัวละหลายแสนเลยนะเว้ยเอ้ยอ่ะ
8: แขวนไว้ก่อนแหมขยันขันจริงๆ
9: พ่อจ้าทำอะไรแต่พ่อจ้า
8: ก็หาที่แขวนกงว่าจะเอานกมารับลมซะหน่อยนะนางลูก
9: เอามารับลมยังไงแล้วทำไมพักคุ้มอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
8: ก็ตรงนี้แดดมันแรงพ่อไม่อยากให้แดดโดนนก
9: อะไรของพ่อจ้าเน
8: ี่ยขันด้วย
6: ได้นกแค่นี้ไปทำเป็นเ
8: ห่อมันก็ต้องเห่อกันหน่อยละโว้ยนกเขาชวาลักษณะดีเข้าตำราพารวยขนาดนี้มีแต่พวกบ้านตาไม่ถึงนั่นแหละที่ปล่อยให้หลุดมือมา
6: ใครตาไม่ถึงแกสิตาขัวมั่วไปเองต่างหาก
8: คนยังไปเทิดเนี่ยนะทั่วอยู่กับนกกับไก่มาตั้งแต่ตัวเล็กๆยันผมงอก ทำไมจะดูไม่ออกว่านกเป็นยังไง

0: นกตัวละล้านก็เคยเห็นมาแล้วโว้ยอย่าบอกนะที่ออกมาด้อมด้อมมองมองเนี่ยจะหาทางเอานกคืน
1: เอ้าก็นกของฉันฉันจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได
2: ้แล้วแม่ล่ะครับพ
3: ่อเรื่องนั้นเดี๋ยวพ่อไปคุยกับแม่แกเอง
4: โอ้โหคิดอยากจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็เอาคืนเลยเหรอมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก
5: อ้าวทีแรกว่าเป็นภาระไม่ใช่เหร
3: อ
4: ก็ตอนแรกก็เป็นภาระไงแต่พอโดนสกิดต่อมความหมั่นไส้แล้วอ่ะเริ่มไปเป็นภาระแล้ว
5: อะไรใครสกิดยังไม่มีใครสกิดอะไรเลยเนี่ย
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ไม่คืน
1: เฮ้ยมันของบ้านฉันฉันก็ต้องคืนที่มันเป็นนกช้ำ
0: ก็ลูกแกให้ฉันแล้วอ่ะ
4: ใช่ให้แล้วเอาคืนไม่ได
5: ้อยากเลี้ยงเหรอ
4: ไม่อยากแต่ไม่คืน
0: เอ้าไม่รู้ละตอนนี้นกอยู่บ้านใครก็ต้องเป็นนกของคนนั้น
1: เฮ้ยๆๆๆไม่ได้ด้วยหลักของความเป็นจริงลูกฉันเป็นคนเจอเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นของบ้านฉันฉันจะเอาคืน
0: เฮ้ยก็อยากให้มาเองเนี่ยถ้าอยากได้คืนก็หาวิธีเอาเองสิ
5: พ่อให้ๆเขาไปเถอะผมเป็นคนให้เขาเองด้วย
0: เจ๊เจ๊
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แขวนตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมีคนขโมยต้องเข้าบ้านลูกเอ๋ยเข้าบ้าน
4: มีอาหารนกพร้อมเลยจะพ้นจ้า
0: บ
4: ้
0: านนี้อิ่ม
6: จะเลี้ยงแมวกันละสิ
4: ใช
6: ่ก็แค่แมวอะเนาะแม่ที่บ้านฉันน่ะได้นกเขามาตัวเป็นล้านยังไม่อยากจะบอกใครหรอก
4: ตาไอ้นกเขาตัวนั้นอยู่ไหนอ
7: ยู่บ้านข้างๆครับแม
4: ่ตายแล้วตัวเป็นล้านเอาไปให้เขาได้ยังไงลูก
0: ฮะตัวเป็นล้าน
4: ใช่เรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีมบเรื่องราว
1: ของสาทรกับดอนเจดีมบพ่อเจ็บใจจริงๆขอคืนแค่นี้ก็มาให้คืนมันช่างหน้าด้านมากไอ้บ้านนู้นเนี่ย
5: ก็ผมยกให้เขาไปแล้วแล้วผมก็บอกด้วยว่าผมไม่เอาคืน
1: ให้นกเขาแต่นกเป็นของเราอยู่ดี
5: มันจะเป็นของเราได้ไงเราให้เขาไปแล้วมันก็เป็นของเขา
1: ไม่เข้าใจเลยนี่อย่าอธิบายให้ฟังนะเขามีแค่สิทธิ์ครอบครองแต่เขาไม่มีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ
5: อะไรอ่ะพ่อไม่เข้าใจ
1: เข้าใจยากจริงไอ้นี่นี่พ่อจะบอกให้ฟังนะมันก็เหมือนบ้านหลังนี้อะลูกเรามีสิทธิ์ครอบครองเราอยู่ได้แต่เราไม่ใช่เจ้าของ
5: เอ้านี่เราไม่ใช่เจ้าของแล้วใครเป็นเจ้าของบ้านเราอ่ะ
1: ก็ธนาคารไงลูกไปกู้เงินธนาคารมาถูกต้องไหมเรามีสิทธิ์ครอบครองอยู่ได้แต่เมื่อเราเอาเงินไปชำระเขาหมดเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเราถึงจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ
5: นั่นแปลว่าธนาคารสามารถมาเอาบ้านเราไปได
1: ้ถูกต้องเลยลูกลองไม่จ่ายสัก 3-4 เดือนสิมันยึดหมดแหละ
5: เข้าใจแล้วครับพ่อคือผมเข้าใจเรื่องบ้านฮะแต่นกเขาเนี่ยมันไม่ใช่บ้านเอาคืนไม่ได
1: ้ทำไมแกเข้าใจยากอย่างนี้ฮะเจ้าอาร์ตเราน่ะเป็นเจ้าของนกเหมือนที่ธนาคารเป็นเจ้าของบ้านเรานี่แหละ
5: แต่เราไม่ใช่เจ้าของนกเพราะเราไม่ได้เป็นพ่อแม่ของนกไงครับพ่อเราเป็นแค่ผู้ครอบครองเราเอาคืนไม่ได
1: ้จริงสินะเราไม่ใช่เจ้าของนกเพราะว่าเราไม่ใช่พ่อแม่นกแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ครอบครองได
5: ้ผมว่าบ้อเนี่ยแหละเข้าใจยากสุด
4: ๆแล้วตกลงคุณผู้หญิงจะให้เอากระบะทรายนี่ไว้ตรงไหนอะคะ
8: เอาไว้บนโต๊ะนี้เลยมันจะได้ระบายกลิ่นดีอยู่สูงๆอย่างเงี้ย
9: กูดไอเดียค่ะเวลาคิตตี้แมวน้อยของเธอห้องน้ำนะคะจะได้รับลมไปด้วยค่ะ
4: ใช่ใช่ใช่
8: ทำอะไรกันล่ะ
4: คือกำลังหาที่วางห้องน้ำให้แมวกันนะคะ
8: โอ้ห้องน้ำให้แมวจะเลี้ยงแมวกันละสิ
4: ใช
8: ่ดิจะได้ให้นางหนูแมวมาไล่กัดนางหนูบ้านฉัน
4: นั่นๆๆๆไม่ได้นะคะคิตตี้แมวน้อยของเพิร์ลราคาแพงมากนะคะจะให้มันนั่งไล่จับแรดสกปรกแบบนั้นไม่ได้นะคะ
8: จะแพงแค่ไหนมันก็แมวแหละมันก็ต้องไล่จับหนูกันอย่างค่ํา
4: แหมแมวของหนูเพิร์ลเนี่ยเค้าราคาเป็นแสนไม่ไปจับหนูถูกๆบ้านเธอหรอก
8: เป็นแสนเลยเหรอ
4: ใช่ใช่ค่ะแพงยังไงบ้านเราก็มีปัญญาเลี้ยงจ้ะ
7: ไม่ใช่หนู
10: ทิ้งค่ะ
6: ก็แค่แมวอะเนาะแม่ที่บ้านฉันน่ะได้นกเขามาตัวเป็นล้านยังไม่อยากจะบอกใคร
7: หรอกอวดนกเขาบ้าอะไรตัวเป็นล้าน
6: อ้าวนกเขาชาวาเนี่ยเวลาเขาเข้าตำราเป๊ะเป๊ะแล้วเขาไปประกวดขอได้แชมป์มาเนี่ยตัวเป็นล้านเลยนะ
7: ตาอารู้ยังยังค่ะ
10: คุณป้าคะคุณป้าไม่สนใจคิตตี้แมวน้อยของเพลแล้วหรอคะ
7: อ๋อสนจ้ะเป็นล้าน
3: จะทำยังไงดีนะ
5: โถพ่อให้เขาไปแล้วไม่ได้คืนก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลย
3: ไอ้ตุ้ย
7: ตาไอ้นกเขาตัวนั้นอยู่ไหน
5: อยู่บ้านข้างๆครับแม่
7: บ้านข้างๆเนี่ยนะ
5: ใช่ครับแม่ก็แม่บอกเองว่าไปหาเจ้าของใหม่ลุงเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของเขารับไว้เอง
7: ตายแล้วตัวเป็นล้านเอาไปให้เขาได้ยังไงลูก
3: ตัวเป็นล้าน
7: ใช่อ
3: ะไรเมื่อกี้ตัวเป็นแสนอยู่ตอนนี้ตัวเป็นล้านแล้วทำไมมันขึ้นเร็วกว่าเล่นหุ้นอีกเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องหาวิธีเอาคืน
7: เฮ้ยยังไง
3: ล่ะตัวเป็นล้าน
5: ก็เมื่อกี้พ่อเขาไปทวงคืนแล้วเขาไม่ยอมนี่แม
7: ่อ้าวทำไมไม่ยอม
3: ก็เขาไม่ยอมของอยู่กับเขาแล้วมันจะไปคืนได้ยังไงจะทำยังไงดี
7: ขอแค่ไหนล
10: ูกทุกคนสนใจแต่เบิร์ดอ่ะไม่มีใครสนใจคิตตี้แมวน้อยของเพลเลยสักคนน่ะ
3: สนใจทำไมจะไม่สนใจ
10: ช
3: อบสิตัวเป็นล้านอย่างนี้หาได้ง่ายๆที่ไหนอ่ะ
10: ในเมื่อทุกคนดอนแคร์ไม่ต้องเลี้ยงก็ได้ค่ะ
11: เลี้ยงครับเลี้ยง
10: ผมไม่คิดเลยที่อาจารย์
11: ผมอยากเลี้ยงนกครับพ่อ
3: หาวิธีเอาคืนให้ได้
7: ใช่
3: แต่ต้องคิดก่อนดีว่าจะทำยังไง
7: จะทำยังไงล่ะทีเนี้ย
3: คืนยังไง
5: ยังไง
7: ย
5: ัง
7: ไง
3: เฮ้ยให้เขาไปแล้วการจะไปขอคืนเปล่าๆมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเอาอย่างนี้สิหาอะไรไปแลกสิ
5: ผมบอกเขาไปแล้วนะพ่อว่าผมจะไม่เอาคืน
7: เฮ้ยให้ได้ก็คืนได้เปลี่ยนใจไง
5: เขาไม่ยอมหรอกแม
3: ่ก็อย่างที่บอกยอมถ้าหาอะไรไปแลกได
7: ้เอาแมวไปแลกไหมเมื่อกี้บอกว่าอยากเอาแมวไปจับหนู
3: คงจะต้องรบกวนหนูเพิร์ลหน่อยนะจ๊ะหนูเพิร์ล
7: คิตตี้
6: อุ้ย
3: เพิร์ล
6: หนูเพิร์ล
3: เพิร์ล
7: อ้าวหนูเพิร์ล
3: เพิร์ลหายไปไหนอ่ะ
5: เอ้า
3: หนูเพิร์ล
5: เพิร์ลไปไหนอ่ะเพิร์ล
3: หนูเพิร์ล
7: ไปไหนอ่ะหนูเพ
3: ิ
7: ร์ล
3: เฮ้ยเพิร์ลไปอยู่บ้านแล้ว
5: ไปไหนแล้วพ
3: ่
5: อ
3: แกไปตามสิแกไปตามแกไปตาม
7: ใช้เงิน
5: ตามเพ
3: ิ
5: ร์ลนะ
3: เออเดี๋ยว
5: อะไร
3: เด
5: ี๋
3: ยวแล้วแกไปตกลงให้เรียบร้อยนะ
5: ว่า
3: ขอเอาแมวไปแลกกับนก
5: เอาแมวเธอไปแลกกับนก
3: เออ
5: ครับพ่อ
3: เอา
5: พ่ออ่าเธอยังอยู่จริงๆด้วย
10: พี่ยายหมายความว่าไงคะพี่ยายคงคิดว่ายังไงเพ่อก็ต้องรอพี่อาร์ตใช่ไหมคะ so sad
5: ไม่ใช่อย่างนั้นจะเพิร์ลพี่หมายถึงว่าพี่ตามเพิร์ลมาทันพอดีไงคะ
10: ทำไมอะคะทำไมทุกคนต้องสนใจแต่เบิร์ดไม่มีใครสนใจคิตตี้แมวน้อยของเพิร์ลเลยสักคนหรือว่าคิตตี้แมวน้อยแทนใจของเรามันไม่สำคัญใช่ไหมคะ
5: มันไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะเพิร์ลคือนกตัวนั้นมันมีมูลค่าคือมันน่าสงสารมันน่าสงสารจนพ่อกับแม่พี่เขาอยากเอากลับมาเลี้ยงเองอะจ๊ะ
10: ทำไมต้องไปฝากบ้านนั้นด้วยอะคะหรือว่าพี่อาจเกิดสนใจเขาขึ้นมาเลยหาสิ่งแทนใจคะ
5: ไม่ใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญลุงบ้านนู้นก็อยากรับเลี้ยงพอดีนะคะ
10: แต่ยังไงพี่อาจก็ไม่สนใจคิตตี้แมวน้อยของเพิร์ลอยู่ดีอะ
5: สนใจสิจ๊ะพี่สนใจคิตตี้แมวน้อยแล้วคิตตี้แมวน้อยอยู่ไหนอะจ๊ะ
10: เพิร์ลปล่อยไปแล้วค่ะในเมื่อไม่มีใครสนใจเพิร์ลก็ต้องปล่อยมันไป Let it go
5: เพิร์ลเธอปล่อยแมวไปแล้วเหรอฮะ
7: นี่นาย
5: อะไร
7: ไม่รู้มีอีแมวบ้านที่ไหนก็ไม่รู้มันไล่กัดนกเขาของนายใหญ่แล้วเนี่ย
5: แมวกัดนกเขาโอ
7: ้โห
5: จริงมั้ยเนี่ย
10: What a cat got a bird
5: เพิร์ลเดี๋ยวฟังพี่อธิบายก่อน
10: พี่อาร์ตคะ ทำไมพี่อาต้องว่าเพลต้องปล่อยคิตตี้แมวน้อยด้วยคะ
5: ก็คิตตี้แมวน้อย

0: ของหนูไม่ไปก่อเรื่องยังไงล่ะคะ
1: พ่อปล่อยคิตตี้แมวน้อยไปแล้วค่ะต่อไปนี้คิตตี้แมวน้อยไม่ใช่ของเพิร์ลต่อไปแล้วค่ะ
0: ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะก็ถ้าหนูไม่ปล่อยคิตตี้แมวน้อยออกไปคิตตี้แมวน้อยจะไปก่อเรื่องได้ยังไงล่ะคะ
1: พี่อันว่าพออีกแล้วนะคะพี่อันไม่ชอบพอเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวไม่คนละเรื่องกันไม่เห็นเกี่ยวกันเลย
1: not true ค่ะพี่อันไม่สนใจคิตตี้แมวน้อยของเพิร์ลเลยอ่ะพี่อันสนใจแต่แบรดต่อไปนี้พี่อันจะเลือกแบรดใช่ไหมคะ
0: ไปกันใหญ่แล้วโอ้โหโซบิ๊กโอ้โห
1: พี่อันรู้ตัวไหมคะว่าพี่อันเปลี่ยนไปอ่ะพี่อันไม่แคร์เพิร์ลเหมือนเดิมแล้วจริงๆอ่ะ
0: แคร์สิคะพี่แคร์
1: not true ค่ะพี่อันรู้ตัวไหมคะเรื่องแต่มียายหน้ามดนี่ยายเข้ามาพี่อาร์ก็เปลี่ยนไปอ่ะพี่อาร์ไม่แคร์พอเหมือนเดิมเลยอ่ะเรายังรักกันอยู่ใช่ไหมคะเธอค่ะไม่ต้องพูดค่ะเอาอย่างนี้นะคะเราลองห่างกันสักพักนะคะพี่อาร์ลองไปคิดดูว่าพี่อาร์ยังรักเธออยู่ไหมอ่ะเธอไปก่อนนะบาย
2: นกหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นกอะไรอ่ะ
3: นกบลูทูธมั้ย
2: เวนกัม
3: เวนกัมโดนมาลอยแล้วอย่างนี้มันต้องมาต

0: ืนไปรีบๆเอามาคืนสงสัยตาถั่วใช่ไหม
1: โอ้โหอย่างนี้ตาถั่วระดับนี้แล้วนกตัวนี้นะโว้ยจะบอกซะก่อนเข้าตำราพารวยเป๊ะ
2: ๆแถมขันร้อเสียด้วยน่าเสียงใสกันดีแก้วเจรไนติ้งติ้ง
3: แล้วทำไมมาคืนง่ายๆอย่างเงี้ย
0: เ
3: ออคือพวกเราคิดว่าของใครก็ต้องคืนคนคนนั้นเข้าไปไม่งั้นเนี่ยอาจจะติดนี้ข้ามภพข้ามชาติกันเลยก็ได
1: ้พูดถูก
3: จ้าง
0: ั้นดีแน่ใจว่าไม่เอาคืนแน่นะ
1: ขอดูหน่อย
0: ทำไมเล่า
1: เปิดสุ่มสี่สุ่มห้านี่นกมันกำลังป่วยนกมันตกใจแล้วมั้ยไม่คันเลยนะ
3: อ๋อแล้วถ้านกมันไม่คันนะจ๊ะราคามันจะตกวบเลยนะจ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะเปิดได้อ่ะ
0: เอา
2: ก็รอสัก 2-3 วันให้เขาหายป่วยซะก่อนน่ะ
0: นี่แน่ใจนะว่าไม่เอาคืนอ่ะนี่
1: ถ้าไม่มั่นใจเอาค
0: ื
1: น
0: โบราณเขาบอกให้แล้วเอาคืนมะรืนนี่ตายนะเว้ย
3: โอ้โหไม่เอาคืนแน่นอนจ้ะให้แล้วให้เลยเอาไปเลยจ้ะ
1: เดี๋ยวมันไม่คันนะ
3: ราคาตกควบภาพนะ
0: ไม่ดู
3: ไม่ขันไม่ได
0: ้เลยดีกว่าเปลี่ยนใจมาลุกถนอมโอ้เราไม่ใช่นกเขา
3: พวกเราย่อมเป็นของเรา
0: บอกว่าขนาดดีด้วย
3: มีราคา
0: ลอง
3: ไม
0: ่
3: เปิดถ้าคุณไข่ไม่เปิด
0: ร้องสิลูกร้องสิลูกปก
3: ไม่ใช่สินั่นมันพล
0: อ
3: ยดอกโอ้จุกรูลูกจุกรู
0: จุกรูลูก
3: ข
0: ัน
3: แล้วลูกนะ
0: กระมังเลยลูก
2: พ่อจ๋าเพราะว่าไอ้แผ่นนี้มันได้ผลเหร
1: อก็ไม่รู้อ่ะพ่อจ๋าก็ทำได้แค่นี้เกือบกดรีโมทไม่ทัน
2: แล้วนี่ไม่ต้องนั่งกดกันทั้งวีทั้งวันหรือไงอ่ะ
1: ไม่ต้องหรอกแม่จ๋าว่าไอ้พวกบ้านนั้นจะรู้ว่าในกรงไม่มีนกมีแต่ลำโพงเนี่ยก็ปาไปหลายวันแล้วสมน้ำหน้ามันอยากโลภดีนัก
2: ใช่สมน้ำหน้ามัน
3: แล้วศพนกที่โดนกัดล่ะจ๊ะเอาไงอ่ะ
1: เอานางนูก็เอาไปฝังสิวะนกตายแล้วจะเอาไว้ทำไมอ่ะ
4: กันการจ๋าเงินล้านก็อยู่แค่เอื้อมพวกเราสองคนแล้ว
3: ถูกต้องแล้วจ้าอุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณไข่มันต้องไปชนะการประกวดก่อนไม่ใช่เหรอคะมันถึงจะเป็นล้านนะคะ
4: เรื่องนั้นเรื่องจิ๊บจ้อยผมพอจะมีเพื่อนที่กุ๊กคลีอยู่ในวงการนี้เขาช่วยเราได
3: ้นกเขาอะไรคะตัวเป็นล้านเกิดมายุ้ยไม่เคยเห็นขอดูหน่อยนะคะ
5: ไม่หักเลย
3: เฮ้ยปียุ้ยทำไมอีกคะ
6: แกมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่นกมันป่วยอยู่เขาบอกว่าถ้าเปิดกรงมาเดี๋ยวมันไม่ขันราคามันก็ตกสิแกมีเงินใช้คืนใช่เหรอฮะ
4: เออ
3: เปิดแค่

0: เนี่ยถึงกับไม่ขันเลยเหรอคะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นแกห้ามแตะต้องกรงนกนี้เป็นอันขาดเข้าใจไหมนางยุ้ย
0: เข้าใจค่ะว่าแต่ทำไมนกมันดูนิ่งๆเงียบๆแปลกๆนะคะไม่ดิ้นไม่ขันอะไรเลย
2: นี่ก็เป็นใคร
0: มันนิ่งแปลกๆนะคะหรือว่าลงแง้มดู
1: เปิดมาแล้วมันไม่ขันนะราคาตกนะคุณมันอาจจะเป็นที่มันขันมาทั้งวันมันอาจจะเหนื่อยเมื่อกี้ก่อนเข้าบ้านเราก็ขันไป2นาทีแล้วจุกรูจุกรูจุกรูมันเหนื่อยมันออกแรงอาจจะถอยหลับขอพับไป
0: หลับ
1: หลับ
0: หลับ
3: อย่
0: าไปกวน
3: เขาโกงมาคืนแล้วครับ
1: ให้บอกกรงไม่ใช่แค่กรงคืนทั้งกรงทั้งนก
4: นกจ๋าดูหรือเปล่าว่านกตัวนี้นะมันเป็นนกเขาที่เสียงร้องมากร้องจริง
3: ๆไม่ได้ยินเสียงมันด้วยหรอครับ
4: มันขันเมื่อกี
5: ้มันขันยังไงครับแม
1: ่ตายแล้วมันจะขันยังไงมันก็ขันจุกรู
4: จุกรู
1: จุกรูนี่นกยังไงมันก็ต้องขันมันเป็นนกเขาอย่ามาเล่นนกไม่ขันกับพ่อฝืดลูกพ่อไม่เล่นด้วยเล่นอย่ามาเล่นพวกนี้ฝืด
3: คือนกเขาอะมันตายแล้วมันจะขันได้ยังไงครับ
1: โอ้ย
4: หนักเลยทีนี้พูดไปได้ยังไงนกตายที่ไหนขัน
1: ไม่มีลูกเรียนมาถึงระดับนี้แล้วนกตายมันไม่มีขันอยู่แล้ว
4: คิด
1: อะไร
4: ด
1: ูนี่ไม่สบายชัด
4: ๆว่าเพี้ยน
1: ๆแต่ก็โอเคนานๆเล่นมุกนี้ทีก็ดีนะนกตายแล้วนกตาย
3: ใช่ครับนกอะมันตายไปตั้งนานแล้วมันโดนคิตตี้ของน้องเพลอะฟัดตายในบ้านเลยฮะ
1: โดนคิตตี้ฟัด
0: ว้ายโอ๊ยทำไมนกมันหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนี่นกอะไรอะ
1: นกบลูทูธมั้ง
0: เวนกรรม
1: เวนกรรมโดนมาลอยแล้วบ้านนี้อย่างนี้มันต้องปะทะออกมา
4: ออกมา
1: ไอ้พวกหลอกลวงออกมาถ้าไม่ออกมาจะได้ไปแจ้งความ
6: พ่อครับใจเย็นก่อนสิครับพ
1: ่อไม่ยอมไม่เย็นมาแล้วบอกเลยออกมา
7: เดี๋ยวเฮ้ย
1: แล้ว
7: ล่ะอะไรเนี่ยมาเอะอะมาเถิงอะไรล่ะพวกไข่มงคล
4: ก็นั่นน่ะสิไม่เห็นจะรู้จักใจอกใจชาวบ้านกับบ้างเลยก็อยากได้คืนก็ให้คืนไปแล้วไงแล้วจริงด้วยจ้ะนี่มันจะอะไรกันหนักกันหน้าเนี่ยพวกคุณเนี่ย
1: แล้วนี่มันอะไรฮะแหกตากันจะชัด
7: เอ้ย
1: พวกลวง
7: ก็บอกแล้วไงน้องกำลังป่วยอย่าเพิ่งเปิดผ้าคลุมดูที่ไม่เปิดผ้าคลุมนกกลายเป็นลำโพงไปเลยเห็นไหม
4: ใช่ไม่ตลกนกตายมาหลอกลวงได้ยังไงฮะทำไมบอกตรงๆหลอกอะไรวะก็เห็นว่าอยากได้คืนก็คืนมาให้แล้วมันยังไงอะ
7: นี่ผู้สาวไปหาเสียงนกเข้าเงินล้านมาให้เลยนะเนี่ยไปจ้างช่างเขาทำลำโพงทำรีโมทหมดไปหลายตังค์ผู้สาวลงทุนเอารีโมทไปด้วยกันเอา
1: ไปต่อเอามาดีหลอกลวงฉันจะแจ้งความพวกแกทุกคน
7: โอ้โหนี่จะแจ้งความเนี่ยจะบอกให้ผีนางโน่แฟนไอ้มาปล่อยแมวไปพังบ้านฉันเนี่ยจะไม่ว่าอะไรเลยหรือจะให้แจ้งความบ้างเอาไหมเรียกค่าเสียหายให้คุ้มเลย
4: ด้วยจ้าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยจ้ะยู่ยู่มาปล่อยแมวเขาบ้านแล้วยังไงจ้ะแบบนี้มันต้องแจ้งความ
0: คือขโมยปล่อยแมวเข้าบ้านเขาสิ
1: ครับแม
4: ่คดีพลิกจะแจ้งความอีกไหมแล้ว
7: คดีพลิกแจ้งความแต่เดิม
1: คอยดูยังไงก็จะแจ้งความแลกกันไปคนละคดีเลยก็ได้
0: ใช่ว้ายไม่ได้คุณไก่เขาเปลืองเงิน
1: เสียตังค์ไม่ว่าแต่เสียหน้าเนี่ยไม่ยอมโว้ย
0: ถ้าอย่างนั้นกองทุนหุ้นถูกตัดน้ำเลี้ยง
1: งั้นก็ได
4: ้ทีหน้าทีหลังเนี่ยก็อย่าทำให้ใครเข้าเดือดร้อนอีกนะ
3: ใครทำฉันไม่ได้ทำอะไรเลย
4: โอ้โหนี่ยังไม่รู้เลยเหรอว่าตัวเองเป็นต้นเหตุเนี่ย
3: มันแค่เกี่ยวกันเฉยๆฉันไม่ได้ทำ

0: สวัสดีครับคุณอาร์ตครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: มีเรื่องรบกวนจะถามหน่อยนะครับไม่ทราบว่านี่ใช่แมวของคุณอาร์ตไหมครับ
1: มันมีอะไรเหรอครับ
0: ไม่มีอะไรครับผมแค่มาถามเฉยๆว่าใช่แมวคุณอาร์ตหรือเปล่าครับ
1: มันจะใช่แมวบ้านผมหรือว่าไม่ใช่แล้วมันมีอะไรเหรอครับ
0: ก็ไม่มีอะไรครับผมแค่คุณอาร์ตบอกมาว่าใช่แมวคุณอาร์ตหรือเปล่าผมถึงบอกว่ามีอะไรครับ
1: โอ้
2: สวัสดีค่ะมีอะไรกันหรือเปล่า
0: สวัสดีครับคุณบัวครับไม่มีอะไรหรอกครับพอดีผมจะมารบกวนถามคุณอาร์ตนะครับว่านี่ใช่แมวคุณอาร์ตหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะนี่คิตตี้แมวน้อยค่ะของอาร์ตค่ะ
0: ดีเลยครับผมคุณอาร์ตงั้นรบกวนคุณอาร์ตไปรับแมวคืนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้แมวคุณอาร์ตเนี่ยไปซนบนรถคนอื่นทำรถคนอื่นเป็นรอยไว้เต็มเลยครับผมเขาเลยให้ผมมาตามหาเจ้าของแมวเนี่ยครับอีกไม่นานเนี่ยเจ้าของคงจะมาเคลียร์กับคุณอาร์ตนะครับขอให้โชคดีนะครับผม
3: สวัสดีครับ
1: โอ้คิตตี้แมวน้อย
2: ใช่ครับพี่อาร์ตค่ะคิตตี้แมวน้อยน่ารักแสนซนดีไหมคะแต่ดูท่าแล้วเนี่ยน่าจะซนเป็นแสนเลยนะคะโซเซ
1: ่โซเซ่เอาไปเลี้ยงดูไหมล่ะสักวันสองวัน
2: เรื่องอะไรเล่าสิ่งแทนใจของใครก็ดูแลเองดิ
4: งั้นดูแลใจแทนเลยไหมจ๊ะจะได้ไม่ต้องหาสิ่งแทนใจ
2: โอ้โหนี่นายอาทิตย์ให้ใจผิดคนละไหมคะระวังเถอะแบบนี้จะไม่เหลือคนมาดูแลใจให้

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับตรงนี้ทุ่งกว้างใหญ่มากครับและข้างหลังดูเป็ดเยอะมากครับกี่ตัวเนี่ยอย่าถามผมนะเพราะว่าลองยืนนับดูแล้วเนี่ยนับไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับผู้ที่เลี้ยงเป็ดตรงนี้ก่อนเขาตรงนี้เขาเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปและทำไมถึงต้องเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งสวัสดีครับพี่อ๊อฟ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: โอ้โหพอก่อน เป็นเป็ดที่พี่อ๊อฟเลี้ยงไว้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: คำว่าไล่ทุ่งนี่มีที่มาที่ไป
1: คือไล่ทุ่งคือเลี้ยงโดยไม่ใช้ต้นทุนอาหารกินตามข้าวหอยตามท้องนามันจะประหยัดได้เยอะมาก
0: ครับการไปไล่ทุ่งก็คือหมายความว่าเราอยู่จุดนี
1: ้
0: เราพาเป็ดไปที่นึง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนคือสามารถเขาทำกันแบบนี้เลย
1: ใช่เมื่อก่อนคือ
0: ไปกันถึงไหนเนี่ยพี่
1: อุตรดิตถ
0: ์ oh,
1: พิจิตร
0: ไกลมาก
1: ขึ้นจากเหนือได้เลยครับ
0: ทำไมเขาถึงไปไกลกันขนาดน
1: ั้
0: น
1: เลย
0: คร
1: ับจุดนั้นคือที่นาครับมันจะไม่ค่อยมีบ้านคนมันจะเป็นที่นาอย่างเดียวโล่งๆกว้างๆเป็นพันๆไร่เลยครับ
0: ครับก็กินได้เต็มที
1: ่ใช่
0: แล้วปัจจุบันนี้
1: ปัจจุบันนี้คือโอกาสที่จะข้ามจังหวัดมันลำบากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องไข้หวัดนกเลี้ยงได้เฉพาะพื้นที่ที่เราอยู
0: ่ทำอาชีพนี้มานานหรือยัง
1: มาตั้งแต่รุ่นพ่อครับพ่อทำตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะ30กว่าปีแล้วอ่ะ
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับเป็ดไล่ทุ่งเยอะมากๆเลยครับบอกเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลี้ยงยังไงครับเนี่ยตั้งหมื่นกว่าตัวพี่ออฟจะมีวิธีจัดการดูแลกับฝูงเป็ดมหาศาลนี้ยังไงอยากรู้แล้วล่ะครับต้องไปติดตามกันต่อครับ
0: เป็ดที่พี่ออฟเลี้ยงไว้นี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับ
1: เป็ดกากีครับคือเป็ดแดงเป็ดดำอย่างเงี้ยมันจะมีเป็ดอีกพันธุ์นึงคือเป็ด CP มันจะออกสีนวลๆขาว
0: ๆเป็ดกากีเข้าไปทำอะไรกันครับ
1: ก็เข้าฟาร์มเลี้ยงฟาร์มนี่แหละครับเลี้ยงฟาร์มประมาณปีครึ่งเขาจะเข้าปลดระวางก็คือเข้าลงเชือดเพื่อมาเป็น
0: เป็ดพะโล
1: ้เป็ดพะโล้เป็ดสดให้เรา
0: อ๋อแต่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นไข่อันนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วทำไมว่าฟาร์มเขาไม่เลี้ยงกันตั้งแต่ตอนเด็กเลยครับ
1: ต้นทุนเยอะครับเยอะมากไม่คุ้ม
0: แล้วขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาแต่ละวันในการเลี้ยงเป็ดนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
1: คือในทุ่งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เช้าประมาณ6:30อย่างเงี้ยก็ปล่อยไปนาที่มันมีน้ำมันก็จะกินน้ำใส่ข้าวกินตามปกติเย็นๆครับเย็นก็ไล่กลับแค่นี้เองคอยเฝ้าพวกหมา

0: พวกมันจะเข้ามากวนแค่นั้นเองครับ
1: ไข่เป็ดอะครับพี่ตัวนี้เวลามันฟักมันเรามีการดูแลยังไงหรือว่ามันฟักตามธรรมชาติ
0: มันก็ไข่ตามปกติมันครับเขาจะหาที่ไข่ที่แห้งไข่อ
1: ย่างตรงนี้มีไหมพี่พอจะมี
0: น่าจะพอมีบ้างครับเพราะเป็ดมันเพิ่งเริ่มไข่ถ้าเราเดินไปอย่างเงี้ยเป็ดมันก็จะแหวกให้เราเลยเราก็จะมองเห็นขาวๆไข่ที่พื้นเลย
1: รอไปเก็บไข่เป็ดกันครับไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ฟองเก็บได้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเราได้แผงไข่มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันไปนี่ไงเจอไข่แล้ว
0: นี่ครับ1ฟองแรก
1: เยอะด้วย
2: พี่อ๊อฟครับ
1: ไข่ที่เราเก็บมาเนี่ยเราจะรอไปฟักเป็นตัว
0: ไม่ฟักเป็นตัวแน่นอนครับกินได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวผู้ผสมตัวเมียมันจะไม่มีน้ำเชื้ออ
1: ๋อแต่อันนี้คือเป็นไข่ที่ออกมาจากตัวเมียอย่างเดียวไม่มีน้ำเชื้อ
0: ใช่ครับมีแค่ไข่แดงไข่ขาวแล้วกินได้เลย
1: ไปเก็บไข่กันต่อเถอะเยอะมากผมว่าวันนี้แผงน่าจะเต็มอ่ะดูแล้ว
3: นี่ครับฟองที่7

0: สดๆครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดินเก็บแป๊บเดียวเต็มแผงครับและที่สำคัญยังไม่หมดด้วยเราก็สามารถเอาไปขายต่อ
1: เอาไปต้มกินเองก็ได้ทอดก็ได้ขายต่อก็ได้
0: มื้อเช้ายังไม่ได้ทานเลย
1: ได้ครับได้ครับ
0: ง่ายๆจังเลยอ่ะแกงขอเนี่ยนี่คือไข่เป็ดนะครับที่เรา
1: แต่ไข่ทุ่งอ่ะกับไข่ฟาร์มอ่ะชาวบ้านเขาจะชอบไข่ทุ่งมากกว่านะครับ
0: แต่ว่าเหมือนขนาดจะไม่ได้ใหญ่
1: มันจะเล็กกว่า
0: ใช่ไหม
1: เพราะมันเพิ่งเริ่มไข่
0: เราได้ไข่มาเรียบร้อยแล้วครับเป็ดกินข้าวยังครับตอนนี
1: ้เราต้องครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอวันนี้ขอตามไปดู
1: ได้ครับ
0: ในการไล่เป็ดไปกินข้าวอยากรู้ว่าเป็ดประมาณ 7,000 กว่าตัวเนี่ยจะมีวิธีการไล่แล้วก็ต้อนยังไงไปดูกันเลยครับ
1: ได้ครับ
0: จุดที่เราจะพาเป็ดไปอยู่ตรงไหนครับพี่อ๊อฟ
2: เลยไปหน่อยเดียวครับ
0: นี่คือเป็นสถานที่ประจำที่เขากินอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: วิธีการต้อนเราต้องทำยังไงครับ
1: จริงๆอ่ะมันเป็นความเคยชินเพราะเคยเข้าเคยออกแล้วก็จะไปง่ายจริงๆเราไล่ท้ายอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ไปตามของมัน
0: คืออันนี้เป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วถ้าเก
1: ิ
0: ดเขาชินที่
1: มันก็จะไปที่เดิม
0: เดี๋ยวลองดูครับผมจะลองนะ 7,000 กว่าตัวนับด้วยนะว่าไปกี่ตัวป่ะลองดูครับไปดิไปกินข้าวเร็วไม่ต้องไปกินข้าวทางโน้นโน่นโน่นโน่นโน่นโน่นดี

0: ได้ลองไปเดินดูที่เขาเรียกว่าตรงพื้นที่ที่เป็ดไปกินข้าวแล้วเขาก็ไม่สนใจผมเหมือนเดิมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็คือหากินไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
1: ใช่คร
0: ับอันนี้ก็คือเราก็ปล่อยไปจนถึงตอนเย็น
1: ใช่
0: เสร็จแล้วก็จะต้อนกลับไปที่เดิม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เวลาเราไปตามที่นาต่างๆไม่ใช่การลุกล้ำพื้นที่เขาใช่
1: ไหมไม่ใช่ครับ
0: มันคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศ
1: ใช่ครับ
0: ข้าวที่ตกหล่น
1: ครับ
0: แล้วก็พวกหอยพวกศัตรูข้าวทั้งหลาย
1: พวกวัชพืชต่าง
0: ๆเป็ดก็จะไปกิน
1: ใช่
0: แล้วก็ที่นาก็จะได้มูลจากเป็ดไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าแต่ละพื้นที่เขาจะโทรหาพี่ออฟอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: โทรหาด้วยแล้วก็มาเราหาที่เขากำลังจะเกี่ยวด้วยขอเขาถ้าเขาให้ก็เราก็เตรียมลงถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนี่ถือว่าเป็นอาชีพผู้คุมเป็ดเลยป่ะคุมอยู่ให้อยู่อย่างนี้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ดูเลี้ยงง่ายนะเป็ดอ่ะคือเราเดินแค่ดักแค่นี้ถ้าเราเข้าใจเขามันก็ไม่ยาก
1: ครับ
0: ถ้าคนอยากเริ่มเลี้ยงจําเป็นจะต้องมีพื้นที่เยอะมั้ยครับ
1: ถ้าไม่มีรถมันจะลําบาก
0: อ๋อในเรื่องการขนย้าย
1: ใช่เพราะกว่าจะจบต้นทุนเนี่ยต้นทุนมันจะเยอะมากเลยถ้าเราไม่มีรถเอง

0: ฝูงหนึ่งต้องมี 20-30 เที่ยวอ่ะ
1: โอ้ต้นทุนต้นทุนไปหนักกับการเดินทางหมดเลย
0: ครับถ้าไม่มีรถเอง
1: แต่ถ้ามีรถก็ถือว่าสบายใจขึ้นไปหน่อย
0: ถ้ามีรถเองมันก็ง่าย
1: ตอนแรกกะไปเลี้ยงแถวบ้านแต่ดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะ
0: เราซื้อตัวเป็ดที่พร้อมไข่อ่ะเริ่มเลี้ยงจากเล็กๆเลี้ยงเอาไข่ขายไข่อย่างมันจะยังโอเคอยู
1: ่วันนี้เราก็ได
0: ้ต้นทุนน้อยหน่อย
1: มาเห็นนะครับพี่ออฟนะครับผู้ควบคุมเป็ดนะครับ 7,000 กว่าตัวเกือบ 8,000 ตัวนะครับเนี่ยครับคือเป็ดไล่ทุ่งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากๆครับ
0: ครับ
1: แปลกแต่จริงครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หมูอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอท่ามะกาแล้ววันนี้แหละครับเราก็อยู่กันที่สมาคมส่งเสริมกีฬายิงปืนท่ามะกานะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาหาสถานที่แปลกแต่ว่าเราจะมาหาคนแปลกนะครับเราไปพบกับเรื่องแปลกกันดีกว่าครับไปสวัสดีครับพี่บอลครับก่อนอื่นขออนุญาตขึ้นปืนนะครับยิงมาเล่นเมื่อกี
1: ้ได้ครับนี่ไม่มีโล่ครับ
0: สวัสดีอีกรอบนึงครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นขอทราบเลยพี่บอลนี่คือเป็นนักกีฬายิงปืนหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ไม่ได้เป็นนักกีฬายิงปืนครับ
0: ไม่ได้เป็นนักกีฬายิงปืน
1: แค่ชอบ
0: ทำไมพี่ยิงแม่นน่ะ
1: ก็อยู่ที่เราเข้าใจแล้วฝึกฝนให้มันถูกต้องนะครับ
0: ยิงปืนมากี่ปีครับเนี่ย
1: ก็เริ่มยิงจังเมื่อตอนอายุ30ก็ประมาณ10ปีฮะ
0: ทำไมเราเริ่มต้นมายิงปืนนะครับ
1: ก็รู้ชานะฮะก็เล่นปืนเล่นรถ
0: ครับ
1: ฮะก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็ศึกษามาก่อนยิงจริงศึกษาก่อนมายิงจริงเนี่ยประมาณเกือบ10ปีเหมือนกันแล้วถึงจะมายิงจริง
0: ครับพี่บอลไม่ยิงคนเดียวด้วย
1: ฮะ
0: มีเจ้าตัวเล็ก
1: ฮะลูกช้าง
0: เห็นบอกว่ายิงได้ด้วยกี่ขวบแล้วครับเนี่ยอัน
1: นี้7ขวบครับ
0: 7ขวบยิงไม่ถึง10ขวบมายิงปืนแล้วอ่ะ
1: ใจมีความสวรรค์
0: ครับ
1: ฮะ
0: คือเป็นคนชอบอยู่แล้วหรือว่าคุณพ่อสอน
1: เด็กอยากรู้อยากเห็นพอเราอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราเลยสอนจริงๆอย่างจังเลยสอนเรื่องการจับปืนความปลอดภัยโทษ
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ตอนที่เราจะยิงนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าที่เราต้องเรียนรู้ก่อน
1: ฮะ
0: อันนี้คืออะไรครับ
1: เป้าสากลอันนี้คือเป้าเลขคะแนนนะฮะ
0: คือแต้มคะแนน
1: แต้มคะแนนแล้วจาก1 2 3 4 5 6พอวง7เนี่ยมันก็จะเป็นวงดำแหละ7 8 9
0: 9
1: ฮะแล้วก็วง10
0: อ๋อนี่คือวง10
1: วง10จะไม่เขียนแล้วก็มี X เลยฮะ
0: อ๋อตรงกลางคือเรียกว่า
1: X ฮะ
0: อันนี้คือเป้าสากลมาตรฐาน
1: ใช่ฮะ
0: กาฟิลพี่คิดว่าพี่ยิงได้กี่แต้มนะฮะชี้จุดไหนได้1เองเหรอทำไมดูถูกกันขนาดนี
1: ้ฮะยิงปืนได้เลยครับแล้วนี่คือพร้อมแล้วจิบปืนพร้อมที่ยิง
0: อันนี้อย่างนี้ถูกไหมครับ
1: ถูกอ่ะพร้อมเล็ง

0: พูดไม่ออกครับ
1: ม
0: ัน
1: เป็นย
0: ัง
1: ไง
0: พี่มันแน่นๆอะไรก็ไม่รู
2: ้กับกี่ปืนหาจะเย็นไม่มีไร
3: ครั้งที่สองครับ
2: ที่เดิม
0: เฮ้ยแสดงว่าแม่นดิโดรูเดิมอ่ะ
2: อ้
0: าวทำไมพูดอย่างเงี้ยครับทีมงาน
2: เจ๊กิ๊บ

0: เลยครับ
1: ไอ้สามเขาได้9ฮะ
2: โ
1: อ้งไรกาได้9
2: หมูได้ทดลองยิงกันมาแล้วนะครับ3นัดเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูพี่บอลกันดีกว่าฝีมือระดับเทพเขาจะได้กี่แต้มกันดูเลยครับ
0: หลบก่อน

0: บ้าไปแล้วโดนจุดเด็กอะ
1: โหพี่สุดยอดมากอะเห็นพี่บอกว่ากาฟิลก็ได้เหมือนกันลองได้ไหมครับ
2: พอยิงได้ฮะ
1: กาฟิลโชว์สีมือได้เปล่า
3: ศูนย
0: ์ว้าวนี่คือเด็กอายุ7ขวบ
2: อันนี้บอกนะครับว่าเป็นกระสุนที่ใหญ
1: ่กระสุนใหญ่
2: กระสุนที่มีขนาดใหญ่จุด45
1: คือแค่ยิงได้แค่นี้ก็แต้มชนะหมู่แล้วอะเมื่อสักครู่นะฮะคือเป้าขนาดมาตรฐานอันนี้คือขนาดไม่มาตรฐานถ้าหมู่ดูไม่ผิดมันคือเข็มใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
1: ยิงเข็มเหรอบ้าไปแล้วนี่คือเข็มเย็บผ้านะครับให้ดูอีกทีว่ามันคือเข็มเย็บผ้านะฮะแต่ว่าเราใช้ปืนยิงนะครับเป็นการท้าทายอย่างมากสำหรับนักยิงปืนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่บอลจะยิงโดนหรือไม
3: ่ครับ
1: มาไปแล้วยิงโดนได้ไงอะเข็มอะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะพี่เขาบอกยิงโดนแล้วอะเข็มหายยิงยังไงยิงเข็มอะ
4: เอาเข็มด้วยนะ
1: คือแค่เข็มขนาดเกือบเท่าแผ่นกระดาษแผ่นกระดาษที่แบบแนวขวาครับเข็มหายอะสุดยอดมากครับมันไม่น่าเป็นไปได้มันแปลกครับต่อไปเราจะยิงอะไรครับเมื่อกี้ยิงความบางเฉียบแล้วสิ่งของขนาดเล็กมากๆต่อไปยิงอะไรครับ
2: ยิงด้วยการมองผิดธรรมชาติมองจากโทรศัพท์อะ
1: มองผิดธรรมชาติอะ
2: มองโทรศัพท์
1: มองโทรศัพท
2: ์แล้วหันหลังยิง
1: แล้วหันหลังยิง
2: เล็งในโทรศัพท์แล้วยิง
1: มันจะโดนเหรอพี
2: ่ก็ต้องลอง
1: โอ้โห

0: บ้าไปแล้ว
1: เหนื่อย
0: ลงไปนอนกับพื้นแล้วฮะพี่บอลครับคือโอกาสที่มันจะยิงโดนมันมีน้อยมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างเราส่องโทรศัพท์นี้ใช่ไหมเหมือนมีการหักเหของกระจกอ
1: ่ะใช่มันตรงกันข้ามกันหมด
0: เออ
1: ก็น่าจะช็อตนี้น่ายากที่สุดที่ผมเคยยิงมา
0: ช็อตมองกระจกหันหลัง
1: แล้วก็หงายปืนเนี่ย
0: หงายปืนด้วย
1: ผมก็ยาก
0: สุดยอดไปเลยครับพี่บอลมันแปลกมากๆแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงที่นี่แหละฮะเมื่อกี้เป็นคิวของคุณพ่อนะครับต่อไปเราจะมาดูคิวของคุณลูกบ้างคือน้องกาฟิลนะฮะน้องกาฟิลจะยิงลูกโป่งใบนี้แต่ว่าลูกโป่งของน้องกาฟิลจะเป็นแบบนี้ครับ
1: เซฟไว้ครับพี่ชายเซฟไว้ไหม
0: ให้ความดูแล
1: พี่ชาย
0: เชี่ยวชาญอย่าง
1: เร่งคุมปืนก่อนพี่ชายคุมปืนเริ่ม
0: ว้าวยอมแล้วอยู่ไหนซากอยู่ไหนซากอยู่ไหนอยู่นี่
1: อยู่
0: คือแบบเด็ก7ขวบนะครับไม่น่าเชื่อลูกโป่งมันแกว่งด้วยนะประเด็นอ่ะลูกโป่งมันแกว่งด้วยนะไม่น่าเชื่อน้องทำได้อ่ะและนี่คือเรื่องแปลกนะครับที่รายการของเราได้พามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันคุณพ่อบอลนะครับแล้วก็น้องกาฟิลนะครับเป็นนักแม่นปืนที่ยิงปืนได้แบบสุดยอดมากพี่บอลนี่มีหันหลังยิงนะมองกระจกหันหลังยิงหงายปืนด้วยน้องกาฟิลนี่คือยิงแบบลูกโป่งแกว่งได้เด็ก7ขวบนะครับทำได้ไงอ่ะแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับ2คนนี้ทำให้ผมได้เห็นว่ามันแปลกและมันมีอยู่จริงที่อำเภอธรรมกาแห่งนี้ครับ
2: ช็อตสุดท้ายขอนิดนึงให้พี่บอลแถมพี่บอลยิงให้กาฟิลยิง
1: ครับ
2: สุดท้ายนี่ของอุปกรณ์แล้วก็เอาไว้บนหัวน้องยิงนะครับโอเคกาฟิลไปตั้งที่ไหนครับ
0: อะไรอ่ะ
3: ตรงนู้นได้ไหม
0: ไม่ได
2: ้กาฟิลขออีกรอบหนึ่งจริงโดนให้กระป๋องนะครับ
0: ไม่ได้
3: กระป๋องอ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: กระป๋องอันนี้แกว่งอันนี้
2: ไม่แกว่ง
0: ไม่ได้
3: ได้พี่อ่ะยืนตรงนี้เลยยืนเป็นเพื่อนกันตรงนี้

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ผู้ชมค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับสินค้าขายดีของเรามากๆเลยนะที่อยู่ในหมวดของเครื่องแต่งกายค่ะและที่สำคัญขาดตลาดมาแล้วกว่า2เดือน
2: เอาล่ะครับนี่คือแอร์โลไลน์นะครับกางเกงขาสั้นผู้ชายนะครับบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ดังขึ้นห้างนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วและคุณผู้ชายนะครับในเรื่องของกางเกงเนี่ยบางทีเนาะทุกๆกิจกรรมที่ทำไม่ว่าจะเป็นการที่ตื่นนอนใส่นอนก็ได้ไปทำกิจกรรมอย่างรดน้ำต้นไม้ทำงานบ้านไปร้านกาแฟนะครับหรือจะออกไปออกกำลังกายกางเกงหนึ่งตัวเนี่ยถือว่ามีผลมากเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนต้องการกางเกงที่ระบายอากาศได้ดีครับ
1: ค่ะใช่แล้วนะคะและที่สำคัญนะผู้ชมขานอกเหนือจากการที่ระบายอากาศดีนะเวลาที่เอาไปซักนะคะต้องไม่หดไม่ย้วยนะแล้วก็สีต้องไม่ตกและที่สำคัญค่ะง่ายๆเลยคือซักสะบัดตากแล้วก็เอามาสะบัดใส่ได้เลยไม่ต้องรีนั่นเอง
2: เป็นคุณสมบัติทั้งหมดที่ดีของแอโรไลท์นะครับเป็นกางเกงขาสั้นตัวนี้ที่เขามากับผ้านะครับเป็นทีคอตตอนนะเป็นผ้าคอตตอนผสมกับโพลีเอสเตอร์ใส่แล้วเบาสบายครับรวมไปถึงการถักเย็บแบบใหม่นะครับเป็นดับเบิลนิดนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษเลยแต่เป็นความหนาที่ดูฮะมันเบาบางและสบายนะครับ
1: นุ่มอะเนาะ
2: ถูกต้องอันนี้จับนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนุ่มกว่าแบบกางเกงทั่วไปที่เราเคยใส่เลย
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสามารถจะใส่ได้กับทุกกิจกรรมเนาะตั้งแต่ตื่นยันนอนเลยนะคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูเรื่องของการตัดเย็บนะคะนี่ด้านหลังนะตัดเย็บออกมาเรียบร้อยงานเนียนนะคะแล้วก็บริเวณด้านในด้านหน้าเนี่ยให้ดูที่ลิ้นกระเป๋าค่ะว่าลิ้นกระเป๋าเนี่ยคือลึกนะแล้วก็ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชายอยากจะเอาไว้ใส่ของกุญแจรถเอ่ยเหรียญเอ่ยนะโทรศัพท์มือถือเอ่ย
2: ถูกต้องเวลานั่งลูกนั่งนั่นนะคุณผู้ชายครับเวลาเราใส่นะเห็นถ้ากระเป๋าลึกแบบนี้เห็นไหมมันเก็บหมดนะครับพอเก็บหมดเนี่ยเวลาเรานั่งเวลาเรายืนหรือเวลาทำกิจกรรมอะไรของก็จะไม่หล่นหายออกจากกระเป๋านี่เองนี่คือข้อดีของการที่มีกระเป๋าลึกครับ
1: ถูกต้องค่ะยังไม่พออยากให้ดูดีไซน์ด้านนอกคุณผู้ชมค่ะดีไซน์ด้านนอกเนี่ยนะเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นเป้าหลอกค่ะเวลาที่ผู้ชายสวมใส่เนี่ยจะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินแล้วยังไม่พอจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันลำลองจนเกินไปเผื่อว่าอยากจะใส่ออกไปข้างนอก
2: ถูกด้วยความที่มันเบาสบายเนาะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะดูแบบเรื่องความมั่นใจถ้าตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าผิวหรือดูโป๊เกินไปดูผู้ชายก็จะไม่มีความมั่นใจเกิดขึ้นคร
1: ับ ค่ะทีนี้มาดูที่เชือกนะคะเชือกเนี่ยเขาดีไซน์ออกมานะให้เป็นสีเดียวกันกับตัวกางเกง
2: สวยเลย
1: ยังไม่พอค่ะตรงปลายเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบว่ามีตุ้มเนาะเป็นปมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันร่นหายไป
2: ครับผม
1: แต่อีกหนึ่งสิ่งของการดีไซน์ค่ะคือตัวเชือกเนี่ยเขาจะมีการเย็บอยู่กับด้านหลังป้ายตรงนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาไปซักนะไม่ว่าจะเป็นการซักมือซักเครื่องนะคะไม่ต้องกังวลว
2: ่
1: าเชือกมันจะหลุดหายหรือเราจะต้องคอยดึงออก
2: ครับผม
1: แล้วก็ตัวของเนื้อผ้าอย่างที่บอกค่ะว่าเขานุ่มเขาสบายใส่ได้กับทุกกิจกรรม
2: ถูกต้อง
1: คุณใส่ไปทำอะไรบ้าง
2: อย่างทิวเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยชอบใส่กางเกงขาสั้นทำงานบ้านครับถูโป้งถูพื้นเอาเสร็จแล้วออกกำลังกายอย่างเช่นนี้ฮะผมสควอตอยู่เป็นประจำนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันไม่รัดเป้าเลยแล้วดูจากตัวผ้านะเห็นไหมดูจากตัวผ้ามันยืดหยุ่นแล้วก็ทรงมันยังสวยเหมือนเดิมแล้วมันระบายอากาศได้ดีผมชอบเวลาลงเหนือออกแป๊บเดียวแห้งเลยดีมากๆเลยครับ
1: นี่ไงและที่สำคัญนะคะไซส์พี่มาให้เลือกถึง3ไซส์ด้วยกันนะคะไซส์ M ค่ะ L เนี่ยนะเริ่มต้นที่30ถึง33นิ้วไซส์ L นะคะเริ่มต้นที่33จนถึง36นิ้วค่ะและไซส์สุดท้ายไซส์ XL นะคะ36ถึง39นิ้ว
2: ไซส์ไหนก็จ่ายราคาเดียวนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าขาดตลาดไป2เดือนแล้วว
1: ัน
2: นี้กลับมากับช็อปมันเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพทุกคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
2: วันนี้โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาท

ละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord

0: างเกงขาสั้นแอโรไลท์ค่ะเป็นผ้าทีซีเนื้อผ้าผลิตมาจากทีคาตอนนะคะใส่แล้วนุ่มรู้สึกสบายทุกครั้งที่ได้ใส่ค่ะระบายอากาศได้ดีจะใส่อยู่บ้านหรือว่าไปข้างนอกก็ได้นะคะวันนี้มาเติมสต็อกให้ช็อปกันแล้วค่ะ
1: มาตรฐานการถักทอนะครับแบบดับเบิลนิตนะครับรวมไปถึงเนื้อผ้าที่หนานุ่มยืดหยุ่นแล้วก็รักษาทรงได้ดีไม่ย้วยแข็งแรงทนทานนะครับรับรองสินค้าคุณภาพและมาตรฐานของแท้แน่นอนจากแบรนด์ Aeroline ครับ
0: มาเลือกไซส์ให้เหมาะกับคุณกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ M ค่ะรอบเอวอยู่ที่30ถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะรอบเอวอยู่ที่33ถึง36นิ้วค่ะหรือว่าไซส์ XL ค่ะรอบเอวอยู่ที่36ถึง39นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้กับทุกกิจกรรมนะคะรีบมาเป็นเจ้าของก่อนสินค้าจะหมดอีกครั้งค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
0: ผู้ชมคะรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้คือสินค้าของเรานะเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลนะคะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ2เดือนเลยนะแล้วที่สำคัญคือโปรโมชั่นก็ดีราคาก็ดีนะแล้วก็อย่างแอโรไลท์นะคะเขาอยู่มายาวนานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นลูกรุ่นพวกเราแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอยู่มานะ40กว่าปีแล้วมั่นใจในคุณภาพมั่นใจในแบรนด์ได้เลยค่ะ
1: ส่งต่อความเท่นะฮะจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะครับในตอนนี้ความเบาสบายนะครับแล้วก็การที่มิกแอนด์แมทช์ได้ในหลากหลายรูปแบบ อย่างวันนี้ผมแต่งตัวออกไปเที่ยวทะเลครับจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของกางเกงขาสั้น1ตัวนะครับใส่เสื้อยืด1ตัวรวมไปถึงมีเสื้อคลุมหน่อยแบบนี้คุณสามารถออกจากบ้านได้แล้วหรือแม้กระทั่งคนที่ตื่นนอนนะครับใส่นอนตื่นมาปุ๊บทำงานบ้านกินกาแฟอยู่บ้านนั่งทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านก็ดีหรืออยากจะออกไปนะครับห้างก็ดีนะครับหรือจะไปเรียกว่าเที่ยวต่างๆเนี่ยผมว่าเสื้อตัวเดียวแล้วก็กางเกงดีๆแบบนี้ผมว่าเอาอยู่กับอากาศร้อนๆแบบนี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะอากาศร้อนไม่เป็นผลนะคะถ้าหากว่าคุณใส่กางเกงขาสั้นของแอโรไลท์ของเรานะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาอ่ะบางเบาใส่สบายมีความนุ่มนะคะแล้วก็ระบายอากาศดีมากๆนะเวลาที่เราเอาไปซักเนี่ยผู้ชมขาไม่ต้องกังวลใจเลยนะว่าเขาจะย้วยจะหดนะคะหรือว่าสีจะตกหรือไม่นะที่สำคัญเพียงแค่สะบัดแล้วก็ตากนะแล้วก็มาสะบัดนิดหน่อยใส่ได้เลยไม่ต้องรีดนะคะ
1: อย่างที่บอกไปนะครับเป็นการถักทอแบบดับเบิลนิตนะครับแบบนี้ดูนะความหนานะจับแล้วดูถึงความนุ่มความหนาแต
0: ่
1: มันเบาสบายนะครับอย่างที่เจ้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าซักแล้วแห้งง่ายสมัดตากสวมใส่ออกไปใช้กิจกรรมข้างนอกได้เลย
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็การตัดเย็บนะคะนี่ตัดเย็บออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแล
1: ้
0: วก็นี่อยากจะให้ดูเรื่องของกระเป๋าค่ะกระเป๋าเนี่ยมีความลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชายเวลาที่จะใส่ออกไปทำกิจกรรมด้านนอก
1: ถูกต้องครับ
0: ใส่กุญแจรถใส่เหรียญใส่โทรศัพท์นะคะสามารถที่จะใส่ได้เลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดหายไปหรือเปล่า
1: เป้าของเขานะ
0: นี่
1: ทำเป็นเป้าหลอกแบบนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนครับที่เวลาใส่กางเกงขาสั้นจริงๆเนี่ยเวลาใส่กางเกงบางๆมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเคอะเขินมันจะดูโป๊ไปหรือเปล่าแต่ตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกไปฮะดับเบิลนิตนะครับเป็นผ้าที่หนาและเบาสบายและยิ่งมีเป้าหลอกแบบนี้นะครับทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าแต่งตัวไปเนี่ยมันดูไม่โป๊แล้วรู้สึกว่าดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยคร
0: ับ ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะโอ้โหบอกเลยนะว่า คือคุ้มมาก
1: คุ้มจริงๆ
0: เฉลี่ยมาตัวนึงไม่ถึง200บาทนี่คือคุ้มมากๆแล้วนะคะยังไม่พ
1: อ
0: เรื่องของไซส์ด้วยนะคะไซส์เนี่ยมีถึง3ไซส์ด้วยกัน
1: ถูกต้องนะครับว่าจะเป็นไซส์ M นะขนาด L 30ถึง33นิ้วนะครับทางด้านของไซส์ L 33ถึง36และ XL ครับ36ถึง39อย่างที่บอกไปว่าคนที่แบบรูปร่างอ้วนๆท้วมๆแบบนี้ก็ยังสามารถใส่ได้
0: นี่เดี๋ยวไม่เชื่อคุณผู้ชมอยากจะให้ดูว่าย
1: ืดให้ดูอีกทีนึง
0: แอบมาเข้าไปอยู่ได้เลยนะ
1: ครับผม
0: ถึง2แอมด้วยกันด้วย
1: 2แอมยังสามารถใส่ตัว XL นี้ได้นะฮะสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณพ่อบ้านหลายๆคนที่มีตัวขนาดที่ใหญ่รับรองว่าใส่ตัวนี้ได้แบบง่าย
0: ๆ
1: และทุกไซส์นะครับราคาเดียวเท่ากันหมดเลยนะครับบอกเลยว่าส่งต่อความเท่ตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกแล้ววันนี
0: ้
1: ซื้อกับช็อปมาเนียของเรานะฮะเป็นสินค้าคุณภาพดีนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ครั้งแรกกับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลหรือรังนกพี่หนุ่มที่ร่วมมือกับสุภาพโอสถปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียหอมอร่อยกลมกล่อมเก็บได้นานถึง2ปีเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลเครื่องดื่มรังนกที่พี่หนุ่มเลือกโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้ค่ะกับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลนะคะซื้อ4แพ็คใหญ่ค่ะแถมฟรี1แพ็คเล็กนะคะรวมแล้วได้28ขวดนั่นเองค่ะจากราคาเต็ม 2,540 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ขวดละ46บาทเท่านั้นนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shop เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะมากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมนะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะกับคุณปอนั่นเองสวั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่ะคุณปอคะวันนี้มีกล่องแดงวางเต็มโต๊ะเราไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหางกล้วยตาเบลนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นการร่วมมือกันก
3: ับ
2: เบลแล้วก็สุภาพโอสถนั่นเอง
3: ถูกต้องครับผมสุภาพโอสถพยายามคัดสรรนะครับสิ่งที่จะเอามาใส่ใจตัวเองได้ก่อนอื่นก็เลยอยากเล่าที่มาของรังนกให้ฟังหลายท่านทุกคนรู้จักรังนกอยู่แล้วนะครับเชื่อไหมครับว่ารังนกมีการใช้มามากกว่า 4,000 ปีนะครับต้องแต่วิวัฒนาการของคนจีนตามวัฒนธรรมต่างๆนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือทุกวันตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยหมาม้าต้องมานั่งเขี่ยรังนกเพราะหมาม้าเอารังนกแท้ๆรังนกเป็นถ้ำจากถ้ำเลย
2: คือมาเป็นชิ้นเลย
3: ทุกวันนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอาจจะยังไม่มีรังนกขวดที่แพร่หลายนะครับจนทั้งหมุนไปหมุนมาหลายปีนะครับจนผมโตมาเนี่ยปัจจุบันพอเริ่มรู้สึกว่าต้องใส่ใจตัวเองหมาม้าก็จะกลับมาเขี่ยรังนกอีกผมก็บอกว่าทำไมหมาม้าต้องมาเขี่ยรังนกทุกคืนอายุก็เยอะแล้วหมาม้าบอกว่ากินรังนกแท้เนี่ยชัวร์ที่สุดนะครับบางทีไปซื้อรังนกถ้วยไปซื้อรังนกขวดเนี่ยหมาม้าแกไม่แน่ใจว่าจะเป็นรังนกแท้หรือเปล่าจนนั้นผมเอารังนกเนี่ยไปให้หมาม้าทานเพราะว่าเราได้รับกระเช้ามาทุกปีเลยหมาม้าบอกว่าไม่เอาทำเองสบายใจกว่าจนทั้งหมาม้าได้ทานรังนกเบลนะครับหมาม้าบอกหุ้ยป๋อเอามาจากไหนอันเนี้ยคุณภาพดีมากรังนกแท้นะครับเราเลยเอากลับมาเข้าห้องแลบที่โรงงานนะครับโรงงานสุภาพบุรุษเรามีห้องแลบเครื่องตรวจเอกลักษณ์รังนกนะครับแล้วก็เครื่องตรวจพอตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทราบมาว่ารังนกเบลเนี่ยครับเป็นรังนกแท้ซึ่งตัวที่ช่วยนะครับนอกจากรังนกอีกตัวหนึ่งที่ช่วยก็คือหล่อหางกล้วยรู้จักไหมครับน้ำหล่อหางกล้วยบางคนรู้จักน้ำหล่อหางกล้วยจะรู้จักจับเลี้ยงจ
2: ับ
3: แปลว่าสิบเลี้ยงแปลว่าเย็นสูตรเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะเป็นสูตรที่จดอนุสิทธิบัตรของสุภาพบุรุษเลยเรื่องของเบลที่สำคัญคือพี่หนุ่มกัญชัยครับพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าถ้าไม่มั่นใจจริงๆพี่หนุ่มกัญชัยไม่เป็นพรีเซนเตอร์ให
2: ้
3: เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับพอไปไหนบอกว่ารังนกพี่หนุ่มกัญชัยก
2: ็
3: เจอรังนกเบลสุภาพโอสถสูตรผสมหล่อหั่งกล้วยที่สำคัญคือนอกจากสูตรที่เราพยายามพัฒนาแบบที่เราตรวจเป็นรังนกแท้ทำมาธรรมชาตินะครับใส่น้ำตาลขวดนึงมีแค่3กรัมนะคนทานน้ำตาลสามารถทานได้ที่สำคัญคือโปรโมชั่นครับว
2: ัน
3: นี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
2: ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ใครที่อยากจะได้รังนกสำเร็จรูปนะคะที่เรียกว่ารับประทานได้ใส่ใจตัวเองได้หรือว่าอยากจะมอบให้กับคนที่เรารักนะคะครั้งแรกกับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลหรือรังนกพี่หนุ่มที่ร่วมมือกับสุภาพโอสถปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียหอมอร่อยกลมกล่อมเก็บได้นานถึง2ปีเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลเครื่องดื่มรังนกที่พี่หนุ่มเลือก
1: ใหญ่ๆเลยนะคะ1แพ็คเนี่ยบรรจุ6ขวดยังไม่พอค่ะเรามีแถมให้อีกนะคะเป็น1แพ็คเล็กนะคะ4ขวดค่ะรวมแล้วทั้งหมดนะคะ28ขวดนั่นเองใครที่สนใจนะตั้งใจฟังราคาให้ดีค่ะจากราคาเต็ม 2,540 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเบาๆเลยเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะคะยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาสั่งซื้อกับเรากันได้ค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาค่ะที่ @shopmania ค่ะ
3: ครับที่สำคัญคือชุดนี้เราตั้งใจทำให้เป็นพิเศษจริงๆชุดนี้รวมทั้งหมดนะครับบอกว่ารังนกพี่หนุ่มกันใช้สูตรหล่อหั่งกล้วยนะครับได้ถึง28ขวดเฉลี่ยขวดละ46บาท
2: ใช่
3: เพราะว่าตัวนี้ครับรังนกแท้ที่มั่นใจได้เลยเพราะว่าไปประมูลมาทั้งถ้ำ นะครับแล้วรังนกมาโปรเซสเนี่ยครับสุภาพบุรุษและตรวจแลบอย่างดีคนที่ทานรังนกประจำจะรู้ดีเพราะนั้นคนที่ปกติทานรังนกปกติเป็นของเยี่ยมไปเยี่ยมผู้ใหญ
2: ่
3: ไปเยี่ยมคนที่เรานับถือนะครับก็จะมีรังนกซึ่งถ้ารังนกไม่ดีจริงมันอยู่ไม่เป็นพันๆปีหรอกครับ
2: จริงค่ะ
3: แล้วเราก็เติมหล่อหางกล้วยไปซึ่งเหมาะคนไทยมากๆที่สำคัญคือสุภาพบุรุษนะครับสูตรนี
2: ้
3: เป็นสูตรเฉพาะจริงๆนะครับแล้วก็ของเราที่ใส่หล่อหางกล้วยนอกจากเปรี้ยวของหล่อหางกล้วยแล้วหล่อหางกล้วยมีความหวานมีความหอมเพราะนั้นเราเลยใส่น้ำตาลแค่ปริมาณ3กรัมต่อขวดเท่านั้นที่เราไม่ใส่สารให้ขวานแทนน้ำตาลเพราะว่าเป็นสารเคมีเป็นโปรเซสฟู้ดนะครับ
2: บางคนรู้สึกว่าไม่อยากจะรับประทานเข้าไปเยอะ
3: ถูกต้องครับผมน้ำตาลธรรมชาติเนี่ยครับจะช่วยทำให้สดชื่นที่สำคัญคือลองดูสีที่ขวดนะครับสีที่เนื้อที
2: ่
3: เป็นสีเหลืองทองนะครับแล้วเนื้อแน่นมากนะครับเด
2: ี๋
3: ยวผมเปิดให้ทานเลยนะครับเปิดทดลองทานก่อนก็ขยับแล้วก็เปิดเอาง่ายๆ
2: เปิดง่ายมาก
3: เดี๋ยวทดลองทานดู
2: เดียวเลย
3: ที่ฝาลองสังเกตฝาตัวนี้เป็นฝาพลาสติกอลูมิเนียมเป็นฝาเซฟตี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญ
2: ขอบคุณค่ะนี่เลยค่ะผู้ชมค่ะอยากจะให้ดูเนื้อด้านในขวดก่อนนี่คือเนื้อมาแบบจุกๆเลยแล้วก็สีสวยมากนะคะ
3: ซึ่งชุดนี้28ขวดทานได้28วันนะครับราคาคุ้มค่ามากๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกขวดนึงนะคร
2: ับได้เลยค่ะ
3: เนี่ยเขย่าก่อนที่เราเปลี่ยนฝาเพราะว่าฝาเดิมที่เป็นทั่วไปจะเจอฝาเป็นโลหะม
2: ัน
3: จะเป็นสนิมแล้วเปิดไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นฝาพลาสติกเป็นฝาเซฟตี้ด้วยเปิดง่ายที่สำคัญคือตัวเนื้อนะครับ
2: น
3: ี่เนื้อเข้มข้นเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่เนื้อเทมาน
2: ี
3: ่คนๆเวลาทานจะใส่ตามของหวานใส่เครื่องดื่มใส่อะไรก็ได้
2: คุณผู้ชมค่ะคุณแม่ค่ะให้สังเกตดูว่าน้ำน้อยมาก
3: ครับ
2: เนื้อนี่คือแทบจะล้นตะแกรงแล้วนะ
3: เนื้อแน่นๆนะครับ
2: เนื้อแน่นมาก
3: จะทานอุ่นทานเย็นในตู้เย็นก็ได้เวลาผมกลับออฟฟิศมากลับบ้านมาเหนื่อยๆเนี่ยครับแช่ตู้เย็นเปิดทานได้แล้ววันไหนที่มีของหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นลอดช่องขนมต่าง
2: ๆ
3: ก็สามารถใส่ในของหวานทานได้บางท
2: ี
3: ทานทั้งบ้านนะครับเรามีของหวานเป็นถ้วยเปิด2ขวดทานแล้วเสิร์ฟให้ทุกคนมา10คนเลย
2: ใช่แล้วก็รสชาติกลมกล่อมค่ะเมื่อกี้นะที่หยำชิมไปนะคือมันเป็นความหวานที่มันกำลังพอดีมันไม่ได้หวานแหลมหรือว่าหวานแสบคอนะบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถซื้อมอบให้กับคนที่เรารักได้ด้วยใช่ไหมครับป๋อขา
3: ครับเหมาะกับเป็นของขวัญเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากทานเองชุดนี้ได้28วันนะครับจากราคาเต็ม 2,500 กว่าบาทนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซึ่งปกติจะหมดกลางรายการนะ
2: และ
3: ที่สำคัญคือชุดนี้นะครับเอาไปฝากผู้ใหญ่ได้1 2 3 4 5ท่านเลย
2: ใช่5ท่านเลยนะหรือว่าเราจะแบบว่าเอาไปฝากกับเจ้าหนุ่มเจ้านาย
3: ถูกต้องครับ
2: ครั้งแรกกับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลหรือรังนกพี่หนุ่มที่ร่วมมือกับสุภาพโอสถปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียหอมอร่อยกลมกล่อมเก็บได้นานถึง2ปีเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลเครื่องดื่มรังนกที่พี่หนุ่มเลือกวันนี้นะคะย้ำกันเลยนะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะซื้อไปก่อนเลย4แพ็คใหญ่แบบนี้นะคะแต่ยังไม่พอเราแถมเป็นแพ็คเล็กให้ด้วยนะคะรวมแล้ว28ขวดค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ขวดละ46บาทนี่คือราคาน่ารักมากเลยนะเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อนะคะเพราะว่าราคาทั้งหมดเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอปที่แอดไลน์ของเราก็ได้นะคะ @shopmania นั่นเองค่ะคุณป๋อขาสุดท้ายแล้วค่ะคุณป๋ออยากให้คุณป๋อฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
3: ทุกคนทราบถึงประโยชน์ของรังนกอยู่แล้วนะครับสุภาพบุรุษการันตีแล้วนอกจากคุณค่าของรังนกแท้เราเติมหล่อหั่งกล้วยไปและสำคัญคือความคุ้มค่าครับเอาเป็นของฝากได้ทานเองก็ได้นะครับเหมาะกับเป็นชุดรังนกประจำบ้านเลยครับ
2: ใช่แล้วนะคะย้ำนะผู้ชมขาได้มากถึง28ขวดนะคะในราคาเป็นแค่ 1,290 บาทนะเราจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณป๋อมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะผู้ชมขากระชับเนียดค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครั้งแรกกับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลหรือรังนกพี่หนุ่มที่ร่วมมือกับสุภาพโอสถปราศจากสี

นี้ปราศจากวัตถุกันเสียหอมอร่อยกลมกล่อมเก็บได้นานถึง2ปีเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อห้างกล้วยตราเบลเครื่องดื่มรังนกที่พี่หนุ่มเลือกโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้ค่ะกับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อห้างกล้วยตราเบลนะคะซื้อ4แพ็คใหญ่ค่ะแถมฟรี1แพ็คเล็กนะคะรวมแล้วได้28ขวดนั่นเองค่ะจากราคาเต็ม 2,540 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์@ชอปมาเนียค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
1: ับ เวลาได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณป๋อเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: คุณป๋อคะวันนี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างมื้อที่ทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าผสมนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพโอสถ1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
4: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาญมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วยนะครับคนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
3: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้วสามารถตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
5: ับ
6: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบุรุษที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะคร
5: ับ
6: ตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพ
5: ก
6: าแฟครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอมคือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้า
6: คุ
5: ณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นน่ะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
7: วันนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยม
5: ี
6: มาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบุรุษได้เลยครับ
7: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
6: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
7: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02 114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
5: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลย
7: ขอบคุณค่ะ
5: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ดายคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์

0: ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: ไม่กล้าบวชแต่ว่ามาบวชเพราะอยากโกนหัวร้อนไม่เคยโกนมาก่อนน่าจะรู้สึกแปลก
1: ๆรู้สึกดีใจแล้วก็เสียใจครับเสียใจเพราะว่าผมหายครับแต่ตอนท้ายนี่แสบกว่าม
0: าบวชเพื่อย่าอากงแล้วก็ปู่

ที่ก่อนมาบวชอะความรู้สึกก่อนมาบวชคือรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ว่าการบวชครั้งนี้จะเจออะไรบ้างว่าการบวชแต่ละครั้งไม่เคยเหมือนกันเลยนายกตัวอย่างเช่นการบวชเมื่อ4ปีก่อนก็คือแต่ก็บวชที่นี่ทุกครั้งบวชมา4ครั้งแล้วเมื่อ4ปีก่อนรู้สึกว่าเราจะอยู่ได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะรู้สึกยังไงตอนเราไปบวชมันเหมือนตัวเรากำลังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่เรายังออกมันมากลับมาไม่ได้แต่พอเราได้เข้าไปปุ๊บเหมือนเราไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนลูกแค่ลูกโป่งอะความกลัวเหมือนแค่ลูกโป่งข้างใน

0: ก็มีแค่อากาศทั้งเวลาจอมันก็เสียงดังมันก็จะโป้งดังแตกมันเสียงดังก็น่ากลัวแต่พอเราปล่อยลมออกมาปุ๊บมันก็มีแค่ลมไม่มีอะไร
1: ก่อนบวชผมรู้สึกแบบมันน่าจะสนุกหรือไม่ก็ไม่สนุกแต่ว่าผมตีไว้ว่ามันสนุกแน่นอนพ่อแม่แนะนำแล้วผมก็บอกว่าเออผมอยากบวชอยู่พอดีสนุกดีมีเพื่อนเยอะได้มีวินัยด้วยแบบตื่นมาต้องเก็บเตียงทันทีต้องทำอะไรให้ทันเวลาได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้เรียนวินัยแล้วก็ความอดทนด้วย
2: ตอนแรกผมก็รู้สึกกลัวเพราะว่าผมจะไม่ได้ใส่กางเกงในแล้วผมก็จะหัวร้อนครับแล้วผมก็คิดว่าผมจะทำเพื่อนเยอะๆได้ไหม

มันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดแล้วผมก็ทำเพื่อนได้เยอะพอสมควรแล้วผมได้รู้ว่าถ้าทำดีก็ได้ดีถ้าทำบาปก็ได้บาปแล้วผมได้เรียนรู้ลึกขึ้นไปเกี่ยวกับศาสนาของตัวเองครับที่นี่มันดีเพราะว่ามันจะได้ออกห่างจากการติดมือถือบ้างแล้วมันก็จะให้สายตากับสมองเราพักบ้างจากการดูแสงสีน้ำเงินทั้งวันทั้งคืนครับ

กหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: พุทธเจ้ามีจริงไหมครับ
1: พระพุทธเจ้ามีจริงไหมก็ต้องมีจริงเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปพระพุทธเจ้าปีนี้พุทธศักราช2500เท่าไหร่แล้ว
0: 560
1: 60เท่าไหร่
0: 17
1: 67เก่งมากก็แปลว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่บนโลกนี้มาแล้ว2567ปีแต่ว่าเราก็ยังนับถือพระพุทธเจ้าอยู่เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างที่แพนเตอร์ถามพระอาจารย์ว่าศีล5คืออะไรศีล5นี่ก็พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ก็ทำให้คนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเราก็ต้องบอกว่า

0: พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1มีจริงไหมมีเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยเป็นคนสร้างเป็นคนกู้กรุงเป็นคนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครเนี่ยที่เพนเตอร์ที่พระอาจารย์อยู่ปัจจุบันเนี่ยผ่านเวลามาโอ้200กว่าปีแล้วเราก็ยังรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1มีผ่านไป200กว่าปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่คือปรินิพพานเนี่ยพระเจ้าอโศกที่เกิดขึ้นในอินเดียเนี่ยก็รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่จริงก็ทำการรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราก็ต้องตอบได้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแน่นอนพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์แบบเพนเตอร์แบบพระอาจารย์นี่แหละแต่ว่าพระองค์ใจดีพระองค์ก็สอนว่าเราควรจะทำยังไงเพนเตอร์ควรจะดูแลคุณแม่ยังไงคุณแม่จะควรดูแลเพนเตอร์ยังไงคุณครูจะต้องทำยังไงบ้างเพนเตอร์ถึงจะมีความสุขในการเรียนเนี่ยเหมือนกันก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงแน่นอน
1: เล่นเกมแล้วติดเกมมีวิธีแก้ยังไงครับ
0: โอ้เล่นเกมแล้วติดเกมเล่นเกมสนุกไหม
1: สนุกครับ
0: สนุกครับแล้วเล่นนี่เล่นแล้วเนี่ยเลยเวลาทานข้าวไหม
1: ไม
0: ่ไม่เลยเอ้าถ้าเล่นเกมแล้วไม่เลยเวลาทานข้าวเลยเวลาดูหนังสือไหม
1: ไม่
0: เลยเวลาทำการบ้านไหม
1: ไม
0: ่ไม่โอ้ถ้าเกิดว่าเล่นเกมแล้วยังทำการบ้านได้ยังดูหนังสือได้ลืมแปรงฟันไหมลืมแปรงฟันไหม
1: ไม
0: ่ไม่ลืมถ้าเล่นเกมแล้วยังสามารถที่จะทำให้กิจวัตรประจำวันของเราดีอยู่ได้ก็ไม่เรียกว่าติดเกมแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเกมแล้วข้าวก็ไม่กินโรงเรียนก็ไม่ไปดีไหม
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีแล้วเพนเตอร์เป็นป่ะไม่เป็นโอแสดงว่าเพนเตอร์มีวินัยในตนเองที่ถามว่าถ้าติดแล้วทำไงเพนเตอร์เคยติดเกมไหมไม่อยากกินข้าวคุณแม่มาตามก็ไม่อยากไปอะไรเงี้ยมีไหม
1: ตอนเด็กเคยติด
0: อ๋อตอนเด็กเคยติดตอนนี้ไม่ติดแล้วเก่งมากแล้วเพนเตอร์คิดว่าถ้าคนติดเกมเนี่ยดีไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ดี
0: เพราะงานที่ทำ
1: ใช่
0: ก็ไม่ได้นะเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนใช่ไหมก็ไม่ดีแล้วติดเกมแล้วก็จะหงุดหงิดใช่ไหมหงุดหงิด
1: ที่หงุดหงิด
0: ที่หงุดหงิดทำไมถึงที่หงุดหงิดก็เพราะว่าเวลาเราถูกคนห้ามไม่ทำสิ่งที่เราชอบเราก็หงุดหงิดก็ต้องห้ามตัวเองนะต้องมีวินัยใช่ไหมของเพนเตอร์มีวินัยไหมมีเวลาทานข้าวกี่โมงตอนเช้า
1: ตอน
0: ก่อนไปโรงเรียน
1: ทานข้าวบ่ายโมง
0: ข้าวเช้าเหรอข้าวเช้าหรือข้าวกลางวันข้าวเช้ากี่โมง
1: 9โมง
0: 9โมงอ๋อดีแล้วได้ทาน9โมงทุกวันไหม
1: ทุกวัน
0: แล้วถ้าเกิดว่าเล่นเกมแล้วไม่ได้ทานข้าวเนี่ยดีไหม
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีอาบน้ำไหมตอนเช้า
1: บางวันนั้นก็อาบ
0: บางวันถ้าตัวไม่สกปรกก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าเกิดว่าคนติดเกม3วัน4วันไม่ยอมอาบน้ำเลยดีไหม
1: เส
0: ียสุขภาพสุขลักษณะใช่ไหมร่างกายก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็แปลว่าก่อนที่เราจะติดเกมเราก็ต้องทำยังไงถึงจะไม่ติดเกมทำไงดีถึงจะไม่ติดเกม
1: หนูไม่รู้
0: รู้ไม่รู้ก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยใช่ไหมช่วยบอกว่าเวลาตอนไหนที่เล่นเกมได้เรียกว่ามีวินัยอ่ะตอนไหนเล่นได้ตอนไหนเล่นไม่ได้แล้วติดแล้วก็ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละช่วยค่อยๆปรับตัวของเราเนาะเรื่องติดเกมก็ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นสำคัญช่วยดูแลใช่ไหม
1: ถ้าผมเล่นเกมแล้วผมหัวร้อนต้องทำยังไงครับ
0: โอ้ก็ต้องมีสติคือรู้ว่าเกมนี่ของจริงไหม
1: ไม่
0: จริงมันเป็นของสมมติใช่ไหมแล้วเราไปโกรธกับของที่มันเป็นสมมติแต่ว่าเวลาโกรธเราโกรธเล่นหรือโกรธจริงโกรธจริงใช่ไหมล่ะดีไหมเวลาโกรธเวลาโกรธแล้วเวลาพูดมันก็พูดสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเวลาถ้าเกิดรู้สึกว่าเอาละตอนนี้มันเริ่มจะร้อนแล้วเพราะว่าร้อนนี่ก็หมายถึงว่าอารมณ์ไม่ดีก็ต้องหยุดหยุดเนี่ยหยุดได้สองอย่างคือหนึ่งหยุดเล่นเกมเลยซึ่งทำง่ายไหม
1: ใช่
0: ง่ายเหรอโอ้นั่นก็ดีมากเลย
1: สองไปดู YouTube เพียง
0: แล้วตอนเปลี่ยนไปดู YouTube อันที่สองก็คือก็ต้องหยุดอารมณ์ของตัวเองให้ได้หยุดได้ยังไงก็ต้องนึกให้ทันนึกให้ทันว่าเกมเนี่ยมันเป็นของไม่จริงเนาะเกมมันเป็นของไม่จริงก็เท่านั้นเองเล่นแล้วก็เป็นของมันเป็นของเล่นอ่ะใช่ไหมเขาถึงได้เรียกว่าเล่นไงเล่นเกมมันไม่ใช่เรื่องจริงเล่นได้แล้วก็เล่นเพื่อแก้เครียดโอเค

0: นะ
1: ทำยังไงให้เราตั้งใจเรียนครับ
0: โอ้ทำยังไงให้เราตั้งใจเรียนเราก็ต้องรู้ว่าต่อไปเราจะเป็นเด็กอยู่อย่างนี้ไหมต้องโตไหมโตเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีความรับผิดชอบต้องทำงานต่อไปนี่แพนเตอร์ตอนนี้คุณแม่เลี้ยงแพนเตอร์ใช่ไหมแล้วต่อไปแพนเตอร์ก็ต้องเลี้ยงคุณแม่ใช่ไหมเออนั่นแหละทีนี้เวลาที่โตขึ้นไปแล้วถ้าแพนเตอร์ไม่มีงานทำไม่มีเงินเดือนแพนเตอร์จะเลี้ยงคุณแม่ได้ไหม

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Wisdom ในช่วงเส้นทางนมัสการจากพุทธศิลป์อันทรงคุณค่าที่วัดไพชยนต์พลเสพราชวรวิหารมาในวันนี้เรายังอยู่กันที่อำเภอพระประแดงเราจะพาท่านผู้ชมมากราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจาก3ประเทศก็คืออินเดียศรีลังกาและพม่าและอีกหนึ่งความสำคัญของที่นี่ก็คือวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะวัดแห่งนี้ก็คือวัดจากแดงและการเดินทางมาชมวัดจากแดงในวันนี้รายการของเราก็ได้รับความเมตตาจากพระราชวัชรบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดจากแดงได้เมตตามาเล่าประวัติความเป็นมาและสิ่งสำคัญต่างๆภายในวัดแห่งนี้ให้พวกเราฟังกันค่ะ
1: หลวงพ่อหินเรียกหลวงพ่อหินคือพุทธเจ้าเนาะรูปเหมือนพุทธองค์ที่ขุดได้จากพระอุโบสถหลังเดิมพระอุโบสถหลังเดิมเนี่ยจมอยู่ใต้ดินไม่มีใครเห็นพระโบสถ์หลังเดิมก็เป็นเนินดินอยู่ชาวบ้านก็ไปเข้าฝันว่ามีของเก่าอยู่ตรงนี้ขุดค้นไปก็เจอฐานพระโบสถ์ขุดไปก็เจอพุทธรูปที่เป็นพระประธานนะอยู่ข้างล่างนะพอขุดได้เห็นฐานพระโบสถ์แล้วแล้วก็เห็นพุทธรูปแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นแต่พุทธรูปหินก็เลยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเสร็จตรงนั้นก็เนื่องจากดินเนี่ยมันซุดตัวลงซุดตัวลงซุดตัวลงซุดตัวลงจากที่บน

0: พื้นเดิมเนี่ยขุดลงไปข้างล่างเนี่ยลึกถึง2เมตรก็เรียกว่าการยุบตัวการทรุดตัวของแผ่นดินเนี่ยมากอยู่พอสมควรในช่วงระยะเวลาไม่กี่ร้อยปีเพราะนั้นก็จากที่พื้นที่จะสร้างโบสถ์เนี่ยจะเป็นพื้นที่ล่องสวนที่สูงแต่การระยะเวลามันเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีประปาอาศัยน้ำจากคลองบ้างอาศัยน้ำจากบ่อบาดาลบ้างนะเพราะน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยน้ำจืดมันมีไม่กี่เดือนแล้วก็น้ำก่อยหลังจากนั้นก็น้ำเค็มเพราะนั้นช่วงที่น้ำก่อยกับน้ำเค็มเนี่ยก็จะมีการเจาะบาดาลเพราะนั้นเนี่ยดินก็จะซุดตัวเพราะนั้นพระอุโบสถหลังเก่าเนี่ยจมอยู่ใต้ดินประมาณ2เมตรขุดค้นขึ้นมาก็เลยมาอันไหนที่มันแตกมันหักก็มาทำให้มันสมบูรณ์ก็ตั้งปฏิสถานที่วิหารหลวงพ่อหินในที่มาที่ไปของหลวงพ่อหินคือพุทธรูปหินนะศิลาแรงที่ทำที่ขุดค้นจากอุโบสถหลังเก่านะนอกนั้นก็ของโบราณสถานก็จะไม่ค่อยเหลืออะไรนะก็ผุพังตามการตามยุคสมัยโดยมากจะเป็นศาลาไม้กุฏิไม้ที่แข็งแรงก็จะมีพระอุโบสถเป็นอิฐก่ออิฐนะก่ออิฐก็เลยจะมีโครงสร้างเหลืออยู่เชิญพรพระประธานในพระอุโบสถปัจจุบันนี้นะพระประธานองค์ใหญ่ที่อยู่ในพระอุโบสถเนี่ยเป็นพระประธานที่สร้างขึ้นใหม่นะส่วนพระประธานองค์ที่สององค์กลางก็มาจากอุโบสถหลังเดิมนะอุโบสถหลังเดิมหลังที่ผุพังไปย้ายมาอุโบสถหลังนี้แล้วก็จริงๆแล้วพระอุโบสถก็เนื่องจากว่าหลังเดิมมันทรุดโทรมใช้งานใช้การไม่ได้ชาวบ้านก็เลยปรารภจะสร้างอุโบสถจริงทางวัดไม่ค่อยชอบก่อสร้างชอบสร้างคนคือให้ความรู้สอนหนังสือให้ความรู้แต่ชาวบ้านบอกว่าถ้าอุโบสถมันไม่เหมาะก็ควรจะทำให้มันเหมาะอ่ะทางนั้นปารภของชาวบ้านชาวบ้านก็หางบประมาณมาช่วยสร้างทางวัดก็บอกเอาที่ตรงนี้แหละมันสูงดีมันโอเคก็เลยชาวบ้านก็บอกบุญกันแล้วก็มาช่วยกันสร้างเพราะในการสร้างพระอุโบสถเนี่ยไม่ใช่ปารภของทางวัดปารภของชาวบ้านต้องการที่จะให้มีพระอุโบสถดีๆแล้วก็เป็นที่มาที่ไปชาวบ้านก็เลยช่วยกันหางบประมาณมาช่วยก่อสร้างจนเสร็จแล้วทำยังไงพระอุโบสถนี้จะให้ปัญญาก็เลยเป็นที่มาที่ไปการวาดภาพพุทธประวัติที่เห็นตั้งแต่นู้นตั้งแต่สร้างบำเพ็ญบารมีแล้วก็ตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะทั้งหมดทั้งมวลในก็คือภาพพุทธวัตรภาพพุทธวัตรเนี่ยข้างล่างจะเห็นตั้งแต่เริ่มประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในขณะที่แสดงธรรม45พรรษาเกิดเหตุการณ์อะไรก็ภาพวาดเป็นภาพพุทธประวัติให้แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เห็นเป็นเจดีย์นั่นคือพุทธศาสนาเข้าไปสู่ประเทศต่างๆแล้วก็จะมีการสร้างเจดีย์การสร้างเจดีย์นั้นก็เน้นตั้งแต่หลังพุทธกาลเป็นต้นมาพอหลังพุทธกาลเป็นต้นมาก็เลยมีการสร้างเจดีย์ขึ้นแล้วก็อาจจะเห็นภาพอยู่ข้างบนเป็นวงกลมวงกลมนั้นคืออะไรคัมภีร์ที่ลึกที่สุดยากที่สุดละเอียดที่สุดที่เรียกว่าคัมภีร์มหาปัฏฐานตรงกลมเป็นวงกลมเนี่ยนั่นคือคัมภีร์ที่ลึกที่สุดยากที่สุดอันนั้นก็คือบ่งบอกถึงสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าถ้าจะเทียบกับทางโลกนั่นคือสุดยอดของคณิตศาสตร์นั่นคือคณิตศาสตร์สุดยอดของคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ในทางพุทธศาสนาเนี่ยปกติเราก็นึกถึงคณิตศาสตร์อย่างนี้นี้แต่คณิตศาสตร์ตัวนี้แค่เป็นตัวหนังสือตะโยที่แปลว่า3รหัสของตะโยคืออะไรโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะ
1: ในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอ้ชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี่เป็นใช้คำพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อนึงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 2-3 หน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคำพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร

0: ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของผ้าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
1: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
2: จะสนุกแค่ไหนว่าต้นแอปเปิ้ลง่วงนอนถ้าหากว่าช่วยแบบไม่ช่วยมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If T-Pick วันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30
3: วันนี้เราทำกับข้าวกันเยอะหน่อยตั้งใจจะเลี้ยงต้อนรับชาวหมู่กุมาวาที่มาเยือนลงมือได้เลยกินกันเยอะๆจะได้มีแรงไปสู้กับโชคชะตา
4: ผมให้ไปนั่นขนาดนี้ผมคิดว่าผมได้แพ้แล้วล่ะ
1: กัลปะพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
5: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
6: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
5: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
6: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตาม จับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
5: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 นทางช่อง9กด30
7: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
8: ใช่ค่ะโอ้เขาได้เฉพาะที่นี่ที่เดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
7: แข่งกับเวลา
8: ใช่
7: แข่งกับความร้อน
8: ใช่
9: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
10: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิวนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
11: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
10: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตา

0: ุดแล้วรุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
3: ึ้
2: น
3: ปู
2: ขึ้น
4: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
5: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
6: ได้ข้าว140ตัง
7: ค์นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
8: สว
0: ั
8: สด
0: ี
8: คร
0: ับ โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
8: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
0: ครับ
8: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
0: ๆครับ
8: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
0: ๆเอาล่ะครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
8: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
0: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
8: ต่างกันมากคร
0: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
8: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
0: ม
8: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
8: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรนะครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
0: ครับ
8: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
0: เพราะอะไรล่ะครับ
8: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
0: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
8: ์ใช่ครับ
0: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
8: ใช่ครับ
0: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
8: ใช่ครับ
0: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
8: ใช่ครับ
0: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
8: ไม่ใช่ครับ
0: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
8: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
0: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอครับ
8: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
8: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
0: ครับ
8: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
0: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพ
8: ี่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
0: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
8: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะ
0: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
8: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
0: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
8: ใช่ใช
0: ่ครับ
8: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
0: ก็มีแต่ปลาทะเลโอ้ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
8: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
8: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
0: โอ้
8: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยตันนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
0: ครับ
8: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาให้มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
0: ครับ
8: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
0: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
8: ใช่ครับ
0: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
8: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
0: ครับ
8: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกว่ายื
0: ม
8: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
0: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
8: ใช่ครับ
0: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
8: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
0: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
8: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
0: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้
8: ได้
0: จากดินแข็ง
8: ๆ
0: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
8: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
0: อ๋อนี่ให้ทดลองได้เลย
8: ทดลองได้เลย
0: คือจากดินแข็ง
8: ๆ
0: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
8: แป๊บเดียวบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
0: นะอันนี้เอาไปลองได
8: ้
0: ขนาดท่านลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
8: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
0: ับ
8: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
0: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
8: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
0: ครับนาข้าวก็คือฉี
8: ด
0: ถ้าเป็นนาปัง
8: ฉีดแล้วก็ปั่น
0: แล้วก็รอตีเพื
8: ่อ
0: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
8: รอสักประมาณสัก8วัน
0: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
8: นาป
0: ีต้องรอฝนรอ
8: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
0: แล้วรอได้เลย
8: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
0: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
8: ใช่ครับ
0: มีความชื้นอยู่แล้ว
8: ใช่ครับก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
0: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
8: ใช่ครับ
0: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
8: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราเขาเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
0: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
8: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกรา ราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
6: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
4: ม
6: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
4: ค่ะ
6: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
4: ม
6: ระดับเนี้ยแค่เตียนฝ่านิด
4: ลวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูลวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงรุดนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
6: รุดแล้วรุดแล้ว
4: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
5: ผมกล้าพูดความจริงเลย
4: นะฮะ
5: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
4: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
4: ม
5: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
4: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
5: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
4: ่
5: อ
4: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
4: ฮะ
5: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
4: โอ้โห
5: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
4: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่างนี
4: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
5: ครับ
4: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
4: เลยหรอ
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
1: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ Shop Mania ได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคนที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
3: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
3: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
3: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
3: ่
2: อ
3: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
3: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
3: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
3: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
3: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
3: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
3: ไม่มีเลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
4: พอใจมากมากเลยพอใช้แล้วก็แตกต่างกว่าของเก่าอ่ะตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
4: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: ๆคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะคร
0: ับกำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: สีดำใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์เนี่ยนี่เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ย
0: ค
1: ุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
3: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
3: ้
0: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนีย ครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
6: ดินล่ะ
5: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
5: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
7: ได้ข้าว140ตังค์มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
2: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตังค์
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
1: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุด

0: ท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
2: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
4: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตัน
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
5: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเพียนนี่แหละ
5: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
6: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20ลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
4: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
0: ึ้
5: น
0: ปู
5: ขึ้น
2: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตัน
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: ๆมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สายแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: มันใช้ได้จริง
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
2: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วกับสัปดาห์นี้นะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืนหลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
1: ้
0: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
1: ครับ
0: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
1: ถูกต้อง
0: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้ที่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
0: อ
1: ะแล้วก็นั่งลงไปว่าตอนคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
1: ทำธุระ
0: นี่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
1: เทเข้าไปเลย
0: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: แล้วเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืนบางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
1: ้
0: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่า
1: ครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันผมสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวม

0: ไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @fine shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับ shopmania ค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณอ๊อฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะคะ
0: วันนี้คุณอ๊อฟเอาอะไรมาฝากคะ
2: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
1: ไม
2: ่
1: ครบ
2: วัน
1: ไม่ครบวัน
2: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
2: ใช่
0: ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @fine shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord แม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ. อะไร
1: 2515เออไม่ใช่19
0: 2519
1: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
0: เด็กมาก
1: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
0: ์
1: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมท.เรื่องจำเลยรักค่
0: ะ
1: นั่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ
0: 68แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
1: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเดียว
0: นี่ค่ะ
1: ก็ทานค่
0: ะ
1: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
2: ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูอีก200มิลลิกรัมครับ
0: เออนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะ

0: ประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดวิตามินนี้ไม่ได้แม่ทางหลังทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
2: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมเนี้ยนะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามีGHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
0: ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 นะคร
1: ับ
2: จากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
0: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
2: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
0: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
2: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
1: 200กว่าบาทเอง
0: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
1: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
0: ค่ะคุณอ๊อฟค่ะส
2: ุ
0: ดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
1: สุดยอดแล้วค่ะ
0: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
0: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ Shop Mania

0: ีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นไหมรำคาญใจมากยุงนะบินทั่วบ้านเลยไม่ใช่แค่ยุงแมลงอีกต่างหากยิ่งบ้านไหนมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุนะคะยิ่งต้องระมัดระวังนะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มากับยุงมากับแมลงนี่มีเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะ
1: ถูกต้องนะฮะวันนี้ปัญหานี้จะหมดไปนี่คือมอสชิลครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้านะครับที่ต้องบอกเลยว่าเรื่องของปัญหาแมลงเรื่องของยุงตรงนี้จะหมดไปมาดูเรื่องของตัวเครื่องบ้างดีกว่าอุ้ยดูสวยมากเลยนะภาพเดิมของเราที่เราเห็นเนี่ยเครื่องดักยุงและแมลงมันจะดูโบราณรวมไปถึงแบบที่เป็นไม้นะแบบนี้ฮะค่อนข้างใช้แบบสะดวกมากๆเลยคุณสามารถนะครับที่จะเอาไปแขวนได้นะครับสามารถที่จะเอาตั้งโต๊ะได้ด้วยนะใช้งานได้หลากหลายจริงๆครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเขาทำมาจากพลาสติก ABS เรียกว่าแข็งแรงทนทานเลยค่ะด้านในนะคะเป็นตัวของหลอดไฟ UVA ค่ะซึ่งเป็นแสงสีม่วงนะในการที่จะดักจับล่อแมลงล่อยุงต่างๆค่ะระยะเวลาในการใช้งานยาวนานมากนะกว่า 30,000 ชั่วโมงตีคร่าวๆ3ปีเต็ม
1: โอ้ใช้กันแบบยาวๆเลยนะครับแล้วทุกบ้านไหนที่อยู่ในเมืองหรือแม้กระทั่งช่วงเข้าหน้าฝนแบบนี
0: ้
1: ยุงมาเยอะมาก
0: อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าตัวเครื่องของเขานะแข็งแรงทนทานเป็นพลาสติก ABS นะคะเป็นมิตรต่อเด็กๆในบ้านเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงหลายๆคนน่ะก็จะนิยมในการเปิดช่วงระยะเวลาแบบกลางคืนเพราะว่าจะช่วยในการดักแมลงดักยุงล่อดักจับเรียกว่าห้องกว้าง60ตารางเมตรเครื่องนี้เอาอยู่แล้วก็สามารถแขวนก็ได้ตั้งก็ได้เป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ในบ้านค่ะ
1: แขวนก็ได้ตั้งก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมนะแขวนนะถ้าเอามาแบบนี้เห็นไหมสามารถแขวนที่ผนังบ้านได้หรือคุณจะตั้งไว้บริเวณบ้านก็ได้แบบนี้นะครับและการใช้งานง่ายมากคุณแค่เสียบปลั๊กเปิดไฟแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ออกมาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะฮะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตนะครับด้วยพลาสติก ABS ของเขาเนี่ยนะครับตัวนี้ป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับวิธีการใช้งานบอกไปเมื่อสักครู่นี้แมลงและยุงครับมันจะบินเข้ามาครับม
0: ัน
1: จะบินเข้ามาในไฟแบบนี้และปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับดู
0: น
1: ะทุกคนเห็นไหมมันก็ดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะแบบนี้เลยเห็นไหมดังเสร็จแล้วเนี่ยในตัวของยุงครับมันจะลงมาอยู่ที่ถาดนี้อย่าผมเปิดให้ดูนี่ถาดข้างล่างแบบนี้ถอดออกมาได้นะฮะทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอายุงออกทำความสะอาดแล้วก
0: ็
1: ใส่เข้าไปแบบเดิมแล้วก็เปิดครับแล้วใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ต่อเนื่องเลยฮะ
0: แล้วอยากให้ทุกคนมั่นใจเพราะว่าตัวนี้มีมอก.หลายๆคนไปกังวลในเรื่องของการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ตัวนี้นะคะมีมอก.ป้องกันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะมั่นใจนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าเอ้ยแล้วตัวนี้เนี่ยด้านในหน้าตาของเขาเป็นยังไงนี่เราเปิดกล่องออกมาเอาไว้ให้ดูแล้วนะคะชำแหละไหมเห็นแล้วนะว่าด้านในนะคะเขามีเป็นตัวของหลอดไฟเป็นหลอด UVA ค่ะแสงสีม่วงเป็นแสงที่ยุงแมลงจะมองเห
1: ็
0: นในระยะไกลเลยนะแล้วเขาจะบินเข้ามาตามแสงนี
1: ้ครับ
0: ก็คือถือว่าเป็นตัวล่อดักจับยุงและแมลงนะคะโดยที่ใช้ระยะนะของเรียกว่าระยะทางนะคะหรือว่าห้องกว้าง60ตารางเมตรด้วยกันนะคะนอกจากนี้2หลอดนี้ค่ะเขาระยะเวลาในการใช้งานยาวเลยแหละ30,000ชั่วโมงหรือว่าตีคร่าวๆ3ปีเต็มๆเลยค่ะ
1: ครับลืมในเรื่องของไม้ตบยุงแบบเดิมๆที่เราต้องเมื่อยปัดไปปัดมาอันนี้แขวนก็ได
0: ้
1: ตั้งก็ได้นะให้ยุงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหลายคนลองใช้แล้วอันนี้ใช้ดีแล้วก็ยอดขายถล่มทลายด้วยนะครับผมยังไงรีบโทรด่วนเลยตอนนี้ใครที่ดูอยู่ลังเลว่าจะซื้อดีไหมนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
1: มอสชิลครับเครื่องดักยุงและแมลงนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปว่าซื้อ1แถม1นะฮะแล้วก็50สายแรกนะฮะยังได้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและยังไม่พอครับยังมีก้านไม้หอมปรับอากาศให้อีก1เซตนะครับ4ชิ้นนี้ในราคาจ่ายเท่าเดิมครับ990บาทด่วนมีจำนวนจำกัดครับโทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
2: ๆแล้วปกติเนี่ยเขาจะจัด

0: ็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะค
1: ือ
0: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงปลายตรงนี้ดู
0: ยังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นนึง
0: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
0: ล่อนออก
1: เออแผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
0: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
1: ใช
0: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
1: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้990บาท

0: ยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปทับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันเนี้ยพอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: แรงต
1: ึ
0: งเน
1: า
0: ะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า 33-41 ใช่ไหมคะแต่ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับไปเข้าไปแบบนี
0: ้
1: ให้ดูนะแล้วเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: 3ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงแล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโทรให้ทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับพบกับรายการล่วงลึกหลอกลวงกับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดนะครับวันนี้เรื่องของบัญชีม้าไม่หมดไปจากประเทศไทยเสียทีล่าสุดฮะตำรวจทางหลวงชลบุรีไปเปิดปฏิบัติการจับทีเดียวผู้ต้องหาเป็น10หมายจับเลยถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: ผู้ชมฮะเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าบัญชีม้าเนี่ยมันเป็นตัวจักรสำคัญของขบวนการสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์หรือการหลอกลวงในทุกรูปแบบถือว่าเป็นบัญชีกลางที่มิจฉาชีพไปหลอกเหยื่อให้โอนเงินเข้ามาและโอนต่อไปยังนายทุนหรือว่าบอสที่อยู่เบื้องหลังเดี๋ยวคุยกับตำรวจทางหลวงชุดจับกุมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ปฏิบัติการครั้งนี้นี่ถ้าผมดูข้อมูลบอกว่าไปจับเนี่ยรวมๆแล้วมันเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหยื่อประมาณ10ล้าน
1: ครับ
0: เล่าให้ฟังหน่อยคุณผู้ชมดูอยู่กำลังสงสัยว่าเอ๊ะทางหลวงชลบุรีปกติทางหลวงก็จะมีหน้าที่อยู่ตามทางหลวงถูกไหมฮะแต่ว่ารอบนี้ทางหลวงบุกไปจับบัญชีม้าเขาด้วยเชิญนะ
3: ครับกล่าวได้ว่าทางหลวงเนี่ยนะครับไม่ได้มีบทบาทแค่ปราบปรามอาชญากรรมบนทางหลวงเท่านั้นนะครับเรายังมีการจับกลุ่มประเภทอื่นๆนะครับตามอำนาจหน้าที่นะครับ
0: จุดตั้งต้นเนี่ยคือผู้เสียหายเขาไปร้องกับพื้นที่ก่อน
3: ใช่ครับ
0: คือภูธร
3: ใช่ครับ
0: หรือว่าหน่วยอื่นที่ไม่ใช่ทางหลวงถูกไหมฮะ
3: ครับ
0: แต่คดีเนี่ยพอมันมีเคส ID เกิดขึ้นมันก็อยู่ในฐานกลางของตร.แล้ว
3: ครับ
0: ผมเข้าใจถูกไหม
3: ครับ
0: แล้วจากนั้นเนี่ยมันจะถูกแจกจ่ายแต่ละคดีที่เกี่ยวกับการหลอกลวงหรือว่าสแกมเมอร์มันถูกแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆซึ่งที่เราคุยวันนี้เนี่ยมันเป็นเคส ID ที่ถูกจ่ายมาที่ตำรวจทางหลวงเพื่อไปขยายผล
3: ถูกต้องครับ
0: จากสารตั้งต้นที่มีการแจ้งความกับพื้นที่ผู้เสียหายกรณีเนี่ยที่เรากำลังคุยเนี่ยฮะเขาแจ้งความที่ไหนฮะ
3: ก็มีแจ้งความไว้ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็อีกหลายๆพื้นที
0: ่นะครับ
3: ซึ่งหมายจับที่ออกมาเนี่ยก็จะส่งต่อไปยังตำรวจทั่วประเทศแล้วเมื่อเราได้ข้อมูลนะครับเราก็จะมาสแกนว่ากลุ่มผู้ต้องหาพวกนี้อยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเราสืบทราบว่าผู้ต้องหามาอยู่ในพื้นที่นะครับเราก็ได้วางแผนเข้าทำการจับกลุ่ม
0: ทั้งหมดเนี่ยมันเจอจุดเชื่อมอย่างไรใน4ผู้ต้องหาที่เป็นบัญชีม้ากับ10หมายจับเนี่ยมันมีจุดเชื่อมอย่างไรกันในแต่ละพื้นที่เพราะว่าฟังดูเนี่ยคดีมันเกิดกระจายไปทุกพื้นที่ของภูมิภาคบ้านเราเลยอ่ะประเทศเลย
3: เริ่มแรกเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะรับว่าจ้างอย่างในหน้าแล้วก็ไปเปิดบัญชีในประเทศไทยนะครับแล้วก็เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปทำธุรกรรมสแกนใบหน้านะครับทำการถอนเงินออกจากบัญชีผู้เสียหายเมื่อมีผู้โอนเงินเข้ามา
0: ครับ
3: นะครับเมื่อบัญชีตัวเองถูกอายัดหรือทำธุรกรรมไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะถูกผลักดันกลับมาที่ประเทศเรากลับมาก็มาทำงานอะไรไม่ได้แล้วในประเทศไทยนะครับในส่วนของจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็จะมีความพิเศษอยู่ก็คือจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจ
0: ครับ
3: เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวนะครับนั่นทำให้มีประชากรแฝงจำนวนมากซึ่งเป็นช่องโอกาสนะครับให้กลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้ที่ไปเปิดบัญชีม้าเนี่ยนะครับใช้เป็นที่พักพิงหรือหลบซ่อนนะครับโดยการที่จะไปรับจ้างตามสถานบริการต่างๆหรือว่าไปรับจ้างในสถานประกอบการต่างๆที่ระบบการตรวจสอบของเขาเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงการตรวจสอบได้ลึกมากนักนะครับก็ทำให้การติดตามจับกลุ่มเนี่ยทำได้ยากมากขึ้น
0: 4คนนี้เนี่ยที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยรู้จักกันไหมหรือว่าต่างคนต่างถูกว่าจ้างให้เปิดบัญชีได้ค่าจ้างแต่แล้วก็แยกย้ายกันไป
2: 4คนดังกล่าวที่กล่าวมานะครับไม่มีการรู้จักกันมาก่อนแต่อย่างใดครับซึ่งเป็นช่วงวัยอายุที่ถูกชักชวนมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นวัยที่เริ่มต้นการทำงานช่วงว่างงานรายได้น้อยอาจจะต้องการรายได้เพิ่มขึ้นในการใช้จ่ายชีวิตโดนกลุ่มเพื่อนเนี่ยชักจูงไปในลักษณะนี้ครับ
0: ทั้ง4คนที่เปิดคนละกี่บัญชีฮะ
2: อย่างต่ำก็จะมีอยู่ประมาณ3-4บัญชีขึ้นไปครับ
0: โอ้หมายถึงว่า4คนเนี่ยอย่างน้อยคนละ3-4บัญชี
2: ครับ
0: แล้วทั้ง4คนต้องไปฝั่งเพื่อนบ้านไหม
2: ไม่หมดครับ
0: ไม่หมด
2: ในกลุ่มนี้จะมีบางกลุ่มที่ข้ามไปฝั่งเพื่อนบ้าน
0: นอกจากเปิดบัญชีแล้วก็ข้ามไปด้วยเพื่อสแกนหน้าหรอ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วสมมติคนที่ไม่ได้ข้ามไปแค่เปิดให้อ่ะหรือว่าได้แค่

0: ก็แค่ส่วนเดียว
1: จะม
0: ี
1: บางกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้เปิดเองมีการโดนเพื่อนที่รู้จักเนี่ยยืมทำนองว่ายืมบัญชีหน่อยนะเดี๋ยวจะมีเพื่อนโอนตังมาให้บัญชีตัวเองไม่สามารถใช้ได้แต่เป็นการหลอกลวงเพื่อจะนำบัญชีของเพื่อนอีกคนหนึ่งมาใช้เป็นสุดท้ายแล้วบัญชีโดนยืมเนี่ยกลายเป็นบัญชีม้าโดยปริยายไป
2: เท่ากับ

0: ี้ได้ก่อนฮะท่านครับ
1: นางสาวธีราวัฒิดาครับ
0: ครับผมจับได้ที่ไหนคนนี
2: ้เป็นพื้นที่ของชลบุรี
0: ชลบุรีหมดเลย
2: ใช่ครับ
0: ทำมาตอนจุดไปจับเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเราไปจับเขาทำอะไรกันอยู่ฮะ
1: ก็รับทราบว่าน้องมีการย้ายที่อยู่ไปจังหวัดเรื่อยๆจนกระทั่งได้กลับมาครับ
0: แสดงว่าตัวผู้ต้องหารายนี้เนี่ยคือเราเฝ้ามาระยะหนึ่งแล้ว
1: สักระยะนึง
0: ถูกไหมฮะแล้วก็พอย้ายออกไปเราไม่ว่ากันแล้วก็เฝ้าอยู่พอกลับมาปุ๊บเข้าชาร์จเลย
1: ครับ
0: สารภาพไหม
1: ถ้าเป็นของน้องคนนี้จะเป็นเรื่องของการสแกนใบหน้าเพื่อจะ
2: กู้เงิน
1: ออนไลน์
0: โอ้มันมีรายละเอียดนะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่ว่ารับจ้างเปิดบัญชีมาแล้วก็ให้โอนเงินจากผู้เสียหายเข้ามาอันนี้ไปกู้เงินออนไลน์แล้วยังไงอ่ะหมายถึงว่าเธอเป็นเหยื่อเหรอหรือว่าเธอยังไง
1: ด้วยความที่ว่าเป็นช่วงวัยที่ยังไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งมีความต้องการของรายได
0: ้
1: ก็เห็นช่องทางของการชักชวนในระบบ Facebook ว่ามีการกู้เงินในระบบออนไลน์ได้น้องก็เลยเพียงแค่หวังว่าค่าตอบแทนแค่นั้นเองครับ
0: น้องหมายความว่าเอาชื่อน้องเอาใบหน้าน้องไปกู้เงิน
1: ทำการสแกนใบหน้าและส่งข้อมูลให้กับกลุ่มข้อมูลนี
0: ้กลุ่มวิชาชีพไป
1: ครับ
0: แล้วก็น้องได้ค่าจ้าง
1: ค่าจ้างไม่ได้เลยคร
0: ับ ไม่ได้ด้วย
1: ค่าจ้างที่จะเป็นค่าเงินกู้ออนไลน์ที่เจตนาตั้งแต่ทีแรกก็คือไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็โดนเอาบัญชีไปใช้ในการกระทำผิด
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วคุณฟังหมายความว่าสมมติตัวผมเนี่ยเห็นโฆษณาใน Facebook อยากจะกู้ออนไลน
1: ์
0: ก็เลยส่งข้อมูลส่วนตัวแล้วก็สแกนใบหน้ากับมิจฉาชีพที่อยู่ใน Facebook เราก็นึกว่าเราจะกู้เงินกับคนใน Facebook นั้นได้แต่หารู้ไหม Facebook กับเอาข้อมูลแล้วก็ใบหน้าที่เอาสแกนไปเนี่ยไปทำผิดอ้าวอย่างนี้เรากันเป็นพยานไหมอ่ะอย่างนี้เขาก็ไม่ตั้งใจ
3: ต้องขออนุญาตอย่างนี้ครับว่านี่เป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาเพียงฝ่ายเดียวนะครับซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องของคดีก็ต้องอยู่ในสำนวนของพนักงานสอบสวนนะครับเพราะนั้นรูปแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นในหลายคดีที่เราจับมา
0: บ
3: นะครับก็คือผู้ต้องหาบางคนก็เป็นเหยื
0: ่อ
3: นะครับผู้ต้องหาบางคนก็รู้ว่าจะต้องเป็นเหยื
0: ่
3: อแต่ก็ยอมที่จะเป็นเหยื่อ
0: สมัครใจเป็นเหย
3: ื่อใช่ครับ
0: แล้วเขาได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้เงินนะ
3: อย่างเคสเนี้ยนะครับอย่างเคสเนี้ยนะครับจากคำให้การผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนพอเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไปเสิร์ชหามีงานหรือว่ามีช่องทางหารายได้ใน Facebook หรือไม่นะครับมันก็จะมีคนที่ไปเปิด Facebook เขาก็ได้แอดเข้าไปนะครับแอดเข้าไปก็ได้คุยกับแอดมินคุยกับแอดมินก็พยายามทุกวิถีทางก็คือหลอกให้ตัวเขาเนี่ยพยายามให้ข้อมูล
0: น
3: ะคร
0: ับ
3: ส่วนตัวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเลขประจำตัวประชาชนไม่ว่าจะเป็นการสแกนใบหน้านะครับเมื่อทางแอดมินได้ข้อมูลไปแล้วนะครับก็ตัดการติดต่อแล้วก็นำข้อมูลของเขาไปใช้ประโยชน์
0: หลอกลวงอย่างนี้สำหรับคนที่ชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นถูกไหม
3: ก็เขาให้การอย่างนั้น
0: อย่างนั้นแต่ว่าก็คือคำให้การของผู้ต้องหา
3: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็ต้องละไว้ฐานที่เข้าใจก็ต้องพิสูจน์กันแหละตัวเขาเองก็ต้องมาดีแคร์ตัวเองให้ได้ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขากลายเป็นเหยื่อนะ
3: ครับ
0: อ่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพักสักครู่ยังมีอีก3ท่านที่ทางหลวงชลบุรีไปจับกลุ่ม
1: ก็จะรอให้เราทำภารกิจที่1ที่2ที่3ถ้าทำไม่จบภารกิจก็จะไม่สามารถถอนเงินได้ก็จำเป็นต้องทำภารกิจที่2ที่3แต่สุดท้ายเนี่ยการลงทุนทั้งหมดก็ไม่สามารถได้เงินกลับคืนมา

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได้
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: ใช่ว้าว
3: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์หมอแคนขั้นเทพไวรัลข้ามทวีปแชมป์โลกพ่อมดกลลวงตาเปิดของดีพัทลุงกระเป๋ากระจูดโกอินเตอร์และโชว์เนรมิตตู้เย็นสไตล์อีสานโบราณสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: จากกระแสลิซ่านักร้องสาววง Blackpink กลับมาเมืองไทยแล้วใส่ผ้าสิ้นย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสโด่งดังปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเบื้องหลังของการรังสรรค์ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของ

0: าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
1: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: กลับมาช่วง2ของรายการลุกลึกหลอกลวงนะครับเราถามค้างไว้ผมถามนิดนึงอย่างรายแรกที่เราคุยกันช่วงที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าไปให้ข้อมูลส่วนตัวกับมิจฉาชีพใน Facebook แล้วถูกเอาไปเปิดบัญชีตอนนี้เราขยายผลไปยังกลุ่มที่มาเอาข้อมูลน้องเข้าไปหรือยังฮะ
4: ตรงนี้เราทำข้อมูลในเชิงลึกเชิงสืบสวนไว้นะครับก็จะได้ทำการขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ
3: ก็น่าจะไปได้ต่อนะแต่ว่าใน Facebook คุณผู้ชมก็ต้องยอมรับมันเยอะเหลือเกินเวลาสมมุติเราบอกว่าอยากกู้เงินปุ๊บอัลกอริทึมมันก็จับเลยโอ้โหมันเสิร์ฟมาสารพัดเลยสุดท้ายอ่ะอย่างผู้เสียหายท่านนี้ไปเจอว่าอ้าวโดนหลอกแต่เธอก็ต้องมาพิสูจน์ให้ชัดเจนแล้วว่าเป็นเหยื่อจริงๆนะไม่ใช่อยู่ในขบวนการของมิจฉาชีพออนไลน์นะ
4: คร
3: ับ อย่างคนที่2คนนี้นี่ณัฐมนถูกมั้ยฮะไปจับได้ที่ไหนครับ
5: จับได้ในเขตอำเภอบ่อทอง
4: อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี
3: คนที่ยังไงพฤติการของการกระทำความผิด
4: อย่างคนที่สองเนี่ยครับนะครับก็มีในหน้าชักชวนนะครับ
3: รู้จักในโซเชียลเหรอ
4: ใช่ครับ
3: ครับ
4: มีในหน้าชักชวนนะครับให้เปิดบัญชีแล้วก็เดินทางข้ามไปแต่รายนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีความเสียหายเยอะหน่อย
3: ความเสียหายนี่หมายความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบัญชีของเธอที่มีคนโอนเงินมา
4: ใช่ครับจากผู้เสียหายจำนวนหลายรายครับ
3: ครับครับ
4: ซึ่งแจ้งความไว้หลายที่แต่หมายจับเนี่ยการที่จะออกมาเนี่ยก็ต้องมีพยานหลักฐานหรือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะขออนุมัติหมายศาลก็คงจะต้องมีออกมาเรื่อย
3: ๆของเธอไปหลอกลวงลักษณะไหนฮะเป็นหลอกลวงขายสินค้าหรือว่าไปหลอกลวงแบบพวกแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ฮะ
5: จะเป็นเรื่องของการหลอกทำภารกิจในการหลอกลงทุนเหมือนเราหลอกให้ลงทุนแล้วก็มีค่าตอบแทนที่สูงพอเรานำเงินเข้าไปในโอนให้กลุ่มสแกมเมอร์ปุ๊บก็จะหลอกให้เราทำภารกิจที่1ที่2ที่3ถ้าทำไม่จบภารกิจก็จะไม่สามารถถอนเงินได้ทีนี้ผู้เสียหายก็จำเป็นต้องทำภารกิจที่2ที่3เพิ่มเงินไปครับแต่สุดท้ายเนี่ยการลงทุนทั้งหมดก็ไม่สามารถได้เงินกลับขึ้นมาน
3: ี่คืออีกสเต็ปนึงนะคุณผู้ชมนะภารกิจที่ทำอะไรบ้างการหลอกลงทุนลักษณะไหนอย่างไรฮะ
4: การหลอกลงทุนเนี่ยนะครับก็ในลักษณะของไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้น
3: หลอกลงทุนซื้อขายหุ้น
4: ลงทุนซื้อขายหุ้น
3: หุ้นต่างประเทศหรือหุ้น
4: เป็นทั้งหุ้นต่างประเทศและหุ้นไทยนะครับก็จะเป็นคนไทยนี่แหละนะครับในเมื่อมีผู้เสียหายนะครับติดต่อเข้ามานะครับหรือว่าติดต่อผู้เสียหายได้ก็จะหลอกว่ามีธุรกิจนะครับให้ลงทุนเริ่มต้นจากจำนวนเงินน้อยก่อนนะครับเมื่อมีการลงทุนไปแล้วนะครับโอนเข้าไปแล้วนะครับก็จะได้ผลตอบแทนในครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ให้เหมือนเป็นปกติ
3: ครับ
4: แต่พอผู้เสียหายนะครับหลงเชื่อตายใจก็จะมีการหลอกต่อไปเมื่อผู้เสียหายคิดว่าตัวเองได้กำไรแล้วก็จะขอถอนเงินออก
3: ครับ
4: ทางผู้หลอกลวงเนี่ยก็จะบ่ายเบี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงว่าทำผิดขั้นตอนบ้างหรือว่ากรณีที่จะถอนเงินคืนจะต้องมีโอนเงินประกันเข้าไปในส
3: ่
4: วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายดำเนินการบ้างนะครับถ้าไม่โอนเข้ามาก็จะไม่สามารถเบิกเงินในก้อนนั้นได้
3: ท
4: ั้
3: งที่เราจะเอาเงินออกเนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
3: แต่เราต้องเติมเงินเข้าไปก่อน
4: กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยครับเขาจะแสดงหลักฐานปลอมก็คือเรื่องของบัญชีรายได้ที่ทั้งสองเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีกำไรเข้ามาก็จะเข้าบัญชีนี้ทางมิจฉาชีพเนี่ยจะส่งสลิปที่มันมีเงินเข้าตามที่พูดคุยกันไว้เน
3: ี่
4: ย
3: สลิปเลยในกลุ่ม
4: ใช่ครับมาให้เห็นเลยว่ามันมีเงินเข้าจริงนะครับสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น
3: แสดงว่ากลุ่มที่เป็นเป้าหมายนี่ขออภัยผู้สูงวัยไหมฮะอันนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นใครฮะ
4: จะมีทุกกลุ่มนะครับที่ผ่านมาจากการจับกลุ่มแล้วก็สอบถามผู้เสียหายหรือว่าสอบถามไปทางเจ้าของคดี นะครับก็จะมีทุกกลุ่มทั้งผู้สูงวัยทั้งผู้ที่ระบบบัญชีของเขาค่อนข้างที่จะเปิดเผยในเรื่องของรายได้หรือผู้ที่มีธุรกิจที่มีเงินเข้าเป็นจำนวนมากๆนะครับไม่ได้มีการตรวจสอบไม่ได้เป็นลักษณะของห้างหุ้นส่วนแต่เป็นลักษณะของธุรกิจ SME เล็กๆมีเงินในบัญชี
3: หมุนเวียน
4: ครับในช่องทางเนี้ยก็มิจฉาชีพเนี่ยจะเข้ามาคุยก่อนคุยแล้วก็เขาก็ใช้จิตวิทยาในการที่จะสอบถามพูดคุยว่าผู้เสียหายเนี่ยคอยตามขนาดไหน
3: ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยพอกลุ่มนี้เนี่ยคือมันมีทั้งหมดเนี่ย10หมายจับก็คงเป็นการเปิดบัญชีซ้ำๆเราจับตามหมายถูกไหมฮะกลุ่มนี้4คนเนี่ยบัญชีของเขาก็แสดงว่าใช้ในการหลอกเล่นหุ้นอย่างเดียวเลยไหมหรือว่ามันไขว้ไปทำความผิดอย่างอื่นด้วยฮะ
4: จากข้อมูลที่ผ่านมาจะไขว้ไปหลายๆธุรกรร
3: ม
4: หลายอย่างอาจจะใช้บัญชีม้าบัญชีอื่นโอนเข้ามาเพื่อแสดงสลิปให้ผู้เสียหายรายใหม่เนี่ยเห็นว่ามีเงินเข้ามา
3: คือตกตา
4: ใช่ครับ
3: คือใช้เขาเรียกว่าใช้เป็นลูกเล่นของกลุ่มมิจฉาชีพเองด้วยบัญชีเนี้ยนอกจากรับเงินโอนจากเหยื่อแล้วเนี่ยถูกไหมฮะ
4: ครับ
3: ใช้ในการตกแต่งสลิปตกแต่งอะไรเพื่อเอามาเป็นเครื่องมือในการหลอกผู้เสียหาย
4: ถูกต้องครับ
3: ส่วนแล้วคนนี้เนี่ยหมายความว่าไปฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยนัทพลเนี่ยแล้วกลับมาเราถึงจับได้ถูกไหมฮะ
5: ถูกต้อง
3: ผมถามเลยด่านมันปิดแล้วเขาไปยังไงอ่ะ
5: ส่วนมากจะเป็นช่องทางธรรมชาติครับ
3: เอาจะไปกันได้เหรอ
5: มันจะมีกลุ่มคนที่เป็นทำหน้าที่เพื่อนำคนกลุ่มเนี้ยข้ามไป
3: โอ
5: ้ข้ามไป
3: นี่กลับมานานหรือยังเนี่ยกลับมาจากฝั่งคันนู้นนานหรือยังอ่ะ
5: เป็นปีครับใช่ครับเป็น
3: แต่เป็นปีช่วงนั้นก็มีสถานการณ์แล้วนะ
5: ครับ
3: ถูกไหมฮะก็ตึงเครียดกันเต็มที่แล้วเหมือนกันนะถ้าเป็นปีอันนี้กลับมา
5: ครับ
3: โอ้แล้วผมถามหน่อยแล้วตอนนี้ยังมีไปไหม
5: ยังคงมีอยู่ครับแต่คาดว่าจำนวนอาจจะน้อยลง
3: โอ้แม้แล้วหน้าฉากมันไม่ถูกกันยังไงเนี่ยคนใครข้าไปฝั่งกันดูทำงานได้นี่ก็แปลกนะอีกสองคนล่ะฮะอีกสองคนนี่จับได้ที่พื้นที่เดียวกันหมดเลยไหมฮะ
4: ทั้งหมดเนี่ยจับได้ในพื้นที่ของ
3: ชลบุรี
4: นะครับแล้วก็จังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงก็คือในพื้นที่รับผิดชอบของกองการ3ตำรวจทางหลวง
3: อย่างสิริพรเนี่ย3หมายจับเท่ากับว่าเปิด3บัญชีอันนี้ผมเข้าใจถูกไหม
4: 3หมายจับนี่หมายถึงว่าผู้เสียหายเขาอาจจะไปแจ้งความไว้คนละที
3: ่อ๋อโอนบัญชีเดียวกัน
4: ใช่ครับ
3: ผู้เสียหายหลายคนภูเก็ตโอนผู้เสียหายภูเก็ตโอนผู้เสียหายเชียงใหม่โอนผู้เสียหายโคราชโอน
4: ถูกต้องครับ
3: อ๋อมันก็เลยกลายเป็น3หมายจับแต่ละพื้นที่ที่ตำรวจเขาออก
4: ครับ
3: โอ้แล้วตรงทางหลวงต้องมาสกัดรวมอีกไหมว่ามันเป็นบัญชีเดียวกันเพื่อรวมคดีเป็นหนึ่งหรือทุกอย่างมันต้องแยกเพื่อต่างกรรมต่างวาระ
4: การที่เราจะจับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับจะต้องมีคำสั่งศาลนะครับหรือว่ามีหมายจับนะครับหรือเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับซึ่งกรณีนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเมื่อเราตรวจสอบผู้ต้องหา1รายตามหมายจับแล้วเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเป็นคดีลักษณะอย่างนี้อาจจะมีผู้เสียหายหลายคนเราก็จะตรวจสอบไปยังฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีหมายจับคดีอื่นอีกหรือไม
3: ่
4: นะครับเพื่อนะครับไม่ว่าจับวันนี้แล้วไปส่งแล้วเขาออกมาแล้วอีก2หมาย3หมายแล้วอีกผู้เสียหายที่หลายๆคนที่เขาแจ้งความไว้
3: ถ้ารู้คือต้องอายัดถ้าไม่รู้ก็ออกมาลอยนวลอีก
4: ถูกต้องครับก็เลยจะต้องทำงานให้มันครอบคลุมว่าอย่างเงี้ยเราเช็คพบว่าศาลได้อนุมัติออกหมายจับแล้ว3หมายเราก็ดำเนินการจับกลุ่มทั้ง3หมายแล้วอายัดทั้ง3หมาย
3: แต่ว่าโทษก็จะต่างกรรมต่างวาระกันไปถูกไหมครับเพราะว่าความผิดมันเกิดคนละพื้นที
4: ่
3: คนละผู้เสียหาย
4: ครับ
3: อ๋อแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อซึ่งอยากจะขยายผลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะแสดงว่าในช่วงที่มันเงียบเนี่ยมันไม่ได้เงียบในเรื่องของ call center บัญชีม้ามันยังเกิดขึ้นพนันออนไลน์มันยังเขาเรียกว่าเล่นกันได้อยู่เลยครับพักสักครู่ครับ
4: ได้ค่าตอบแทนแล้วบัญชีไม่สามารถดำเนินธ
3: ุ
4: รกรรมต่อได้แล้วคือม้าตายก็ถูกผลักดันกลับมาบางคนไม่สามารถกลับมาได้ก็ถูกดันขึ้นให้ไปเป็นกลุ่มผู้ที่ร่วมกันเสียเองเลย

0: ด้วยชุดเตาแก๊สแบบครบเซตครับวันนี้กับเตาแก๊สคาชิวานะครับรุ่น X2500 ดีไซน์สวยพรีเมียมนะครับตัวเตาทำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนครับ
1: หัวเตาแก๊สค่ะเป็นแบบหัวคู่นะคะมีทั้งหัวเทอร์โบและหัวอินฟราเรดค่ะทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มนึ่งค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะกับเตาแก๊สคาชิวาหน้ากระจกหัวคู่ค่ะราคา 1,390 บาทค่ะมาพร้อมกับชุดหม้อแขก5ใบพร้อมฝาและ5ขนาดค่ะประกอบไปด้วยขนาด15เซน17เซน19เซน21เซนและ23เซนค่ะราคา990บาทค่ะกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรก้นลึกราคา590บาทค่ะชุดกระชอน2ชิ้นราคา398บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,368 บาทแต่ว่าสำหรับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02114330หรือว่าแอดมาที่ LINE @fivechopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: คุณผู้ชมเวลาไปไวจริงนะช่วงสุดท้ายของลวงลึกหลอกลวงแล้วก็ถ้าคุยกันมาลักษณะนี้เนี่ยคือแม้ทุกๆวันนี้นะคุณผู้ชมเราจะได้รับสายจากมิจฉาชีพน้อยลงอย่างผมเนี่ยเอาพูดตามตรงสัก2เดือนแล้วไม่มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหาก็ดูว่าเอ๊ะสถานการณ์มันเบาแต่กลับมีการไปจับกลุ่มเนี่ยบัญชีม้าที่มันยังเคลื่อนไหวอยู่แสดงว่าจริงๆแล้วคอลเซ็นเตอร์มันยังอยู่แต่ว่าวิธีการอาจจะไม่ได้โทรมาหลอกแล้วไปในรูปแบบการหลอกอื่นๆมาทางโซเชียลบ้างการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวอย่างเคสที่เราคุยกันอยู่บ้างไปเปิดบัญชีม้าเพื่อหลอกลวงซึ่งมันก็ชี้ว่าการหลอกลวงมันยังไม่ได้หมดไปในมือของทางหลวงนะตอนนี้อาจทำอยู่กี่เคสนะที่นอกจากตรงนี้จับมาแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยยังถือเพื่อขยายผลต่ออีกหลายเรื่องเนี่ย
1: ครับในส่วนของตำรวจทางหลวงเองก็ยังมีหมายจับที่สืบทราบว่ามีผู้ต้องหาอยู่ในจังหวัดชลบุรีเนี่ยอีกมากครับซึ่งแม้กระทั่งวันนี้เองวันที่นั่งพูดคุยกันอยู่เนี่ยนะครับเราก็เพิ่งได้รับรายงานจากทีมงานว่าจับผู้ต้องหาได้ตามหมายจับนะครับในเรื่องของบัญชีม้า
0: ม้ากดเงินหรือว่าม้าเปิดบัญชีฮะอันนี้ใช่ไหม
1: เป็นม้าเปิดบัญชีนะครับลักษณะที่ว่าหลอกให้สมัครงานใส่ข้อมูล
0: ส่วนตัวเข้าไป
1: ส่วนตัวเข้าไปแล้วก็เอาข้อมูลนั้นไปเปิดบัญชี
0: ซึ่งคนที่ถูกหลอกเนี่ยโดนจับ
1: ผู้ต้องหาให้การอย่างนั้น
0: ก็จะเหมือนกับเคสแรกที่เราคุยกันว่าจะกู้เงิน
1: ออนไลน์
0: แล้วก็ถูกเอาข้อมูลไปซึ่งต้องไปพิสูจน์ทราบตัวเองของพันนี้สุดท้ายอีก2คนเนี่ย2คนนี้เนี่ยก็เปิดบัญชีม้าแล้วก็มีหมายจับอย่างที่เห็นกันว่าคนละ3หมายก็แจ้งความคนละพื้นที่พฤติการเป็นยังไงฮะสองคนขมวดเลยฮะดาบครับ
2: ลักษณะของตัวผู้ต้องหาก็คือข้าม
0: แดนไป
2: ข้ามแดนไปทางฝั่งประเทศบ้านโดยเกิดจากการชักชวนของกลุ่มเพื่อนกลุ่มในหน้าเพื่อได้ค่าตอบแทน
0: เยอะไหมเดี๋ยวนี้ค่าตอบแทน
2: เท่าที่ได้ข้อมูลมานะครับรวมสแกนหน้าก็อยู่ที่หลักหมื่นครับ
0: ผมมันก็ชักจูงนะ
2: ครับ
0: โอ้ผมถามหน่อยสิทำไมเขากลับมาเป็นเพราะว่ากดดันหนักหรือว่าทางนู้นมันแย่อย่างที่เรารู้ข่าวกันแล้วที่มันโดนโจมตีมันปิดไป
1: ขออนุญาตครับคือกรณีที่ผู้ต้องหากลับมาก็มีหลายกรณีนะครับหนึ่งก็คือได้ค่าตอบแทนแล้วนะครับบัญชีไม่สามารถดำเนินธุรกรรมต่อได้แล้วคือม้าตายก็ถูกผลักดันกลับมาบางคนไม่สามารถกลับมาได้นะครับก็ถูกดันขึ้นให้ไปเป็นกลุ่มผู้ที่ร่วมกันเสียเองเลย
0: มันจะเป็นบอสเหรอ
1: ใช่ครับขยับขึ้นไปอีกจากที่เป็นแค่ไปสแกนหน้าถ้ามีทักษะในการพูดคุยหน่อยก็อาจจะถูกดันขึ้นไปเป็น
0: อ๋อไปเป็นสาย1สาย2สาย3อ๋อไม่ถึงบอสแล้วแต่ว่า
2: แอดมิน
0: เป็นแอดมินไปอะไรไปถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: สุดท้ายอยากให้แจ้งบอสแสเตือนก่อนดีกว่าที่สำคัญเรื่องของการเตือนเนี่ยเรื่องของการไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายลงโทษหนักมาก
1: ตำรวจทางหลวงชลบุรีนะครับก็อยากจะฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าการที่จะหลงเชื่อหรือว่าการที่จะมอบสิ่งของมอบบัญชีมอบอะไรให้ใครเนี่ยอยากให้

0: เอ๊ะก่อนที่จะเกิดเรื่องนะครับมีคนโทรมาเอ๊ะใครนะครับมีคนส่งเลขมาให้โทรกลับเอ๊ะเบอร์ใครมีคนบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีนี้เอ๊ะบัญชีใคร
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเอ๊ะไว้ก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะยับยั้งนะครับยับยั้งการตัดสินใจยับยั้งการตกเป็นเหยื่อนั้นได้บางส่วนนะครับแต่ถ้านะครับไม่มีช่องทางการที่จะตรวจสอบนะครับสามารถตรวจสอบนะครับข้อมูลนะครับหรือว่าแจ้งไปที่1441นะครับหรือง่ายที่สุดนะครับตำรวจท้องที่ในพื้นที่ของท่านของตำรวจทางหลวงก็มีหมายเลข1193นะครับ
1: 1193คือ1193เนี่ยโทรได้ทุกเรื่อง
0: โทรได
1: ้ไม่เฉพาะเรื่องของจราจรบนทางหลวง
0: ครับ
1: อะไรที่เป็นเบาะแสอะไรที่จะให้ข้อมูลก็โทรได้ร้องเรียนได
0: ้ครับ
1: แจ้งเบาะแสได
0: ้ต้องครับ
1: ขอความช่วยเหลือได
0: ้ครับ
1: ถูกไหมฮะก็จะมีช่องทาง1193มีคนรับใช่ไหมดาบ
0: มีครับ
2: มีตัวรับครับเป็นตัว24ชั่วโมงครับ
1: 24ชั่วโมงดาบเชิญนะแหมเห็นดาบพูดน้อยๆฝากอะไรคุณผู้ชมสักนิดนึง
2: เบื้องต้นนะครับก็ฝากเตือนอย่าให้ใครยืมบัญชีแล้วก็อย่าไปเปิดบัญชีให้ใครแล้วก็สุดท้ายอย่าไปหลงเชื่อคำชักชวนในการหลอกลงทุนในค่าตอบแทนที่มันเกินความเป็นจริงครับแล้วก็จะปลอดภัยจากเรื่องของการโดนใช้บัญชีครับ
1: รายการลุ้นหลอกลวงหวังเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยปกป้องคนไทยและสังคมไทยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับลาคุณผู้ชมพบกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมา
0: วันนี้วันที่9กันยายนแล้วค่ะอาจารย์ทำไมมองนู่นอย่างนั้นล่ะ
1: ผมได้ข่าวว่าคุณได้รางวัลอะไรสักอย่าง
0: ใช่ไหมสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยนะคะเขาก็ให้เกียรติค่ะมอบรางวัลนะคะฐานันดร4ค่ะ
1: ชื่อรางวัลฐานันดร
0: 4ใช่ค่ะประเทศสาขารางวัลผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักดีเด่นก็กล่าวขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ
1: คุณอ่านข่าวในราชสำนักมากี่ปี
0: โอ้เป็น10กว่าปีแล้วค่ะเพราะว่านุ่นน่ะเข้ามาทำงานที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยตั้งแต่ยังเรียนไม่จบค่ะตอนนั้นอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ยังเรียนอยู่เลยค่ะปี3เทอม2แล้วก็เข้าโครงการ
1: ปีพ.ศ.
0: ประมาณปี2554
1: ก็15ปี
0: ค่ะ
1: แล้วคุณมาอ่านข่าวราชสำนักประมาณปีไหน
0: จริงๆนุ่นต้องกราบขอบพระคุณบริษัทอสมทจำกัดมหาชนมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะถึงแม้ว่าคุณอาวุธนุ่นได้เพราะว่าก็ถูกเทรนมาเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านออกเสียงอักขระอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ไวยาวุธตอนนั้นน่ะเขาถูกค่ะเขาต้องมองด้วยเพราะว่าการอ่านข่าวในพระราชสำนักอ่ะมันเป็นการอ่านสดของทางช่อง9เราอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไม่แน่ใจเหมือนกันในตอนนั้นว่าถ้าเราเอาเด็กอ่ะหรือว่าอายุของนุ่นมันประมาณ20ต้นๆ20กลางๆอ่ะค่ะจะคุมได้หมดไหม
1: ประมาณสัก10ปี
0: ใช่ค่ะ10กว่าปี
1: เพราะตอนที่ทีมงานเข้ามาชวนคุณชุติมาเนี่ยมาทำรายการฟังหูไว้หูปี2561
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นนะผมก็เห็นเป็นภาพจำของผมคือคุณชุติมาเนี่ยแกอ่านข่าวในพระราชสำนักเขาก็มาถามผมบอกว่าเนี่ยคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะทำรายการฟังหูไว้หูเนี่ยชื่อคุณชุติมาอ่านข่าวราชสำนักผมบอกผมก็เคยเจอเห็นเขาในข่าวแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำงานด้วยกันได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็ไปมาก็เราก็ทำมาจะเป็นอีกไม่กี่วันนี่จะครบ8ปีเต็มแล้ว
0: ขอบพระคุณอาจารย์เช่นเดียวกัน
1: ขึ้นปีที่9 1 ตุลา 2569เนี่ยก็คือขึ้นปีที่9

0: ของรายการฟังหูไว้หู
1: ค่ะ
0: เราก็หวังว่าจะไปได้ตลอดครบปีที่9นะ
1: ค่ะก็จะได้เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะในหลากหลายค่ะแต่จริงๆอ่ะนุ๊กก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสำนักข่าวไทยกองข่าวในพระราชสำนักแล้วก็กองข่าวอื่นๆนะคะล้วนแล้วแต่เป็นผู้บ่มเพาะแล้วก็ให้โอกาสนุ่นน่ะโตจากที่นี่จริงๆแต่อาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะคือนุ่นชอบมีความฝันแบบชัดเจนมากๆว่าในชีวิตนี้อยากเป็นผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก
0: โอเคก็ได้เป็น
1: ท
0: ี
1: นี้พอได้เป็นปุ๊บเนี่ยช่อง9เขาก็ให้โอกาสอีกให้ไปลองทำข่าวอื่นๆซึ่งยังรายการฟังหูไว้หูเนี่ยเกินสิ่งที่คาดคิดของตัวนุ่นเองมากๆเพราะว่าหูอาจารย์เป็นปราดอะแล้วมีความรู้ที่เยอะมากอะสังคมเศรษฐกิจการเมืองและนุ่นก็ไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาโดยตรงอะตอนแรกเราก็ยังคิดว่าเราคงทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้และเราก็คิดว่าเรามีเซฟโซนตรงนี้เราชอบตรงนี้แต่อาจารย์นะคะนุ่นต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้นุ่นได้เห็นนะป่าทั้งผืนจากตอนแรกที่เป็นเด็กที่มองแค่ใบไม้เพียงเป็นหย่อมๆเท่านั้นก็เลยรู้ว่าองค์ประกอบของความรู้ในโลกใบนี้จริงๆมันเชื่อมกันอย่างอาจารย์พูดในรายการฟังหูไว้หูในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งสมณศักดิ์ของสงฆ์ใช่ไหมคะในบทข่าวพระราชสำนักอ่ะก็มีสิ่งนั้นด้วยแต่ก่อนอ่ะนุ่นอ่านตามตัวอักษรก็ให้ตรงถูกต้องตามอักขระแต่พอได้มาเรียนกับอาจารย์น่ะทำให้เราได้ทราบถึงความหมายแล้วก็ที่มา
0: ความหมายเฉพาะใช่
1: ทำให้เราอ่านข่าวได้อย่างอมยิ้มแล้วมีความสุขเพิ่มยิ่งขึ้นเลยค่ะ
0: ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเล่าเบื้องหลังให้ฟัง
1: ค่ะ
0: เพราะบางทีเราก็มีโอกาสพอดีถือว่าเราก็แสดงมุทิตาจิตนะที่แกสนับสนุนให้ได้ไปได้รางวัลอะไรเนี่ยนะ
1: ค
0: ือรางวัลมันมี2อย่างมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่า achievement award นะเป็นรางวัลที่เกิดจากความสำเร็จนะส่วนรางวัลอีกประเภทนึงเนี่ยรางวัลพวกนี้บางทีมันอาจจะไม่มีเป็นสตุ้งสตัง
1: ค
0: ์แต่ว่ามันก็เป็นเหมือนเป็น achievement award นะแล้วมันก็มีรางวัลที่เป็นรางวัลที่เกิดจากการสะสมในการทำงานออโตเมติกอันนั้นก็อีกเรื่องนึงก็เอาเป็นว่าก็โอเคนะคราวนี้
1: แต่นุ่นชอบคำนี้ของอาจารย์เขาทำให้ได้เห็นถึงคำนี้ว่าวิชาก็ด้านหนึ่งจารณะก็ด้านหนึ่ง
0: วิชาก็ด้านหนึ่งจารณะก็ด้านหนึ่ง
1: ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ของช่องเก้าที่เนี่ยค่ะสอนให้ทั้งสองด้านและนุ่นโชคดีที่เติบโตมาทันยุคสมัยนี้อันนี้เล่าเบื้องหลังให้ฟัง
0: อันนี้มันอยู่ในบทสวดอิติปิโสพุทธคุณ
1: อิติปิโสพระ
0: วิชาวิชาสามจารณะอะไรนั่นนะ
1: วิชาจารณะซ้ำปันโ
0: นนั่นนี่แหละนี่แหละบางทีคนไม่รู้จักกันมันไม่รู้นะโอเคใช่ไหมเด้อ
1: ไหมคะได้รู้บทสวดอีกค่ะอาจารย์อันนี้เบื้องหลังของนุ่นอาจารย์เล่าเบื้องหลังอันนี้ให้นุ่นฟังหน่อยสินุ่นว่าอาจารย์น่าจะรู้เบื้องหลังของสิ่งนี้ดีเพราะว่าก็เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จนลำดับขั้นตอนมาถึงโปรเซสที่ตอนนี้เขามีการอภิปรายกันแต่กรอบของการอภิปรายเรารู้แล้วว่า7 8 9กันยายนซึ่งวันนี้วันที่9กันยายนแล้วแต่มันจะทันเหรออาจารย์
0: ไม่ทันยังไงก็ไม่ทัน
1: วาระ2กับวาระ3เนี่ยนะ
0: คือวาระ2คือถ้าจบวาระ2เนี่ยไอ้วาระ3มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรซับซ้อนเพราะวาระ2เนี่ยมันจะต้องลงมติเป็นรายมาตรา
1: ค่ะ
0: มาตราไหนที่มันมีการแก้ไขมันก็จะมีกรรมาธิการขอแก้ไขแล้วก็มีกรรมาธิการเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยแล้วก็มีกรรมาธิการสงวนความเห็นก็เขาจะพูดแล้วก็มีส.ส.เข้ามาขอแปรยติก็สมวนคำแปรยติคราวนี้หลักการก็คืออย่างนี้เขาให้พูดคนละแม็กซิมัม7แต่ก็อาจจะมีบางคนที่ได้พูดได้ยาวกว่านั้นได้ถ้ามันมีเนื้อหาสาระแล้วไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาลุกขึ้นมาประท้วงมาคัดค้านอะไรเงี้ยนะมันก็พูดยาวกว่า7นาทีได้แต่ถ้าเกิดว่าหลักๆอ่ะถ้าไม่ต้องการให้พูดยาวไปกว่านั้นหรือบางคนก็พูดยาวกว่านั้นไม่ได้เนี่ยก็7นาที คุณคิดง่ายๆว่า7นาทีสมมุติมาตรานั้นมีคนขอแปรยติ40คน40นาทีไอ้7คนละ7นาที40คนน่ะ280นาที
1: ค่ะ
0: 280นาทีคุณก็คำนวณดูสิ60นาทีเท่ากับ1
1: ช
0: ั่
1: วโมง
0: มันก็ปาเข้าไปเกือบ5ชั่วโมงอ
1: ่
0: ะในมาตราเดียวเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นวันนี
1: ้
0: มาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยอ่ะ
1: ทำไมล่ะคะ
0: ก็มันยาวมากก็คนเขาก็อยากพูด

0: มันมีกรมการปกครองกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย A B C D E F
1: ประเด็นมันไปอยู่ที่นี่เยอะหรือยัง
0: ไม่รู้มันก็อยากพูดกันมันก็โยงไปโยงมาใช่ไหมยาว
1: ใช้เวลา
0: พอยาวปั๊บเนี่ยวันนี้ที่จะพิจารณาในวาระ2อ่ะที่จะลงมติเนี่ยโอเคตอนนี้มันผ่านกระทรวงมหาดไทยไปแล้วมันเข้ากระทรวงยุติธรรมก็อาจจะมีคนพูดอันนี้ผมจะเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้อง based on อันนี้หนู
1: เดี๋ยวอาจารย์เวลาที่เขาอ่ะพิจารณาทั้งหมดในภาพรวมมันกี่มาตราด้วยกันประมาณ
0: 41มาตรา
1: ค่ะ
0: 41มาตรา
1: และที่อาจารย์บอกว่าเราต้อง based on ตรงนี้คืออะไรคะนั่น
0: อันนี้คือรายงานของคณะกรรมการที่บอกว่าในแต่ละมาตราเนี่ยเขาพิจารณายังไงมีการลดมีการเพิ่มยังไงมีกรรมธิการสงวนความเห็นในมาตรานี้กี่คนมีกรรมธิการที่โทษมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ขอแปรยติแล้วก็สงวนคำแปรยติเพราะทางฝ่ายกรรมธิการเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยกี่
1: ค
0: นแล้วถ้าเกิดมาตราไหนมีการแก้ไขทั้งกรรมธิการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ได้บรรจุเอาไว้ก็มีสิทธิ
1: ์
0: ที่จะอภิปรายได้แต่ว่าต้องหลังจากไอ้คนที่เขาไปลงชื่อเนี่ยอภิปรายจบ
1: ค่ะ
0: คราวนี้กระบวนการตอนนี้มันไม่ใช่เราอย่าไปที่จริงอะมันมีเรื่องการเมืองแทรกอยู่ตรงนี้ด้วยมันมีเรื่องการเมืองที่แทรกอยู่ในการพิจารณาของวาระที่2วาระที่3
1: เดี๋ยวนุ่นดอกจันไว้ก่อนว่ามันมีการเมือง
0: ต้องคุยให้ฟังแบบนั้นจะได้เข้าใจ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ตอนนี้นะเขาไปถึงมาตราไหนนะ
1: ค่ะ
0: ถ้ามาตรา21เนี่ยนะ
1: เรื่องอะไรนะ
0: มาตรา21นี่คือของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับ DSI กรมควบคุมประพฤติกรมบังคับคดีกรมราชทัณฑ์จะพูดได้ก็พูดได้มีกี่คนอ่ะดูเอาดูเฉพาะดูนะกรรมาธิการที่ขอสงวนคำแปรยติโอเคเอาที่สงวนคำแปรยตินะเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะเขาก็เสนอขอลดงบประมาณ ABCD ก็ว่ากันไปเนี่ยเอาเฉพาะมาตรา21มีกรรมาธิการขอสงวนคำเห็นคุณสุรเชษฐ์คุณสิริกัญญาคุณชัยวัฒน
1: ์สามและ
0: คุณอนุดิษฐ์คุณประสิทธิ์โนทะนะคุณณัฐชาคุณกิติพงษ์คุณวิสุทธ์คุณเพียงพนอคุณณัฐยา
1: ค่ะ
0: อันนี้กรรมาธิการคุณนับดูสิ
1: 10 คน
0: คนละ7นาทีแม่งก็ชั่วโมงครึ่งแล้ว
1: ค่ะ
0: ยังมีขอสงวนความเห็นอันนี้คือสสเนี่ยสุไลมานวิทวิสิทธิ์พิชิตพิชัยบุญเลิศ
1: อันนี้อีกโอ้โหเป็นชุดเลยนะนั่น
0: เกือบ20คนนะ
1: ค่ะ
0: อนุภาพทัตถวุฒิชนาทิพย์ยอดชายเหล่าฟังคอซีมามุกมลศักดิ์พกามาศอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่นี้นะมีอีกนะยาวไปผมไม่รู้กี่คนนะเพราะบางคนก็เสนอตัด 10% 5% ก็ว่าเอาเป็นว่าเฉพาะพวกนี้นะนี่ยังมีณัฐวุฒิเรืองปัญญาวุฒิอีกนี่นะ
1: คุณเทงนะ
0: คุณเนี่ยคุณดูดิเฉพาะมาตรา21นี้ยังไม่จบเลยนะเนี่ย
1: คุณเทงนะ
0: เนี่ยเอาเป็นว่ามาตรา21เนี่ยถ้าเขาพูดกันทุกคนยาวแล้วเขามีสิทธิ์เพราะเขาขอครับเขาขอแปรยติไว้แล้วสงวนคำแปรยติยกเว้นเขาจะไม่พูด
1: ค่ะ
0: คราวนี้ตอนนี้มันเกิดกระบวนการอย่างนี้รัฐบาลน่ะก็ให้วิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านไปคุยกันว่าเฮ้ยเราอยากจะให้จบคืนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลงชื่อไว้แต่ไม่พูด
1: ได้ไหม
0: ได้เพราะตอนก่อนจะพูดเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ถึงแม้ว่าคุณสงวนความเห็นในฐานะเป็นกรรมธิการไว้หรือคุณสงวนคำแปรยติในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้แต่เวลาของจริงในเอกสารอย่างนึงแต่ตอนจะพูดเนี่ยคุณต้องไปลงชื่อถ้าคุณไม่มาลงชื่อเขาไม่ให้พูดโอเคเนี่ยก็อันนึงแต่เมื่อพูดจบแล้วเนี่ยมันมาตรานั้นมันมีการแก้ไขแล้วคุณอยู่ในที่นั้นเนี่ยคุณก็อาจจะขอพูดอีกได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ประเด็นก็คือว่าทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็ล็อบบี้คนของเขาว่าเฮ้ยที่มึงลงโทษ
1: ที่คุณไม่เป็นไรค่ะหยินหยางดีแล้วที่เขาให้เรามาคู่กัน
0: ที่คุณลงชื่อไว้หรือที่คุณสงวนความเห็นไว้เนี่ยก็ไปล็อบบี้ว่าไม่ต้องพูดมันก็จะลดจำนวนคนพูดลง คุณก็ต้องไปล็อบบี้ฝ่ายค้านด้วย
1: แล้วได้ไหมล่ะคะ
0: ผมไม่รู้ไง
1: คุยกันได้
0: อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องเท่าที่ทราบผมก็เช็คไป3จุดนะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสภาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องพอคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องว่าไปตามสภาพดึงได้แค่ไหนล็อบบี้ได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นแต่ก็ต้องมีคนพูดมันก็ต้องค่อยๆไหลไปอย่างช้าๆใช่ไหมแล้วคุณดูดิสมมติว่าตอนที่เราคุยกันในกระทรวงยุติธรรมผ่านไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: จากนั้นมันไปกระทรวงแรงงาน
1: ค่ะ
0: มาตรา22นี่กระทรวงแรงงานนี่ก็เบอะเต็มไปหมด
1: ประเด็นนะ
0: ผ่านตะเกียงเลย
1: คนที่ขอพูดนะ
0: โอ้โหเป็นพันอะเป็นร้อยคุณดู
1: ครึ่งหน้ากระดาษ A4 ไปแล้วค่ะรายชื่อ
0: เนี่ยดูแล้วหลังจากนั้นมันอาจจะเบาแล้วเป็นกระทรวงวัฒนธรรมมาตรา23
1: อ
0: าจจะไม่ค่อยมีคนพูดเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เป็นมาตรา23ก็เยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นมาตราเท่าไหร่ล่ะมาตรา24กระทรวงศึกษาเห็นไหมต้องมีคนพูดมาตรา24กระทรวงศึกษาโอ้โหสงวนคำแปลยติอ
1: าจารย์มันยังต้องเหลืออีกเป็นครึ่งๆนั่นนะ
0: เออแต่มาตรา25กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: กระทรวงสาธ
0: ารณสุข26กระทรวงอุตสาหกรรมโอเคนะเล่าให้ฟังทั้งหมดเราจะได้จบทีเดียวในตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันจะมีผล26กระทรวงอุตสาหกรรม27งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมภายใต้การดูแลนายกก็ว่ากันไป28มาตราอะไร28
1: มาตรา28คือง
0: บประมาณส่วนราชการไม่สังกัดนายก28นี่เป็นงบรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโอ้โห
1: ไปอยู่จังหวัดไหนบ้าง
0: แล้วสสจังหวัดนั้นก็ต้องพูดของเขาที่โดนตัดโดนแตะใช่ไหมเสร็จแล้ว29งบประมาณรายจ่ายรัฐวิสาหกิจอาจจะไม่เยอะ30งบประมาณรายจ่ายหน่วยงานรัฐสภา31
1: อันนั้นก็เยอะ
0: รายจ่ายของศาล
1: ค่ะ
0: 32เดี๋ยวนะ31ศาลนะ32หน่วยงานองค์กรอิสระองค์กรอัยการโอ้กกต.อะไร
1: ศาล
0: น่ะอยู่ตรงนี้32นะ33บาลดูแล้วบาลนะ33องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย
1: ค่ะ
0: อบต.ไอ้โทษอบจ.อบต.เทศบาลกทม.เมืองพัทยา24งบประมาณรายจ่ายหน่วยงานอื่นของรัฐ34นะ
1: ค่ะ
0: 34โอ้โหเยอะ35สภากาชาดไทยอันนี้อาจจะไม่มีอะไร36คงไม่พูดละ
1: ค่ะ
0: งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ใช่ไหมแล้วจากนั้นก็เป็น37งบประมาณรายจ่ายแผนบูรณาการ38มาตรา38มาตรา38เรื่องอะไรวะมาตรา38เดี๋ยวนะมาตรา38งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ 852,000 ล้านจากนั้นก็เรื่องเงินทุนหมุนเวียนมาตรา39มาตรา40มาตรา40เรื่องอะไรมาตรา40ก็โอเคเนี่ยประมาณเนี่ยมาตรา40งบประมาณรายจ่ายชำระหนี้ของรัฐไม่มีการแก้ไขมาตรา40โทษมาตรา40แล้วก็มาตรา41มาประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงค้างไม่มีการแก้ไขงั้นคุณดูเท่าที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยจาก22นะหรือ23เนี่ยมันต้องมาประมาณสัก35เนี่ยมันถึงจะตั้งหลักร่างลำได้เพราะจะมีท้ายๆประมาณสัก 3-4 มาตราคือมาจนจบจนถึงงบรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนน่ะนะหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ต้องสภากาชาดแล้วก็หน่วยงานในพระองค์เนี่ยเนี่ยมันถึงจะใกล้จบแต่นี่ยังไม่มีวี่แววว่าจะเป็นอย่างนั้นอ
1: าจารย์ขางั้นคุยให้ฟังต่อเลยเนี่ยนะคะว
0: ่
1: าในเมื่อเขาตกลงกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยไหลไปแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งมันช้ากว่ากรอบเวลาแล้วจะยังไงต่อในช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะแล้วหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021433330ค่ะหรือแอดมาที่ line @sidechampania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: าจารย์คุยให้ฟังต่อหน่อยค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่าย2570เนี่ยค่ะก่อเวลา 7-9 กันยายนแต่มันไม่พอ
1: ผมเท่าที่ผมสอบถามดูนะสอบถามทางวิปรัฐบาลแล้วก็สอบถามทางคนที่เขาประสานงานแล้วก็จะไปเป็นระบุเป็นใครเลยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นคนที่ประสานงานนะทั้งในห้องประชุมนอกห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะก็เห็นพ้องต้องกันว่าการพิจารณาในวาระ2รายมาตราเนี่ยที่จะตั้งใจว่าจะให้เสร็จประมาณสัก 2-3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มคืนวันพุธที่9กันยายนเนี่ย
0: ก็คืนนี
1: ้คงเป็นไปไม่ได้นะให้ล็อบบี้ยังไงผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คราวนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ทำไงเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องพิจารณาภายในให้เสร็จภายในวันที่9อันนี้เป็นกรอบที่ทางรัฐบาลวางไว
0: ้เ
1: นี่ยซึ่งผมก็ทราบนะเราก็ทราบกันทุกคนถ้ามันจะต้องออกไปอีกวันนึงโอเค
0: ก็ขยับไปวันที่10ก็พรุ่งนี
1: ้ก็ผมยังทราบมาว่าอาจจะไม่เสร็จวันที่10ด้วยซ้ำไป
0: ก็ลากไปถึงวันศุกร์ได้
1: ก็ไม่เป็นไรลากไปถึงวันศุกร์ได้คราวนี้ถ้าลากไปถึงวันศุกร์
0: ก็จะตรงกับวันที่11
1: แต่ผมคิดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะจบ
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้ต้องยอมรับบอกว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่อยู่ประเทศไทยเนี่ยมันก็มีผลนะมันต้องมีคนคล้ายๆกับว่าคอมมานด์เซ็นเตอร
0: ์อ่
1: ะมันต้องมีศูนย์สั่งการ
0: ลีดเดอร์สูงสุด
1: มันต้องมีศูนย์สั่งการโอเคอาจจะวางใจให้คนประสานงานทำงานระดับนึงในฝั่งของวิปรัฐบาลอาจจะเป็นแชมป์เขาทางฝ่ายวิปรัฐวิปฝ่ายค้านเขาต้องคุยกับผมคุณณัฐวุฒิหรือไงถ้าผมจำไม่ผิด
0: คุณณัฐพงศ
1: ์ณัฐวุฒิบัวปทุม
0: อ๋อคุณณัฐวุฒิโอเค
1: ส่วนระดับหัวหน้าไม่ต้องคุยนี่เป็นเรื่องการประชุมใช่ไหมแล้วก็ต้องมาล็อบบี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลไม่ง่ายนะเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าส.ส.ที่เขาไม่ได้เป็นกรรมาธิการและไม่ได้เป็นอนุกรรมาธิการเนี่ยเขาก็อยากจะพูดอยากจะแสดงความเห็นอยากจะอธิบายอาจจะขอแปรยติแล้วก็ว่ากันไปซึ่งเราก็เห็นอยู่เป็นจำนวนคนมากมายขนาดนี้ซึ่งก็เป็นเวทีที่เขาจะต้องแสดงความสามารถของเขาซึ่งเราอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาควรจะทำถูกไหมแต่มันก็มีการเมืองแฝงอยู่เพราะเวลามันพูดถึงหน่วยงานไหนที่เป็นกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มันก็ต้องแตะเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าพูดถึงกระทรวงยุติธรรม DSI มันก็ต้องว่าไปจนถึงไอ้เรื่องสว.เรื่องไอ้คณะที่ทำนู่นนี่อะไรเงี้ยถ้าพูดถึงองค์การอิสระเดี๋ยวก็ต้องว่ากกต.ร่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการขยายประเด็นซึ่งก็อยู่ที่ประธานจะควบคุมได้ขนาดไหนโอเคอันนี้อันนึงถ้ามันล่าช้าไปสิ่งที่มันจะกระทบนะคือสุดท้ายมันต้องจบวาระ2ลงตามรายละเอียดตามมาตราทั้ง41มาตราที่ผมพูดเนี่ยมาตราไหนที่ไม่มีการแก้ไขก็ไม่ต้องลงมติแล้วยังจะต้องลงมติในวาระ3พอลงมติในวาระ3เสร็จเนี่ยก็จะต้องมีรายงานของคณะกรรมการข้อตั้งข้อสังเกตอีกซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการลงมติแต่ก็ต้องฟังเรื่องนี้ถูกไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แรปอัพทั้งหมดเนี่ยมันไม่จบที่ตรงนี้มันต้องไป

0: ไปวุฒิสภาตอนนี้ทางวุฒิสภาเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะอภิปรายวันที่10-11
1: ค่ะ
0: พฤหัสศุกร
1: ์ในตอนแรก
0: ตอนนี้ก็เลื่อนแล้วถ้าเลื่อนปั๊บเนี่ยจะมีผลอย่างนี้ต่ออีกเพราะวันที่11เนี่ยวันที่10เนี่ยมันเป็นวันประชุมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะพิจารณารายงานของกกต.ใช่ไหม
1: เขามีวาระการประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบ2567และประจำปีงบ2568ที่ค้างมาจากสัปดาห์ก่อน
0: ใช่คราวนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยไหลเพื่อเลื่อนการที่พิจารณาของกกต.ในวันพฤหัสไหมมันต้องมองสองเหลี่ยมเข้าใจไหม
1: คิดได้คิดได
0: ้ไม่ถ้าอันนี้มันพูดก่อนที่จะมีมติวันที่จันทร์ที่14ก็อีกแบบนึง
1: ค่ะ
0: ผมกำลังคิดซึ่งอาจจะผิดก็ได้ว่าถ้าเขาปล่อยไหลพรุ่งนี้ก็ประชุมเรื่องงบประมาณรายจ่ายยังไม่จบเนี่ยถูกไหมก็ปล่อยไหลนะประชุมเสร็จก็ดึกแล้วก็คงไม่คุยเรื่องอื่นที่ค้างสิใช่ไห
1: ม
0: ถูกไหม
1: ค่ะและเรื่องค้างมัน
0: กระเถิบได้ไหมอันนี้คืออันหนึ่งแหละแต่นี่ต้องดูละพฤติกรรมของฝ่ายรัฐบาลพฤติกรรมของฝ่ายค้านแล้วก็พฤติกรรมของฝ่ายคอย
1: มีฝ่ายคอยเจ้าคำนี้พฤติกรรมของฝ่ายคอยนะ
0: เออก็ต้องมาผสมปนจนปนเปกันออกมาซึ่งเราจะเห็นถ้าใครติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถ่ายทอดสดเนี่ยจะเห็น
1: ใคร
0: เออก็จะเห็นการเคลื่อนไหวล่ะไม่เป็นไรหรอกช่างมัน
1: อยากรู้จ
0: ัง
1: ว่า
0: ประเด็นก็คือถ้าถามผมตอนนี้น
1: ะ
0: ผมก็ยังเชื่อว่าจะมีการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3เนี่ยเป็นวันพรุ่งนี้อีกวันนึงเป็นอย่างน้อยเพราะมันก็กรบพอดีก็ไม่ต้องคุยเรื่องกกต.รายงานกกต.น้าแหวงผมก็ไม่ต้องมาอธิบายถูกไหมเออเพราะเขาเลื่อนมันไม่ทันนี
1: ่ก็เลื่อนออกไปก่อนได้
0: ก็ไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนก็ยังไม่จบไงก็ยังไม่ก็คาอยู่ก็ยังไม่ได้เป็นประชุมปกติเพราะอันนี้เป็นวาระพิเศษประชุมพวกมาต้องเอาให้จบก่อน
1: ค่ะ
0: คันนี้อันนี้ของจริงจะเป็นยังไงก็ดูตอนโหวตโอเคแต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะโหวตในวาระที่สองวาระที่สามแล้วจบคันนี้มันก็ล้นสิวุฒิเขาตั้งใจจะพิจารณาวันพรุ่งนี้เขาก็ต้องล่นไปเป็นวันพฤหัส11วันศุกร์ถูกไหมเป็นวันศุกร์แต่เขาจะพิจารณาเสร็จภายในวันเดียวเหรอโดยทฤษฎีมันก็ไม่น่าจะได้ถ้าเกิดว่าเขากรุณาก็ประชุมวันเสาร์อีกวันนึง
1: ก็จะตรงกับวันที่12
0: เพื่อให้มันจบเพื่อให้มันจบตามกำหนดวันก็หลังจากนั้นก็มาทางสภาก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์นึงอะ14จนถึงวันที่19อะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: 19อาทิตย์หน้าวันจันทร์จะตรงกับวันที่14สิ้นสุดวันศุกร์จะตรงกับวันที่18
0: เออนั่นแหละอันเนี้ยก็จะได้มีเวลาเพราะว่ากว่าจะงานทางด้านเอกสารน่ะมันควรจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายเพราะมันต้องไปพักคอยอยู่ประมาณ5วัน
1: ค่ะ
0: เพื่อจะได้นำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็พยายามทำให้มันทันวันที่1ตุลาแต่ว่าจริงๆอ่ะมันจะเลทนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกให้ตัวล่างเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยแก้ไขแล้วดูคำดูเคิร์มให้หมดก็จบละ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยมันก็เป็นเกมการเมืองเราจะมองอย่างนั้นก็ได้หรือเราจะมองว่าเฮ้ยเราไม่ได้แล้วก็เขาก็ทำตามหน้าที่ของแต่ละคนกันไปก็ว่ากันไป
1: เกมการเมืองเพื่อหวังผลอะไรคะ
0: คราวนี้ก็รอนายกกลับมาสิถ้าพรุ่งนี้อภิปรายนายกกลับมาแล้วมั้ง
1: น่าจะมาถึงไทยท่านนายกรัฐมนตรีถึงไทยเดี๋ยวนะคะ
0: เช้าวันที่11
1: เช้าวันที่11จะตรงกับวันศุกร์ค่ะอาจารย์
0: เช้าวันที่11หรือเช้าวันที่10อ่ะผมไม่รู
1: ้
0: อันนี้ต้องดูอันนี้แต่ตอนนี้เขาก็ประสานงานกันอุตลุดละก็พยายามจะคือจริงๆอ่ะมันจะดีเลย์นิดๆหน่อยๆวัน2วันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันต้องไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าจะต้องไปต่อรองอะไรกันมากโดยเฉพาะทางพรรคร่วมรัฐบาลต่อรองกันว่าที่จะลงมติอ่ะถึงแม้ว่าจะเสียงข้างมากก็จริงน
1: ะ
0: แต่มันก็ต้องมากให้ดูแล้วมันดูดีนะคุณ
1: นายกรัฐมนตรีอาจารย์วันที่แน่ชัดว่าท่านจะมาถึงเช้าวันศุกร์ค่ะและที่อาจารย์บอกว่าดูมูฟต่างๆเนี่ยและอันนี้มันเป็นเรื่องของเกมการเมืองด้วยและที่นุ่นถามต่อว่าไอ้เกมการเมืองแค่ดูช็อตบายช็อตเนี่ยหวังผลอะไร
0: ก็น่าจะหวังผลคือมันคงไม่ไปถึงขั้นปรับคณะรัฐมนตรีหรือปรับพรรคร่วมรัฐบาลไม่ถึงตรงนั้นแต่มันจะเป็นหัวเชื้อ
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นหัวเชื้อ
1: หัวเชื้อนะคะ
0: เพราะว่ามันก็ต้องติดหนี้กัน
1: เดี๋ยวก่อนไอ้ประเด็นเรื่องติดหนี้นะแล้วยังมีคำเรื่องฝ่ายคอ

0: ต้องมีการมันก็ต้องมีการวางบินอะไรกันนิดหน่อย
1: อาจารย์แล้วมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ด้วยค่ะว่าการพิจารณาในรายมาตราตอนโหวตอ่ะเขาจับตาไปที่พรรคภูมิใจไทยกับกล้าทำเดี๋ยวช่วงหน้าคุยประเด็นนี้ให้ฟังกันต่อรวมไปถึงมาตรการของรัฐไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะเดี๋ยวคุยให้ฟังนะคะ
0: มีใครสนใจแล้ว
1: มี
2: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์หมอแคนขั้นเทพไวรัลข้ามทวีปแชมป์โลกพ่อมดกลลวงตาเปิดของดีพัทลุงกระเป๋ากระจูดโกอินเตอร์และโชว์เนรมิตตู้เย็นสไตล์อีสานโบราณสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นาทีทางช่อง9กด30
3: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวมีความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
4: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
3: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
4: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
3: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
5: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: จับสัญญาณการเมืองให้ดีอาจารย์มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะเขาดูตอนการโหวตรายมาตราเนี่ยในการอภิปรายงบ70
0: ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่า140 150
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเสียงของพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคฝ่ายค้านอื่นๆประมาณเนี้ยของรัฐบาลเนี่ยประมาณ280 285แล้วก็50เนี่ยจะเป็นพลังพักพลังไอ้พักกล้าทำงดออกเสียงอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่งดออกเสียงแล้วแต่มาตรานะถ้าเป็นมาตราของกระทรวงที่เขาเคยทำงานเขาก็อาจจะเห็น
1: นี่แหละเพราะปกติเราจับสัญญาณที่พักกล้าทำว่าเขา
0: ส่งเขาจะงดออกเสียงกระทรวงเกษตรเขาโอเคไงเขาไม่มีปัญหาเขาก็ลงให
1: ้เนี่ยคนเขาเลยต้องข้อสังเกตแบบนี้ว่ารายมาตราบางทีพักกล้าทำไปโหวตเหมือนกับพักภูมิใจไทย
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไอ้ตรงนั้นเป็นเรื่องคือไอ้โหวตเนี่ยมันก็บอกว่ามีร่องรอยว่าอะไรยังไงแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้เราต้องมองแบบนี้ว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่บิไม่ปริไม่แตก
1: ภายในพรรค
0: ภายในพรรคที่ไม่มีกลุ่มแยกกันซึ่งตอนนี้ทุกคนก็พยายามจะให้คุณพิพัฒน์กับกลุ่มฝ่ายใต้เนี่ยออกมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็เอากล้าทำเข้าไปเสียบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งผมคิดว่าแบบนี้ไม่น่าใช่ผมดูว่าไม่น่าใช่นะสภาพการที่เป็นอยู่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าการจับมือระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันล็อกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยสปลิตเนี่ยเอาอันนี้อีกเรื่องนึงถ้าภูมิใจไทยสปลิตเนี่ยอีกแบบซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าสปลิตถ้าสปลิตอย่างนั้นมันเกิดรอยแยกถ้าเกิดรอยแยกเนี่ยพรรคกล้าทำก็มีโอกาสโอเคไหมเพราะตัวเลขมันก็คือตัวเลขคุณจะต้องมี comfortable 280 290คุณรวมให้ได้กันแล้วกันไม่ใช่252 251ไม่ใช่สมัยปี62ที่คุณอะไรล่ะคุณประยุทธ์ได้ส.ส.สนับสนุน251คนน่ะนั่นน่ะอย่างนั้นมันแล้วถ้าไปเอาสมาชิกสภาผู้แทนแล้วโทษเอาส.ว.มาช่วยถึงได้เป็น500แบบนั้นน่ะใช่มั้ยอันนี้มันบทเฉพาะการแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆเนี่ยมันต้องมี280 290285 290นี่แหละต้องขยิ่งกันแบบนี
1: ้แ
0: ล้วที่เหลือก็ไปบริหารพริ้วๆกับพรรคเล็กพรรคน้อยพรรค3มีส.ส.3คน4คน5คนอย่างเงี้ยไปทำ
1: แต่ต้องจับพรรคหลักให้ได้ก่อนแต่ต้อง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ว่ามันเป็นภายในพรรคเป็นพรรคอื่นที่เป็นพรรครวม
0: อันเนี้ยส่วนฝ่ายค้านเนี่ยมันตัวหลักมันคือพรรคประชาชนพรรคประชาชนมันมีเงื่อนไขสำคัญคือมันร่วมกับพรรคกล้าทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเขาก็มีประเด็นของเขาอีกว่า สถานะความเป็นไปของผู้นำพรรค

0: แถวหนึ่งเขาว่ามันก็อยู่ระหว่างการไต่สวนที่ศาลฎีกาอยู
1: ่44สส.
0: ใช่ซึ่งจะจบประมาณกลางปีหน้าเราคิดว่ามันตรึงกันอย่างเงี้ยรัฐบาลมันก็คงจะแถกเหงือกอยู่ไม่ได้จนถึงอย่างน้อยก็พฤษภามิถุนาปี2570
1: ค
0: ่ะอ้าวแต่อันนี้เราก็อย่าไปดูเบานะว่าความไม่พออกไม่พอใจของประชาชนในเรื่องการบริหารจัดการในการทำงานเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนที่เขาเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะนอกรัฐสภาเนี่ยมีพลังอย่าไปมองข้ามแล้วจริงๆเนี่ยมันจะมีเรื่องเป็นประเด็นจุดตัดก็ดูทีละอันสิอาทิตย์หน้ากกต.ปลายเดือนศาลรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยดูไล่ไปตามลำดับอ่ะ
1: อาจารย์ถ้าดูอย่างนั้นก็ดูได้รูปแบบหนึ่งแล้วเราพูดมาบ่อยแล้วประเด็นนี้ล่ะคะเราอย่าดูเบาคุณทักษิณไหมคะ
0: ผมคิดว่าไม่น่านะใจผมคิดว่าคุณทักษิณถอยห่างจากการเมืองไปพอสมควรเพราะว่าด้วยจำนวนส.ส.คุณต้องเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ย มาถึงนาทีนี้เนี่ยมันเป็นพรรคที่มีส.ส.มากเป็นอันดับ3นะมันต่างจากสมัยก่อนเยอะถูกไหม
1: ค่ะ
0: จากอันดับ1มาเป็นอันดับ3อ่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วพลพรรคของเขาจำนวนหนึ่งมันก็ไมเกรดไปอยู่ภูมิใจไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความเจตนาและปัญญาก็มีส่วนในการจะทำงานการเมืองแต่ทรัพย์และจำนวนส.ส.ที่มีในมืออันนี้เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มันต้องประกอบกันแบบนั้นใช่ไหมไอ้พรรคประชาชนน่ะมันมีปัญญาแต่มันไม่มีสตังค์พรรคภูมิใจไทยมีสตังค์แต่ไม่มีปัญญา
1: ค่ะ
0: พรรคเพื่อไทยมีปัญญาและมีสตังค์แต่ว่ามันไม่เข้าล็อกเวลานี้ผมไม่รู้ผมพูดอย่างนี้ได้เปล่านะแต่ผมพูดแบบนี้คือผมก็พูดกับคนหลายคนนะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยข้อเสียของเขาคือเขาไม่มีสกอล่าเขาไม่มีติ้งแตงไม่มีแผนกถังความคิดเป็นคิดนโยบายเขาก็ต้องไปอาศัยประจำข้าราชการประจำไปอาศัยคุณเอกข้าราชการอาศัยคุณอะไรเข้ามาทำ
1: คล้ายๆกับสมัยท่านประยุทธ์ไหมล่ะคะการบริหารจัดการแบบนี
0: ้มันคนละแบบกันเพราะคุณประยุทธ์มาจากการรัฐประหารคุณมันไม่เหมือนกันนะค
1: ุ
0: ณ
1: ก่อการเข้าสู่แต
0: ่ไม่ของแกแต่แก
1: ไม่สกอล่ามาร่วมงาน
0: สกอล่าแกคือกองทัพเอาคนในเหล่าทัพมาที่เป็นขุมกำลังเข้ามาช่วยตรงนี
1: ้
0: ทั้งคนด้วยทั้งอะไรด้วยทั้งอุปกรณ์ทั้งระบบด้วยเนี่ยเข้ามาช่วยเยอะ
1: ส่วนคุณอนุทินเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึง
0: ก็อาจจะเอาคนกระทรวงมหาดไทยมาช่วยเป็นกองทัพอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนของตัวเองนะต้องมีคนของตัวเองแต่พรรคประชาชนเนี่ยเขาจะมีปัญหาว่าเขาไม่มีอย่างนี
1: ้
0: นะผมก็เคยบอกเขาหลายทีบอกว่าคุณอย่าไปทะเลาะข้าราชการประจำมากอีกหน่อยมันต้องมาทำงานด้วยกันผมพูด
1: อาจารย์แล้วคือ
0: นี่พูดแบบไม่คือเวลาดูแล้วอย่าตำหนิผมนะคนชมด้วยคือผมก็พูดไปตามที่ผมคิดนะอย่ามาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วมาตำหนิผมอะไรคือขอร้องไม่งั้นผมก็จะพูดไม่สนุกนะผม
1: ให้แยกระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นนะคะว่าอันไหน
0: เราคิดไม่ตรงกันได้แต่ไม่ต้องมาด่ากันไม่ต้องมาด่าผมไม่เคยไปว่าคุณอ่ะ
1: คุ
0: ณจะว่าอะไรผมนักหนาหรออ
1: าจารย์ค่ะแล้วโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะสรุปเขาทำแน่
0: ทำมันต้องไปลงทะเบียนเห็นว่าจะต้องไปลงทะเบียนเมื่อไหร่ล่ะ
1: ช่วงนี้เลยค่ะอาจารย์ค่ะใน
0: ตั้งแต่วันที่
1: 1ถึง25ตุลาคม
0: มันเพิ่งวันที่10โอ้ย
1: ตั้งหลายกี่วันออกมาก่อนเขาว่าคนถาม
0: ทั้งหมดเท่าไหร่1ล้านสิท
1: ธิ์ใช่ค่ะใช้เงินเท่าไหร่ก่อนเขาอนุมัติเงินกู
0: ้ 3,500 ล้าน
1: อุดหนุนค่าที่พัก 1,500
0: ล้านไอ้เนี่ยล่ะพรกเงินกู้5ล้าน
1: แล้วก็จะมีคูปองให้ไอ้กฎกติกาเนี่ยแต่เอาบรรทัดสุดท้ายเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปอ่านรายละเอียดในนี้คือมีโครงการไทยเที่ยวไทย plus เพราะว่าเขารอกันอยู่แต่ในขณะ
0: ต้องลงทะเบียน
1: อาจารย์ว่าไอ้มาตรการต่างๆเหล่านี้คนนะคะเขายังอินอยู่ไหมเนี่ย
0: ไม่อินแล้ว
1: เพราะ
0: อย่างไทยช่วยไทย
1: plus
0: พัด60 40เนี่ย
1: กินใช้ทุกวันเนี่ยประคับประคองเศรษฐกิจไป
0: ผมก็ไม่เห็นไม่คือยากระตุ้น
1: ค่ะ
0: สเตียรอยด์อ่ะใช้นานๆไม่มีผลแล้วคนมันด้านแล้วตอนนี้ไม่มีใครสนใจเลยจริงๆผมไม่ได้ดูด้วยซ้ำไปเหลือเท่าไหร
1: ่ไทยเที่ยวไทย plus เนี่ยมาตรการใน
0: การมาใหม่ตัวนึงก็อาจจะ
1: เที่ยวผู้ประกอบการก็อาจจะหวังรอคอยนะคะแต่ในขณะเดียวกันโจทย์สำคัญคือแล้วเราจะมีสตางค์ไปเที่ยวกันหรือเปล่าก็ต้องดูฐานะทางเศรษฐกิจด้วยเอาวันนี้พอเท่านี้แล้วกัน
0: เพราะมันโคเพย์เมนต์
1: ใช่
0: เพราะมันโคเพย์เมนต์ถ้าออกให้ทั้งหมดได้อีกเรื่องนึง
1: ค่ะนี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องของโซลาเซลล์นะคะว่าโอ้โหถ้าเกิดว่านุ่นสนใจอย่างเงี้ยรัฐบาลเขาออกให้ 50,000 ก็จริงค่ะแต่ว่าอีกส่วนนึงนุ่นจะไปเอาไปจากไหนถ้ามีเวลาเดี๋ยวคุยให้ฟัง
0: ยังอยู่ในอากาศอยู่เลย
1: วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดี

0: คัญเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า202
1: ดานี้พบกับโชว์หมอแคนขั้นเทพไวรัลข้ามทวีปแชมป์โลกพ่อมดกลลวงตาเปิดของดีพัทลุงกระเป๋ากระจูดโกอินเตอร์และโชว์เนรมิตตู้เย็นสไตล์อีสานโบราณสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
2: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุชุมชนที่คนต่างวัยช่วยการรักษาวิถีวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่าของบ้านเกิดไปสู่คนรุ่นใหม่ร่วมเดินทางต่อไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 9:30 นาทีทางช่อง9กด30
3: ทุกกันสัปดาห์นี
4: ้วัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
3: สิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จนำของมาถวายติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นาทีทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
5: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
6: ้ทุกคนเงยหน้าไปมองสิ
7: อุ๊ยอุ๊ยเคยมีองค์อะไรอยู่ตรงนั้นแน่นอน
6: แปลกนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกจุดเนี่ยเรามององค์นี้เหมือนองค์พระเนาะ
8: กินตอนนี้นอนกี่โมง
9: อร่อยมาก
10: ทานหมดทานหมดนี่ดีดเลยปีนขึ้นหลังคา
9: อร่อยนะ
11: อร่อยมาก
10: เข้มไหม
9: ค
10: ะ
9: เข้ม
10: เสาไฟยังว่าง
9: เดี๋ยวปีนให้ดูแต่อร่อย
11: อร่อยมาก
5: ถามช่อง9กด30
12: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาที่วัดป่าธรรมยานารามจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อพบกับหลวงลุงพระมหาธรรมยานพระผู้มีชื่อเสียงด้านวิทยาอาคมสายล้านช้างและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโท
13: หลวงปู่ก็เลยแนะนำว่าตรงนี้น่ะมันมีอาถรรพ์มันเคยเป็นเมืองพญานาคมีอยู่วันหนึ่งหลวงลุงลงไปภาวนาอยู่โน่นก็ปรากฏว่ามีผู้ชายเก้ามวยผมแล้วมากราบ
12: เหลือเชื่อเสาร์ที่12กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
14: น้ำพริกก้นถ้วยยังช่วยให้หายหิวข้าวครัวตำน้ำพริกแบบชิวๆนอกจากหายหิวยังช่วยให้รวยมีทั้งหมดกี่อย่างครับ
15: 24ค
14: ่
15: ะ
14: เฮ้ย24เลยเหรอ
15: ใช่
14: มันเยอะขนาดนี้แล้วลงแล้วเราเป็นไงอันนี้แบบว่าโอ้แบบนี้นะฮะต้องเร็วเลยนะอันนี้
15: หนูนึกว่าอยู่ในสนาม
14: เอ้าอยากรู้เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15:00 นถึง15:30 นช่อง9กด30
9: กินมาตายแล้วไหลอ่ะอร่อย
15: ใช่เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวมีความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
16: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
15: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
16: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
15: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก
17: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
18: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
17: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
18: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
17: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 นทางช่อง9กด30
19: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
1: ผมก็ได้เฉพาะที่นี่ที่เดียว
2: การลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
19: แข่งกับเวลา
2: ใช่
19: แข่งกับความร้อน
2: ใช่
10: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นาทีทางช่อง9กด30
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิวนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
12: Many people think that
11: you has a slow start.